Mini Pro นะครับนะในส่วนของการใช้งานเนี่ยครูได้อธิบายไปแล้วในครั้งที่แล้วนะครับในส่วนของสีสายต่างๆนะครับที่จะใช้ในการเชื่อมต่อกับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศและระบบเวคัมนะครับเดี๋ยวจะมาลงมือปฏิบัติกันนะครับนะตัวที่2นะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่เราจะใช้อีกตัวนึงนะครับนะก็คือตัวนี้นะครับนักเรียนนะในส่วนของเวคัมนะครับเครื่องเวคัมระบบนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนการทำงานกันเลยนะครับเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการเวคัมกันเลยนะครับนักเรียนนะครับเราจะใช้อุปกรณ์ก็คือในส่วนของเกตมิดิโฟนะครับนำไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในระบบสารทำความเย็นนะครับก็คือขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นตอนที่1 นะครับให้นักเรียนทำการเปิดในส่วนของจุดเซอร์วิสวาล์วนะครับที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อนะครับคือตำแหน่งตัวนี้นะครับโดยใช้ประแจนะครับในการเปิดนะครับขันออกมานะครับนะและขันออกนะเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับเกตมินิโฟนะครับนะโดยในส่วนของเกตมินิโฟที่เราใช้เนี่ยนะครับที่ครูเคยสอนไปแล้วว่าตำแหน่งของสายแต่ละเส้นนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อสายสีน้ำเงินจะต่อด้านโลเพเชอร์นะครับในส่วนของสายสีเหลืองนะครับจะต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อภายนอกเพราะฉะนั้นสายสีแดงเนี่ยเราไม่ได้ใช้นะครับเพราะนั้นเราจะใช้แค่2ส่วนนะครับ2ส่วนก็คือสายสีน้ำเงินและสายสีเหลืองนะครับนักเรียนนะในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเราจะเชื่อมต่อที่จุดเซอร์วิสวาล์วนะครับเมื่อกี้เราได้ทำการเปิดวาล์วไว้แล้วนะครับเราก็นำสายสีน้ำเงินนะครับที่เป็นโลเพรสเชอร์นะครับไปเชื่อมต่อด้านโลเพรสเชอร์กับระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนักเรียนขันให้แน่นพอประมาณนะครับอย่าให้มีอากาศรั่วนะครับนะขั้นตอนต่อไปนะครับนำสายสีเหลืองนะครับปลายสายสีเหลืองนะครับไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เวคัมนะครับเปิดในส่วนของเวคัมขึ้นมานะครับจุดที่ทำการเชื่อมต่อนะครับนะจับสายสีเหลืองขึ้นสีเหลืองขึ้นมานะครับและทำการเชื่อมต่อเข้าไปขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทำการเสียบปลั๊กนะครับในส่วนของเครื่องเวคัมนะครับและทำการเปิดระบบเวคัมนะครับเมื่อเปิดนะครับนะเมื่อเปิดระบบเวคัมเวคัมก็จะทำงานนักเรียนก็จะได้ยินเสียงในส่วนของเวคัมนะครับแล้วทำการเปิดในส่วนของเกตเมนิโฟนะครับด้านโลเพรสเชอร์ที่เราทำการเชื่อมต่อไว้นะครับนักเรียนฟังเสียงนะครับลักษณะการทำงานลักษณะของเวคัมนะครับเมื่อเวคัมทำงานนะครับเสียงเวลาที่มันทำการเวกระบบนะครับเสียงจะมีเสียงที่ดังนะครับแต่ถ้าเป็นระบบสุญญากาศเมื่อไหร่แล้วเสียงจะเงียบลงนะครับและส่วนหนึ่งนะครับที่นักเรียนจะต้องดูนะครับที่จะเห็นด้วยภาพเลยนะครับก็ในส่วนของเกตมินิโฟนะครับนะในส่วนของเข็มของเกตมินิโฟเนี่ยจะลดลงอยู่ประมาณ30นะครับจะต้องลดลงอยู่ประมาณลบ30นะครับนักเรียนต้องจำไว้นะครับนะแล้วก็ทำการติดตั้งไว้นะครับที่ตัวของเครื่องปรับอากาศเพื่อให้มันทำงานนะครับนะโดยเวลาที่ใช้ในการเวกเนี่ยประมาณ30นาทีนะครับในขณะที่เราทำการเวกนะครับก็ทำการตรวจสอบนะครับจุดต่อต่างๆนะครับให้แน่นนะครับว่ามีรอยรั่วไหมถ้าไม่มีรอยรั่วก็ทิ้งให้ระบบเวกคัมทำงานไปเลยนะครับประมาณ30นาทีนะครับในขณะที่เวคัมกำลังในขณะที่เราทำการเวคัมระบบอยู่นะครับในส่วนของระบบงานการติดตั้งระบบเครื่องทำความเย็นนะครับเราก็ยังทำส่วนอื่นต่อไปได้นะครับอย่างเช่นนะในส่วนของการเก็บรายละเอียดนะครับในส่วนของงานท่อต่างๆนะครับแต่ครูจะนำไปสู่การเดินในส่วนของระบบวงจรไฟฟ้านะครับนะครับนักเรียนในขณะที่เราทําการเวคัมระบบอยู่นะครับเราสามารถที่จะทําในส่วนของวงจรอื่นๆได้อีกนะครับนะครูจะนําเข้าสู่การติดตั้งในส่วนของวงจรไฟฟ้านะครับในส่วนของวงจรไฟฟ้าเนี่ยนักเรียนจะต้องมาศึกษาก่อนนะครับว่าในส่วนของวงจรไฟฟ้าเนี่ยมีการเชื่อมต่ออย่างไรนะครับในส่วนของชุดชุดเฟรมคอยูนิตนะครับจุดต่อของวงจรไฟฟ้าก็จะอยู่ที่ชุดคอนโทรลด้านล่างนะครับนะให้นักเรียนนะครับทําการเปิดออกมานะครับนะเปิดตามตำแหน่งของอุปกรณ์นะครับเพื่อศึกษาดูว่าในส่วนของตำแหน่งของการเดินสายเนี่ยเราจะต้องเดินสายจำนวนกี่เส้นนะครับ

โดยดูที่ตำแหน่งของบัตรบานะครับตรงนี้เธอจะมีจุดเทอร์มินอลนะครับที่ทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อและอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของชุดคอนเดนเซนต์ยูนิตนะครับที่อยู่ด้านนอกนะครับนักเรียนก็จะต้องมาเปิดดูเช่นเดียวกันนะครับว่ามีการเชื่อมต่อทั้งหมดกี่จุดนะครับนะตอนนี้ครูเปิดออกมาแล้วนะครับในส่วนของชุดแฟนคอยยูนิตและคอนเดนเซนต์ยูนิตนะครับตอนนี้เราจะทําการเชื่อมต่อในส่วนของสายไฟฟ้านะครับเชื่อมต่อกับแฟนคอยกับชุดคอนเดนซิ่งก็คือชุดคอยร้อนกับชุดคอยเย็นนั่นเองนะครับเพื่อทําหน้าที่ในการรันระบบในส่วนของวงจรไฟฟ้านะครับโดยสายที่ครูใช้ก็ครูจะใช้ในส่วนของสายที่เป็นสาย VCT นะครับเพราะคุณสมบัติของสาย VCT ก็คือมีฉนวนนะครับสามารถที่จะใช้งานได้เลยและมีตัวนําหลายเส้นอยู่ในเส้นเดียวกันนะครับในการเดินวงจรไฟฟ้านะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของแหล่งจ่ายไฟนะครับนักเรียนต้องดูนะครับว่าในส่วนของจุดต่อสายเนี่ยทั้งแฟนคอยยูนิตและคอนเดนซิ่งยูนิตเนี่ยจุดจ่ายไฟอยู่ส่วนไหนนะครับเหมือนเครื่องปรับอากาศชุดนี้นะครับเราจะทําการจ่ายไฟฟ้านะครับเข้าที่ชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับที่อยู่ด้านนอกนะครับโดยมีจุดต่ออยู่ที่บัตรบาร์หรือว่าเทอร์มินอลจุดต่อตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีแหล่งจ่ายภายนอกนะครับในส่วนของแหล่งจ่ายภายนอกก็คือแหล่งจ่ายที่มาจากนะครับนักเรียนมาจากเซอร์กิตเบรกเกอร์ใช่ไหมครับเซอร์กิตเบรกเกอร์จะทําหน้าที่ในการเปิดและจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับเครื่องปรับอากาศที่เราใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็นําแหล่งจ่ายไฟจากภายนอกนะครับมาต่อเข้ากับชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับอันนี้นะครับครูก็ได้ทําการเชื่อมต่อไปแล้วนะครับที่เชื่อมต่อมาจากสกินเบเกอร์นะครับเพื่อทําการเปิดในส่วนของแหล่งจ่ายไฟนะครับในส่วนของการจ่ายไฟนะครับไฟที่เขาต้องการก็คือในส่วนของลายนิวตันแล้วก็กราวนะครับเพราะฉะนั้นในการเชื่อมต่อก็จะต้องมีทั้งหมด3เส้นนะครับนะครูก็จะทําการเชื่อมต่อในส่วนของแหล่งจ่ายไฟเข้าไปนะครับในส่วนของตำแหน่งนะครับเราก็สามารถดูที่ตัวเทอร์มินอลนะครับที่จุดต่อสายว่าตำแหน่งที่1เนี่ยคืออะไรนะครับตำแหน่งที่1ก็คือสายลายนะครับสายลายคือเส้นนี้นะครับสายเส้นสีน้ำตาลนะครับเราจะเชื่อมต่อเข้าไปที่จุดต่อสายนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับในการเชื่อมต่อนะครับถ้าในส่วนของการติดตั้งในการปลอกสายนะครับถ้าเกิดเราปลอกสายที่มีระยะยาวมากเกินไปนะครับเราก็สมควรที่จะตัดนะครับเพราะว่าในส่วนของสายทองแดงที่โผล่นะครับก็ที่โผล่ออกมาก็ไม่ก็จะทําให้เกิดอันตรายได้นะครับเชื่อมต่อเข้าไปตามทิศทางนะครับการเข้าสายนะครับอันต่อไปนะครับระบบสายนิวตรอนนะครับก็อยู่ตำแหน่งที่2นะครับแล้วก็ระบบกล่าวนะครับอันนี้จะเป็นแหล่งจ่ายไฟจากภายนอกนะครับในขณะที่นักเรียนต่อแล้วเนี่ยนักเรียนลองมาโยกดูนะครับว่าสายเส้นไหนหลวมหรือว่าไม่แข็งแรงหรือเปล่านะครับเพราะว่าในการทํางานนะครับเครื่องปรับอากาศเนี่ยมันจะสั่นนะครับเราจะต้องดูความแข็งแรงของการเข้าสายด้วยนะครับหลังจากที่เราทําการจ่ายไฟจากภายนอกนะครับให้กับชุด condensing unit แล้วนะครับอันต่อไปเราก็ทําการเชื่อมต่อในส่วนของชุด condensing unit กับชุดเป็น coil unit ก็คือคอยร้อนกับคอยเย็นนั่นเองนะครับเพื่อทําหน้าที่ในการควบคุมการทํางานของอุปกรณ์นะครับก็ตามตําแหน่งเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราต้องดูนะครับในส่วนของcondensing unit กับเป็น coil unit เนี่ยนะครับมันจะมีเลขนะครับหรือตําแหน่งการเชื่อมต่อเนี่ยที่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นหมายเลขหนึ่งเนี่ยก็ต้องเชื่อมต่อกับหมายเลขหนึ่งที่เป็นคอยยูนิตนะครับนะหมายเลขสองที่คอนเดนซิ่งยูนิตก็เชื่อมต่อกับหมายเลขสองหมายเลขสามก็ต้องเชื่อมต่อกับหมายเลขสามนะครับตามตำแหน่งของอุปกรณ์ได้เลยนะครับนะเวลาที่เราเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ระหว่างคอนเดนซิ่งยูนิตกับแฟนคอยยูนิตเนี่ยนะครับนะถ้าเราไม่เข้าใจนะครับเราสามารถไปดูคู่มือการใช้งานนะครับในส่วนของวงจรไฟฟ้าได้นะครับโดยในส่วนของคู่มือเนี่ยนะเวลาที่เราซื้อมานะครับเราก็จะมีคู่มือตัวนี้นะครับที่จะใช้ในการเชื่อมต่อ
นะครับที่บอกว่าในส่วนของการติดตั้งนะครับในส่วนของคู่มือการเดินวงจรระบบไฟฟ้าต่างๆก็จะอยู่ในคู่มือนี้นะครับเข้าสู่การเชื่อมต่อนะครับนะครูจะทําการเชื่อมต่อระหว่าง Connecting Unit กับ Fan Coil Unit นะครับตามตำแหน่งของอุปกรณ์เลยนะครับตำแหน่งที่1นะครับก็คือหมายเลข1นะครับหมายเลข1หมายเลข1ก็คือตัวจะใช้สายสีน้ำตาลนะครับเชื่อมต่อหมายเลข1ออกไปนะครับหมายเลข1นะครับนะทำการเชื่อมต่อด้านล่างให้เสร็จก่อนนะครับในส่วนของ Connecting Unit นะครับแต่ละตำแหน่งให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าในส่วนของต้นทางและปลายทางเนี่ยเราสามารถที่จะแยกแยะได้เพราะว่าเราใช้เฉดสีของสายที่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราทำการเชื่อมต่อทั้งหมด4จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสายที่ทําการเชื่อมต่อก็จะเดินไปกับในส่วนของรางครอบท่อนะครับก็เราก็จะไล่ระยะของสายขึ้นไปตามระยะของงานครอบท่อนะครับแล้วนําไปเชื่อมต่อกับชุดเฟนคอยยูนิตที่อยู่ด้านบนนะครับก็ทําการปลอกสายนะครับในส่วนของสายนะครับเมื่อกี้เราเชื่อมต่อที่ Condensing Unit นะครับจํานวน4จุดละขั้นตอนต่อไปนักเรียนก็จะต้องมาทําการเชื่อมต่อกับเฟนคอยยูนิตนะครับโดยตำแหน่งของสายหรือสายแต่ละเส้นจะต้องตรงกันนะครับถ้านักเรียนจำไม่ได้นะครับนักเรียนก็ย้อนกลับไปดูนะครับในส่วนของคอนเนตติ้งนะครับตำแหน่งที่1นะครับนะครูใช้สายสีน้ำตาลนะครับในการเชื่อมต่อเพราะฉะนั้นด้านบนที่แฝงชุดเฟนคอยยูนิตหมายเลข1ก็จะต้องเป็นสีอะไรครับนักเรียนสีน้ำตาลเช่นเดียวกันถูกต้องไหมครับนะเราก็ทําการเชื่อมต่อเข้าไปหมายเลข2หมายเลข2สีฟ้านะครับเราก็สีฟ้าไปต่อหมายเลข2

แล้วก็สายสีเทานะครับหมายเลข C ก็คือระบบกราวนะครับเราก็ต่อจำเข้าไปนะครับในส่วนของระบบกราว

หลังจากที่เราจําเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการเก็บสายนะครับจัดเก็บสายเรียบร้อยนะครับเรียงสายให้แข็งแรงนะครับตัวล็อกต่างๆเราก็ต้องใส่ล็อกสายเรียบร้อยเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับในส่วนของการเดินสายนะครับอันต่อไปนะครับเราก็มาทําการจัดเรียงสายให้เรียบร้อยนะครับในรางเดินท่อน้ํายานะครับให้สายนะครับในส่วนของสายไฟนะครับไปกับงานเดินท่อน้ํายานะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนขององค์ประกอบของงานท่อน้ํายานะครับนะก็จะครบองค์ประกอบแล้วนะครับมีอะไรบ้างนักเรียนทราบไหมครับนะประกอบไปด้วยอะไรครับหนึ่งในส่วนของงานท่อน้ํายานะครับอันที่สองระบบน้ำทิ้งนะครับอันที่สามคือระบบของอะไรครับระบบไฟฟ้าใช่ไหมครับก็ประกอบไปด้วยสามระบบที่อยู่ในรางที่อยู่ในรางเดินสายนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการปิดนะครับในส่วนของรางเดินสายนะครับส่วนนี้นะครับเพื่อให้ทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็ปิดนะฝาครอบในส่วนของรางนะครับให้เรียบร้อยตอนนี้ระบบไฟฟ้าเราก็ทําการเดินเรียบร้อยแล้วนะครับในระบบของสายทำความเย็นเราก็เดินเรียบร้อยแล้วนะครับนะเมื่อกี้เราทําการเวลคัมระบบนะครับตอนนี้เวลาก็ครบละ30นาทีนะใช่ไหมครับเราก็ทําการปิดในส่วนของอะไรครับในส่วนของการปิดในส่วนของการทำเวลคัมนะขั้นตอนแรกของการทำเวลคัมคือเราทําการเชื่อมต่อใช่ไหมครับเชื่อมต่อเกตเมโฟกับระบบเครื่องปรับอากาศแล้วก็เชื่อมต่อกับระบบเวลคัมนะครับนะขั้นตอนการปิดนะครับก็คือเราต้องทําการปิดที่ไหนครับเราต้องทําการปิดที่เกตเมโฟก่อนนะครับทําการปิดเกตเมนทำการปิดเกตเมโฟนะครับที่จุดตําแหน่งโลเพเชอร์นะครับก็ปิดให้เรียบร้อยนะครับนะในขณะที่ปิดนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในการทําสุญญากาศนะครับนะเข็มจะตีมาที่-30นะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ทําการปิดเวลคัมนะครับปิดเวลคัมแล้วเวลคัมก็จะหยุดทํางานนะครับแล้วทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีนะครับนะแล้วสังเกตนะครับสังเกตเข็มที่เกตเมโฟว่ามันย้อนกลับหรือเปล่านะครับในขณะที่ทําการติดตั้งในขณะที่ทําการเวลคัมนะครับซึ่งถ้าระบบของเกตเมโฟนะครับก็คือเข็มไม่ตีย้อนกลับแสดงว่าระบบสานทำความเย็นของเรานะครับก็เรียบร้อยนะครับไม่มีรอยรั่วในระบบงานท่อนะครับนะแล้วก็จะทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีนะครับขณะที่เรารอเพื่อตรวจสอบรอยรั่วนะครับเราก็ทํารายละเอียดอื่นๆต่อไปนะครับทําการเก็บรายละเอียดในส่วนของการติดตั้งนะครับในส่วนของสายนะครับในส่วนของงานท่อนะครับเราก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของงานท่อที่เชื่อมต่อที่มันโผล่ออกมาจากที่มันโผล่พ้นออกมาจากรางครอบท่อนะครับนะตรงนี้เราก็ต้องใช้เทปพันท่อนะครับในส่วนของเทปพันท่อเนี่ยมาทําการเก็บรายละเอียดนะครับนะโดยการพันในส่วนของการพันเทปพันท่อเนี่ยนะครับทักษะการพันนะครับเราจะต้องพันจากไหนครับนักเรียนจากบนลงล่างหรือจะล่างขึ้นบนนักเรียนทราบไหมครับในการพันเทปพันท่อนะครับเราจะต้องพันจากล่างขึ้นบนนะครับเพราะว่าในส่วนของการพันนะครับให้นักเรียนนึกนะครับว่าเวลาที่ถ้าเราพันจากบนลงล่างนะครับถ้าเกิดมีน้ําไหลลงมาเนี่ยน้ําก็จะเข้าท่อแต่ถ้าพันจากล่างขึ้นบนเนี่ยมันจะช่วยป้องกันในส่วนของน้ําหรือของเหลวนะครับที่มันจะไหลเข้าในงานท่อนะครับเราก็ทําการพันเก็บรายละเอียดจัดให้เรียบร้อยนะครับจัดในส่วนของสายแล้วก็เก็บรายละเอียดขึ้นไปนะครับพันในส่วนของเทปพันท่อนะในการพันเทปพันท่อนะครับเราก็ดึงแค่เล็กน้อยนะครับนะทำมุมนะครับนะเอียงประมาณเล็กน้อยนะครับทำมุมขึ้นไปนะครับหาให้เทปพันท่อม้วนทับกันไปเรื่อยๆนะครับพันขึ้นไปนะครับ

ตอนนี้เราพันในส่วนของงานท่อนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเข้านะครับแล้วก็ป้องกันในส่วนของนะอุปกรณ์ต่างๆนะครับเรียบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ทําการปิดนะครับในส่วนของฝาครอบท่อตอนนี้ก็จะเสร็จขั้นตอนในส่วนของงานท่อน้ํายานะครับแล้วก็ในส่วนของระบบวงจรไฟฟ้าแหละนะครับตอนนี้ก็เวลาถึงแล้วนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับว่าในส่วนของการทํางานขั้นตอนต่อไปเราจะทําอะไรนะครับนะเรามาไล่ขั้นตอนนิดนึงนะครับนะหลังจากที่เราทําการติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนักเรียนเราก็มาทําการเวกคัมใช่ไหมครับเวกคัมระบบนะหลังจากการเวกคัมระบบในระยะเวลาที่มันทำการเวกคัมเนี่ยมันยังมีเวลาว่างเวลาเหลือนะ

และทําการปิดในส่วนของอะไรครับในส่วนของโครงสร้างของระบบเครื่องปรับอากาศที่ในส่วนของคอยเย็นนะครับให้เรียบร้อยเพราะเดี๋ยวเรานําเข้าสู่ขั้นตอนอะไรครับขั้นตอนการเดินระบบนะครับนะครูก็จะทําการติดตั้งแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยนะครับนะชิ้นส่วนต่างๆที่ถอดออกไปมีอะไรบ้างนะก็ครูจะใส่โครงสร้างภายนอกนะครับเพราะชุดนี้ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วจบไปแล้วนะครับนะก็จะใส่โครงสร้างภายนอกในส่วนฝากรอบนะครับ

ให้สังเกตนะครับรอยต่อต่างๆต้องแนบสนิทนะครับนักเรียนเวลาที่เราติดตั้งนะครับถ้าไม่สนิทแสดงว่าเราติดตั้งแล้วไม่แข็งแรงนะครับในส่วนของน็อตที่ขันในส่วนของฝาครอบของชุดแฟนคอยูนิตก็จะมีแค่2 ตัวนะครับเราก็ทำการล็อกมันเข้าไปครับ

ต่อไปนะครับในส่วนของฝาครอบด้านบนนะครับฝาด้านหน้าก็ใส่กดเข้าไปนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของบานสวิงนะครับเราก็ใส่เข้าไปในส่วนของการใส่บานสวิงนะครับให้ใส่ในส่วนของแกนของมอเตอร์ก่อนนะครับนะเราสังเกตนะครับทิศทางนะครับใส่นะครับลองหมุนดูนะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับเมื่อเข้าล็อกเสร็จนะครับใส่ในส่วนของด้านปลายนะครับแล้วล็อกตำแหน่งกลางนะครับก็เรียบร้อยนะครับในส่วนของบานสวิงก็จะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยตอนนี้องค์ประกอบต่างๆครบเรียบร้อยละนะครับทั้งในส่วนของวงจรไฟฟ้าส่วนของระบบเครื่องทำเครื่องปรับอากาศนะครับนะเราทําการติดตั้งเรียบร้อยนะครับเหลือ5อันต่อไปก็คือในส่วนของระบบการเดินสารทําความเย็นเข้าสู่ระบบนะครับในส่วนของการเติมสารทําความเย็นเข้าสู่ระบบเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมาทําการเติมสารทําความเย็นไปที่จุดไหนครับที่ในส่วนของจุดเซอร์วิสวาล์วนะครับที่เราทําการเปิดออกมาแล้วก็ทําการเปิดสารทําความเย็นถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศใหม่ๆนะครับระบบสารทําความเย็นเนี่ยก็จะบรรจุมาให้อยู่ภายในอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศเก่าหรือว่าเราไปทําการติดตั้งในส่วนของเครื่องปรับอากาศที่ไม่ใช่เครื่องปรับอากาศใหม่นะครับระบบสารทําความเย็นก็อาจจะต้องทําการเขาเรียกว่าทําการเติมจากภายนอกนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนการเติมน้ำยานะครับในส่วนของเครื่องปรับอากาศตามที่ครูพูดไปแล้วนะครับว่าเราต้องทําการเติมเราต้องทําการเปิดระบบนะครับในส่วนของระบบงานท่อนะครับที่เซอร์วิสวาล์วนะครับทั้งโลว์เพรสเชอร์และไฮเพรสเชอร์นะครับนะก็เปิดมันออกมานะครับนักเรียนนะเปิดวาล์วทั้งสองตัวออกนะครับนะต่อไปใช้ประแจหกเหลี่ยมนะครับประแจหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็เอาตามเบอร์ตามไซส์ของมันนะครับมาขันนะครับเราจะเปิดในส่วนของโลว์เพรสเชอร์หรือไฮเพรสเชอร์ก่อนก็ได้ไม่ได้ผิดนะครับนะเดี๋ยวให้นักเรียนสังเกตในส่วนของเกจแมนิโฟนะครับถ้าระบบสารทำความเย็นที่อยู่ในระบบเนี่ยทำการเปิดเข้าไปเข็มจะตีขึ้นนะครับด้านโลว์เพรสเชอร์เนี่ยเข็มก็จะตีขึ้นเพื่อบอกระดับของสารทำความเย็นที่อยู่ในระบบนะครับนะครูจะเปิดในส่วนของด้านไฮเพรสเชอร์ก่อนนะครับนะเปิดออกมานะครับการเปิดก็หมุนทางซ้ายนะครับนะเหมือนหมุนกับเปิดตามเข็มธรรมดานะครับนะทวนเข็มมานะครับเมื่อเปิดนะครับนักเรียนสังเกตเห็นไหมครับเข็มในส่วนของระบบเข็มที่ด้านเข็มด้านโลว์เพรสเชอร์นะครับก็จะตีขึ้นนะครับบอกลักษณะของสารทำความเย็นนะครับว่าในระบบตอนนี้มีสารทำความเย็นเข้าไปแล้วนะครับหรือนักเรียนสังเกต

ฟังจากเสียงนะครับนะสามารถที่จะฟังได้แล้วก็สามารถที่จะดูได้นะครับถ้าเสียงของระบบสั่นทำความเย็นเข้าไปก็มีระบบการฉีดเหมือนคล้ายๆกับลมนะครับนะเข้าไปในระบบนะในการเปิดที่เซอร์วิสวาล์วนะครับให้นักเรียนเปิดไปแค่ให้สุดนะครับแล้วหมุนกลับมาครึ่งรอบนะครับนะทำไมถึงจะต้องหมุนกลับมาครึ่งรอบนะครับในส่วนของเซอร์วิสวาล์วนะครับถ้าเราขันแน่นมากเกินไปจะทำให้ยางที่อยู่ภายในเซอร์วิสวาล์วเนี่ยมันเสียนะครับก็ให้หมุนกลับมาครึ่งรอบนะครับนะแล้วก็ทำการเปิดในส่วนของด้านโลเพชเชอร์อีกด้านหนึ่งนะครับนะนักเรียนอย่าลืมนะครับไม่ใช่ค่ะถ้านักเรียนเปิดแค่ด้านเดียวเนี่ยถึงเวลาพอนักเรียนเดินเครื่องนะครับระบบก็จะตันนะครับเพราะว่านักเรียนไปปิดอีกข้างหนึ่งนะครับนักเรียนจะต้องเปิดทั้งสองข้างเปิดทั้งสองข้างเปิดมาให้สุดนะครับเปิดให้สุดนะแล้วหมุนกลับไปครึ่งรอบนะครับก็เป็นทักษะนะเพื่อป้องกันแล้วก็ถนอมในส่วนของเซอร์วิสวาล์วเนี่ยให้สามารถทํางานได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ทําการปิดในส่วนของฝาปิดวาล์วนะครับก็มาสังเกตนะครับในส่วนของเกรดเมนิโฟนะครับนะในส่วนของเกรดเมนิโฟนะครับด้านที่ด้านโลเพชเชอร์เราจะเห็นว่าในส่วนของเข็มด้านโลเพชเชอร์เนี่ยจะตีขึ้นมานะครับในสเกลที่นะครับตอนนี้อยู่ที่230 psi นะครับสูงอยู่นะครับนะเดี๋ยวเราจะมาทําการเดินระบบกันนะครับในการเดินระบบเราจะเดินระบบยังไงคําว่าเดินระบบคือการจ่ายไฟเข้ากับระบบของเครื่องปรับอากาศใช่ไหมครับนะโดยการจ่ายไฟเข้าไปนะครับเราก็ต้องเปิดเบรกเกอร์นะครับเดี๋ยวครูเก็บในไว้ตรงนี้ก่อนนะครับนะครูทําการเปิดเบรกเกอร์นะครับนะเมื่อเปิดเบรกเกอร์นะครับนักเรียนสังเกตอะไรเกิดขึ้นอะไรที่เกิดขึ้นบ้างนะครับถ้ามีการจ่ายไฟเข้าสู่ระบบเห็นไหมครับระบบของเครื่องปรับอากาศเนี่ยจะทําการรีเซ็ตตัวเองนะครับโดยให้นักเรียนสังเกตที่บานสวิงนะครับบานสวิงตัวนี้นะครับในตำแหน่งของการสวิงจะต้องกลับไปสู่ที่เดิมนะครับอันนี้คือจะบอกแล้วว่าตอนนี้ระบบมีการจ่ายไฟเข้าไปแล้วนะพร้อมที่จะสตาร์ทการทำงานได้นะครับในส่วนของการสตาร์ทการทำงานเนี่ยนะครับเราจะทำงานด้วยอะไรครับสั่งการด้วยรีโมทหรือจะเปิดที่ตัวเครื่องก็ได้นะครับในส่วนของการทํางานนะครับเดี๋ยวครูจะใช้รีโมทคอนโทรลนะครับในการเปิดใช้งานระบบนะครับก็เรามาที่ตัวเครื่องนะครับตอนนี้เราทําการติดตั้งอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับระบบไฟระบบสั่นทําความเย็นเราเปิดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการเปิดเครื่องนะครับโดยการใช้รีโมทนะครูก็จะเปิดปุ่ม power นะครับไปที่ตัวเครื่องนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับให้นักเรียนนะครับที่รีโมทด้วยว่าเราอยู่ในโหมดอะไรนะครับโหมดการใช้งานตอนนี้นะครับเราจะต้องมาอยู่ในโหมดของการทําความเย็นนะครับตอนนี้ตัวที่2นะครับนะโดยมากดที่ตําแหน่งโหมดตัวนี้นะครับนะกดไปที่ตัวเครื่องนะครับเพื่อตั้งระบบนะถ้าเราใช้โหมดผิดนะครับต้องให้นักเรียนสังเกตนะครับโหมดตรงนี้ที่ตัวรีโมทเนี่ยต้องสังเกตด้วยว่าเวลาที่เราเปิดใช้งานเนี่ยเราเปิดอยู่ในโหมดอะไรนะครับต้องมาอยู่ในโหมดการทําความเย็นนะครับคือโหมดที่2ตัวนี้นะครับ

หลังจากนั้นนะครับการทดสอบนะครับให้นักเรียนลดอุณหภูมิไม่ต่ำที่สุดนะครับที่เครื่องสามารถใช้งานได้นะครับก็ต่ำสุดนักเรียนกดไปเลยนะครับเวลากดเนี่ยเสียงของเครื่องปรับอากาศก็จะตอบรับนะครับก็คือการรับข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับ

เพื่อความชัดเจนนะครับครูจะเอาคาเทปนะครับแกะให้นักเรียนดูนะตอนนี้มีลมนะครับสามารถที่จะโฟลว์อากาศตอนนี้เป็นคอยูนิตนะครับหรือชุดคอเย็นเนี่ยก็จะทําการโฟลว์อากาศภายในห้องนะครับให้เกิดการหมุนเวียนนะครับหลังจากนั้นก็จะสั่งให้คอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานนะครับนักเรียนสังเกตนะครับในส่วนของเข็มเห็นไหมครับเข็มที่เขตเมริโคเนี่ยเมื่อกี้อยู่ที่200 PSI ใช่ไหมครับตอนนี้ลดลงเหลืออยู่ที่ประมาณตอนนี้เข็มตอนที่เครื่องกําลังรันนะครับระดับของเข็มที่อยู่ที่เกตเมริโคเนี่ยก็ยังสวิงอยู่จนรอสักกว่ารอสักประมาณ1 นาทีนะครับนะเพื่อดูว่าเข็มของเกตเมริโคเนี่ยจะตีกลับอยู่ที่ตำแหน่งใดนะครับนะในส่วนของเครื่องปรับอากาศที่เป็นเครื่องปรับอากาศประเภทน้ำยา R32นะครับในส่วนของระดับสารทำความเย็นที่ใช้นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ150 PSI นะครับก็อยู่ประมาณตรงนี้นะครับตอนนี้ระดับของสารทำความเย็นนะครับที่เราอ่านได้นะครับตอนนี้เข็มยังสวิงไปมานะครับรอสักครู่นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับให้เข็มมันหยุดนิ่งแล้วเรามาอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับระบบเป็นคอยูนิตนะครับก็ทำงานแล้วคอนเดนซิ่งยูนิตก็จะทำงานเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ชุดคอยร้อนนะครับตอนนี้ชุดคอยร้อนก็ทํางานนะครับเห็นไหมครับนักเรียนเห็นนะครับว่าชุดคอยร้อนทํางานนะครับในส่วนของการตรวจสอบนะครับในการถ้าเราตรวจสอบโดยการมองนะครับมีลมออกนะครับทั้งสองด้านนะทั้งสองตัวนะครับแต่ถ้าตรวจสอบโดยการสัมผัสนะครับก็คือการที่เราเข้าไปที่ส่วนของเครื่องปรับอากาศนะครับในส่วนของแฟนชุดแฟนคอยยูนิตเนี่ยก็จะมีลมเย็นออกมานะครับในส่วนของชุดคอนเดนซิ่งยูนิตก็จะมีลมร้อนออกมานะครับถ้าการทําความเย็นที่สมบูรณ์นะครับเราจะสังเกตได้ส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของระบบน้ําทิ้งนะครับเราจะเปิด5 ถึง 10 นาทีนะครับแล้วเรามาสังเกตที่ตัวท่อน้ําทิ้งตรงนี้นะครับระบบการทํางานนะครับถ้ามีการแลกเปลี่ยนที่ดีนะครับระบบน้ําทิ้งตรงนี้ก็จะไหลในปริมาณที่มากนะครับและเป็นการตรวจสอบในส่วนของระบบการในน้ําทิ้งด้วยนะครับในส่วนของระบบน้ําตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามารอชมมาดูกันนะครับว่าจะมีน้ําหยดประมาณขนาดไหนนะครับตอนนี้เครื่องปรับอากาศทํางานไปแล้วนะครับในส่วนของเวคัมเราก็สามารถถอดเก็บได้เลยนะครับในส่วนของการถอดเก็บนะครับก็ถอดเก็บในส่วนของเวคัมไปนะครับอุปกรณ์ที่เราไม่ได้ใช้งานเราก็ถอดเก็บได้เลยนะครับแล้วก็ทําการทดสอบระบบไปนะครับนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อเครื่องปรับอากาศทํางานนะครับในส่วนของชุดทําความเย็นนะครับชุดคอยเย็นหรือชุดแฟนคอยยูนิตเนี่ยก็จะมีอากาศเย็นมีลมเย็นออกมานะครับในส่วนของชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับเมื่อทํางานนะครับเมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนดึงความร้อนนักเรียนจะสามารถสัมผัสได้ว่าด้านนอกเนี่ยมีอากาศร้อนออกมานะครับและในส่วนของระบบน้ําทิ้งนะครับระบบท่อน้ําทิ้งก็จะมีระบบน้ําที่หยดออกมานะครับอันนี้คือขั้นตอนกระบวนการนะครับหลังจากที่มันทํางานไปก็เป็นลักษณะเหมือนที่ครูเคยสอนไปว่าลักษณะของวัฏจักรสารทําความเย็นนะครับก็คือการแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับดึงความร้อนจากภายในห้องออกมาทิ้งสู่นอกห้องนะครับก็จะจบขั้นตอนกระบวนการงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศซึ่งในส่วนของระบบการติดตั้งนะครับระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนักเรียนสามารถที่จะนําความรู้ที่ได้นะครับหรือสิ่งที่ครูสอนปฏิบัติตรงเนี้ยไปใช้ในการประกอบอาชีพได้นะครับในด้านของการรับติดตั้งหรืองานล้างงานถอดประกอบหรืองานซ่อมหรืองานซ่อมอื่นๆนะครับจะเป็นอาชีพต่อไปให้นักเรียนต่อไปในอนาคตได้นะครับครูก็ขอจบขั้นตอนการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่าง2ทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่าง5ชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นระดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการผิดปกติ

พบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้ง2ข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้ง2ด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้ง2ขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้ง2ด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิวเข้าในตำแหน่งเดิม

ครับต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ปรากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

จากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรี

ไฟหน้าไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน
และอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: มีหน้าถึงพูดภาษาไทยได
0: ้ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่ผู้ละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ my
0: excuse me
3: excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับพี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: The King King มงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
3: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
3: รัชกาล
0: ที่4
1: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
3: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
1: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้เขาเรียกได้ว่าในรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
0: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: พระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่สี่ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

วัสดีครับผมอาจารย์สุวัฒน์คุณปรีดานะครับจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโพลศาสตร์วงโคจรนะครับโพลศาสตร์วงโคจรเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในอวกาศนะครับวัตถุในอวกาศนี้โดยทั่วไปเราแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเราเรียกว่าวัตถุในอวกาศที่เป็นไปตามธรรมชาตินะครับหรือพูดย่อๆว่าวัตถุตามธรรมชาตินะครับเช่นอุกกาบาตและดวงดาวต่างๆนะครับกลุ่มที่2คือวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับตัวอย่างหลักๆก็คือดาวเทียมนะครับในรูปนี้คืออุกกาบาตนะครับเป็นวัตถุตามธรรมชาตินะครับส่วนรูปนี้คือตัวอย่างของดาวเทียมนะครับโพลศาสตร์ของวัตถุในอวกาศแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกเรียกว่าโพลศาสตร์วงโคจรนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาหลักที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับส่วนที่2คือโพลศาสตร์การทรงตัวซึ่งเราจะคุยกันอีกทีในครั้งต่อไปนะครับโพลศาสตร์วงโคจรจะเป็นเรื่องของการศึกษาเส้นทางการเคลื่อนที่ในอวกาศนะครับโดยพิจารณาว่าวัตถุเป็นจุดที่ไม่มีขนาดนะครับในขณะที่โพลศาสตร์การทรงตัวนะครับจะศึกษาเกี่ยวกับการหมุนหรือการชี้ตัวของวัตถุในอวกาศครับก่อนอื่นเรามาดูเรื่องระบบพิกัดกันนะครับระบบพิกัดแรกที่เราต้องรู้จักก็คือระบบพิกัดเซนเตอร์นะครับที่อยู่ที่โลกนะครับเรียกว่าระบบพิกัด Earth Center Inertia นะครับเป็นระบบหยุดนิ่งไม่หมุนพร้อมโลกนะครับจุดศูนย์กลางของระบบพิกัดอยู่ที่จุดศูนย์กลางโลกตรงนี้นะครับส่วนการ X นะครับการ X จะชี้ไปทางทิศทางที่เราเรียกว่า Vernal Equinox Direction ส่วนการ Z นะครับจะชี้ไปทางทิศเหนือนะครับหรือโลกขั้วโลกเหนือนั่นเองนะครับโดยที่ระบบ XY นะครับจะอยู่ในระนาบของเส้นศูนย์สูตรนะครับและก็เป็นไปตามกฎมือขวานะครับ Vernal Equinox คืออะไรนะครับ Vernal Equinox นะครับหรือภาษาไทยเราเรียกว่าวสันตะวิสวัตนะครับก็คือวันที่เวลาความวันที่กลางวันและกลางคืนมีเวลายาวนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะเกิดจากนะครับก็คือถ้าเราดูรูปนี้นะครับเราจะเห็นว่าวงโคจรนี้นะครับหรือระนาบนี้คือระนาบของเส้นศูนย์สูตรนะครับส่วนระนาบนี้เป็นระนาบของวงโคจรโลกรอบพระอาทิตย์นะครับฉะนั้นจุดนี้คือจุดตัดระหว่าง2ระนาบนี้นะครับกับจุดนี้นะครับครับนั้นจุดนี้นะครับจะเกิดขึ้นในช่วงของฤดูใบไม้ผลินะครับถ้าเป็นซีกโลกเหนือหรือในฤดูใบไม้ร่วงในกรณีของซีกโลกใต้นะครับซึ่งเราเรียกว่า Vernal Equinox นะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะตรงกับวันที่21มีนาคมนะครับฉะนั้น Vernal Equinox Direction นะครับก็คือทิศทางนะครับพูดง่ายๆว่าในวันที่21มีนาคมนะครับถ้าเรามองตรงเข้าไปนะครับบนพระอาทิตย์ในเวลาเที่ยงวันนะครับเราจะมองไปทางทิศทางที่เราเรียกว่า Vernal Equinox Directionนะครับซึ่งปัจจุบันนี้จะตรงกับทิศทางของกลุ่มดาวปานะครับในอดีตนี้คือกลุ่มดาวลูกแกะนะครับถ้าเรามองรูปนี้นะครับอันนี้คือพระอาทิตย์นะครับอันนี้คือโลกนะครับอันนี้คือกลุ่มดวงดาวที่อยู่รอบเรานะครับฉะนั้นนี้คือกลุ่มดาวปานะครับฉะนั้นนี้ตำแหน่งโลกนะครับนั้นทิศทางของ Vernal Equinox Direction นะครับก็คือทิศทางที่เรามองจากโลกผ่านพระอาทิตย์แล้วก็ไปที่กลุ่มดาวปานะครับนี้คือตัวอย่างของการกำหนดทิศทางของ Vernal Equinox Directionครับโลกพิกัดต่อมานะครับเราเรียก

ระบบพิกัด Earth Center Earth Fix นะครับเป็นระบบพิกัดที่หมุนไปพร้อมโลกนะครับโดยกำหนดให้จุดศูนย์กลางของระบบพิกัดอยู่ที่จุดศูนย์กลางโลกนะครับแกน XY นะครับอยู่ในระนาบของเส้นศูนย์สูตรนะครับโดยที่แกน X นะครับจะชี้ไปที่ตำแหน่งของลาติจูด0องศาและลองติจูด0องศานะครับส่วนแกน Y นะครับจะชี้ไปทางขั้วโลกเหนือนะครับระบบพิกัดอีกอันหนึ่งที่เราใช้กันมากคือเราเรียกว่าระบบพิกัดวัตถุนะครับหรือ body fixed coordinate นะครับเป็นระบบพิกัดที่ติดอยู่ไปพร้อมกับดาวเทียมนะครับโดยทั่วไปจุดศูนย์กลางของระบบพิกัดจะอยู่ที่จุดศูนย์กลางของดาวเทียมนะครับและก็เป็นไปตามกฎมือขวานะครับแล้วก็แกน Z โดยทั่วไปนิยมให้ชี้ไปทางโลกนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูอีกเรื่องนึงครับเรียกว่ากฎของแคปเลอร์นะครับกฎของแคปเลอร์นี่ถือว่าเป็นกฎที่เป็นกฎหลักในการศึกษาอากาศประสาทก็ว่าได้นะครับต่อไปเรามาดูเรื่องกฎของแคปเลอร์นะครับกฎของแคปเลอร์ถือว่าเป็นกฎหลักที่ใช้ในการศึกษาประสาทวงโคจรนะครับแคปเลอร์นะครับแคปเลอร์เขาเป็นนักดาราศาสตร์นะครับนักโหราศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมันนะครับถือว่าเป็นผู้คนคิดกฎการเคลื่อนที่ของดวงดาวนะครับซึ่งต่อมาเรารู้จักกันในนามของแคปเลอร์ลอนะครับซึ่งมีทั้งหมด3ข้อดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกนะครับแคปเลอร์ได้ค้นพบว่าวงโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีโดยมีดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางนะครับหรือเรียกว่าจุดโฟกัสจุดหนึ่งนะครับในอดีตก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีความเชื่อว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงกลมนะครับต่อมาแคปเลอร์ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยดาวเคราะห์ทุกดวงที่โคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยถือว่าเป็นวงโคจรที่เป็นวงรีโดยมีดวงอาทิตย์เป็นจุดโฟกัสกฎข้อที่2ของแคปเลอร์นะครับแคปเลอร์บอกว่าเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวเคราะห์นะครับถ้าเราดูนี่คือดวงอาทิตย์นะครับเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างดาวเคราะห์กับดวงอาทิตย์ก็คือเส้นนี้นะครับจะกวาดพื้นที่ได้เท่ากันในเวลาที่เท่ากันหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าดาวเคราะห์นะครับอยู่ตำแหน่งนี้เคลื่อนที่มาถึงตำแหน่งนี้ใช้เวลา30วันได้พื้นที่ที่สีส้มนี้เท่ากับค่าอาเรียหนึ่งนะครับในขณะที่ถ้าโลกโคจรจากจุดนี้มาจุดนี้นะครับใช้เวลา30วันเหมือนกันนะครับจะได้พื้นที่อาเรีย2ที่เป็นสีม่วงนี่ครับเนื่องจากว่าทั้ง2กรณีใช้เวลาที่เท่ากันนะครับสรุปก็คือว่าพื้นที่อาเรีย2และพื้นที่อาเรีย1จะมีค่าเท่ากันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าโลกโคจรใกล้พระอาทิตย์มากจะใช้เวลาการเคลื่อนที่ที่น้อยนะครับก็คือมีการเคลื่อนที่ที่เร็วนะครับส่วนเมื่อโลกอยู่ไกลจากพระอาทิตย์มากนะครับวงโคจรนะครับการเวลาการเคลื่อนที่จะมากแล้วก็เวลาความเร็วก็จะน้อยต่อไปเรามาดูกฎข้อที่3นะครับกฎข้อที่3ของแคปเลอร์นะครับบอกไว้ว่ากำลัง2ของค่าเวลาการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์แปรผันโดยตรงกับกำลัง3ของระยะทางเฉลี่ยระหว่างดวงอาทิตย์และก็ดาวเคราะห์นะครับก็คือเวลาที่โลกโคจรจากจุดเริ่มต้นนี้นะครับกลับมาถึงจุดเริ่มต้นอีกครั้งนะครับนี่คือคาบของเวลาซึ่งกำลัง2ของคาบตัวนี้เนี่ยจะแปรผันกับกำลัง3ของระยะทางเฉลี่ยตัวนี้นะครับนี่คือความหมายของกฎข้อที่3ของแคปเลอร์อีกกฎทางฟิสิกส์อันนึงที่สำคัญสำหรับการศึกษาโหราศาสตร์วงโคจรครับเรียกว่ากฎแรงดึงดูดของนิวตันนะครับกฎแรงดึงดูดของนิวตันกล่าวไว้ว่ามวล2มวลใดๆเมื่ออยู่ในระยะทางหนึ่งนะครับจะมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันเสมอนะครับโดยที่ขนาดของแรงนะครับจะเท่ากับ F เท่ากับ G M1 คูณ M2 ส่วนด้วย R กำลังสองครับ M1 ก็คือมวลของวัตถุที่1นะครับ M2 ก็คือมวลของวัตถุที่2นะครับ R นะครับก็คือรัศมีนะครับก็คือระยะห่างระหว่างมวลที่1กับมวลที่2นะครับส่วน G นี่เป็นค่าคงที่นะครับเราเรียกว่า Universal Constant of Gravity นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ 6.67259 คูณ 10 ยกกำลังลบ 11 เมตรกำลัง 3 ต่อกิโลกรัมวินาทีกำลัง 2 นะครับครับเรามาดูในการศึกษาเรื่องวงโคจรนะครับในความเป็นจริงเราปฏิเสธไม่ได้ว่าดาวเคราะห์ที่เราสมมติว่าตัวนี้คือโลกนะครับขนาดที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์หรือขนาดที่ดาวเทียมโคจรรอบโลกเนี่ยทั้งหมดนี้เราจะมีวัตถุอื่นอยู่ด้วยอย่างกรณีนี้นะครับทางระบบเรามองว่าอันนี้คือโลกนะครับแล้วนี้คือดาวเทียมดวงที่1อันนี้คือดาวเทียมดวงที่2อันนี้คือดาวเทียมดวงที่3นี่คือดาวเทียมดวงที่4นะครับฉะนั้นแน่นอนที่สุดครับดาวเทียมดวงที่1ของเราจะมีแรงดึงดูดกับโลกครับนี่คือแรงที่1ที่แทนด้วยสีดำนะครับขณะเดียวกันดาวเทียมเราก็จะมีแรงดึงดูดกับดาวเทียมสีเขียวด้วยเช่นเดียวกันนะครับคือแรงที่2นะครับแล้วก็ลักษณะเดียวกันกับดาวเทียมดวงสีแดงนะครับเป็นแรงดึงดูดที่3แล้วก็สีน้ำเงินระหว่างดาวเทียมสีม่วงนี้เป็นแรงดึงดูดที่4นะครับนั้นจะเห็นว่าปัญหานะครับของแรงที่กระทำกับดาวเทียมดวงนี้เนี่ย
ข้องก้านใหญ่ซับซ้อนเนื่องจากว่ามีแรงมากกว่า1แรงนะครับในกรณีนี้ก็คือมี3แรงในขณะที่ดาวเทียมแต่ละดวงเคลื่อนที่ไปแรงก็จะมีการเปลี่ยนทิศทางไปเรื่อยๆนะครับทำให้ปัญหาข้องก้านที่จะซับซ้อนนะครับฉะนั้นในการศึกษาโพลาร์ศาสตร์วงโคจรนะครับเพื่อให้ปัญหาง่ายขึ้นลดความซับซ้อนนะครับเราจะสมมุติว่าวัตถุนะครับในระบบมีเพียงแค่2วัตถุดังนี้ครับฉะนั้นเราจะให้ความนิยามว่ามวลต่างๆที่อยู่เนี้ยไม่มีนะครับหรือพูดง่ายว่าผลของมวลตัวนี้กับแรงกับดาวเทียมของเรามีค่าน้อยมากทำให้เราทำการประมาณได้ง่ายๆว่าตอนนี้ระบบเราประกอบเพียงแค่2มวลครับก็คือดาวเทียมแล้วก็โลกนะครับหรือโลกหรือดวงอาทิตย์แล้วก็โลกนะครับเป็นเราเรียกปัญหานี้ว่าเป็นปัญหาของมี2วัตถุนะครับหรือ two body problem ฉะนั้นครับต่อไปเราจะมาศึกษาเรื่องของสมการวงโคจรต่อนะครับฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะศึกษานะครับเราก็จะสมมุติอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าสมมุติว่าวัตถุมีเพียงแค่2วัตถุนะครับในกรณีนี้ไอ้ชื่อว่า M1 นะครับแล้วก็ M2 นะครับฉะนั้น M1 ในที่นี้เราบอกว่า M1 นะครับอยู่ที่ตำแหน่ง R1 นะครับเทียบกับระบบพิกัดนิ่งตัวนี้นะครับส่วน M2 นะครับอยู่ที่ตำแหน่ง R2 นะครับเทียบกับระบบพิกัดนิ่งตัวนี้นะครับครับฉะนั้นแน่นอนที่สุดนะครับ M1 นะครับมวลก้อนที่1นะครับจะต้องถูกแรงกระทำหรือแรงดึงดูดจากมวลที่2นะครับด้วยค่าสมการนี้นะครับ F1 นะครับเท่ากับ G M1 คูณ M2 ส่วนด้วย R กำลัง2นะครับแล้วก็อยู่ในทิศทางของ UR นะครับ UR ตัวนี้ก็คือยูนิตเวกเตอร์นะครับที่บ่งบอกว่าทิศทางของแรงเป็นไปตามเดียวกับ R นะครับก็คือเวกเตอร์ R หารด้วยขนาดของ R นะครับขนาดเป็น1แต่ทิศทางเป็นทิศทาง R นะครับก็คือหมายความว่า F1 มีแรงแต่ทิศทาง R ดังนี้นะครับส่วน F2 F2 คือแรงที่กระทำกับมวลก้อนที่2นะครับก็จะเป็นแรงดึงดูดนะครับที่ M2 กระทำต่อ M1 และแน่นอนสุดนะครับจะเป็นแรงจะมีขนาดเท่ากับ F1 แต่ทิศทางตรงข้ามกับ F1 นะครับดังนั้น F2 สามารถเขียนได้ว่า F2 เท่ากับลบ G M1 M2 ส่วนด้วย R กำลัง2นะครับและทิศทาง UR นะครับจะเห็นว่าตอนนี้ F2 มีค่าเป็นลบนะครับ F1 มีค่าเป็นบวกแต่ตัวเลขของขนาดจะเท่ากันนะครับก็เพียงแค่บอกว่าขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงข้ามกันนั่นเองนะครับครับอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่เราต้องพิจารณาครับก็คือตามกฎข้อที่2ของนิวตันครับเรารู้ว่า F กับ ma นะครับดังนั้นเมื่อมีแรงกระทำมวลก้อนที่1นะครับแสดงว่ามวลก้อนที่1จะต้องมีความเร่งเกิดขึ้นนะครับในกรณีนี้เราเขียนว่า F1 เท่ากับ m1a1 นะครับซึ่ง a ก็คืออะไรครับ a ก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่ง2ครั้งนะครับก็คือ r1 ดอทๆดังนั้น F1 จะเท่ากับ m1 r1 ดอทๆในระดับเดียวกันนะครับF2 นะครับจะเท่ากับ M2 R2 ดอทๆนะครับอย่าลืมว่าทั้ง R1 และ R2 จะเทียบกับระบบพิกัดที่หยุดนิ่งอ้างอิงตรงนี้นะครับต่อไปนะครับจากสมการแรกเรื่องของกฎแรงดึงดูดของนิวตันนะครับกับกฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันเราสามารถเขียนมารวมกันนะครับเนื่องจาก F1 เท่ากับ F1 เราจะได้ว่า G M1 M2 ส่วน R กำลัง2 UR จะเท่ากับ M1 R1 ดอทๆนะครับสิ่งที่ได้ก็คือ R1 ดอทๆจะเท่ากับ G M2 ส่วน R กำลัง2 UR นะครับในกรณีนี้ก็คือ M1 ตัดกับ M1 ทิ้งไปนะครับและก็ในกรณีของมวลก้อนที่2เราก็ได้ลักษณะเดียวกันนะครับเราจะได้ว่า R2 ดอทๆเท่ากับลบ G M1 ส่วน R กำลัง2 UR นะครับในกรณีนี้ก็คือ M2 กับ M2 ตัดทิ้งกันไปนะครับหลังจากนั้นเราทำอะไรครับหลังจากนั้นเรารู้ว่า r เท่ากับ r เล็กนะครับเท่ากับ r 2ลบ r 1นั้นเราจะได้ว่า r dot dot นะครับเท่ากับ r 2 dot dot ลบ r 1 dot dot ผมเอาสมการ r 1และ r 2ตรงนี้มาแทนกับลงในตรงนี้นะครับผมจะได้ r 2 dot dot นะครับเท่ากับลบ g m 1บวก m 2ส่วน r กำลัง3คูณ r นะครับซึ่งเราจะได้นะครับสุดท้ายนะครับนี่คือสมการหลักของโพลาร์ศาสตร์วงโคจรนะครับก็คือr เล็กดอทดอทบวกมิว r กำลัง3 r เท่ากับ0นะครับโดยที่มิวก็เท่ากับ g m 1บวก m 2นะครับนั้นเรามาดูสมการนี้กันนะครับนี่คือสมการหลักของวงโคจรดังที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับ g เป็นค่าคงที่ m 1และ m 2ก็คือมวลของวัตถุที่1กับวัตถุที่2ตามลำดับนะครับฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วค่ามิวตัวนี้เราเรียกว่า gravitational constant นะครับเป็นค่าคงที่ใหม่นะครับซึ่งเกิดจากการเอาค่า g ใหญ่คูณกับค่าผลบวกของมวลนะครับ
อย่างไรก็ตามถ้าเรามาพิจารณาเรื่องของดาวเทียมวงโคจรดาวเทียมที่โคจรรอบโลกนะครับอย่างเช่นกรณีที่เราบอกว่า M1 ก็คือโลก M2 คือดาวเทียมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับโดยทั่วไปแล้วเราพบว่ามวลของดาวเทียมนะครับมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับมวลของโลกฉะนั้น M1 บวก M2 เราสามารถประมาณได้เป็น M1 นะครับฉะนั้นค่ามิวจะเท่ากับ G คูณ M1 โดยประมาณนะครับซึ่งกลายเป็นค่าคงที่นะครับเรารู้ว่ามวล

อยู่นะครับเท่ากับ 3.986 คูณ10ยกกำลัง5กิโลเมตรกำลัง3ต่อวินาทีกำลัง2นะครับผมขอย้ำว่ามิลนี้คือมิลที่ในกรณีที่เป็นการโคจรรอบโลกนะครับถ้ามิลเป็นการโคจรรอบวัตถุอื่นนะครับเช่นเป็นการโคจรรอบดวงจันทร์หรือดาวอังคารนะครับค่า m 1ก็จะเปลี่ยนไปนะครับค่า m 1ก็จะกลายเป็นค่า m คือค่ามวลของดวงจันทร์หรือดาวอังคารนะครับครับจากนั้นสมการเมื่อกี้ก็สามารถเขียนรูปง่ายๆได้เป็น r ดอทบวกมิวส่วน r กำลัง3 r เท่ากับ0นะครับถ้าเราทำการแก้สมการนี้นะครับเราจะได้สมการนี้ออกมานะครับก็คือ r นะครับเท่ากับ h กำลัง2ส่วนมิวนะครับหารด้วย1บวก e cos θ นะครับ h ในที่นี้ก็คือโมเมนตัมเชิงมุมต่อหน่วย1หน่วยมวลนั่นเองนะครับถ้าเรามาสังเกตสมการนี้ดีๆนะครับเราจะพบว่าสมการนี้จะมีหน้าตาเช่นเดียวกับสมการของภาพตัดกล้วยนี้นะครับนี่คือ r เท่ากับ p ส่วน1บวก e cos θ นะครับก็คือแปลว่าอะไรแปลว่า p ตัวนี้ก็คือ h กำลัง2ส่วนมิวนั่นเองนะครับค่า e ของสมการภาพตัดกล้วยที่เรารู้จักกันดีนะครับก็คือว่าถ้า e เท่ากับ0ภาพตัดกล้วยนี้ก็คือวงกลมนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับอันนี้คือวงกลมนะครับถ้า e น้อยกว่า1นะครับภาพตัดกล้วยที่ได้ก็กลายเป็นวงรีอย่างที่เห็นในนี้นะครับถ้า e เท่ากับ1ภาพตัดกล้วยที่ได้ก็จะเป็นกราฟของพาราโบลานะครับถ้า e มากกว่า1ก็จะเป็นไฮเปอร์โบลาตามลำดับนะครับนั้นเราจะเห็นว่าวงโคจรที่เกิดขึ้นนะครับสามารถมีไปได้ในลักษณะของ4แบบนะครับก็คือวงโคจรอาจจะเป็นวงกลมนะครับถ้าค่า e เท่ากับ0วงโคจรสามารถเป็นวงรีได้ถ้ามีค่า e ที่น้อยกว่า1นะครับวงโคจรอาจจะเป็นพาราโบลาก็ได้ถ้าค่า e เท่ากับ1หรือเป็นไฮเปอร์โบลาถ้า e มากกว่า1นะครับวงโคจรที่ e เท่ากับ0นะครับหรือวงโคจรวงกลมก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับก็คือแสดงว่าตรงนี้คือจุดศูนย์กลางสมมติเราบอกว่าตรงนี้คือโลกนะครับแล้วนี้คือวงโคจรของดาวเทียมนะครับดังนั้นแสดงว่าดาวเทียมห่างจากโลกด้วยระยะทางเท่ากันตลอดเวลานะครับก็คือในกรณีนี้คือระยะทาง r นะครับในกรณีของค่า e ที่น้อยกว่า1นะครับมากกว่า0นะครับวงโคจรที่ได้จะเป็นวงโคจรของวงรีนะครับดังที่เห็นในรูปนี้นะครับดังนั้นความยาวนะครับความยาวจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับของวงรีนะครับเราเรียกว่า 2a นะครับ a นี่คือค่าความยาวของแกนหลักนะครับส่วนความยาวจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับเราเรียกว่า 2b นะครับ b ก็คือ semi major exit นะครับหรือความยาวของแกนรองนะครับ f ตัวนี้เราเรียกว่าจุดโฟกัสของวงรีนะครับซึ่งวงรีจะมีจุดโฟกัส2จุดนะครับส่วนค่า p ตัวนี้ก็คือค่าเราเรียกว่าลาตันเล็กดับนะครับซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง p a กับ i กับ e นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับ p เท่ากับ a คูณ1ลบ e กำลัง2นะครับดังนั้นถ้าตัวนี้เป็นวงโคจรนะครับจุดโฟกัสก็คือโลกเรานั่นเองนะครับถ้าเรามองว่านี้คือวงโคจรของดวงอาทิตย์เอ้ยของดาวเทียมนะครับโทษครับของดาวเทียมนะครับและนี้ก็คือโลกนะครับดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นจุดศูนย์กลางเรียกจุดโฟกัสนะครับก็คือตำแหน่งของโลกเรานี่คือวงโคจรที่เป็นพาราโบลานะครับวงโคจรพาราโบลาและวงโคจรไฮเปอร์โบลาหรือไฮเปอร์โบลิกนี้เราถือว่าเป็นวงโคจรเปิดนะครับก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ตามวงโคจรนี้ไปแล้วจะไม่กลับมาจุดเดิมนะครับเราจะเรียกว่าวงโคจรเปิดนะครับในขณะที่วงโคจรวงกลมและวงโคจรวงรีเราเรียกว่าวงโคจรปิดเนื่องจากว่าเมื่อวัตถุเคลื่อนที่แล้วจะกลับมาที่เดิมอีกครั้งนะครับอันนี้คือกราฟของพาราโบลานะครับและนี่คือกราฟของไฮเปอร์โบลาหรือไฮเปอร์โบลิกนะครับเรามาดูสมการวงโคจรอีกนิดนึงนะครับจากสมการนะครับ r ดอทดอทบวกมิวส่วน r กำลัง3คูณ r เท่ากับ0นะครับถ้าผมเอา r นะครับ cross เข้าไปทั้ง2ข้างของสมการนี้ผมจะได้ r cross r ดอทดอทบวก r cross มิว r กำลัง3คูณ r นะครับเรารู้ว่าเวกเตอร์คอสตัวมันเองได้0นะครับดังนั้นพจน์นี้จะกลายเป็น0ไปนะครับนั้นสิ่งที่จะได้คือเราจะเหลือได้แค่ว่า r cross r ดอทดอทเท่ากับ0นะครับแต่เนื่องจากว่าดิฟของ r cross r ดอทจะเท่ากับ r cross r ดอทดอทบวก r ดอท cross r ดอทซึ่งตัวนี้เป็น0นะครับก็คือพูดง่ายว่าดิฟของ r cross r ดอทเท่ากับ r cross r ดอทดอทฉะนั้นจากสมการนี้ถ้าผมอินทิเกรตสมการนี้นะครับผมก็จะได้ r cross r ดอทเท่ากับค่าคงที่ตัวหนึ่งนะครับในกรณีนี้เราให้เท่ากับ h นะครับซึ่งสุดท้ายเราจะพบว่า h ก็คือมุมตั้มเชิงมุมของระบบนั่นเองนะครับซึ่งในกรณีก็ถือว่าเป็นค่าคงที่ที่เกิดจากการอินทิเกรตนะครับ

ฉะนั้นการที่ H หรือ Angular Momentum เป็นค่าคงที่หมายความว่าอะไรเนื่องจากเรารู้ว่า R กับ H จะต้องตั้งฉากกันเนื่องจาก H นะครับเป็นผลของการ cross product ระหว่าง R กับเวกเตอร์ตัวอื่นนะครับแสดงว่าเวกเตอร์ H กับระนาบการเคลื่อนที่ของวงกตจรจะตั้งฉากกันนะครับเนื่องจาก H เป็นค่าคงที่เป็นเวกเตอร์คงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแปลว่าระนาบของวงกตจรก็จะไม่เปลี่ยนแปลงด้วยแสดงว่าการโคจรของดาวเทียมน่าจะอยู่ในระนาบเดียวตลอดเวลานะครับจากสมการนี้นะครับถ้าเราทำการแก้สมการโดยละเอียดนะครับเนื่องจากสมการนี้เป็นสมการของเวกเตอร์ R ซึ่งอยู่ใน3มิตินะครับก็คือมีตำแหน่งในแกน x y และก็ z นะครับแล้วก็เป็นสมการอนุพันธ์ดับ2ขณะนั้นถ้าเราแก้สมการนี้อย่างละเอียดเราจะพบว่าจะเกิดค่าคงที่ของการแก้สมการขึ้นมา6ตัวนะครับ6ตัวนี้ก็คือเนื่องจากมี3ตัวแปรใน3มิติเป็นอนุพันธ์ออเดอร์2นะครับอันดับที่2ทำให้มีค่าคงที่กับ6ตัวนะครับซึ่งค่าคงที่6ตัวนี้จะเป็นค่าคงที่ที่จะใช้บอกตำแหน่งลักษณะของวงโคจรอย่างสมบูรณ์นะครับเรามาดูกันครับงั้นค่าคงที่6ตัวนะครับโดยมาตรฐานเราใช้กันมีดังต่อไปนี้นะครับเราเรียกว่าตัวแปรวงโคจรหรือ orbital parameter นะครับตัวแปรแรกหรือค่าแรกเราเรียกว่า semi major exit นะครับหรือแทนด้วยตัว a ก็คือความยาวของแกนหลักของวงเลนนั่นเองนะครับอันนี้คือค่า a นะครับนี่คือค่า 2a นะครับอันนี้คือจุดโฟกัสในกรณีคือตำแหน่งของโลกเรานะครับแล้วก็นี้คือวงโคจรของดาวเทียมที่เป็นวงเลนนะครับตำแหน่งนี้นะครับเราเรียกว่า perigee นะครับก็คือตำแหน่งที่ดาวเทียมใกล้โลกมากที่สุดตำแหน่งนี้เราเรียกว่า apogee นะครับคือตำแหน่งที่ดาวเทียมอยู่ไกลจากโลกมากที่สุดดังนั้นค่า e นะครับก็คือจะบอกลักษณะของวงโคจรค่า a นะครับจะเป็นค่าที่บอกขนาดของวงโคจรนะครับค่าที่2นะครับเราเรียกว่าค่า e นะครับ eccentricity นะครับเป็นค่าคงที่ที่บอกลักษณะรูปร่างของวงโคจรอย่างที่เราคุยไปแล้วนะครับว่าถ้า e เท่ากับ0วงโคจรก็จะเป็นวงโคจรวงกลมนะครับถ้า e เท่ากับ1ก็จะเป็นพาราโบลาถ้า e มากกว่า1ก็จะเป็นไฮเปอร์โบลาถ้า e อยู่ระหว่าง0ถึง1นะครับก็จะเป็นวงโคจรวงรีนะครับตัวแปรที่3เราเรียกว่า inclination นะครับซึ่งแทนด้วยตัวแปร i นะครับ i ตัวนี้เป็นตัวบอกนะครับบอกระนาบของวงโคจรเทียบกับระนาบอ้างอิงนะครับโดยทั่วไประนาบอ้างอิงของโลกเราก็คือระนาบของเส้น00นะครับดังนั้นในรูปนี้สีแดงนะครับก็คือระนาบของเส้น00นะครับสีดำนี้ก็คือระนาบของวงโคจรนะครับดังนั้นมุม i ที่ว่านี้นะครับ inclination ก็คือมุมระหว่างเส้นสีแดงกับเส้นสีดำนะครับนี่คือมุมระหว่างระนาบของเส้น0 0กับระนาบของวงโคจรครับนี่คือค่า i นะครับตัวแปรที่4ตัวแปรที่4เราเรียกว่า light extension of x of l ตัวแปรที่4เราเรียกว่า light extension of ascending node นะครับหรือแทนด้วยโอเมก้านะครับเป็นตัวบอกตำแหน่งของวงโคจรอีกแบบนึงครับถ้าเรามาดูระนาบในรูปนี้นะครับระนาบสี่เหลี่ยมนี้เป็นระนาบของเส้น00นะครับส่วนสีเทาๆที่เห็นนี้คือระนาบของวงโคจรนะครับดังนั้นแผ่นของระนาบเส้น00กับระนาบวงโคจรจะตัดกันเกิดเส้นนี้นะครับนั้นจุดแดงๆที่ผมกำหนดตรงนี้เราเรียกว่า ascending node นะครับดังนั้นโอเมก้านะครับก็คือมุมที่วัดจากแกน i นะครับหรือแกน x นะครับมาที่ตำแหน่งของ ascending node นะครับนั้นเราเรียกว่าโอเมก้านะครับซึ่งเป็นการบอกตำแหน่งหนึ่งของวงโคจรนะครับตัวแปรที่5ครับเราเรียกว่า agreement of perigee นะครับแทนด้วยโอเมก้าเล็กนะครับจะบอกตำแหน่งของจุดที่จุดของจุด perigee นะครับซึ่งจากรูปนี้ก็คือวัดจาก ascending node มาที่ perigee นะครับแทนด้วยโอเมก้านี่คือตัวแปรที่5นะครับตัวแปรที่6นะครับตัวแปรที่6จะเป็นตัวบอกตำแหน่งของดาวเทียมในวงโคจรนะครับเราเรียกว่า true anomaly นะครับหรือ theta นะครับซึ่งเป็นมุมที่วัดจากperigeeมาที่ตำแหน่งของดาวเทียมนะครับในกรณีนี้ก็คือดาวเทียมอยู่ตำแหน่งนี้และนี่คือตำแหน่งของperigeeนะครับนั้น theta ก็คือตรงค่านี้นะครับซึ่งในรูปนี้ก็จะประมาณสัก120องศานะครับจะเห็นว่า5ตัวแปรหลักนะครับแรกที่เราพูดถึงเนี่ยจะเป็นตัวแปรที่บอกรูปร่างของวงโคจรว่าเป็นวงรีวงกลมเอียงยังไงนะครับ
ส่วนตัวแปรที่6เป็นตัวแปรที่บอกว่าดาวเทียมอยู่บนตำแหน่งไหนของวงโคจรนะครับจากสมการของวงโคจรนะครับเรามาดูวงโคจรที่ง่ายสุดก่อนครับเรียกว่าวงโคจรวงกลมนะครับดังนั้นจากสมการวงโคจรตรงนี้ r เท่ากับ h กำลัง2ส่วนมิว1บวก e cos θ นะครับดังนั้นในกรณีของวงโคจรที่เป็นวงกลมนะครับ e เท่ากับ0นะครับเราจะได้ r เท่ากับ h กำลัง2ส่วนมิวนะครับและเรารู้ว่าจากรูปนี้เรารู้ว่าเวกเตอร์ r กับเวกเตอร์ความเร็ว v จะตั้งฉากกันเสมอนะครับดังนั้นเราจะได้ว่า angular momentum หรือค่า h ของวงโคจรจะเท่ากับ r คูณกับ v ได้เลยนะครับดังนั้น h จะเท่ากับ r คูณ v นั้นผมเอา h เท่ากับ r คูณ v มาแทนลงในสมการ r ข้างต้นผมจะได้เท่ากับ μ ส่วน r เท่ากับ v กำลัง2นะครับหรือเขียนอีกรูปหนึ่งก็คือผมจะได้ว่า v เท่ากับ square root ของ μ ส่วน r นะครับดังนั้น v ตัวนี้ก็คือความเร็วของดาวเทียมในวงโคจรวงกลมนั่นเองนะครับซึ่งจะพบว่าความเร็วของดาวเทียมในวงโคจรนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับมวลของดาวเทียมนะครับเพียงแต่ขึ้นอยู่กับรัศมีนะครับว่าดาวเทียมห่างจากจุดศูนย์กลางโลกเท่าไหร่นะครับนั้นจากสมการนี้เราจะพบว่าถ้าดาวเทียมนะครับอยู่ห่างจากโลกมากขึ้นก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าอ่านมากขึ้นความเร็วก็เป็นไงครับถ้าอ่านมากขึ้นความเร็วก็จะน้อยลงถ้าอ่านน้อยลงความเร็วก็จะมากขึ้นนะครับส่วนเวลาของการโคจรนะครับหรือค่าเวลาของการโคจร1รอบนะครับก็จะเท่ากับนี่ครับ2พาย r 2พาย r ก็คือเส้นรอบวงของวงกลมนะครับส่วนหารด้วยนะครับความเร็วนะครับเราก็จะได้ค่าเวลา t เท่ากับ2พาย r ยกกำลัง3ส่วน2ส่วนด้วย square root ของมิวนะครับอันนี้คือค่าเวลาของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับเรามาดูสิ่งที่น่าสนใจครับเราเรียกว่าวงโคจรดาวเทียมครั้งฟ้านะครับหรือ geosynchronization orbit นะครับก็คือพูดง่ายว่าโลกกับดาวเทียมโคจรด้วยเวลาเท่ากันนะครับนั้นก็คือเราดาวเทียมโคจรรอบโลก1โลก1รอบเท่ากับโลกหมุนรอบตัวเอง1รอบนะครับดังนั้นเรามาดูกันครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อโลกหมุนไปรอบตัวเอง5องศาดาวเทียมก็โคจรไป5องศาแสดงว่าดาวเทียมจะอยู่บนโลกด้วยตำแหน่งเดิมตลอดเวลานะครับดังนั้นความเร็วรอบของการหมุนจะเท่ากับ2พาย2พายตรงนี้คือ360องศานั่นเองนะครับบวกกับชดเชยการที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยนะครับเราก็ได้2พายบวก2พายหารด้วย 365.26 นะครับก็คือนี้คือเวลา1ปีนะครับหารด้วยเวลานะครับก็คือ24ชั่วโมงเป็น1วันนะครับ60นาทีเป็น1นาที60วินาทีเป็น1 60วินาทีเป็น1นาทีนะครับดังนั้นเราจะได้ว่าดาวเทียมจะต้องโคจรด้วยความเร็วเชิงมุมเท่ากับ 7.26215 คูณ10ยังลบ5นะครับอันนี้คือความเร็วของดาวเทียมที่ต้องโคจรรอบโลกนะครับด้วยอัตราเดียวกับที่โลกหมุนรอบตัวเองนะครับดังนั้นจากความเร็วเท่ากับความเร็วเชิงมุมหารคูณด้วยรัศมีเราจะได้ว่า v เท่ากับ 7.26217 คูณ10กำลังลบ5คูณกับรัศมีนะครับจากความรู้เก่าเรารู้ว่าความเร็วนะครับของวงโคจรวงกลมเท่ากับ square root ของ μ ส่วน r นะครับดังนั้น2ตัวนี้จะต้องเท่ากันนะครับเมื่อ2นี้เท่ากันนะครับเราก็จะได้ว่า 7.29217 คูณ10กำลังลบ5 r ทั้งหมดกำลัง2จะต้องเท่ากับ μ ส่วน r นะครับดังนั้นถ้าเราแก้สมการนี้เราจะพบว่ารัศมีนะครับหรือตำแหน่งของดาวเทียมนะครับจะต้องอยู่ที่ตำแหน่งรัศมีเท่ากับ 42,164 กิโลเมตรนะครับดังนั้นถ้าเรามารวมมาหักลบกับรัศมีโลกนะครับซึ่งอยู่ประมาณ 6,378 กิโลเมตรดังนั้นแสดงว่าดาวเทียมจะต้องอยู่ความสูงที่35,786 กิโลเมตรนะครับอันนี้คือตำแหน่งความสูงของดาวเทียมครั้งขวานะครับก็คือพูดง่ายๆว่าดาวเทียมจะโคจรด้วยความเร็วเดียวกับที่โลกหมุนรอบตัวเองทำให้ดาวเทียมอยู่เหนือตำแหน่งเดิมของโลกตลอดเวลานะครับวงโคจรอีกวงโคจรหนึ่งที่มีความสำคัญเรียกว่าวงโคจรวงรีนะครับจากสมการวงโคจรนะครับและก็สมการวงรีนะครับนี่คือสมการของวงโคจรนะครับและนี่คือสมการของวงรีนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับเราจะพบว่า p จะเท่ากับ h กำลัง2ส่วนมิวนะครับแล้วก็ p จะเท่ากับ a คูณ1ลบ e กำลัง2ฉะนั้นจากสมการนี้เราจะพบว่า angular momentum ของวงโคจรนะครับจะเท่ากับ square root ของมิวคูณ a
คูณด้วย1ลบ e กำลัง2นะครับอันนี้คือค่า angular momentum หรือ momentum เชิงมุมของวงโคจรวงดีนะครับเรามาดูกันครับที่ตำแหน่งนี่ครับตำแหน่งใกล้สุดเพอร์จีนนะครับตำแหน่งเพอร์จีนี้มุมเซต้าเท่ากับ0นะครับนั้นเราจะได้ว่า rp นะครับจะเท่ากับ p ส่วน1บวก e ซึ่งจะเท่ากับ a คูณ1ลบ e นะครับอันนี้คือรัศมีที่ใกล้ที่สุดที่โลกอยู่ที่ดาวเทียมกับโลกอยู่ใกล้กันมากที่สุดนะครับส่วนที่ความยาวไกลสุดคือตำแหน่งนี้นะครับก็คืออโพจีนะครับมุมจะเท่ากับ180องศาดังนั้นถ้าเราแทนมุม180องศาลงในสมการของวงโคจรเราจะได้ RA เท่ากับ P ส่วน1ลบ E ซึ่งจะเท่ากับ A คูณ1บวก E นะครับอันนี้คือรัศมีที่ไกลสุดที่ดาวเทียมอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกนะครับส่วนค่าเวลาของการโคจร1โลก1รอบของวงรีจะเท่ากับ2พายสแควร์รูทa กำลัง3ส่วนมิลครับต่อไปเรามาดูเรื่องพลังงานของวงโคจรนะครับพลังงานของวงโคจรนะครับพลังงานส่วนแรกเราเรียกว่าพลังงานจลนะครับพลังงานจลก็คือ1ส่วน2 mv กำลัง2ที่รู้จักกันดีนะครับส่วนพลังงานศักย์พลังงานศักย์ก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของงานนะครับฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานศักย์จะเท่ากับแรงคูณการเปลี่ยนแปลงของระยะทางนะครับซึ่งจะได้ว่า dep จะเท่ากับมิว m ส่วน r กำลัง2 dr นะครับจากการอินทิเกรตครับเราจะได้พลังงานศักย์ ep เท่ากับอินทิเกรตของ m μ ส่วน r กำลัง2 dr ซึ่งจะเท่ากับลบ μ m ส่วน r นะครับนี่คือส่วนของพลังงานศักย์นะครับดังนั้นเราจะพบว่าพลังงานของวงโคจรซึ่งจะเท่ากับพลังงานจลบวกพลังงานศักย์นะครับนั้น e ก็จะเท่ากับ1ส่วน2 mv กำลัง2ลบ μ m ส่วน r นะครับผมเอา m หารตลอดนะครับผมจะได้พลังงานต่อ1หน่วยมวลครับเอปซิลอนตัวนี้นะครับจะเท่ากับ v กำลัง2ส่วน2ลบ μ ส่วน r นะครับอันนี้คือพลังงานวงโคจรจำเพาะนะครับก็คือพูดง่ายว่าเป็นพลังงานของวงโคจรต่อ1หน่วยมวลนั่นเองนะครับครับต่อไปเรามาดูในกรณีที่วงโคจรเป็นวงกลมนะครับจากที่เรารู้ว่า v ของวงโคจรวงกลมเท่ากับสแควร์รูทของ μ ส่วน r นะครับนั้นจากพลังงานเท่ากับ μ ส่วน 2r นะครับลบมิวส่วน r นะครับอย่าลืมว่าตรงนี้ก็คือ1ส่วน2 v กำลัง2นะครับดังนั้นเราแทนค่า v เราจะได้ว่า v กำลัง2เท่ากับมิวส่วน r แล้วก็คูณ2ตรงนี้นะครับนั้นพลังงานเท่ากับมิวส่วน 2r ลบมิวส่วน r จะเท่ากับลบมิวส่วน 2r ซึ่งมีค่าน้อยกว่า0นะครับดังนั้นเราจะพบว่าพลังงานของวงโคจรที่เป็นวงกลมนะครับจะมีค่าน้อยกว่า0เสมอนะครับเรามาดูของในกรณีของพาราโบลานะครับวงโคจรพาราโบลานะครับที่รัศมีตรงนี้พิมพ์ผิดนะครับขอโทษด้วยตรงนี้ก็คือที่ r เข้าสู่ค่าอนันต์นะครับเป็นค่า infinity นะครับเมื่อ r มีค่ามากๆนะครับความเร็วจะมีค่าเข้าสู่0นะครับเราจะได้ว่าพลังงานจะซึ่งเท่ากับ v กำลัง2ส่วน2ลบ μ ส่วน r จะเท่ากับ0นะครับนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าพลังงานของวงโคจรที่เป็นพาราโบลาจะมีค่าเป็น0นะครับนั้นจากตัวนี้นะครับผมหาค่า v นะครับผมจะได้ v เท่ากับสแควร์รูทของ2 μ ส่วน r นะครับก็คือพูดง่ายว่าผมย้าย μ ส่วน r ไปอยู่ข้างนี้นะครับเอา2คูณขึ้นไปข้างนี้นะครับแล้วก็ถอดสแควร์รูทนั้นนี้คือค่าความเร็วณตำแหน่ง r ใดๆของวงโคจรที่เป็นพาราโบลานะครับเราเรียกความเร็วนี้ว่าเป็นความเร็ว escape นะครับคือความเร็วที่จะหนีหายออกไปนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าดาวเทียมณตำแหน่งครับถ้า v มากกว่า v escape ก็เช่นเดียวกันนะครับพลังงานก็จะมีค่ามากกว่า0นะครับก็เป็นวงโคจรเปิดเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูในกรณีของวงโคจรปิดนะครับในกรณีของวงโคจรปิดที่เป็นวงรีนะครับ v จะต้องน้อยกว่า v escape นะครับดังนั้นถ้า v น้อยกว่า v x เสียบแล้วแน่นอนสุดเราจะได้ว่าพลังงานของวงโคจรจะมีค่าน้อยกว่า0นะครับในรูปนี้นะครับในรูปนี้เราเทียมอยู่ตำแหน่ง r นะครับนี้คือ v ของวงกลมนะครับดังนั้นถ้า v ของเราหรือความเร็วของเรามากกว่าความเร็ววงกลมนะครับแต่น้อยกว่าความเร็วของกราฟพาราโบลานะครับเราจะได้วงรีลักษณะนี้นะครับโดยที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งเริ่มต้นตัวนี้จะเป็นตำแหน่งของเพอร์จีนะครับแต่ถ้า v ของเราหรือความเร็วของเราน้อยกว่าความเร็วของวงกลมนะครับแต่นะครับเราก็จะพบว่าวงโคจรวงรีที่เกิดขึ้นนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับตำแหน่ง r ตรงนี้ก็ตำแหน่งของอโพจีแทนนะครับทั้ง2รูปก็ยังเป็นวงรีอยู่นะครับเรื่องต่อไปที่เราต้องศึกษา

ากันเนี่ยเราเรียกว่าเส้นทางวงโคจรบนพื้นโลกครับหรือเรียกว่าดาวแทร็กนะครับคือพูดง่ายๆนะครับถ้าเรามันมองง่ายๆว่าในกรณีที่โลกเราไม่ได้หมุนนะครับเส้นสีเขียวนี้ก็คือวงโคจรนะครับดังนั้นภาพฉายจากตำแหน่งของดาวเทียมไปปรากฏบนพื้นโลกเราเรียกว่าดาวแทร็กหรือเส้นทางวงโคจรบนพื้นโลกนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วในกรณีที่โลกไม่ได้หมุนรอบตัวเองนะครับเราก็จะพบหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็กลับมาซ้ำที่เดิมตลอดเวลานะครับแต่ไงก็ตามในความเป็นจริงนะครับโลกมีการหมุนรอบตัวเองด้วยครับทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดาวแทร็กที่เกิดขึ้นจะไม่กลับมาซ้ำที่เดิมนะครับอาจจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับครับอันนี้ก็คือวงโคจรที่ไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากโลกมีการหมุนดังนั้นดาวแทร็กที่เกิดขึ้นนะครับจะไม่ซ้ำรอยเดิมนะครับนอกจากว่าเป็นกรณีพิเศษที่มีตัวเลขหรือจังหวะที่เหมาะสมพอดีแล้วจะกลับมาซ้ำอีกครั้งนะครับลูกนี้เป็นรูปของดาวแทร็กในกรณีที่เป็นวงโคจรค้างคว้านะครับก็คือความเร็ววงโคจรเท่ากับความเร็วการหมุนของโลกนะครับถ้าเรามาดูสมมุติเรามาดู GO5 ตัวนี้นะครับจะเห็นว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะครับดาวแทร็กก็จะอยู่นิ่งตลอดเวลานะครับเนื่องจากว่าโลกหมุนรอบตัวเองกับการที่ดาวเทียมโคจรรอบโลกใช้เวลาเท่ากันนะครับนั้น GO5 ตัวนี้ก็จะอยู่บนตำแหน่งนี้ตลอดเวลานะครับเช่นเดียวกับ GO3 นะครับแล้วก็ GO4 ตามลำดับนะครับส่วนกรณีของ GO7 ตัวนี้นะครับเป็นวงโคจรที่มีค่า i นะครับค่า inclination นะครับไม่เป็น0นะครับฉะนั้นเราจะเห็นดาวแทร็กเกิดขึ้นมาเป็นเลข8นะครับกลับไปกลับมาอยู่ตลอดเวลานะครับเช่นเดียวกับตัวนี้นะครับครับฉะนั้นก็จะเห็นว่าถ้าวงโคจรค้างฟ้าที่มีค่า i หรือค่า inclination ไม่เป็น0นะครับดาวแทร็กที่เกิดขึ้นก็จะเป็นเลข8นะครับส่วนดาวเทียมที่เป็นวงจรค้างฟ้านะครับแล้วก็มีค่า inclination เท่ากับ0นะครับก็คือระนาบของวงโคจรกับระนาบของเส้นศูนย์สูตรทำมุมกันเป็น0องศานะครับแล้วก็จะพบว่าดาวเทียมก็จะอยู่ตำแหน่งนิ่งบนดาวแทร็กของดาวเทียมจะอยู่นิ่งณตำแหน่งนั้นตลอดเวลาครับต่อไปนะครับในหลายๆครั้งนะครับเราต้องมีการเปลี่ยนวงโคจรนะครับอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆของการเปลี่ยนวงโคจรครับการเปลี่ยนวงโคจรนะครับทำได้ยังไงทำได้โดยการใช้จรวดขับดันสร้างความเร็วเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเราเรียกว่าเดลต้าวีนะครับจินตนาการง่ายๆนะครับสมมติว่าตอนแรกนะครับดาวเทียมโคจรอยู่รอบโลกด้วยวงโคจรเล็กตัวนี้นะครับเรามีความต้องการที่จะขยายวงโคจรนะครับให้กลายเป็นวงโคจรใหญ่วงโคจรไฟนอลวงนี้นะครับเราจะทำไงครับง่ายที่สุดก็คือขนาดที่เป็นวงโคจรเล็กนะครับณตำแหน่งที่เหมาะสมสมมติว่าณตำแหน่งนี้ตำแหน่ง A นะครับความเร็วของวงโคจรเราต้องเพิ่มให้เขาด้วยค่าเดลต้า v นะครับซึ่งความเร็วนี้ก็คือความเร็วที่จะเพิ่มขึ้นจากความเร็วที่เป็นวงกลมนะครับดังนั้นเราทำการจุดล็อกเก็ตหรือจุดจรวดขับดันนะครับความเร็วที่เกิดขึ้นจะมากขึ้นส่งผลให้วงโคจรวงกลมไม่สามารถเป็นวงกลมได้ต่อไปก็จะกลายเป็นวงโคจรวงรีนะครับดังนั้นถ้าตำแหน่งนี้ปุ๊บเราจุดให้เดลต้า v ปุ๊บวงโคจรก็จะเปลี่ยนมาเป็นเส้นนี้นะครับถ้าเราไม่ทำอะไรนะครับดาวเทียมก็จะหมุนกลับมาเป็นวงรีอย่างนี้ตลอดไปนะครับอย่างที่เห็นนี้นะครับดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะเป็นวงโคจรตัวใหญ่นะครับเมื่อดาวเทียมเคลื่อนที่ถึงตำแหน่งนี้ปุ๊บเราก็ต้องเพิ่มความเร็วอีกค่าหนึ่งนะครับเป็นเดลต้า v ตัวที่2นะครับเดลต้า vb นะครับเพื่อให้ดาวเทียมกลายเป็นวงโคจรดาวเทียมกลายเป็นวงกลมตัวนี้นะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆของการเปลี่ยนวงโคจรนะครับก็คือเราทำการจุดจรวดครั้งที่1ณตำแหน่งของพารจีนะครับทำให้วงโคจรกลายเป็นวงโคจรวงรีนะครับเมื่อไปถึงจุดของอโพจีนะครับเราจุดดาวเทียมเราจุดจรวดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพิ่มความเร็วอีกค่าหนึ่งนะครับทำให้เปลี่ยนมาเป็นวงโคจรวงกลมดวงใหญ่นี้นะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆของการเปลี่ยนขนาดของวงโคจรนะครับนี้รูปนี้เป็นรูปของการเปลี่ยนวงโคจรที่ไปสู่ดวงดาวอื่นนะครับนั้นถ้าเราดูนี้สมมุติในนี้คือการที่เราต้องการที่จะเลื่อนการวงโคจรนะครับหรือเปลี่ยนวงโคจรจากการโคจรรอบโลกนะครับไปโคจรรอบดวงจันทร์นะครับในกรณีนี้นะครับดังนั้นตอนแรกสุดนะครับดาวเทียมก็โคจรรอบโลกนะครับด้วยค่า1นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เช่นเราต้องให้เดลต้า v นะครับเดลต้า v ตัวนี้จะต้องมากพอสูงพอนะครับเพื่อให้วงโคจรตัวนี้เปลี่ยนจากวงโคจรที่เป็นวงกลมหรือเป็นวงรีให้เป็นวงโคจรที่เป็นพาราโบลาหรือไฮเปอร์โบลานะครับเพื่อที่จะหนีออกจากแรงดึงดูดของโลกนะครับในกรณีนี้เราจะเห็นว่าเราทำการเจ็ตตรงนี้นะครับแล้วก็วงโคจรที่เกิดขึ้นก็จะไกลมากนะครับในกรณีนี้จะเป็นพาราโบลาเมื่อเทียบกับโลกนะครับหลังจากที่ดาวเทียมนะครับโคจรเข้าใกล้ดวงจันทร์แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องทำการเจ็ตใส่เดลต้า

อีกค่าหนึ่งเพื่อให้ดาวเทียมโคจรรอบโลกรอบดวงจันทร์นะครับสิ่งที่ยากของการเปลี่ยนวงโคจรรอบดวงดาวอื่นก็คือว่าเราต้องมั่นใจว่าเมื่อดาวเทียมเราโคจรไปถึงตำแหน่งนั้นแล้วเนี่ยดวงจันทร์จะต้องเข้ามาสอดคล้องกันพอดีนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเสร็จปุ๊บดวงจันทร์ไม่มานะครับเราก็ไม่สามารถที่โคจรรอบดวงจันทร์ได้อันนี้คือสิ่งที่ยากสำหรับการเปลี่ยนวงโคจรระหว่างดวงดาวนะครับซึ่งต่างกับการเปลี่ยนวงโคจรที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้ถ้าเราเป็นการเปลี่ยนวงโคจรโดยที่ไม่มีจุดมุ่งหมายของดวงดาวดวงอื่นนะครับเราสามารถทำเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าเมื่อไปถึงจุดนั้นแล้วเราก็ออกแรงเจ็ตอีกทั้งหนึ่งใส่เต้าบีเขาก็จะเป็นวงจรวงกลมได้เลยนะครับครับโดยสรุปนะครับวันนี้เราได้คุยกันเรื่องของวงโคจรนะครับอย่างที่ทราบไปแล้วนะครับวงโคจรมีทั้งหมด 3-4 แบบนะครับก็คือวงโคจรที่เป็นวงกลมนะครับวงโคจรที่วงกลมนี่ครับก็คือค่า e เท่ากับ0วงโคจรที่เป็นวงรีนะครับค่า e น้อยกว่า1วงโคจรพาราโบลานะครับค่า e เท่ากับ1วงโคจรไฮเปอร์โบลานะครับค่า e มากกว่า1นะครับตัวแปรวงโคจรที่ใช้บอกลักษณะของวงโคจรในอวกาศและตำแหน่งดาวเทียมมีทั้งหมด6ค่าเป็นมาตรฐานนะครับตัวแปรแรกก็คือตัวแปร A นะครับก็คือ semi major axis นะครับเป็นตัวแปรที่บอกขนาดความใหญ่เล็กของวงโคจรนะครับตัวแปรที่2คือตัวแปร E นะครับเป็นตัวแปรที่บอกรูปร่างของวงโคจรว่าเป็นวงกลมวงรีหรือไฮเปอร์โบลาหรือพาราโบลานะครับตัวแปรที่3นะครับเป็นตัวแปร I นะครับเป็นตัวแปรที่บอกมุมความสัมพันธ์ระหว่างระนาบอ้างอิงซึ่งในที่นี้คือระนาบของเส้นสูตรกับระนาบของวงโคจรนะครับตัวแปรที่4คือตัวแปรโอเมก้าใหญ่นะครับก็คือ light ascension of ascending node นะครับตัวแปรที่5ก็คือโอเมก้าเล็กเรียกว่า agglomeration of paragene นะครับตัวแปร2ตัวนี้จะเป็นตัวบอกลักษณะการวางตัวของระนาบของวงโคจรนะครับส่วนตัวแปรที่6นะครับตัวแปรที่6เราเรียกว่า true anomaly นะครับหรือแทนตัวแปรด้วยเซต้านะครับคือตัวแปรที่บ่งบอกตำแหน่งของดาวเทียมในตำแหน่งของวงโคจรนั้นนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับวงโคจรวงกลมและวงรีนี้เราเรียกว่าวงโคจรวงปิดนะครับวงโคจรวงปิดแปลว่าอะไรวงโคจรวงปิดก็แปลว่าดาวเทียมจะโคจรและกลับมาที่เดิมได้นะครับเขาเรียกว่าวงปิดนะครับซึ่งเราพบว่าวงโคจรที่เป็นวงปิดนี้พลังงานวงโคจรจะมีค่าเป็นลบนะครับอย่างที่เห็นไปแล้วนะครับส่วนวงโคจรวงเปิดวงโคจรวงเปิดแปลว่าอะไรวงโคจรวงเปิดก็แปลว่าวงโคจรที่ดาวเทียมเมื่อโคจรไปแล้วจะไม่กลับมาที่เดิมนะครับก็ประกอบด้วยวงโคจรที่เป็นพาราโบลานะครับในกรณีที่ค่า e เท่ากับ1และก็วงโคจรที่เป็นไฮเปอร์โบลานะครับในกรณีที่ค่า e มากกว่า1นะครับแล้วอย่างที่เราเห็นไปแล้วนะครับว่าวงโคจรวงเปิดนี้เนี่ยพลังงานของวงโคจรเนี่ยจะมีค่านะครับมากกว่า0หรืออย่างน้อยที่สุดก็เท่ากับ0ในกรณีของพาราโบลานะครับซึ่งวงโคจรวงเปิดนี้เรามีไว้ทำอะไรนะครับวงโคจรวงเปิดนี้เรามีโดยทั่วไปแล้วเรามีไว้เพื่อที่จะโคจรดาวเทียมหรือวัตถุให้ออกไปจากแรงดึงดูดของโลกนะครับเช่นในกรณีที่เราตั้งวงโคจรเพื่อที่จะไปดวงดาวอื่นหรือไปดวงจันทร์นะครับเราจะต้องใช้วงโคจรวงเปิดนะครับเพื่อให้ดาวเทียมหลุดออกจากแรงดึงดูดของโลกนะครับแล้วก็ไปสู่ดวงดาวอื่นนะครับดังนั้นพลังงานวงโคจรแบบนี้จะมีค่ามากกว่า0นะครับสุดท้ายเนี่ยเราได้มีการคุยกันเรื่องการเปลี่ยนแปลงวงโคจรนะครับอย่างที่ทราบไปแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงวงโคจรสามารถกระทำได้โดยการเปลี่ยนความเร็วโดยใช้จรวดขับดันนะครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าเราเป็นวงโคจรวงกลมนะครับเราเพิ่มความเร็วณจุดใดจุดหนึ่งวงโคจรวงกลมก็จะกลายเป็นวงโคจรวงรีนะครับซึ่งจะมีรัศมีที่ไกลขึ้นนะครับดังนั้นเมื่อดึงตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับที่เป็นวงรีเราเพิ่มความเร็วอีกครั้งหนึ่งนะครับวงโคจรวงรีก็สามารถเป็นวงโคจรวงกลมที่ใหญ่ขึ้นนะครับทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนขนาดวงโคจรให้ใหญ่หรือเล็กได้ตามลำดับนะครับนั้นนี่คือทั้งหมดของที่เราคุยกันวันนี้นะครับดังนั้นโดยสรุปนะครับเราก็ได้เรียนไปเยอะแยะนะครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าเราก็จะมาคุยเรื่องของพลศาสตร์ของวัตถุในอวกาศแต่เป็นเรื่องของการพลศาสตร์ของการทรงตัวนะครับซึ่งจะมาดูว่าเมื่อดาวเทียมหรือวัตถุในอวกาศนี้เนี่ยอยู่ในอวกาศแล้วมีการเคลื่อนที่แล้วมันจะมีการชี้ตัวหรือการหมุนรอบตัวเองยังไงนะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจนะครับสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทางworldwideweb.r/channel.net นะครับสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้ 1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึด 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือ skill 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไป

วิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

ครับสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรายการเพื่อการศึกษาณขณะนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับมาพบกับคุณครูชัยทัศน์โชติช่วงครับคุณครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการชีพวงไงวนนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเราก็มาพบกันในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับรหัสวิชา 20100-1005 ครับเอาละครับสำหรับเนื้อหาในรายวิชาที่เราจะทำการศึกษานะครับแล้วก็เรียนรู้กันในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเนื้อหาจะเป็นยังไงนั้นแล้วเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยครับครับสำหรับในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นเนี่ยนะครับรหัสวิชา 20100-1005 นะครับก็จะรับผิดชอบโดยคุณครูชัยทัศน์โชติช่วงนะครับแผนกอิเล็กทรอนิกส์จากวิทยาลัยการชีพวงไงวนนะครับสำหรับเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยจะเป็นอีกตอนหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญเกี่ยวกับในวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเราก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อีกตัวหนึ่งนะครับนั่นจะมีชื่อว่าอุปกรณ์ที่มีชื่อว่าตัวเหนี่ยวนำนะครับแล้วก็หม้อแปลงไฟฟ้านะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะเรียกว่าอินดักเตอร์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เรียกว่าทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับสำหรับในหน่วยการเรียนหน่วยนี้เนี่ยในตอนนี้ที่เรากำลังจะเริ่มเรียนกันเนี่ยก็จะมีเนื้อหาอยู่ทั้งหมด2ส่วนนะครับก็คือในส่วนของเรื่องของตัวเหนี่ยวนำนะครับหรือที่เรียกว่าอินดักเตอร์นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับหรือหม้อแปลงไฟฟ้านั่นเองครับสำหรับตามภาพครับจากภาพนะครับนักเรียนคงจะสังเกตเห็นจากภาพเนี่ยนะครับจากภาพคืออะไรนะครับจากภาพนี้ก็คือเป็นลักษณะของอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ประเภทขดลวดนะครับหรือที่เรียกว่าเป็นลักษณะของตัวเหนี่ยวนำนะครับก็สังเกตว่าลักษณะรูปร่างนะครับแล้วก็ขนาดของอุปกรณ์ตัวเหนี่ยวนำเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของวงจรการนำไปใช้งานนะครับหรือแม้กระทั่งเขาเรียกว่าไงคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่จะนำไปใช้งานในแต่ละวงจรเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นตามรูปที่นักเรียนได้เห็นบนสไลด์เนี่ยก็คือจะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าตัวเหนี่ยวนำนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าอินดักเตอร์นั่นเองครับนะครับสำหรับสาระการเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเรื่องที่1 นะครับก็เราจะต้องศึกษานะครับคุณสมบัติของตัวเหนี่ยวนำนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นลักษณะของตัวเหนี่ยวนำแบบขดเดียวนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวเหนี่ยวนำแบบหลายขดนะครับซึ่งรูปร่างลักษณะของตัวเหนี่ยวนำเนี่ยรวมไปถึงเรื่องของการใช้งานเนี่ยนะครับในตัวเหนี่ยวนำแบบขดเดียวและแบบหลายขดเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวในเนื้อหาเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าทั้ง2 ส่วนนี้เนี่ยทั้ง2 สาระการเรียนรู้เนี่ยจะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับสาระการเรียนรู้ในข้อถอดต่อมาครับก็คือในเรื่องของหม้อแปลงกำลังนะครับหรือที่อยู่ในเรื่องเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของหน่วยของความเหนี่ยวนำนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนักเรียนจะต้องเมื่อเรียนไปแล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องทำอะไรได้บ้างนะครับก็คือข้อที่1ก็คือนักเรียนจะต้องบอกคุณสมบัติของตัวเหนี่ยวนำได้ตัวเหนี่ยวนำทำหน้าที่อะไรนะครับมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับมีประโยชน์อย่างไรกับในวงจรไฟฟ้าแต่ละแบบแต่ละชนิดนะครับข้อที่2ก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายชนิดของตัวเหนี่ยวนำแบบขดเดียวได้นะครับรวมถึงเรื่องของโครงสร้างการทำงานชนิดแล้วก็อื่นๆที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเหนี่ยวนำแบบขดเดียวนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายชนิดของตัวเหนี่ยวนำแบบหลายขดได้ด้วยนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อถัดมานะครับก็คือนักเรียนจะต้องบอกชนิดของหม้อแปลงกำลังได้นะครับนักเรียนจะต้องแสดงวิธีการแปลงหน่วยความเหนี่ยวนำได้ด้วยนะครับต้องมีแปลงด้วยแล้วก็เข้าใจถึงเรื่องของหน่วยของค่าความเหนี่ยวนำแล้วก็ต้องแสดงวิธีการแปลงหน่วยค่าความเหนี่ยวนำได้ด้วยนะครับสำหรับสมรรถนะการเรียนรู้นะครับก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายชนิดของตัวเหนี่ยวนำนะครับแต่ละแบบได้อย่างละเอียดแล้วก็ถูกต้องนะครับบอกชนิดของหม้อแปลงกำลังอย่างถูกต้องเป็นลำดับได้นะครับแล้วก็นักเรียนยังต้องสามารถเลือกตัวเหนี่ยวนำแล้วก็หม้อแปลงกำลังเนี่ย
ปใช้งานอย่างเหมาะสมนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของความถูกต้องความรอบคอบนะครับเพราะว่าตัวเรียนนำมันมีหลายแบบนะครับนักเรียนจะต้องเลือกด้วยความละเอียดและรอบคอบที่จะนำไปใช้กับวงจรที่มันจะต้องทำงานด้วยกันได้แล้วก็มีความเขาเรียกว่าความเหมาะสมกันนะครับในเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็วงจรการทำงานที่ได้เนี่ยถึงจะออกมาที่สมบูรณ์แล้วก็ไม่มีข้อผิดพลาดนะครับทีนี้อันดับแรกครับตามขั้นตอนที่เราจะต้องมาทำกันก่อนก็คือก่อนทำการเรียนทุกครั้งนะครับนักเรียนก็ต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนนะครับให้นักเรียนเตรียมโทรศัพท์มือถือครับแล้วก็เปิดสแกน QR code ครับเพื่อเข้าไปทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับถ้าพร้อมแล้วนักเรียนก็สามารถเข้าไปเริ่มทำได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการสแกน QR code นะครับในเรื่องของการทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยนี้เป็นหน่วยที่10แล้วนะครับก็ให้นักเรียนลองเข้าไปเขาเรียกว่าวัดความรู้เบื้องต้นก่อนว่านักเรียนเนี่ยมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวเหนี่ยวนำนะครับหม้อแปลงไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหนนะครับแต่หลังจากที่เราเรียนเนื้อหาหน่วยนี้ไปแล้วเนี่ยนักเรียนต้องมีความรู้มากขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูนะครับในหัวข้อแรกก่อนเลยนะครับในหัวข้อที่มีชื่อว่าคุณสมบัติของตัวเหนี่ยวนำนะครับนักเรียนต้องเข้าใจก่อนว่าตัวเหนี่ยวนำเนี่ยตัวเหนี่ยวนำเนี่ยเป็นอุปกรณ์ประเภทขดลวดนะครับซึ่งจะใช้ลักษณะโครงสร้างหรือเขาเรียกว่าการทำงานของมันเนี่ยเป็นลักษณะของการเหนี่ยวนำนะครับหรือดึงดูดกันระหว่างขดลวดนะครับแล้วทำให้เกิดเป็นลักษณะของเส้นแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าออกนะครับแล้วก็เอาคุณสมบัติที่ได้จากตัวเหนี่ยวนำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามแม่เหล็กนะครับการดึงดูดกันระหว่างเส้นแรงแม่เหล็กเนี่ยนำไปใช้งานตามจุดประสงค์ของวงจรนะครับทีนี้ในลักษณะของคุณสมบัติของตัวเหนี่ยวนำเบื้องต้นเนี่ยตัวเหนี่ยวนำนะครับมีชื่อภาษาอังกฤษที่เรียกว่าอินดักเตอร์นะครับตัวเหนี่ยวนำเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ถูกนำไปใช้นะครับในงานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลายมากมายนะครับในหลายๆงานนะครับแล้วก็หลายหน้าที่นะครับคุณสมบัติของตัวเหนี่ยวนำเนี่ยก็จะมีอยู่2สภาวะนั่นก็คือจะทำให้กำเนิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมานะครับเมื่อมีกระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านในตัวเหนี่ยวนำนะครับและก็จะทำให้กำเนิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้คือ2สภาวะนะครับ2ภาวะที่ตัวเหนี่ยวนำหรืออินดักเตอร์เนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องทำนะครับก็คือหน้าที่ที่หนึ่งก็คือเป็นน่าจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมานะครับแล้วก็ในระหว่างที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำนะครับแล้วก็สองเนี่ยก็จะทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้เป็นลักษณะคำนิยามนะครับหรือหน้าที่ของตัวเหนี่ยวนำเบื้องต้นให้เราเข้าใจก่อนว่าตัวเหนี่ยวนำเนี่ยคืออะไรทำหน้าที่อะไรนะครับแล้วก็จะมีผลอย่างไรจากการทำงานของตัวเหนี่ยวนำนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะรูปร่างหน้าตาของตัวเหนี่ยวนำในลักษณะรูปแบบต่างๆนะครับก็เดี๋ยวในรายละเอียดเนื้อหาเนี่ยนักเรียนก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าตัวเหนี่ยวนำในแต่ละแบบแต่ละชนิดเนี่ยมันมีวิธีมันมีโครงสร้างนะครับหรือวิธีในการสร้างตัวเหนี่ยวนำขึ้นมายังไงรวมถึงเรื่องของคุณสมบัติเบื้องต้นของตัวเหนี่ยวนำเนี่ยแต่ละแบบแต่ละชนิดแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีความที่มีความหมายที่แตกต่างกันในเรื่องของการนำไปใช้งานนะครับทีนี้มาดูอีกข้อหนึ่งในส่วนของคุณสมบัติของตัวเหนี่ยวนำนะครับก็คือเป็นลักษณะของเส้นลวดตัวนำนะครับเมื่อนำมาพันเป็นขดลวดนะครับก็จะส่งผลให้เส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบเส้นลวดเนี่ยนะครับตัวนำเกิดการเสริมแรงกันนะครับเป็นสนามแม่เหล็กขึ้นรอบขดลวดนะครับแล้วก็สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีความเข้มเพิ่มมากขึ้นนะครับตามจำนวนรอบที่มีการพันเป็นลักษณะวงเป็นขดนะครับอันนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติการทำงานเบื้องต้นอีกข้อหนึ่งของตัวเหนี่ยวนำก็คือหมายความว่าตัวเหนี่ยวนำเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของเส้นลวดตัวนำนะครับแล้วก็เอามาพันเป็นขดลวดนะครับแล้วจะทำให้ส่งผลทำให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบเส้นลวดนะครับแล้วก็จะมีการเสริมแรงกันนะครับเกิดการเสริมแรงกันระหว่างสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นรอบขดลวดนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของคุณสมบัติของตัวเหนี่ยวนำอีกข้อหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของภาพนะครับที่ให้นักเรียนเห็นเมื่อกี้อธิบายไปตามคำนิยามและไปตามเรื่องของคุณสมบัติของตัวเหนี่ยวนำแล้วทีนี้มาดูภาพบ้างนะครับจากภาพเนี่ยนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าเส้นสีเหลืองเนี่ยให้มองว่าเป็นเส้นลวดตัวนำนะครับมีการพันกันเป็นวงเป็นขดนะครับเส้นสีน้ำเงินเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของการเกิดเขาเรียกว่าสนามแม่เหล็ก
นะครับเกิดขึ้นรอบๆเส้นลวดตัวนำนะครับเกิดขึ้นรอบเส้นลวดนำแล้วก็เกิดการเขาเรียกว่าดึงดูดกันแล้วก็มีการเสริมกันระหว่างแต่ละวงแต่ละขดนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของทิศทางของกระแสนิยมก็คือจะไหลเป็นลักษณะของทิศทางของกระแสไฟฟ้านะครับทีนี้คุณสมบัติของตัวเหนี่ยวนำนะครับในเรื่องของความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในขดลวดเนี่ยจะขึ้นอยู่กับส่วนประกอบอะไรได้บ้างนะครับข้อที่1เนี่ยเกิดขึ้นจากจำนวนรอบของการพันเส้นลวดตัวนำนะครับข้อนี้ก็สามารถอธิบายได้ว่าจำนวนรอบเนี่ยก็จะมีผลต่อลักษณะของการเกิดสนามแม่เหล็กด้วยนะครับหมายความว่าถ้าเกิดเราพันจำนวนรอบที่น้อยเนี่ยการเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยหรืออำนาจของมันเนี่ยก็จะเกิดขึ้นน้อยแต่ถ้าเกิดเราพันจำนวนรอบที่มากขึ้นนะครับจำนวนรอบที่มากขึ้นเนี่ยการเกิดสนามแม่เหล็กนะครับการถ่ายเทการสนามแม่เหล็กการเกิดเส้นแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นตามจำนวนรอบไปด้วยนะครับข้อที่หนึ่งก็คือเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งที่ถ้าต้องการให้เกิดการเหนี่ยวนำเกิดสนามแม่เหล็กมากจะต้องพันให้หลายๆรอบนะครับแต่ถ้าเกิดพันรอบน้อยเนี่ยต้องการค่าความเหนี่ยวนำที่มีค่าน้อยทำให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็กที่มีค่าน้อยๆเนี่ยก็จำนวนรอบก็พันน้อยตามไปด้วยนะครับส่วนในข้อที่2ครับข้อที่2ก็บอกว่าเป็นลักษณะของปริมาณการไหลของกระแสไฟฟ้าผ่านเส้นลวดตัวนำนะครับก็หมายความว่าเมื่อเรานำตัวเหนี่ยวนำตัวนึงนะครับนำไปใช้งานแล้วมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปที่อุปกรณ์ตัวเหนี่ยวนำหรือที่เรียกว่าอินดักเตอร์เนี่ยเพื่อทำให้เกิดสนามแม่เหล็กอำนาจสนามแม่เหล็กหรือพลังงานสนามแม่เหล็กเนี่ยนะครับการป้อนกระแสฟ้าเข้าไปในขดลวดตัวเหนี่ยวนำเนี่ยมีผลครับมีผลทำให้เกิดเขาเรียกว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยนะครับถ้าป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าไปในอุปกรณ์ขดลวดหรือตัวนำมากเนี่ยก็ทำให้เกิดอำนาจของสนามแม่เหล็กมากขึ้นถ้าป้อนกระแสไฟฟ้าน้อยนะครับก็ทำให้เกิดอำนาจของสนามแม่เหล็กน้อยตามไปด้วยนั่นเองนะครับในข้อที่3ครับในข้อที่3ก็คือจะเป็นชนิดของวัสดุที่ใช้ทำแกนแม่เหล็กไฟฟ้านะครับหรือเอามาทำเป็นแกนของอุปกรณ์ตัวเหนี่ยวนำนี่แหละนะครับวัสดุเนี่ยก็มีผลต่อเรื่องของการเกิดอำนาจสนามแม่เหล็กด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าลักษณะของแกนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแกนที่เป็นโลหะนะครับแกนที่เป็นชนิดอื่นๆเนี่ยโลหะแต่ละชิ้นกันเนี่ยคุณสมบัติที่จะเสริมแรงทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเนี่ยก็จะมีผลที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ข้อที่4เนี่ยก็คือเป็นลักษณะของขนาดของแกนที่นำมาใช้งานด้วยนะครับขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะครับอันนี้ก็จะมีผลต่อเรื่องของการเกิดแม่เหล็กไฟฟ้าหรืออำนาจของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากการเหนี่ยวนำระหว่างขดลวดด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของคุณสมบัติของตัวเหนี่ยวนำที่ส่งผลทำให้เกิดสนามแม่เหล็กหรือความเข้มของสนามแม่เหล็กนะครับมีอยู่4 ปัจจัยนะครับทีนี้มาดูเนื้อหาในส่วนถัดมาครับเป็นลักษณะของตัวเหนี่ยวนำแบบขดเดียวนะครับทีนี้มาดูคำอธิบายครับของตัวเหนี่ยวนำแบบขดเดียวนะครับตัวเหนี่ยวนำแบบขดเดียวเนี่ยนะครับก็คือเป็นตัวเหนี่ยวนำนะครับที่มีขดลวดพันไว้เพียงแค่ขดเดียวนะครับชื่อก็บอกตรงตัวว่าพันเพียงแค่ขดเดียวนะครับการเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นภายในขดลวดเนี่ยนะครับเป็นการเหนี่ยวนำตัวเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับจำนวนรอบนะครับจำนวนรอบที่ใช้พันเป็นขดนะครับซึ่งจะเรียกตัวเหนี่ยวนำแบบนี้ว่าขดลวดหรือที่เรียกว่าอีกชื่อนึงก็คือโช๊คนั่นเองนะครับซึ่งการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กก็จะเกิดขึ้นภายในตัวเองเท่านั้นนะครับหรือค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับก็หมายความว่าตัวเหนี่ยวนำแบบขดเดียวเนี่ยลักษณะของการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นภายในขดเพียงขดเดียวในตัวของอุปกรณ์เพียงตัวเดียวก็จะไม่มีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวเหนี่ยวนำนะครับแบบขดเดียวเนี่ยก็แบ่งออกได้ตามชนิดของแกนที่ใช้รองรับขดลวดนะครับก็ได้แก่ชนิดแกนอากาศนะครับได้เคยเห็นไหมครับแกนอากาศใช้อากาศเป็นแกนสงสัยว่าใช้ได้หรือครับอาจารย์นะครับชนิดแกนอากาศนะครับแอร์คอยไทนะครับที่ถัดมาก็คือเป็นชนิดสารเฟอร์โลแมกเนติกนะครับหรือเฟอร์โลแมกเนติกคอยไทนะครับคอยไทนะครับแล้วก็ชนิดแกนแบบปรับค่าได้ก็คือวาเรียเบิลคอยไทนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะตัวเหนี่ยวนำแบบขดเดียวนะครับก็แบ่งตามชนิดของแกนที่ใช้รองรับขดลวดนะครับ
เรามาดูแบบแรกกันเลยครับนะครับอันนี้จากภาพเนี่ยเป็นตัวเหนี่ยวนำชนิดแบบแกนอากาศนะครับแอร์คอยล์ไทแอร์ขอโทษครับแอร์คอยล์อินดักเตอร์นะครับก็คือเป็นลักษณะของตัวเหนี่ยวนำชนิดแกนอากาศนะครับสัญลักษณ์ก็คือจะเป็นลักษณะเป็นขดพันเป็นวงไปนะครับแล้วก็ส่วนรูปร่างตัวจริงเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของขดลวดที่จริงๆแล้วคำว่าแกนอากาศก็คือไม่มีแกนนั่นเองนะครับใช้อากาศทำเป็นแกนนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่นำไปใช้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งซึ่งจะแตกต่างกับแกนชนิดอื่นๆนะครับรูปร่างก็คือจะเป็นลักษณะที่มีขดลวดเนี่ยพันอยู่บนแกนอากาศนะครับหรือเราอาจจะไม่เห็นว่ามันมีแกนอะไรเราจะเรียกว่าแกนอากาศนะครับต่อมาครับเป็นตัวเหนี่ยวนำชนิดแกนสารเฟอร์โรแมกเนติกนะครับก็จะเป็นตัวเหนี่ยวนำชนิดสารเฟอร์โรแมกเนติกเนี่ยก็จะแบ่งย่อยออกเป็นได้หลายชนิดนะครับก็คือชนิดที่1ก็คือเป็นตัวเหนี่ยวนำแกนเฟอร์ไรท์นะครับตัวที่2เนี่ยก็คือเป็นตัวเหนี่ยวนำแกนแบบผงเหล็กอัดนะครับเรามาดูคุณสมบัติในแต่ละชนิดกันเลยครับว่ามันมีคุณสมบัติที่ใช้ทำเป็นแกนเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงนะครับเป็นตัวเหนี่ยวนำชนิดแกนสารเฟอร์โรแมกเนติกนะครับก็แบ่งออกอีก2ที่ก็คือเป็นแบบตัวเหนี่ยวนำชนิดแกนทอรอยนะครับแล้วก็ตัวเหนี่ยวนำแกนเหล็กแผ่นบางนะครับอันนี้ก็เป็นอีก2แบบที่อยู่ในกลุ่มของตัวเหนี่ยวนำแบบขดเดียวนะครับสำหรับตัวเหนี่ยวนำแกนเฟอร์ไรท์เนี่ยนะครับก็คือเป็นตัวเหนี่ยวนำที่ใช้แกนนะครับรองขดลวดที่ทำมาจากวัสดุประเภทเฟอร์ไรท์อัดขึ้นรูปในลักษณะต่างๆนะครับซึ่งสารเฟอร์ไรท์เนี่ยก็จะมีส่วนผสมที่แตกต่างกันออกไปนะครับโดยมีส่วนผสมหลัก

เป็นพวกสนิมเหล็กนะครับแล้วก็ผสมร่วมกับสารอื่นๆได้อีกหลายชนิดนะครับสนิมเหล็กเนี่ยสนิมก็คือสนิมเป็นลักษณะของโลหะนะครับหรือเศษโลหะที่นำมาผสมร่วมกับสารอื่นๆเนี่ยแล้วก็มาขึ้นรูปทำเป็นแกนนะครับลักษณะนี้เราจะเรียกว่าเป็นลักษณะของแกนเฟอร์ไรท์นะครับซึ่งลักษณะของตัวเรือนนำที่ใช้แกนเฟอร์ไรท์ทำเป็นแกนเนี่ยก็จะส่งผลทำให้เกิดเขาเรียกว่าเกิดเส้นแรงแม่เหล็กไฟฟ้าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยหรือเกิดการเหนี่ยวนำเนี่ยได้สูงขึ้นนะครับมากกว่าแกนแบบอากาศแกนแบบอากาศก็คือจะเป็นลักษณะของการเกิดแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยภายในขดของเส้นรั่วตัวนำเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดมีลักษณะของแกนเข้าไปเสริมด้วยเนี่ยใช้แกนเฟอร์ไรท์เนี่ยก็จะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำเนี่ยที่มีค่าสูงขึ้นค่าความเหนียวก็สูงขึ้นตามไปด้วยนะครับอันนี้เป็นลักษณะของตัวเหนี่ยวนำนะครับแบบขดเดียวลักษณะตัวเหนี่ยวนำแบบแกนเฟอร์ไรท์นะครับสังเกตสัญลักษณ์ครับก็จะมีเส้นปะเป็นเส้นปะอยู่ด้านบนนะครับ2เส้นก็จะแตกต่างจากสัญลักษณ์ของแกนอากาศแกนอากาศก็จะไม่มีอะไรเลยมีแต่เป็นลักษณะสัญลักษณ์ก็คือเป็นขดอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของแกนเฟอร์ไรท์นะครับรูปร่างก็จะเป็นลักษณะของเส้นลวดตัวนำเนี่ยพันบนแกนชนิดนึงนะครับซึ่งแล้วเรียนแล้วนะครับว่าทำมาจากอะไรทำมาจากสนิมเหล็กนะครับผสมกับสารอื่นๆนะครับแล้วก็ทำมาเป็นแกนใช้ขดลวดพันลงบนแกนอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือทำให้ลักษณะของค่าความเหนียวนำเนี่ยแล้วก็การเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นมากขึ้นนะครับทีนี้มาดูตัวที่สองครับเป็นตัวเหนียวนำแกนผงเหล็กอัดนะครับก็คือยังอยู่ในตัวเหนี่ยวนำแบบแกนขดเดียวอยู่นะครับแต่ใช้เป็นลักษณะของแกนผงนะครับเป็นตัวเหนี่ยวนำที่ใช้แกนรองขดลวดเหมือนกับแกนเฟอร์ไรท์ครับแต่ทำมาจากวัสดุประเภทผงเหล็กชนิดอัดแน่นนะครับโดยนำผงเหล็กผสมกับกาวอัดนะครับให้แน่นแล้วก็เป็นรูปร่างต่างๆตามความต้องการนะครับสามารถกำหนดรูปแบบได้อย่างหลากหลายก็นั่นก็หมายความว่าลักษณะของแกนแบบผงเหล็กอัดเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่อาจจะดีกว่าแบบแกนเฟอร์ไรท์นะครับแกนเฟอร์ไรท์นี่ก็คือเป็นลักษณะของการใช้ผงเหล็กผสมกับกาวอัดนะครับทำให้แน่นแล้วก็ขึ้นรูปลักษณะต่างๆได้ตามต้องการนะครับแล้วก็สามารถกำหนดรูปแบบได้อย่างหลากหลายนะครับอันนี้เป็นลักษณะของตัวเหนี่ยวนำนะครับแบบขดเดียวนะครับลักษณะตัวเหนี่ยวนำแกนแบบผงเหล็กอัดนะครับสังเกตว่าสัญลักษณ์เนี่ยก็จะยังคล้ายๆหรือเหมือนเลยนะครับหรือเหมือนกับแกนเฟอร์ไรท์เลยซึ่งเป็นลักษณะของตัวเหนี่ยวนำแบบขดเดียวนะครับแต่ก็มีแกนนะครับสังเกตรูปร่างครับรูปร่างก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างไปจากแกนเฟอร์ไรท์นะครับเรามาดูรูปของแกนเฟอร์ไรท์อีกทีนึงนะครับนี่แกนเฟอร์ไรท์สังเกตรูปร่างก็จะเป็นขดนะครับยาวๆนะครับซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเขาเรียกว่าตัวเหนี่ยวนำได้ก็คือจะเป็นแท่งยาวๆมีแกนตรงกลางนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของแบบผงเหล็กอัดเนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนรูปแบบนะครับรูปร่างของตัวเหนี่ยวนำเนี่ยได้ตามความต้องการขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานแล้วก็คุณสมบัติในการใช้งานนะครับต่อมาครับเป็นตัวเหนี่ยวนำแบบขดเดียวเหมือนกันนะครับเป็นแบบที่3แล้วนะครับเป็นตัวเหนี่ยวนำแกนทอรอยนะครับก็คือเป็นลักษณะของตัวเหนี่ยวนำที่นำไปใช้ที่ใช้นะครับที่ใช้แกนรองขดลวดทำมาจากวัสดุประเภทเฟอร์ไรท์นะครับก็จะเหมือนแบบแรกที่เป็นแบบมีแกนแบบเฟอร์ไรท์นะครับหรือทำจากผงเหล็กชนิดอัดแน่นก็ได้นะครับโดยสร้างแกนขึ้นรูปเป็นลักษณะวงกลมนะครับรูปวงแหวนนะครับแล้วก็นำขดลวดเนี่ยพันรอบแกนวงแหวนนะครับก็คือแกนที่ใช้เนี่ยแกนที่ใช้ที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นแบบเฟอร์ไรท์ก็ได้นะครับหรือทำมาจากผงเหล็กชนิดอัดแน่นก็ได้แต่มีข้อต่างๆก็คือหมายความว่าลักษณะของแกนที่ขึ้นรูปเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะวงกลมนะครับหรือรูปวงแหวนนะครับแล้วก็ขดลวดที่พันรอบวงแหวนเนี่ยก็คือจะพันลงบนแกนอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือลักษณะรูปร่างครับรูปร่างตัวเรือนนำแบบขดเดียวนะครับลักษณะตัวเรือนนำที่ใช้ก็คือเป็นแบบแกนทอรอยนะครับสัญลักษณ์ก็จะคล้ายกับแบบเฟอร์ไรท์แล้วก็แบบผงเหล็กอัดนะครับก็จะมีลักษณะรูปร่างเนี่ยก็คือสังเกตไปครับว่าแกนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะวงกลมหรือเป็นวงแหวนแล้วก็จะมีขดลวดเนี่ยพันอยู่รอบแกนอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็จะมีรูปร่างโครงสร้างแตกต่างกันออกไปนะครับ

มาถึงชนิดตัวที่4ครับตัวที่4นะครับเป็นตัวเรือนำแบบขดเดียวนะครับก็เป็นแบบที่4แล้วก็คือเป็นตัวเรือนำแกนเหล็กแผ่นบางนะครับก็คือเป็นลักษณะตัวเรือนำที่ใช้แกนรองขดลวดนะครับทำมาจากวัสดุประเภทเหล็กรีดนะครับให้เป็นแผ่นบางๆนะครับแล้ว

เพื่อฉนวนไว้นะครับเพื่อให้เหล็กแต่ละแผ่นเนี่ยถูกแยกตัวออกจากกันนะครับก็หมายความว่าลักษณะตัวนำแบบแกนเหล็กแผ่นบางเนี่ยตัวแกนเนี่ยก็จะเป็นเหล็กแผ่นบางๆนะครับแล้วก็ถูกเคลือบด้วยฉนวนไว้นำแผ่นเหล็กแต่ละแผ่นเนี่ยมาซ้อนกันนะครับมาซ้อนกันนะครับมาซ้อนกันแล้วก็มีการขึ้นรูปตามลักษณะที่ต้องการได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะรูปร่างของตัวหน่วยนำแบบขดเดียวนะครับตัวหน่วยนำเป็นลักษณะแกนเหล็กแผ่นบางนะครับสังเกตสัญลักษณ์ว่าจะเป็นเส้นทึบแล้วใช่ไหมครับจะไม่ใช่เส้นปักนะครับเพราะนั้นลักษณะสัญลักษณ์เนี่ยของตัวหน่วยนำเนี่ยก็จะเป็นตัวที่บอกโครงสร้างนะครับโครงสร้างของตัวหน่วยนำด้วยว่าสัญลักษณ์นี้เนี่ยเป็นโครงสร้างของตัวหน่วยนำแบบไหนแกนอะไรนะครับสังเกตจากตามสัญลักษณ์ก็จะเป็นเส้นทึบ2เส้นนะครับแล้วก็ส่วนรูปร่างเนี่ยก็ขนาดของตัวเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นตามโครงสร้างของตัวหน่วยนำแบบนี้นะครับเพราะว่าใช้เหล็กแผ่นบางๆเนี่ยจำนวนหลายแผ่นแล้วก็มาซ้อนกันนะครับเพราะนั้นคุณสมบัติของการใช้งานเนี่ยก็จะแตกต่างไปจากอีก3แบบที่ได้นำเสนอมานะครับส่วนตัวหน่วยนำอีกแบบนึงนะครับเป็นตัวหน่วยนำแบบคนเดียวเหมือนกันนะครับแต่ตัวหน่วยนำแบบนี้เนี่ยจะเป็นตัวหน่วยนำชนิดแบบแกนชนิดแกนปรับเปลี่ยนค่าได้นะครับซึ่งตัวหน่วยนำชนิดแกนปรับเปลี่ยนค่าได้เนี่ยเป็นตัวหน่วยนำที่นะครับที่ทำขดลวดเนี่ยนะครับพันรอบฐานโดยถูกยึดติดคงที่นะครับฐานรองนี่เป็นฉนวนนะครับมีร่องเกียวอยู่ภายในนะครับมีร่องเกียวอยู่ภายในตอนกลางของฐานนะครับรองขดลวดนะครับตอนกลางฐานรองขดลวดเนี่ยก็จะมีพวกแกนเฟอร์ไลท์นะครับมีร่องเกียวสัมผัสอยู่ตลอดอยู่ตอนกลางของฐานรองนะครับแล้วก็แกนเฟอร์ไลท์เนี่ยสามารถปรับเคลื่อนที่ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของตัวหน่วยนำอีกชนิดนึงนะครับซึ่งเป็นลักษณะของแกนที่ปรับเปลี่ยนค่าได้นะครับนี่ก็คือเป็นลักษณะรูปร่างนะครับแล้วก็สัญลักษณ์เห็นไหมครับนักเรียนครับสังเกตว่าสัญลักษณ์เนี่ยก็จะมีลูกศรนะครับทับลงบนสัญลักษณ์ของตัวหน่วยนำแล้วก็บนแกนนะครับสังเกตว่าสัญลักษณ์เนี่ยไม่ใช่แกนแผ่นเหล็กบางนะครับก็จะเป็นแกนเฟอร์ไลท์นะครับหรือแกนแบบผงเหล็กอัดนะครับส่วนรูปร่างเนี่ยสังเกตว่ารูปร่างด้านบนของ อุปกรณ์ตัวหน่วยนำแบบนี้เนี่ยก็จะมีตำแหน่งของการปรับหรือให้แกนเนี่ยให้แกนเนี่ยสามารถขยับได้นะครับเพื่อทำให้ค่าความเหนียวนำเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงค่าความเหนียวนำนะครับเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนค่าความเหนียวนำแล้วก็นำไปใช้ได้ตามจุดประสงค์ของวงจรต่อไปได้นะครับก็จะมีความพิเศษขึ้นมาอีกแบบนึงนะครับทีนี้ถัดมาครับจะเป็นตัวหน่วยนำนะครับแบบหลายขดนะครับแบบหลายขดทีนี้เราผ่านตัวหน่วยนำแบบขดเดียวมาแล้วนะครับซึ่งเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างเรื่องของชนิดของแกนนะครับแล้วก็คุณสมบัติแต่ละชนิดมาแล้วทีนี้เรามาดูตัวหน่วยนำแบบหลายขดบ้างว่าในลักษณะของตัวหน่วยนำแบบหลายขดเนี่ยจะมีลักษณะโครงสร้างนะครับแล้วก็ลักษณะการนำไปใช้งานหรือการเกิดแสดงแม่เหล็กเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างนะครับทีนี้มาดูตัวหน่วยนำแบบหลายขดนะครับตัวหน่วยนำแบบหลายขดเนี่ยก็คือเป็นตัวหน่วยนำที่มีขดลวดนะครับพันไว้ใช้งานร่วมกันมากกว่า1ขดขึ้นไปนะครับแล้วก็การเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการเหนี่ยวนำแบบข้ามขดนะครับมีขั้วต่อขดลวดออกมาใช้งานเนี่ยหลายขั้วเช่นมี4ขั้วนะครับมี6ขั้วหรือมี8ขั้วเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือหมายความว่าในตัวหน่วยนำ1ตัวเนี่ยก็จะมีขดลวดเนี่ยหลายขดนะครับหลายขดแล้วก็จะทำให้เขาเรียกว่าการเกิดสนามแม่เหล็กเนี่ยก็จะมีการถ่ายเทกันมีการเกิดอำนาจสนามแม่เหล็กที่ข้ามขดกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งที่อยู่ในเรื่องของตัวนะแบบหลายขดนะครับการทำงานเบื้องต้นของหม้อแปลงครับจริงๆก็คือตัวหน่วยนำแบบหลายขดเนี่ยเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นตัวหน่วยนำของหม้อแปลงก็ได้นะครับซึ่งในหัวข้อถัดไปเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งโครงสร้างเนี่ยก็จะคล้ายกับตัวหน่วยนำแบบหลายขดนะครับตามรูปเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามีขดลวดอยู่จำนวนทั้งหมด2ขดนะครับก็จะมีขดลวดที่มีชื่อว่าขดลวดปฐมภูมินะครับแล้วก็มีขดลวดทุติยภูมินะครับแล้วก็จะมีแกนสารเฟอร์ไลท์แมกเนติกนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของขดลวดที่พันอยู่รอบแกนก็จะมีขดลวด2ฝั่งขดลวดปฐมภูมิกับขดลวดทุริยภูมินะครับ

นี่ก็คือจะเป็นลักษณะของตัวนําแบบหลายขดหรือที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าก็ได้นะครับหม้อแปลงไฟฟ้าก็จะมีขดลวด2ขดนี่แหละขดลวดปฐมภูมิกับขดลวดทุริยภูมินะครับอันนี้คือลักษณะของหม้อแปลงแบบต่างๆนะครับเป็นลักษณะของตัวเหนี่ยวนําแบบหลายขดนะครับก็คืออยู่ในประเภทของหม้อแปลงไฟฟ้าในแบบต่างๆนะครับก็สังเกตตามรูปเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับการนําไปใช้งานโครงสร้างของขดลวดนะครับก็จะเหมาะกับการใช้งานในการใช้งานแบบใดนะครับก็จะต้องถูกสร้างขึ้นมาเพื่อนําไปใช้งานในลักษณะแบบนั้นนะครับตัวเหนี่ยวนําแบบหลายขดนะครับก็สามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะแกนที่ใช้รองขดลวดนะครับออกได้หลายชนิดนะครับก็ได้แก่ชนิดพวกชนิดแกนอากาศนะครับชนิดแกนเฟอร์ไรท์นะครับชนิดแกนเพชรชนิดแกนเหล็กแผ่นบางนะครับหรือชนิดแกนทอรอยก็ได้นะครับก็คือที่แตกต่างก็คือขดลวดที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองส่วนแกนที่ใช้เนี่ยก็จะใช้เหมือนกับขดลวดเพียงขดเดียวนะครับหรือตัวเหนี่ยวนำแบบขดลวดขดเดียวนั่นเองนะครับอันนี้เป็นลักษณะของชนิดแกนอากาศนะครับเป็นแอร์คอยทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับก็สังเกตว่าสัญลักษณ์เนี่ยก็จะมีขดลวดจำนวน2ขดก็คือขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมินะครับส่วนรูปร่างเนี่ยก็คือเป็นลักษณะสังเกตว่าเมื่อมี2ขดแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนกับมีตัวเหนี่ยวนำขดเดียวเนี่ยสองตัวอยู่ในอุปกรณ์ตัวเดียวกันสังเกตว่าก็จะมีทั้งหมด4ขาเห็นไหมครับนักเรียนนะครับถัดมาครับก็คือเป็นลักษณะของแกนเฟอร์ไลท์นะครับเฟอร์ไลท์คอร์ทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับสังเกตว่าถ้าเป็นแบบแกนอากาศเห็นไหมฮะสังเกตว่าตรงกลางก็จะไม่มีอะไรก็มีขดลวด2ขดชนกันเลยขดลวด2ขดขดลวดทุติปฐมภูมิกับขดลวดทุริยภูมิก็จะไม่มีแกนเรียกว่าแกนอากาศนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของชนิดแกนเฟอร์ไลท์เนี่ยนะครับเฟอร์ไลท์คอร์ทรานส์ฟอร์เมอร์เนี่ยสังเกตว่าตรงกลางเนี่ยก็จะมีเส้นปะจำนวน2เส้นซึ่งก็โครงสร้างก็จะคล้ายๆกับขดลวดนะครับแบบแกนเดียวหรือแกนเฟอร์ไลท์ก็จะมีเป็นแกนอยู่ตรงกลางนะครับแต่ที่เพิ่มมาก็คือมีขดลวดทั้งหมด2ขดนะครับรูปร่างนะครับลักษณะหน้าตาก็จะเป็นตามรูปนะครับแล้วก็จะมีเสียลักษณ์เพิ่มขึ้นมาเป็นขดลวดปฐมภูมิกับขดลวดทุริยภูมินะครับอันนี้ก็เป็นหม้อแปลงชนิดนะครับแกนเหล็กแผ่นบางนะครับอันนี้ก็จะอาจจะเริ่มคุ้นตากันแล้วแหละว่ารูปร่างเนี่ยก็จะเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าที่เราเคยเห็นนะครับภายในก็จะมีขดลวด2ขดเช่นเดียวกันเป็นขดลวดปฐมภูมิกับขดลวดทุริยภูมินะครับแล้วก็จะมีเส้นทึบ2เส้นที่แสดงอยู่บนสัญลักษณ์นะครับหม้อแปลงชนิดแกนทอรอยนะครับก็อาจจะเป็นสัญลักษณ์เนี่ยอาจจะเป็นแบบแกนเฟอร์ไลท์ก็ได้นะครับหรือลักษณะแกนที่เป็นแผ่นเหล็กบางก็ได้นะครับแต่ลักษณะของแกนทอรอยเนี่ยก็มีข้อสังเกตอยู่ตรงที่ว่าจะต้องขดลวดเนี่ยจะต้องพันอยู่บนพันอยู่อะไรครับนักเรียนพันอยู่บนแกนนะครับที่เป็นลักษณะวงกลมนะครับหรือวงแหวนนั่นเองนะครับเราถึงจะเรียกหม้อแปลงชนิดนั้นว่าเป็นแบบแกนทอรอยนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกับชนิดอื่นๆนะครับทีนี้เนื้อหาถัดมาครับก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของหม้อแปลงกำลังนะครับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังนะครับมาดูความหมายกันเลยครับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังเนี่ยนะครับหรือ power transformer นะครับก็คือเป็นหม้อแปลงชนิดที่สามารถจ่ายแรงดันนะครับจ่ายกระแสหรือจ่ายได้ทั้งแรงดันแล้วก็จ่ายทั้งกระแสเนี่ยออกมาใช้งานได้มากขึ้นนะครับถูกนําไปใช้งานได้อย่างแพร่หลายนะครับในหลายหน้าที่นะครับและหลายลักษณะการทํางานนะครับทั้งในด้านอิเล็กทรอนิกส์ด้านไฟฟ้ากําลังแล้วก็ได้ด้านงานอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของคํานิยามของหม้อแปลงกําลังนะครับ power transformer นะครับซึ่งก็จะมีลักษณะของการใช้งานเนี่ยในพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของแรงดันไฟฟ้านะครับเรื่องของกระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็การนําไปใช้งานเนี่ยใช้งานได้อย่างแพร่หลายครับไม่ว่างานในด้านอิเล็กทรอนิกส์ด้านไฟฟ้ากําลังนะครับแล้วก็ด้านอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้ากําลังชนิดต่างๆนะครับถ้าเกิดเป็นลักษณะใช้งานนะครับระบบจ่ายกําลังไฟฟ้าเนี่ยก็คือจ่ายไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่นะครับจ่ายควบคุมครอบคลุมหลายพื้นที่เนี่ยหม้อแปลงก็จะมีตัวใหญ่มากนะครับซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าการใช้งานเนี่ยมีการใช้งานที่ค่อนข้างจะมากนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของหม้อแปลงกําลังที่ใช้งานอยู่บนอุปกรณ์ไฟฟ้า
ชิ้นไม่ใหญ่มากเนี่ยขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้าเนี่ยหรือหม้อแปลงกำลังเนี่ยก็จะมีขนาดที่เล็กลงมานะครับแต่ลักษณะโครงสร้างการทำงานและการนำไปใช้งานเนี่ยก็จะไม่ต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งานนะครับถ้าใช้แรงดันไฟฟ้ามากตัวก็จะต้องใหญ่ขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดใช้ปริมาณของแรงดันไฟฟ้าไม่มากเนี่ยตัวก็จะมีขนาดที่เล็กลงมานะครับทีนี้ก็คือลักษณะของหม้อแปลงกำลังอีกความหมายหนึ่งก็คือหม้อแปลงกำลังที่ผลิตขึ้นมาใช้งานเนี่ยก็จะมีด้วยกันหลายรูปแบบนะครับแบ่งออกตามคุณลักษณะของการพันขุลวดเรื่องนี้นะครับถ้าเป็นชนิดลดแรงดันนะครับหรือที่เรียกว่าสเต็ปดาวน์วอลเตจเนี่ยนะครับก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งชนิดเพิ่มแรงดันนะครับเรียกว่าสเต็ปอัพวอลเตจก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเกิดเป็นทั้งชนิดเพิ่มและลดแรงดันเนี่ยหรือสเต็ปอัพสเต็ปดาวน์วอลเตจเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับแล้วก็มีชนิดออโต้นะครับรวมไปถึงชนิดแบบปรับเปลี่ยนแรงดันได้นะครับหรือ variable voltage นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติของหม้อแปลงกำลังที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะครับก็จะมีมากมายหลายชนิดนะครับขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานแล้วก็จุดประสงค์ของการใช้งานด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของสัญลักษณ์นะครับหม้อแปลงกำลังชนิดลดแรงดันนะครับหรือที่เรียกว่าสเต็ปดาวน์ทรานส์ฟอร์เมอร์ตามสัญลักษณ์นักเรียนสังเกตไหมครับว่าขดลวดทางฝั่ง220โวลต์นะครับฝั่งนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าขดลวดฝั่งปฐมภูมินะครับสังเกตว่าระดับแรงดันเนี่ยก็คือ220โวลต์แต่พอมาอีกฝั่งนึงซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นขดลวดทุริยภูมิเนี่ยสังเกตว่าแรงดันจะมีขนาดที่น้อยลงนะครับ60โวลต์24โวลต์นะครับนั่นหมายความว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นหม้อแปลงชนิดลดแรงดันนะครับหรือสเต็ปดาวน์ทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับก็อย่างที่บอกว่าจำนวนรอบของขดลวดมีผลต่อการเกิดสนามแม่เหล็กหรือการเกิดการสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการข้ามการถ่ายเทกันเนี่ยก็จะเกิดขึ้นน้อยนะครับถ้าฝั่งสเต็ปดาวน์เนี่ยขดลวดทุริยภูมิเนี่ยจะมีจำนวนรอบที่น้อยกว่าขดลวดปฐมภูมินะครับตามสัญลักษณ์นะครับแบบที่2ครับเป็นหม้อแปลงกำลังชนิดเพิ่มแรงดันนะครับสังเกตว่าขดลวดทางฝั่งปฐมภูมิเนี่ย220โวลต์เนี่ยจำนวนรอบเนี่ยของขดลวดเนี่ยมีจำนวนรอบที่น้อยกว่านะครับแต่ขดลวดทางฝั่งทุติยภูมิเนี่ยนะครับมีจำนวนรอบที่มากกว่านะครับแล้วเนี่ยมีค่าที่เพิ่มขึ้นเป็น450โวลต์นะครับ250โวลต์นั่นก็หมายความว่าลักษณะโครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบนี้เนี่ยเป็นแบบชนิดเพิ่มแรงดันนะครับหรือที่เรียกว่าสเต็ปอัพทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับก็คือขดลวดทางฝั่งทุริยภูมิเนี่ยมีจำนวนรอบมากกว่าขดลวดทางฝั่งปฐมภูมินั่นเองนะครับแบบถัดมาครับเป็นหม้อแปลงกำลังชนิดเพิ่มนะครับแล้วก็สามารถลดแรงดันได้นะครับก็หมายความว่าขดลวดเนี่ยก็อาจจะมีหลายขดอยู่ในหม้อแปลงตัวนี้นะครับแต่ฝั่งปฐมภูมิเนี่ยก็จะมีขดลวดอยู่ขดหนึ่งแล้วนะครับ220โวลต์ขดลวดทางฝั่งทุติยภูมิเนี่ยก็อาจจะมีขดลวดเป็นชุดขดลวดหลายขดนะครับขดลวดนั่นเองสังเกตว่าถ้าเป็น420โวลต์เห็นไหมฮะด้านบนอันนั้นจำนวนรอบเนี่ยก็จะต้องมีจำนวนรอบของขดลวดเนี่ยมากกว่าทางฝั่งปฐมภูมิถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็น24โวลต์6โวลต์เนี่ยจำนวนรอบก็จะต้องมีน้อยกว่าทางขดลวดทางฝั่งปฐมภูมิซึ่งจำนวนชุดของขดลวดแต่ละขดเนี่ยก็จะมีค่าที่แตกต่างกันมีจำนวนรอบที่ต่างกันตามไปด้วยนะครับอันนี้เป็นลักษณะของหม้อแปลงกำลังชนิดเพิ่มแล้วก็ลดแรงดันได้นะครับต่อมาครับเป็นหม้อแปลงกำลังชนิดแบบออโต้นะครับหรือออโต้ทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับก็คือเป็นลักษณะของการนำไปใช้งานอีกลักษณะรูปแบบนึงซึ่งก็จะมีการเพิ่มและก็สามารถลดแรงดันได้โดยอัตโนมัตินะครับก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของจำนวนรอบแล้วก็ขดลวดที่อยู่ภายในหม้อแปลงกำลังชนิดนี้นะครับแต่โครงสร้างภายในเนี่ยก็ยังมีขดลวดแบบปฐมภูมิกับขดลวดทุริยภูมิเนี่ยอยู่ในหม้อแปลงกำลังด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่จุดประสงค์การใช้งานการผลิตขึ้นมาเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของหม้อแปลงกำลังชนิดปรับเปลี่ยนค่าได้นะครับหรือ variable transformer นะครับก็คือสามารถปรับระดับจำนวนเขาเรียกว่าแรงดันเนี่ยให้สามารถได้ตามต้องการนะครับปรับค่าแรงดันได้ปรับค่ากระแสได้ว่าด้านปฐมภูมิแรงดันเข้าไปที่220โวลต์นะครับด้านทุติยภูมิ

ต้องการเท่าไหร่นะครับการปรับเนี่ยก็คืออาจจะปรับที่1ปรับที่แกนของปรับที่แกนของหม้อแปลงกำลังนะครับหรือก็ปรับไปที่ขดลวดก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบการสร้างมันขึ้นมาว่าจะให้มีการปรับเปลี่ยนค่าเนี่ยได้โดยลักษณะด้วยวิธีใดนะครับส่วนหัวข้อถัดมาครับก็จะเป็นในเรื่องของหน่วยค่าความเหนี่ยวนำนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าเราเรียนในเรื่องของตัวเหนี่ยวนำเนี่ยเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่อยู่ในวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยก็จะต้องมีหน่วยด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะถ้าเกิดตัวอุปกรณ์ไม่มีหน่วยเนี่ยเราก็จะเรียกค่าของอุปกรณ์ตัวนั้นได้ไม่ถูกต้องนะครับสำหรับหน่วยของค่าความเหนี่ยวนำนะครับเขาบอกว่าตัวเหนี่ยวนำเนี่ยที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยที่ผลิตขึ้นมาใช้งานเนี่ยก็จะมีค่าความเหนี่ยวนำบอกกำกับไว้นะครับค่าความเหนี่ยวนำนี้เนี่ยเป็นค่าที่แสดงถึงคุณสมบัติของตัวเหนี่ยวนำนะครับต่อการตอบสนองต่อกระแสนะครับแล้วก็แรงดันที่เกิดขึ้นภายในตัวเหนี่ยวนำนะครับก็จะมีค่าความเหนี่ยวนำอยู่นะครับสำหรับค่าความเหนี่ยวนำเนี่ยนะครับมีหน่วยมาตรฐานเนี่ยอ่านว่ามีหน่วยที่ชื่อว่าเฮนรี่นะครับใช้อักษรย่อคือตัว H ตัวใหญ่นะครับอธิบายได้นี้ครับว่าค่าความเหนี่ยวนำ1เฮนรี่นะครับก็คือค่าที่จ่ายกระแสไหลเข้าไปในขดลวด1แอมแปร์นะครับ1แอมแปร์นะครับแล้วก็ไหลเปลี่ยนแปลงใน1วินาทีนะครับทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำต้านกลับนะครับก็หมายความว่าการทำงานของตัวเหนี่ยวนำเนี่ยก็หมายความว่าเมื่อเราป้อนกระแสเข้าไปที่ขดลวดเนี่ย1แอมป์นะครับไหลเปลี่ยนแปลงในเวลา1วินาทีนะครับก็หมายความว่าเราก็จะได้ค่าความเหนี่ยวนำที่1เฮนรี่นะครับก็จะมีความสัมพันธ์กันในเรื่องของค่ากระแสไฟฟ้าค่าเวลาแล้วก็ค่าความเหนี่ยวนำนะครับส่วนตัวเหนี่ยวนำที่ผลิตออกมาใช้งานเนี่ยก็จะมีขนาดหลายค่าความเหนี่ยวนำนะครับก็ตั้งแต่ค่าความเหนี่ยวนำต่ำนะครับจนไปถึงค่าความเหนี่ยวนำสูงนะครับทำให้การใช้หน่วยบอกค่าเป็นเฮนรี่เนี่ยอย่างเดียวเนี่ยมีความไม่สะดวกในการใช้งานนะครับก็จึงแบ่งหน่วยค่าความเหนี่ยวนำเนี่ยออกเป็นหน่วยย่อยๆนะครับเช่นมิลลิเฮนรี่นะครับ M ตัวเล็ก H ตัวใหญ่นะครับไมโครเฮนรี่นะครับตัวไมโครนะครับแล้วก็ตัวเฮนรี่นะครับแล้วก็หน่วยที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยต้องเขียนนะครับเขียนความสัมพันธ์กันออกมาได้ดังนี้นะครับ1เฮนรี่นะครับก็จะเท่ากับ 1,000 มิลลิเฮนรี่นะครับหรือเท่ากับ 1 คูณ 10 ยกกำลัง 3 มิลลิเฮนรี่นั่นเองนะครับหรือ1เฮนรี่เนี่ยก็จะเท่ากับ 1 ล้านไมโครเฮนรี่นะครับหรือ1 คูณ 10 ยกกำลัง 6 ไมโครเฮนรี่นะครับสำหรับ1มิลลิเฮนรี่เนี่ยนะครับก็คือจะเท่ากับมีค่าเท่ากับ 1,0001มิลลิเฮนรี่นะครับจะเท่ากับ 1,000 ไมโครเฮนรี่นะครับหรือเท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง3ไมโครเฮนรี่นะครับหรือสมการก็เขียนได้ว่า1หาร 1,000 เฮนรี่นั่นเองนะครับส่วน1ไมโครเฮนรี่เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ1หารด้วย 1,000 มิลลิเฮนรี่นะครับหรือจะเท่ากับ1คูณ10ยกกำลังลบ3มิลลิเฮนรี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการเปลี่ยนหน่วยนะครับอย่างที่บอกว่าตัวเหนี่ยวนำเนี่ยก็จะมีหน่วยเป็นเฮนรี่ส่วนคำว่ามิลลิกับไมโครเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคำอุปสรรคของหน่วยนะครับซึ่งก็จะมีค่าที่แตกต่างกันออกไปเช่นมิลลิเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ3นะครับส่วนไมโครเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6นะครับซึ่งเรื่องของการแปลงหน่วยการเปลี่ยนหน่วยเนี่ยเราได้เรียนกันมาในตอนก่อนหน้านี้แล้วนะครับทีนี้ในส่วนของการแปลงหน่วยนะครับค่าความเหนี่ยวนำต่อไปนี้ถูกต้องเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างของการเปลี่ยนค่ามิลลิเฮนรี่เป็นเฮนรี่นะครับข้อที่2นะครับก็คือ 2.56 เฮนรี่ให้เป็นหน่วยมิลลิเฮนรี่นะครับส่วนข้อที่3เนี่ยนะครับก็คือ 41,900 ไม่ใช่ครับ41ล้านนะครับ 986,000 ไมโครเฮนรี่เนี่ยให้แปลงหน่วยเป็นเฮนรี่นะครับทั้ง3ข้อนี้นะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยลองทบทวนนะครับลองทบทวนเป็นลักษณะของการแปลงหน่วยนะครับตอนนี้ให้นักเรียนจดโจทย์ไว้นะครับจดโจทย์ทั้ง3ข้อไว้ข้อที่1กอไก่นะครับ 56,400 มิลลิเฮนรี่นะครับจงแปลงหน่วยให้เป็นเฮนรี่นะครับข้อที่2ครับหรือข้อขอไข่นะครับ 2.56 เฮนรี่

นะครับก็ให้แปลงหน่วยเป็นมิลลิเฮนรี่นะครับเดี๋ยวสไลด์ถัดไปเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามีวิธีการแปลงหน่วยอย่างไรนะครับส่วนข้อที่3นะครับคอควายก็คือ41,986,000ไมโครเฮนรี่เนี่ยก็แปลงหน่วยให้เป็นเฮนรี่นะครับใครทำก่อนทำได้ทำก่อนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูเฉลยตอนหลังนะครับเรามาดูเฉลยกันครับนะครับในข้อกไก่เนี่ยนะครับสังเกตว่าการแปลงหน่วยจากมิลลิเฮนรี่เนี่ยให้เป็นเฮนรี่เนี่ยทำอย่างไรนะครับมิลลิมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ3ถูกต้องไหมครับหรือในทางกลับกันเนี่ยมันก็คือ1ส่วน10ยกกำลัง3ก็คือ1ส่วน 1,000 นั่นเองนะครับตามสมการคือ 56,400 คูณ1หารด้วย 1,000 ก็จะได้คำตอบออกมาก็คือเป็นนะครับ 56.4 เฮนรี่เห็นไหมครับที่มาของ1ส่วน 1,000 เนี่ยนักเรียนทราบแล้วนะครับมาจากมิลลิมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ3 10ยกกำลังลบ3มีค่าเท่ากับ1ส่วน10กำลัง3หรือ1ส่วน 1,000 นั่นเองนะครับส่วนข้อที่2นะครับ 2.56 เฮนรี่นะครับอันนี้ก็คือแปลงให้มีหน่วยเป็นมิลลิเฮนรี่นะครับก็คือเอา 2.56 เนี่ยคูณ 1,000 นะครับเราก็ได้คำตอบมาก็คือเป็น 2,560 มิลลิเฮนรี่นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการแปลงหน่วยนะครับซึ่งนักเรียนเรียนไปแล้วนะครับนักเรียนห้ามจำไม่ได้นะครับนักเรียนจำได้อยู่แล้วว่าวิธีการแปลงหน่วยเนี่ยแปลงกันอย่างไรนะครับการย้ายข้ามจากลบเป็นบวกจากบวกเป็นลบนะครับมีการย้ายข้ามแล้วก็มีการใช้คำอุปสรรคของหน่วยเพื่อเปลี่ยนแปลงค่าหน่วยนะครับแล้วก็ข้อคอควายนะครับก็คือ 41,986,000 นะครับไมโครเฮนรี่นะครับไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6หรือเท่ากับ1ส่วน10กำลัง6 10กำลัง6ก็คือ1ล้านนะครับเพราะนั้นก็เอา 41,986,000 เนี่ยคูณ1ส่วน1ล้านก็จะได้คำตอบเท่ากับ 41.986 เฮนรี่นั่นเองนะครับเรามาสรุปกันดีกว่าครับนักเรียนครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้เนี่ยนะครับเราได้เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรกันไปแล้วบ้างนะครับเรามาดูกันเลยครับอันนี้เป็นการสรุปนะครับก็คือหมายความว่าเราได้เรียนตั้งแต่ในเรื่องของคุณสมบัติของตัวเหนี่ยวนำนะครับเรียนไปแล้วนะครับว่าคุณสมบัติของตัวเหนี่ยวนำเนี่ยตัวเหนี่ยวนำมีคุณสมบัติอย่างไรมีโครงสร้างการทำงานอย่างไรนะครับแล้วก็เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวเหนี่ยวนำแบบขดเดียวซึ่งก็จะมีชนิดแกนในหลายแบบนะครับได้แก่ตัวเหนี่ยวนำชนิดแกนอากาศนะครับตัวเหนี่ยวนำชนิดแกนสารเฟอร์โรแมกเนติกหรือเฟอร์ไรท์นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเหนี่ยวนำชนิดแกนปรับเปลี่ยนค่าได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของตัวนำแบบขดเดียวนะครับถัดมาก็คือเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับตัวเหนี่ยวนำแบบหลายขดนะครับก็คือเป็นหม้อแปลงชนิดแกนอากาศนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับตัวเหนี่ยวนำแบบหลายขดหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นหม้อแปลงก็ได้นะครับเพราะโครงสร้างเดียวกันนะครับถัดมาก็เป็นหม้อแปลงชนิดแกนสารเฟอร์ไรท์นะครับแล้วก็หม้อแปลงชนิดแกนเหล็กแผ่นบางนะครับแล้วก็เป็นหม้อแปลงชนิดแกนทอรอยนะครับซึ่งแต่ละแกนแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติโครงสร้างที่แตกต่างกันออกไปนะครับส่วนหม้อแปลงกำลังเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของหม้อแปลงกำลังชนิดเพิ่มแรงดันนะครับหม้อแปลงกำลังชนิดลดแรงดันเพิ่มแรงดันเราเรียกว่าสเต็ปอะไรครับนักเรียนเพิ่มสเต็ปอัพทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับถ้าชนิดลดแรงดันก็คือสเต็ปดาวทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับชนิดแบบปรับเปลี่ยนค่าได้ก็คือ variable transformer นะครับหม้อแปลงชนิดออโต้ก็คือออโต้ transformer แล้วก็เป็นหม้อแปลงชนิดสามารถเพิ่มแล้วก็ลดแรงดันได้หรือทั้ง step up step down transformer อยู่ในตัวเดียวกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเป็นลักษณะเนื้อหาของหน่วยของค่าความเร็วนำซึ่งหน่วยของค่าความเร็วนำเนี่ยเราเรียนไปแล้วนะครับมีหน่วยเป็นเฮนรี่นะครับแล้วก็มีการนำหน่วยไปใช้เนี่ยมากมายหลายแบบก็คือไม่ว่าจะเป็นมิลลิเฮนรี่ไมโครเฮนรี่หรือคำว่าเฮนรี่ก็เป็นหน่วยของตัวเหนี่ยวนำด้วยเช่นเดียวกันนะครับหลังเรียนแล้วครับนักเรียนครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับสแกน QR code ทำการทดสอบหลังเรียนกันครับว่าหลังจากที่นักเรียนเรียนเนื้อหาหน่วยนี้จบแล้วเนี่ยนักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นไหมนะครับหรือนักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับนักเรียนสามารถสแกน QR code แล้วก็ทำแบบทดสอบได้เลยนะครับหลับที่มาของข้อมูลนะครับก็เราได้รับความอนุเคราะห์นะครับแล้วก็จากเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับแล้วก็เรื่องของเอกสารต่าง

ลาเรียนเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลหนึ่งที่นำมาประกอบเพื่อทำสื่อนะครับแล้วก็นำมาศึกษาเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุกคนนะครับก็จะต้องขอขอบคุณสื่อที่มาจากแหล่งต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับก็เราได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีชื่อว่าตัวเหนี่ยวนำนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าอินดักเตอร์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้าหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับซึ่งก็เชื่อมั่นว่านักเรียนก็คงจะมีความรู้ความเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าไงอธิบายโครงสร้างการทำงานของอุปกรณ์ทั้งสองนี้ได้ด้วยดีนะครับก็จะมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับสำหรับช่องทางในการติดต่อนะครับก็ติดต่อได้3ช่องทางครับที่ Facebook นะครับชัยทัศน์ชดช่วงนะครับสะกดตามนี้เลยนะครับแล้วก็ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE นะครับ0830826703นะครับถ้าแอร์ไลน์ไม่ได้ก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นนี้นะครับแล้วก็ทางอีเมลแอดเดสครับชัยทัศน์4846@hotmail.comนะครับครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนก็จะนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยก็หมดเวลากันไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาลว์แล้วก็มีตัวอีวอลเวเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วย expansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
0: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 134A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 134A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. Thermometerเทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6.คลิปแอมหรือ clamp meter เ เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltageปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟลด์เกตนะแมนิโฟลด์เกตเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่ง จะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีครับนักเรียนและท่านผู้ชมนะครับผมครูดานัทสบายใจนะครับสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวนะครับเราก็เรียนกันมานะครับจนถึงตอนที่นะครับ12แล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนต่อกันในตอนที่13นะครับดูในตอนที่13นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของ LINE Notify นะครับชื่อคำว่า LINE ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันยอดนิยมก็น่าสนใจอยู่แล้วนะครับส่วน LINE Notify เนี่ยหลายคนถ้าไม่เคยใช้งานก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักว่ามันคืออะไรแล้ว LINE Notify เกี่ยวข้องกับในรายวิชาเทคโนโลยีฝังตัวยังไงนะครับน่าสนใจนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะมาเรียนเนื้อหาในเรื่องของ LINE Notify ครับครูขอทบทวนเนื้อหานะครับในตอนที่12ที่ผ่านมานะครับซึ่งเนื้อหาที่ครูนำมาทบทวนก็น่าสนใจนะครับก็คือเป็นเรื่องของโปรเจกต์ Arduino เปิดปิดไฟด้วยเสียงนะครับซึ่งหลักการทำงานก็คือเมื่อเรามีการใช้เสียงนะครับเช่นเสียงดีดนิ้วหรือเสียงปรบมือไฟก็จะติดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้เกิดเสียงขึ้นอีกครั้งหนึ่งไฟก็จะดับนะครับซึ่งในอุปกรณ์หลักๆนะครับที่ใช้ในโครงงานตัวนี้นะครับก็จะใช้เป็นซาวด์เซ็นเซอร์หรือว่าเซ็นเซอร์เสียงนะครับครูอนุญาตเขียนอธิบายนะครับก็ใช้เป็นเซ็นเซอร์เสียงนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็คือนะครับซาวด์เซ็นเซอร์นะครับหรือว่าเซ็นเซอร์เสียงที่เรานำมาใช้นะครับเพราะนั้นซาวด์เซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับก็ข้อดีของมันนะครับก็คือมันทำงานด้วยเสียงหนึ่งแหละสองสัญญาณนะครับที่ออกมาเนี่ยครับเป็นสัญญาณดิจิตอลนะครับซึ่งเซ็นเซอร์นะครับเสียงหรือว่าซาวด์เซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับมีขาต่อใช้งานนะครับหลักๆอยู่3ขาแต่เป็นขาที่เป็นสัญญาณเอาท์พุตแค่ขาเดียวนะครับก็คือขาสีฟ้านะครับตรงนี้นะครับซึ่งเป็นขาเอาท์พุตนะครับในโครงงานเราจะต่อเข้ากับขาที่4นะครับของบอร์ด Arduino ซึ่ง Arduino เราก็ใช้รุ่น Uno R3 นะครับใช้รุ่น Uno R3 นะครับซึ่งนิยมนำมาใช้ในการศึกษาในการทดลองนะครับแล้วก็เป็นสื่อในการเรียนรู้นะครับเนื่องจากนะครับมีขนาดกลางแล้วก็เห็นนะครับการเชื่อมต่อชัดเจนแต่ถ้าจริงๆแล้วในโปรเจกต์ตัวนี้เราสามารถใช้ Arduino ที่เล็กกว่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นไมโครมินิหรือนาโนก็ได้นะครับตรงนี้แล้วนะครับส่วนอีก2ขาก็จะต่อเชื่อมต่อกับอะไรครับสายสีดำก็แน่นอนครับเชื่อมต่อกับกาวนะครับของ Arduino ส่วนสีแดงนะครับก็เชื่อมต่อกับไฟ5โวลต์ของ Arduino ที่ไลน์พาวเวอร์นะครับซึ่งจุดต่อใช้งานนะครับก็จะมีสอนเขียนกำกับอย่างชัดเจนนะครับ5โวลต์เอาท์พุตแล้วก็กาวนะครับในซาวด์เซนเซอร์เพราะนั้นในเซนเซอร์เสียงหรือว่าซาวด์เซนเซอร์ตัวนี้ก็จะมีตัวทิมเมอร์หรือ variable resistor ในการปรับความไวในการรับเสียงด้วยนะครับอุปกรณ์ตัวที่2ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวนะครับเป็น magnetic switch นะครับหรือเป็นตัวตัดต่อการทำงานของ output ก็คือโมดูลดีเลย์นั่นเองนะครับโมดูลดีเลย์ตัวนี้เป็นโมดูลดีเลย์แบบ1ช่องนะครับเวลาเราซื้อดีเลย์มันจะบอกว่าเป็นโมดูลดีเลย์กี่ช่อง1ช่องก็คือมีตัวรีเลย์ตัวเดียวนะครับก็สามารถควบคุมโหลดได้1ตัวนะครับตัดต่อได้1ตัวนะครับโมดูลดีเลย์ตัวนี้ก็มีการขาต่อใช้งานนะครับหลักๆอยู่3ขาก็คือไฟ VCC นะครับเชื่อมต่อกับไฟ5โวลต์ของบอร์ด Arduino นะครับกาวนะครับเชื่อมต่อกับกาวหรือไฟลบนะครับแล้วก็ขาสัญญาณในที่นี้มันจะเขียนว่า in นะครับมันจะเขียนว่า in นะครับ in คือ input ก็คือรับนะครับคำสั่งนะครับลอจิกจากบอร์ด Arduino นั่นเองในที่นี้เราต่อเข้ากับขา5นะครับของ Arduino นะครับตรงนี้นะครับนี่คือวงจรนะครับ
ที่ต่อนะครับเอาหลอดไฟมาแสดงผลต่อนะครับการทำงานนะครับก็คือตัวนี้นะครับเอาแลมป์นะครับเพื่อแสดงสถานะการทำงานนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของโปรแกรมนะครับส่วนโปรแกรมครูก็ได้อธิบายไปบางส่วนแล้วนะครับเหลือบางส่วนครับที่ครูจะมาอธิบายเสริมเติมต่อในตอนที่13นี้นะครับคราวนี้มาดูส่วนนี้นะครับครูข้ามเลยนะครับครูอธิบายแล้วนะครับในส่วนของ voice setup นะครับก็กำหนดนะครับค่า input output นะครับ sound sensor นะครับก็เป็น input ก็คือเซนเซอร์เสียงนั่นเองนะครับซึ่งต่อเข้ากับ input นะครับขาที่ R4 ของบอร์ด Arduino นั่นเองนะครับส่วน pin mode relay นะครับ output ก็กำหนดขาที่ต่อกับ relay นะครับก็คือขาที่5ของ Arduino นั่นเองนะครับตรงนี้ส่วนใน while loop โปรแกรมหลักส่วนนี้ทั้งหมดนะครับตั้งแต่บรรทัดแรกนะครับ int status underscore sensor เท่ากับ digital read วงเล็บ sound underscore sensor วงเล็บปิด semicolon นะครับจนถึงแคลปนะครับพัดๆตรงนี้นะครับเซมิโคลอนส่วนตรงนี้นะครับเป็นส่วนของโปรแกรมที่เขียนเพื่อคำนวณนะครับความถี่นะครับเสียงที่มารับมาจากซาวด์เซนเซอร์นะครับคำนวณนะครับแล้วก็เพื่อจะแปลงออกมาให้เป็นสัญญาณดิจิตอลลอจิก1ลอจิก0นี้ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับกูข้ามมาเลยคราวนี้ตัวรูปโปรแกรมนะครับที่เขียนรับเงื่อนไขการทำงานนะครับของเซ็นเซอร์เสียงนะครับอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ครับเริ่มจาก if ตัวนี้ครับ if นะครับif เครื่องหมายตรงนี้เครื่องหมายปัสเจรีตรงนี้นะครับ status underscore light ตรงนี้ให้เช็คว่าเซ็นเซอร์เสียงมีเสียงนะครับเข้ามาที่เซ็นเซอร์หรือไม่นะครับถ้ามีเสียงเข้ามาที่เซ็นเซอร์นะครับให้ status light นะครับเป็น true ก็คือเป็นลอจิก1

นั่นเองนะครับพอเป็นลอจิกหนึ่งแล้วนะครับก็เขียนนะคำสั่งบรรทัดถัดมานะครับ Python write วงเล็บ relay นะครับ comma high วงเล็บปิด semicolon นะครับตรงนี้ก็คือเขียนสัญญาณดิจิตอลออกเอาต์พุตนะครับเป็น high ให้ delay นั่นเองนะครับเมื่อขา input ของ delay ได้รับ logic high delay ก็จะทำหน้าที่เป็น magnetic switch นะครับต่อวงจรนะครับเราเอาอะไรไปต่อ delay ก็จะทำงานถ้าเอาหลอดไฟไปต่อหลอดไฟก็จะติดสว่างนะครับทีนี้เงื่อนไขตรงข้ามนะครับ elf นะครับ elf if status underscore high นะตรงนี้หมายความว่าถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่าเซ็นเซอร์เสียงไม่ได้รับเสียงเข้ามานั่นเองนะครับชุดนี้นะครับอธิบายอย่างนี้นะครับให้ตัวแปรที่ชื่อว่า status underscore light นะครับเท่ากับ file นะครับตรงนี้หมายความว่าเป็นลอจิก0นั่นเองนะครับก็ให้เขียนนะครับสัญญาณดิจิตอลนะครับเป็น low ให้ relay นะครับ relay ก็จะตัดการทำงานนั่นเองสรุปว่าถ้ามีเสียงเข้ามานะครับดีเลย์ก็ทำงานนะครับแต่ถ้าไม่มีเสียงเข้ามาดีเลย์ก็หยุดทำงานนั่นเองนะครับตรงนั้นก็คือในส่วนของนะครับโครงงานเปิดปิดไฟด้วยเสียงครับด้วยบอร์ด Arduino มาดูเรื่องราวในตอนที่13ในวันนี้นะครับในเรื่องของ Line Notify Line Notify คืออะไรนะครับ Line Notify เป็นส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชัน Line ที่สร้างขึ้นมาครับสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับ Line Notify นะครับเป็นบริการของทาง Line นะครับซึ่งเป็นบริการนะครับช่องทางที่ถูกต้องนะครับสามารถอะไรครับส่งข้อความการแจ้งเตือนต่างๆไปยัง Account ได้นะครับผ่านการใช้ API เดี๋ยวครูจะอธิบายเพิ่มเติมว่า API คืออะไรครับ API นะครับย่อมาจาก Application นะครับprogramming นะครับ interface นะครับก็คือเป็นการเรียกช่องทางนะครับการใช้งานผ่านเซิร์ฟเวอร์ของแอปพลิเคชัน LINE นะครับข้อจำกัดของ LINE Notify ก็คือสามารถจะส่งข้อความแจ้งเตือนที่เราสร้างขึ้นเนี่ยครับได้เฉพาะผู้ที่ขอใช้เท่านั้นก็คือตัวเรานั่นแหละนะครับเราจะมีขั้นตอนเข้าไปขอใช้หรือเขียนโค้ดใช้ตรงนี้กับกลุ่ม LINEที่ผู้ใช้เขียนโค้ดหรือสร้างขึ้นนะครับไม่สามารถแจ้งเตือนไปในสมาชิกเพื่อเราทุกๆคนได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเริ่มใช้การแจ้งเตือนด้วย LINE Notify เราต้องมีการเพิ่มนะครับ LINE Notify เป็นเพื่อนก่อนเหมือนแอดเพื่อนเลยนะครับก็คือทำได้หลายช่องทางนะช่องทางหนึ่งก็คือการสแกน QR Codeนะครับก็สามารถเข้าไปในนะครับ search engine ที่เป็นเช่น Google นะครับเข้าไป search คำว่า LINE Notify นะครับแล้วก็หา QR code ตัวนี้แล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือนะครับหรือที่เราเรียกปัจจุบันว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยเข้าไปในแอปพลิเคชัน LINE แล้วก็เปิดในส่วนของการสแกน QR code ก็สแกน QR code ตรงนี้แล้วก็ add นะครับ LINE Notify เป็นเพื่อนนะครับขั้นที่1ในการใช้การแจ้งเตือน LINE Notify นะครับเมื่อเราแอดนะครับ LINE Notify เป็นเพื่อนแล้วขั้นต่อไปคือเขาเรียกว่าการขอ Access Token Access Token มันก็คือหมายเลขหรือรหัสนะครับที่เรานะครับได้มาจากนะครับการซิงอิน LINE ผ่านอีเมลของเราคราวนี้มาดูรายละเอียดนะครับก็คือในการใช้งาน API เนี่ย API เนี่ยย่อมาจาก Application Programming Interface นะครับในทุกๆบริการจะมีสิ่งที่เรียกว่า Access Token นะครับไว้สำหรับเป็นรหัสเห็นไหมครับที่ใช้ตอนเข้าใช้งาน API นะครับโดยรหัสนี้จะเป็นข้อความแทนอีเมลนะครับและ Password ของเรานะครับดังนั้นนะครับหากโทเค็นนะครับหรือ Access Token เนี่ยถูกเปิดเผยเราก็เปลี่ยน Access Token ใหม่ได้นะครับตรงนี้นะครับก็คือทุกครั้งที่เราเข้าไปขอ Access Token ใหม่เราก็จะได้รหัสนะครับของ Access Token ใหม่ทุกครั้งนะครับเดี๋ยวครูจะมีวิธีการว่าเรามีขั้นตอนเข้าไปเอาไอ้ Access Token เนี่ยได้อย่างไรนะครับคราวนี้การขอ Access Token เนี่ยก็

ง่ายๆเลยนะครับเข้าไปที่ Google แล้วพิมพ์คำว่า Line Notify ก็ได้ครับพอพิมพ์คำว่า Line Notify แล้วมันจะขึ้นมาที่หน้าต่างตรงนี้ครับหน้าต่างของแอปพลิเคชันตรงนี้แอปพลิเคชัน Line Notify นะครับเข้ามาแล้วเราทำยังไงต่อนะครับก็เราก็มานะครับคลิกที่ล็อกอินตรงนี้นะครับคลิกที่ล็อกอินเพื่อจะล็อกอินเข้า LINE เรานะครับข้อสังเกตหรือข้อควรระวังคือเราต้องตั้งนะครับการซิงค์อินนะหรือการล็อกอินเข้า LINE เราเนี่ยผ่านอีเมลเท่านั้นนะครับเพราะนักเรียนบางคนนะครับก็ซิงค์อินนะครับหรือล็อกอินอีเมลเราผ่านเบอร์โทรศัพท์นะครับเราต้องไปตั้งใหม่นะครับตั้งในไลน์ของเราหรือในโทรศัพท์ของเราให้มันซิงค์อินผ่านอีเมลนะครับพอคลิกที่ล็อกอินนะครับก็จะเข้ามาที่หน้าต่างต่อไปคือหน้าต่างนี้นะครับที่เห็นนี้ก็คือให้เรากรอกอะไรครับกรอกอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดของเรานะครับที่เราซิงค์อินไลน์นี่ครูยกตัวอย่างเป็นอีเมลของครูนะครับแล้วก็ป้อนพาสเวิร์ดเข้าไปจากนั้นให้คลิกนะครับคำว่าล็อกอินนะครับนี่เป็นขั้นตอนที่นักเรียนหลายคนคุ้นอยู่แล้วครับพอคลิกแล้วมันจะเข้ามาที่หน้าต่าง LINE Notify อีกครั้งหนึ่งแต่มันจะมีชื่อของเราปรากฏชื่อที่เราใช้เป็นชื่อ LINE ครับของเราปรากฏตรงนี้ของครูก็จะเป็นดานัทสบายใจ _ e นะครับปรากฏตรงนี้นะครับขั้นต่อไปก็ให้เราคลิกตรงชื่อเรานี่แหละนะครับดานัทสบายใจ_ e ตัวเนี้ยคลิกบางLINE Notify บางคนเป็นภาษาไทยครับก็จะง่ายตรงเนี้ยก็เข้ามาคำว่า My Page ภาษาไทยก็คือหน้าของฉันนะครับคลิกที่ My Page ตัวนี้นะครับพอคลิกนะครับเข้าไปนะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้าต่าง LINE Notify ตัวนี้นะครับมันจะมีหัวข้อให้สังเกตว่า Connect Service หรือถ้าแปลเป็นไทยคือบริการการเชื่อมต่อนะครับให้เลื่อนมาล่างสุดนะครับล่างสุดนี่ตรงนี้เลยนะครับจะเจอคำว่านะครับ Generate Access Token วงเล็บ forDeveloper คือนักพัฒนาโปรแกรมนะครับในการที่จะเอารหัส Access Token ตรงนี้เอาไปเขียนโค้ดพัฒนาโปรแกรมในการสร้างการแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify ถ้าเป็นภาษาไทยรู้สึกว่าจะเป็นคำว่าออกจาก Token นะจากนั้นให้มาคลิกที่คำว่า Generate Token นะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็คือออกจาก Token ตรงนี้คลิกคำว่า generate token นะครับถ้ามีคอมพิวเตอร์นะครับหรือมีสมาร์ทโฟนก็ลองทำตามได้เลยนะครับพอคลิกเข้าไปนะครับมันจะเจอหน้าต่างตัวนี้นะครับดูด้านบนสุดนะครับถ้าเป็นภาษาไทยมันจะง่ายเลยนะครับมันจะเป็นคำว่า please enter นะครับ a token name นะครับเอาแค่นี้ a token name นะครับ token name คือชื่อนะครับที่อยู่บนเป็นหัวข้อการแจ้งเตือนของเรานะครับครูตั้งชื่อเป็นชื่อครูชื่อดานัทแต่ถ้าในตัวโครงงานการแจ้งเตือนครูตั้งชื่อเป็นภาษาไทยว่าดานัทอ่ะเช่นครูตั้งชื่อเป็นภาษาไทยว่าดานัทอย่างนี้นี่ครับตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อให้เรารู้ว่าเป็นข้อความแจ้งเตือนของเรานะครับจากนั้นให้มานะครับที่ช่อง select a chat to send notification นะครับก็คือมาเลือกแชทของเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นแชทส่วนตัวหรือกลุ่มในที่นี้คุณเลือกอะไรครับคุณเลือกกลุ่ม ABU วังไกลกังวล61ไอ้กลุ่มนี้คือกลุ่มที่นะครับเป็นกลุ่มนักเรียนที่ครูเป็นที่ปรึกษาสร้างหุ่นยนต์อาชีวศึกษานะครับตรงนี้นะครูยกตัวอย่างตรงนี้นะครับทำไมยกตัวนี้ครับเพราะมันเป็นตัวอักษรตัวแรกครับมันขึ้นมาก่อนนะครับพอตั้งชื่อนะครับ name token หรือ token name แล้วเลือกกลุ่มแชทนะครับ LINE ของเราแล้วนะครับก็ให้นักเรียนคลิกคำว่านะครับแท็บ4

ขียวนี่ครับคลิกคำว่า generate token หรือออกจาก token นะครับได้เป็นภาษาไทยพอคลิกออกมาแล้วนะครับมันจะมาที่หน้าต่างตรงนี้ครับก็เราจะได้เลยครับ token ของเรานะครับ your token ตรงนี้คือรหัสครับนักเรียนทั้งหมดเลยครับคือรหัส token มีไว้ทำไมมีไว้ในการนำไปสร้างนะครับโครงงานการแจ้งเตือนนะครับซึ่งวัตถุประสงค์หลักนะครับที่ครูเอาไลน์ notify มาสอนนะครับก็คือเราจะใช้ประยุกต์ร่วมกับไอ้บอร์ดสมองกลฝั่งตัวไอ้พวกไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ต่างๆเนี่ยเพื่อจะแจ้งเตือนข้อความผ่านไลน์นะครับตรงนี้พอตรงนี้นะครับเราควรจะ copy ไว้โดยคลิกที่ copy นะครับหรือเรา copy แล้วเอาไปวางไว้ในหน้าโน้ตแพดหรือหน้า Word ก็ได้ในกรณีที่เราจะเอาจะนำไปใช้นะครับเอาคลิกที่ copy ตรงนี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการเขาเรียกการขอ exit token นะครับเสร็จสิ้นขั้นตอนการขอ exit token ซึ่งมันไม่ได้ยากเลยนะครับนะมันมีไม่กี่ขั้นตอนไอ้ line notify เนี่ยเขาออกแบบมาให้ทุกคนนะครับให้ user เนี่ยใช้งานง่ายอยู่แล้วพอทำการออกจาก token แล้วมันจะขึ้นข้อความนี่ครับ welcome to line notify นะครับเราได้เชื่อมต่อกับ line notify แล้วแล้วมี line notify นี่เป็นเพื่อนแล้วนะครับ let's connect with web service นะครับนี่ก็มีการ connectพร้อมใช้งานนั้นเรียบร้อยนะครับบอกด้วยครับมีการออกจากโทเค็นมีข้อความตรงนี้ไว้นะครับครูวิเคราะห์เองว่าเพื่อจะเป็นการเตือนว่ามีใครเข้ามาในไลน์เพื่อจะเอาโทเค็นเราเอาไปสร้างนะครับโครงงานหรือเอาไปใช้อะไรนะครับเมื่อเราเรียนรู้นะครับในเรื่องของไลน์โนติฟายนะครับซึ่ง line notify เนี่ยเรียนรู้เพื่อจะสร้างนะครับโครงงานการแจ้งเตือนต่างๆผ่าน LINE ครับคำว่าแจ้งเตือนผ่าน LINE เนี่ยก็คือเราสามารถแจ้งเตือนข้อความผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั่นเองเพราะฉะนั้นเราสามารถมีการแจ้งเตือนได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็แจ้งเตือนได้ในกลุ่มที่เราตั้งแชท LINE นั่นเองนะครับคราวนี้ครูจะมาทดสอบการแจ้งเตือนผ่านไลน์ด้วยซอฟต์แวร์หรือว่าแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Postman Post แปลว่าบุรุษไปรษณีย์นะครับนั่นที่ชื่อว่า Postman นักเรียนสามารถดาวน์โหลดนะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับโดยเข้าไปใน Google แล้วพิมพ์ว่า Postman เลย Postman เลยนะครับพอเข้าไปแล้วมันจะขึ้นมาที่หน้านี้นักเรียนง่ายๆครับคลิกที่ดาวน์โหลดเลยนะครับคลิกที่ดาวน์โหลดเลยนะครับตรงนี้นะครับพอคลิกที่ดาวน์โหลดนะครับมันจะมีให้เราเลือกว่าต้องการดาวน์โหลดกี่บิตนะครับ32บิตหรือ64บิตตรงนี้นักเรียนรู้อยู่แล้วจากนั้นก็ทำการอินสตอลลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยนะครับตรงนี้ก็คือซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Postman ซึ่งเราจะมาทดลองนะครับการสร้างข้อความการแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify กันนะครับวันนี้มาดูการใช้งานนะครับซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Postman กูใช้คำว่าซอฟต์แวร์นะครับเพราะอยู่ในคอมพิวเตอร์นะที่ชื่อว่า Postman กันมีขั้นตอนการทำยังไงบ้างนะครับคราวนี้เราเข้ามาหน้าต่างครับของแอปพลิเคชัน Postman นะครับเรามาดูนะครับรายละเอียดว่า Postman เนี่ยมันใช้งานกันยังไงจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยนะครับแต่เราดูเห็นว่ามันมีข้อความมีเมนูอะไรมากมายเลยมันใช้เราทดสอบใช้ไม่กี่เมนูนะครับแอปพลิเคชัน Postman เนี่ยเอาไว้สำหรับนะครับการทดสอบนะครับการแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify เพื่อให้นักพัฒนาเนี่ยเอาไปพัฒนาโปรแกรมต่อไปนะครับวันนี้มาใช้งานอย่างไรมาดูนะครับอันแรกเลยนะครับในแท็บที่ครูชี้อยู่ตรงนี้นะครับปกติแล้วมันจะเป็นข้อความคําว่า GET หรือว่า GETนะครับให้เราคลิกนะที่แท็บบาร์ตรงนี้แล้วเปลี่ยนเป็นคำว่า post นะครับ post นะครับพอคลิกตรงนี้มันก็จะขึ้นข้อความคำว่า post ตรงนี้นะครับ
เอาง่ายๆนะครับง่ายๆคลิกนะครับแท็บบาร์ตรงนี้เราเลือกเปลี่ยนจากเกตเป็นโพสนะครับคงไปช้าๆนะครับจากนั้นให้พิมพ์นะครับลิงก์ตรงนี้นะครับก็คือ http นะครับ s นะครับ colon backslash backslash นะครับ notify นะครับขีด api .line นะครับ .me นะครับ backslash api

ไป copy ไปเสิร์ชหาใน Google ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเลือกเปลี่ยนจากเก็ตเป็นโพสต์แล้วทำยังไงต่อนะครับมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับทันนะครับสำหรับนักเรียนที่กำลังปฏิบัติตามอยู่นะครับต่อไปครับให้เรามาคลิกนะหัวข้อที่ชื่อว่า header ตัวนี้นะครับช้าๆนะครับคลิกหัวข้อที่ชื่อว่า header ตัวนี้นะครับพอคลิกหัวข้อที่ชื่อว่า header ตัวนี้มันจะมีนะครับแท็บที่ชื่อ key ใช่ไหมครับแท็บที่ชื่อว่า key นะครับให้พิมพ์คำว่า authorization นะครับ authoriza นะครับ tion นะพิมพ์ไม่ถูกนะครับถ้าพิมพ์ถูกมันจะขึ้นเครื่องหมายถูกให้ตรงนี้นะครับต่อมานะครับในแท็บที่ชื่อว่า value value นะครับ valueให้พิมพ์คำว่า bearer b e a r e r นะครับแล้วก็ตามด้วยนำ exit token นะครับนำ exit token นะครับที่เรานะครับได้จากการขั้นตอนการขอ exit token เมื่อสักครู่นะครับเอามา copy วางแต่ถ้านักเรียนลืมนะครับ copy exit tokenนักเรียนก็เข้าไปล็อกอินนะครับตามขั้นตอนที่ครูสอนมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตย้อนนะครับกลับไปในการขอ exit token นะในส่วนที่สำคัญนะครับขออนุญาตย้อนสไลด์นะครับก็คือในส่วนนี้นะครับสักครู่นะครับตรงนี้ที่เราเข้ามาในไลน์ notify นะครับล็อกอินอีเมลชื่อเราเข้ามาที่ My Page หรือหน้าของเรานะครับจากนั้นเข้ามาที่นะครับหน้าที่ชื่อว่า Connect Service ตัวนี้เลื่อนมาแถบล่างสุดเห็นไหมครับครูไปไว้นิ่งนะเริ่มมาแถบล่างสุดที่เขียนว่า Generate Token หรือถ้าเป็นภาษาไทยนะครับมันจะชื่อว่านะครับออกจากท็อกเค็นนะครับจากนั้นก็จะเข้ามาที่หน้านี้ก็ให้เราตั้งชื่อข้อความแจ้งเตือนนะครูตั้งชื่อเป็นดานัทแล้วก็เลือกกลุ่มแชทไลน์ของเราเราเข้ามานะครับในหน้านี้ครับเราเลือกกลุ่มแชทไลน์ของเราครูเลือกที่ ABU วังไกลกังวล61นะครับพอเลือกกลุ่มแชทไลน์เราเสร็จแล้วให้คลิกคำว่า generate token นะครับหรือว่าออกจาก token เราก็จะมาหน้าตรงนี้นะครับได้ your token ของเราก็คลิก copy พอ copy เสร็จนะครับครูก็ย้อนกลับมาในเนื้อหาเลยนะครับขออนุญาตย้อนนิดนึงนะครับเอามาวางที่ไหนครับเอามาวางเนี่ยครับที่นะครับเอามาวางที่ value ตรงนี้ต่อจาก bearer นะครับแล้วก็คลิกขวา page หรือก็วางได้เลยนะครับตรงนี้เป็นนะครับเป็น token ของเรานั่นเองนะครับตรงนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับมาดูนะครับขั้นตอนต่อไปยังไงต่อนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเรานะครับก็มาเลือกที่หัวข้อที่ชื่อว่า body นะครับที่ครูขีดเส้นใต้นะครับ body พอคลิกคำว่า body นะครับมันจะขึ้นแถบที่ชื่อว่า key นะครับให้เราพิมพ์คำว่า message นะครับ message นะครับพิมพ์ถูกต้องเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับมันก็จะขึ้นเครื่องหมายถูกตรงนี้ให้นะครับขั้นต่อไปนะครับในแท็บที่ชื่อว่า value นะครับให้เราพิมพ์ข้อความที่เราต้องการจะให้ส่งไปแจ้งเตือนใน LINE Notify ของเราตรงนี้ครูพิมพ์คำว่าทดสอบนะเวลาเรียนพิมพ์คำว่าอะไรก็ได้นะครับตรงนี้
นะครับพอ

เสร็จสิ้นแล้วตรงนี้นะครับง่ายๆครับต่อไปเรากดเซ็นได้เลยนะครับกดเซ็นได้เลยนะครับพอกดเซ็นเสร็จมันจะมีนะครับโค้ดเนี่ยที่ขึ้นมาตรงนี้ครับมันจะมีโค้ดที่ขึ้นมาตรงนี้ซึ่งเป็นโค้ดที่ตรวจสอบว่านะครับงานการทดสอบการแจ้งเตือนผ่านไลน์ดูดไฟของเราใช้โอเคนะครับก็คือมันจะขึ้นคำว่าเมสเซจโอเคนั่นเองนะครับพอคลิกเซ็นแล้วนะครับมันก็จะมีข้อความแจ้งเตือนผ่านกลุ่มไลน์นี่ครูนะครับแคปหน้าจอนะครับโทรศัพท์ของครูนะครับตรงนี้ครับก็จำกลุ่มที่ครูตั้งได้ไหมครับก็คือ AVU นะครับวังไกลกังวล61นะครับแล้วก็จะมีข้อความนะครับนี่ครับหัวข้อครูตั้งชื่อว่าครูดานัทก็ขึ้นหัวข้อคำว่าทดสอบบอกเวลาด้วยครับนี่ครูทดสอบเมื่อเวลา 9:27 นาทีนะครับเห็นไหมครับนี่คือการทดสอบการสร้างการแจ้งเตือนผ่านไลน์ Notify ผ่านแอปหรือผ่านซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Postman เราได้อะไรนะครูขอย้อนเราได้อะไรจากการสร้างนะครับงานการแจ้งเตือนผ่านไลน์ตรงนี้ได้บ้างสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตและรับรู้คือเราใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางเป็นช่องทางในการส่งข้อความเมื่อเราสามารถส่งข้อความนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถสร้างการแจ้งเตือนได้ทุกที่ทุกเวลาตราบใดที่บริเวณที่เราแจ้งเตือนนั้นมีอินเทอร์เน็ตมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi หรือว่าสายหรือว่าแลนนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นมันจะต่อยอดในการสร้างงานการแจ้งเตือนต่อๆไปนะครับงานที่ชื่อว่างานการแจ้งเตือน LINE Notify ยกตัวอย่างเช่นแจ้งเตือนภัยผู้บุกรุกบ้านผ่าน LINE Notify นะครับเราก็อาจจะเอาเซ็นเซอร์นะครับตรวจจับผู้บุกรุกไปติดไว้ที่หน้าประตูบ้านเรานะครับแล้วก็เชื่อมต่อเซ็นเซอร์ตัวนั้นเข้ากับอินเทอร์เน็ตเขาว่าเข้ากับอินเทอร์เน็ตตัวนี้มันเข้ากับอะไรนะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรงนะครับหรือเข้ากับบอร์ดนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับครูนั้นครูจะสอนให้มันเชื่อมต่อกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพราะว่ามันเป็นรายวิชาเทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัวครูจะเน้นย้ำในการใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพราะนั้นไอ้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้น่าสนใจมากมันเป็นตระกูล Arduino นะครับแต่มันสามารถเชื่อมต่อการใช้งานนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถประยุกต์ใช้กับ LINE Notify ในการแจ้งเตือนภัยต่างๆได้นะครับตรงนี้สิ่งที่เราได้ไอตัวที่ครูพูดนี่แหละคือตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเป็น Arduino นะครับ ESP8266 Node MCU Key12E นี่ชื่อเต็มของมันจริงๆแล้วมันแยกอยู่2 ส่วนนะครับก็คือบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ชื่อว่า Arduino ซึ่งก็น่าจะมีความเข้าใจพอสมควรนะครับเพราะครูสอนตั้ง9รุ่นนะครับแล้วก็มันเอาที่สำคัญมันเอาโมดูลไวเชื่อมต่อ Wi-Fi ก็คือตัวนี้ครับ ESP8266 ตัวนี้นะครับเอามานะครับเชื่อมต่ออยู่ในบอร์ดนะครับArduino ตัวนี้ด้วยก็คือตัวนี้ครับตัวสี่เหลี่ยมตัวเนี้ยนะครับตัวนี้ครับเขียนให้ใหญ่หน่อยนะครับตัวเล็กนิดเดียวเองนะครับพอเอามาผนวกกับ Arduino ซึ่งสามารถเขียนโค้ดได้ง่ายนะครับเป็นแบบ Open Source แล้วมันก็ยิ่งง่ายต่อการนำไปเอาไปพัฒนาในการนะครับใช้ Arduino เนี่ยแจ้งเตือนข้อความผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านไลน์หรือควบคุมงานผ่านไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับหรือผ่านสมาร์ทโฟนซึ่งสมาร์ทโฟนมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาอยู่แล้วคราวนี้เรามาทำความรู้จักนะครับ Arduino นะครับ ESP8266 Node MCU Key12E ตัวนี้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับมันมีกี่รุ่นนะครับมีการเลือกการใช้งานอย่างไรนะครับ

เรามาเรียนรู้ที่โมดูลนะครับ Wi-Fi นะครับที่ชื่อว่า ESV8266 มีพัฒนาการมาหลายรุ่นนะครับมาเริ่มจากรุ่นที่1รุ่นแรกเลยนะครับก็คือจะเป็น ESP01 ก็อย่างที่นักเรียนเห็นในรูปรุ่นก่อนหน้านี้ก็คือเรียนรู้ไว้นะครับเรียนรู้ไว้ว่ามันมีที่มาไงแต่ปัจจุบันก็ให้ใช้เบอร์ปัจจุบันที่ครูบอกเนี่ยง่ายที่สุดนะครับมีราคาไม่แพงนะครับก็เป็นบอร์ด Wi-Fi นะครับเป็นโมดูล Wi-Fi นะครับก็จะมีขาต่อใช้งานนะครับดังนี้ครับมีขา IX Receiver คือรับข้อมูลนะครับ VCC ไฟเลี้ยงนะครับขา GPIO นะครับขานะครับในการเป็น input output นะครับในการนำไปใช้งาน GPIO นะครับมีอยู่นะครับ2ขาตรงนี้แล้วก็มีขา TX นะครับTransmitter ส่งสัญญาณนะครับมีขากราวนะครับมีขารีเซ็ตทั่วๆไปนี่คือ ESP01 มาดูคุณสมบัติพื้นฐานของ ESP01นะครับ ESP01 นะครับเป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้ก็คือใช้ในการเรียนรู้นะครับโมดูล Wi-Fi เบื้องต้นนะครับเหมาะสำหรับนำไปใช้ในโปรแกรมขนาดเล็กเพราะว่ามันมีขนาดเล็กนะครับแล้วก็ขาต่อใช้งานได้ไม่มากนะครับมีขาทั้งหมด8ขานะอย่างเมื่อที่ครูอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้โมดูลนี้ทำงานช้านะครับถ้ามีการเขียนโปรแกรมหลายๆบรรทัดเพราะนั้นมันเหมาะกับการทำงานที่โปรแกรมที่มีขนาดเล็กๆเช่นการแจ้งเตือนผ่านไลน์นี่ก็นะครับเป็นโมดูลที่สามารถมาประยุกต์ใช้ได้นะครับเพราะเขียนโปรแกรมไม่ซับซ้อนอันนี้คือขาต่อใช้งานครับทั้ง8ขาของ ESP01 ครับรุ่นต่อมานะครับมันจะเป็น ESP03 นะครับอันนี้มี02ครับจะเป็น ESP03 ก็ลักษณะก็เป็นอย่างที่เห็นครับพัฒนาขึ้นมามีขาต่อใช้งานมากขึ้นสังเกตว่าเมื่อสักครู่นี้มี GPIO คือขา input output ต่อแค่2ขาแต่นี่เพิ่มขึ้นมาครับนะครับมีเพิ่มขึ้นมา1ขา2ขา3นะครับ4ขา5ขา6ขานะครับขาต่อใช้งานก็เพิ่มขึ้นมานะครับคุณลักษณะนะครับของ ESP03 นะครับเป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้เช่นเดียวกันนะครับก็เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในโปรแกรมขนาดเล็กๆมีขาทั้งหมด14ขามีขาเพิ่มขึ้นมากว่า ESP02 ซึ่งมีอยู่8ขานะครับใช้งานได้13ขานะครับมีขาสำหรับสายอากาศคือขา14สายอากาศตรงไหนครับตรงนี้ครับขา14มันจะเป็นขาสายอากาศครูย้อนกลับมาคือตัวนี้ครับนี่ครับเป็นนะครับลายทองแดงที่ขดเป็นรูปทำหน้าที่เป็นสายอากาศรับส่งสัญญาณ Wi-Fi นะครับอันนี้ไปตรงนี้นะครับตรงนี้คราวนี้คือขาต่อใช้งานของ ESP03 นะครับซึ่งมีอยู่14ขาใช้ได้13ขานะครับต่อมาครับข้ามานะครับรุ่นที่3เป็น ESP07 เลยครับสังเกตว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นนะครูขอย้อนไป ESP03 นะครับเห็นไหมครับขนาดดูนะครับมีขนาดใหญ่ขึ้น ESP07 นะครับมาดูคุณสมบัติก็มากขึ้นตามไปด้วยนะครับ ESP07 นะครับเป็นโมดูลที่มีแผ่นเหล็กครอบป้องกันย้อนให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับก็คือแผ่นนี้ครับเนี่ยครับแผ่นเหล็กนะครับเนี่ยแผ่นนี้ทั้งแผ่นเลยนะครับมีแผ่นเหล็กครอบป้องกันนะครับป้องกันอะไรครับป้องกันสัญญาณรบกวนนั่นเองมีขาเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น16ขานะครับมีขา GPIO นะครับ
ที่ใช้งานได้7ขาก็คือขา input output นั่นนะครับคือขา2ขา4ขา5ขา12ขา13ขา14แล้วขา16ซึ่งการนำไปใช้งานเราดู data sheet ประกอบได้นะครับตรงนี้ขาทั้ง7ขาเหล่านี้สามารถใช้งานเป็นดิจิตอลนะครับ input output ได้นะครับสำคัญนะครับเป็นดิจิตอล input output นะครับตรงนี้นะครับขา TX ก็คือขา transmitter คือขาส่งสัญญาณขา RX ก็คือขา receiver ขารับสัญญาณครับเป็นขาสำหรับต่อ serial port นะสำหรับต่อ serial port ก็คือการสื่อสารกันแบบอนุกรมคือสื่อสารกันด้วยสายสัญญาณนะครับเส้นเดียวนะครับตรงนี้ขา GPIO 0สำหรับเลือกโหมดนะครับก็คือเลือกโหมดการทำงานนะครับขา GPIO 15ต่อลงกราวไว้เสมอในการใช้งานแสดงว่าขาตรงนี้นะครับไม่สามารถนำไปต่อเป็น input output ได้แล้วเพราะมันต้องต่อลงกราวนะครับขา GPIO 15ต่อลงกราวไว้เสมอนะครับนะครับขา CH_PT ต่อไฟบวกนะครับตรงนี้เพราะว่าในการนำโมดูลนะครับตรงนี้ ESP 07ไปใช้เนี่ยเราจะต้องเชื่อมต่อขาดต่างๆในการใช้งานเองไม่ว่าจะต่อกาวต่อไฟเลี้ยงนะครับหรือต่อขารับส่งสัญญาณในการสื่อสารต่างๆนะครับคือรูปร่างเงินเต็นของ ESP 07นะครับต่อมานะครับในตัวปัจจุบันตัวที่มันแปะนะครับหรืออยู่ในโหนด MCU นะครับก็คือ ESP 12นะครับESP 12มาดูนะครับนี่ครับสังเกตว่ามันก็จะมีโลหะครอบนะครับไหมครับมีโลหะครอบเหมือน ESP 07เลยนะครับตรงนี้ก็คือส่วนของแอนเทนนาหรือว่าสายอากาศนะครับตรงนี้กูชี้นะครับส่วนของสายอากาศนะครับขาต่อใช้งานนะครับก็มีอย่างที่นักเรียนเห็นนะครับขาที่เขียนว่า GPIO เนี่ยก็ใช้เป็นขา input output ได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับมาดูคุณสมบัตินะครับนะครับดูคุณสมบัติของ ESP 12นะครับก็คุณสมบัติเหมือน ESP 07นะครับแต่พัฒนาขึ้นมานะครับก็พัฒนาขึ้นมาแล้วก็นำมานะครับมาเชื่อมต่อกับบอร์ด Arduino เป็นโหนด MCU นั่นเองส่วนด้านบนนี้ก็คือโมดูลนะครับ Wi-Fi ESP 12นะครับนะตัวด้านบนส่วนด้านล่างทั้งหมดก็คือเป็นบอร์ด Arduino ตัวนี้ครับนี่คือชิปไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino นะครับไม่ว่าจะแล้วแต่ว่าใช้ตัวไหนเป็น Atmega 328นะครับหรือที่ครูสอนผ่านมาตรงนี้นะครับตรงนี้คือเป็น Arduino ด้านบนเป็น Wi-Fi นั่นเองผนวกกันเป็นบอร์ดเรียกว่าโนด MCU มันก็จะแบ่งเป็นโนด MCU เวอร์ชั่น1เวอร์ชั่น2เวอร์ชั่น3นะครับก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับโนด MCU คืออะไรนะครับโนด MCU ก็คือแพลตฟอร์มที่ใช้ในการสร้างโปรเจกต์ Internet of Things IoT นะครับ Internet of Things คืออะไร Internet of Things ก็คือการเชื่อมโยงระบบควบคุมนะครับหรืองานคอนโทรลเลอร์ต่างๆเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตทำให้เราสามารถควบคุมหรือว่าแจ้งเตือนต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลาโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางนะครับแล้วก็ใช้อาจจะใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับหรือใช้สมาร์ทโฟนในการรับการแจ้งเตือนหรือแม้กระทั่งในการสั่งการนะครับตรงนี้คือคำว่า Internet of Things นะครับประกอบไปด้วยในบอร์ดโนด MCU เนี่ยจะประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเรียกว่า Development Kit นะก็คือส่วนของตัวบอร์ดนั่นเองครับย้อนนะครับคือตัวเนี้ยเขาเรียกว่าทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่า development kit นะตัวบอร์ดเนี่ยนะครับเขียนโปรแกรมควบคุมได้เชื่อมต่อ Wi-Fi เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
ส่วนที่สองนะครับส่วนแรกนะครับส่วนที่สองคือเป็นส่วนของเฟิร์มแวร์ก็คือซอร์สโค้ดนั่นเองหรือซอฟต์แวร์ที่อยู่ในบอร์ดนะซอฟต์แวร์ที่ไม่ว่าจะเป็นนะครับการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับการรับการเขียนโปรแกรมอัปโหลดลงไปต่างๆนานานี่ก็คืออยู่ในซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นที่สำคัญเป็นระบบอะไรครับ Open Source นะครับโปรยาตเป็นระบบ Open Source Open Source คืออะไรเป็น Source Code ที่มีผู้พัฒนาแล้วก็แชร์กันนะครับในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นมันจะมีนักพัฒนาที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลาเราสามารถนำมาใช้นะครับอัปโหลดมาแล้วก็มาปรับมาพัฒนาแล้วสามารถเผยแพร่แลกเปลี่ยนนะครับตรงนี้สามารถเขียนโปรแกรมนะครับได้หลายภาษานะครับเช่นภาษานะครับ LAU นะครับหรือภาษาที่เราเขียนคือภาษา C++ นะครับลักษณะเด่นที่สุดก็คือมาพร้อมกับโมดูล Wi-Fi ESP8266 นะครับตัวไหนครับคือตัวนี้นี่ครับที่อยู่ด้านบนนี้นะเป็นหัวใจสำคัญในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นหัวใจสำคัญในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเลยนะครับนี่ก็คือขาต่อใช้งานนะครับเป็น data sheet ขาต่อใช้งานของโนด MCU นะครับก็ให้สนใจที่เป็นไฮไลท์สีเหลืองๆมันก็คือขา GPIO input output ที่เรานำไปใช้งานมันจะแตกต่างกับบอร์ด Arduino นิดนึงตรงที่ว่าขาต่อใช้งานเนี่ยมันจะเขียนเป็นนะครับ D นะครับเช่น D0 D4 นะครับมันจะเขียนเป็น D นะครับเพราะนั้นกันในการเขียนโค้ดเราไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขเพื่อระบุขาโดยตรงเหมือน Arduino ได้แต่สามารถนะครับเทียบขาได้นะครับมันจะมีข้อมูลในการเทียบขาอยู่นะครับตรงนี้ก็ขาที่เป็นสีเหลืองนะครับก็จะเป็นนะครับเป็นขา input output ที่เรานำไปนะครับใช้งานได้เพราะฉะนั้นโนด MCU นะครับส่วนใหญ่แล้วนำไปใช้งานในโครงงานที่เหมาะสมที่สุดก็คือโครงงานที่นะครับสั่งงานด้วยอินเทอร์เน็ตหรือสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนเพราะนั้น inputส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเซ็นเซอร์ไม่กี่ตัวแล้วก็รับอินพุตในการสั่งงานนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตหรือผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่น Blink เช่น Line นะครับเป็นต้นนะครับตรงนี้นะครับนี่คือโนด MCU คราวนี้มาดูโครงงานนะครับโครงงานที่เราเอาโนด MCU มาประยุกต์ใช้งานเพื่อจะเห็นคุณสมบัติโดดเด่นของมันก็คือสามารถทำโครงงานที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนในการสั่งการควบคุมหรือแจ้งเตือนต่างๆได้โครงงานแรกนะครับก็คือเป็นโครงงานนะครับเพื่อการศึกษานะครับอย่างง่ายคือการควบคุมครับการเปิดปิดหลอด LED นะครับด้วย Blink application Blink application คืออะไรBing application ก็คือแอปพลิเคชันที่เราดาวน์โหลดแล้วติดตั้งไว้ในโทรศัพท์มือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือ Android นะครับเดี๋ยวหน้าตา Bing เนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวครูจะมีให้ดูด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของ Bing ก็จะสอนในตอนต่อไปนะครับก็จะรู้รายละเอียดว่า Bing เนี่ยมันใช้งานอย่างไรมาดูวงจรนี้ง่ายๆก็คือมี Node MCU ต่อกับนะครับโหลดตัวเดียวก็คือหลอด LED นะครับต่อหลอด LED นะครับตรงนี้ขออนุญาตนะครับขออนุญาตลบนะครับต่ออยู่กับหลอด LED ตรงนี้นะครับซึ่งก็ต่ออยู่กับขานะครับตรงนี้นะครับ GPIO4 นะครับต่ออยู่ที่ขา GPIO4 นะครับซึ่ง GPIO4 เนี่ยมันก็จะตรงอยู่กับ D4 นั่นเองนะครับขา D4 อีกขาหนึ่งของ LED ก็ต่อลงกราวนะครับโครงงานนี้นะครับก็คือนะครับถ้าเรากด
นะครับปุ่มในบลิงนะครับเราก็จะสามารถควบคุมให้หลอด LED เนี่ยติดดับได้นะครับนะไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนก็ตามข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งโมดูลนะครับหรือว่าบอร์ดโนด MCU ตัวเนี้ยต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต Wi-Fi เท่านั้นนะครับถ้าเราจะทดสอบง่ายๆคือใช้ฮอตสปอตโทรศัพท์ของเราก็ได้นะครับตรงนี้คราวนี้มาดูโค้ดครับโค้ดเอาที่ส่วนที่เราปรับประยุกต์ใช้เบื้องต้นแล้วกันนะครับส่วนแรกๆเนี่ยเป็นส่วนของการคอนฟิกค่าต่างๆนะครับคอนฟิกค่าต่างๆให้มันเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ให้มันเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Bing ในโทรศัพท์นะครับก็สังเกตพวกนี้คือ copy นะครับเอามาต่อได้เลยนะครับเอามาใช้ได้เลยสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนนะครับดูนะครับสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนนะครับก็คือตัวนี้ครับAUTH นะครับ AUTH นะครับที่เป็นเครื่องหมายตรงนี้เครื่องหมาย X ตรงนี้ซึ่งมันจะได้ก็ต่อเมื่อเราซิงค์อินนะครับใช้เข้าไปใช้แอปพลิเคชัน Bing ในโทรศัพท์มือถือของเราในสมาร์ทโฟนของเรามันก็จะส่ง AUTH ตัวนี้นะครับมาที่อีเมลของเราเราก็ก๊อป AUTH ตรงนั้นมา copy มาวางตรงนี้นะครับมันได้มาจากอีเมลนะครับขออนุญาตเขียนนะครับตัวนี้ได้มาจากอีเมลของเราไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือ Gmail ก็ตามนะครับผ่านการซิงค์อินนะครับผ่าน Bing นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเราก็จะเรียนในเรื่องของ Bing ในตอนต่อไปอีกทีนึงนะครับแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนนะครับทั้ง3ตัวตรงนี้ง่ายๆเลยนะครับตัวแรกนะครับเป็นนะครับเป็น AUTH นะครับก็คือตัว AUTH ที่เราได้มาจากอีเมลตอนเราซิงค์อินเข้าไปใช้แอปพลิเคชัน Bing นะครับนั่นเองครับส่วนที่2นะครับก็คือชื่อ Wi-Fi ของเราหรือชื่อฮอตสปอตของเราส่วนที่3ก็คือนะครับก็คือพาสเวิร์ดของฮอตสปอตหรือพาสเวิร์ดของ Wi-Fi ที่เราใช้และอีกส่วนหนึ่งส่วนที่3นะครับส่วนที่3จริงๆแล้วก็จะเป็นส่วนของโค้ดต่างๆนะครับที่เราไปใช้ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็ได้สอนในเรื่องของนะครับการประยุกต์ใช้นะครับตัวนะครับโนด MCU นะครับซึ่งเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify ได้นะครับซึ่งครูจะเอาเนื้อหาเนี้ยสอนในตอนถัดไปนะครับซึ่งน่าสนใจมากนะครับวันนี้ก็หมดเวลาในการสอนนะครับในตอนที่นะครับ13แล้วนะครับเราเรียนต่อกันในตอนที่14นะครับซึ่งเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างจะน่าสนใจอย่างยิ่งก็ฝากนักเรียนติดตามรับชมด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาในการสอนแล้วผมครูดานัทสบายใจขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักซ์ส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกใน

ที่งานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีนักศึกษาครูชื่อสมบูรณ์เนียมกล่ำวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกตัวหนึ่งก็คือ IC Regulator ซึ่งมีหลายแบบหลายชนิดด้วยกันซึ่งเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันนะทั้งหมดนะเพราะว่าเราจะต้องนำเอาไปใช้ประกอบในการสร้างวงจรควบคุมกำลังไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเป็นแบบอนาล็อกหรือดิจิตอลก็ตามนะเพราะฉะนั้นไฟที่จะเลี้ยงแผงวงจรนี้ก็ได้มาจาก IC Regulator นี่แหละเพราะนั้นรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะ IC Regulator ตัวแรกที่เราจะต้องรู้จักแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ก็คือ IC LM317 LM317 นี่มีหลายบอดี้ตามรูปในสไลด์นี่ก็คือ TO220 ตัวแรกบนซ้ายนะของจอแล้วก็ตัวล่างขวานี่เขาเรียกว่าแบบจานบินแบบจานบินนี้สามารถรับกระแสได้ถึง3แอมป์นะเต็มที่เลยส่วนซ้ายบนนั้นรับกระแสหรือจ่ายกระแสได้แค่ไม่เกิน1แอมแปร์ส่วนซ้ายล่างนะซ้ายล่างนี้เขาเรียกว่า SMD คือ Surface ก็คือบัตรีลงในแผงวงจรไม่ต้องมีรูสำหรับเจาะสำหรับตัวบนซ้ายและขวานี่เป็นอุปกรณ์กับประเภทมีขาเขาเรียกว่าเพลทูโฮอุปกรณ์พวกนี้ในแผงวงจรจะต้องมีรูแล้วก็เราเสียบเข้าไปแบตเตอรี่ยึดส่วนล่างซ้ายนี่เป็นอุปกรณ์ประเภทเขาเรียกว่าอุปกรณ์ไร้ขาเพราะฉะนั้นเขาจะแบตเตอรี่แปะลงไปที่แผงวงจรเลยไม่ต้องเจาะรูกันก็เหมาะสมกับคนละอย่างถ้าต้องการเล็กกระทัดรัดก็ต้องใช้รูปแบบที่ด้านล่างซ้ายนี้ส่วนถ้าเกิดต้องการจะสร้างเรกูเลเตอร์ที่สามารถจ่ายกระแสมากๆก็ต้องใช้แบบจานบินคือล่างขวานั่นนะแบบจานบินนี้เป็นตัวโลหะแต่ว่าสามารถนำกระแสได้3แอมป์ขึ้นไปตัวนี้ใช้สำหรับจ่ายกระแสสูงๆนะแต่ว่าต้องมีเครื่องระบายความร้อนให้มันเพราะว่ามันทำงานเป็นแบบลิเนียการทำงานแบบลิเนียเนี่ยความร้อนจะสูงมากเพราะฉะนั้นเครื่องระบายความร้อนจึงจำเป็นต้องใช้นี่ก็เช่นเดียวกันนะเนี่ยรูปแบบมันก็จะเป็นแบบนี้ที่มีขายตามท้องตลาดมีทั้งอุปกรณ์มีขาแล้วก็อุปกรณ์ไร้ขาแบบนี้ตามที่เห็นเนี่ยคราวนี้มาดูบล็อกการทำงานกันบล็อกการทำงานก็จะประกอบด้วยภายในตัวชิปจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีบล็อกการทำงานอย่างตามที่เห็นนี่เราไม่จำเป็นจะต้องเรียนรู้มันมากเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะโมดิฟายหรือไม่สามารถที่จะสร้างมันให้เหมือนแบบนี้ได้วงจรมันสลับซับซ้อนสู้เราเอาชิปซื้อชิปมาตัวหนึ่งที่มีฟังก์ชันแบบนี้มาใช้เราก็สามารถใช้งานมันได้แล้วถ้าจะพูดโดยย่อๆฟังก์ชันการทำงานนั้นก็คือมันจะมีประกอบด้วยขาอยู่แค่3ขาเองคือขาสำหรับแรงเคลื่อนเอาท์พุตขากราวด์แล้วก็ขาแรงเคลื่อนอินพุตมี3ขาเองเพราะฉะนั้นรายละเอียดของตัวชิปเนี่ยมีอุปกรณ์มากมายแต่ว่านักศึกษาพยายามสังเกตดูให้ดีว่าถ้าเรานำขาเอาท์พุตเนี่ยไปช็อตกับกราวด์แล้วเนี่ยชิปจะต้องไม่พังนะอุปกรณ์จะต้องไม่พังเพราะว่าเขาทำระบบป้องกันไว้เรียบร้อยหมดแล้วยกตัวอย่างเช่นถ้าน้องเอาบอร์ด Arduino ซึ่งมีชิปสำหรับเรกูเลตจากไฟ12โวลต์มาเป็นไฟ5โวลต์ที่จะเลี้ยงในวงจรนั้นถ้าน้องเอาขาเอาท์พุตเนี่ยช็อตกระกาวเล่นๆเนี่ยบอร์ดก็จะดับแต่ว่าถ้าเกิดเอาสายนั้นออกไปนะบอร์ดก็จะติดเหมือนเดิมนี่คือการทำงานของระบบเขาเรียกว่าช็อตสกิปโปรเทคชั่นซึ่งมีอยู่ในตัวของตัวชิปเลยเพราะนั้นพวกเราไม่ต้องกังวลที่จะต้องต่อวงจรภายนอกให้ยุ่งยาก
ชิป3ขาเนี่ยหรือว่า IC 3ขาเนี่ยก็คือขา input ขา output แล้วก็ขากราวเนี่ยนะเราสามารถที่จะนำขากราวนี้มาปรับผ่านตัวต้านทานสามารถที่ปรับค่าแรงดัน output นะได้ตามต้องการได้ดูสไลด์ถัดไปนี่คือเขาเรียกว่า adjustable voltage regulator ก็คือมันสามารถที่จะปรับได้ตั้งแต่ 1.2 โวลต์จนถึง37โวลต์ได้เลยแต่มันจะไม่สามารถที่จะปรับให้เหลือ0โวลต์ได้อันนี้เป็นคุณสมบัติของเขาเราแก้ไขอะไรไม่ได้วงจรมาตรฐานนี้ก็จะมีด้าน voltage input เนี่ยจะต้องไม่เกิน ratingmaximum rating ของตาม data sheet เขา LM317 เนี่ยไม่เกิน45โวลต์ก็คือตอนนี้เราใช้40โวลต์เป็น input แต่เราต้องการ output เนี่ยตั้งแต่ 1.2 ถึง37โวลต์สามารถปรับค่าได้การปรับค่านี้ก็คือเอาขากราวของเขาเนี่ยนับพื้น1เนี่ยมาผ่านตัวต้านทานตัวหนึ่งนับประมาณ 5Kแล้วก็มีตัวต้านทานตัวหนึ่งตัวนี้เขาเรียกว่า voltage divider ก็คือตัวต้านทาน240โอห์มแล้วก็มาผ่านตัวต้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ยตัวนี้ใช้ขนาด 5K ปรับที่ตรงนี้ปรับที่จุดนี้ก็สามารถที่จะปรับเอาพุตได้ 1.2 ถึง 3.7 โวลต์ได้ตัวนี้ก็คือเป็นวงจรที่ขยายกระแสให้มันสูงขึ้นเนื่องจากอุปกรณ์ IC ชิป317เนี่ยสามารถขับกระแสได้แค่ไม่เกิน1แอมป์สำหรับไอตัวถังพลาสติก TO220 นะตามมาตรฐานนั้นแต่ว่าเราต้องการกระแสเอาท์พุตตัวนี้มากกว่า1แอมป์อาจจะเป็น5แอมป์10แอมป์เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการกระแสสูงๆเนี่ยเราจะต้องเอาเขาเรียกว่า power transistor มาช่วยปล่อยกระแสให้โดยใช้ IC LM317 เนี่ยเป็นตัวรักษาระดับแรงเคลื่อนไว้ให้รักษาระดับแรงเคลื่อนไว้ให้แล้วก็ไปเป็นไบอัสให้กับทรานซิสเตอร์2ตัวเพราะนั้นไอ้ตรงนี้ก็คือเป็นผู้ช่วยไอ้ตรงนี้คือเป็นพระเอกสำหรับปล่อยแรงเคลื่อนออกมาปล่อยกระแสออกมาได้เต็มนะสมมติว่าไอ้ตรงนี้ขับได้5แอมป์ไทรินเตอร์อีกตัวหนึ่งขับได้5แอมป์2ตัวรวมกันเราก็จะได้กระแสเอาท์พุต10แอมป์แบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันจะไม่เรกูเลตโดยตรงแต่กระแสนี้จะผ่านเส้นนี้แรงเครื่องจะผ่านเส้นนี้แล้วก็มาที่พาวเวอร์ทรานซิสเตอร์เลยแล้วก็ออกมาที่เอาท์พุตไอ้ตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นผู้ช่วยนะคือรักษาและแรงเคลื่อนไบอัสนี่ให้คงเส้นคงวาตลอดเพราะฉะนั้นจาก40โวลต์ก็จะเหลือกี่โวลต์ก็ได้5โวลต์ก็ได้6โวลต์ก็ได้12โวลต์ก็ได้แล้วแต่เราจะปรับค่า R ตัวนี้นอกจากจะใช้เป็นวอลเตจเรกูเลเตอร์แล้วเนี่ยยังสามารถที่จะสร้างเขาเรียกว่าเคอร์เรนต์ลิมิเตอร์ได้คือเราก็เรียกว่าเคอร์เรนต์ลิมิตเคอร์เรนต์ลิมิตนี่มีความสำคัญมากวันก่อนที่จะมาสอนเธอเนี่ยนะครูได้รับคำถามจากลูกค้าของครูคนหนึ่งเขาบอกว่าเรามีจำนวนวิธีจำกัดกระแสไม่ให้เข้ามอเตอร์เกินได้ไหมเพราะว่าเขาจะไปใช้ในเครื่องมือทางการแพทย์ทางกายภาพเขาบอกว่าถ้าเราฝืนเขาเรียกว่าฝืนกล้ามเนื้อมากนะมันก็จะทำให้มอเตอร์นี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นเครื่องออกกำลังกายพูดง่ายๆไฟฟ้านะก็แนะนำให้เขาลองใช้ IC regulator ตัวนี้ดูนะแล้วก็คำนวณหาค่า R ที่เหมาะสมเพราะว่าถ้าเกิดมีกระแสไหลสูงเนี่ยโวลเตจที่ตัวต้านทานนี้มีค่ามากมันก็จะเจอกับการไหลของกระแสไปในตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ค่ากระแสที่ไหลผ่านตัว R ตัวนี้ก็คือ 1.25 หารด้วยค่า R เพราะฉะนั้นถ้าย้ายข้างก็คือ R เท่ากับเท่าไหร่ R เท่ากับ
กระแสที่ไหลผ่าน R คูณด้วย 1.25 นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราสามารถคำนวณหาค่า R ได้ว่าเราต้องการให้จ่ายกระแสเท่าไหร่อันนี้จ่ายฟิกเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราดึงมากมันก็จ่ายกระแสได้เท่านั้นมอเตอร์ทำงานมากนะดึงโหลดมากมันก็จ่ายกระแสได้เท่านั้นมอเตอร์ก็จะไม่มีแรงมีแรงอยู่เท่านี้เองจึงปลอดภัยเขาก็เอาไปออกแบบวงจรเครื่องมือทางการแพทย์ขับอุปกรณ์ต่างๆอันนี้ก็คือตัวอย่างการใช้งานถ้าเกิดเราต้องการที่สามารถปรับเขาเรียกว่า current limit ได้เราก็ต้อง modify วงจรที่แล้วออกมาเป็นรูปวงจรตามสไลด์นี้เราจะเพิ่มตัวต้นทางตัวหนึ่งเขาเรียกว่า R2 ขึ้นมาอีกวงจรหนึ่งขนานกันกับตัวต้นทาน R2 ตัวนี้ต่ออยู่ที่ขากลางของตัวเขาเรียกว่าโปรเทนตัวต้นทานที่ปรับค่าได้คือ R1 เราสามารถที่จะปรับค่าจำกัดของกระแสเอาท์พุตนี้ได้ว่าต้องการกี่แอมป์กี่แอมป์แต่ว่าเราต้องคาลิเบตเอาเองนะก็คือเอาแอมมิเตอร์มาวัดตรงระหว่างขั้วเอาท์พุตกับมอเตอร์เลยเอามาต่ออนุกรมไว้นะแล้วก็เช็คดูว่าถ้าเราเทคโหลดขนาดนี้แล้วเนี่ยโอเคไหมนะกระแสปล่อยได้เท่านี้โอเคไหมเราถึงจะปรับค่าเสร็จแล้วก็ฟิกเอาไว้นะค่าใดค่าหนึ่งเพราะนั้นค่าต่างๆจะได้จากสูตรคำนวณตามนี้นะตามข้างล่างนี้กูจะไม่ใส่ในรายละเอียดตรงนี้มากเป็นไงบ้างนะพอเข้าใจนะก็คือสามารถที่จะนอกจากรักษาระดับแรงเคลื่อนแล้วนะคำว่า regulator คือรักษาระดับอะไรอย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันคงที่เขาเรียกว่า regulate นะแต่ว่าไอ้ตัว regulate เนี่ยก็คือ regulator นั่นเองนะ regulator นี้ก็คือตัวชิปตัวหนึ่งนะตอนนี้เราเรียนรู้กันมาถึงเรื่องว่านอกจากปรับแรงเคลื่อนแล้วเรายังเป็นตัวรักษากระแสให้คงที่ด้วยนะจำกัดกระแสได้เพราะนั้นแต่ภายในตัวชิปเนี่ยตัวที่จำกัดกระแสภายในตัวชิปเนี่ยนักศึกษาสังเกตให้ดีตัวนี้นะเดี๋ยวกูจะขยายให้ดูนี่มันอยู่ส่วนนี้อยู่ส่วนที่ชิว10ทรานซิสเตอร์ตัวที่15กับตัวที่16กับตัวที่17นะตัวนี้2ตัวตัวนี้แล้วก็ตัวต้านทาน R12 ตัวนี้นะทำงานร่วมกันถ้ามีกระแสไหลผ่านมากไอแรงเคลื่อนที่ตกข้องตัวนี้จะทำการช็อตเซอร์กิตช็อตไบอัสของทรานซิสเตอร์ Q12 นี้ไม่ให้กระแสไหล

เพราะฉะนั้นเอาท์พุตเนี่ยถ้าเกิดจะช็อตลงกราวเลยเนี่ยชิปจะไม่เสียหายถ้าชิปเสียหายนี่มันต้องซื้อชิปใหม่นี่คือวงจรใช้งานมาตรฐานของฟิกเรเกเลเตอร์ถ้านักศึกษาต่อไม่ได้นะก็ไม่ต้องไปเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะไปเปลี่ยนเรียนแผนกอื่นก็แล้วกันนะมีซีอยู่1ตัวสำหรับกรองสัญญาณน้อยก่อนเข้าแล้วก็มี4ตัวแคปาซิเตอร์นะสำหรับกรองสัญญาณน้อยคือสัญญาณรบกวนนะที่เป็นฝอยๆนะออกลงกราวซะให้เหลือแต่ไฟที่ราบเรียบแค่นั้นเองและอีกขาหนึ่งก็ต่อลงกราวนะถ้าต่อใช้งานไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรละก็เลยไม่อยากจะเอามาทดลองให้ดูตัวชุดตัวนี้จะมี3ขาเนี่ยหน้าตาบังเอิญครูเอาของจริงมาให้นะเดี๋ยวจะให้ดูก็ได้นะก็คือตัวนี้นะ3ขาที่อยู่ตรงนี้นะก็คือมีขา input นะขา ground แล้วก็ขา output ขอให้นักศึกษาดูใน data sheet ก็แล้วกันขาไหนเป็นขา input ด้านไหนด้านซ้ายหรือด้านขวานะตัวนี้อันนี้อาจจะไม่ใช่เบอร์ของเขาแต่ว่าตัวถังจะเป็นแบบนี้หมดนะแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก็เวลาติดตั้งก็เอาเสียบเข้าไปในรูของแผ่นปิ้นแล้วก็แบตกรีแล้วก็ตัดขาที่เกินทิ้งก็ใช้งานได้แล้วแต่อย่าลืมน้องนักศึกษาทั้งหลายนี่ไอซีประเภทนี้ทำงานแบบลิเนียร์เพราะฉะนั้นความร้อนจึงเกิดขึ้นสูงมากอย่าให้มันเกิดเคอร์เรนต์ลิมิตติ้งภายในตัวชิปเลยนะมันจะปล่อยกระแสได้น้อยเพราะฉะนั้นขอให้ซื้อเครื่องระบายความร้อนเอามาแปะยึดก่อนที่เสียบลงพินซะพวกนี้จะร้อนมากยิ่งแจกกระแสได้เต็มเลท1แอมป์เนี่ยเราจะต้องการที่ซิงตัวใหญ่พอสมควรที่จะนำมาระบายความร้อนความร้อนจะเกิดขึ้นที่ตัวโลหะด้านหลังนี่นะแต่เขาจะไม่ยึดกับตัวฮีทซิงค์โดยตรงเพราะว่าไอ้นี่มันเป็นกราวถ้าเกิดไอ้ฮีทซิงค์นั้นไปแตะกับอุปกรณ์ตัวอื่นเนี่ยอาจจะพังเสียหายได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีแผ่นเขาเรียกว่าแผ่นไมก้ารองหรือแผ่นซิลิโคนรองซะแต่ว่าเมื่อนำแผ่นซิลิโคนมาลองเนี่ยเขาเรียกว่าฮีททรานสเฟอร์มันก็จะมีค่าความต้านทานสูงขึ้นเพราะฉะนั้นมันอาจจะระบายความร้อนไม่ดีเท่าที่ควรใช้สารที่สามารถที่ช่วยระบายได้ก็คือฮีทซิงค์คอมเพลนะเป็นสารขาวๆพวกอิเล็กทรอนิกส์จะรู้อยู่นะก็คือเป็นคล้ายๆกาวหลอดเนี่ยบีบเข้าไปเป็นเหลวสีขาวแล้วเรียกว่าฮีทซิงค์คอมเพลคงจะเข้าใจนะแล้วไอ้ตัวนี้นะก็คือถ้าจะนำเอาตัวชิปเรเกเลเตอร์ตัวนี้มาจำกัดกระแสก็ก่อนที่จะลงกราวเนี่ยคือไม่ลงกราวจ้ะก็คือผ่านตัวต้านทานตัวนี้ตัวหนึ่งต่อโหลดตรงนี้เลยก็เลยกลายเป็นเขาเรียกว่า current limit ไปเลยในตัวพอเข้าใจนะไอ้ตัวนี้มันสามารถที่จะเลเกเลตได้5โวลต์แต่เมื่อนำมาโมดิฟายจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะปรับแรงเคลื่อนได้ตั้งแต่ 0.5 โวลต์จนถึง10โวลต์ได้นะโดยใช้ออฟแอมป์เป็นตัวปรับอีกทีหนึ่งตัวนี้นะการโมดิฟายตัวนี้ก็อยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนนะที่จะออกแบบจุดหลักๆก็คือว่าก่อนที่โรงกราวถ้าผ่านตัวต้านทานเนี่ยมันก็สามารถที่จะเลเกเลตค่าต่างๆได้นะมันอยู่ที่กราวนี่จะลงโดยตรงปั๊บมันก็จะกลายเป็นฟิกเรเกเลเตอร์ไป7805นี่ก็คือเรเกเลต5โวลต์7812ก็คือเรเกเลตที่12โวลต์คือรักษาระดับแรงเคลื่อนที่12โวลต์7815ก็เรเกเลตที่15โวลต์7824ก็เรเกเลตที่24โวลต์
มันจะมีสูงสุดก็คือไม่เกิน24โวลต์เท่านั้นเพราะฉะนั้นจะไปปรับเรเกเลตที่40โวลต์เนี่ยเราต้องมีวิธีพิเศษซึ่งเราติดตามกันต่อไปว่าเราจะมีวิธีอย่างไรอันนี้เป็นตัวอย่างวงจรที่เราเพิ่มกระแสให้กับ78อะไรก็ได้7805 7812หรือ7824อะไรก็ได้นะแต่กระแสมันน้อยไม่เกิน1แอมป์เมื่อไม่เกิน1แอมป์เนี่ยถ้าเราต้องการสัก3แอมป์เนี่ยเราจะต้องใช้ทรานซิสเตอร์นี้ช่วยโดยให้ IC regulator นี่เขาเรียกว่าเป็นพระรองไม่ใช่พระเอกพระเอกอยู่ตรงนี้ก็คือผลักกระแสให้ไหลในที่ต่างเนี่ยนะทิ้งพอยต์เตอร์ลากไปนี่ก็คือตัวนี้แทนแต่ว่าตัวมันก็เรกูเลตด้วยนะตัวมันก็เรกูเลตก็คือกระแสจะไหลในที่ต่างนี้พอยต์เตอร์ตามมานี่แล้วก็ผ่านมาตรงนี้เอามากระแสมารวมกันเพราะฉะนั้นกระแสก็จะต้องเอากระแสของทรานซิสเตอร์แล้วก็กระแสของเรเกเลเตอร์นี้มารวมกันก็ได้ไปตามสมการนี้แต่ว่าลบด้วยค่าไอแรงเคลื่อนที่ตกค่อมจังชั่นของทรานซิสเตอร์ด้วยเขาจะเพิ่มเขาเรียกว่าช็อตสกิตโปรเทคชั่นนะหรือว่าเป็นเคอร์เรนต์ลิมิตหรือช็อตสกิตโปรเทคชั่นไปในตัวเลยก็คือมันทำงานยังไงมันต่างกับวงจรเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี่ไม่มีนะไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขากระแสมาช็อตกันเนี่ยทรานซิสเตอร์ตัวนี้พังแต่ว่า IC ไม่พังเราต้องป้องกันให้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้กระแสเกิดการลัดวงจรไปยังกราวนี้สามารถที่จะจำกัดกระแสภายในตัวเราเองได้ก็คือป้องกันได้ก็เลยจึงเกิดเป็นวงจรนี้ขึ้นมาเราจะมีทรานซิสเตอร์อีกตัวนึงคอยบล็อกเอาไว้ก็คือว่าถ้ามีตัวต้านทานถ้ามีกระแสไหลผ่านตัวต้านทานตัวนี้ RSC คือช็อตสกิตรีซิสเตอร์ตัวนี้ค่ามันจะต่ำๆหน่อยกระแสที่จะไหลพรวดไปเนี่ยถ้าเกิดเราเอาขาเอาบุตรมาลัดมาต่อเข้ากับขากราวจะมีกระแสไหลอย่างรุนแรงเมื่อมีกระแสไหลอย่างรุนแรงเนี่ยผ่านตัวเขาเรียกว่าอาร์ช็อตสกิตตัวนี้มีแรงเคลื่อนตกค่อมที่สูงพอที่จะเป็นไบอัสให้กับทรานซิสเตอร์ Q2 ตัวนี้ทรานซิสเตอร์ Q2 นี่ก็คือทำงานเลยลัดวงจรเลยรัดวงจรตัวนี้ก็เท่ากับบล็อกการทำงานของทรานซิสเตอร์ Q1 เพราะนั้นเมื่อบล็อกไม่ให้ Q1 นำกระแสเขาเรียกว่าหยุดทำงานเลยเพราะนั้นขาการช็อตสกิตก็จะปลอดภัยเนื่องจากมันทรานซิสเตอร์ Q1 จะตัดกระแสไฟไม่ให้ไหลลงมาช็อตสกิตอีกจนกว่าเราจะเปิดโอเพนใหม่นะเปิดใช้งานใหม่เพราะนั้นถ้าเปิดใช้งานเนี่ยกระแสก็จะไหลน้อยเมื่อกระแสไหลน้อยเนี่ยแรงเคลื่อนตกค่อมก็จะน้อยลงจนไม่สามารถนำกระแสได้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่สามารถนำกระแสได้กระแสก็จะไหลผ่านลูปนี้ถ้าเป็นไบอัสให้กับกระแสก็จะไม่ไหลผ่านลูปนี้นะก็คือกระแสก็จะไหลผ่านตัวเรเกเลเตอร์นี่เพื่อเป็นป้อนไบอัสให้กับทรานซิสเตอร์ Q1 ให้ทำงานคงเส้นคงวาตลอดก็คือเท่ากับตัวมันสมมติว่าตัวมาใน7805เนี่ย5โวลต์ไอ้ตัวนี้ก็จะปล่อยกระแสให้ได้แรงเคลื่อน5โวลต์พอดีแล้วก็จะรักษาระดับของมันแบบนี้ตลอดไปเพราะฉะนั้น C1 C2 ตัวนี้ก็คือขับไปเรื่อย2ตัวก็ต้องต่อประคองเพื่อกำจัดสัญญาณรบกวนเพราะนั้นก็เป็นวงจรมาตรฐานแต่ว่าเรามาขับเป็นพระรองนะขับช่วยพระเอกอีกทีนึงนะให้ได้รับกระแสสูงการทำงานก็จะเป็นแบบนี้คราวนี้มีปัญหาว่าวงจรบางวงจรเนี่ยเราต้องใช้ทั้งไฟบวกไฟลบเขาเรียกว่า Dual Power Supply บริษัทผลิตชิป Regulate นี่เขาก็ทำทั้งไฟลบแล้วก็ไฟบวกตามวงจรที่เห็นนี่ขึ้นต้นว่ารหัสก็คือ78อันนี้คือ79ถ้าเป็น79เนี่ยรหัส79ขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ตามด้วยเบอร์นี่คือโวลเตจนะ22ตัวหลังเนี่ยก็คือโวลเตจเพราะนั้นถ้าเป็นรหัส79นี้คือมันจะเรเกเลตไฟลบนะเอาท์พุตมันจะเป็นไฟลบแล้วก็ถ้าเป็นรหัส78มันก็จะเรเกเลตไฟบวกเพราะนั้นเราจะได้เขาเรียกว่า Dual Power Supply ก็คือไฟบวกไฟกราวแล้วก็ลบเพราะนั้นวงจรก็จะเป็นวงจรมาตรฐานเหมือนเดิมก็คือมี C อยู่2ตัวด้าน input ด้าน output ตัวนี้นะ2ตัว
ข้างล่างก็เช่นเดียวกันนะด้านสายลบก็เช่นเดียวกันนะ2ตัวแต่นักศึกษารู้ไหมว่าไอไดโอด2ตัวตัวนี้เอามาไว้ทำอะไรไอไดโอด2ตัวตัวนี้นะเขาเรียกว่าตัวที่ประคองระดับกราวด์นี่ไม่ให้กระเพื่อมนั่นเองเขาเรียกว่ากราวด์ลอยคือมันจะกระเพื่อมบวกกระเพื่อมลบมันไม่ใช่ศูนย์ทีเดียวเพราะนั้นไอไดโอด2ตัวเนี่ยจะช่วยดูดซับกราวที่มันกระเพื่อมจน

นี่จึงสำคัญมากที่จะต้องนำมาประคองเอาไว้ก็เป็นไดโอเล็กที่ฝ่ายธรรมดานี่แหละเขาจะมาประคองเอาไว้คราวนี้หัดมาดู Data Sheet ซะบ้างว่า Data Sheet เนี่ยสาระสำคัญมันอยู่ตรงไหนก็คือมาดูเทเบิลเขาเรียกว่า Maximum Rating ของเขาว่าเราจะใช้งานที่ Regulate จากเท่าไหร่ไม่เกินกี่โวลต์นะแล้วก็ไม่เกินกี่โวลต์เราจะต้องกำหนด maximum rating สมมติว่าในตัวอย่างนี้คือถ้าจะ regulate อยู่ระหว่าง5โวลต์ถึง18โวลต์เนี่ยเราจะต้องกำหนดค่าแรงเคลื่อน input ไม่เกิน35โวลต์ไม่งั้น IC regulate จะร้อนจัดและมีปัญหาในการใช้งานถ้าเรากำหนดแรงเคลื่อนที่สูงขึ้นแรงเคลื่อน output ที่สูงขึ้นเนี่ย20ถึง24โวลต์เนี่ยเพราะว่า IC ที่จะ regulate ได้ก็คือไม่เกิน24โวลต์เท่านั้นเองที่เขาผลิตมาขายเนี่ยถ้าเราจะใช้งาน regulate ที่ระหว่างค่านี้ถึงค่านี้เราสามารถที่จะเพิ่ม maximum rating ไปได้ถึง40โวลต์นะเป็นค่า input voltage เข้ามาได้เพราะว่าแรงเคลื่อนที่ตกค่อมระหว่าง40กับ20ถึง24โวลต์เนี่ยมันดรอปด้วยกันไม่มากเพราะฉะนั้นตัวถังมันทนได้คือการระบายความร้อนก็ได้เป็นปกติเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงในการป้อนสัญญาณแรงเคลื่อนที่เข้ามาใน IC regulator ถ้าเกินกว่าเรตติ้งตัวนี้ชิปจะมีปัญหาชิปจะใช้งานไม่ได้หรือร้อนจัดมากแต่ว่าเราจะต้องมีวิธีอย่างไรบ้างที่จะ regulate ไฟสัก50โวลต์เป็นแบบนี้เรามีไฟจากแบตเตอรี่5ลูกอนุกรมกันก็คือ12 5 60โวลต์เนี่ย60โวลต์เนี่ยแต่ว่าเราต้องการเรกูเลตให้เหลือ12โวลต์เนี่ยมันเกินกำลังที่ชิปใช้งานได้เรามีวิธีอย่างไรเพราะว่าบริษัทเขาไม่ได้ออกแบบมาเป็นแบบนั้นเขาออกแบบมาเท่านี้เท่าที่กลัวมาอยู่ภายในกรอบสีแดงนี้กูมีเทคนิคสามารถที่จะทำให้ IC ตัวนี้สามารถเรกูเลตที่โวลต์เตจสูงๆได้เรามาดูกันต่อไปนี่ไงโวลต์เตจแรงเคลื่อนตัวนี้ประมาณถ้า60โวลต์แต่ IC 7812เนี่ยรับแรงเคลื่อน input ได้แค่ไม่เกิน40โวลต์เป็นอย่างต่ำหรือ35โวลต์ได้ซ้ำเพราะว่ามันดาวลงมาถึง12โวลต์มันแตกต่างกันมากจาก60โวลต์ตัวนี้ชิปตัวนี้ทนไม่ได้จริงๆเราก็มีวิธีการก็คือว่าเอาทรานซิสเตอร์ตัวนี้เข้ามาต่ออนุกรมซะแล้วก็ใช้ซีเนอร์เป็นตัวกำกับว่าไอ้ตัวนี้คุณต้องดับอยู่ในระดับที่แรงเครื่องอินวีเขาเรียกว่าอะไรวีอินอยู่ในระดับที่ปลอดภัยกับตัวเรกูเลตตัวนี้ทอดหนึ่งเมื่อเข้าไปในระดับที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยเราก็สามารถดาวลงไปถึง12โวลต์ได้ออกมาที่เอาท์พุตได้วิธีนี้ก็คือวิธีที่เขาเรียกว่า high input voltageregulator circuit อันนี้เป็นวงจรวิธีที่หนึ่งนะวิธีที่หนึ่งเรามีอีกวิธีหนึ่งเรามาดูกันวิธีที่สองนี้เราก็ต่อคล้ายๆกันนั่นแหละแต่เรามีเซนเซอร์ไดโอดต่ออยู่ตรงนี้เป็นตัวกำกับว่าคุณบล็อกวอลต์เตอร์ตัวนี้ไว้ได้ให้อยู่ในระดับ Vin ที่ปลอดภัยกับตัว regulator ตัวนี้ให้ได้เท่ากับจำนวนสมมติมาเข้ามา60โวลต์เข้ามา60โวลต์แต่ Vin เนี่ยรับได้แค่ไม่เกิน35โวลต์เพื่อที่จะดาวเอาท์พุตลงไปเนี่ยให้เหลือ12โวลต์หรือ5โวลต์เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องดับทำหน้าที่ดับไว้ก่อนเพราะว่าการเรกูเลตนี่ไม่จำเป็นจะต้องเอาโวลต์เตอร์ Vin input เนี่ยเข้าไปป้อนที่ขา input ของตัวเรกูเลตโดยตรงให้ใช้ตัวอุปกรณ์ที่สามารถทนแรงเคลื่อนสูงๆเนี่ยดาวโวลต์เตอร์ลงไปก็คือหมายถึงว่าลดค่าลดทอนแรงเคลื่อนออกไปให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยกับขาอินพุตของ IC regulator 7815 7805หรือ7812อะไรก็แล้วแต่ให้มันอยู่ในระดับตรงนี้ยกตัวอย่างคุณมีแหล่งจ่ายไฟอยู่ที่48โวลต์ก็คือแบตเตอรี่4ลูกอนุกรมแบตเตอรี่รถยนต์นะ48โวลต์แต่ต้องมา
ใช้งานที่เอาท์พุตจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเท่าไหร่

12โวลต์เพราะฉะนั้น48โวลต์เนี่ยมันเกินกว่าตัวชิปเรเกอเตอร์ที่ครูจะนำมาใช้ก็คือ7812ซึ่งรับแรงเคลื่อนอินพุตได้ไม่เกิน40โวลต์แต่มันเกินไป8โวลต์เนี่ยอันตรายพอสมควรทีเดียวนะวันดีคือดีมันพลิกขึ้นไปหรือมันใช้งานได้ไม่นานก็พังเพราะมันเกินแม็กซิมัมเรตติ้งของชิปเรเกอเรเตอร์วิธีการก็คือว่าเราจะต้องดาวลงมาด้วยแรงเคลื่อนของ V ซัดตามนี้เพราะฉะนั้นแรงเคลื่อน V ซัดตัวนี้ก็คือตัวนี้ก็คือนี่ระดับนี้ให้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ให้ทรานซิสเตอร์ตัวที่จะมาต่ออนุกรมมาดาวแรงเคลื่อนลงมาเนี่ยป้อนไบอัสให้มันทำงานรักษาระดับแรงเคลื่อนไว้ที่ V ซัดก็แล้วกันเพื่อจะให้ง่ายๆให้ดูได้กันตรงนี้ก็คือเราดาว48โวลต์มาเนี่ยแล้วคำนวณหา V Z ตัวนี้ก็คือ VI ลบแรงเคลื่อนเรเกอเรตที่จะต้องมาตรงนี้ก็คือไม่เกินเท่าไหร่18โวลต์นะ18โวลต์จาก48ลดลงเหลือ18โวลต์ก็คือตรงนี้นะ V in เป็นวอลเตจ input เป็นวอลเตจ input ของตัวนี้นะ IC เรเกอเรเตอร์มันก็จะทำงานได้อย่างปลอดภัยนะด้วยวิธีการแบบนี้เมื่อเลือกไอ้ดาวลงไปแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้คือเรเกอเรเตอร์วอลเตจเรเกอเรเตอร์ที่เขาทำหน้าที่เขาได้แล้วก็คือไม่เกินเท่าไหร่30โวลต์นะ30โวลต์นี่คือระดับที่ปลอดภัยแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถดาวลงไปได้เป็นวอลเตจเอาท์พุตที่12โวลต์ได้อย่างปลอดภัยนั่นเองน้องเห็นเส้นระดับสีแดงเพราะนั้นเรเกอเรเตอร์12โวลต์เนี่ยเราต้องการ V in เนี่ย V input ไม่เกิน30โวลต์เพราะนั้นเราก็คำนวณหาค่า V set ได้ตัวนี้นะต้องใช้กี่โวลต์ที่จะดาวลงไปตรงนี้ไอ้ตัวนี้เป็นตัวไบอัสให้กับทรานซิสเตอร์ตามนี้เป็นตัวไบอัสให้กับทรานซิสเตอร์ตัวนี้เพื่อรักษาระดับแรงเคลื่อนจาก48โวลต์ให้เหลือ36โวลต์นะ30โวลต์เพื่อที่จะป้อนให้กับตัวเรเกอเรตเพราะฉะนั้นเราจริงได้ไฟ12โวลต์ได้อย่างปลอดภัยที่เป็นเอาท์พุตของเรเกอเรตพอเข้าใจนะอันนี้คือวิธีการที่เราไปใช้งานที่แรงเคลื่อนที่สูงเกินพิกัดของ IC เรเกอเรเตอร์เราต้องใช้วิธีแบบนี้นะตัวนี้อาจจะใช้ 2N3055 หรือ MJ2955 ถ้าเป็นแบบ PNP อันนี้เป็น NPNนะเป็นแบบนี้นะถ้าเราต้องการแรงเคลื่อนที่เรเกอเรตที่แรงเคลื่อนด้านเอาท์พุตนี่เกินพิกัดเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะเพราะว่าแรงเคลื่อนที่เกินพิกัดก็คือว่าแรงเคลื่อนอินพุตตัวนี้ก็สูงสมมติว่า48โวลต์แต่ว่าเราต้องการเอาท์พุตเนี่ย32โวลต์หรือว่า40โวลต์มันไม่มี IC เรเกอเรตตัวไหนที่เขาผลิตขายแบบนั้นเราจะทำอย่างไรเพราะนั้นวิธีการก็คือถ้าเราต้องการเรเกอเรตที่เอาท์พุตที่มีระดับสูงกว่า IC เรเกอเรตที่ใช้งานเราต้องใช้ซีนเนอร์มาหนุนซีนเนอร์ไดโอดมาหนุนก่อนลงกราวไอซีนเนอร์ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ยกระดับกราวขึ้นมาเท่ากับซีนเนอร์โวลเตจซีนเนอร์โวลเตจนี่นักศึกษาเรียนซีนเนอร์ไดโอดมาแล้วเห็นไหมซีนเนอร์โวลเตจนี่สามารถยกระดับรักษาระดับแรงเคลื่อนของเขาให้อยู่ในระดับหนึ่งมีขอนมาหนุนน่ะพูดง่ายๆนะให้สูงขึ้นแล้วมันก็จะเรเกอเรตค่าเอาท์พุตที่สูงขึ้นได้คุณมีแรงจ่ายจากแบตเตอรี่เนี่ย48โวลต์อยู่ตรงนี้แต่48โวลต์นี่เกินพิกัดของอะไรของเรเกอเรตแต่เราต้องการเรเกอเรตที่35โวลต์ไม่มีขายอีกนะชิปตัวนี้ชิปที่เรเกอเรต35โวลต์ก็ไม่มีขายอีกเราจะมีวิธียังไงก็คือเอาขอนมาหนุนนี่ตรงนี้ขอนมาหนุนเอาไว้เสร็จแล้วก็ไอ้ตรงนี้ก็คือ VZ ระดับ VZ นั่นเอง VZ คำนวณหาได้ตามนี้เพราะฉะนั้นเอา VZ เนี่ยนะตามผังระดับแรงเคลื่อนแล้วเนี่ยนะคำนวณได้เท่ากับ30โวลต์30โวลต์นี่คืออยู่ตรงนี้ตรงพอยเตอร์ชี้ตรงนี้30โวล
เพราะฉะนั้นถ้าเราจะต่อกราวสายกราวนี่คือต้องต่อไฟที่ระดับ30โวลต์ตัวนี้แล้วก็เป็นอินพุตของตัวเลกูเลเตอร์ก็คือสามารถใช้ได้ถึง48โวลต์แล้วก็ไอ้ตัวนี้คือวอลเตจเลกูเลตแต่มันดาวลงมาเราดาวลงมาเหลือเท่าไหร่ดาวปรับดาวลงมาที่12โวลต์มันก็จะเหลือวอลเตจเอาท์พุตนะที่ออกจากชิปเลกูเลตเทียบกับกราวแล้วได้35โวลต์เกินพิกัดของมันได้อย่างปลอดภัยนี่คือเทคนิคของชุดตัวนี้รับแรงเคลื่อนที่สูงขึ้นเป็นอินพุตแล้วก็ได้เอาท์พุตที่มีค่าสูงเกินพิกัดของเขาเช่น7412ทำไมออกมาถึง30โวลต์ได้หรือ 3.5 โวลต์ได้ก็ด้วยวิธีนี้วิธีที่ต่อซีเนอร์ไดโอดหนุนเอาไว้ก่อนได้แรงเคลื่อน V ซีเนอร์วอลเตจเอามาก่อนที่จะต่อขากราวของเขาลงมาตัวนี้นั่นเองเมื่อกราวถูกยกระดับขึ้นเพื่อรักษาให้คงที่เราจะเห็นว่ามีไดโอดอยู่ตัวหนึ่งคอยประคองระดับเอาไว้ไม่ให้จุดตรงนี้มันเคลื่อนที่ลอยไปลอยมากระเพื่อมลอยไปลอยมาจะทำให้ไอ้ตรงนี้ถูกกระเพื่อมไปด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ไดโอดตัวนี้ต่อเขาเรียกว่าอนุกรมกันไว้ตรงนี้นะก็คือแคโทดต่อขาซีเนอร์ตัวนี้แล้วก็ไปต่อกับอโนดของไดโอดอีกตัวนึงแล้วก็แคโทดก็ต่อกับเอาท์พุตวอลเตจเพื่อประคองเอาไว้ว่าโอเคตรงนี้จะต้องรักษาระดับแรงเคลื่อนไว้12โวลต์ให้คงที่ตลอดไอ้ตรงนี้คือซีเนอร์วอลเตจเพราะฉะนั้น V in ที่ต่อเข้าขาอินพุตเนี่ยนะบวกกับซีเนอร์วอลเตจแล้วเนี่ยก็คือ48โวลต์นะ48โวลต์ก็สามารถต่อแบบนี้ได้ทั้งที่เรตติ้งของ78อะไรก็ตาม7812 7805อะไรก็ตามเนี่ยมันรับได้ไม่เกิน30โวลต์เท่านั้นนะอินพุตตัวนี้นะแต่ว่าเราสามารถนำไฟ48โวลต์มาต่อได้อันนี้คือเราเรียกว่าต้องการแรงเคลื่อนเอาท์พุตที่เกินพิกัดอีกแบบนึงแบบสุดท้ายก็คือวงจรเลกูเลตที่ต้องการใช้งานเกินพิกัดทั้งอินพุตและเอาท์พุตเกินพิกัดทั้งอินพุตและเอาท์พุตก็เอา2วงจรมาผสมกันก็คือตัวนี้ต้องการเอาท์พุตที่สูงขึ้นไอ้ตัวนี้สามารถรับอินพุตจากแรงจ่ายได้สูงขึ้นอีกทีก็2วงจรเนี่ยมาคอมไบกันก็จะได้เป็นวงจรนี้เพราะฉะนั้นวงจรนี้กูขออธิบายด้วยครับเป็นแบบนี้ก็คือตรงนี้ต้องดาวลงมาด้วยทรานซิสเตอร์แล้วก็ตรงนี้จะต้องดาวลงมาไปอัพขึ้นไปนะยกกราวขึ้นไปด้วยค่า VZ เพราะฉะนั้นแรงเคลื่อนที่อยู่ใน IC ลิเกเลตก็จะอยู่ในพิกัดที่ปลอดภัยตัวนี้สามารถที่จะรับแรงเคลื่อนอินพุตจากแรงจ่ายได้ถึง60โวลต์ในขณะเดียวกันเนี่ยสามารถจ่ายแรงเคลื่อนเอาท์พุตได้ถึง48โวลต์ซึ่งไม่มี IC ตัวไหนเข้าผลิตแต่เราสามารถนำมาโมดิฟายตามหลักการนี้ได้โดยการต่อวงจรตามนี้นี่คือเป็นเทคนิคที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้แล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้นะคราวนี้มันยังมี IC อยู่อีกแบบนึงนะซึ่งเราจะต้องเรียนรู้กับมันนะเป็นตัวอุปกรณ์เลกูเลตตัวสุดท้ายก็แล้วกันนะถือว่าเป็นแบบนี้ก็คือ switching regulator switching regulator เนี่ยแทนที่จะมี3ขากับมีเท่าไหร่1 2 3 4 5ขานะจะประกอบด้วยอุปกรณ์5ขาคือตัวนี้ตัวที่ครูกำลังโชว์ให้ดูตัวนี้นะ switching regulator ตัวนี้นะมันดีอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวมันเนี่ยไม่สูญเสียในรูปของความร้อนก็คือมันทำการระหว่าง switching on switching off switching on switching off ซึ่งไม่ทำให้เกิดความร้อนภายในตัวของมันมากนักเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องการคลีบระบายความร้อนที่ใหญ่โตนะเพียงเล็กๆก็พอแล้วหรือตัวมันเปื่อยๆก็ยังได้เลยนะก็ไม่มีปัญหาอะไร
พราะฉะนั้นวงจรมันเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะบล็อกการทำงานเราขอผ่านไปดีกว่านะไปเรียนรู้จากดาต้าชีทก็แล้วกันนะมันเป็นสิ่งที่ทำอะไรไม่ได้แต่ว่ามันมีขาออกอยู่5ขาขาแรกคือขา input ขาที่2ก็คือขา feedback แล้วก็ภายในตัวบล็อกของมันก็คือผ่าน comparator analog comparator 2ตัว compare ค่ากันระหว่าง input บวกกับ input ลบเสร็จแล้วก็ตัวขัดกำลังจริงๆมันจะอยู่ที่นี่ก็คือ transistor ตัวนี้เป็น outputนะครับเอาพูดอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือสวิตช์ออนออฟคือการทำงานหยุดทำงานจากคอนโทรลจากตรงนี้แล้วก็มีขากราวอยู่แค่นี้เองมี5ขา5ขาตัวนี้มันทำงานยังไงนะเดี๋ยวตามไปดูนี่คือวงจรตัวอย่างเขาต้องต่อวงจรตามนี้อันนี้คือเป็นฟิกเกอร์เตอร์ตามสไลด์เนี่ยก็คือ2575-500ก็หมายความว่าเอาพุทตรงนี้ออกมา5โวลต์1แอมป์นะ5โวลต์1แอมป์แต่ว่าวงจรภายนอกจะต้องมีตัวฟิลเตอร์อีกทีนึงแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยเมื่อมีโหลดเป็น L ก็จะเกิดแบ็ค EMF เกิดขึ้นก็คือแบ็ค EMF เกิดขึ้นเนี่ยน้อยๆเมื่อมีการโอเพนโหลดบ้างหรือว่าช็อตสติกบ้างหรือว่าเทคโหลดมากเทคโหลดน้อยก็จะเกิดแบ็ค EMF มากมากน้อยๆแบ็คอีเมฟนี่เกิดจากการยุบตัวของสนามแม่เหล็กของขดลวด L1 ตัวนี้จำเป็นจะต้องมีเขาเรียกว่าไดโอดที่เป็นเขาเรียกว่าอันตราฟาสไดโอดตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตัวที่จะระบายเนื่องจากความถี่มันสูงเขาจึงใช้อันตราฟาสซึ่งเบอร์ที่คุยใช้นั่นก็คือจด 1N5822 ตัวนี้เขาเรียกว่าอันตราฟาสไดโอดนะซึ่งเราจะได้เรียนรู้กันไปแล้วในช่วงที่แม่เหล็กมันยุบตัวเนี่ยมันจะเกิดแบ็คอีเมฟสวนกลับมาตรงนี้ตามลูปนี้วนอยู่ตรงนี้ถ้ามันโคตรลูปก็มันอยู่ตรงนี้เวลามันแม่เหล็กมันยุบตัวแล้วก็แม่เหล็กมันมีกระแสไหลผ่านมีอำนาจแม่เหล็กแล้วก็ยุบตัวให้กระแสมันวนอยู่ที่นี้นะผ่าน B1 ขดลวดนี้สมมติกำหนดไว้ว่า330ไมโครแอมป์เราจะต้องกำหนดให้เขากำหนดที่ผู้ขายอ่ะเขาบอกว่าขนาด3แอมป์นะหรือ1แอมป์ซึ่งมันมีจะขนาดขดลวดไซส์ของขดลวดนี่แตกต่างกันเพราะนั้นเราต้องใช้ให้ถูกด้วยนี่ครูจะยกตัวอย่างให้อันนี้คือ3แอมป์งานต้องใช้ขดลวดแบบนี้เป็น L สำหรับตัวเลขที่อยู่ข้างบนตัวนี้นะมันจะบอกค่าจำนวนค่า XL นะหรือค่า L นะเป็นไมโครแอมป์ลี่เช่นตัวนี้คือ101ก็คือ1ก็คือ1นะ0แล้วก็1อีกตัว1ตัวหลังนี้ก็คือมี0อีก1ตัวก็คือ100ไมโครแอมป์ลี่นะแต่ว่าขนาดของขดลวดนี้จะใหญ่นะไซส์ของคอยล์นี้นะจะใหญ่ขึ้นนะเนื่องจากรับกระแสได้ถึง3แอมป์ตรงนี้บอกผู้ขายเขาว่า100ไมโครแอมป์3แอมป์คอยตัวนี้เขาจะกำหนดไว้ใน data sheet เขานะสำหรับตัวเล็กตัวนี้นะตัวเล็กตัวนี้นะขดลวดจะเล็กลงขนาดของลวดจะเล็กลงอันนี้คือรับกระแสด้วย1แอมป์นะเพราะฉะนั้นถ้าทำจะทำเลกโกเลต5โวลต์1แอมป์เนี่ยนะตามวงจรที่อยู่บนจอนั้นนะต้องใช้ขดลวดตัวนี้นะขนาดเล็กตัวนี้เพราะว่าแค่1แอมป์เองถ้าเกิดเป็น3แอมป์เนี่ย2575เนี่ยนะมันต้องใช้นี่ถ้าเกิดทำถึง3แอมป์ต้องใช้ขดลวดขนาดเท่านี้นะคอยขนาดเท่านี้นะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็คือสาระสำคัญที่ในการออกแบบวงจรถ้าเป็นฟิกเกอร์เรเตอร์5โวลต์1แอมป์เนี่ยวงจรก็เป็นไปตามนี้ปัจจุบันนี้เรเกเลต5โวลต์จะใส่ไฟกี่โวลต์ก็แล้วแต่มันออก5โวลต์แล้วตัวนิดเดียวเองไม่ต้องการเครื่องระบายความร้อนให้ใหญ่เท่าทะเหมือนกับพวกลิเนียใช้ตัวไปเปื่อยเลยนะตัวหนึ่งแล้วก็วงจรตามนี้เลยถ้าต้องการค่าที่ปรับได้ก็ต้องใช้วงจรนี้ก็คือมีตัวต้านทาน2ตัวเป็นโวลเตจดีไวเดอร์
ก่อนที่จะป้อนเข้าฟีดแบ็ก

ตัวนี้เป็นตัวบอกว่าจะปรับตั้งแต่เท่าไหร่กี่โวลต์0โวลต์1โวลต์จนถึง5โวลต์ได้ด้วยค่าเขาเรียกว่าโวลเตจดีไวเดอร์ระหว่าง R1 กับ R2 ถ้าเป็นแบบปรับได้แบบโพเทนก็จะเป็นอีกวงจรหนึ่งนะวงจรนี้ก็คือตรงนี้เราสามารถที่จะปรับค่าได้0ถึง30โวลต์เลยตามวงจรนี้เลยยังไงนักศึกษาคงจะเข้าใจนะเราได้มาเรียนรู้กันเรื่องของ IC regulator นะที่เป็น3ขาก็ดีหรือแบบ switching regulator ที่เป็นแบบ5ขาก็ดีนะจนเข้าใจดีแล้วแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้นะสำหรับในตอนต่อไปเนี่ยนะครูจะพูดถึงเรื่อง IC อีก1ตัวก็คือ IC logic gate ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับ power electronic เท่าไหร่แต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่จะไปควบคุมอุปกรณ์กำลังหนึ่งซึ่งเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้สำหรับวันนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่ง

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัว

ว่าเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพ่อเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: นี่น่าถึงพูดภาษาไทยได
0: ้ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่ผู้ละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ไม
0: ่ Excuse me
3: Excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับพี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: The King King มงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
3: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอปลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
3: รัชกาลที่
0: 4
1: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
3: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
1: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
0: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: พระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

สวัสดีค่ะครูกวางครูกมลชนกเปียงไกรครูสาขาวิชาช่างก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2นะคะวันนี้ครูจะมาให้ความรู้พวกเราเกี่ยวกับงานโครงสร้างเสาโครงสร้างของอาคารเนี่ยประกอบด้วยหลายส่วนประกอบด้วยกันทั้งเสาคานพื้นหลังคาซึ่งเสาเนี่ยเป็นส่วนที่มีความสำคัญอันดับต้นๆของโครงสร้างเลยเพราะว่าเสาเนี่ยจะเป็นตัวแบกรับน้ำหนักของโครงหลังคาก็ทายลงมาสู่เสาต่อหม้อสู่ฐานรากสู่เสาเข็มแล้วก็ชั้นดินต่อไปถ้าอาคารของเราเนี่ยขาดโครงสร้างเสาไปเนี่ยก็จะทำให้อาคารของเราไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถรับน้ำหนักของโครงสร้างหลังคาได้ไม่สามารถก่อสร้างหลังคาได้ก็ใช้งานไม่ได้ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเสาเนี่ยเราต้องมารู้ก่อนว่าเสาเนี่ยทำหน้าที่อะไรเสาเนี่ยเป็นทำหน้าที่เป็นแกนรับน้ำหนักในแนวดิ่งของโครงสร้างรับน้ำหนักในแนวดิ่งใช่ไหมเสามันตั้งอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยเสาเห็นไหมคะลักษณะตั้งอยู่ในโครงสร้างอาคารจะทำการรับน้ำหนักจากชิ้นส่วนโครงสร้างที่อยู่ด้านบนมันอ่ะอาจจะเป็นพื้นอาจจะเป็นคานหลังคาอาจจะเป็นอะไรก็ได้ก็จะถ่ายน้ำหนักส่งต่อมาสู่คานแล้วก็ถ่ายลงสู่เสาส่วนเสาเนี่ยก็จะถ่ายน้ำหนักลงสู่ฐานรากต่อไปเพราะฉะนั้นเสาเนี่ยทำหน้าที่เป็นส่วนสำคัญมากๆเลยถ้าเกิดโครงสร้างเราไม่มีเสาก็ใช้การไม่ได้ใช่ไหมเรามาดูประเภทของเสาโดยแบ่งตามวัสดุกันดีกว่าประเภทแรกก็คือไม้เสาไม้เคยเห็นไหมคะตามบ้านเรือนไทยตามวัดที่ยังเป็นเสาไม้อยู่เหล็กก็จะใช้เหล็กรูปพรรณเหล็กรูปพรรณแปลว่าเหล็กที่มันขึ้นรูปมาแล้วจากโรงงานเนี่ยเขาเรียกว่าเหล็กรูปพรรณคอนกรีตเสริมเหล็กก็ใช้ทำเสาได้ใช้ทำเสาโครงสร้างได้ประเภทแรกเสาไม้เนี่ยเวลาเราทำเสาเนี่ยเราจะใช้ไม้เนื้อแข็งในการทำอาจจะเป็นไม้ตะเคียนไม้ชิงชันไม้เต็งไม้รังไม้ประดู่ไม้พวกเนี้ยอาจจะเป็นไม้เนื้อแข็งหรือว่าเป็นไม้เนื้อแกร่งก็ได้ในการทําเสาเพราะว่าเสาเนี่ยจะต้องรับน้ําหนักค่อนข้างมากจากโครงสร้างใช่ไหมคะไม้ที่ใช้เนี่ยก็จะต้องเป็นไม้เนื้อแข็งถ้าเป็นไม้เนื้ออ่อนก็จะรับน้ําหนักไม่ได้แต่ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งเนี่ยก็จะสามารถรับน้ําหนักได้มากข้อดีของอีกอย่างหนึ่งของไม้เนื้อแข็งก็คือจะป้องกันลดการเสียหายจากแมลงพวกปลวกพวกอะไรเงี้ยก็จะไม่กัดกินไม้เนื้อแข็งเราจะเห็นเสาไม้ในอาคารประเภทไหนบ้างอาจจะเป็นอาคารบ้านเรือนไทยอาคารที่ต้องการความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอาจจะใช้ไม้ควบคู่กับคอนกรีตเสริมเหล็กก็ได้ก็เลือกใช้เสาไม้แต่ข้อเสียของเสาไม้เนี่ยก็มีอยู่ก็คือเสาเนี่ยที่ใช้ในการเป็นเสาเนี่ยไม้เนี่ยจะต้องมีหน้าตัดขนาดใหญ่อย่างน้อยต้อง4นิ้วถึงจะเอามาทำเสาได้ปัจจุบันหายากแล้วไม้ที่มีหน้าตัดขนาดใหญ่ๆเนี่ยจะค่อนข้างหายากถ้ามีราคาก็จะค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นก็จะเข้าถึงยากจะซื้อนำมาใช้งานก็จะใช้เงินจำนวนมากก็จะไม่ค่อยใช้กันในอาคารทั่วไปแต่ถ้าในอาคารที่ต้องการลักษณะความเป็นพิเศษลักษณะเฉพาะของอาคารอยู่ก็ยังคงมีการใช้เสาไม้อยู่ค่ะต่อไปเป็นเสาเหล็กเสาเหล็กเนี่ยมีอยู่2ประเภทก็คือเสาเหล็กรูปพรรณกับเสาโครงข้อแข็งก็จะเป็นโครงสร้างโครงข้อแข็งแต่ครูจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับเสาเหล็กรูปพรรณข้อดีของการใช้เหล็กรูปพรรณเนี่ยก็คือมันเป็นชิ้นส่วนสำเร็จที่มาจากโรงงานแล้วใช่ไหมสมมุติเราจะใช้เป็นเหล็กรูปตัว I ขนาดเท่านั้นเท่านี้เหล็กรูปตัว H เท่านั้นเท่านี้หรือว่าอาจจะใช้เป็นเหล็กกล่องก็ได้เหล็กกล่อง
เหล็กกล่องก็แปลว่าเหล็กที่มันมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยจะใช้ขนาดเท่าไหร่เราก็สั่งมาเลยสั่งมาที่หน้างานเชื่อมต่อกับโครงสร้างส่วนอื่นๆโดยการอาจจะใช้การเชื่อมใช้การเชื่อมหรือว่าอาจจะยึดรั้งด้วยสลักเกลียวก็ได้งานก่อสร้างที่ใช้โครงสร้างเหล็กเนี่ยก็จะสามารถก่อสร้างได้รวดเร็วสะดวกหน้างานสะอาดไม่เลอะเทอะอย่างเงี้ยเป็นข้อดีของโครงสร้างเหล็กแต่ข้อเสียของโครงสร้างเหล็กก็มีเหมือนกันเหล็กเนี่ยจะเป็นศัตรูกับไฟกับสนิมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาโครงสร้างเหล็กเนี่ยก็สามารถทำได้ค่อนข้างจุกจิกค่อนข้างยากอย่างโครงสร้างของเราเนี่ยถ้าเป็นโครงสร้างเหล็กเนี่ยก็จะต้องมีการทาสีกันสนิมถ้าเป็นอาคารขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีกฎหมายให้ทาสีกันไฟด้วยเพราะว่าเวลาเหล็กเจอกับไฟเหล็กเจอกับไฟถ้าเป็นเหล็กปกติไม่ได้ทาสีทนไฟเนี่ยชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยก็จะทำให้เหล็กอ่ะอ่อนตัวลงแล้วก็อาคารก็เกิดการวิบัติเวลาอาคารเกิดการวิบัติเนี่ยถ้ามันวิบัติในส่วนของเสาเนี่ยมันจะดึงอาคารพังไปทั้งอาคารเลยก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาโครงสร้างเสาที่ทำจากเหล็กเนี่ยก็ค่อนข้างจะจุกจิกจะต้องทั้งทาสีกันสนิมทาสีกันไฟแล้วไอ้สีกันไฟเนี่ยก็มีราคาที่ค่อนข้างจะสูงด้วยในการทำงานโครงสร้างเหล็กเนี่ยก็จะใช้ช่างที่มีความชำนาญในด้านโครงสร้างเหล็กก็จะหาช่างในการทำงานค่อนข้างยากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครูก็มีเสาอีกประเภทหนึ่งมานำเสนอให้พวกเราดูก็เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กเสาแบบนี้จะเป็นที่นิยมอย่างมากเพราะว่าอาคารต่างๆในประเทศไทยของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาคารประเภทอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโครงสร้างส่วนต่างๆของอาคารเนี่ยก็จะทำมาจากคอนกรีตเสริมเหล็กแทบทั้งหมดไอตัวคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยทำไมถึงคอนกรีตมาคู่กับเหล็กเสริมคุณสมบัติของคอนกรีตเนี่ยเป็นคุณสมบัติของเขาเนี่ยจะสามารถรับแรงอัดได้ดีคอนกรีตเนี่ยจะรับแรงอัดได้ดีส่วนเหล็กเสริมเนี่ยจะรับแรงดึงได้ดีใช่ไหมคะไอตัวเสาโครงสร้างเสาเนี่ยโครงสร้างเสาของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะรับแรงกดลงมาก็เหมือนกับรับแรงอัดนั่นแหละตัวคอนกรีตเนี่ยก็จะรับแรงอัดส่วนเหล็กเสริมที่เราใส่ลงไปเนี่ยก็จะช่วยรับแรงดึงรับแรงดัดของโครง

ร้างเพราะว่าบางทีเสาไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกับแรงที่กดลงมาใช่ไหมมันก็ไม่ได้รับแรงอัดแค่อย่างเดียวมันก็จะรับแรงอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้เสาคอนกรีตเสริมเหล็กลงไปเพื่อรับแรงดัดเสาก็จะมีการทำงาน2แบบ2ประเภทด้วยกันก็คือเสาหล่อในที่คำว่าหล่อในที่ก็แปลว่าผูกเหล็กตั้งแบบเทคอนกรีตที่หน้างานเลยหล่อขึ้นมาเป็นเสาที่หน้างานมีคนงานผสมปูนเทคอนกรีตหรือว่าใช้รถมิกเทที่หน้างานเลยอันนี้เรียกว่าเสาหล่อในที่กับอีกแบบนึงอีกแบบนึงคือเสาสำเร็จรูปหรือว่าชิ้นส่วนสำเร็จอันนี้ก็เป็นการทำชิ้นส่วนมาจากโรงงานที่โรงงานเขาไม่รู้แหละเขาอาจจะใส่เหล็กเสริมใส่วัสดุก่อสร้างต่างๆเนี่ยทำเสร็จหล่อเสร็จแข็งตัวแล้วจากโรงงานแล้วก็ขนย้ายมาติดตั้งที่หน้างานที่หน้างานก็จะทำแค่ติดตั้งอาจจะใช้การเชื่อมเวลาเป็นชิ้นส่วนสำเร็จพวกนี้เขาจะออกแบบรอยเชื่อมมาแล้วว่าจะต้องเชื่อมตรงไหนตำแหน่งไหนมีการเชื่อมยังไงติดตั้งอย่างไรที่หน้างานเวลาเอามาก็แค่เช็คว่าเสาเนี่ยติดตั้งได้ดิ่งไหมแล้วก็สามารถก่อสร้างได้ต่อไปเลยก่อสร้างแบบนี้ก็จะรวดเร็วมากกว่าแบบหล่อในที่เพราะแบบหล่อในที่กว่าจะเทคอนกรีตกว่าคอนกรีตจะแห้งกว่าคอนกรีตจะแข็งตัวใช้คำว่าแข็งตัวกว่าคอนกรีตจะแข็งตัวกว่าจะบ่มกว่าคอนกรีตจะรับน้ำหนักได้เมื่อคอนกรีตรับน้ำหนักได้แล้วถึงจะทำงานในชั้นต่อไปได้นะคะครูขอพูดถึงเกี่ยวกับประเภทของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กเสาคอนกรีตเสริมเหล็กขอลงรายละเอียดเยอะๆเกี่ยวกับงานคอนกรีตเสริมเหล็กเพราะว่าอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นอาคารที่ได้รับความนิยมเนาะมากที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นขอลงรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กประเภทแรกก็คือเสาปลอกเดียวประเภทที่2คือเสาปลอกเกลียวประเภทที่3เสาปอกเกลียวเสริมแกนเหล็กประเภทที่4เสาเหล็กหุ้มด้วยคอนกรีตประเภทที่5เสาคอนกรีตหุ้มด้วยท่อเหล็กแต่ละแบบจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวมาดูกันอย่างแบบแรกคือเสาปลอกเดียวเสาปลอกเดียวเนี่ยคำว่าปลอกเดียวก็แปลว่าปลอกเป็นชิ้นๆเอามาต่อกันเหมือนในภาพที่ครูยกตัวอย่างเสาปลอกเดียวมาใช่ไหมส่วนเสาปลอกเกลียวเสาปลอกเกลียวก็ตัวปลอกเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเกลียวขดส่วนใหญ่จะทำเป็นวงกลมส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นวงกลมหรือว่าจริงๆอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้เป็นหกเหลี่ยมก็ได้เป็นแปดเหลี่ยมก็ได้แต่ที่สำคัญก็คือตัวเหล็กปลอกเหล็กปลอกก็คือตัวเหล็กที่รัดเหล็กแกนเข้าไม่ให้เหล็กแกนแยกออกจากกันใช่ไหมคะจะมีลักษณะเป็นเกลียวเหมือนสปริงแต่ไม่ได้คือสปริงนะมันคือเหล็กนั่นแหละแต่ว่ามีลักษณะเหมือนสปริงเป็นขดขึ้นไปเหมือนภาพที่ครูเอามาให้เราดูเหล็กเสาอีกที่น่าสนใจอีกแบบนึงก็เป็นเสาปลอกเกลียวเสริมเหล็กเสริมแกนเหล็กก็จะมีลักษณะเหมือนเสาปลอกเกลียวนั่นแหละค่ะแต่ว่าตรงกลางเนี่ยจะเสริมเหล็กรูปพรรณเข้าไปเหล็กรูปพรรณก็คือเหล็กที่ขึ้นรูปมาจากโรงงานเขาเรียกว่าเหล็กรูปพรรณอาจจะเป็นตัว H ตัว I ที่อยู่ภายในอันนี้ก็เรียกว่าเสาปลอกเกลียวเสริมเหล็กแกนอีกอันนึงอันที่4ก็คือเสาเหล็กหุ้มด้วยคอนกรีตอันนี้ก็จะมีลักษณะเหมือนกันเลยกับเสาปลอกเกลียวเสริมเหล็กแกนแต่จะแตกต่างกันตรงที่ไอ้ตัวเหล็กที่อยู่ภายในเนี่ยไอ้ตัวเหล็กแกนที่เราเรียกว่ามันอยู่ภายในเนี่ยค่ะมันจะใช้เป็นแผ่นเหล็กที่มีความหนาแทนเหล็กรูปพรรณใช้เหล็กที่มีความหนาแทนเหล็กรูปพรรณแล้วก็มีการเชื่อมให้เป็นรูปทรงต่างๆเสาประเภทสุดท้ายก็คือเสาคอนกรีตหุ้มด้วยท่อเหล็กเสาแบบสุดท้ายตามภาพเลยนะก็จะมีคอนกรีตอยู่ภายในแล้วก็มีท่อเหล็กเวลาเขาทำงานก็คือเอาท่อเหล็กมาวางแล้วก็เทคอนกรีตซึ่งภายในเสาแบบเนี้ยจะไม่มีเหล็กเสริมที่อยู่ภายในนะคะ

แค่คอนกรีตอย่างเดียวเวลาเอามาใช้งานเวลาเอามาใช้งานเสาแบบเนี้ยจำเป็นจะต้องมีเพลทเหล็กที่หัวเสาแล้วก็ที่ฐานเพื่อถ่ายน้ำหนักก็จะมีแผ่นเพลทเหล็กแล้วก็มีเสาตั้งขึ้นไปมีการเชื่อมรอบเพื่อช่วยในการถ่ายน้ำหนักอันนี้ก็เป็นประเภทของเสาที่ครูเอามาให้พวกเราดูเมื่อกี้นี้พูดว่าเหล็กปลอกใช่ไหมบางคนอาจจะงงว่าเหล็กปลอกคืออะไรเหล็กปลอกคือเหล็กที่รัดรอบแกนเสาแกนเสาก็คือเหล็กแกนนั่นแหละเหล็กที่อยู่ในแนวดิ่งเวลาเป็นเสาเหล็กที่มันอยู่ในแนวดิ่งอาจจะเป็น4เส้น6เส้น8เส้นก็แล้วแต่ผู้ออกแบบแล้วแต่เสาแต่ละแบบก็จะมีเหล็กปลอกรัดเหล็กปลอกคือเหล็กที่รัดพวกนี้ให้อยู่ด้วยกันก็แบ่งออกเป็น2ชนิดสองชนิดหลักๆนะก็คือเหล็กปลอกเดียวเหล็กปลอกเดียวก็คือชิ้นใครชิ้นมันเห็นไหมคะเห็นภาพไหมเหล็กปลอกเดียวเป็นชิ้นมีลักษณะถ้าเป็นเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหล็กปลอกเดียวก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสถ้าเสาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหล็กปลอกเดียวก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือตามรูปทรงของเสาเลยชิ้นใครชิ้นมันเวลาเราใส่เหล็กปลอกเดียวเราก็ใส่ตามระยะแอดระยะแอดก็คือตามระยะห่างที่แบบกําหนดใช่ไหมแบบกําหนดส่วนเหล็กปลอกเกลียวเหล็กปลอกเกลียวเมื่อกี้นี้ครูยกตัวอย่างว่ามันเหมือนสปริงลองดูรูปสิว่าเหมือนสปริงจริงไหมดูรูปว่ามันเหมือนสปริงจริงไหมมันจะมีลักษณะขดไปเรื่อยๆขดไปเรื่อยๆโดยระยะห่างเนี่ยก็จะเป็นไปตามที่ออกแบบตามที่กําหนดเหมือนกันโดยเวลาใช้งานเนี่ยไอตัวเหล็กปลอกเกลียวเนี่ยจะต้องขดเกลียวต่อเนื่องกันไปตลอดทั้งเสาถ้ามีการต่อก็จะต้องมีระยะทาบระยะที่มันตามที่เขาออกแบบไว้ใช่ไหมคะเวลาทำงานตัวเหล็กปลอกเนี่ยจะต้องควบคุมเหล็กแกนไม่ให้ยื่นออกไปสัมผัสกับแบบเวลาเราเทเราอาจจะใช้เราอาจจะใช้ลูกปูนเห็นไหมเห็นภาพลูกปูนไหมลูกปูนก็คือก้อนคอนกรีตก้อนคอนกรีตก้อนเล็กๆเอาไว้มัดกับเหล็กเสริมที่เรามัดที่เราผูกขึ้นมาใช่ไหมก็มัดลูกปูนเข้าไปเพื่อควบคุมระยะหุ้มระยะคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเพราะอะไรเราถึงต้องมีระยะหุ้มเพราะว่าเวลาเสาเจอกับความชื้นเสาเจอกับอุณหภูมิที่มันเปลี่ยนแปลงตัวคอนกรีตเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นอะไรหรอกเพราะว่ามันทนต่อสภาพแวดล้อมแต่เหล็กเสริมที่อยู่ภายในเนี่ยมันจะไม่สามารถทนต่อความชื้นทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิไม่สามารถทนต่ออากาศได้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีระยะหุ้มอย่างในโครงสร้างเสาเนี่ยอาจจะเห็นไม่ชัดว่าเหล็กอาจจะเกิดสนิมถ้าเกิดระยะหุ้มไม่เพียงพอเนี่ยมันอาจจะเกิดสนิมแต่ในโครงสร้างอื่นๆที่สัมผัสกับน้ำตลอดเวลาดินตลอดเวลาเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการใส่ลูกปูนมากเลยการใส่ลูกปูนก็เหมือนกับการที่เราให้ความสำคัญกับระยะหุ้มนั่นแหละค่ะในขั้นตอนของการทำงานอันนี้ในขั้นตอนของการทำงานเนี่ยสมมติเราเทมาจนถึงพื้นแล้วเราต้องการจะทำงานเสาแล้วก็เอาเหล็กไปตั้งผูกเหล็กที่หน้างานพอผูกเหล็กเสร็จแล้วก็จะเอาเหล็กไปวางที่ตำแหน่งที่เราต้องการจะตั้งเสาหลังจากนั้นก็จะติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตแบบหล่อเสาเนี่ยก็อาจจะใช้ไม้หน้า6หน้า8ไม้กระบากหน้า6หน้า8ในการติดตั้งหรืออาจจะเป็นแบบเหล็กก็ได้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ก็มีแบบเหล็กที่เข้ามาช่วยทำให้งานก่อสร้างทำได้รวดเร็วขึ้นประหยัดแบบไม้เนี่ยใช้ประมาณ 4-5 ครั้งมันก็เสียใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้แบบเหล็กเราก็ใช้ไปได้เรื่อยๆก็ติดตั้งแบบเหล็กติดตั้งแบบไม้ถ้าใช้แบบเหล็กมันก็จะมีสลักเกลียวยึดรั้งของมันก็ติดตั้งให้ครบแต่ถ้าใช้แบบไม้ก็ต้องตรวจสอบว่าเรามีแบบข้างและทั้ง4ด้านแล้วเราก็มีไม้รัดปกติจะทำจากไม้หน้า3ไม้นิ้วครึ่ง3นั่นเองก็รัดทุกๆระยะอาจจะ60เซนตามที่มาตรฐานกำหนดพอเรารัดแล้วเราก็จะต้องทำการตั้งเสาให้ได้ดิ่งเว
เวลาเราเช็คดิ่งเนี่ยเสาเนี่ยเราจะต้องเช็คดิ่งอย่างน้อย2ด้าน2ด้านที่อยู่ติดกันนะคะสมมติเช็คเสาด้านหนึ่งละแล้วก็เช็คอีกด้านหนึ่งไม่ต้องเช็คครบ4ด้านก็ได้แต่เช็คด้านที่มันอยู่ติดกันถ้ามันได้ดิ่งด้านหนึ่งด้านตรงข้ามมันก็จะได้ดิ่งด้วยใช่ไหมพอเช็คดิ่งเสร็จแล้ว

ทคอนกรีตเสร็จเราจะเลิกเลยไม่ได้เราก็จะต้องตรวจสอบดิ่งของเสาอีกครั้งหนึ่งเพื่ออะไรคะเพื่อที่เราจะได้ตรวจสอบความเป็นความได้ดิ่งของเสาเพราะว่าถ้าคอนกรีตแข็งแล้วใช่ไหมถ้ามันแข็งมันก็ไม่สามารถขยับได้แล้วโครงสร้างเสาของเราก็จะเอียงใช่ไหมพอเราเทเสร็จเนี่ยเราต้องตรวจสอบดิ่งก่อนถ้ามันไม่ได้ดิ่งก็จะต้องปรับให้ได้ดิ่งเลยตอนนั้นก่อนที่คอนกรีตจะเซตตัวนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปเนี่ยตอนนี้เราพอจะรู้วิธีการทำงานเกี่ยวกับงานเสารู้ความสำคัญรู้หลักการใส่เหล็กรู้ว่าใช้ตรงนี้เรียกว่าอะไรตรงนี้เรียกเหล็กแกนตรงนี้เรียกเหล็กปลอกรู้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการทำงานเกี่ยวกับเสาเนี่ยเขาทำงานกันยังไงตามไปดูกันเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราได้เรียนทฤษฎีเกี่ยวกับงานคอนกรีตเสริมเหล็กของงานเสาไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองมาลงมือปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานเสาวันนี้นะคะครูก็จะสอนเกี่ยวกับการผูกเหล็กเสาว่ามีขั้นตอนวิธีการทำงานยังไงมาเริ่มกันเลยนะคะคือเสาเนี่ยส่วนประกอบของโครงสร้างเหล็กที่อยู่ภายในของเขาเนี่ยจะประกอบด้วยเหล็กแกนเหล็กหลักเหล็กยืนก็คือเหล็กตัวนี้เหล็กเส้นตัวนี้ที่ครูนำมาให้พวกเราดูเนี่ยค่ะก็ประกอบด้วยเหล็กแกนเหล็กหลักเหล็กยืนจะเรียกว่ายังไงก็ได้ก็คือความหมายเดียวกันจะตั้งอยู่ในแนวดิ่งอย่างเสาเป็นโครงสร้างที่อยู่ในแนวดิ่งใช่ไหมคะก็จะใช้เหล็กตัวนี้วางอยู่ในแนวตั้งอันนี้คือเหล็กแกนนะคะต่อไปก็จะเป็นเหล็กปลอกเหล็กปลอกคือเหล็กตัวนี้เหล็กปลอกคือเหล็กตัวนี้เหล็กปลอกเนี่ยจะเป็นเหล็กที่รัดเหล็กแกนเข้าด้วยกันรัดเหล็กแกนเข้าด้วยอย่างเสาเนี่ยเบื้องต้นเลยเนี่ยจะต้องใส่เหล็กแกนประมาณ4เส้นอย่างน้อยเนี่ยจะต้องมี4เส้นเพราะว่าเสาเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่มั้ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็จะมีเหล็กทั้ง4เส้นจะมีเหล็ก4เส้นก็จะใช้เหล็กปลอกรัด4เส้นเข้าด้วยกันให้มันอยู่ที่มุมแต่ถ้าในงานก่อสร้างจริงเขาอาจจะใช้6เส้น8เส้นก็เป็นการวางในตำแหน่งที่กำหนดแต่วันนี้เราจะทดลองผูกกัน4เส้นมีเหล็กแกนมีเหล็กปลอกแล้วก็มีลวดผูกเหล็กเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ผูกเหล็กแกนกับเหล็กปลอกเข้าด้วยกันอันนี้คือลวดผูกเหล็กนะคะเวลาเราทำงานเราจะต้องมีครีมผูกเหล็กมีครีมผูกเหล็กเอาไว้ผูกรัดเข้าด้วยกันครีมผูกเหล็กมีตลับเมตรเอาไว้วัดระยะเอาไว้วัดระยะว่าระยะแอดระยะแอดคือระยะห่างระหว่างเหล็กปลอกเนี่ยเป็นยังไงมีขนาดเท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งที่ครูลืมไปเลยก็จะต้องมีประแจดัดเหล็กเพราะว่าเวลาเราทำงานเสาทำงานโครงสร้างต่างๆเนี่ยทำงานเสาทำงานโครงสร้างต่างๆเนี่ยจะต้องมีประแจดัดเหล็กเพราะว่าเวลาโครงสร้างมันอยู่ด้วยกันเสาต่อกับคานหรือว่าเสาต่อกับฐานรากเนี่ยก็จะต้องมีระยะล้วงคำว่าระยะล้วงก็คือระยะที่ชิ้นส่วนเหล็กของโครงสร้างนึงไปอยู่ในอีกส่วนโครงสร้างนึงอย่างอันเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะมีระยะล้วงกันเดี๋ยวจะมาทำให้ดูว่ามีระยะล้วงยังไงมีเหล็กล้วงเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรียกพี่ปวส.แผนกช่างก่อสร้างวิทยาการอาชีพวังไกลกังวล2เนี่ยเดี๋ยวมาช่วยสาธิตให้เราดูกันเลยค่ะเดี๋ยวมาขั้นตอนแรกนะคะก่อนที่เราจะผูกเหล็กเสาเนี่ยครูจะให้พี่เขางอเหล็กเป็นเหล็กล้วงเข้าไปในฐานรากก่อนเพราะว่าเสาเนี่ยจะอยู่ติดกับฐานรากใช่ไหมถ้าเกิดเราผูกเสร็จแล้วเราไปทำเหล็กงอเนี่ยมันจะทำยากก็ให้ดัดงอไปก่อนเลยเดี๋ยวเรางอส่วนระยะงอเหล็กยางเหล็กในวันนี้ครูใช้เป็นเหล็ก RB9 ที่มีอยู่ในแผนกแล้วแต่ว่าในงานก่อสร้างจริงๆเนี่ยเขาจะไม่นิยมใช้เหล็ก RB9 ในการทำงานโครงสร้างแล้วนะเขาจะใช้เป็น อาจจะเป็น DB12 DB16 แล้วในงานโครงสร้างแต่วันนี้เรามาสาธิตเนาะเรามีเหล็กRB9 อยู่แล้วในแผนกของเราก็จะได้เอามาให้พวกเราดูกันเดี๋ยวดัดคีบมีประมาณ20
ครับเดี๋ยวเราดัดเลยนะ

อย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าต้องมีระยะของเหล็กล้วงที่อยู่ในอย่างอันนี้เป็นเสาก็จะต้องมีระยะของเหล็กล้วงที่อยู่ในฐานรากครูบอกว่าสูตรของการหาเหล็กล้วงเนี่ยมันคือ 12D ใช่ไหมอย่างอันนี้ก็เป็นสมมุติว่ามันเป็น DB 12ก็เอา12คูณกับ12ได้ประมาณ15เซน14เซนแต่นี่ระยะมันก็คือตรงนี้15ก็คือให้พ้นระยะโค้งแล้วให้ได้15นะคะแต่ถ้ารวมๆแล้วมันก็จะตกประมาณ20เกินได้แต่ว่าอย่าขาดอันนี้เราจะทำแบบนี้ค่ะ4เส้นเพราะว่าเรามีเสากัน4ต้นใช่ไหมเราจะทำแบบนี้4เส้นโอเค

ค่ะหลังจากที่เราดัดเหล็กที่จะสำหรับเอาไว้ล้วงในฐานรากเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะครบ4เส้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มผูกเหล็กกันเวลาเราผูกเหล็กนะคะเราจะผูกกันทีละคู่ทีละคู่โดยที่ใส่เหล็กปลอกเข้าไปใส่เข้าไปทั้งหมดเลยพอดัดใส่เหล็กปลอกเข้าไปทั้งหมดแล้วก็จะเริ่มให้น้องผูกเหล็กผูกเลยโดยครูเนี่ยกำหนดระยะแอดโดยกำหนดระยะแอดให้เขาเนี่ยคือ10เซนติเมตรเราจะเริ่มจากทำเหล็กให้เป็นเหมือนงองูเป็นลักษณะงองูหรือว่างองอคล้องกับเหล็กเดี๋ยวคล้องกับเหล็กหลักนะคะคล้องแบบนี้คล้องกับเหล็กหลักเห็นไหมคะนักเรียนเห็นไหมคล้องกับเหล็กหลักนะคะแล้วก็จะพันเป็นเลข8พันไข้ไข้แล้วก็เข้ามาจะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวจะเป็นลักษณะนี้นะคะควายแล้วก็ใช้ครีมพันครีมช่วยพันเราจะพันหลวมๆก่อนแล้วก็ให้ครีมช่วยพันให้มันแน่นขึ้นสมมุติครูกำหนดระยะแอด10เซนวัด10เซนแล้วผูกเส้นต่อไปขอขยับเป็น15แล้วกันค่ะ15ลองวัดสิ15เท่าไหนเคาะมาให้ได้15ผูกดูนะคะผูกช้าๆให้เพื่อนเห็นด้วยเส้นนี้ผูกช้าๆก่อนเวลาเราผูกเหล็กเราจะต้องเหล็กปลอกเนี่ยค่ะเวลาเราดัดมามันจะมีด้านที่เป็นซ้อนทับกันใช่ไหมคะด้านอย่างเงี้ยด้านที่เป็นระยะงอเนี่ยเราจะต้องหมุนไม่ให้มันอยู่ตรงกันหมุนไปเรื่อยๆให้มันอยู่สลับกันเพราะว่าเหล็กปลอกเนี่ยจุดที่อ่อนแอของมันก็คือจุดที่มีการทับใช่ไหมจุดปลายของเหล็กปลอกเนี่ยจุดเนี้ยจะเป็นจุดที่อ่อนแอเวลาเราผูกเราก็ต้องสลับด้านไม่ให้มันอยู่ด้านเดียวกันไปเรื่อยๆเพราะว่าตรงนั้นจะกลายเป็นจุดอ่อนแอของเสาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญก็จะต้องปลุกผูกให้ถึงโคนเสาตรงนี้เดี๋ยวครูจะต้องให้เขามาเติมเส้นนี้อีกเส้นหนึ่งผูกไปเลยผูกไปเรื่อยๆได้เลยค่ะมาพูดถึงระหว่างดูเพื่อนเขาผูกไปครูขอพูดถึงเกี่ยวกับระยะของเสาอย่างเสาต้นเนี้ยมีขนาด20คูณ20เซนแต่ว่าเหล็กปลอกเนี่ยมันไม่ได้มีขนาด20คูณ20เซนนะมันมีขนาด15คูณ15เซนมันจะเล็กกว่าขนาดของเสาที่เราดูในแบบเพราะอะไรคะเพราะว่าในคอนกรีตเนี่ยในเสาคอนกรีตเนี่ยจะต้องมีระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กใช่ไหมมีระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กในเสาเนี่ยมาตรฐานกำหนดว่าต้องประมาณ2เซนครึ่งประมาณ1นิ้วในมาตรฐานเนี่ยประมาณ1นิ้วหรือว่า2เซนครึ่งเพราะฉะนั้น2ด้านหุ้มเสาไว้ก็ประมาณ5เซนจากเสาที่มีขนาด20ก็ต้องลบ5เซนที่เป็นระยะหุ้มก็จะเหลือประมาณ15เซนก็จะเป็นระยะของเหล็กปลอกตรงเนี้ยก็คือประมาณ15เซนเหลืออีก2เส้น2เส้นเดี๋ยวเรามาดูช้าๆนะคะอย่าลืมสลับด้านจุดต่อของเหล็กปลอกนะอย่าให้มันเป็นด้านไหนซ้ำๆกันบ่อยๆให้มันสลับซ้ายสลับขวาอย่าให้มันเป็นตำแหน่งเดียวกันเพราะว่ามันจะทำให้เสาของเราไม่แข็งแรงใช่ไหมคะพอแล้วเหลือไว้เส้นหนึ่งถอดเหล็กปลอกเหลือไว้เส้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ตรงนี้เส้นหนึ่งเดี๋ยวไว้ใส่ทีหลังไม่ได้แป๊บนึงใส่นะอันนี้ใส่เลยก่อนเดี๋ยวผูกแน่นเดี๋ยวเราผูกแน่นได้เลยอ
หลังจากที่เราผูกแล้วก็วัดระยะได้ระยะแอสตามที่เรากำหนดก็คือ15เซนแล้วเนี่ยเราจะใช้ครีมผูกเหล็กผูกให้เกิดความแน่นอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวผูกแน่นให้ดูสักเส้นหนึ่งช้าๆผูกก็หมุนทำหมุนแล้วก็งัดกับเหล็กแกนลองขยับที่ขยับได้ไหมผูกแน่นไม่ขยับแต่ถ้าเกิดเส้นที่ผูกระยะไว้เฉยๆเนี่ยก็ยังสามารถขยับได้อยู่เดี๋ยวผูกแน่นไปผูกแน่นไป

สมมติว่าเราผูกแน่นเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำการกลับข้างเอาเหล็กอีก2เส้นเนี่ยสอดเข้าไปครูขออนุญาตเออ

Che. อ่ะปลูกเดี๋ยวครูช่วยจับ

หลังจากนี้ก็ทำการผูกเหมือนเดิมเลยโดยที่คุมระยะแอดให้ได้15เซนติเมตรเท่าเดิมนะคะขอบคุณนักเรียนนะคะที่มาช่วยครูผูกในวันนี้เดี๋ยวขอตรวจสอบความแน่นหนาอีกทีนึงว่าผูกแน่นหรือเปล่าโอเคผูกแน่นแล้วก็ผูกเหล็กเสาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครูขอสรุปนิดนึงว่าวิธีการทำงานผูกเหล็กเสาเนี่ยผูกยังไงก็เริ่มจากดัดเหล็กใช่ไหมดัดเหล็กแกนทั้ง4เส้นน่ะให้ตามระยะที่เราต้องการจะล้วงเข้าไปอย่างอันนี้เป็นเสาจะต้องล้วงเหล็กลงไปในฐานรากมีระยะเท่าไหร่ก็ต้องดูตามมาตรฐานอย่างอันเนี้ยครูดัดเหล็กล้วงเนี่ย20เซน20เซนหรือว่า12 12D อย่าง D คือสมมติ RP 12ก็เอา12คูณ12ก็จะได้ระยะล้วงใช่ไหมคะทีนี้ก็ดัดเหล็กปลอกดัดเหล็กปลอกแล้วเอามาผูกตามระยะแอดที่กำหนดผูกตามระยะแอดที่กำหนดก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้เวลาเราเอาไปใช้งานเราก็จะต้องเอาเหล็กที่เราผูกเนี่ยไปเชื่อมต่อกับโครงสร้างฐานรากเอาไปเชื่อมต่อกับโครงสร้างฐานรากแล้วก็จะมีการผูกลูกปูนตามระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กอย่างอันนี้ออกแบบไว้ว่าลูกปูนเนี่ยจะประมาณ2เซนครึ่งก็ผูกลูกปูนแล้วก็ตั้งแบบเทคอนกรีตค่ะวันนี้เราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการผูกเหล็กเสาไปแล้วเดี๋ยว EP หน้าครูอาจจะเราพาพวกเรามาผูกเหล็กคานผูกเหล็กฐานรากหรือว่าอาจจะเป็นครูท่านอื่นอาจจะเป็นครูแป้งครูมีนก็ได้ก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ระบวนการเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่งฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยโลดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อมDuty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับรถเชื่อมหัวจับรถเชื่อมใช้จับรถเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่รถเชื่อมอีกด้วยแคมสายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมศีรษะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะสแลกใช้สำหรับเคาะสแลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้าเนรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การเติมสารทำความเย็นและทดลองโดยเครื่องปรับอากาศ
2: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
3: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารทำความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกจสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกจออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับท ทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่สองนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
2: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
3: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกตมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคลายการคลายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกตฮะเกตทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกตทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิด ที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็แก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

สวัสดีค่ะพบกับครูอาลีอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูมีเรื่องที่น่าสนุกมาสอนพวกเราอีกแล้วนะคะก็คือการตัดเย็บผ้ากันเปื้อนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เราจะต้องทำการสร้างแบบตัดเย็บแล้วก็มีการเพิ่มมูลค่าของผ้ากันเปื้อนโดยการเพ้นสีลงไปนะคะขั้นตอนแรกเรามาเริ่มการสร้างแบบกันก่อนนะคะเราจะมีกระดาษนะคะสร้างแบบ1แผ่นแต่ว่าเนื่องจากว่าเราใช้พื้นที่แค่ครึ่งแผ่นเราสามารถพับทบกระดาษนะคะแบบนี้ได้นะคะพับทบกระดาษแบบนี้ใช้ครึ่งเดียวพอนะคะเริ่มจากด้านบนนะคะเราจะทำเป็นตัวบ่าของผ้ากันเปื้อนเราก็จะวัดตามแนวขวางของบ่าก็คือ6นิ้วนะคะเราวัดเลยเราเริ่มจากการวัดด้านบนนะคะตรงนี้ก็คือเรียกว่าบ่าของผ้ากันเปื้อนนะคะอันนี้คือ6นิ้วนะคะคุณครูจะเขียนตัวเลขไว้ให้ด้วยเผื่อว่าเราจะได้ทำตามกันได้นะคะจากนั้นนะคะเราจะวัดความยาวของผ้ากันเปื้อนซึ่งความยาวมาตรฐานของผ้ากันเปื้อนจะอยู่ที่29นิ้วคราวนี้ตัวไม้บรรทัดเนี่ยมันจะมีความยาวอยู่แค่24นิ้วนะคะคุณครูก็แนะนำว่าเราใช้สายวัดวัดดีกว่านะคะวัดจากด้านบนสุดเลยก็คือตรงบ่าเนาะวัดยาวลงมาค่ะได้29นิ้วตรงไหนนะคะเราก็จุดเอาไว้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะแล้วก็ลากเส้นให้มันเป็นเส้นของชายผ้ากันเปื้อนนั่นเองนะคะแบบนี้ตรงส่วนนี้นะคะคุณครูจะเขียนไว้ว่าความยาวคือ29นิ้วคราวนี้จากเส้นบ่าของผ้ากันเปื้อนเราจะต้องวัดลงมาถึงเส้นอกประมาณ7นิ้วจากจุดด้านบนนะคะลงมา7นิ้วตัวนี้ก็คือจะเป็นเส้นที่มันเป็นความยาวของตรงช่วงบ่ากับอกนะคะแต่ว่าในช่วงที่เราวัดตรงเส้นอกเนี่ยเราสามารถวัดความกว้างของอกได้เลยตัวนี้นะคะเราทำไซส์ประมาณคนอกประมาณสัก38นะคะใส่ได้ก็คือเราจะใช้ตามแนวอกเนี่ยเราใช้12นิ้วเราก็วัดตามแนวขวางเนี่ยนะคะออกมา12นิ้วนะคะแล้วเราก็ใช้ไม้บรรทัดขีดมาให้ได้เส้นตรงขนานกันมานะคะมันก็จะมีความกว้างเท่ากับ12นิ้วแบบนี้คราวนี้ที่ด้านล่างนะคะแล้วแต่เราเลยว่าเราต้องการให้ปลายของผ้ากันเปื้อนเนี่ยบานหรือเปล่านะคะถ้าเราต้องการให้ชายของผ้ากันเปื้อนเนี่ยบานหน่อยนึงเราก็สามารถตีเฉียงได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราชอบแบบปลายข้างล่างเป็นเส้นตรงเราก็วัดนะคะที่ปลายด้านล่างให้เท่ากับ12นิ้วคราวนี้มาถึงขั้นตอนสำคัญก็คือการโค้งนะคะให้มันมีลักษณะเว้าเพื่อให้มันเข้าไปในวงแขนเรานะคะก็คือเราวางไม้โค้งนะคะเราก็วางจุดแรกนะคะให้อยู่ตรงเส้นบ่าแล้วจุดที่สองก็คืออยู่ที่เส้นอกตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆขยับนิดนึงให้ตรงปลายไม้โค้งเนี่ยมาชนกับตรงเส้นอกพอดีนะคะถ้ามันยังไม่ตรงเราก็เลื่อนได้เห็นไหมคะเลื่อนให้จุดนี้กับจุดนี้มันตรงกันเวลาโค้งจะได้สวยนะคะพอเราได้จังหวะเราก็จับแล้วเราก็โค้งนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือเราจะมาหาตำแหน่งของกระเป๋าผ้ากันเปื้อนกันวิธีการหานะคะก็คือเราจะวัดจากจุดอกถึงชายผ้ากันเปื้อนแล้วแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะเราใช้วิธีง่ายๆก็คือเรานำสายวัดวัดจากเส้นอกแบบนี้นะคะมาถึงชายแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็พับเป็น3ส่วนนะพับเป็น3ส่วนนี่นะคะแบบนี้เลื่อนให้ได้3ส่วนนะคะเลื่อนให้ได้3ส่วนพอได้แล้วนะคะเราก็มาจุดแต่ละส่วน อันนี้ก็จะง่ายคราวนี้พอเราได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาแบ่งครึ่งในส่วนที่ถ้าเรานับตรงนี้เป็นส่วนที่1อันนี้คือเส้นส่วนที่1เนาะอันนี้คือเส้นส่วนที่2นะคะเราจะแบ่งเส้นส่วนที่1กับส่วนที่2เป็นครึ่งหนึ่งนะคะใช้วิธีเดิมที่คุณครูสอนไปเมื่อกี้ก็คือการพับสายวัดก็จะง่ายกว่านะคะแบบนี้แล้วเราก็พับครึ่งเลยเราก็ได้แล้วตำแหน่งของกระเป๋าผ้ากันเปื้อนนะคะจากนั้นเราก็
ขีดเส้นนะคะขีดเส้นตรงนี้พอเราขีดเส้นปุ๊บเราจะได้แนวตำแหน่งของเส้นกระเป๋าผ้ากันเปื้อนอันนี้เดี๋ยวคุณครูจะใช้ประมาณอยู่ที่4นิ้วคือเป็นช่องหนึ่งแล้วก็อีก4นิ้วเป็นช่องหนึ่งรวมกันก็คือ8นิ้วแต่ว่าอันนี้เราสร้างเป็นครึ่งเดียวของผ้ากันเปื้อนใช่ไหมคะเราก็ใช้แค่4นิ้วคราวนี้ความลึกโดยปกติก็จะไม่เกิน7นิ้วนะคะเราก็วัดลงมา7นิ้วแล้วเราก็ตีไปที่เส้นกลางของผ้ากันเปื้อนแบบนี้ถ้าใครชอบเย็บแบบเป็นหัวตัดนะคะก็ไม่ต้องแต่งโค้งที่ตัวของกระเป๋าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีความรู้สึกว่าเราชอบปลายคนมันสวยกว่านะคะเราก็ใช้ไม้โค้งตัวนี้นะคะสามารถปรับชายโค้งนะคะของกระเป๋าได้นะคราวนี้เราสร้างแบบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตัดแบบอันนี้ออกมาโดยการที่เราจะเผื่อโดยรอบ1เซนนะคะแล้วก็ชายด้านล่างนะคะถ้าเราไม่ได้ติดริมระบายอะไรเราก็เผื่อไว้1เซนก็ได้นะคะนี่ครูใช้ด้านนี้บ้างเราลากมาทีละจุดอันนี้คือด้านข้างนะคะส่วนด้านบนเราก็วัด1เซนแล้วเราก็จุดไว้แล้วเราก็ขีดอันนี้เป็นการเผื่อตะเข็บนะคะคราวนี้ด้านโค้งเราอาจจะวัด1เซนทีหน่อยเนาะวัดไป1เซนเพราะว่าเวลาที่เราโค้งเราก็จะได้รู้แนวของการที่มันจะโค้งให้เท่ากันโดย1เซนเนี่ยมันจะต้องเท่ากันนะคะแล้วก็วัดไม้โค้งแล้วเราก็ตีตะเข็บให้มันเท่ากันแบบนี้แล้วเราก็ด้านชายนะคะก็1เซนเหมือนกันแล้วเราก็ขีดเส้นครบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกดรอยตัวกระเป๋าออกมาก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะไปกดรอยเนี่ยเราตัดออกมาก่อนก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่เกะกะเราเนาะเวลาที่เราจะทำตัวกระเป๋าตัดตามเส้นที่เราเผื่อตะเข็บนะคะเวลาเราตัดเราตัดตรงกลางครึ่งนึงเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราวางผ้าเราจะวางเป็นสันทบมันก็จะได้ง่ายขึ้นนะคะ

เสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะกดรอยตัวกระเป๋าวันนี้ออกมาเวลาเรากดนะคะเราก็พับกระดาษครึ่งนึงแบบนี้นี่พับกระดาษเป็นครึ่งนึงแบบนี้นะคะแล้วก็วางสอดข้างล่างแบบนี้นะคะแล้วเราก็กลัดเข็มหมุดไว้สักนิดนึงสักตัวบนและตัวล่างนะคะพอได้แล้วเราก็จะกดรอยกระเป๋าตรงนี้ออกมาวิธีการกดนะคะถ้าเราไม่มีกระดาษกดรอยหรือว่าไม่มีลูกกลิ้งเราสามารถใช้ไม้บรรทัดนี่แหละค่ะกดออกมาได้ดูนะคะเราก็ไม้บรรทัดเนี่ยกดลงไปที่กระเป๋าแล้วก็ใช้สีของเราหรือว่าดินสองเราลากเส้นตามรูปของกระเป๋าได้เลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งเส้นกันอีกทีนึงพอเรากดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้เป็นรูปทรงของกระเป๋าพอเสร็จเราก็เผื่อโดยรอบ1เซนเหมือนเดิมนะคราวนี้ถ้าตรงปากของกระเป๋าเนี่ยเราจะพับเย็บนะคะเราก็จะเผื่อไว้ประมาณนิ้วนึงแต่ถ้าเกิดเราจะกุ้นนะคะเราก็จะเผื่อไว้แค่เซนเดียวแต่ในที่นี้คุณครูจะพับเย็บนะคะก็จะเผื่อไว้ประมาณ1นิ้วพอดีเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเผื่อ1เซนพอนะคะโดยรอบก็ตีให้เป็นรูปแบบนี้ตรงช่วงโค้งนะเราก่อนนะคะ1เซนก่อนตรงนี้เราก็วัด1เซนก่อนเราถึงจะโค้งได้เราก็ขีดเส้นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆโค้งนะคะค่อยๆโค้งเราก็เราก็จะได้กระเป๋าออกมาแบบนี้พอเราได้แล้วครบแล้วนะคะก็จะมีตัวผ้ากันเปื้อนซึ่งเป็นสันทบนะคะแล้วก็ตัวกระเป๋าแค่นี้นะคะสายนะคะสายคล้องคอกับสายผูกหลังเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำกันทีหลังอันนั้นไม่ต้องสร้างแบบนะคะเราสามารถตัดได้จากผ้าได้เลยโดยการตัดเป็นผ้าเฉลียงนะคะเริ่มขั้นตอนต่อไปเลยนะคะก็คือการวางผ้านะคะครูจะขอแนะนำผ้าก่อนนิดนึงผ้าที่เราใช้นะคะส่วนใหญ่เนาะเราจะแนะนำเป็นผ้าฝ้ายจะเนื้อหนาหรือไม่หนาก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานหรือความต้องการของเราแต่ส่วนใหญ่แล้วผ้าฝ้ายเนี่ยมันจะระบายอากาศได้ดีด้วยเวลาเราใส่เราก็จะไม่ค่อยร้อนนะคะมาดูกันตัวอย่างผ้าวันนี้ที่ครูนำมาให้ดูนะคะอันนี้เราเรียกว่าผ้าแคนวาสซึ่งหลายๆคนบอกว่าผ้าแคนวาสมันเหมือนผ้าใบใช่ไหมครูจริงๆมันก็คือเป็นลักษณะของการทอแบบผ้าใบแต่จริงๆโดยธรรมชาติแล้วผ้าแคนวาสเนี่ยเอาจากวัตถุดิบของเขาเลยก็คือเขาใช้ฝ้ายมาทอนะคะแต่ว่าเส้นด้ายของเขาเนี่ยจะใหญ่กว่าผ้าฝ้ายปกตินะคะเราจะดูได้จากตรงนี้แล้วก็การทอของเขาเนี่ยจะไม่ได้ทอเหมือนลายขัดทั่วไปเห็นไหมคะเราจะเห็นริ้วของการทอที่ไม่เหมือนผ้าฝ้ายทั่วไปที่ทอลายขัดความหนาของผ้าเนี่ยก็จะมีมากกว่าผ้าฝ้ายทั่วไปนะคะก่อนที่เราจะมาวางผ้ากันนะคะเราก็จะปูผ้าก่อนนะคะเวลาเราปูผ้านะคะเราก็พับเหมือนเราสร้างแบบเลยก็คือครึ่งหนึ่งนะแบบนี้เราจะวางด้านทูขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้เป็นสันทบแบบนี้ด้วยนะเพื่อที่เราจะวางอันเนี้ยครั้งเดียวแล้วเราก็ได้เต็มแผ่นเลยนะคะเราก็วางแบบนี้วางให้ชิดเลยนะคะเพื่อเป็นการประหยัดผ้าประมาณนี้ตรงส่วนที่เหลือเนี้ยเราก็จะวางกระเป๋าสายหรือบางคนอาจจะทำโบเพิ่มเติมก็แล้วแต่นะคะพื้นที่ว่างๆนี่เราก็ไปวางได้อันนี้คุณครูก็กลัดเข็มหมุดเพื่อจะตัดแล้วนะเวลาตัดก็ตัดให้พอดีกับแบบเราเลยเพราะว่าเราเผื่อจะเข็บแล้วนะคะตัดได้เลยนะคะคราวนี้เวลาเราตัดนะตัดพอดีกับแบบตัดนะคะเสร็จแล้วนะคะเป็นแบบนี้คราวนี้ก่อนที่เราจะ
เอาแบบตัดออกนะคะจุดที่สำคัญนะคะที่เราลืมไม่ได้เลยก่อนที่เราจะนำแบบตัดผ้ากันเปื้อนออกก็คือจุดกำหนดแนวกระเป๋านะคะซึ่งเราใช้ช็อคสีนะคะแล้วเราก็ขีดตำแหน่งมาร์กเอาไว้แบบนี้นะคะแบบนี้คราวนี้พอตรงนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวคุณครูค่อยเอาแบบตัดออกแล้วมาวางกระเป๋ากันก่อนนะคะกระเป๋านี้วางแค่1ใบเท่านั้นนะคะเราก็วางลงไปแบบนี้เห็นไหมคะวางลงไปตามเกรนผ้านะแต่ด้านนี้เป็นด้านผิดนะเราต้องวางที่ด้านถูกนะคะแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็วางลงไปนะคะแล้วก็ตัดได้เลยเวลาที่เราตัดนะเราจะต้องดูผ้าด้วยนะคะว่ามันเป็นผ้าด้านถูกหรือด้านผิดเนาะคราวนี้หลายคนก็บอกว่าครูผ้าด้านถูกด้านผิดเนี่ยเขาดูกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูตัวนี้คือบาง

บางผ้าเนี่ยด้านถูกด้านผิดเนี่ยจะเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราจะดูจริงๆแล้วนะคะมันก็จะบ่งบอกว่าผ้าด้านถูกเนี่ยสีของเขาจะเข้มกว่าด้านผิดด้านผิดเนี่ยนะคะเขาจะไม่มันเรียบเขาจะหยาบๆหน่อยแล้วก็ลายของเขาจะแตกต่างกันมากเลยเห็นไหมคะลายของเขาจะแตกต่างกันมากเลยคืออันนี้ลายของเขาจะทะแยงคมชัดแต่ว่าถ้าด้านผิดเนี่ยลายจะทะแยงไม่คมชัดแล้วก็บางทีอาจจะเป็นแค่ลายขัดนะคะคราวนี้ขั้นตอนต่อไปแล้วนะคะครูก็จะแกะแบบตัดออกมานี่เราก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือไม่ต้องกดรอยเลยเพราะเผื่อเอาไว้โดยรอบ1เซนแล้วสำหรับตรงส่วนของปากกระเป๋านะจะสอนเทคนิคอันนึงให้นะคะก็คือปากกระเป๋าเราเนี่ยครูเผื่อไว้เท่ากับ1นิ้วเทคนิคของเขาก็คือตรงนี้มันไม่ใช่1เซนเหมือนทั่วๆไปเราจะต้องมีการคลิปที่ปากกระเป๋าแบบนี้นี่ให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้จะได้เป็นแนวในการที่เราจะพับรีดปากกระเป๋านะคะมันจะได้ตรงกันนะทั้งสองข้างเลยนะคะคลิปเอาไว้นี่ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเห็นรอยคลิปเนาะพอเวลาเราพับปุ๊บก็จะได้รู้เลยว่าตรงนี้เป็น1นิ้วนะคะแบบนี้คราวนี้ตัวเสื้อบ้างเอาออกมาเลยนะคะตัวเสื้อก็ก่อนที่เราจะคลี่ออกมาให้มันเป็นเต็มชิ้นเราอย่าลืมกดตรงแนวกระเป๋าอีกครั้งนึงนะคะเอาช็อปสีนี่แหละนะวางเอาไม้บรรทัดนะคะทาบเอาไว้แล้วก็เอาช็อคเนี่ยไปอยู่ที่ด้านหลังของผ้าแล้วเราก็มาร์กเอาไว้เป็นเครื่องหมายบวกธรรมดานี่แหละค่ะนี่แบบนี้อีกจุดหนึ่งที่เราจะต้องมาร์กไว้ก็คือจุดกึ่งกลางตรงนี้นะคะกึ่งกลางตรงเส้นบ่าก็คือเราก็คลิปเล็กๆแบบนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็คลี่ออกมานี่เราก็จะได้แบบนี้จะมีแนวกระเป๋านะคะมีแนวกระเป๋ามาถึงขั้นตอนการเย็บกันแล้วนะคะขั้นตอนแรกเลยที่เราจะเย็บก็คือเราต้องเย็บอะไหล่ก่อนหลายคนบอกอะไหล่คืออะไรอะไหล่ของงานเสื้อผ้าก็คือส่วนที่มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสายโบหรือผ้ากุนต่างๆเนี่ยเราเรียกว่าอะไหล่หมดเลยอย่างเช่นตัวเนี้ยอะไหล่ของมันก็คือจะมีตัวกระเป๋าเราสามารถที่จะพับแนวที่เราคลิปเอาไว้ตรงนี้นี่คือแนวที่เราคลิปเอาไว้นะคะนี่เราพับรีดถ้าเป็นผ้าเนื้อบางหรือผ้าเนื้อปานกลางเราอยากให้กระเป๋าเราเนี่ยสวยเราก็พับเม้มเข้าไปครึ่งเซนนะคะแบบนี้แล้วเราก็เย็บได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูเราก็พับปุ๊บแบบนี้แล้วเราก็รีดนะคะรีดให้เรียบพอรีดเรียบเสร็จปุ๊บเราก็เดินเส้นเย็บเดี๋ยวเรามาเย็บกันที่จักเลยนะคะคราวนี้เดี๋ยวคุณครูอธิบายนิดนึงว่าอันนี้นะคะเราจะเอาเท้าทับผ้าหรือตีนผีลงนะคะถ้าเป็นภาษาที่เราเรียกกันทั่วๆไปก็คือเรียกว่าตีนผีแต่จริงๆแล้วในภาษาราชการนะเราจะเรียกว่าเท้าทับผ้าและเราก็เอาเข็มปักลงค่ะก่อนเย็บทุกครั้งนะคะให้เราปัดอ้ายไปทางด้านหลังก่อนแล้วก็เอาเข็มปักลงแล้วจึงจะเย็บเหมือนเดิมนะคะเวลาเย็บจะต้องชิดที่ริมของปากกระเป๋านะจุดที่เราจะเป็นความถี่ห่างของได้เราจะอยู่ที่ 2.5 ทุกครั้งนะคะเราก็เริ่มเย็บเลยเสร็จแล้วนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้นะคราวนี้ถ้าเราจะเย็บตัวของกระเป๋าที่มีลักษณะโค้งแบบนี้เทคนิคก็คือเราจะต้องเดินเส้นนะคะก็คือเราเผื่อไว้1เซนแล้วก็เดินเส้น1เซนนั่นแหละโค้งตามรูปของกระเป๋าแล้วเราก็ถึงจะเอาไปรีดแล้วก็มาเย็บลงบนผ้ากันเปื้อนนะคะให้ตีนผีเนี่ยขนานไปกับริมผ้าเลยมันจะได้ตรงกับที่เราเผื่อเอาไว้นะคะ

ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ก็จะมาวางนะคะที่ตำแหน่งของตัวกระเป๋าเราอาจจะใช้ตัวเข็มหมุดนะคะช่วยล็อกตัวกระเป๋าไว้นิดนึงเพราะว่าไม่งั้นอ่ะถ้าเราไม่ล็อกตัวกระเป๋าปุ๊บเนี่ยเราเย็บไม่ได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากตัวกระเป๋าเนี่ยเรามันเป็นเส้นโค้งถ้าเกิดว่าเป็นเส้นตรงเนี่ยหรือว่าเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเราจะเย็บง่ายกว่านะคะถ้าเป็นเส้นโค้งเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เข็มหมุดในการช่วยกลัดเอาไว้ก่อนนะคะคราวนี้เวลาเราล็อกเนาะเราก็ล็อกให้ตรงกับจุดที่เรามาร์กเอาไว้หรือว่าจุดที่เรากำหนดเอาไว้แต่ว่าตัวกระเป๋านะคะเราสามารถปรับเลื่อนตามความชอบของเราได้นะคะสมมุติว่าเราชอบอยู่ด้านบนนะคะเอาไว้ตกแต่งตรงนี้เราก็สามารถเลื่อนตัวกระเป๋าเนี่ยมาอยู่ด้านบนตรงนี้ได้นะคะคราวนี้พอเรากลัดเข็มหมุดเสร็จแล้วก็เริ่มเย็บค่ะเหมือนเดิมนะคะเวลาเราเย็บเราจะต้องเย็บตรงส่วนที่ชิดกับริมกระเป๋าแต่ตัวนี้นะคะเทคนิคของมันอยู่ตรงนี้ก็คือเราจะไม่เย็บริมด้านบนเลยตรงนี้ด้านบนสุดตรงนี้นะคะเราจะไม่เย็บเพราะว่ามันมีความหนาจากการที่เราพับตัวปากกระเป๋าถ้าเราไปเย็บทับตรงนี้ก่อนน่ะกับตัวปากกระเป๋าเราจะเลื่อนเราจะเลื่อนลงมาสักนิดนึงแล้วค่อยเย็บแล้วค่อยย้อนขึ้นไปนะคะจะทำให้เวลาเราเย็บเนี่ยปากกระเป๋ามันจะสวยแล้วก็ตรงตามตำแหน่งมากกว่าเราก็เลื่อนลงมาสักเซนครึ่งถึง2เซนนะคะเราก็เริ่มเย็บนะคะพอเราเย็บเสร็จเราหยุดสักนิดนึงแล้วก็ย้อนขึ้นไปนะคะย้อนขึ้นไปเนี่ยนะคะย้อนขึ้นไปสักนิดนึงนะย้อนขึ้นไปแล้วก็ย้อนกลับมานะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราล็อกตรงนี้หลายครั้งเนี่ยเพื่อเป็นการยึดตัวกระเป๋าให้มันติดกับผ้ากันเปื้อนหนาแน่นแล้วก็คงทนนะคะถ้าเราเย็บทีเดียวมันอาจจะหลุดได้เวลาเราล้วงเข้าล้วงออกล้วงเข้าล้วงออกไอตัวของปากกระเป๋าเนี่ยจะขาดก่อนอันดับแรกเลยเพราะฉะนั้นตรงปากกระเป๋าเนี่ยคุณแนะนำว่าเราต้องย้ำหรือว่าย้อนหลายรอบหน่อยนะคะจากนั้นเราก็ค่อยๆพับแล้วก็เย็บไปตามรอยของแนวกระเป๋านะคะพอมาถึงตรงปลายของด้านบนปากกระเป๋าแล้วนะคะเราก็ย้อนค่ะย้อนอีกสักหนึ่งครั้งนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พอเราเย็บกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเริ่มเย็บด้านข้างแล้วก็ชายผ้ากันเปื้อนนะคะแต่ก่อนที่เราจะพับเย็บต้องรีดก่อนนะคะเพื่อให้ตะเข็บด้านข้างกับชายของผ้ากันเปื้อนเนี่ยมันตายซะก่อนเราถึงจะมาเย็บได้ไม่งั้นเราจะเย็บยากนะคะวิธีการรีดก็คือจะพับแบบนี้1ครั้งแล้วเราก็รีดไปก่อนนะนี่แบบนี้แล้วก็พับอีก1ครั้งแล้วเราก็รีดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราผ้าที่มันแบบลักษณะแบบผ้าแคนวาสเนี่ยหรือว่าผ้าฝ้ายเนี่ยเวลาเราใช้มือกรีดเนี่ยมันก็ลงแล้วนะคะเราก็อาจจะใช้มือเนี่ยกรีดแล้วก็เย็บได้เลยนะคะอันนี้ด้านข้างเสร็จแล้วเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเรียบร้อยสวยงามอันนี้ด้านถูกนะคะอันนี้ด้านผิดคราวนี้ชายนะคะชายเวลาที่เราทำแบบนี้นะคะคุณครูจะให้ดูตรงมุมนี้นิดนึงมันเป็นเทคนิคเลยนะคะถ้าเราพับมุมที่ซ้อนกันแบบนี้มันจะเกิดความหนาตรงมุมขึ้นถ้าเราเย็บไม่เป็นหรือเราไม่รู้หลักในการเย็บเนี่ยมันจะทำให้การเย็บมุมตรงนี้ไม่สวยนะคะคราวนี้เทคนิคของเขาอยู่ตรงไหนเหมือนกับเมื่อกี้ที่ครูบอกนะคะตรงปากของกระเป๋าคือถ้ามันหนาเราจะไม่เริ่มเย็บจากมุมบนตรงนี้เราจะไม่เย็บเพราะว่าจักรมันจะขึ้นปีนตะเข็บไม่ไหวนะคะเราก็จะเริ่มจากด้านล่างก็คืออาจจะถอยลงมาสัก

2เส้นก่อนแล้วเย็บแล้วค่อยย้อนกลับไปแล้วเย็บมาใหม่ถึงจะมุมสวยนะคะอ่ะดูวิธีการเย็บนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเราถอยย้อนลงมาก่อนสัก2เส้นนะคะแล้วเราก็เดินหน้าเย็บมาก่อนสักนิดนึงแล้วเราก็หมุนผ้ายกเท้าทับผ้าขึ้นนะคะแล้วเราก็หมุนแบบนี้

ลับมาอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตรงมุมเป็นอย่างไรนี่มุมเห็นไหมคะมันจะเรียบแบบนี้ปะมันจะไม่มีรอยหักย่นตรงด้านนี้เห็นไหมคะปกติถ้าเกิดว่าผ้าเนื้อหนาแบบนี้บางคนเย็บไม่เป็นเนี่ยตรงนี้นะคะจะเป็นรอยแบบเส้นได้ที่มันมากองรวมกันนะแต่ตัวนี้เราจะไม่เห็นเห็นไหมตัวนี้คือจะเรียบเนียนนะคะอ่ะต่อไปอีกฝั่งนึงนะคะฝั่งสุดท้ายแล้วนะก็คือฝั่งด้านตะเข็บข้างฝั่งนี้นะคะเหมือนเดิมเจอมุมอีกแล้วถอยมา2เซนก่อนนะคะแล้วถึงจะย้อนกลับไปครบแล้วทั้ง3มุมนะคะก็จะเป็นแบบนี้คราวนี้นะคะเราเหลืออีกแค่3ตะเข็บนะคะซึ่งก็คือด้านบนแล้วก็ด้านวงแขนนะคะคราวนี้ด้านบนนะคะเราก็ใช้วิธีการพับเย็บได้เหมือนกับชายของเปื้อนนะคะเริ่มแล้วก็เย็บได้เลยนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังก็เรียบสวยแบบนี้นะคะคราวนี้ก็เหลือตรงวงแขนนะคะแต่ว่าวงแขนเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษนิดนึงก็คือลักษณะของวงแขนเนี่ยมันจะโค้งแบบนี้เวลาเราเย็บนะคะจะเย็บค่อนข้างยากเวลาพับจึงต้องพับเล็กๆนะคะเนี่ยพับเล็กๆแบบเนี้ยอันนี้ก็คือสำหรับคนที่พอจะเย็บผ้าเป็นแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยเย็บผ้ามาก่อนคุณครูจะแนะนำว่าเราควรจะเดินเส้นตามวงแขนก็คือเดินเส้นตามเส้นโค้งของวงแขนทั้งสองข้างก่อนแล้วจึงมาพับแล้วจึงเย็บจะได้รูปโค้งที่สวยงามกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูนะคะเดินเส้น1เส้นก่อนนะประมาณ1เซนนะคะไม่ให้เกินนะเพราะว่าส่วนของวงแขนมีความโค้งเยอะกว่าส่วนอื่นเพราะฉะนั้นเวลาเราเย็บเดินเส้นเขาเนี่ยเราจะไม่เย็บเกิน1เซนแล้วก็จะเย็บได้ง่ายขึ้นแล้วก็สวยงามขึ้นนะคะเดี๋ยวเราเย็บทั้งสองข้างเลยนะคะจะได้เย็บทีเดียวพอเราเย็บได้1เซนตามที่ครูบอกแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดินเส้น1เซนแต่เวลาเย็บเราต้องตัดให้เหลือตรงส่วนที่เกินออกมาตรงนี้นะคะคือตรงตะเข็บเนี่ยให้เหลือครึ่งเซนนะคะดูนะคะครูจะตัดให้ดูก็คือตัดแบบนี้นะคะครึ่งเซนนี่คือตัดทิ้งไปนิดนึงเพราะว่าเวลาเราพับเย็บมันจะได้ไม่รั้งนะคะไม่อย่างนั้นเวลาที่เราพับวงแขนแล้วเนี่ยมันจะรั้งนะเราตัดออกไปประมาณครึ่งเซนนะคะสองข้างนะคะตัดสองข้างพอได้แล้วนะคะเราก็นำไปพับรีดนะหรือถ้าเกิดว่าเราไม่พับรีดเราก็ใช้พับแล้วก็กรีดเอานะคะแบบที่ครูสอนแล้วก็พับอีกหนึ่งครั้งนะคะนี่ลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้เห็นไหมคะมันก็จะโค้งมนสวยงามแต่เวลาเย็บเห็นไหมตรงมุมนี้หนาละตรงมุมนี้หนาและเวลาเย็บเราจะต้องเลื่อนลงมา2เซนนะคะแล้วก็เริ่มเย็บเริ่มเย็บได้เลยค่ะพอเย็บได้สักพักนึงเราหยุดนะคะแล้วก็หมุนผ้าค่ะแล้วก็หมุนอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อให้ตรงรอยที่มันเป็นรอยหนาๆตรงนี้นะคะมันแน่นแล้วก็แนบเนียนไม่กระดกขึ้นมาจากเส้นได้นะมาถึงตรงมุมอีกแล้วนะคะย้อนอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ย้อนนะคะแล้วก็ตัดได้ออกแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทำอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะคะทำอีกด้านหนึ่งเหมือนกัน
เหมือนเดิมถ้าเราเจอมุมนะคะเราจะต้องเลื่อน

ลงจากมุมมาประมาณ2เซนแล้วจึงเริ่มเย็บเย็บมาได้สักนิดนึงย้อนนะคะแล้วก็ย้อนอีกครั้งนึงนะคะถึงมุมแล้วนะคะเหมือนเดิมย้อนกลับมาแล้วก็ตัดได้ออกเสร็จแล้วนะคะก็จะได้2มุมครบแล้วนะทีนี้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการเย็บนะคะเราก็จะทำสายนะคะก็คือสายเนี่ยเราสามารถตัดผ้าทีหลังได้แล้วเราก็สามารถเลือกผ้าชนิดอื่นได้ที่ไม่ใช่เป็นผ้าตัวนี้อาจจะเป็นผ้าลายนะคะหรือว่าเป็นลิปบิ้นเป็นโบเป็นอะไรก็ได้ที่เราสามารถที่จะนำมาผูกกันได้นะคะครูเริ่มจากด้านเอวก่อนนะคะเพื่อจะเอาไปผูกด้านหลังเราก็จะตัดผ้าเกรนเฉลียงนะคะความยาวเนี่ยแล้วแต่เราว่าเราต้องการความยาวประมาณกี่นิ้วแต่โดยส่วนใหญ่นะคะผ้าที่เราไว้ผูกเอวเนี่ยก็จะมีความยาวอยู่ประมาณ20นิ้วเราจะตัดทั้งหมด2ชิ้นแต่ว่าความกว้างของเขานะคะขึ้นอยู่กับความชอบของเราถ้าเราชอบความกว้างมากนะคะเราก็พับเห็นไหมคะเป็นสันทบแบบนี้เดิมเนี่ยมันเป็นเส้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะเวลาเราตัดเนาะประมาณ4นิ้ว4นิ้วคูณ20นิ้วตัดทั้งหมด2ชิ้นจะเป็นสายผูกเอวแต่ก่อนที่เราจะเย็บเราจะรีดพับทบแบบนี้นะคะพับทบแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้2ชิ้นคราวนี้ก็จะมีสายที่เราไว้ผูกตรงด้านคอนะคะเราจะตัดเหมือนกับผ้าที่ผูกเอวแต่ว่าเราจะแบ่งครึ่งนะคะให้สายมันเล็กกว่านิดนึงนะเพราะตรงช่วงคอเนี่ยถ้าเกิดเราตัดสายเส้นใหญ่เกินไปเนี่ยนะคะมันจะไปค้ำอยู่ที่คอเราอาจจะเกิดความรำคาญได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราตัดขนาด4นิ้วคูณ20นิ้วนะคะเราค่อยตัดแบ่งครึ่งให้มันออกมาเป็น2เส้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตัดให้ดูให้เหลือแค่ครึ่งเดียวตามรอยที่เรารีดเอาไว้นะคะที่เรารีดแบ่งกึ่งกลางเอาไว้อันนี้ก็จะมีประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถเลื่อนปรับให้เหมาะกับรูปร่างของแต่ละคนได้แล้วก็บางคนน่ะชอบใส่ผ้ากันเปื้อนที่สั้นหรือว่ายาวหรือว่าต่ำหรือว่าสูงเนี่ยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยปรับได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะรีดแบบนี้แล้วก็ต่อทั้งสองด้านไว้ผูกที่คอแต่ก่อนที่เราจะทำตัวนี้เราจะมาทำที่เอวก่อนนะคะนี่ก็คือ2ชิ้นนี้แบบนี้ให้เราเปิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราก็พับเล็กๆแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ปิดตรงนี้แล้วก็เย็บลงมาเลยอันนี้จะง่ายกว่าสำหรับคนที่เพิ่งหัดเย็บนะคะอย่าลืมดึงได้ไปที่ด้านหลังด้วยนะคะเวลาเราเย็บนะคะก็เย็บให้มันพอดีกับริมผ้าที่เราพับไว้จับสองด้านนะคะประกบให้เท่ากัน

อ่ะเสร็จ2อันแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่เดี๋ยวเราตัดรากให้หมดนะคะไปลื้ออ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเย็บต่อนะคะตรงด้านข้างทั้ง2ข้างนะคะเวลาเราเย็บนะคะเราต้องพับตรงด้านนี้นะคะเข้าแบบนี้ก่อนเพื่อเป็นการเก็บตรงช่วงริมของผ้านะคะมันเรียบร้อยแบบนี้นะแล้วเราก็เย็บทีละข้างนะคะคราวนี้เวลาเราเย็บตรงนี้นะคะเราจะเย็บเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้เพื่อเป็นการล็อกให้มันแน่นหนานะคะหรือว่าเราจะเย็บตัด2ข้างก็ได้แล้วแต่เรานะเส้นแรกนะคะเราก็เย็บล็อกตามเส้นตะเข็บข้างที่เราเย็บไปเมื่อกี้นะคะแล้วเราก็วนเป็นรูปสี่เหลี่ยมวนรูปสี่เหลี่ยม

แล้วก็กลับย้อนเข้าไปที่เส้นเดิมนะคะมันจะได้ไม่ต้องเป็นรอยย้ำเราใช้ย้อนเอานะคะเสร็จแล้วนะคะเย็บอีกหนึ่งข้างนะคะก็คือด้านนี้พับมุมเหมือนกันนะคะพับมุมเหมือนกันแบบนี้พับมาประมาณนี้นะคะเก็บมุมแล้วเราก็เอามุมเนี่ยนะคะวางประกบแบบนี้แล้วเราก็เย็บเป็นสี่เหลี่ยมนะเย็บตามเส้นเดิมแล้วก็วนเป็นสี่เหลี่ยม

แล้วก็ย้อนกลับเข้าเส้นเดิมนะคะเสร็จแล้วนะคะเหลือด้านคออีก2เส้นนะคะจะเป็นแบบนี้นะก็จะมีสายออกมาแบบนี้นะคะมีสายออกมาแบบนี้สายออกมาแบบนี้ทำเหมือนกันเลยนะคะก็คือพับนะคะแล้วก็เย็บเล็กๆหรือว่าจะพับแบบนี้แล้วก็ประกบได้หมดเลยนะคะได้หมดเลยถ้าให้ง่ายก็คือเราทำแบบนี้เพราะว่าเราเพิ่งเคยเย็บเนาะเราก็อาจจะพับประกบแบบนี้มันจะง่ายกว่าแล้วก็พับอันนี้เราจะทำเส้นไม่ใหญ่มากเพราะว่าเราจะไว้ผูกคอน่ารักนะคะอันนี้สายคือเป็นประมาณนี้เลยนะประมาณนี้เวลาผูกแล้วก็จะน่ารักนะคะแล้วก็เย็บแล้วก็ตัดนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราก็ต้องเย็บอีกเส้นหนึ่งก็คือตัวนี้นะคะเราไปพับรีดแบบนี้แล้วก็แบบนี้แบบนี้นะคะกึ่งกลางแล้วก็พับทบมาอีกทีนึงซึ่ง อันนี้คือคุณครูรีดไว้เสร็จละนะคะซึ่งขนาดเท่ากันนะพอพับแล้วก็จะเป็นแบบนี้เราจะได้เย็บง่ายขึ้นเราก็เริ่มเย็บนะคะเสร็จแล้ว2สายนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาติดนะคะตรงด้านบนเส้นบ่าตรงนี้ทั้ง2อันก็คือพับตรงนี้นะคะลงเหมือนกับตรงเอวเลยนะคะแล้วก็วางที่ริมพอดีแบบนี้นะคะแล้วเราก็เย็บเป็นสี่เหลี่ยมนะหรือว่าจะเย็บตัด2เส้นบนกับล่างก็ได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้หรืออีกหนึ่งข้างนะคะเก็บริมแล้วก็วางเข้าไปที่ด้านในตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วก็เย็บบนเย็บล่างก็ได้ถ้าชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเราจะนิยมเย็บบนกับเย็บล่างนะเดี๋ยวเราเริ่มเย็บกันเลยจับได้ไว้นิดนึงแล้วก็เย็บอีกด้านล่างนะคะเสร็จแล้ว2ฝั่งตัดได้ชิดเสมอกันเมื่อเราเย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้รูปทรงแบบนี้นะคะอันนี้เป็นสายที่เราไว้ผูกกับคอเราปรับเลื่อนได้ตามรูปร่างเลยนะคะแล้วก็ความสูงต่ำของผ้ากันเปื้อนอันนี้คุณครูผูกโบไว้คร่าวๆให้เราดูก่อนนี่แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นที่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวครูพลิกให้ดูที่จะผูกตรงนี้นี่ด้านหลังอันนี้ก็ปรับตามความผอมความอ้วนของเราได้เลยแล้วก็ผูกเป็นโบนะคะอยู่ที่ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะมาถึงขั้นตอนการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้ากันเปื้อนของเราแล้วหรือว่าเพิ่มความน่ารักให้กับผ้ากันเปื้อนของเรานะคะโดยวิธีการเพ้นสีลงไปวันนี้คุณครูจะมาสอนเพ้นรูปเป็ดนะคะซึ่งคนที่ไม่เคยเพ้นมาก่อนเราก็สามารถเพ้นได้และเราสามารถใช้ทักษะจากที่เราได้ดูใน EP แรกมานะคะคือการเพ้นสีเราเริ่มจากหัวเป็ดก่อนนะคะก็คือเราลองล่างดูก่อนนะคะวาดโค้งๆแล้วก็เอียงมาแบบนี้เหมือนเลข2เลยนะคะแล้วก็ให้มันลงไปอยู่ในกระเป๋าเราแล้วเราก็ค่อยๆล่างในกระเป๋าเพราะอันนี้เราไม่ได้วาดแล้วก็ทำหางเป็ดขึ้นมาคราวนี้เราก็ล่างให้มันมีความหนาขึ้นมาเนาะตรงนี้ก็เป็นตัวเป็ดเห็นไหมคะก็ล่างขึ้นมานี่เห็นไหมเราไม่ต้องไปแบบกลัวว่าอุ๊ยมันจะไม่สวยมันจะไม่เหมือนจริงเราไม่ต้องคิดขนาดนั้นนะคะเราก็แค่ล่างให้เป็นเป็ดที่เราชอบนะคะนี่เราก็จะมีหางของเป็ดคราวนี้ครูมองแล้วว่าอุ๊ยเป็ดคุณครูไม่โผล่มาเยอะเลยครูก็เพิ่มนี่ค่ะเห็นไหมอีกจุดหนึ่งที่ครูอยากแนะนำคือเราแอบเปิดกระเป๋าไว้นิดนึงแล้วก็ด้านในหน่อยนึงเพื่อเวลาที่เราล้วงเนี่ยเรายังเห็นตัวเป็ดนิดหน่อยนะคะอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะนิดนึงเนี่ยนะคะ
เราจะได้ระบายลงไปได้คราวนี้พอเสร็จแล้วเราก็เริ่มเพ้นท์กันเลยค่ะคุณครูจะใช้ผู้กันกลมเบอร์12อันนี้เป็นเบอร์ฮอตฮิตเลยเราเริ่มจากตรงหัวเป็ดกันก่อนนะคะก็คือเราสามารถบิดมือนะคะตรงส่วนที่มันเป็นปลายโค้งเนี่ยเราใช้ตรงมุมแหลมของผู้กันลงไปก่อนเห็นไหมคะคุณครูจะลงแบบนี้แล้วคุณครูก็ค่อยบิดมือเห็นไหมเนี่ยโค้งไปตามรูปศีรษะเราไม่ต้องเต็มในตอนแรกค่ะเพราะเราสามารถที่จะค่อยๆไล่ตัวนิ้วก้อยของเรานะคะคอยประคองเพื่อจะหมุนให้ได้องศาที่เยอะๆนะคะเห็นไหมเราพยายามที่จะบิดมือสักนิดหนึ่งเห็นไหมคะหัวมันก็จะกลมแล้วก็ค่อยๆบิดทีละนิดแบบนี้นะคะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆมันอาจจะเกินเส้นหรือว่าตอนนี้เราสามารถที่จะแต่งเส้นใหม่ได้พอเมื่อกี้คอเป็ดคุณครูมันแคบไปคุณครูก็เลยเพิ่มความอ้วนให้กับคอเป็ดนิดนึงจะได้ดูสวยงามขึ้นนะคะเราก็ค่อยๆปาดสีนะคะไล่ให้เรียบไปเรื่อยๆจุดสำคัญคือตรงนี้นะคะเพราะว่าเราต้องการเหมือนว่าเราซ่อนเป็ดอยู่ในกระเป๋าเราก็เปิดปากกระเป๋าออกมานิดนึงล็อกเอาไว้สักนิดนึงให้ตัวปากกระเป๋าเนี่ยมันออกมานิดนึงแบบนี้นะคะเราก็เพ้นต่อได้เลยค่ะไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะตามที่เราวาดเอาไว้ตามที่เราร่างเอาไว้นะคะคราวนี้เหมือนที่คุณครูบอกว่าเราจะปรับแต่งให้เป็ดเนี่ยเขาอ้วนท้วนสมบูรณ์ขนาดไหนนะคะเราก็ดูสัดส่วนให้มันสวยงามเนี่ยคุณครูเพิ่มความอ้วนของหลังเป็ดอีกสักนิดนึงค่อยๆไล่ไปค่ะไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆไล่ให้สีมันเรียบประเด็นสำคัญอีกอันนึงก็คือด้านล่างนะคะที่เราลองไว้นะคะควรจะเป็นพื้นเรียบถ้าไม่มีเราสามารถที่จะเอากระดาษหรือว่าผ้าเนี่ยรองที่ด้านล่างได้นะคะเพื่อไม่ให้สีมันไปเลอะกับโต๊ะหรือว่าเลอะกับที่รองที่มันขรุขระหลักในการระบายก็คือเราระบายให้มันไปทางเดียวกันอย่าระบายย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาสีมันจะไม่เรียบนะคะคันนี้เรามาลองดูว่าถ้าเราจะเพิ่มมิติว่าในลักษณะของการให้เขามีมิติว่าเหมือนเป็นหางซ้อนขึ้นมาเราจะทำยังไงนะคะเราก็อาจจะเปลี่ยนผู้กันเป็นปลายผู้กันหัวตัดบ้างนะคะที่มันเป็นขนตัดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาใช้กันดูเราก็ลากเห็นไหมคะถ้าเป็นปลายหัวตัดเนี่ยมันจะง่ายเห็นไหมคะเราก็ลากค่อยๆลากไล่สีมาคราวนี้เราลงขนของเป็ดเสร็จแล้วนะคะเราก็จุดตาเป็ดขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือทำตาเป็ดให้เป็นสีดำนะคะเราจิ้มแค่ปลายนะคะจิ้มแค่ปลายนะไม่ต้องไปเยอะก็ออกไปหน่อยๆแล้วก็จุดเลือกให้ตรงจะมีขนตาสักนิดนึงก็ได้นะคะให้เห็นว่ามันเป็นเป็ดตัวเมียพอเราเสร็จแล้วนะคะตาเราเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเราเสร็จแล้วนะตอนนี้เราเสร็จแล้วนะยกขึ้นให้ดูเป็นแบบนี้เสร็จแล้วรอแห้งอย่างเดียวนะคะรอแห้งก็สามารถนำไปซักแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะเป็นยังไงมั่งคะสำหรับวันนี้การตัดเย็บผ้ากันเปื้อนของเราซึ่งคุณครูแถมในเรื่องของการเพ้นสีอะคริลิกให้เราด้วยนะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้ากันเปื้อนแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้กับผ้ากันเปื้อนนะคะสำหรับวันนี้เวลาของครูก็หมดลงแล้วนะคะพบกับคุณครูได้ไหม

0: หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทำการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือโซลิด 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็โซลิด 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
1: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซต์หรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือบพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
2: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
1: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
2: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืน

0: อยู่ในระหว่างช่วงไหลนะครับช่วงไหลไหลกับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนวัดยังไงครับ15เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
1: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
2: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงางามมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
1: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
0: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่4:1ก็2:1นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะฮะอันนี้เป็น2:1นะครับส่วน4:1ก็จะดูอยู่ด้านหลังนะครับ แล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

0: ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวแว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได
2: ้การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
3: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่ compressor นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก ก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: พบกับครูอุ้ยครูมอสอีกแล้วนะครับนักเรียนเริ่มแรกครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการทำสโลบาร์นะครับเป็นการดริปกาแฟหรือว่าเป็นวิธีการดริปเป็นขั้นตอนการทำกาแฟดื่มเองง่ายๆนะฮะซึ่งวันนี้ครูอุ้ยจะมาสอนเทคนิคเคล็ดลับว่าในการทำกาแฟดริปเนี่ยเรียกง่ายๆนะกาแฟดริปเนี่ยมันมีเทคนิคอย่างไรทำอย่างไรให้มันออกมาเพอร์เฟกต์ให้รสชาติดีแล้วก็เป็นที่ยอมรับของลูกค้าเพราะว่าเราเรียนเนี่ยเราจะต้องเอาไปประกอบอาชีพได้จริงใช่ไหมครับ
1: คร
0: ูอุ้ย
1: ครับเป็นการสร้างงานแล้วก็สร้างอาชีพจริงๆครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการดริปกาแฟหรือว่าที่เรียกว่าเป็นกระบวนการผลิตกาแฟในรูปแบบของพัวโอเวอร์นั่นเองครับการพัวโอเวอร์เนี่ยคือการรินกาแฟผ่านตัวกาแฟนะครับซึ่งให้น้ำเนี่ยไหลผ่านตามแรงโน้มถ่วงของโลกครับแล้วก็ผ่านฟิลเตอร์อย่างที่สอนไปในอีพีที่แล้วนะครับว่าเป็นสโลบาร์นั่นเองครับ
0: ครับแล้วก็อ่ะครับพอเรารู้แล้วการดริปก็คือการรินน้ำผ่านตัวฟิลเตอร์เพื่อใช้อะไรฮะแรงโน้มถ่วงของโลกในการดึงรสชาติกาแฟหรือว่าตัวกาแฟออกมาครับแล้ววัตถุดิบมีอะไรบ้างครับครูอุ้ย
1: ครับอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบในวันนี้นะครับเราจะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เราจะใช้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเป็นพระเอกของวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวดิปเปอร์ตัวนี้ครับตัวดิปเปอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สกัดกาแฟแล้วก็เป็นตัวกาแฟที่จะไหลผ่านนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพระเอกแล้วมาดูนางเอกของเราครับนางเอกของเราในวันนี้ก็คือเป็นตัวกาน้ำร้อนตัวนี้นั่นเองนะครับตัวกาน้ำร้อนตัวนี้เป็นตัวกาดิฟนะครับที่เราจะใช้ในการที่จะรินน้ำร้อนลงไปครับนอกจากนี้อย่างที่บอกว่าเป็นขั้นตอนของการทำแบบฟิลเตอร์
0: ใช่ครับแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือตัวฟิลเตอร์นะครับก็คือจะอยู่ด้านนี้นะครับที่จะใช้กรองกาแฟนะครับก็จะเป็นตัวฟิลเตอร์ที่อยู่ทางด้านนี้ครับแล้ววันนี้นะครับเมล็ดกาแฟนะครับเราเลือกใช้เป็นดาร์กโรสนะครับของจังหวัดน่านนะครับที่จะมาใช้ในการดริปในวันนี้ก็แล้วแต่นักเรียนเลยว่านักเรียนเนี่ยจะต้องการใช้กาแฟรสชาติไหนกลิ่นไหนหรือว่าความเข้มระดับไหนอย่างที่ครูมอสกับครูอุ้ยเคยได้สอนนักเรียนไปเมื่อ EP ที่แล้วครับ
1: ครับในวันนี้นะครับก่อนอื่นที่เราจะมารู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรนอกจากเรื่องของวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในการผลิตกาแฟในวันนี้นะครับเราต้องรู้จักวิธีการบดด้วยนะครับเนื่องจากว่าการบดเนี่ยเป็นตัวองค์หนึ่งองค์ประกอบที่จะส่งผลให้รสชาติของกาแฟดีหรือไม่ดีนั่นในส่วนของกาแฟนะครับก็จะใช้การบดแบบเป็นลักษณะของน้ำตาลทรายส
0: ี
1: ขาวน้ำตาลทรายขาวเนาะ
0: น้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลทรายแดงก็ได้ที่มันมีความหยาบมากกว่าถ้าเราไปใช้เครื่องที่เป็นแมชชีนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มต้นก่อนครูอุ้ยว
1: ่
0: าอันดับแรกเราต้องใช้กาแฟกี่กรัมต่อ1ถ้วยที่เราจะชงครับครูอุ้ยเริ่มเลยครับ
1: อย่างอื่นก็คือต้องเป็นสัดส่วนก่อนนะครับเขาเรียกว่า coffee ratio นะครับ
0: หรือว่าถ้าเป็นอาหารไทยเราก็เรียกว่าตำรับมาตรฐานหรือว่าตำรับมาตรฐานนั่นเองครับ
1: ต้องบอกก่อนว่าครูมอสเขาเป็นครูอาหารนะครับเขาจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของอาหารส่วนครูอุ้ยเป็นครูโรงแรมก็จะเด่นในเรื่องของการทำเครื่องดื่มเพราะฉะนั้นวันนี้ครูอุ้ยขออนุญาตพูดในศาสตร์ของครูอุ้ยก่อนที่จะไปรู้ของครูมอสศาสตร์ของครูอุ้ยเนี่ยก็เป็น coffee ratio นะครับ coffee ratio ก็คือสัดส่วนของกาแฟต่อน้ำนั่นเองครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะผมครูอุ้ยจะใช้สัดส่วน1ต่อ15ครับ1คืออะไรครับ
0: 1ต่อ15ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: 1ก็คือเป็นกาแฟใช่ไหมครับ1ส่วนแล้วก
1: ็น้ำ15ส่วนหรือว่าเราจะใช้หน่วยเป็นกรัมนั่นเองครับก็เราจะใช้น้ำทั้งหมดเราจะใช้น้ำเป็นกรัมนะครับหรือว่าทุกท่านสามารถใช้เป็น ml ก็ได
0: ้ก็คือปริมาณกรัมถ้าเป็นเครื่องที่เราที่ใช้เนี่ยจะแทนค่าเป็นตัว g หรือว่าถ้าเป็น ml ก็มีปริมาณเท่ากับปริมาณกรัมเหมือนกันคร
1: ับ ใช่ครับก็จะใช้น้ำทั้งหมดเท่าไหร่ครับถ้าเกิดวันนี้ครูอุ้ยใช้กาแฟ1กรัมเราจะใช้น้ำทั้งหมด15กรัมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้ครูอุ้ยใช้กาแฟ10กรัมก็จะใช้น้ำทั้งหมด
0: 150กรัม
1: 150 ml นั่นเองนะครับก็จำนี้จะเป็น coffee ratio ที่นักเรียนจะต้องรู้ก่อนที่จะทำสโลบาร์นั่นเองครับ
0: นั่นแหละครับ
1: ไม่ใช่แค่ดิฟนะครับจะเป็นตัวเลย
0: เราไม่ใช่จะใช้กาแฟเท่าไหร่ก็ได้หรือว่าน้ำเท่าไหร่ก็ได้อันนั้นน่ะเวลาครูอุ้ยทำครั้งหนึ่งครูมอสทำครั้งหนึ่งแต่ลูกค้าเป็นคนเดียวกันเนี้ยก็จะได้รสชาติที่แตกต่างกันออกไปแต่ถ้าเรามีการชั่งการวัดกันตวงหรือว่ามีขั้นตอนการทำที่ค่อยๆทำเรื่อยๆแล้วก็ได้มาตรฐานเนี้ยต่อให้ลูกค้าคนเดิมแต่คนชงเป็นครูอุ้ยหรือครูมอสเนี้ยก็จะได้รสชาติเดิมที่ได้รับ การยอมรับจากลูกค้านะครับพี่อันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าเราต้องมีสูตรที่นิ่งอย่างที่คุยเรียกว่านะ Coffee Day Show ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ครับนอกจากตัวนั้นแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้นอกจากเรื่องของสัดส่วนแล้วเราจะต้องรู้ว่าระยะเวลาที่เราจะต้องทำนานเท่าไหร่นั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยคุยจะแบ่งจริงๆเนี่ยบางร้านเขาแบ่งเป็นทั้งหมด5ช่วงนะครับช่วงแรกอาจจะเป็นสัก40 ml แล้วก็แบ่งเป็น70 70 50 50นะครับแต่อันเนี้ยขึ้นอยู่กับว่าแต่ละร้านจะนำเสนอแบบไหนแล้วก็จะต้องการดึงอะไรซึ่งวันนี้เนี่ย
0: เป็นเทคนิคของครูอุ้ย
1: ใช่ครับแต่วันนี้ครูอุ้ยจะทำแบบง่ายๆเพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพและอีกอย่างหนึ่งเป็นหลักสูตรของประกาศนียบัตรวิชาชีพซึ่งหรือว่าที่เรียกว่าปช.ก็จะเอาแบบง่ายที่สุดและรสชาติไม่แตกต่างกับการแบ่งคอฟฟี่เดย์โชว์เป็น5ช่วงนะครับวันนี้เราจะแบ่งแค่2ช่วงนะคร
0: ับ สองช่วงพอฮะแล้วก็กระทัดรัดแต่ใช้งานได้จริงอันนี้เราเน้นใช้งานได้จริงนะครับนักเรียนเพราะว่าที่ครูมอสกับครูอุ้ยเนี่ยมาสร้างสื่อหรือว่ามาสอนนักเรียนในวันนี้เพื่ออยากให้ได้ความรู้จริงๆแล้วก็ไปประกอบอาชีพได้จริงนั่นเองครับ
1: ใช่ครับอันนี้คือนะอ่ะเรามารู้แล้วส
0: ่
1: วนของคอฟฟี่เดย์โชว
0: ์
1: นะครับก็เป็นตัวดิฟนอกจากนี้นอกจาก1เมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าสัดส่วนเท่าไหร่นะครับ
0: ใช่เราใช้กาแฟ
1: การบดแล้วตอนแรกการบดแล้วก็เป็นสัดส่วนแล้วก็ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับอีกอย่างหนึ่งคือน้ำร้อนครับองค์ประกอบของการทำสโลบาร์คือน้ำร้อนที่จะต้องใช้น้ำร้อนที่เราจะใช้ครับแบบน้ำร้อนที่สมบูรณ์และสามารถดึงรสชาติของกาแฟได้ดีที่สุดก็คือในส่วนของอุณหภูมิอยู่ที่ 91-96 องศาเซลเซียสนั่นเอง
0: น้ำจะต้องเป็นน้ำที่สะอาดไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสชาติครับ
1: ใช่ครับแล้วก็ไม่ห้ามมีสารเจือปนเลยนะครับถามว่าใช้น้ำแร่ได้ไหมครับครูมอส
0: ไม่ดีนะ
1: ครับ
0: เพราะน้ำแร่ก็จะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของเป็นน้ำแร่เมื่อมาโดนกับกาแฟแล้วเนี่ยก็จะทำให้รสชาติกาแฟเนี่ยเพี้ยนออกไป
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นครูไม่แนะนำแต่ถามว่าทำได้ไหม
0: ได้
1: ทำได้แล้วแต่ผู้บริโภคอยากทานหรือ
0: ควรเป็นน้ำดื่มอย่างที่เราสองคนเน้นย้ำเสมอว่าต้องเป็นน้ำดื่มที่สะอาดไม่มีกลิ่นไม่มีสีแล้วก็ไม่มีสารอื่นเจือปนก็จะได้รสชาติกาแฟที่เป็นต้นตำรับแล้วก็คงสีคงรสชาติของกาแฟแน่นอนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับอ่ะก็นี่เราจะมาเริ่มกันยังครับบอก
0: เริ่มเลยครับเดี๋ยว
1: บอกก่อน
0: เวลาเราเริ่มเลย
1: ใช่ครับบอกก่อนนะครับวันนี้เราจะทำทั้งเมนูร้อนแล้วก็เย็นเดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่าร้อนทำอย่างไรแล้วก็เย็นทำอย่างไรนั่นเองครับอ่ะ
0: วันนี้เริ่มต้นเลยครู
1: เริ่มต้นครับอันดับแรกนะครับเราต้มน้ำร้อนไว้เรียบร้อยนะครับ
0: น้ำร้อนไว้เรียบร้อยแล้วน้ำร้อนวันนี้ใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ครับครูอุ้ย
1: อุณหภูมิอยู่ที่ 91-96 จะอยู่ในเลนส์ระหว่างนี้นะครับก็ห้ามสูงกว่านี้หรือว่าห้ามเกินกว่านี้ห้ามต่ำกว่านี
0: ้ถ้าเราไม่มีการน้ำร้อนที่เป็นสามารถวัดอุณหภูมิได้แบบนี้ครับเราก็สามารถใช้ตัวที่เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่เราใช้ทำอาหารทั่วไปหรือว่าวัดอุณหภูมิเนี่ยฮะแล้วใช้การที่เป็นอุณหภูมิของที่บ้านเราเนี้ยวัดได้เช่นเดียวกันครับ
1: ใช่ครับอันดับแรกนะครับเราจะใช้ฟิลเตอร์ในลักษณะของฟิลเตอร์นะครับจะเป็นลักษณะกระดาษจะมีทั้งฟิลเตอร์ที่เป็นกระดาษเป็นของผ้าเช่นเดียวกันแต่ว่าวันนี้เราจะใช้ฟิลเตอร์ที่เป็นกระดาษนะครับ
0: แต่ก็กระดาษของกระดาษนี่ก็คือใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเป็นผ้าเนี่ยเราก็ไม่ว่าถ้าเราเอาไปใช้อีกถ้าเราซักไม่สะอาดหนึ่งเรื่องกลิ่นเรื่องของลาที่จะขึ้นตามผ้าได้แต่ถ้าเป็นกระดาษเนี่ยต้นทุนไม่สูงมากเนาะครูอุ้ยแล้วก็หาซื้อได้ง่ายแล้วตอนนี้มีทั้งสีขาวสีน้ำตาลทั่วไปใช่ไหม
1: บางที่จะใช้สีขาวนะครับบางที่จะใช้สีน้ำตาลเนาะครูอุ้ยแนะนำอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดสมมติเราใช้สีขาวเนี่ยบางที่อาจจะบอกว่าโอเคสีขาวเพราะว่ามันไม่มีสีแต่บางที่เขาก็ใช้สีน้ำตาลนะครับเพราะว่าแล้วแต่ว่าเราอยากนำเสนอแบบไหนแต่วันนี้ครูอุ้ยเลือกใช้เป็นสีน้ำตาล
0: ก็ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นที่นักเรียนอยู่หรือว่าพื้นที่ที่เรียนอยู
1: ่
0: ถ้าหาสีน้ำตาลไม่ได้ว่าโอ้ยครูอุ้ยกับครูมอสเนี่ยสอนมานะต้องเป็นกระดาษสีน้ำตาลเท่านั้นไม่ต้องนะนักเรียนเป็นสีขาวก็ได
1: ้
0: ถ้าหาซื้อไม่ได้
1: อันดับแรกนะคะพอเราได้ฟิลเตอร์มาผมขออนุญาตแนะนำให้พับกระดาษตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เป็นสันเนาะแล้วก็นักเรียนก็ทำในลักษณะแบบนี้ให้เป็นลักษณะกลวยนะครับหลังจากที่ได้เป็นกลวยแล้วให้นักเรียนใส่ไปในตัวกลวยที่จะใช้ดิปกาแฟนะครับอันดับแรกครูขออนุญาตแนะนำอย่างนี้ครับหลังจากที่เราใช้กลวยเรียบร้อยแล้วเราผมขออนุญาตให้ทุกคนลวกกระดาษดิปก่อนกระดาษตัวฟิลเตอร์เนี่ยครับเนื่องจากว่าพูดอย่างนี้นะถ้าเกิดในยุโรปนะครับเขาจะไม่ลวกตัวฟิลเตอร์ตัวนี้เนื่องจากว่าเขาใช้วิธีการโดยการที่ใช้กระดาษ แต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างคุยแนะนำว่าให้ลวกกระดาษก่อนเนื่องจากเขาจะมี
0: กลิ่น
1: ของกระดาษ
0: เราไม่รู้ว่ากระดาษเนี่ยสะอาดมากเพียงพอไหมแต่ถ้าเราผ่านความร้อนก็ถือว่าเอาง่ายๆคือเหมือนการฆ่าเชื้อใช
1: ่
0: ไหม
1: คุ
0: ยแล้วก็เอาสิ่งสกปรกออกไปจากกระดาษแล้วก็เอากลิ่นออกไปจากกระดาษเพื่อที่จะได้ดึงรสชาติได้เต็มๆอะครับเดี๋ยวครูอุ้ยจะทำการค่อยๆรินน้ำเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อฟิลเตอร์นะครับ
1: ครับ
0: ค่อยๆ
1: อุณหภูมิน้ำร้อนที่ใช้ก็จะเป็น91-96 องศาเซลเซียสนะครับก็ในตอนนี้เราก็ลวกให้เรียบร้อยก่อนก็ใช้ไม่ต้องเยอะนะครับพอแล้วลวกเนี่ยเราก็ให้น้ำไหลให้หมดก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ตัวน้ำตัวเนี้ยทิ้งก่อนนะครับแต่บางร้านเขาก็จะใช้น้ำตัวนี้ในการที่จะชงต่อไปเลยนะครับ
0: แต่ของเราไม่ใช้นะครับเราเพราะว่าในการที่เราใช้น้ำตัวนี้เป็นน้ำสำหรับที่เราใช้
1: ล้าง
0: กระดาษเนี่ยเราก็จะใช้น้ำอื่นดีกว่าในการชงนะครับ
1: นะครับแล้วก็วันนี้ตัวที่เป็นสเกลของคุยนะครับเป็นตัวที่สามารถวัดอุณหภูมิได้วัดเวลาแล้วก็ของน้ำหนักได้นะครับ
0: แต่ถ้าเราไม่มีเราก็สามารถใช้มือถือก็ได
1: ้
0: หร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: านาฬิกาบ้านที่แขวนตามฝาผนังบ้านก็ได้ทั่วไปหรือว่านาฬิกาเรือนเล็กๆที่ใช้จับอุณหภูมิในการทำอาหารหรือว่าชงเครื่องดื่มแต่อันเนี้ยราคาค่อนข้างสูงแต่มันมีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้งานได้จริงสามารถวัดได้ทั้งเวลาแล้วก็น้ำหนักครับในตัวที่เป็นเครื่องชั่งดิจิตอลของครูอุ้ยนะครับวันนี้ครูอุ้ยใช้กาแฟกี่กรัมครับ
1: วันนี้ผมจะใช้ทั้งหมด20กรัมครับแล้วก็เราจะใช้น้ำร้อนทั้งหมด300
0: ml ก็บอกไปแล้วว่าถ้าเป็นกาแฟ1กรัมก็จะใช้น้ำ15 ml เพราะฉะนั้นวันนี้ครูอุ้ยใช้กาแฟทั้งหมด
1: 20 กรัม
0: ก็ต้องใช้น้ำ300 ml ครับ
1: ครับ
0: เหลือและอย่าลืมนะฮะวันตอนนี้ครูอุ้ยการชั่งวัดตวงเป็นสิ่งสำคัญนะครับนักเรียนเพราะที่เราจะได้ความเป็นมาตรฐานแล้วก็รสชาติที่มันคงที่นะครับแล้วก็สามารถควบคุมต้นทุนของกาแฟในแต่ละครั้งที่เราทำได้ไม่ใช่เราจะแบบวันนี้ให้ลูกค้าคนนี้สนิทกันเป็นลูกค้าประจำให้เยอะหน่อยไม่ได้นะฮะนักเรียนขาดทุนนะครับ
1: เมื่อเสร็จจากนั้นนะครับผมจะใช้วิธีการบดจริงๆถ้าเกิดนักเรียนไม่มีเครื่องตัวนี้นะครับนักเรียนสามารถที่จะ
0: ใช้
1: เครื่องบดตัวนี้ได้นะครับซึ่งเคร
0: ื่อง
1: ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของการบดมือนะครับก็สามารถนักเรียนสามารถ
0: ซื้อได้ได้นะครับ
1: ตามร้านทั่วไป
0: หรือว่าตอนนี้มันสะดวกสบายแล้วในยุคปัจจุบันเนี่ยทางโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแอปต่างๆก็สามารถเลือกซื้อได้นักเรียนก็ดูปริมาณหรือว่าซับปริมาณซับของเรานะฮะตอนนี้ครูอุ้ยก็เริ่มบดแล้วก็คืออันนี้เราใช้เป็นเครื่องไฟฟ้านะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วมีราคาตั้งแต่กี่บาทครับครูอุ้ยรู้ไหมฮะพอจะทราบไหม
1: เครื่องตัวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าอยู่ในโลกออนไลน์ก็
0: 700-800จนราคาไปถึงหลักหมื่นก็มีหลักแสนก็มีนะฮะแล้วแต่ว่าสเปคของมันเนี่ยละเอียดแค่ไหนหรือว่าขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยแต่ถ้าแค่นี้ทางครูอุ้ยกับครูมอสเนี่ยก็ใช้งานอยู่จริงนะฮะใช้ทุกวัน
1: ใช่ครับแต่ตัวนี้ราคาค่อนข้างที่จะสู
0: ง
1: ไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆเราใช้ในการที่จะทำในคาเฟ่ของเราด้วยนะคร
0: ับ ธุรกิจของวิทยาลัยเรานะครับ
1: ใช่ครับ
0: นักเรียนเมื่อบดเสร็จแล้วโอ้โหกินแค่กินบดนี่ตอนนี้ถ้าอยากให้นักเรียนมาอยู่ตรงนี้เนาะ
1: ละเอียดของตัวกาแฟนะครับก็อย่างที่บอกไว้ว่าเป็นความละเอียดระดับของเป็นน้ำตาลทรายนะครับ
0: เป็นเกล็ดเหมือนน้ำตาล
1: หลังจากที่เราได้ตัวนี้แล้วนะครับเราก็จะเทลงในกรวยในกรวยดิฟนะครับ
0: ค่อยๆเทนะฮะแล้วก็การทำสโลบาร์บอกแล้วเป็นวิธีการทำหรือว่าศิลปะการชงกาแฟที่ค่อนข้างใช้เวลานานนิดนึงแต่เพื่อความอร่อยเราหรือว่าความอร่อยของกาแฟเนี่ยเรารอได้นะคุณเนาะแล้วก็ยิ่งทำกรรมวิธีเยอะแค่ไหนราคาก็จะสามารถบวกเพิ่มไปได้เท่านั้น
1: ใช่ครับตัวนี้นะครับอย่างที่คุยเคาะอยู่นะครับก็จะทำการเคาะเพื่อให้ตัวกาแฟเนี่ยเกลี่ยเท่ากันนะครับแล้วก็เราจะได้รินกาแฟอย่างมีคุณภาพแล้วก็จะได้เท่ากันครับแต่วันนี้ครับครูมอสอย่างที่คุยบอกไปว่า Coffee Day Show คุยเป็น1:15แล้วก็การรีนของคุยจะใช้แค่2รอบนะครับซึ่งรอบแรกเนี่ยคุยจะแบ่งเป็นทั้งหมดรอบแรกเราใช้ทั้งหมดน้ำ300ใช่ไหมครับ
0: เพราะว่าเราใช้กาแฟ20ถูกไ
1: หมใช่ครับแต่วันนี้เราจะใช้กาแฟรีนรอบแรกนะครับเราจะใช้น้ำทั้งหมด100
0: ml แสดงว่ารอบที่2จะต้องใช้200 ml นะคร
1: ับ
0: ก็จะรวมกัน300พอดี
1: เดี๋ยวครูจะบอกเทคนิคของการรินนะครับว่าในการรินหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะใช้การรินอย่างไรแล้วก็มันจะมีเทคนิคอย่างไรบ้างที่จะทำให้กาแฟ เกิดการบูมแล้วก็มีคุณภาพ
0: การบูมคืออะไรก่อนการบูม
1: การบูมบูมคือจะเกิดเป็นฟองอากาศขึ้นมา
0: การบูมที่แรกนึกว่าจับวงแล้วก็บูมกันไม่ใช่
1: อันนั้นบู
0: มคนละบูมใช่
1: คนละบูมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการบูมก็คือการที่มีฟองอากาศเกิดขึ้นมาในระหว่างที่เป็นตัว
0: กาแฟพอคุยลินไปแล้วจังหวะบูมเดี๋ยวนักเรียนจะได้เห็นว่าการบูมของกาแฟเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะ
1: ใช่ครับก็เดี๋ยวขออนุญาตแทร์ก่อน
0: ตอนนี้เครื่องตัวนี้สามารถแทร์ค่าได้การแทร์ค่าก็คือตั้งค่าเซตให้เป็นศูนย์จากน้ำหนักที่มันอยู่บนด้านบนของกิโลนะครับตอนนี้ครูอุ้ยก็แทร์แล้วเตรียมพร้อมที่จะเซตเวลาแล้วก็เซตน้ำหนักเพราะว่าเครื่องตัวนี้มันมีความพิเศษของมันแล้วก็กาตัวนี้ก็สามารถบอกอุณหภูมิของน้ำได้อ
1: ันนี้อุณหภูมิอยู่ที่92นะคร
0: ับตอนนี้อยู่92อยู่ในขั้นที่โอเคเพราะว่าเราบอกแล้วตัวน้ำร้อนที่เราใช้ในชงกาแฟเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่นักเรียนจำได้ไหมครับ91ถึงเท่าไหร่ครับ
1: 96
0: องศา
1: เซลเซียสนั่นเองนะครับน้ำไม่มีสีไม่มีกลิ่น
0: แล้วก็ไม่มีวัตถุเจือปนนะครับ
1: ไม่มีสารเจือปนนะครับอ่ะเดี๋ยวคุยเทรอบแรกนะครับ100 ml นะครับแล้วก็จับเวลาหลังจากที่เท100 ml แล้วให้น้ำได้ไหลในระยะเวลา30วินาทีหล
0: ัง
1: จาก30วิเราจะเทอีก200 ml แล้วเราก็จะได้กาแฟตัวนี้ครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มนะครับ
0: ในขณะที่ครูอุ้ยลินครูมอสอธิบายอีกครั้งนะครับก็เราเซตค่าไว้แล้วเดี๋ยวครูอุ้ยจะรินน้ำรอบแรกนะครับ100 ml นะครับหลังจากเรารินน้ำครบ100 ml เราจะหยุดแล้วจับเวลาเป็นเวลา30วินาทีใช่ไหมครับครูอุ้ย
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้รินน้ำนะครับค่อยๆวนใจเย็นๆนะครับตรงด้านล่างกิโลของเรานะฮะด้านนี้ก็จะบอกค่าว่าตอนนี้น้ำรินเท่าไหร่แล้วนะครับใกล้แล้วตอนนี้ครบ100 ml แล้วครับในรอบที่1ครับ
1: ครับนี่นะครับคือปฏิกิริยาการบูมหรือว่าที่เรียกว่าฟองอากาศเขาจะขึ้นมานะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะของการบูมนะครับก็จะเป็นการที่มีฟองอากาศขึ้นมามากๆนะครับเราก็จะทิ้งไว้ในระยะเวลาสักประมาณ30วินาทีนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะรินเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็จะทิ้งไว้อีก30วินาท
0: ีนักเรียนอาจจะยังมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวถ้านักเรียนได้ลองไปปฏิบัติตามเรา2คนเงี้ยนักเรียนก็จะรู้ว่าอ๋อแบบนี้นี่เองที่ครูอุ้ยบอกว่ามันคือการบูมก็คือการมีฟองอากาศขึ้นมาจากเมล็ดกาแฟมันเป็นปฏิกิริยาระหว่างการอากาศใช่ไหมอากาศระหว่างอากาศกับน้ำเข้าไปแทรกที่ความหนาแน่นของกาแฟนั่นเองครับ
1: ครับตอนนี้นักเรียนในห้องส่งก็กลืนน้ำลายเอือกแล้วนะครับเพราะว่ากลิ่น
0: ตัวนี้นั่งอยู่ตอนนี้กลืนน้ำลายแล้วนะฮะ
1: อันนี้ครบ30
0: มาแล้วเดี๋ยววันนี้เราสามารถเอาตัวนี้ไปชงเป็นเย็นเป็นร้อนได้นะครับรอบที่2เราจะใส่อีก200 ml นะครับก็จะครบ300 ml พอดี
1: หลังจากที่เราวนน้ำเรียบร้อยนะครับเราก็พอวนน้ำได้ทั่วแล้วเราก็จะไม่หมุนแล้วนะครับเราจะเทตรงกลางจนกว่าจะครบ300 ml นะครับ
0: แล้วพอครบ300 ml เราต้องทิ้งไว้กี่นาทีครับครูอุ้ยหรือว่ากี่วินาที
1: 30วิครับ
0: 30วิเช่นเดียวกันจนน้ำที่อยู่ด้านบนฟิลเตอร์ที่ไหลผ่านเนี่ยฮะสนิทจริงๆแล้วเราถึงจะนำไปชงได้หลังจากเนี้ยเราจะเอาไปผสมกับน้ำผึ้งก็ได้หรือว่าเป็นน้ำเชื่อมไซรัปต่างๆคาราเมลก็แล้วแต่นักเรียนจะชอบเลยนะครับแต่วันนี้ครูอุ้ยจะทำเมนูทั้งร้อนทั้งเย็นถ้าแบบนี้เรียกว่าเป็นกาแฟชนิดใดครับครูอุ้ยที่
1: ถ้าเกิดในลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นกาแฟแบบดิฟครับหรือว่าเป็นจริงๆแล้วต้องบอกนักเรียนก่อนว่ากาแฟดำหรือว่าเป็นอเมริกาโน่เนี่ยอเมริกาโน่คือเครื่องดื่ม1ตัวที่อยู่ในประเภทของ
0: Black Coffee Black Coffee
1: นะครับแต่ว่ากาแฟดำเนี่ยคือประเภทใหญ่ๆกาแฟที่ไม่ผสมนมอันนั้นคือกาแฟดำหมด
0: กาแฟดำหมดถ้ากาแฟที่ไม่ผสมนมรวมถึงเอสเปรสโซ่ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเอสเปรสโซ่ร้อนโอ้ยเราถกเถียงกันมากเลยในประเทศไทยว่าไปต่างประเทศเนี่ยถ้าเราไปสั่งอะไรนะเอสเปรสโซ่
1: เย็น
0: ต่างประเทศนี่งงเลยหรือว่าเอสเปรสโซ่ปั่นต่างประเทศนี่งงนะไม่มีนะครู
1: ถามว่าทำไมประเทศไทยเพราะมีเพราะว่าประเทศไทยนั้นมีลักษณะภูมิอากาศที่ร้อนแล้วก็ภูมิอากาศภูมิประเทศแล้วก็อากาศที่ร้อน
0: ค่อนข้างเขาคือเป็นโซนร้อนของเรานะ
1: ก็มีเมนูของบางร้านเขาจะใช้คำว่าเอเชียนสไตล์นะคร
0: ับ แต่ถ้าเราไปร้านกาแฟหรือว่าคาเฟ่ตาที่มีที่เขาได้รับแบบอิทธิพลมาจากต่างประเทศแบรนด์ต่างประเทศอ่ะจะไม่มีเอสเปรสโซ่
1: ครับ
0: ขายเอสเปรสโซ่เย็นกับเอสเปรสโซ
1: ่หลังจากที่ครบแล้วนะครับเราจะยกกาแฟแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกาแฟที่สามารถพร้อมทานได้เลยนะครับ
0: แล้วน้ำก็จะปริมาณน้ำก็จะได้300 ml ต
1: ่
0: อ1ถ้วยตรงนี้โหตอนนี้กินหอมมาก
1: ขออนุญาตแจ้งนักเรียนก่อนว่ากาแฟตัวนี้ถ้าเกิดสมมติลูกค้าทานร้อนนะครับนักเรียนสามารถที่จะเสิร์ฟได้เลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนจะทานเย็นก็ คุยต้องขออนุญาตแนะนำว่าเราควรที่จะไปชิลก่อนนะครับไปตัวเป็นให้เขาเกิดความเย็นก่อน
0: ความเย็นก่อนถ้าเราใส่ไปเลยน้ำแข็งเรามีความเย็นแล้วกาแฟเรามีความร้อน
1: ใช่ครับ
0: ปริมาณน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นทำให้กาแฟของเราเนี่ยเจือจางลงใช่ไหมครับครูอุ้ย
1: ใช่ครับ
0: ไหนๆก็พูดถึงเมนูเย็นและขอถามครูอุ้ยเป็นความรู้นิดนึงน้ำแข็งที่เราใช้เนี่ยครับแบ่งกันเอาตามจริงๆแล้วเขาแบ่งกันเป็นกี่ประเภทครับครูอุ้ย
1: น้ำแข็งส่วนใหญ่นะครับจะมีทั้งหมด3ประเภทนะครับ3ประเภทเนี่ยก็จะจริงๆแล้วเนี่ยน้ำแข็งเนี่ยเราจะเกิดจากน้ำแล้วก็มาเกิดความเย็นใช่ไหมครับแล้วก็เกิดเป็นการควบแน่นแล้วก็เกิดเป็นก้อนน้ำแข็งแต่ว่าน้ำแข็งเนี่ยเราจะสามารถแปรรูปได้เป็นทั้งหมด3อย่างก็คือ1ประเภทแรกครับเขาเรียกว่าบ็อกซ์ไอซ์ก็คือเป็นน้ำแข็งที่เป็นก้อนใหญ่ๆ
0: น้ำแข็งมือ
1: ใช่ครับนั่นเขาจะเรียกว่าเป็นบ็อกซ์
0: ที่เขาเอาไว้เมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยใส่อย่างเงี้ย
1: ใช่ครับแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยในบ็อกซ์ไอซ์เนี่ยในธุรกิจเครื่องดื่มเขาจะเป็นน้ำแข็งที่ไว้สำหรับแก้วโดยเฉพาะแล้วก็มาขัดมาเกลาหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ไปทุบอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นตัวนั้นจะเป็นบ็อกซ์ไอซ์ตัวที่สองครับตัวที่สองเขาเรียกว่าเป็นคูปไอซ์คูปไอซ์ก็คือเป็นลักษณะของน้ำแข็งเหมือนไมโลคูปไมโลคิวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ลักษณะเป็นแบบนั้นแล้วก็จะมีลักษณะเป็นน้ำแข็งของก้อนยูนิต
0: หลอด
1: น้ำแข็งหลอดน้ำแข็งก้อนยูนิต
0: ซ
1: ึ่
0: งว
1: ัน
0: นี้ที่เราเอามาใช้ก็เป็น
1: น้ำแข็งของคูปไอซ์นะครับแล้วก็อันที่สามคือคลัชไอซ
0: ์คลัชไอซ์นี่รู้เลยพอพูดคลัชไอซ์ต้องเป็นน้ำแข็งโม่แน่นอน
1: ใช่น้ำแข็ง
0: แ
1: หลกน้ำแข็งแหลกก็คือเป็นการคลัชไอซ์นั่นคือความรู้เล็กๆเรื่องของกาแฟแล้วก็ประเภทของโทษครับเป็นเรื่องของน้ำแข็งแล้วก็ประเภทของน้ำแข็งนั่นเองครับ
0: ซึ่งตอนนี้กาแฟของเราที่เราชิลไว้เนี่ยเย็นได้ที่แล้ว
1: ใช่คร
0: ับเดี๋ยวเราพร้อมที่จะเสิร์ฟให้กับนักเรียนในสตูดิโอที่ในห้องเรียนคลาสของเราเนี่ยได้ชิมกันเนาะอุ้ย
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวก็ใส่น้ำแข็งรอเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเสิร์ฟร้อนด้วยถ้าอย่างเงี้ยก็คือถ้าเราเสิร์ฟเลยเราก็คือจะได้รสชาติกาแฟอย่างเดียวใช่ไหมครูอุ้ย
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเราเอานำไปใส่คาราเมลก็ได้หรือว่าน้ำผึ้งก็ได้ก็จะเป็นเมนูอะไรนะแบ็คคอฟฟี่หรือว่าน้ำผึ้งหรือว่าอะไรเขาเรียกอเมริกาโน่น้ำผึ้งใช่ไหมครับ
1: ก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับอันนี้เราก็จะสามารถลินได้เลยครับแต่ว่าอุณหภูมิเนี่ยผมขออนุญาตแนะนำว่าไม่ให้เกิน60องศานะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวน้ำแข็งเขาจะทำงานคือตัวนี้จะเป็นตัวน้ำละลายน้ำแข็งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในลักษณะของ
0: เย็น
1: เครื่องดื่มเย็นนะครับก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้จะเป็นเครื่องดื่มร้อนนะครับ
0: อันนี้ก็คือความหวานของเรา 0% นะครับแต่ตัวนี้ที่ครูอุ้ยเทเนี่ยจะเป็นเครื่องดื่มร้อนเราก็สามารถถ้าเป็นเครื่องดื่มร้อนเนี่ยถ้าพูดตามภาษาแบบคนบ้านๆอ่ะนะครูอุ้ยก็เอาไปใส่คอฟฟี่เมดหรือว่าไปใส่น้ำตาลทรายก็กินได้เลยแต
1: ่
0: ถ้าเราจะเพิ่มมูลค่าให้มันเราก็ใส่เป็นน้ำผึ้งหรือว่าเป็นไซรัปน้ำผึ้งหรือว่าเป็นไซรัปคาราเมลหรือว่า
1: แต่ถ้าเกิดแนะนำไม่แนะนำให้ใส่อะไรเลยเพราะว่ากาแฟแต่ละตัวเขามี
0: รสชาติของเขาแล้วมีความเปรี้ยวบางตัวมีความเปรี้ยวบางตัวมีความขมก็ขึ้นอยู่กับตัวกาแฟที่เราได้เลือกใช
1: ้ใช่
0: เป็นไงบ้างครับครูอุ้ยวันนี
1: ้ครับในส่วนของการทำตัวกาแฟดิฟตัวนี้นะครับก็ถ้าเกิดสมมุติว่าพูดง่ายๆเราสามารถที่จะเดินทางเป็นแคมปิ้งหรือเราทำสำหรับการขาย
0: ก็
1: อย่างง่ายๆ
0: แต่ถ้าอย่างแคมปิ้งมันไม่ได้มีแค่เป็นตัวเซรามิกมันจะมีเป็นสแตนเลสก็มีหรือว่าเป็นสารแบบนี้ก็มีแล้วมันก็มีให้เลือกสรรมากมายในตัวที่เป็นชุดดิฟตัวนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนว่านักเรียนจะเลือกใช้แบบไหนแต่ถ้าเป็นเซรามิกเนี่ยมันจะทำต้องบอกก่อนว่า1ทำความสะอาดได้ง่ายแล้วก็ทนทานแน่นอนครับ
1: ใช่ครับขออนุญาตให้ความรู้ในส่วนของการที่จะทำของประเภทของตัวกลวยดิฟตัวนี้นะครับกลวยดิฟตัวนี้ถ้าเกิดยิ่งมีซี่ตัวที่ทำให้ตัวฟิลเตอร์กับตัวพื้น
0: มีริ้วด้านใน
1: มีริ้วด้านในยิ่งเยอะ
0: เยอะ
1: อัตราน้ำไหล ยิ่งค่อนข้างที่จะเร็วพอยิ่งเร็วจะทำให้รสชาติของกาแฟยิ่งอ่อนลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าทุกท่านชอบกินกาแฟแบบอ่อนก็แนะนำให้มีริ้วสูงหน่อย
0: แต่ชอบเข้มๆก็ริ้วน้อยหน่อยใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็ตัวนี้อย่างที่ครูมอสบอกว่าเป็นเซรามิกแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวโถตัวนี้นะครับก็จะสามารถที่จะเอาไปทำเป็นตัวเครื่องดื่มที่มีชื่อว่า coffee brewing ครับก็คือเป็นไม่ใช่ brewing เป็นโคบูนะครับเป็นการ
0: สกัดแต่ตัวนี้เป็นแก้วนะครับที่มีความทนทานแล้วก็ทนความร้อนได้สูงด้วยนะครับแล้วก็สามารถเหมาะทั้งร้อนแล้วก็เวลาเสิร์ฟเนี่ยสามารถเสิร์ฟได้เลยด้วยมีความสวยงามด้วย ต้นทุนสูงไหมครับผู้อันนี
1: ้ตัวนี้ต้นทุนไม่สูงครับสามารถหาซื้อได้ในราคา100หรือถึงแค่200บาทเท่านั้นเอง
0: แต่ว่าสามารถใช้ได้ตลอดเนาะ
1: ใช่
0: ถ้าเราไม่โยนทิ้งให้มันแตกหรือว่าไปล้างแรงๆให้มันแตกก็โอ้จะอยู่ได้นานเลยอันนี้ก็100กว่าบาทถึง200นะฮะ

0: ต้นทุนก็สำคัญนะครับ
1: ครับและที่ผ่านไปนะครับก็จะเป็นการรินแบบ2ช่วงนะครับแต่ว่าอย่างที่คุยบอกไปว่าการรินไม่ได้มีแค่2นะครับก
0: ็
1: จะเป็น
0: การ
1: รินมีทั้งหมด2ประเภทอาจจะแบ่งเป็น5ช่วงหรือ4ช่วงแล้วแต่ว่าใคร

0: กาแฟ10 20กรัมเมื่อกี้ใช้น้ํา300 ml อันนี้เราก็จะทําเหมือนเดิมนะครับนักเรียนเพิ่มเติมเป็นทริคเล็กๆสําหรับนักเรียนว่าในการรินห้าช่วงเนี่ยเป็นอย่างไรแบ่งอย่างไรเดี๋ยววันนี้ครูอุ้ยก็จะบอกเพิ่มเติมให้5ช่วงนะครับนักเรียนเรายังคงใช้น้ำหนักเหมือนเดิมก็คือกาแฟเท่าไหร่ครับครูอุ้ย
1: กาแฟทั้งหมด20กรัมครับ
0: ทีนี้กาแฟนะครับครูอุ้ยเรามีการคัดเลือกอย่างไรบ้างครับแต่วันนี้เราก็บอกไปแล้วว่าเราใช้กาแฟของจังหวัดน่านซึ่งเป็นขั้วเข้มนะฮะหรือว่าดาร์กนะครับในการคั่วแล้วมันมีขั้นตอนการเลือกหรือการแบ่งเกรดของกาแฟยังไงครับครับ
1: ในส่วนของเมล็ดกาแฟนะครับก็จะมีในส่วนของการคัดเลือกของขนาดเมล็ดนะครับเช่นในประเทศเคนยาในโซนของแอฟริการะเบียนะครับเขาจะมีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์กาแฟที่ดีที่สุดซึ่งเขาคัดจากขนาดของกาแฟนะครับแล้วมันจะมีวิธีการคัพปิ้งหรือว่าเป็นการชิมกาแฟของแต่ละแก้วในแต่ละสายพันธุ์มีรสชาติอย่างไรแล้วการชงแบบไหนดีที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งการคัพปิ้งเราจะหาดูได้ยากมากแล้วคนคนนั้นจะต้องเชี่ยวชาญจริงๆ
0: แต่ตอนนี้ประเทศไทยก็เริ่มมีแล้วนะครูพอเรามีงานเรียกว่าอะไรเอ็กโปของพวกกาแฟที่เมืองทองอะไรเงี้ยครับก็จะมีพวกบริษัทตัวแทนอะไรเงี้ยฮะนักเรียนเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับกาแฟถ้ามันมีนักเรียนก็สามารถติดตามดูได้ตามสื่อโฆษณาต่างๆแล้วก็ลองไปเดินดูเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมก็ได้ใช่ครับครู
1: จากที่บอกไปว่าในประเทศโซนของแอฟริการะเบียเนี่ยเขาจะมีการผลิตซึ่งครูต้องให้ข้อมูลอย่างนี้ว่ายกตัวอย่างประเทศเคนยานะครับในประเทศเคนยาเนี่ยเขาจะมีการคัดเมล็ดพันธุ์โดยเลือกจากขนาดเขาจะแบ่งเป็น A AA แล้วก็ AAA ซึ่งในโซนของแต่ละเกรดนะครับเขาก็จะแบ่งตามว่าเมล็ดพันธุ์นี้มีขนาดเท่านี้เขาก็จะมีการประกวดแข่งขันกันด้วยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเขาก็จะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็จะเป็นรสชาติจากแตกในของประเทศของเคนยาเนี่ยเขาจะมีรสชาติของความเป็นผลไม้รสเปรี้ยวนะครับก็จะเป็นกลิ่นของผลไม้เปรี้ยวด้วยแล้วก็กลิ่นของดอกไม้ด้วยครับ
0: ครับอย่างในร้านคาเฟ่บ้านเราตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วเยอะเวลาเราไปดูกระดานที่เขาเขียนเมนูก็จะมีให้ดูว่ากาแฟตัวนี้มาจากแอฟริกานะมาจากเคนยานักเรียนก็สามารถเลือกที่จะชิมได้ว่านักเรียนจะเลือกแบบ AAA หรือว่า AAA แบบที่ครูอุ้ยบอกนะครับมันก็จะไปแบ่งขนาดว่าขนาดของและชนิดกาแฟเป็นอย่างไรฮะตอนนี้เราก็เหมือนการเริ่มทำอีกครั้งนะครับนักเรียนครูอุ้ยก็ชั่งกาแฟแล้ว20กรัมนะครับแล้วก็เข้าเครื่องบดไฟฟ้านะครับทางด้านขวามือแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับ
1: ครับในการบดนะครับเราก็จะต้องดูในเรื่องของเมล็ดกาแฟที่ยังคงค้างอยู่ที่เครื่องเนาะเพราะว่าถ้าเกิดมีการค้างอยู่เนี่ยเขาจะสัดส่วนของกาแฟก็จะไม่ครบนั่นเองนะครับแต่จริงๆนักเรียนครับนอกจากถ้าเกิดสมมติวันนี้เราไม่มีเครื่องบดไฟฟ้าเนี่ยครูแนะนำให้เป็นเครื่องแบบหมุนมือก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะเกิดความช้าแต่ถือว่าเป็นเสน่ห์ของผู้ชมน
0: ั่
1: นเองนะครับจริงๆคนที่ชงกาแฟเขาเรียกว่าอะไรครับครูมอส
0: เรียกว่าคนที่ชงกาแฟ
1: ใช่
0: มั้ยครับถ้าเป็นผู้ชายเรียกอะไรครับครู
1: เรียกบาร์เทนเดอร
0: ์แล้วถ้าผู้หญิง
1: บาร์เทนดี้ได้มั้ย
0: บาร์เทนเดอร์บาร์เทนดี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นคนที่ชงกาแฟจริงๆที่
1: เขาเรียกว่าบาริสต้านั่นเองนะครับ
0: ผู้หญิงอะก็บาริสต้าเหมือนกันไหม
1: บาริสต้าครับจริงๆก็บาร์เทนเดอร์เขาก็เรียกบาร์เทนเดอร์นี่แหละครับแล้วก็อันนั้นเป็นคนที่
0: ผสมเครื่องดื่ม
1: นะครับแต่ถ้าเกิดทำงานกาแฟจริงๆเขาจะเรียกว่าเป็นบาริสต้าครับ
0: ก็คืออันนี้ก็ครูอุ้ยก็บดแล้วก็เหมือนเดิมนะครับกาแฟที่เราบดเนี่ยครูอุ้ยก็การดิฟเนี่ยก็จะใช้การบดค่อนข้างหยาบนิดหนึ่งนะครับก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกับเมล็ดของน้ำตาลทรายแดงหรือว่าน้ำตาลทรายขาวที่เราใช้ปรุงอาหารทั่วๆไปครับครับตอนนี้ครูอุ้ยก็กำลังนะครับพับฟิลเตอร์อย่างที่ครูอุ้ยสอนไปรอบแรกนะครับ
1: ครับก็วันนี้เรามาทวนกันนะคะเมื่อกี้ครูได้สอนไปแล้วเดี๋ยวนี้เรามาทวนกันก่อนว่าเป็นความจำแล้วก็เป็นเทคนิคการเทแบบ5ส่วนนะครับเทคนิคการเท5ส่วนเมื่อกี้เมื่อสักครู่ที่เท2รอบครูจะใช้ทั้งหมด100กับ200แต่เทคนิคของครูในวันนี้นะครับเท5ส่วนก็คือครูจะแบ่งเป็น100 60 60แล้วก็
0: 40
1: 40 40
0: นะครับก็รวมแล้ว5รอบก็จะครบ300 ml พอดีครับ
1: ในส่วนของการเท100แรกนะครับเราจะดึงรสชาติของกาแฟถือว่าเป็นความหอมความที่เป็นเข้มข้นของกาแฟมาก่อนนะครับหัวเชื้อเนาะคล้ายๆหัวเชื้อเนาะ
0: การแล้วก็มันจะเกิดปฏิกิริยากัน

0: การบูมตั้งแต่100 ml แรกนะฮะ
1: ครับ
0: นี่อ่ะต่อไปนะครับนักเรียนจำได้ไหมเรามาย้อนกันก่อนเหมือนรอบแรกพอครูอุ้ยวางฟิลเตอร์เสร็จต้องทำอะไรต่อหานักเรียนจำได้ไหมครับ
1: ก็จะเป็นการลวกกระดาษกรองหรือว่าที่เรียกว่าฟิลเตอร์นั่นเองนะครับ
0: ย้ำอีกรอบหนึ่งการลวกฟิลเตอร์เนี่ยหรือว่าลวกกระดาษเนี่ยมีสิ่งสำคัญเพราะว่าในการที่เราเก็บรักษาหรือว่ากระดาษที่ผลิตมาเนี่ยและมันก็อาจจะไม่สะอาด 100% อาจจะมีฝุ่นหรือมีอะไรเจือปนเราก็ใช้การลวกเพื่อทำความสะอาดแล้วก็ดึงกลิ่นของกระดาษออกไปได้ด้วยครับแล้วก็พอเวลาเราลวกเสร็จน้ำไหลจนหมดเราก็จะเทน้ำที่ลวกกระดาษตัวนี้แหละครับทิ้งทวนอีกรอบเหมือนกันฮะน้ำจะต้องไม่ทำไมครับคุย
1: ไม่มีสีไม่มีสารเจือปนแล้วก็ไม่มีกลิ่นนั่นเองครับอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับกองกระดาษเป็นการ
0: ลวก
1: ลวกกระดาษเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราก็จะเทผงกาแฟที่เราบดไว้เรียบร้อยนะครับลงในตัวฟิลเตอร์หรือว่าในตัวของตัวกลวยดิฟนะครับแล้วเราก็จะเคาะให้กาแฟมีความเท่ากันเสมอกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในขั้นตอนนี้ขออนุญาตทวนอีกครั้งหนึ่งคอฟฟี่เดย์ชงคุยในวันนี้เท5รอบนะครับรอบแรกเป็น100 ml รอบที่2เป็นส่วนของ60แล้วก็รอบที่3 60รอบที่4 6 40แล้วก็รอบที่5 40ครับซึ่งในส่วนของที่2ถึงที่5นะครับก็จะเป็นการดึงรสชาติหรือว่าสารประกอบอื่นๆที่ยังอยู่ในกาแฟออกมาให้หมดนั่นเอง
0: ยังไงที่ต่อให้ครูอุ้ยเท2รอบรอบแรก100 200ก็300 ml นะลูกแล้วก็5รอบ100 60 60 40 10ก็ยังคงเดิม300
1: เหมือนเดิม
0: แอลนะครับคือเป็นคอฟฟี่เดโชแน่นอนนะคะอันนี
1: ้
0: ก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ได้มาตรฐานรอบแรก
1: การเท
0: จะเกิดอะไรครับนักเรียนจำได้ไหมครับเทรอบแรกปฏิกิริยาอะไรครับการอะไรครับผู้อุ้ย
1: ชั้นบูมครับ
0: การบูมนะครับตอนนี้ปฏิกิริยาฟองนะครับเกิดขึ้นแบบเดือดมันเหมือนฟองอากาศขึ้นมาครับ
1: เราจะทิ้งไว้30วินะครับคุณหมอ
0: นับ30วิถ้าไม่มีใช้ในการจับเวลาในมือถือก็ได้แต่วันนี
1: ้ใช่ครับ
0: เครื่องช่างดิจิตอลของครูอุ้ยที่เลือกใช้มาเนี่ยสามารถดูเวลาได้ดูน้ำหนักได้นะครับ
1: ใช่ครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ง่ายแล้วก็ถือว่าสะดวกด้วยนะครับตัวนี้ก็20วิแล้วแล้วเหลือรออีก10วิครับตัวนี้เนี่ยก็น้ำก็จะไหลลงเรื่อยๆนะครับตัวนี้ขั้นอย่างที่บอกว่าตอนแรกที่เราทำอันนี้ขออนุญาตรินครั้งที่2นะครับตัวนี้จะรินทั้งหมดเท่าไหร่ครับคุณมอส60เนาะ
0: ครับเมื่อกี้100แล้วก็อันนี้รอบที่2 60นะครับ
1: ครับ
0: ครูอุ้ยก็จะดูน้ำหนักไปด้วยตรงที่ตาช่างว่าครบ60หรือยังนะครับทางด้านนี้ด้านล่างนะครับเมื่อครบ60ครูอุ้ยก็จะยกน้ำออกทันทีน้ำจำได้ไหมครับนักเรียนอุณหภูมิที่เหมาะสมในการชงกาแฟดิฟอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่ครับถูกต้องครับ91ถึง96องศาเซลเซียสนะครับ
1: ครับอันนี้เดี๋ยวรอเวลาให้ครบ30วิแล้วหลังจากนั้นเราจะเทรอบที่3อีก60 ml ครับ
0: 60 ml ไม่ใช่60วินะ60 ml 30วินาทีในแต่ละรอบเมื่อครูอุ้ยเทน้ำทุกรอบนะครับจะใช้เวลาในการรอน้ำหยดทั้งหมด30วินาทีครับแต่ต้องรินน้ำจนครบปริมาณที่ต้องที่ครูอุ้ยกำหนดก่อนก็คือ160 60 40 40นะคร
1: ับ ขออนุญาตเทรอบที
0: ่3รอบที่3นะครับรอบที่3อีก60 ml นะครับแล้วก็พอครูอุ้ยเทครบ60ครูอุ้ยก็จะหยุดรออีก30วินาทีครับยิ่งเราแบ่งรอบได้เยอะใช่ไหมครูอุ้ยก็จะสามารถดึงรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของกาแฟชนิดนั้นๆเนี่ยออกมาได้ดีครับ
1: ใช่ครับก็เดี๋ยวตอนนี้รออีก30วินาทีนะครับในช่วงนี้ในระหว่างที่รอเนี่ยคุยแนะนำว่าถ้าเกิดวันนี้เราเป็นบาริสต้าจริงๆคุยแนะนำให้พูดคุยกับลูกค้าเราจะมีช่วงเวลาสักประมาณ30วิว่าลูกค้าเป็นอย่างไรสบายดีไหมชอบทานกาแฟแบบไหนเพื่อเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์
0: เร
1: ีย
0: กว่า
1: สร้
0: างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบาริสต้ากับลูกค้า
1: แล้วก็การทำงานของบาริสต้าเนี่ยจะเป็นการใช้ศิลปะ
0: เราไปกินกาแฟเนี่ยรสชาติกาแฟ
1: ก็รอบที่4นะ
0: ไม่ได้เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ถ้าเราได้พูดคุยหรือว่ามีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ที่ชงกาแฟให้เรากินมันทำให้รู้สึกจอยแล้วก็กาแฟอร่อยมากขึ้นอันเนี้ยอันเนี้ยก็เป็น
2: กลยุทธ์ทางการตลาดของคนชงกาแฟด้วยนะคนชงกาแฟที่ดีต้องรู้อันนี้รอบที่เท่าไหร่ครับครูอุ้ย
1: รอบที่4แล้วครับรอบที่4จะใช้น้ํา
2: 40
1: ml ครับ
2: ตอนนี้ครูอุ้ยรอ30วินาทีครับ
1: อันนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับแล้วก็ปล่อยให้น้ําเค้าได้ทําการดึงรสชาติหรือว่าสารประกอบอื่นๆที่ออกมาจากกาแฟครูจะบอกอย่างนี้ครับว่าการทำแบบ2อย่างแล้วก็5อย่างเนี่ยการทำแบบ2รอบแล้วก็5รอบรสชาติอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีนัยยะสำคัญขนาดนั้นแต่ว่าถามว่าเปลี่ยนไหมรสชาติเปลี่ยนแน่นอนครับ5รอบรสชาติดีกว่าอย่างแน่นอน
2: ครบ30วินาทีแล้วนะครับครูอุ้ยก็จะเทรอบสุดท้ายอีก40 ml นะครับก็คือก็จะครบ300 ml ตามที่เรากำหนดไว้พอดีก็คือกาแฟ20กรัมน้ำ300 ml ครับแล้วก็รอครับอีก30นาทีครับก็จะได้ไอ้30วินาทีก็จะได้กาแฟดิฟที่เพอร์เฟคโดยใช้การดิฟโดยการเทน้ำทั้งหมด5รอบครับครูอุ้ย
1: ใช่ครับในส่วนของการทำแบบ5รอบนะครับเราจะใช้เวลาไม่เกินประมาณ5นาทีนะครับหลังจากเริ่มต้นการเทจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก็จะใช้เวลาไม่เกิน5นาทีจริงๆการทำสโลว์บาร์เนี่ยบางคนถ้าเกิดเป็น2ตอนเนี่ยอาจจะใช้เวลาแค่ประมาณ2นาทีครึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดทำเป็น5ตอนหรือ5ช่วงเนี่ยก็จะใช้เวลาไม่เกิน5นาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถควบคุมได้ไหมกับเวลาตรงนั้นนะครับ
2: ครับครบ30วินาทีเรียบร้อยแล้วเราก็พร้อมเสิร์ฟในรูปแบบเดิมกับ2รอบที่เราเทไปเมื่อกี้สามารถเสิร์ฟได้ทั้งร้อนทั้งเย็นแต่ถ้าเราจะเสิร์ฟเย็นก็ตามที่ครูอุ้ยแนะนำไปก่อนเราต้องชิลให้กาแฟมันเย็นลงถึงประมาณ60องศาเซลเซียสถึงจะนำไปเสิร์ฟแต่ถ้าทานร้อนตอนนี้ก็สามารถเสิร์ฟได้เลยถูกไหมครับครูอุ้ย
1: ใช่ครับอันนี้ก็วันนี้เป็นเทคนิคการทำแบบ5ช่วงนะครับสำหรับวันนี้ครับครูอุ้ยกับครูมอสครับก็จะจบการทำแบบ5ช่วงแล้วก็สำหรับการทำในคลิปหน้าเราจะมาเจอกันครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนนะครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อ

ใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบ
จะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

วัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนนักศึกษาทุกคนที่กำลังรับชมการจัดการเรียนการสอนของครูอยู่ในขณะนี้นะคะเช่นเคยค่ะกลับมาพบกับครูสุวรรณาบุญเมืองนะคะวันนี้เรามาจัดการเรียนการสอนกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ะคะนะคะในการเรียนการสอนในครั้งนี้นะคะอย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าวิชาเนี้ยเป็นเรื่องที่อยู่รอบๆตัวเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังเป็นคงอยู่รอบๆตัวเรานะคะเราสัมผัสสิ่งเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจำวันแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่ไปสอดคล้องกับเรื่องที่เราเคยเรียนมาแล้วในเรื่องของสารแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนักเรียนยังจำในเรื่องของสารและการเปลี่ยนแปลงได้ไหมคะนะคะเราจะมีเกี่ยวกับสารที่เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราใช่ไหมคะมีความหมายของสารความหมายของสสารต้องการมวลต้องการที่อยู่ใช่ไหมคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแบบดูดพลังงานแล้วก็ถ่ายพลังงานตัวนี้จะคล้ายๆกันเลยนะคะในเรื่องของปฏิกิริยาเคมีก็จะมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่มีการดูดพลังงานและถ่ายพลังงานด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนระลึกได้ในเรื่องที่แล้วนะคะตัวนี้ก็เขาเรียกว่าเทียบเคียงกันได้เลยแค่แตกต่างกันแค่บางส่วนนะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องจำในส่วนที่มันมีความแตกต่างกันนั้นให้ได้เพราะว่ามันอยู่ในข้อสอบของครูหลายข้อนะคะมาดูว่าเนื้อหาการเรียนในวันนี้นะคะในเรื่องของที่เราจะเรียนนะคะมีอะไรบ้างตอนนี้นะคะเป็นตอนของการเรียนการสอนตอนที่13นะคะชื่อตอนว่าปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันตอนที่1นะคะในส่วนของเนื้อหาการเรียนรู้นะคะก็จะประกอบด้วย4ข้อด้วยกันก็คือส่วนแรกจะเป็นลักษณะการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะ2จะเป็นชนิดของปฏิกิริยาเคมี3พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี4ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะเมื่อเรียนแล้วนักเรียนก็ต้องบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้เหล่านี้ได้ด้วยนะคะก็คือ 1. นักเรียนต้องสามารถอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้นะคะว่ามีองค์ประกอบของการเกิดอะไรบ้างนะคะ 2. ก็ต้องอธิบายลักษณะของปฏิกิริยาเคมีชนิดต่างๆได้นะคะ 3. อธิบายพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้และก็4อธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาและจุดประสงค์ที่นักเรียนจะเรียนรู้กันในครั้งนี้นะคะมาดูในส่วนแรกค่ะของเนื้อหาการเรียนรู้ก็คือเรื่องของปฏิกิริยาเคมีลักษณะทั่วๆไปนะคะมันมีอะไรอยู่ในลักษณะที่เราจะต้องเรียนรู้บ้างนะคะตัวแรกครูบอกว่าอันนี้เป็นให้การให้ลักษณะหรือนิยามของมันนะคะปฏิกิริยาเคมีก็คือกระบวนการที่เกิดจากการที่สารเคมีมีการเปลี่ยนแปลงค่ะเปลี่ยนแปลงแล้วส่งผลให้เกิดสารตัวใหม่ขึ้นมานะคะและก็สารตัวใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นคุณสมบัติเปลี่ยนไปจากเดิมเราบอกว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่องค์ประกอบภายในหรือเรียกว่าเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของสารนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ไปสอดคล้องกับเรื่องของอะไรคะเรื่องของสารแล้วก็คุณสมบัติของสารที่เราเรียนในเรื่องที่แล้วใช่ไหมคะมันจะมีคุณสมบัติ2 ส่วนก็คือคุณสมบัติทางกายภาพกับคุณสมบัติทางเคมีนะคะคุณสมบัติทางกายภาพก็คือลักษณะภายนอกใช่ไหมคะกลิ่นสีอุณหภูมิความหนาแน่นอะไรพวกนั้นแต่ถ้าคุณสมบัติทางเคมีจะเกี่ยวข้องกับอะไรด้วยคะสูตรโมเลกุลที่อยู่ภายในหรือโครงสร้างของมันนะคะเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาเคมีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่คุณสมบัติทางเคมีเพราะฉะนั้นองค์ประกอบภายในของสารจะเปลี่ยนไปนะคะค่ะในส่วนนี้นะคะลักษณะของการเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยเราบอกว่าองค์ประกอบหลักๆจะประกอบด้วย2 ส่วนนะคะก็คือส่วนแรกที่เราเรียกว่าสารตั้งต้นนะคะสารตั้งต้นตัวนี้ก็คือถ้าโดยลักษณะทั่วไปเราจะเอาสารอย่างน้อย2ชนิดค่ะเข้ามาผสมแล้วมันก็จะเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะเกิดในลักษณะใดก็ได้นะคะแต่มีการเปลี่ยนแปลงของสารเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเกิดสารตัวใหม่ขึ้นมานะคะซึ่งสารตัวใหม่ตัวนี้ก็จะเกิดจากปฏิกิริยาเคมีข้างต้นนั่นเองนะเราจะเรียกสารตัวนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นในส่วนประกอบของการเกิดปฏิกิริยาเคมีก็จะมีแค่2 ส่วนนะคะคือสารตั้งต้นซึ่งเป็นสารที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเข้ามาทำปฏิกิริยาเคมีนะคะแล้วก็สารตัวที่2ก็คือ
สารที่เป็นผลผลิตหรือเรียกว่าสารผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาเคมีนั้นนั่นเองนะคะกระบวนการที่เกิดขึ้นนะคะเราสามารถที่จะเขียนแทนด้วยสมการเคมีในรูปแบบของสมการเคมีทั่วไปนะคะก็คือลักษณะของสารตั้งต้นนะคะอย่างน้อย2ตัวมาทำปฏิกิริยากันนะคะแล้วก็เกิดเป็นสารผลิตภัณฑ์อันนี้นะคะเป็นรูปแบบทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสมการเคมีจริงๆแล้วเราระบุว่าอะไรเป็นสารตั้งต้นอะไรเป็นสารผลิตภัณฑ์นะคะตอนนี้ครูบอกว่าครูจับคาร์บอนมาทำปฏิกิริยากับออกซิเจนนะคะผลลัพธ์ของครูออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในที่นี้จะเป็นคาร์บอน1อะตอมนะคะออกซิเจน2อะตอมนะคะตัวผลลัพธ์ที่ได้ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์สมการง่ายๆก็คือสมการที่ใช้ในการหายใจเข้าและหายใจออกของเรานะคะตัวนี้นักเรียนระบุได้ไหมคะว่าส่วนไหนคือสารตั้งต้นส่วนไหนคือสารผลิตภัณฑ์สารตั้งต้นคือสารอะไรคะเมื่อกี้สารตั้งต้นคือสารที่มารวมตัวหรือทำปฏิกิริยากันในตอนแรกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสารตั้งต้นจะมี2ตัวก็คือคาร์บอนกับออกซิเจนนะคะส่วนตัวผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรคะสารผลิตภัณฑ์ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นะคะตัวด้านหลังนั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้ามีสมการเคมีในรูปแบบนี้นะคะนักเรียนก็ต้องระบุนะคะลักษณะว่าครูจะให้โจทย์มาแล้วก็อยู่ในข้อสอบว่าตัวใดเป็นสารตั้งต้นตัวใดเป็นสารผลิตภัณฑ์นะคะทีนี้อีกตัวนึงในลักษณะที่นักเรียนเห็นของปฏิกิริยาเคมีนะคะนักเรียนจะเห็นเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายในสมการเคมีเนี่ยจะแสดงอยู่2ลักษณะนะคะตัวแรกก็จะเป็นลูกศรทางเดียวกับตัวที่2ก็จะเป็นลูกศร2ทางตัวนี้บ่งบอกถึงลักษณะของปฏิกิริยาเคมีว่าทำปฏิกิริยาเคมีแล้วผันกลับไม่ได้กับทำปฏิกิริยาเคมีแล้วสามารถย้อนกลับหรือผันได้ด้วยนะคะนักเรียนอาจจะเจอทั้ง2รูปแบบของลูกศร นะคะทีนี้อีกสมการเคมีที่บางตัวอาจจะมีสัญลักษณ์โผล่ขึ้นมานะคะอย่างเช่นสมการเคมีตัวนี้จะมีรูปแบบของลูกศรที่มีอะไรคะสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมตัวนี้บ่งบอกถึงลักษณะปฏิกิริยาเคมีที่จำเป็นต้องมีการใช้ความร้อนเข้าไปช่วยในการเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะคะนักเรียนอาจจะเจอได้หลายๆรูปแบบส่วนอีกตัวนึงเห็นไหมคะมีตัวอักษร H แล้วก็ V เขียนไว้ด้านบนนะคะตัวนี้จะเป็นปฏิกิริยาเคมีที่ต้องใช้แสงเข้าไปช่วยปฏิกิริยาเคมีที่ต้องใช้แสงยกตัวอย่างสิคะชีวิตประจำวันคือปฏิกิริยาเคมีอะไรบ้างการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชใช่ไหมคะตัวนี้ต้องใช้แสงแน่นอนนะคะส่วนปฏิกิริยาเคมีที่ต้องใช้ความร้อนนี่ค่อนข้างจะมีเยอะในชีวิตประจำวันของเรานะคะต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นการแสดงสถานะทางกายภาพของสารนะคะซึ่งเราจะแทนด้วยวงเล็บที่อยู่ด้านล่างชื่อของสารหรือสารประกอบที่เข้ามาทำปฏิกิริยาเคมีนะคะตัวอย่างแรกเช่นของแข็งของแข็งเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว S ไว้ด้านท้ายนะคะเวลาเขียนเอาไว้นะคะเป็นสูตรสมการเคมีก็จะมีวงเล็บด้านท้ายต่อไว้อีกระดับหนึ่งนะคะตัวนี้บ่งบอกถึงสถานะของสารนะคะถ้าเป็นของเหลวก็จะแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว L นะคะถ้าเป็นสารละลายนะคะจะเป็นสัญลักษณ์ A และQ นะคะเป็นวงเล็บด้านท้ายสารประกอบนั้นๆนะคะถ้าเป็นก๊าซก็จะเป็นตัว G นะคะสัญลักษณ์เหล่านี้นะคะนักเรียนจะไปเห็นที่ไหนคะในสมการเคมีเพราะฉะนั้นนักเรียนจะระบุได้ว่าสารที่เข้ามาทำปฏิกิริยานั้นมีสถานะเป็นอย่างไรนะคะตัวอย่างสมการเคมีของครูที่ระบุสถานะไว้ด้านท้ายนะคะตัวนี้เป็นสมการของอะไรคะของการเกิดน้ำใช่ไหมคะน้ำนะคะที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันจะเกิดจากอะไรคะเกิดจากโมเลกุลของไฮโดรเจนนะคะแล้วก็โมเลกุลของออกซิเจนนะคะถ้าเราเอาไฮโดรเจน2อะตอม
มารวมกับออกซิเจน1อะตอมเราจะได้โมเลกุลของน้ำ1โมเลกุลแต่ถ้านักเรียนสังเกตนะคะไฮโดรเจนมีสถานะเป็นอะไรคะตอนนี้ไฮโดรเจนมีสถานะเป็นอะไรคะเป็นตัว G ตัว G ก็คือก๊าซนะคะออกซิเจนเป็นก๊าซเช่นเดียวกันแต่ผลลัพธ์ของการเกิดปฏิกิริยาเคมีนี้เป็นไงคะผลลัพธ์ที่ได้สถานะเปลี่ยนไปนะคะจากก๊าซและก๊าซรวมกันกลายเป็นอะไรของเหลวซึ่งอย่างที่เราเคยเรียนรู้กันไปว่าเมื่อมันมีการทำปฏิกิริยาเคมีแล้วคุณสมบัติของสารที่เกิดขึ้นใหม่ก็จะแตกต่างไปจากสารตัวเดิมโดยสิ้นเชิงนะคะไฮโดรเจนเนี่ยเป็นก๊าซที่ช่วยเป็นก๊าซที่ติดไฟจำได้ไหมคะเราเรียนเรื่องนี้ไปแล้วนะไฮโดรเจนเป็นก๊าซที่ติดไฟออกซิเจนเป็นก๊าซที่ช่วยในการติดไฟแต่น้ำเป็นไงคะน้ำคุณสมบัติแตกต่างนะคะสถานะก็แตกต่างและการนำไปใช้น้ำทำให้ไฟดับโอเคนะคะยังจำกันได้อยู่ดีมากเลยนะคะตรงนี้นะคะน้ำช่วยในการดับไฟในขณะที่สาร2ตัวข้างหน้าช่วยในเรื่องของการติดไฟแล้วก็ช่วยให้ไฟติดนะคะนี่ก็เป็นคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปและสามารถระบุสถานะด้านหลังสารที่เข้ามาทำปฏิกิริยานั้นๆได้ด้วยนะคะแล้วก็เราระบุอีกส่วนหนึ่งสารตัวแรกที่เข้ามาทำปฏิกิริยาเราเรียกว่าสารอะไรนะคะเมื่อกี้เราเรียกว่าสารตั้งต้นนะคะส่วนสารที่เกิดขึ้นหลังจากทำปฏิกิริยาแล้วคือตัวนี้เราเรียกว่าสารผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากนักเรียนเห็นสมการเคมีตัวนี้แล้วนักเรียนเห็นอะไรอีกคะนักเรียนสามารถระบุตัวที่1คือชื่อของสารที่เข้ามาทำปฏิกิริยาเคมีใช่ไหมคะตัวที่2คือสถานะของสารตัวที่3คือตัวที่จัดเป็นสารตั้งต้นและตัวที่จัดเป็นสารผลิตภัณฑ์นะคะถามทุกอย่างในข้อสอบนะคะการเกิดปฏิกิริยาเคมีถ้าเราจะสังเกตนะคะครูบอกว่ามีหลักการสังเกตอยู่3ลักษณะนะคะก็คือ 1. ต้องมีสารตัวใหม่เกิดขึ้นสารตัวใหม่ตัวที่เกิดขึ้นก็คือเกิดมาพร้อมๆกับสารผลิตภัณฑ์ที่เราได้จากการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะซึ่งตัวนี้เราจะสามารถมองเห็นและสังเกตได้เดี๋ยวจะอยู่ในสไลด์ถัดไปนะคะส่วนตัวที่2นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานระหว่างระบบที่เกิดขึ้นกับปฏิกิริยาเคมีกับสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงพลังงานอย่างไรก็คือมีการดึงพลังงานเข้ามาใช้หรืออาจจะมีการปลดปล่อยพลังงานออกไปนะคะอย่างนี้ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของพลังงานนะคะแล้วก็3นะคะปริมาณสัมพันธ์ของสารตั้งต้นกับสารผลิตภัณฑ์นะคะเขาเรียกว่าถ้ามีสารตั้งต้นนะคะเกิดปฏิกิริยาไปเท่าไหร่สารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นก็จะมีปริมาณที่เขาเรียกว่าสัมพันธ์กันก็คือเทียบเท่ากันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น3ลักษณะนี้จัดเป็นรูปแบบของการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารในชีวิตประจำวันของเรานะคะทีนี้สิ่งที่ครูบอกว่าถ้านักเรียนจะสังเกตได้เด่นชัดว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในปฏิกิริยาเคมีนะคะสิ่งเหล่านี้เลยค่ะถ้านักเรียนเห็นสิ่งเหล่านี้หลังจากนักเรียนเอาสารตัวที่1ไปผสมกับสารตัวที่2แสดงว่านั่นมีการเกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นอะไรบ้างคะฟองแก๊สใช่ไหมคะตะกอนมีการปลดปล่อยความร้อนสีของมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมหรือมีรูปแบบของการระเบิดการเผาไหม้เกิดขึ้นหรือเปล่านะคะมีการสึกกร่อนเกิดขึ้นหรือเปล่าหรืออะไรเปลี่ยนคะเปลี่ยนทุกอย่างเลยก็ได้อย่างเช่นการสุกของผลไม้เปลี่ยนอะไรบ้างสีเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนใช่ไหมคะจากเปรี้ยวกลายเป็นหวานอย่างนี้นะคะแสดงว่าลักษณะบ่งเหล่านี้บ่งบอกถึงการเกิดปฏิกิริยาเคมีสรุปง่ายๆค่ะฟองควันนะคะตะกอนนะคะแล้วก็การเผาไหม้ที่เปลี่ยนสภาพเหล่านี้จัดเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะทีนี้ครูมีตัวอย่างค่ะครูถามว่าข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีให้ตอบว่าอะไรคะเกิดกับไม่เกิดโดยพิจารณาอะไรคะ
หนึ่งคือมีการเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยสารตัวใหม่ที่เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงถึงองค์ประกอบภายในหรือไม่ใช่ไหมคะมีสารตัวใหม่เกิดขึ้นแน่นอนองค์ประกอบภายในเปลี่ยนแปลงหรือไม่แล้วมีสารที่เกิดขึ้นในระหว่างการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่สังเกตได้ง่ายๆอย่างเช่นฟองควันตะกอนใช่ไหมคะหรือว่าฝ้าด้วยก็ได้นะคะฝ้าขาวๆที่อยู่หน้าผิวน้ำอย่างเช่นตอนที่เรากำลังเขาเรียกว่าทำอะไรนะคะดองผลพืชผักผลไม้อย่างเงี้ยมันจะมีขึ้นตัวนั้นก็ถือว่าสังเกตได้อ่ะนักเรียนมาดูตัวโจทย์แล้วลองตอบครูนะคะผลไม้ดิบเปลี่ยนเป็นผลไม้สุกเกิดปฏิกิริยาเคมีไหมคะอันนี้เพิ่งยกไปในสไลด์ที่แล้วใช่ไหมคะเกิดปฏิกิริยาเคมีแน่นอนในการเกิดจริงๆแล้วนักเรียนต้องให้เหตุผลว่าทำไมถึงเกิดใช่ไหมคะเกิดเพราะอะไรคะเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบภายในก็คือส่วนที่ทำให้เรารับได้ง่ายๆก็คือรสชาติใช่ไหมคะถ้าเป็นมะม่วงก็จากเปรี้ยวกลายเป็นหวานใช่ไหมคะถ้าเป็นฝรั่งจะเปลี่ยนจากอะไรคะฝาดก็คือเป็นเบสใช่ไหมคะเป็นสมการเคมีที่มีค่า pH สูงนะคะแล้วก็กลายเป็นอะไรเป็นหวานเช่นเดียวกันก็คือมีน้ำตาลเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวนี้สามารถอธิบายได้ด้วยลักษณะการเกิดและการเปลี่ยนแปลงภายในนะคะการหลอมเทียนไขเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นไหมคะเทียนไขละลายหรือหลอมเทียนไขเทียนไขยังคงเป็นอะไรเทียนไขอยู่ใช่ไหมคะเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนอะไรไปคะเปลี่ยนสถานะจากที่มันเป็นแท่งตอนนี้กลายเป็นอะไรถ้าเราหลอมก็จะเป็นของเหลวแสดงว่าเกิดปฏิกิริยาเคมีไหมคะไม่เกิดนะคะตัวนี้จะจัดว่าไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะเนื้อดิบกลายเป็นเนื้อสุกเกิดปฏิกิริยาเคมีไหมเนื้อดิบก็คือเอาเนื้อดิบๆไปทำอะไรถึงจะสุกไปตั้งไฟต้องใช้ความร้อนใช่ไหมคะกรณีนี้แล้วเนื้อสุกกับเนื้อดิบมีความแตกต่างกันขนาดไหนมันกลับเหมือนเนื้อดิบเหมือนเดิมไม่ได้รสชาติเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนในขณะที่มีการปิ้งย่างหรือเผาไหม้นั้นเกิดอะไรด้วยเกิดขมเหลาควันด้วยใช่ไหมคะแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือการเกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเปลี่ยนแปลงที่คุณสมบัติทางเคมีนะคะต่อไปค่ะการดองมะม่วงดองพืชผักผลไม้เมื่อกี้เพิ่งจะพูดไปใช่ไหมคำตอบง่ายๆเลยคือเกิดเช่นเดียวกันนะคะผลไม้มีการเปลี่ยนลักษณะคุณลักษณะและก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้และอีกอย่างที่สังเกตได้สิ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกันคือฝ้าใช่ไหมคะการเกิดฝ้าขาวบนผิวน้ำนะคะลักษณะตัวนี้แสดงถึงการเกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นพันข้อนี้ตอบว่าเกิดนะคะอีกนิดนึงนะคะการระเหยของน้ำน้ำระเหยเกิดปฏิกิริยาเคมีไหมคะตอบง่ายๆไม่เกิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำยังคงเป็นน้ำส่วนโมเลกุลของน้ำเปลี่ยนไหมคะไม่เปลี่ยนไม่ว่ามันจะอยู่สถานะใดเป็นน้ำเหลวๆเป็นน้ำแข็งเป็นไอน้ำคนละสถานะกันแต่สูตรโมเลกุลของน้ำยังเป็น H2O ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน้ำตัวนี้ไม่เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนคุณสมบัติภายในหรือเรียกว่าไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะการต้มน้ำคล้ายๆกันเลยใช่ไหมคะน้ำระเหยกับการต้มน้ำการต้มน้ำก็จะบ่งบอกว่าอาจจะยังไม่ระเหยก็ได้แค่อาจจะเดือดใช่ไหมคะน้ำเดือดมีความร้อนเข้าไปแต่น้ำยังคงเป็นน้ำอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะข้าวสารที่เราหุงแล้วมันจะเป็นอะไรคะเป็นข้าวสุกกินข้าวทุกวันข้าวสารกับข้าวสุกรสชาติเหมือนกันไหมคะใครเคยกินข้าวสารบ้างมีเด็กสมัยเด็กๆเคยจับกินเล่นนึกว่าขนมใช่ไหมนะคะตอนโตรู้ละเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่กินข้าวสารเพราะว่ามันดิบนะคะเราต้องกินข้าวสุกแล้วคุณสมบัติของข้าวสารข้าวสุกเป็นไงคะเปลี่ยนไปแน่นอนข้าวสุกกลับเป็นข้าวสารเหมือนเดิมไม่ได้นะคะแล้วก็คุณสมบัติภายในเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จัดเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะอีกข้อหนึ่งค่ะ
เกลือละลายน้ำเกลือละลายน้ำเกิดปฏิกิริยาเคมีไหมคะอ้าวก็เกลือมันหายไปเกิดไหมคะคำตอบที่ถูกต้องคือ

เกิดไม่เกิดเพราะอะไรให้ผลซิก็เกลือที่ละลายน้ำยังคงเป็นอะไรอยู่เป็นเกลืออยู่ใช่ไหมคะและน้ำก็ยังคงเป็นน้ำตัวนี้เราเรียกว่าอะไรในครั้งที่แล้วเราเรียกว่าสารละลายนะคะสารละลายซึ่งเราสามารถที่จะแยกเกลือกับน้ำกลับมาอยู่ในสภาพเกลือที่เป็นก้อนเป็นเม็ดๆได้ใช่ไหมคะแล้วก็น้ำก็กลายเป็นน้ำอย่างเดียวก็ได้โดยการทำยังไงทำยังไงคะนำไปผ่านกระบวนการต้มให้เดือดหรือเรียกว่ากลั่นใช่ไหมคะให้น้ำระเหยขึ้นมานะคะแล้วก็เกลือก็จะตกอยู่ที่ก้นหม้อนะคะถูกต้องแล้วอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นหลายๆตัวที่นักเรียนสามารถแยกได้ถ้าไม่ใช่การเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยจะสามารถทำกลับไปเป็นรูปแบบเดิมได้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีแล้วมันจะกลับรูปแบบเดิมได้ยากหรือต้องผ่านกระบวนการที่ยุ่งยากมากและหลายอย่างกลับรูปแบบเดิมไม่ได้นะคะมาดูต่อไปค่ะชนิดของการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะในการเรียนในครั้งนี้เราจะแบ่งชนิดการเกิดปฏิกิริยาเคมีออกเป็น5ชนิดด้วยกันนะคะก็คือตามชื่อนี้นะคะ1ก็คือปฏิกิริยาการรวมตัวค่ะ2ปฏิกิริยาการสลายตัวและ3ปฏิกิริยาการแทนที่4ปฏิกิริยาการเผาไหม้นะคะ5ปฏิกิริยาการทำให้เป็นกลางนะคะซึ่ง5ตัวนี้มีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวมาดูในแต่ละชนิดของปฏิกิริยาเคมีนะคะตัวแรกค่ะปฏิกิริยาการรวมตัวนะคะตัวนี้บอกว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของสารมากกว่า1ชนิดนะคะจะเกิดกลายเป็นสารผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งตัวอย่างโครงสร้างนะคะเป็นลักษณะของโครงสร้างถ้า A Z 2ตัวนี้เป็นชื่อของสารเป็นตัวนามสมมุตินะคะเป็นตัวทดแทนก่อนครูบอกว่าสาร A มาผสมกับสาร Z ก็จะได้เป็นสารตัวใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่าสาร AZ นะคะสารตัวใหม่เกิดจากการรวมตัวของสาร2ตัวด้านหน้าใช่ไหมคะตัวนี้เราเรียกว่าปฏิกิริยาการรวมตัวสังเกตง่ายมากเลย2กลายเป็น1เห็นไหมคะหรือมากกว่า2ก็ได้นะด้านหน้าเป็น3เป็น4ก็ได้แต่ข้างหลังมีการรวมตัวกันเกิดขึ้นนะคะเราก็เรียกว่าปฏิกิริยาการรวมตัวสังเกตไม่ยากเลยนะคะตัวอย่างเช่นโลหะบวกออกซิเจนได้อโลหะออกไซด์นะคะตัวอย่างของสมการเช่นคาร์บอนกับออกซิเจนเห็นไหมคะเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์2ตัวนี้เกิดปฏิกิริยาการรวมตัวกันเพราะว่าจาก2ตัวที่แยกกันอยู่กลายเป็นตัวเดียวกันหรือกลายเป็นสารประกอบตัวใหม่เกิดขึ้นนะคะอันนี้นะคะเป็นรูปแบบของปฏิกิริยาการรวมตัวสังเกตอะไรคะสังเกตเห็นลูกศรที่มีสามเหลี่ยมอยู่ด้านบนตัวนี้ต้องใช้อะไรนะคะเมื่อกี้ปฏิกิริยาเคมีที่ต้องใช้แสงนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเขาเรียกว่าดูและก็จำให้ได้นะคะตรงนี้นะคะแก้ไขว่าใช้ขออนุญาตค่ะใช้ความร้อนนะคะใช้ความร้อนถ้าใช้แสงเป็นตัวอะไรคะมีนักเรียนยกมือขึ้นบอกว่าอาจารย์ใช้แสงต้องเป็น HV ถูกต้องเก่งมากเลยค่ะนักเรียนนะคะว่าตรงนี้ต้องใช้ความร้อนนะคะใช้แสงเป็น HV นะคะขออภัยนักเรียนนิดนึงตัวนี้ค่ะเป็นโลหะออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับน้ำนะคะแล้วก็ได้โลหะไฮดรอกไซด์นะคะตัวอย่างสมการนะคะMgO นะคะแมกนีเซียมออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับน้ำ H2O นะคะแล้วก็เกิดเป็นสารตัวใหม่ขึ้นมาที่มีการรวมตัวกันของแมกนีเซียมออกไซด์กับน้ำตัวนี้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเกิดจะจัดรูปแบบได้ว่าเป็นอะไรคะเป็นปฏิกิริยาการรวมตัวนั่นเองนะคะทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งค่ะประเภทที่2หรือชนิดที่2ก็คือปฏิกิริยาการสลายตัวนะคะลักษณะของปฏิกิริยาการสลายตัวนะคะเป็นการที่สารตั้งต้นนะคะอาจจะเป็นโมเลกุลใหญ่อยู่แล้วเมื่อเราใส่สารเข้าไปกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาสารโมเลกุลใหญ่ตัวนี้เกิดการสลายตัวได้สารโมเลกุลที่มีขนาด

เล็กลงนะคะรูปแบบของโครงสร้างของการเกิดปฏิกิริยาการสลายตัวก็จะเป็นตัวรวมมาก่อนเลยค่ะ AZ ที่รวมกันอยู่แล้วเห็นไหมคะเรียกว่าเป็นสารโมเลกุลใหญ่แล้วเมื่อเกิดปฏิกิริยาก็จะกลายเป็น A และ Z นะคะแยกกันแบบนี้ถือว่ามีการสลายตัวสังเกตยากไหมคะไม่ยากนะมาดูตัวอย่างของปฏิกิริยาค่ะตัวอย่างนี้บอกว่ากรด

ตัวของกลุ่มของอโลหะออกไซด์นะคะเสร็จแล้วพอแยกตัวข้างหลังสังเกตง่ายๆเลยค่ะจาก1กลายเป็น2นะคะตัวนี้ก็ต้องอาศัยความร้อนเข้ามาช่วยเช่นเดียวกันเพื่อให้เกิดการสลายตัวออกจากกันได้นะคะตัวนี้จะเป็นกรดกัมมันถันหรือเรียกว่ากรดซัลฟูริกนะคะเสร็จแล้วเมื่อเกิดปฏิกิริยาโดยใช้ความร้อนเข้ามาช่วยนะคะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาก็จะได้เป็นซัลเฟอร์ไตรออกไซด์นะคะตัวแรกแล้วก็เป็นน้ำตัวหลังนะคะเพราะสังเกตว่าจาก1กลายเป็น2หรือถ้าจาก1กลายเป็น3ก็ได้นะคะด้านหลังเนี่ยจะมีมากกว่านั้นก็ได้ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นการสลายตัวของสารตัวใดนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นนักเรียนสังเกตได้ไม่ยากอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างสมการหนึ่งนะคะจะเป็นลักษณะของด้านหน้านะคะเป็นตัวใหญ่เช่นเดียวกันนะคะถ้าในลักษณะของการเรียกชื่อก็เป็นโลหะคลอไรด์นะคะตัวนี้ก็ใช้ความร้อนเข้ามาสลายตัวได้เป็นโลหะคลอไรด์และก็ออกซิเจนนะคะโพแทสเซียมคลอไรด์กับออกซิเจนนะคะตัวที่3ค่ะลักษณะของการเกิดปฏิกิริยาเคมีแบบแทนที่นะคะตัวนี้นะคะจะมีปฏิกิริยาการแทนที่เนี่ยจะมีการที่สารที่เขาเรียกว่าในสารตั้งต้นนะคะฝั่งหน้าเรียกว่าสารตั้งต้นใช่ไหมคะเวลามันทำปฏิกิริยาแล้วสารตั้งต้นจะถูกย้ายหรือว่าไปเกิดการแทนที่กับสารที่จับอยู่อีกตัวหนึ่งเพราะเรียกว่ามีการสลับตำแหน่งของการเกิดปฏิกิริยาตัวนี้จะเห็นได้ชัดจากการตำแหน่งนะคะแบ่งเป็นการแทนที่เชิงเดียวกับเชิงคู่นะคะลักษณะของการแทนที่แบบเชิงเดียวนักเรียนสังเกตสารที่เป็นสารตั้งต้นนะคะA บวก BZ แล้วก็คือ A กับสาร BZ ตัวนี้ทำปฏิกิริยากันใช่ไหมคะแล้วผลลัพธ์ที่ได้เป็นอะไรคะตำแหน่งเปลี่ยนไปเห็นไหมคะตำแหน่งของสารเปลี่ยนไปตำแหน่ง A อยู่เฉยๆแต่ตอนข้างหลังเป็นไงคะ A มารวมอยู่กับสาร Z นะคะส่วน B แยกตัวออกมาอยู่โดดๆเห็นไหมคะลักษณะแบบนี้มีการแทนที่กันเกิดขึ้นและมีการแทนที่เพียงตำแหน่งเดียวเรียกว่าแทนที่เชิงเดียวนะคะตัวอย่างการแทนที่ของสารประกอบนะคะด้วยโลหะที่มีความว่องไวโลหะมีความว่องไวก็คือธาตุหมู่1หมู่2ใช่ไหมคะที่นักเรียนเคยเรียนไปนะคะลักษณะแบบนี้นักเรียนสังเกตด้านหน้าเป็นเหล็กใช่ไหมคะนะคะปฏิกิริยานะคะด้านหน้าถ้านักเรียนสังเกตเห็นว่าเหล็กตรงนี้จะมีสารอยู่3ตัวมี Cu มี S มี O เป็นธาตุ3ธาตุนะคะแล้วพอมันเกิดปฏิกิริยานะคะรวมตัวกันเสร็จนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นตำแหน่งของเหล็กเป็นไงคะเปลี่ยนนะคะจากที่อยู่โดดๆในฝั่งหน้ามาจับคู่กับ SO เห็นไหมคะแล้วก็ CU นะคะแยกออกมาต่างหากนะคะแบบนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับโลหะนะคะเพราะมีเหล็กมีทองแดงใช่ไหมคะอยู่ในนั้นที่ทำปฏิกิริยากับซัลเฟอร์แล้วก็ออกซิเจนด้วยนะคะเป็นสารประกอบนะคะเพราะฉะนั้นข้อสังเกตก็คือมีการสลับ1ตำแหน่งเรียกว่าเชิงเดียวนะคะการแทนที่ไฮโดรเจนในน้ำด้วยโลหะเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเป็นแมกนีเซียมนะคะกับน้ำเสร็จแล้วมีการย้ายตำแหน่งในหลังการทำปฏิกิริยาคือตัวไหนคะตัวแมกนีเซียมนะคะไปจับอยู่กับออกซิเจนนะคะแล้วก็ส่วนไฮโดรเจนแยกตัวออกไปเห็นไหมคะแบบนี้นะคะก็เป็นแทนที่เชิงเดียวเหมือนกันนะคะนี่ก็เพิ่มเติมขึ้นมานะคะเพราะนักเรียนสังเกตได้ง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นสมการเคมีตัวไหนนะคะนักเรียนก็สังเกตได้จากรูปแบบของการแทนที่ถ้าแทนที่เพียง1ตำแหน่งตัวนี้จัดเป็นการแทนที่เชิงเดียวนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างของการแทนที่แบบเชิงคู่บ้างนะคะในการเกิดปฏิกิริยาการแทนที่แบบเชิงคู่นักเรียนสังเกตว่าครูจะมีสารประกอบก็คือมันรวมตัวกันอยู่แล้วใช่ไหมคะ AX แล้วก็ BZ นะคะตอนนี้มันรวมตัวกันอยู่แล้วแต่พอมันเกิดปฏิกิริยาเป็นไงคะตำแหน่งเปลี่ยน2ตำแหน่งเราก็เรียกว่าเชิงคู่ AX เปลี่ยนจาก A ที่จับ X อยู่ไปจับ ZBZ เปลี่ยนจาก B ที่จับ Z ไปจับ X สลับ2ที่นะคะตัวอย่างนะคะของสมการเคมีด้านล่างนักเรียนสังเกตอีกว่ามี AG

จับคู่อยู่กับ NO ด้านหน้าใช่ไหมคะแล้วก็ NA โซเดียมจับคู่อยู่กับ Cl นะคะคอรีนนะคะเสร็จแล้วพอเกิดปฏิกิริยาก็มีการสลับตำแหน่งของAG แล้วก็ NA นะคะสลับที่กันเลยกลายเป็นการแทนที่นะคะถ้าสังเกตปฏิกิริยาเคมีแบบนี้แล้วเห็นว่ามีการเปลี่ยนตำแหน่งจากด้านหน้าที่จับคู่และสลับกัน2ตำแหน่งนะคะตรงนี้ก็จะจัดเป็นการปฏิกิริยาเคมีแบบแทนที่แบบเชิงคู่นะคะนี่ก็เหมือนกันนะคะสังเกตตำแหน่งง่ายๆเลยค่ะตัวที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนคู่คืออะไรคะZN กับ AG นะคะอันนี้เร็วนิดนึงอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้จะเป็นสมการตัวอย่างของการแทนที่แบบเชิงคู่นะคะมาดูปฏิกิริยาเคมีการเผาไหม้ค่ะชนิดที่4นะคะเป็นรูปแบบของปฏิกิริยาเคมีการเผาไหม้ตัวนี้บอกว่าสารประกอบอินทรีย์ทุกชนิดและสารประกอบอนินทรีย์บางชนิดนะคะสามารถที่จะเกิดการเผาไหม้ได้นะโดยจะมีการทำปฏิกิริยากับก๊าซออกซิเจนซึ่งการเผาไหม้เนี่ยเราบอกแล้วว่าออกซิเจนมันช่วยในการติดไฟต้องมีออกซิเจนมีอะไรนะคะมีความร้อนมีเชื้อเพลิงใช่ไหมคะเชื้อเพลิงก็จะเป็นสารประกอบอินทรีย์อนินทรีย์เหล่านี้แหละนะคะเราให้ความร้อนแล้วก็ให้ออกซิเจนเข้าไปนะคะก็จะเกิดการเผาไหม้เมื่อมีการเผาไหม้เกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นคะที่เราสังเกตเห็นได้ง่ายๆเกิดเขม่าวควันใช่ไหมคะเขม่าวควันตัวนั้นก็จะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปะปนอยู่นะแล้วก็ตัวที่ออกมาจากตัวสารนะคะก็คือน้ำอีกส่วนหนึ่งนะคะตัวอย่างสมการอันนี้เป็นลักษณะสมการการเกิดปฏิกิริยาเคมีการเผาไหม้นะคะก็จะต้องมีกลุ่มของสารประกอบใช่ไหมคะแล้วก็มาทำปฏิกิริยากับออกซิเจนนะคะผลลัพธ์ที่ได้คือคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำนะคะมาดูตัวอย่างค่ะปฏิกิริยาการเผาไหม้ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในอากาศนะคะนะคะอันนี้จะเป็นมีเทนนะคะ CH4 นี่จะเป็นมีเทนซึ่งจัดเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนตัวเขาเรียกว่าลำดับที่1นะคะก็คือเป็นก๊าซตัวแรกที่เราเรียนถ้าจะเรียนรู้ในเรื่องของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนะคะเราก็จะไปทำปฏิกิริยากับอะไรคะในภาพในสมการทำปฏิกิริยาเคมีกับออกซิเจนนะคะมีเทนนะคะทำปฏิกิริยาเคมีกับออกซิเจนตัวที่เกิดขึ้นมานะคะผลลัพธ์จะต้องเป็นอะไรเสมอเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำนะคะถ้าเกิดว่ามันจะได้สารตัวอื่นๆออกมาด้วยอันนั้นก็ไม่แปลกไม่เป็นไรนะคะไม่ผิดที่จะมีสารตัวอื่นเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าสารที่ไปทำปฏิกิริยาตอนต้นหรือไปโดนเผาไหม้ในตอนต้นนั้นคืออะไรนะคะแต่ตัวที่สังเกตได้ของสารผลิตภัณฑ์2ตัวคือต้องมีคาร์บอนและคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำอยู่ในนั้นด้วยเสมอนะคะแล้วก็ในการเผาไหม้จะต้องมีอะไรคะออกซิเจนอยู่ในฝั่งสารตั้งต้นด้วยเสมอเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะถ้านักเรียนสังเกตก็นะคะ C4H10 ยังเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอยู่นะคะ2โมเลกุลนะคะเสร็จแล้วก็ทำปฏิกิริยากับออกซิเจน13โมเลกุลนะคะ13โมเลกุลรวมกันตรงนี้ถ้าคูณกันจะนับจำนวนอะตอมได้ด้วยนะคะเป็น26อะตอมเดี๋ยวในครั้งหน้าจะมีการดึงสมการเคมีกันนิดนึงนะคะแล้วก็เกี่ยวกับสมการเคมีในเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงจำนวนของสารที่อยู่ในสมการพวกนี้นะคะครั้งนี้เราดูในส่วนของรูปแบบเบื้องต้นก่อนนะคะเสร็จแล้วผลลัพธ์ได้อะไรออกมาคะก็จะได้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำนะคะได้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำเหมือนกันนะคะแต่จำนวนโมเลกุลของมันก็เปลี่ยนไปตัวนี้เบื้องต้นนิดนึงพูดแนะนำว่าจำนวนโมเลกุลหรือจำนวนอะตอมของธาตุนะคะธาตุด้านหน้าของสมการเคมีกับธาตุด้านหลังของสมการเคมีเนี่ยมันจะมีธาตุคือธาตุตัวเดียวกันทุกครั้งนะคะจะมีตัวอื่นเกินมาไม่ได้ในนั้นถ้าข้างหน้ามีคาร์บอนมีไฮโดรเจนมีออกซิเจนข้างหลังก็จะมีแค่คาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนเหมือนกันอาจจะสลับตำแหน่งของการจับสารประกอบในสารที่เกิดนะคะเปลี่ยนไปแต่ถ้าเราไปนับถึงระดับลึกก็คือ
นับจำนวนอะตอมของธาตุเหล่านั้นก็จะมีค่าซ้ายและขวาเท่ากันด้วยนะคะซึ่งจะอยู่ในลักษณะของสมการเคมีที่สมดุลด้วยนะคะต่อไปค่ะปฏิกิริยาเคมีการทำให้เป็นกลางนะคะการทำให้เป็นกลางตัวนี้บอกว่าเป็นปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นระหว่างสารประกอบที่เป็นกรดหรือกลุ่มของอโลหะออกไซด์กับเบสหรือกลุ่มของโลหะออกไซด์นะคะแล้วก็ได้สารผลิตภัณฑ์นะคะเป็นสารประกอบเกลือนะคะกับน้ำผลลัพธ์ที่ได้จะต้องได้อะไรออกมาคะได้เกลือกับน้ำออกมานะคะในปฏิกิริยาการทำให้เป็นกลางเนี่ยเราก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หลายตัวอยู่นะอันนี้มาดูตัวนี้ก่อนปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสนะคะผลลัพธ์จะได้เกลือกับน้ำตัวอย่างของสมการเคมีนะคะที่เป็นปฏิกิริยาการทำให้เป็นกลางซึ่งด้านหน้าจะต้องมี2 ส่วนเสมอนะคะตัวแรกในสมการทั้ง2 สมการนะคะตัวแรกก็จะเป็นสถานะเป็นกรดนะคะมีลักษณะเป็นสารละลายที่เป็นกรดส่วนตัวหลังก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเป็นเบสนะคะเมื่อ2ตัวนี้ทำปฏิกิริยากันนะคะจะได้เกลือและน้ำด้านหลังนะคะโซเดียมคลอไรด์ก็คือเกลือแกงแมกนีเซียมคลอไรด์ก็คือเกลืออีกชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ได้น้ำออกมาทั้ง2สมการนะคะเพราะตัวหลักของมันคืออะไรคะกรดกับเบสด้านหน้าบางทีนักเรียนอาจจะจำยากเพราะว่านักเรียนต้องเรียนในเรื่องของสารที่เป็นกรดแล้วก็สารที่เป็นเบสก่อนว่าจะต้องจับสมการเคมีหรือสารประกอบตัวไหนหรือสารละลายแบบไหนถึงจะเรียกว่ากรดใช่ไหมคะแต่ถ้านักเรียนจำส่วนหน้าไม่ได้ไม่เป็นไรอันนี้ครูบอกว่าให้จำส่วนไหนคะส่วนหลังจะต้องมีอะไรมีเกลือและน้ำเกิดขึ้นนะคะถึงจะจัดเป็นการทำปฏิกิริยาเคมีแบบเป็นกลางนะคะทีนี้เมื่อกี้ที่ครูบอกว่ามันสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในส่วนของปฏิกิริยากรดและเบสถ้านักเรียนโดนกรดวิธีการคือนักเรียนจะต้องเอาสารที่มีคุณสมบัติเป็นเบสนะคะมาช่วยอะไรบ้างที่มีสถานะมีคุณสมบัติเป็นกรดในชีวิตประจำวันน้ำกรดน้ำกลั่นที่อยู่ในรถยนต์ใช่ไหมคะน้ำกรดที่อยู่ในรถยนต์ตัวนั้นเป็นกรดนะคะมีความแรงอยู่นะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังแล้วก็สารที่เป็นกรดอื่นๆเหมือนกันนะคะเวลาเราโดนกรดเราจะเป็นไงปวดแสบปวดร้อนใช่ไหมคะสารที่มีคุณสมบัติเป็นเบสเอาอะไรดีสบู่ก็ได้ค่ะน้ำสบู่มีคุณสมบัติเป็นเบสเพราะฉะนั้นใช้น้ำสบู่ช่วยก็จะทำให้มันเป็นไงคะเป็นกลางเพราะมันเป็นกลางมันก็จะช่วยบรรเทาอาการที่เกิดจากสภาวะการเป็นกรดนั้นได้นะคะอันนี้ก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันนักเรียนได้นะต่อไปมาดูพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะในส่วนของพลังงานนะคะตัวนี้เราบอกว่าถ้าเป็นพลังงานเคมีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพลังงานที่แฝงอยู่ในโครงสร้างของสารในรูปของน้ำมันเชื้อเพลิงไขมันหรือซึ่งตัวนี้เวลาเกิดการเผาไหม้จะมีการปลดปล่อยพลังงานตัวนี้ออกมานะคะเพราะในกระบวนการของการสลายพันธะหรือการเกิดพลังงานเคมีของสารเนี่ยมันก็จะมี2ขั้นตอนนะคะ1ก็คือเป็นขั้นที่มีการดูดพลังงานเข้าไปเพื่อสลายพันธะในสารตั้งต้นนะคะเรามีสารตั้งต้นก่อนจะทำปฏิกิริยาเราต้องใช้พลังงานเข้าไปช่วยถ้าเป็นแบบนี้เราเรียกว่าปฏิกิริยาที่ต้องใช้ความร้อนใช่ไหมคะดูดพลังงานเข้าไปช่วยส่วนขั้นที่2นะคะเป็นขั้นที่มีการคายพลังงานออกมาเมื่อมีการสร้างพันธะในสารผลิตภัณฑ์นะคะถ้ามีการสลายพันธะเนี่ยเราต้องดูดพลังงานเข้าไปช่วยแต่ถ้าเมื่อไหร่มีการสร้างพันธะก็คือเกิดเป็นสารตัวใหม่แล้วค่ะด้านหลังก็คือสารผลิตภัณฑ์ตรงนั้นตำแหน่งนั้นก็จะต้องมีการสร้างพันธะซึ่งเราจะต้องมีการปลดปล่อยหรือคายพลังงานออกมานะคะแบ่งหาชนิดของการเกิดปฏิกิริยาเคมีเกี่ยวกับการใช้พลังงานได้2ลักษณะนะคะ1ก็คือปฏิกิริยาเคมีแบบดูดความร้อนหรือเรียกว่าดูดพลังงานนะคะ2คือปฏิกิริยาเคมีแบบคายความร้อนหรือคายพลังงาน2คำนี้คล้ายกับอะไรคล้ายกับครั้งที่แล้วใช่ไหมคะเป็นการละลายของสารใช่ไหมคะการละลายของสารแบบดูดความร้อนหรือดูดพลังงานแล้วก็การละลายของสารแบบคายความร้อนหรือคายพลังงานนะแตกต่างกันตรงที่ว่าการละลายนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะส่วนในครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทาง
เคมีนะคะนั่นคือลักษณะที่แตกต่างกันนะคะ

ถ้าปฏิกิริยานะคะแบ่งตามแผนผังนี้นะคะนักเรียนดูนะคะปฏิกิริยาเคมีในลักษณะของปฏิกิริยาการดูดความร้อนนะคะในฝั่งแรกก็จะเป็นอะไรคะต้องมีสารตั้งต้นแล้วต้องใช้ความร้อนเข้ามาช่วยใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราจะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาแต่ถ้าเป็นปฏิกิริยาเคมีแบบคายความร้อนนะคะคายความร้อนสารตั้งต้นนะคะในระหว่างที่เป็นสารตั้งต้นมวลใหญ่เนี่ยเรายังไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องใช้อะไรเข้ามาช่วยไม่ต้องใช้พลังงานค่ะแต่ในช่วงของการสลายตัวใช่ไหมคะต้องมีการดึงพลังงานความร้อนออกมานะคะดึงพลังงานความร้อนเข้ามาช่วยแล้วมีการสลายตัวเกิดขึ้นสิ่งที่ปลดปล่อยออกมาในขณะที่มีการสลายตัวก็คือสารผลิตภัณฑ์ตัวใหม่กับความร้อนที่ปลดปล่อยออกมานะเพราะฉะนั้นสังเกตง่ายๆว่าความร้อนอยู่ในฝั่งของสารตั้งต้นกับความร้อนอยู่ในฝั่งของสารผลิตภัณฑ์นะคะดูดความร้อนกับคายความร้อนลักษณะให้เห็นอีกนิดนึงนะคะแปลว่าดูดความร้อนเข้าไปสลายพันธะจะมีค่ามากกว่าพลังงานที่คายออกมานะคะโดยปฏิกิริยาดูดความร้อนนี้สารตั้งต้นจะมีพลังงานต่ำกว่าสารผลิตภัณฑ์จึงทำให้สิ่งแวดล้อมเย็นลงนะคะ อุณหภูมิรอบข้างของบริเวณที่เราสร้างให้เกิดปฏิกิริยาเคมีนั้นก็จะเย็นลงคล้ายๆกันใช่ไหมคะกับการละลายของสารในครั้งที่แล้วเหมือนกันเลยแหละจำรูปแบบเดียวกันนะคะในกรณีของดูดความร้อนแตกต่างกันตรงที่ว่ามันเป็นการละลายกับเป็นปฏิกิริยาเคมีนะคะปฏิกิริยาเคมีแบบคลายความร้อนก็เหมือนกันอันนี้ย้ำไม่เห็นอีกครั้งหนึ่งก็คือมีการดูดพลังงานเข้าไปสลายพันธะน้อยกว่าพลังงานที่คายออกมาเมื่อกี้ดูดเข้าไปมากกว่าแต่ตอนนี้ดูดเข้าไปน้อยกว่านะคะปฏิกิริยาที่คลายความร้อนนี้นะคะสารตั้งต้นจะมีพลังงานสูงกว่าสารผลิตภัณฑ์ก็คือมีพลังงานสะสมอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะพร้อมที่จะปลดปล่อยเมื่อมันมีการสลายตัวหรือว่ามีการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะพอมันปล่อยมันเป็นไงคะพลังงานก็จะถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะเพราะบริเวณรอบๆหรือสิ่งแวดล้อมเป็นไงเมื่อมีการเกิดปฏิกิริยาเคมีก็จะสูงขึ้นอย่างเช่นปฏิกิริยาการเผาไหม้นะคะเวลาเราเผากระดาษนะคะก็มีการปลดปล่อยพลังงานนะคะรอบๆเรายืนห่างๆไปนิดนึงเรายังรู้สึกได้ถึงความร้อนที่ปลดปล่อยออกมานะคะแบบนี้ก็เป็นปฏิกิริยาการคายความร้อนนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือปัจจัยที่มีผลต่อการอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอะไรบ้างที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสรุปเป็นหัวข้อนะคะ1ก็คือธรรมชาติของสารตั้งต้นสารตั้งต้นแต่ละชนิดมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนไฮโดรเจนแมกนีเซียมพวกนี้คุณสมบัติเหมือนกันไม่เหมือนแสดงว่าเมื่อสารตั้งต้นมันไม่เหมือนกันอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีก็จะมีความแตกต่างกันใช่ไหมบางตัวมันว่องไวเกิดปฏิกิริยาเคมีได้เร็วบางตัวมันเชื่องช้าใช่ไหมคะเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ช้าอย่างนี้เป็นต้น2คือความเข้มข้นของสารตั้งต้นนอกจากชนิดแล้วความเข้มข้นมีผลนักเรียนเคยใช้ไฮเตอร์ในชีวิตประจำวันซักผ้าขาวไหมคะเคยแน่นอนเพราะว่านักเรียนต้องใส่ชุดนักเรียนมันเลอะง่ายการใช้ไฮเตอร์ในปริมาณแค่หยด2หยดกับใช้เป็นฝาแช่ผ้าเป็นไงคะแตกต่างกันไหมแตกต่างกันนะหยด2หยดคราบตรงบริเวณนั้นอาจจะหลุดออกมาใช่ไหมแต่ถ้าแช่ลงไปทั้งฝาเลยเป็นไงหลุดดีกว่าและอาจจะมีผลกระทบต่ออะไรด้วยป้ายชื่อซีดหมดเลยบางคนมาป้ายชื่อซีดหมดแล้วแสดงว่าใช้เยอะไปนะคะตัวนี้บ่งบอกถึงความเข้มข้นของมันนะคะเดี๋ยวนี้เราก็จะมีสารผลิตภัณฑ์แบบผงซักฟอกแบบเม็ดใช่ไหมคะแบบผงกับแบบน้ำและสูตรความเข้มข้นมีการเพิ่มระดับความเข้มข้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีว่าจะเกิดได้มากหรือน้อยด้วย 3. พื้นที่ผิวของการสัมผัสนะคะพื้นที่ผิวตัวนี้บ่งบอกถึงถ้ามีพื้นที่ผิวเยอะเวลาไปสัมผัสหรือชนกันมันจะเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ง่ายตัวนี้ครูเคยยกตัวอย่างในสารละลายถ้าครูเอาเกลือนี่ยกสถานยกให้เห็นรูปแบบนิดนึงนะครูเอาเกลือมาละลายน้ำนี่เป็นลักษณะของสารละลายนะคะเกลือก้อนใหญ่ที่มีขนาดครึ่งกิโลเท่ากันแล้วอันนึงครูใส่ทั้งก้อนใหญ่ลงไปในแก้วอีกอันนึงครูทุบละเอียดเลยแต่มันก็ยังเป็นครึ่งกิโลถูกไหมคะใส่ลงไปในแก้วเหมือนกันตัวไหนละลายดีกว่าคะตัวที่ทุบละเอียดตัวที่ทุบละเอียดตัวนี้พื้นที่

รอบๆเนี่ยวงกลมหลายๆวงเนี่ยเมื่อรวมกันมันจะมีพื้นที่ผิวมากกว่าก้อนใหญ่นะคะมวลเท่ากันแต่พื้นที่ผิวมากกว่าถ้าเราทุบให้มันละเอียดเพราะฉะนั้นสารตัวอื่นก็เหมือนกันนะคะธาตุต่างๆที่จะไปทำปฏิกิริยาเคมีเหมือนกันถ้ามีขนาดมวลใหญ่กับมวลใหญ่ที่ทุบละเอียดแล้วนะคะตัวที่ทุบละเอียดพื้นที่ผิวมากกว่าสัมผัสดีกว่าชนเยอะกว่าปฏิกิริยาเคมีก็จะเกิดสูงกว่าด้วยนะคะตัวที่4คืออุณหภูมิค่ะอุณหภูมิตัวนี้นะคะถ้าเราใช้อุณหภูมิต่ำการสลายตัวของสารจะเกิดได้ช้าแต่ถ้าเราใช้อุณหภูมิสูงเข้ามาช่วยการสลายตัวของสารจะเกิดได้เร็วขึ้นแสดงว่าอุณหภูมิเนี่ยมีผลยังไงคะอุณหภูมิสูงจะเกิดได้เร็วอุณหภูมิต่ำจะเกิดได้ช้าว่าอุณหภูมิมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและตัวสุดท้ายเราเรียกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาอะไรที่จัดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาได้บ้างถ้าชีวิตประจำวันครูยกตัวอย่างของการต้มเนื้อของแม่ครัวของคุณแม่ของนักเรียนก็ได้นักเรียนอาจจะไม่เคยต้มเวลาเขาต้มเนื้อบางครั้งหลายคนเอาอะไรไปใส่รู้ไหมคะใส่สับปะรดใส่สับปะรดแสดงว่าสับปะรดมีความเป็นอะไรอ่ะมีความเป็นกรดนะคะมีสารบางตัวที่ช่วยในการสลายพันธะของก้อนเนื้อเหนียวเหนียวแข็งแข็งเนี่ยให้กลายเป็นไงคะเปื่อยและนุ่มได้เร็วขึ้นนะคะอย่างนี้ถือว่าเราใส่ตัวเร่งปฏิกิริยาเข้าไปนะคะบางตัวอาจจะเป็นตัวหน่วงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีว่าตัวไหนช่วยให้กับปฏิกิริยาเร็วขึ้นแล้วก็ตัวไหนทำให้เกิดช้าลงนะคะนักเรียนบอกว่าอ๋อมีคนใส่ช้อนช้อนเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยาช้อนเป็นโลหะใช่ไหมคะนักเรียนถ้านักเรียนใส่ช้อนลงไปในขณะที่นักเรียนต้มเนื้อโลหะมันจะทำอะไรดูดความร้อนเก็บไว้ในตัวถ้าเราใส่โลหะลงไปความร้อนในน้ำหรือในโลหะตรงนั้นจะสูงขึ้นเป็นการไปกระตุ้นในข้อไหนคะข้อที่4เพราะฉะนั้นการใส่ช้อนเนี่ยเป็นคนโบราณเขาจะทำกันนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นแล้วเนาะตัวนี้ก็จะเป็นช่วยเพิ่มอุณหภูมิก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีได้เร็วขึ้นเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือในส่วนของการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่เราเรียนรู้กันในวันนี้นะคะเรียนในเรื่องของลักษณะชนิดแล้วก็รูปแบบของการดูดพลังงานและคายพลังงานของปฏิกิริยาเคมีรวมถึงปัจจัยที่มีผลเมื่อกี้5อย่างด้วยนะคะนะคะนักเรียนก็กลับไปทบทวนเนื้อหานะคะในส่วนนี้นะคะเสร็จแล้วก็กลับมาทำใบงานที่ครูมอบหมายให้ไปนะคะพร้อมกับทำแบบทดสอบหลังจากการเรียนจบนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นะคะเช่นเคยของครูนะคะครูก็ฝากนะคะติดตามคุณครูสุวรรณาบุญเมืองได้3ช่องทางนะคะก็คือ Facebook สุวรรณาบุญเมืองนะคะแอดไลน์0849756007แล้วก็อีเมลนะคะสุบุญ _1212@hotmail.com นะคะของครูเนื้อหาในวันนี้นะคะก็จะมีเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันโดยให้ด้านความหนาของชิ้นงานทั้ง2ติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีครับผมอาจารย์จิรศักดิ์นาคพิกแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศในวันนี้นะครับเราจะมาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบอนาล็อก HD ซึ่งใน EP แรกนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของเครื่องมือนะครับแล้วก็อุปกรณ์ใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเครื่องมือที่เราต้องใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เขาใช้เครื่องมืออะไรบ้างที่ซัพพอร์ตในการทำงานในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเดี๋ยวมาดูอย่างแรกก่อนในเรื่องของเครื่องมือนะครับในส่วนแรกเลยคือนะครับสว่านไฟฟ้านะครับถามว่าไฟฟ้าสว่านไฟฟ้าเนี่ยใช้ทำอะไรสว่านไฟฟ้าเนี่ยตัวนี้เป็นแบบไร้สายนะครับมีเพื่ออำนวยความสะดวกในการนะครับยึดน็อตสกรูต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องบันทึกฮาร์ดดิสก์หรือในเรื่องของกล่องบล็อกท่อแคมล็อกต่างๆที่ใช้ในการติดตั้งนะครับหัวสว่านตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสกรูนะครับสกรูที่ไขไขควงไขนะครับในเรื่องของการไขนะครับในส่วนถัดไปนะครับสว่านไฟฟ้าไร้สายเหมือนกันนะครับนะครับตัวนี้นะครับหัวสว่านตัวนี้จะเป็นสว่านที่ใช้ในการนะครับเจาะปูนหรือเจาะเหล็กที่ใช้ในการยึดบล็อกยึดกล่องยึดท่อในแคมป์ต่างๆนะครับนะครับตัวหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ แต่ถามว่าไม่มีแบบไร้สายใช้แบบสายได้ไหมใช้ได้ครับแต่ว่าความสะดวกสบายมันจะต่างกันเพราะว่าเวลาเราปีนป่ายในการติดตั้งในที่สูงเนี่ยนะครับเราต้องรู้ว่า1ต้องง่ายต้องสะดวกและ2สําคัญคือที่สุดก็คือความปลอดภัยในการทํางานต้องมีเป็นหลักนะครับ2 ส่วนนี้นักเรียนน่าจะเข้าใจนะครับว่าตัวนี้ใช้อะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูในอุปกรณ์เครื่องมือถัดไปนะครับส่วนเครื่องมือถัดไปก็คือตัวนี้เป็นนะครับในส่วนของไดเป่าความร้อนตัวนี้ไดเป่าความร้อนทําหน้าที่อะไรให้ความร้อนนะครับให้ความร้อนกับอะไรครับให้ความร้อนกับท่อนะครับท่อ PVC ที่เราต้องการดัดหรืองอให้ไปตามรูปทรงที่เราต้องการเดินนะครับประมาณนี้นะครับถัดไปอุปกรณ์ถัดไปคือสกรูไรแฉกนะครับสกรูไรแฉกนะครับอันนี้ใช้ในการขันน็อตสกรูที่อยู่ตามบล็อกตามก้ามปูหรือเครื่องบันทึกภาพต่างๆนะครับที่เราใช้ในการขันนะครับเช่นเดียวกันครับสกรูไรแบนก็เช่นเดียวกันนะครับใช้ในการยึดน็อตนะครับขันน็อตเพื่อจะทําการยึดในเรื่องของน็อตที่อยู่ในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการติดตั้งกล้องนะครับต่อไปครีมปากจิ้งจกตัวนี้มีใช้ในการจับดัดนะครับในส่วนของสายในส่วนของตัวบล็อกในตัวของตัวแคมป์ล็อกหรือก้ามปูนะครับในการยึดนะครับในส่วนถัดไปนะครับส่วนนี้นะครับเขาเรียกว่าครีมอเนกประสงค์นะครับใช้ทําอะไรนะครับครีมอเนกประสงค์เนี่ยมันก็มีในเรื่องของการใช้จับนะครับแล้วในเรื่องของการใช้ตัดนะครับตัดสายสัญญาณตัดจับสายสัญญาณต่างๆเช่นเดียวกันกับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งเครื่องมืออีกตัวหนึ่งซึ่งใช้ในการนะครับตัดเขาเรียกว่าครีมตัดนะครับใช้ในการตัดสายนะครับประเภทของสายต่างๆที่ใช้ในการตัดก็ประเภทนี้นะครับเนี่ยเราใช้ตัดอย่างนี้เลยเห็นไหมครับใช้ตัดออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่คือในส่วนของครีมตัดถัดไปนะครับถัดไปเป็นนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับตัวนี้เขาเรียกว่าครีมตัดท่อ PVC นะครับครีมตัดท่อ PVC ทําหน้าที่ยังไงครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่านี่คือการง้างออกเนี่ยตัวครีมจะออกมาอย่างนี้นะครับในส่วนของการตัดจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําสาธิตให้ดูนะครับอย่างนี้นะครับเราก็ทําการกดนี้เข้าไปเรื่อยๆเห็นไหมครับนะครับกดลงไปใบมีดจะกินเข้าไปเนื้อ PVC นะครับอย่างนี้ครับนะครับแล้วเราก็จะได้ท่อที่เราทําการตัดออกมาอย่างนี้เห็นไหมครับตามขนาดที่เราต้องการติดตั้งนะครับนะครับในส่วนนี้คือครีมตัดตัวถัดไปนะครับในเรื่องของครีมย้ําหัว BNC ตัวนี้จะใช้ย้ําหัว BNC เพื่อจะต่อเข้าสู่เครื่องบันทึกภาพถามว่ามันมีกี่ช่องครับมันจะมีทั้งหมด3ช่องด้วยกันเป็นช่องเล็กสุดก็คือช่องที่นําหัวพินเสียบนะครับช่องที่2ก็คือบานกลางก็คือช่องตัวต้องใส่ในเรื่องของกระบอกที่จะใส่ของหัว BNC นะครับแล้วก็เป็นขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานก็แค่ง้างออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนะครับกระบอกและพินใส่เข้าไปในนี้ซึ่งเดี๋ยวขั้นตอนนี้เดี๋ยวจะมาเรียนรู้ใน EP ถัดไปในเรื่องว่าเราจะใส่หัวยังไงบีบยังไงอีกทีหนึ่งนะครับถัดไปนะครับในส่วนถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของนะครับสปริงดัดท่อตัวนี้ทําหน้าที่อะไรตัวสปริงดัดท่อตัวนี้นะครับนักเรียนดูนะครับเป็นการใช้ในการดัด
ท่อให้เป็นรูปทรงขนาดของเราต้องการนะครับเช่นอย่างนี้นะครับเราต้องการดัดยังไงแล้วก็งอไปรูปทรงของท่อมันก็จะมีการโค้งงอตามที่เราต้องการดัดตามนี้นะครับอันนี้คือสปริงดัดท่อโอเคไหมครับนะครับไม่แน่ใจว่าไปไวไปไหมนะครับแต่ว่าถัดไปนะครับในส่วนถัดไปก็คือตัวเตาตัวนี้ทําหน้าที่อะไรเตาตัวนี้นะครับเป็นการดีดเพื่อกําหนดเส้นในการติดตั้งท่อในการเดินท่อนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราเดินท่อไม่ตรงเนี่ยนะครับในส่วนของการโค้งงอท่อก็จะเอียงปุ๊บภาพที่ติดตั้งมามันก็จะไม่สวยงามนะครับถัดไปนะครับในเรื่องของตลับเมตรนะครับตลับเมตรมีไว้เพื่ออะไรนักเรียนอันนี้มีไว้เพื่อในการวัดระยะของท่อวัดระยะของบล็อกที่ทําการติดตั้งว่าเราต้องการความสูงเท่าไหร่ขนาดความยาวของท่อที่ต้องการใช้เท่าไหร่มีความยาวกี่เมตรประมาณนี้นะครับนี่คือตลับเมตรส่วนถัดไปนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าหัวซอ

หัววัวซอตัวนี้นะครับเขาใช้เต็มที่นะครับในการติดตั้งที่สว่านนะครับสว่านไฟฟ้านะครับไร้สายเพื่อทําการอะไรครับเพื่อทําการยึดนะครับเพื่อทําการเจาะนะครับบล็อกที่ต้องการให้ท่อเข้าไปอยู่ในนั้นนะครับอันนี้คือในส่วนของหัวซอนะครับนะครับแล้วแต่หัวซอจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับตัวกล่องบล็อกว่ารูและขนาดมันเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับนะครับอันนี้ในส่วนของหัวซอนะครับถัดไปตัววัดระดับน้ํานะครับตัวระดับน้ําตัวนี้เนี่ยเขาใช้เพื่ออะไรนะครับถ้าเราในการติดตั้งกล้องเนี่ยสิ่งสำคัญคือ1ความมาตรฐานของการติดตั้งนะครับบล็อกเนี่ยเวลาเราวางติดตั้งในตําแหน่งต่างๆเนี่ยสังเกตไหมครับเราจะต้องนําเอาตัวระดับน้ําวัดเพื่ออะไรครับเพื่อให้ตัวบล็อกเนี่ยไม่เกิดความเอียงนะครับไม่ให้เกิดความเอียงนะครับแล้วเวลาเดินท่อมันก็จะง่ายต่อการติดตั้งดังนั้นตัววัดระดับน้ำนี่ให้ความสำคัญเพราะว่าอะไรหนึ่งเวลาเราวัดเนี่ยจริงๆแล้วเราใช้สายตาไม่ได้ผมถือว่าเวลาการติดตั้งเนี่ยท่อเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันจะต้องทําการให้มีมาตรฐานของมันอยู่นะครับถัดไปนะครับในส่วนของมัลติมิเตอร์นะครับมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้เนี่ยที่ลูกๆเห็นกันอยู่เนี่ยครับในมัลติมิเตอร์เนี่ยนะครับในส่วนนี้ก็คือมัลติมิเตอร์ดิจิตอลเราต้องการใช้อะไรครับใช้ในการวัดแรงดันไฟที่ออกจากอะแดปเตอร์ว่ามีแรงดันไฟเพียงพอต่อการใช้งานในกล้องแต่ละตัวหรือเปล่านะครับถัดไปนะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกครีมปลอกสายนะครับใช้ปลอกสาย RG6 นะครับใช้ปลอกสายทั่วไปนะครับเพื่อใช้ในการติดตั้งสายสัญญาณของกล้องวงจรปิดนะครับถัดไปนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของพัดเทปพันสายไฟตัวนี้มีไว้เพื่ออะไรครับตัวนี้มีไว้เพื่อในการเก็บรายละเอียดในเรื่องของการติดตั้งสายนะครับหัว BNC นะครับที่เราใช้ในการเดินท่อร้อยสายไปแล้วนะครับนี่คือในส่วนของเครื่องมือทั้งหมดนะครับนะครับในส่วนเครื่องมือทั้งหมดดังนั้นเนี่ยเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีปริมาณมากแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จริงๆต้องมีในการติดตั้งกล้องดังนั้นนักเรียนจะเห็นว่าอุปกรณ์และเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เราใช้ในการติดตั้งเนี่ยนะครับต้องมีครบเพราะอะไรครับเวลาเราติดตั้งจริงๆเนี่ยเราจะไปหาซื้อที่อื่นอ่ะแล้วก็มาทำเนี่ยซึ่งมันจะเสียเวลาดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์และเครื่องมือไอ้เครื่องมือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นส่วนที่เราต้องซัพพอร์ตในเรื่องของการทํางานนะครับถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เนี่ยเราควรจะใช้อะไรมันบ้างเมื่อกี้เรารู้จักเครื่องมือกันแล้วใช่ไหมลูกนะครับทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของว่าอุปกรณ์เนี่ยนะครับเราจะใช้ในเรื่องของอะไรบ้างนะครับดังนั้นอุปกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างเอาอย่างแรกก่อนเลยนะครับอุปกรณ์อย่างแรกนะครับที่เราต้องใช้นะครับติดตั้งเลยนะครับอย่างแรกเขาเรียกว่าบล็อกตัวนี้เขาเรียกบล็อก PVC นะครับขนาด4x4ทีนี้อยากจะใช้ขนาดใหญ่ขึ้นก็จะมีขนาดที่เพิ่มขึ้นมาเราก็ต้องแล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะเลือกขนาดไหนแต่ตอนนี้หน้าบล็อกจะเป็นแบบนี้ครับนะครับประมาณนี้นะครับนะครับทีนี้ถัดไปนะครับนอกจากบล็อกแล้วนะครับถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของนะครับตัวท่อนะครับมาดูท่อก่อนครับตัวนี้เขาเรียกท่อ PVC นะครับเดี๋ยวต้องบอกนักเรียนก่อนว่าท่อเนี่ยจริงๆแล้วเราจะมีท่อเนี่ยอยู่ประมาณ4ประเภทนะครับประเภทแรกคือท่อ PVC ประเภทที่2คือท่อ EMT ประเภทที่3คือท่อ IMC แล้วก็ประเภทที่4ก็คือ RSC แต่ทําไมถึงวันนี้เอาท่อ3แบบมาให้ดูเพราะว่าหลักๆแล้วติดตั้งภายในบ้านนะครับนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ท่อ PVC ซึ่งท่อ PVC จะมี2แบบด้วยกันคือแบบนี้คือแบบ PVC สีขาวนะครับส่วนถัดไปนะครับเป็นท่อ PVC สีเหลืองสีขาวกับสีเหลืองต่างกันยังไงนักเรียนสีขาวเนี่ยส่วนใหญ่จะติดภายนอกก็คือภายในให้เราเห็นได้ชัดอยู่ในอาคารจริงแต่อยู่นอกแต่ส่วนเนี้ยเป็นท่อ PVC สีเหลืองนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะฝังที่ปูนหรือไม่ก็เดินบนฝ้านะครับประมาณนี้นะครับส่วนท่อตัวนี้คือท่อ EMT นะครับท่อ EMT ทีนี้ท่อ EMT เนี่ยนะครับถ้าพูดจริงๆเป็นท่อแป๊บท่อเหล็กตัวนี้ถามว่าจะติดตั้งแบบไหนนะครับส่วนใหญ่แล้วมันขึ้นอยู่การดีไซน์จะเป็นพวกบ้านปูนล็อบพวกนี้นะครับก็จะใช้แบบนี้หรือไม่ก็ประเภทของการฝังเข้าไปในปูนหรือติดตั้งบนในฝ้านะครับบนฝ้านะครับนี่คือท่อ EMT ซึ่งจะมีราคาสูงกว่านะครับนักเรียนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้นะนักเรียนนะครับทีนี้ตัวท่อทั้งหมดเนี่ยนะครับอย่างที่บายบอกนะครับท่อเนี่ยมันจะมีขนาดอยู่ที่16มิลลิเมตรนะครับแล้วก็20แล้วก็25แล้วก็32ดังนั้นขนาดท่อ

ก็ขึ้นอยู่กับอะไรครับขนาดท่อที่เราเลือกมาเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้สายที่ร้อยเข้าไปในท่อเนี่ยกี่เส้นนะครับถ้าใช้ปริมาณมากขนาดท่อตัวนี้ก็ต้องมีการขยายท่อให้เยอะให้ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เรารู้จักท่อกันหมดแล้วว่ามีกี่ประเภทแล้วเราควรจะใช้ท่อแบบไหนทีนี้มาดูครับในส่วนถัดไปในเรื่องของรางตัวนี้คือราง PVC นะครับราง PVC มีไว้ทำไมครับราง PVC มีไว้เก็บสายก่อนเข้าเครื่องบันทึกนะครับเพื่อจะให้เรียบร้อยนะครับนะครับเพื่อให้เก็บสายให้เรียบร้อยในการทำงานนะครับถัดไปนะครับในส่วนถัดไปตัวนี้เขาเรียกว่าเฟกนะครับเฟกอ่อนเฟกจะมี2แบบเป็นเฟกเหล็กกับเฟกอ่อนดังนั้นเนี่ยมืออย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดไปนะครับเรามีวัสดุมีท่อเนี่ยนะครับ2ประเภทที่เป็นโลหะกับอโลหะนะครับทีเนี้ยในส่วนของท่อเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบนี้เป็น EMT เนี่ยนะครับควรจะใช้เฟกที่เป็นเหล็กนะครับควรจะใช้อุปกรณ์ที่เหมือนกันนะครับไม่ควรจะแบบท่อ EMT ทีนึงแล้วก็มาใช้เฟกเป็นเฟกอ่อนนะครับนะครับอันนี้คือในเรื่องของเฟกอ่อนถัดไปนะครับตัวนี้นะครับสปริงร้อยสายนะครับสปริงร้อยสายนะครับก็สปริงใช้ในการดึงสายเข้าอะไรครับดึงเข้าในส่วนของตัวท่อนะครับเพราะอะไรครับเวลาเราดึงสายเข้าไปในท่อเนี่ยถ้าเรายัดอย่างเดียวเนี่ยมันจะแน่นเราต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยในเรื่องการของดึงสายสัญญาณเข้าไปในท่อนะครับประมาณนี้ในเรื่องของตัวสายสลิงดึงท่อนะครับถัดไปนะครับเป็นประเภทของสายที่ใช้ในการติดตั้งตัวนี้เขาเรียกว่าสาย RG6 นะครับตัวนำเดี่ยวนะครับสายตัวนี้มีไว้ใช้เดินสัญญาณกล้องจรปิดนะครับจากกล้องมาหาเครื่องบันทึกภาพนะครับดังนั้นสาย RG6 มีกี่ประเภทมี2ประเภท1นะครับส่วนนี้ประเภทที่2นะครับที่ใช้ในการติดตั้งก็คือประเภทที่มีสาย DC ก็มีสายไฟอยู่แล้วนะครับก็เป็นสาย RG6 ที่มีสายไฟด้วยอันนี้คือง่ายต่อการติดตั้งครับมันมาคู่กันเลยแต่ถามว่าอาจารย์ถ้าอยู่ๆซื้อแบบสายเดี่ยวมาอย่างเงี้ยได้ไหมได้ครับแต่นักเรียนจะต้องนำการเลือกสาย DC มา2เส้นเพื่อทำการเดินคู่ขนานกับตัวสาย RG6 นี้ไปด้วยกันในท่อนะครับนี่คือในส่วนของสาย RG6 ที่เดินจากกล้องมาสู่ในส่วนของเครื่องบันทึกภาพเดี๋ยวมาดูถัดไปนะครับในเรื่องของตัวอะแดปเตอร์นะครับมาดูอะแดปเตอร์ในส่วนนี้ก็คือส่วนอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นไฟ12โวลต์นะครับ2แอมป์นะครับใช้ในการอะไรใช้ในการนะครับเพื่อทำการจ่ายไฟให้กับตัวกล้องที่เราใช้ในการติดตั้งพูดง่ายๆว่าเอาไฟไปเลี้ยงกล้องนั่นแหละนะครับตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับอาจารย์จะพูดให้ฟังว่ามันมีกี่แบบจริงๆแล้วในเรื่องของการติดตั้งกล้องจรปิดนะครับอะแดปเตอร์เนี่ยนะครับหรือแรงจ่ายไฟที่เป็น DC เนี่ยเราจะให้ไฟอยู่ที่12โวลต์กับกล้องนะครับขนาดของแอมป์ก็อยู่ที่1แอมป์2แอมป์จนถึง3แอมป์นะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของอะแดปเตอร์นะครับในส่วนถัดไปนะครับรู้จักอะแดปเตอร์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวมารู้สายสัญญาณนะครับสายสัญญาณที่เชื่อมระหว่างตัวเครื่องบันทึกนะครับกับในส่วนของตัวมอนิเตอร์นะครับตัวนี้คือสาย HDMI นะครับไว้เชื่อมโยงระหว่างตัวเครื่องบันทึกไปสู่ในเรื่องของจอมอนิเตอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวจอมอนิเตอร์มีกี่แบบเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอาส่วนของสายก่อนนะครับถัดไปนะครับส่วนถัดไปคือสาย VGA หัวต่อจะเป็นประมาณนี้นะครับบางคนเขาก็เรียกว่าสายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้คือสาย VGA นะครับใช้เชื่อมอะไรใช้เชื่อมต่อระหว่างมอนิเตอร์กับตัวเครื่องบันทึกนะครับอันนี้คือในเรื่องของส่วนของสายอะแดปเตอร์นะครับถัดไปเดี๋ยวมาดูเรื่องกล้องกันนะครับว่ากล้องปัจจุบันเนี้ยมีกี่แบบแล้วตามบ้านเรือนตามอาคารต่างๆเนี่ยเขาเลือกใช้แบบไหนกันในการติดตั้งกล้องนะครับเอาอย่างแรกก่อนเลยนะครับกล้องเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับ4ประเภทกล้องแบบแรกคือกล้องกระบอกสิ่งที่กล้องกระบอกก็คือตัวนี้นะครับวันนี้ครูมามีตัวอย่างมาให้ดู1ตัวนะครับในส่วนของกล้องกระบอกนะครับกล้องกระบอกตัวนี้นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับรูปทรงก็ขึ้นอยู่กับบริษัทออกแบบนะครับนี่เขาก็เรียกกล้องกระบอกถัดไปจะเป็นกล้องสปีดโดมนะครับกล้องสปีดโดมก็จะเป็นคล้ายๆกล้องวงกลมอย่างนี้นะครับเขาเรียกกล้องสปีดโดม

ก็กล้องแบบบูเลนะวันนี้ครูอาจารย์ไม่ได้เอามาให้ดูแต่วันนี้ก็เอามาแค่ดูแค่2ประเภทนะครับอีกตัวนึงก็คือกล้องโรบอทแต่ส่วนใหญ่แล้วหลักๆเขาจะใช้2ประเภทคือกล้องนะครับในเรื่องของกล้องกระบอกกับกล้องสปีดโดมที่ใช้ในการติดตั้งนะครับในอาคารเนาะในบ้านประมาณนี้นะครับถัดไปนะครับในส่วนถัดไปที่เราพูดถึงไม่ได้เลยนะครับในเรื่องของจอแสดงผลนะครับจอแสดงผลเนี่ยนักเรียนมันมีในส่วนของจอแสดงผลที่เป็นนะครับแบบจอคอมนะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ว่าแบบจอคอมเนี่ยนะครับด้านหลังของจอคอมเนี่ยนะครับมันจะมีสล็อตเสียบในเรื่องของเป็นสาย VGA อย่างเมื่อกี้นี้ที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือสายตัวนี้นะครับเมื่อกี้นี้ครูให้ดูว่าอาจารย์ให้ดูว่าตัวนี้นะครับสาย VGA ต้องใช้กับในส่วนของจอมอนิเตอร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์แต่ปัจจุบันนี้นะนักเรียนคือในส่วนของจอเนี่ยจอของคอมพิวเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีสาย HDMI แล้วนะครับสามารถเสียบสาย HDMI ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้นะครับในส่วนถัดไปนะครับในส่วนถัดไปเนี่ยนะครับในเรื่องของจอเนี่ยนะครับในเรื่องจออีกแบบนึงก็คือจอมอนิเตอร์แบบทีวีตัวนี้นะครับก็จะใช้คู่กับสายตัวนี้คือ HDMI นะครับใช้แสดงผลให้เห็นว่าภาพทั้งหมดที่จะปรากฏขึ้นมาหลังจากติดตั้งกล้องเสร็จแล้วก็จะปรากฏที่ในหน้าจอนี้นะครับจอนี้เรียกว่าจอทีวีหรือจอมอนิเตอร์ที่แบบเป็นทีวีนะครับถัดไปนะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าฮาร์ดดิสความจุของฮาร์ดดิสที่เราจะใช้ในการบันทึกภาพเก็บข้อมูลนะครับก็จะมีตั้งแต่1เทราไบต์ไปจนถึง2เทราไบต์ไล่ไปเรื่อยก็คือปริมาณเทราไบต์ก็ขึ้นอยู่กับราคาด้วยดังนั้นส่วนใหญ่แล้วก็1เทราไบต์ถึง2เทราไบต์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับยี่ห้อก็แล้วแต่นะครับแต่หลักๆแล้วนะครับยี่ห้อก็ใช้ของหลักๆก็มีซีเกตนะครับที่เราใช้กันอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับฮาร์ดดิสนะครับในส่วนถัดไปนะครับในส่วนถัดไปที่จะลืมไม่ได้เลยนะครับในส่วนถัดไปก็คือเครื่องบันทึกนะครับเครื่องบันทึกนี้มีหน้าที่อะไรมีหน้าที่บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วมาเก็บไว้ที่ฮาร์ดดิสตัวเมื่อกี้นี้ที่ผมให้ดูดังนั้นเนี่ยนะครับส่วนเนี้ยนะครับคือส่วนของเครื่องบันทึกนะครับตัวที่มาให้ดูเป็นตัวอย่างตัวนี้นะครับนักเรียนมันจะมี8ช่องนี่คืออะไร8ช่องก็ใช้กล้อง8ตัวในการติดตั้งแต่ถามว่าเราไม่ใช้8ตัวได้ไหมอาจารย์ครับผมซื้อมาเนี่ยผมติดตั้งแค่4ตัวก็ได้เช่นเดียวกันแต่ปริมาณสูงสุดของการติดตั้งเนี่ยมันจะได้8ตัวนะลูกนะครับประมาณนี้ในส่วนถัดไปนี่ก็คือในส่วนของเครื่องบันทึกนะครับที่จะต้องมีนะครับในส่วนถัดไปนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของหัวต่อหรือหัวคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวอะแดปเตอร์แบบหัวตัวผู้นะครับหัวตัวผู้ซึ่งจะมีซอร์สเสียบไฟ DC อยู่2จุดนะครับเป็นบวกกับลบนะครับถัดไปนะครับเป็นหัวต่อ DC ที่เรียกว่าตัวเมียนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเหมือนกันนะครับจะมีจุดเสียบก็คือสาย DC ซึ่งเป็นบวกกับลบเช่นเดียวกันนะครับนี่หัวอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ถัดไปนะครับถัดไปก็จะเป็นหัว BNC นะครับซึ่งหัว BNC เนี่ยมันจะมีทั้งหมดด้วยกัน3แบบที่ใช้ในการติดตั้งกล้องเอาแบบแรกก่อนเลยนะครับนักเรียนจำดูนะครับแบบแรกคือหัว BNC ที่แบบบีบตัวหัวจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งจะมี3ส่วนด้วยกันคือส่วนที่เป็นพินเล็กๆสีทองนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นกระบอกนะครับดังนั้น3ส่วนนี้คือส่วนที่ต้องใช้ในการย้ำหัวอย่างเดียวนะครับย้ำหัวอย่างเดียวนะครับอันนี้คือแบบหัว BNC แบบบีบหัว BNC แบบถัดไปคือหัว BNC RCA หัวจะเป็นแบบนี้ครับส่วนตรงนี้จะเป็นมนๆนะครับนี่เขาเรียกว่าหัว BNC นะครับหัว BNC นะครับแบบ RCA ถัดไปครับจะเป็นแบบหัว BNC แบบอะไรครับแบบเกลียวนะครับแบบเกลียวดังนั้นหัว BNC แบบเกลียวตัวนี้นะครับใช้ทำอะไรนะครับใช้คู่กับหัว F-type ตัวนี้นะครับหัว F-type ตัวนี้นะครับหัว F-type ตัวนี้นะครับอันนี้ที่เขามีมาอยู่เพราะว่าต้องการให้ติดตั้งง่ายและสะดวกนะครับตัวนี้ใช้คู่กับตัวไหนใช้คู่กับตัวนี้ครับใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็ตีเกลียวเข้าไปนะครับตีเกลียวเข้าไปอย่างนี้นะครับขันเกลียวเข้าไปปุ๊บก็จะเข้าไปอย่างนี้ตรงนี้ต้องใช้คู่กันเขาเรียก

ก็ BNC นะครับ F type นะครับในส่วนของหัวต่อถัดไปนะครับถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเหลืออะไรบ้างอุปกรณ์อะไรที่ยังไม่พูดถึงบ้างนะครับนักเรียนดูนะครับตัวนี้คือข้อต่อ45ใช้กับอะไรครับใช้กับการใส่ท่อที่ทำการเดินให้ได้ตามองศาหรือตามมุมที่เราใช้ในการติดตั้งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าข้อต่อ45นะครับถัดไปนะครับข้อต่อถัดไปคือข้อต่องอ90ใช้ต่อยังไงนะครับใช้ต่อกับท่อนะครับอย่างนี้ครับใส่อย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับทิศทางคืออะไรคือต้องการไปตามทิศทางที่เป็นฉากเป็นมุมที่ต้องการติดตั้งหรือเดินท่อร้อยสายไปแต่ถามว่าอย่างเงี้ยต้องทากาวไหมไม่ต้องครับเพราะเวลาติดตั้งแล้วมันก็จะแน่นอยู่ละมันง่ายต่อการเป็นทันแน่นนะครับอันนี้นะครับในส่วนของการใช้ข้องอ90นะครับถัดไปนะครับอุปกรณ์ถัดไปก็คือแคมล็อกนักเรียนเห็นแคมล็อกไหมครับแคมล็อกเนี่ยขนาดของมันก็มีหลายขนาดนะครับก็ตั้งแต่16 20 25 32ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่อถ้าเลือกท่อที่ใหญ่แคมล็อกตัวนี้ก็ต้องใหญ่ตามไปด้วยนะครับนะครับเพราะว่าขนาดมันจะถูกฟิกเรื่องท่ออยู่แล้วถ้าเราเลือกท่อที่ขนาดใหญ่แคมล็อกตัวนี้ก็จะต้องมีการต้องเปลี่ยนแคมล็อกให้มันใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับนะครับในส่วนถัดไปครับในส่วนถัดไปตัวนี้นะครับที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะครับก็คือคอนเนคเตอร์นะครับคอนเนคเตอร์ตัวนี้ทำหน้าที่เอาท่อไปใส่อย่างนี้ครับแต่ถามใส่อย่างนี้อย่างเดียวไหมไม่ครับตัวนี้เราจะใช้กับบล็อกที่ใช้ในการปิดตั้งนะครับซึ่งเราเจาะรูอย่างนี้ไว้แล้วเนี่ยเราต้องเอาคอนเนคเตอร์เนี่ยใส่เข้าไปใส่เข้าไปอย่างนี้นักเรียนนะครับเป็นเกลียวอย่างนี้นะครับเป็นเกลียวอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆใส่ตัวน็อตอันนี้สกรูขันเข้าไปนะครับขันเข้าไปอย่างนี้ เพื่อทําการอะไรเพื่อทําการยึดที่บล็อกเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาท่อเนี่ยใส่เข้าไปที่คอนเนคเตอร์ประมาณนี้นะครับที่ใช้นะครับเป็นการเชื่อมระหว่างตัวท่อและสายแล้วก็เข้าสู่บล็อกนั่นเองนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคอนเนคเตอร์ในส่วนถัดไปครับในส่วนถัดไปตัวนี้เขาเรียกว่าต่อตรงนะครับทรงคล้ายๆกับตัวท่อแหละแต่ว่าข้างในจะมีมาร์กไว้ไม่ให้ท่อเกินออกไปเราทําการท่อเนี่ย PVC ที่เราทําการเลือกแล้วที่จะใช้ในการเดินอะเสียบเข้าไปในชุดนี้แล้วดันเข้าไปนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับ เราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับเป็นการต่อตรงเพื่ออะไรนักเรียนต่อตรงเพื่อไปเลยบางทีท่อเนี่ยมันเหลืออยู่นิดเดียวนะครับไม่จําเป็นต้องใช้ทั้งเส้นเนี่ยเราตัดมาแล้วเพื่อจะต่อให้ไปถึงที่ตัวบล็อกเมื่อกี้ได้เลยนะครับหรืออีกหนึ่งต่อตรงตัวเนี้ยเวลาเราเลือกใช้เนี่ยนะครับใช้กับเฟกอ่อนได้นะครับเพื่อทําการไขเข้าไปนะครับไล่โค้งงอไปตามจุดต่างๆที่ตามผนังปูนต่างๆที่บางทีมันอาจจะเข้าไม่ถึงนะครับเราก็ใช้เฟกอ่อนในการต่อเชื่อมโยงอย่างนี้ได้นะครับนี่คือในส่วนของอุปกรณ์ที่เรียกว่าต่อตรงในการใช้งานทีนี้เดี๋ยวมาดูกันในส่วนของถัดไปนะครับเราต่อตรงอะไรหมดละอุปกรณ์ทั้งหมดหมดละนะครับอย่าลืมไม่ได้เลยนะครับตอนนี้นะครับอุปกรณ์ถัดไปนะครับจะเล็กนิดนึงนะครับฮุกตัวนี้มีไว้ทําไมฮุกตัวเนี้ยมีไว้ทําการนะครับเจาะเข้าไปที่ผนังปูนและยึดบล็อกตัวเนี้ยเวลาเราจะยึดเนี่ยเราต้องมีฮุกตัวนี้ยึดแต่ถ้าเกิดผนังเป็นไม้เป็นเหล็กนะครับอันนี้สขันสกูเข้าไว้ได้เลยดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเวลาเรามีแล้วเนี่ยเราจะใช้ในการยึดเข้าไปที่ผนังปูนนะครับที่ผนังปูนนะครับผนังปูนเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีในเรื่องของน็อตหรือสกูนะครับเพื่อจะขันเข้าไปในพุกตัวนี้นะครับในตำแหน่งที่เรามาร์กไว้แล้วดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่เราต้องใช้ในการติดตั้งขาดยังในอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมนักเรียนไม่ได้เ
เพราะอะไรพวกนี้มันเป็นส่วนสำคัญที่ใช้ในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนที่ยังเหลืออยู่นะครับสิ่งที่เห็นตรงนี้ต่อหน้านะครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของบล็อกที่เป็นประเภทที่ใช้กับท่อ EMT นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นส่วนใหญ่จะใช้ในบ้านปูนที่ออกแบบเป็นปูนล็อกนะครับหรือใช้

การติดตั้งจะเป็นโลหะทั้งหมดนะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้เมื่อประเภทของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นโลหะก็ต้องใช้เป็นโลหะด้วยกันทั้งหมดไม่ใช่ว่าเราใช้แบบโลหะแล้วก็เราเอาโลหะมาใช้ร่วมกันอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าขนาดท่อขนาดบล็อกมันจะไม่เข้ากันนะครับในส่วนของตัวอุปกรณ์นะครับที่มีอยู่ดังนั้นถามว่าอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันมีความสําคัญต่ออะไรต่อเราบ้างเพราะว่า1อย่าลืมนะครับนักเรียนเราติดตั้งกล้องให้ลูกค้าหรือติดตั้งกล้องให้กับเราเองเนี่ยนะครับเราควรจะรู้เราควรจะรู้ว่าเราควรจะใช้อุปกรณ์และเครื่องมืออะไรบ้างดังนั้นเนี่ยในความสําคัญของอุปกรณ์ทั้งหมดและเครื่องมือทั้งหมดเรามีไว้ใช้ทํางานให้ตรงกับประเภทของงานที่เราใช้ในการติดตั้งสิ่งสําคัญเลยอย่าลืมนะครับเราต้องระมัดระวังมากเรื่องความปลอดภัยอะไรเอ่ยความปลอดภัยทั้งหมดเนี่ยเวลาติดตั้งหนึ่งเรื่องมือนะครับเรื่องขึ้นบันไดทํางานติดตั้งในที่สูงเนี่ยเราต้องระมัดระวังมากเพราะว่าอะไรครับมันเกิดอุบัติเหตุมาไม่คุ้มกับเรื่องการติดตั้งดังนั้นเนี่ยในส่วนของอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับมันมีส่วนที่ยังไม่พูดอยู่อย่างหนึ่งคือในเรื่องของตัวกล้องเมื่อกี้นี้ผมอธิบายประเภทของกล้องไปแล้วเนาะแต่กล้องเนี่ยอย่าลืมนะครับยี่ห้อมันสเปคมันจะบอกถึงขนาดของความชัดนะครับปัจจุบันนี้ตัวกล้องที่เราเลือกใช้ในการติดตั้งเนี่ยนะครับต่ำสุดเลยตอนนี้ 2M ก็คือ2ล้านก็จะไปก็มี3ล้าน4ล้านไปเรื่อยแต่ก็ขึ้นอยู่กับราคาอีกนะครับทำไมถึงบอกว่าเลือกที่เอา2ล้านมาสอนเพราะว่าตอนนี้2ล้านราคาที่ไม่ได้แพงมากนักซึ่งสามารถติดตั้งได้เองนะครับแล้วซื้อได้ถูกมากนะครับตอนนี้ก็โปรโมชั่นก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับการจัดโปรโมชั่นของทางร้านทีนี้นะครับทั้งหมดที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่เราจะพูดถึงเรื่องในส่วนของการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับแบบอนาล็อกHDทีนี้ในส่วนถัดไปนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าเอ๊ะไออุปกรณ์อย่างเงี้ยอาจารย์ครับจะทํายังไงกับมันบ้างอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปเมื่อกี้ผมสอนเรื่องตัวท่อไปละแต่เฟกตัวเนี้ยเฟกอ่อนเมื่อกี้ที่ผมพูดไปคร่าวๆว่าทําหน้าที่ในการต่อเชื่อมโยงระหว่างบล็อกกับท่อแต่เวลาเราตัดยังไงครับตัวเนี้ยเราตัดเนี่ยเราใช้กรรไกรตัดก็ได้ใช้คัตเตอร์ก็ได้เราใช้ตัวครีมตัวนี้ก็ได้นะครับครีมตัวนี้ก็ได้ในการตัดก็กดไปนะครับกดอย่างเงี้ยช้าๆเข้าไปตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเรากดไปเรื่อยเนี่ยมันจะกินเนื้องานของไปเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัดละแล้วก็จะได้ท่อที่เราถูกตัดไว้โดยเครื่องมือประเภทนี้นะครับดังนั้นครีมตัดท่อเนี่ยมันตัดท่ออย่างเดียวไหมมันตัดตัวเฟกด้วยนะครับแต่ถามว่าเอาไปใช้กับไปตัดท่อที่เป็นประเภทของท่อ EMT ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะครีมตัวนี้มันใช้ตัดแก่พวกอะโลหะก็คือเป็นพวกท่อ PVC ส่วนท่อ EMT ท่อเหล็กพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้พวกลูกหนูพวกเจียพวกใบเลื่อยตัดนะครับให้ได้ตามขนาดของเขานะครับนะครับประมาณนี้ดังนั้นในส่วนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่เราใช้ในการติดตั้งมีอะไรมั่งนะครับแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับนักเรียนจะต้องเอาไปใช้กับอะไรนะครับทีนี้เนี่ยนะครับข้อสรุปของการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้มาเนี่ยนะครับอาจารย์จะบอกนิดนึงว่า1สิ่งสําคัญแล้วนักเรียนต้องดูว่าเครื่องมือที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับอายุการใช้งานมันเท่าไหร่นะครับแล้วมันมีคุณภาพเท่าไหร่เพราะเราซื้อมากันนักเรียนจะซื้อมาติดตั้งเองเนี่ยนักเรียนต้องมาดูว่าคุณภาพของอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็ต้องอยู่ให้เราเหมาะสมกับราคานิดนึงเพราะว่าอะไรรู้ป่ะการใช้งานนะครับนักเรียนมันจะใช้ได้นานนะครับนะครับส่วนอุปกรณ์อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นท่อนะครับท่อ PVC นะครับซึ่งจะมี2แบบเนาะนะครับก็ต้องไปดูที่ว่าของประเภทของยี่ห้ออีกนะครับแล้วก็รางนะครับก็ไปดูยี่ห้อมันขึ้นอยู่กับราคาแต่ละราคาถ้าเรามีต้นทุนที่เรามีต้นทุนที่ต่ำเราก็เลือกท่อกับพวกอุปกรณ์ที่ราคาตกลงมาหน่อยก็ได้นะครับเพื่อการใช้งานในส่วนของจอเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราเลือกเหมือนกันว่าเราจะเลือกแบบไหนแต่ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่นะครับต้นทุนที่ไม่มากนักเราก็จะเลือกของจอมอนิเตอร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์เพราะราคาเขาอยู่ที่2,000-3,000 บาทเนาะนะครับในส่วนของจอที่เป็นทีวีตอนนี้ก็ราคาสูงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นทีวีสมาร์ทแต่ถ้าเกิดบอกว่าอาจารย์ผมใช้ดูทีวีด้วยแล้วก็ใช้ดูมอนิเตอร์กล้องด้วยก็สามารถทําได้เพราะอะไรเพราะหลังจอทีวีเนี่ยหรือมอนิเตอร์ที่เป็นทีวีเนี่ยมันสามารถต่อได้หลายแบบก็ต่อ HDMI ได้นะครับ
ต่อแบบในเรื่องของ VGA ก็ได้นะครับ

สามารถเชื่อมโยงได้หลายแบบแล้วก็จุดเสียบเนี่ยของ HDMI มีเยอะมากดังนั้นเนี่ยเราสามารถใช้จอเดียวเนี่ยสามารถทำงานได้หลายรูปแบบมากดูทีวีก็ได้ติดตั้งมอนิเตอร์ภาพไว้ได้ถ้าไม่อยากนั้นก็เป็นการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนดูว่าเอ๊ะวันนี้อยากจะดูกล้องว่ามีอะไรบ้างก็ไปเปิดนะครับอินพุตมานะครับเป็นภาพของกล้องถ้าอยากจะดูทีวีก็ดูทีวีก็ต้องเลื่อนเข้าไปสู่ใน HDMI ตัวถัดไปในการดูชมทีวีนะครับนะครับทีนี้ไอ้เรื่องของเครื่องบันทึกเอ่ยนะครับราคาก็จะมีถูกมาร์กไว้อยู่ที่ประมาณ 2,000 ต้นๆ นะครับก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เลือกซื้อแล้วก็ยี่ห้อที่ทำการเลือกซื้อนะครับเช่นเดียวกันกับอุปกรณ์ทั้งนี้ทั้งหมดนี้นะครับเราสามารถเลือกซื้อได้ตามท้องตลาดมีขายหมดนะครับแต่ราคาขึ้นอยู่กับร้านแต่จะนี่ไม่หนีกันมากนะครับเพราะว่าราคาพวกนี้เนี่ยมันเป็นการฟิกราคามาอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นผมบอกตรงๆว่าตรงนี้สมมติว่าเป็นส่วนตัวนี้ต่อตรงนี้นะครับราคา5บาทบางร้านก็6บาท7บาทอันนี้เราสามารถเลือกซื้อทีนี้ครับทั้งหมดเนี่ยคืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็เครื่องมือลืมไม่ได้เลยคือเครื่องมือเนี่ยต้องมีสำคัญเลยเครื่องมือต้องมีแล้วก่อนจะใช้งานจริงๆนักเรียนต้องระวังนะครับเราต้องศึกษาเครื่องมือก่อนว่าตรงกับประเภทไหนนะครับดังนั้นอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเครื่องมือทุกประเภทที่นักเรียนจะต้องใช้งานเนี่ยนะครับควรศึกษาทั้งหมดให้รู้ว่าอุปกรณ์ประเภทนี้ต่อยังไงใช้ยังไงสายประเภทนี้นะครับสายเช่นสายไอทีของประเภทนี้ใช้ยังไงต่อยังไงนะครับเพราะอะไรถ้านักเรียนไปเอาไปแล้วเนี่ยไปแค่พันหรือมัดหรือแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยคือภาพมันก็เห็นได้แต่สำคัญคือในอนาคตถัดไปอายุมันนานขึ้นไปเนี่ยพวกนี้ครับถ้าต่อไม่ดีสัญญาณรบกวนก็จะเกิดขึ้นหนึ่งอย่างละสองมันก็เกิดการหลุดขาดง่ายนะครับพวกนี้มันมีอายุของมันอยู่ดังนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังในการติดตั้งเป็นอย่างสูงว่าเราต้องรู้ว่าหนึ่งสายประเภทนี้ควรจะใช้ยังไงติดตั้งยังไงอยู่แบบไหนเช่นเดียวกับท่อพวกนี้เหมือนกันที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับท่อ PVC นะครับท่อ EMPควรจะติดตั้งยังไงเพราะอะไรครับเพราะรูปแบบพวกนี้นะครับติดตั้งผิดเราเสียเลย1เส้นเส้นหนึ่งตกประมาณ50บาทท่านนักเรียนมองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อใหม่นั่นคือต้นทุนที่เราต้องลงทุนไปดังนั้นอาจารย์อยากจะบอกเราว่าอุปกรณ์วัสดุแต่ละอย่างในการติดตั้งถึงมันราคาไม่แพงแต่อย่าลืมว่าเราต้องประเมินราคาให้ได้ซึ่งในเรื่องของการประเมินราคาเดี๋ยวจะไปเรียนรู้อีกพีนึงแต่ตอนนี้เราให้รู้ก่อนว่า1ต้นทุนในการดำเนินงานในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับแบบอนาล็อกเฮดดีเนี่ยควรจะมีเครื่องมือกี่แบบใช้อะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดมีอะไรบ้างและมีกี่ประเภทนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนักเรียนก็ควรจะรู้ว่า1การนำมาใช้เรื่องวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับราคามันนะครับถึงมันไม่แพงมากแต่มันก็ไม่ถูกดังนั้นก็ต้องการทำการเซฟในเรื่องของราคาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งดังนั้นอาจารย์หวังว่าในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดใน EP นี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัสดุอุปกรณ์นะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยที่ใช้ในการติดตั้งเนี่ยไม่มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจดังนั้นเนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยครับของ EP 1เนี่ยน่าจะไว้แค่นี้แต่อาจารย์ก็คาดหวังว่านักเรียนนักศึกษาจะติดตาม EP ถัดไปเพื่อจะเรียนรู้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดต่อไปเพื่อทําการไปเป็นในการประกอบอาชีพต่อไปได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและแสล

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: お。
1: การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบ จะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจัดแคบ

ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาพบกับครูเบียร์นะครับหรือนายบดินทร์อินก๋วยนะครับเป็นครูประจำอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องนะครับขนมไทยเบื้องต้นนะครับวันนี้ครูยกตัวอย่างขนมไทยมา1ชนิดนะครับก็คือขนมฝอยทองนะครับนักเรียนทุกคนอาจจะเคยเห็นกันอยู่แล้วว่าขนมฝอยทองเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับลักษณะเป็นยังไงนะครับก่อนที่เราจะมารู้วิธีการทําขนมฝอยทองเนี่ยเรามาดูประวัติเบื้องต้นกันก่อนนะครับขนมฝอยทองนะครับเป็นขนมที่ไม่ใช่ขนมที่เป็นของคนไทยคิดค้นตั้งแต่เริ่มต้นนะครับขนมไทยของไทยจริงๆเนี่ยประวัติความเป็นมาเนี่ยวัตถุดิบของไทยเนี่ยจะมีแค่3ชนิดก็คือแป้งน้ำตาลแล้วก็กะทินะครับส่วนขนมทองหยอดฝอยทองนะครับทองหยิบทองหยอดหรือขนมตระกูลทองต่างๆที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้นะครับเป็นขนมที่เราได้รับอิทธิพลมาจากประเทศโปรตุเกสนะครับเรามาดูกันว่าทำไมเราถึงได้รับผลมาจากประเทศโปรตุเกสนะครับครับทีนี้นะครับคุณครูขอเล่าประวัติของขนมไทยตระกูลทองนะครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับจนมาถึงยุคปัจจุบันก็คือยุคกรุงรัตนโกสินทร์ที่เราอยู่กันถึงปัจจุบันนะครับประวัติความเป็นมานะครับของขนมไทยนะครับตระกูลทองที่เราเห็นกันนะครับก็มีเรื่องเล่านะครับก็คือมีชาวโปรตุเกสนะครับได้เข้ามาอาศัยในถิ่นฐานของกรุงศรีอยุธยานะครับในสมัยของพระนารายณ์มหาราชนะครับช่วงนั้น

นะครับประเทศไทยนะครับได้มีการเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันนะครับกับชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาสู่ในประเทศไทยแลกเปลี่ยนอะไรบ้างครับทีนี้ก็แลกเปลี่ยนตั้งแต่วัฒนธรรมอาหารการกินนะครับแล้วเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากโปรตุเกสในเรื่องขนมนะครับหญิงนะครับหญิงคนแรกนะครับที่เป็นคนคิดค้นขนมตระกูลทองขึ้นมาก็คือมารีกีมานะครับทุกคนก็จะรู้จักกันดีว่ามารีกีมาคือใครแต่บางคนก็เอ๊ะมารีกีมาเนี่ยคือใครมารีกีมาหรืออีกชื่อของท่านก็คือท้าวทองกีบม้านะครับท้าวทองกีบม้าคือใครท้าวทองกีบม้าก็คือเป็นชื่อตำแหน่งของมารีกีมานะครับที่ได้รับแต่งตั้งจากพระนารายณ์มหาราชนะครับเป็นหัวหน้าท่านหญิงเครื่องต้นนะครับในการทำภัตตาหารขนมต่างๆถวายในพระราชสำนักนะครับเป็นเครื่องเสวยของพระเจ้าอยู่หัวในสมัยก่อนนะครับทีนี้ทุกคนก็รู้จักกันแล้วว่าอาหารไทยขนมไทยเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคอดีตกาลแต่ขนมไทยที่มารีกีมาเนี่ยเป็นคนคิดค้นเนี่ยแน่นอนว่าแตกต่างจากขนมไทยที่ปัจจุบันที่ที่เขาเรียกอะไรครับคนไทยมีนะครับเพราะว่าขนมไทยที่เราเห็นที่มีสีทองเนี่ยมันมีส่วนผสมที่เพิ่มขึ้นมาก็คือไข่นะครับเพราะปกติขนมไทยเรามีแค่แป้งน้ำตาลแล้วก็กะทินะครับแต่ขนมไทยที่มารีกีมานำเข้ามาเนี่ยนะครับได้รับอิทธิพลจากโปรตุเกสเนี่ยครับเพราะว่ามารีกีมาเป็นคนโปรตุเกสเนาะนะครับทีนี้ขนมไทยของเราก็มีส่วนผสมที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือไข่ไก่นะครับหรือไข่เป็ดนั่นเองที่เราหาได้ในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับทุกคนเคยเห็นหน้าตาของฝอยทองไหมหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับคุณครูจะมาแนะนำนะครับและสอนวิธีการทำขนมฝอยทองนะครับและนักเรียนทุกคนก็สามารถทำตามกันได้นะครับโดยที่อุปกรณ์หาไม่ได้ยากนะครับและใช้วัตถุดิบไม่มากนะครับในการทำครับต่อมานะครับครูจะแนะนำนะครับวัตถุดิบในการทำขนมฝอยทองนะครับที่เราจะรู้จักกันนะครับวัตถุดิบหลักที่สำคัญก็คือ1ไข่นะครับทุกคนก็ต้องรู้จักกันนะครับว่าไข่ที่เราต้องใช้ก็คือ1ไข่เป็ดนะครับ2ไข่ไก่นะครับ3น้ำตาลทรายนะครับ4นะครับกลิ่นมะลิกลิ่นมะลินะครับทำไมอาจารย์ถึงใช้กลิ่นมะลิเพราะว่ามันหาซื้อได้สะดวกนะครับแล้วก็ใช้แทนดอกมะลิได้เพราะอะไรครับเพราะสมัยนี้ดอกมะลิที่ใช้จริงๆเนี่ยเราต้องเอาไปลอยน้ำดอกมะลิตอนกลางคืนซึ่งดอกมะลิสมัยนี้ที่ปลอดสารพิษเนี่ยหาได้ยากนะครับเวลาเราไปซื้อเนี่ยเราไม่รู้ว่าดอกมะลิที่ขายอยู่เนี่ยผสมสารเคมีอะไรลงไปหรือเปล่านะครับหรือบางที่อาจจะแช่ฟอร์มาลีนอาจจะทำให้มีการปนเปื้อนของสารเคมีอยู่ในดอกน้ำในน้ำดอกมะลิที่เราจะใช้นะครับครูก็เลยใช้กลิ่นมะลิหรือกลิ่นสังเคราะห์แทนนะครับเพื่อความสะดวกนะครับในการหานะครับต่อมาก็จะเป็นใบเตยที่เรารู้จักกันนะครับใบเตยใบเตยเราเอามาทำอะไรใบเตยเราเอามาใส่ในน้ำเชื่อมนะครับเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับที่ทำให้รสสดชื่นนะครับเวลารับประทานเข้าไปนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีทำขั้นตอนนะครับในการทำฝอยทองนะครับอันดับแรกนะครับเราก็เตรียมอ่างผสมนะครับสำหรับแยกไข่นะครับอันดับแรกเราต้องแยกไข่ก่อนก็คือแยกไข่ขาวกับไข่แดงออกจากกันซึ่งขนมไทยตระกูลทองเนี่ยเราจะใช้แต่ไข่แดงเราจะไม่ใช้ไข่ขาวนะครับอันดับแรกเราก็จะแยกไข่เป็ดนะครับไข่เป็ดวันนี้อาจารย์เตรียมมาทั้งหมดนะครับ10ฟองนะครับจะใช้แต่ไข่แดงล้วนๆนะครับไข่เป็ดการเลือกซื้อนะครับการเลือกซื้อไข่เป็ดที่ดีเนี่ยเราต้องเลือกซื้อไข่ที่มีความสะอาดนะครับก็มีความสะอาดนะครับไม่มีบุบไม่มีรอยบุบนะครับของไข่นะครับไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับถ้าเราเลือกไข่ไก่นะครับสีผิวไข่ไก่ก็จะมีความขาวนะครับเพราะไข่เป็ดมีความขาวแล้วมีความขาวนวลนะครับก่อนที่เราจะนําไข่เป็ดมาใช้เราต้องล้างก่อนทุกครั้งนะครับให้สะอาดเพราะว่ามันอาจจะมีพวกสิ่งปฏิกูลของเป็ดติดมานะครับเราต้องไปล้างให้สะอาดก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับตอกไข่เป็ดลงไปในภาชนะอ่างผสมนะครับตอกทีเดียวนะครับให้แตกนะครับอย่าตอกหลายทีนะครับไม่งั้นไข่มันจะแตกได้นะครับแล้วก็แตกแล้วนะครับก็จิกนะครับจิกเข้าไปไข่เป็ดเนี่ยจะมีความแข็งเนาะเปลือกเขาจะมีความแข็งนะครับแล้วก็ค่อยๆจิกลงไปนะครับให้เยื่อไข่เขาแตกออกนะครับแล้วก็ค่อยๆจิกล

ไปแล้วก็จิกนะครับแล้วก็เทลงไปนะครับทำไมเราถึงต้องตอกไข่ทีละฟองนะครับถ้าเราตอกไข่ทีละหลายๆฟองนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมุติว่าเราตอกไข่เป็ดทีละหลายฟองแล้วปรากฏว่ามีไข่ใบหนึ่งเน่าเราต้องเททิ้งทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ามันเสียแล้วนะครับฉะนั้นเราต้องเช็คไข่ทีละฟองก่อนว่าไข่นั้นมีความเสียหรือเปล่าหรือว่าไข่นั้นมีความเน่าหรือเปล่าถ้าไข่ไม่เน่าเราก็สามารถใช้ได้เลยนะครับเราก็ตอกไข่ทีละฟองเขาก็ตอกไข่แดงขั้นตอนต่อไปนะครับเราต้องแยกไข่ขาวออกมาจากไข่แดงนะครับครูก็จะเตรียมนะครับก็คือกระชอนนะครับแล้วก็ถ้วยสําหรับแยกไข่นะครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้ของเราก็คือผ้าขาวบางนะครับทําไมเราต้องใช้ผ้าขาวบางเราต้องเอาผ้าขาวบางนะครับมาทําการรีดไข่แดงนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเตรียมเป็นเอาผ้าขาวบางนะครับวางนะครับบนกระชอนนะครับวางไว้นะครับพับครึ่งนะครับพับ1ทบหรือ2ทบก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกนะครับในการแยกนะครับเราก็วางไว้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็ใช้มือนะครับด้านข้างที่เองถนัดซ้ายหรือขวานะครับยกไข่ขึ้นมานะครับและทําการนะครับปริ้นเขาเรียกการปริ้นไข่นะครับปริ้นเอาเมือกนะครับที่ติดอยู่กับไข่แดงออกนะครับสับไปสับมานะครับเพื่อให้ไข่ได้ไข่แต่แดงเอาแต่ไข่แดงล้วนเนาะเราจะไม่เอาไข่ขาวผสมนะครับแล้วจากสังเกตได้ว่านะครับมันจะมีตรงที่ไข่เนี่ยมันจะมีคําว่าสะดือไข่อยู่นะครับมันจะเป็นวุ้นขาวๆเนี่ยติดอยู่ตรงไข่นะครับเราต้องเอาเล็บจิกออกนะครับหรือเอามือออกนะครับบิดออกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ทําให้นะครับเกินออกมาแล้วก็จะได้ไข่แดงนะครับของไข่เป็ดล้วนๆนะครับแล้วก็แยกไว้นะครับใส่ตะแกรงนะครับแล้วก็ตอกไปนะครับแล้วก็ตอกไข่เป็ดไปนะครับก็ตอกไปเรื่อยๆนะครับตอกทีละฟองนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ของการทําฝอยทองก็คือไข่น้ําค้างไข่น้ําค้างนะครับมันก็จะอยู่ในเปลือกไข่นะครับซึ่งเราก็จะต้องแยกไว้นะครับแยกไว้ใช้เหมือนกันนะครับอาจารย์ก็จะแยกใส่ถ้วยตวงของเหลวนะครับไข่น้ําค้างหน้าตาเป็นยังไงก็จะเป็นไข่ที่อยู่กับเปลือกนะครับซึ่งมีไม่มากนะครับก็จะใส่ไว้นะครับสําหรับใส่ไปในตัวฝอยทองทําไมเราถึงต้องใส่ตัวไข่น้ําค้างลงไปในฝอยทองเพราะไข่น้ําค้างจะเป็นตัวช่วยทําให้ฝอยทองนะครับเป็นเส้นสวยงามนะครับเราก็มาแยกไข่กันต่อนะครับอาจารย์ก็จะแยกไปนะครับแยกไปนะครับไข่เป็ดนะครับเป็นไข่ที่มีกลิ่นนะครับกลิ่นคาวมากกว่าไข่ไก่นะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยเราก็ต้องเนาะตั้งใจนะครับตั้งใจทำแล้วก็อดทนนะครับเพราะว่ากลิ่นมันก็มีความคาวสำหรับบางคนเด็กนักเรียนบางคนอาจจะโอ๊ยอาจารย์ทำไมกลิ่นมันไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมชาติของสัตว์ปีกนะครับมันก็จะมีความคาวของไข่อยู่นะครับแต่ก็จะตอกไปนะครับ

แล้วก็ทําอย่างเบามือนะครับถ้าสมมุติว่ากรณีไข่แตกอย่างที่เราเห็นไข่แตกเราก็เทลงไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยไข่แตกแล้วอาจารย์มันเป็นอะไรไหมไม่มีปัญหานะครับเพราะเราใช้แต่ไข่แดงเราไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่นะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาไปกรองอยู่แล้วนะครับก็จะมีไข่น้ําค้างนะครับอยู่ที่ปลายเปลือกไข่เนาะอาจารย์ก็จะเทลงไปด้วยนะครับสังเกตว่าเปลือกไข่นะครับไข่ที่ใหม่ก็จะมีเมือกเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าก็จะง่ายนะครับต่อการตอกนะครับต่อการทําไข่เป็ดนะครับจะมีสีที่ออกส้มนะครับจะไม่เหมือนกับไข่ไก่นะครับไข่เป็ดจะออกสีส้มแดงนะครับทําไมเราถึงต้องทําไมอาจารย์ต้องเอาไข่ไก่มาด้วยเรามาดูกันนะครับว่าทําไมถึงเราต้องใส่ไข่ไก่ลงไปด้วยนะครับสังเกตได้ว่าไข่เป็ดนะครับตัวพื้นฐานของเขาเนี่ยจะมีสีแดงส้มเวลาเราเอาไปทําทองหยอดหรือฝอยทองหรือทองหยิบนะครับไข่ถ้าเราใส่แต่ไข่เป็ดอย่างเดียวเนี่ยตัวขนมเนี่ยมันจะมีความแข็งตัวเส้นฝอยทองเราเนี่ยจะมีความแข็งนะครับถ้าเราไม่ใส่ไข่ไก่ลงไปที่เราใส่ไข่ไก่ลงไปเนี่ยเพื่อหนึ่งเพื่อเพิ่มความนุ่มนะครับของเส้นฝอยทองที่จะทำออกมานะครับสองเพื่อทำให้สีสันออกมาสวยงามนะครับแต่เราจะใส่ปริมาณของไข่ไก่น้อยกว่าไข่เป็ดนะครับเพราะว่าไข่ไก่นะครับมันจะมีความบางนะครับของเส้นถ้าเราใส่แต่ไข่ไก่อย่างเดียวเนี่ยเส้นฝอยทองที่เราทำออกมาเนี่ยจะบางนะครับและสีจะไม่สวยเท่ากับใส่ไข่เป็ดลงไปด้วยนะครับต่อมาพอไข่เป็ดเราเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาแยกไข่ไก่ต่อนะครับไข่ไก่อาจารย์จะใช้ไข่ไก่นะครับเบอร์หนึ่งนะครับทั้งหมด5 ฟองนะครับไข่ไก่เราไม่เอาไข่น้ําค้างนะครับเพราะว่าเราจะใช้ไข่น้ําค้างของไข่เป็ดอย่างเดียวนะครับสังเกตได้ว่าสีของไข่ไก่จะเป็นสีเหลืองนะครับจะไม่ได้ออกสีส้มเหมือนกับไข่เป็ดแต่เราก็จะใส่รวมกันนะครับเพื่อความนุ่มของเส้นฝอยทองของเราที่จะทําออกมานะครับแล้วก็ต่อไข่นะครับก็แยกไข่เหมือนเดิมนะครับไข่แดงไข่ขาวแยกออกจากกันครับขนมไทยนะครับเป็นสิ่งที่คนไทยคิดค้นขึ้นมานะครับเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนะครับฉะนั้นเนี่ยเด็กยุคใหม่หรือคนยุคใหม่เนี่ยก็จะไม่ค่อยนิยมรับประทานของไทยกันนะครับเพราะว่าก็จะบอกว่าเป็นขนมที่หากินได้ยากนะครับแล้วก็หรือไม่ก็เป็นขนมที่มันดูไม่ทันสมัยเหมือนกับขนมขบเคี้ยวในปัจจุบันนะครับแต่ความเป็นไทยของเราเนาะเราเป็นคนไทยนะครับเราก็ต้องอนุรักษ์ความเป็นไทยนะครับขนมไทยเราเนี่ยเป็นภูมิปัญญาที่คนไทยในอดีตคิดค้นขึ้นมานะครับเราก็ควรเก็บรักษาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนยุคไหนก็ตามนะครับของไทยก็คือของไทยเนาะนะครับอยากจะให้ทุกคนรักษาความเป็นไทยไว้นะครับไม่งั้นถ้าเราไม่รักษาไว้ของพวกนี้ก็เลือนรางหายไปตามกาลเวลานะครับทีนี้พอเราได้ไข่แดงไข่ขาวแล้วทีนี้อาจารย์ก็มาดูว่าไข่น้ำค้างเรามีเนี่ยมันน้อยมากนะครับมันน้อยฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอานะครับไข่น้ำค้างที่อยู่ในไข่เป็ดเนี่ยเราก็จะช้อนนะครับตรงข้างบนนะครับของไข่เป็ดเนี่ยมันจะมีน้ําที่เป็นน้ําที่เป็นเขาเรียกว่าน้ําที่มันไม่ข้นนะครับจะเป็นใสๆนะครับจะเป็นเส้นนะครับเวลาเราตักออกมาเนาะเราก็จะเอาตรงพื้นน้ํานะครับของไข่เราก็คือจะไม่ได้เอาทั้งหมดเลยนะครับเราจะใส่ลงไปเพื่อให้เส้นฝอยทองนะครับเวลานําไปลูดนะครับและนําไปคนเนี่ยมันจะได้เป็นเส้นนะครับไหลเป็นเส้นใช้ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะเทลงไปผสมนะครับกับไข่แดงของเราที่เรามีนะครับต่อไปเราก็จะตีไข่นะครับตีแค่ให้ไข่แตกนะครับไม่ต้องตีให้มันขึ้นฟูนะครับเราตีให้ไข่เป็ดกับไข่ไก่รวมกันเป็นเนื้อเดียวจะสังเกตได้ว่าสีนะครับก็จะออกเหลืองเหลืองส้มส้มนะครับสีสันก็ดูน่ารับประทานนะครับต่อไปเราก็หยิบผ้าขาวบางขึ้นมานะครับตลบผ้าขาวบางขึ้นมานะทีนี้นะครับเราก็ค่อยๆลูดนะครับค่อยๆลูดนะครับสังเกตได้ว่านะครับสีของไข่นะครับจะเป็นสีส้มเราก็จะค่อยๆลูดลงไป
ช้าๆนะครับช้าๆไม่ต้องรีบนะครับพอเราจะลูบลงไปเพื่ออะไรครับเพื่อให้ได้เนื้อของไข่เป็ดนะครับกับไข่ไก่โดยที่ไม่เอาเมือกนะครับที่ติดอยู่กับเปลือกไข่กับเนื้อไข่นะครับแล้วก็จะบีบค่อยๆบีบนะครับก็ค่อยๆบีบเข้าไปแล้วก็จะบีบลงไปเนาะทุกขั้นตอนนะครับเราก็จะค่อยๆทําอย่างพิถีพิถันนะครับประณีตไม่ต้องรีบร้อนนะครับของขนมไทยอะไรอย่างเงี้ยเราต้องใช้เวลานะครับแต่บางอย่างก็จะไวบางอย่างก็จะช้าแต่เราก็ต้องค่อยๆทํานะครับอย่างตั้งใจนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปล้างนะครับอ่ะต่อมานะครับอ่ะเราก็จะได้ไข่แดงกับไข่ไก่ที่เรารวมไว้แล้วนะครับอ่ะต่อมาเรามารู้จักอุปกรณ์ที่เราจะทําขนมไทยกันนะครับอาจารย์ขออนุญาตเก็บถ้วยก่อนนะครับจะได้ไม่ขวางนะครับอ่ะนะครับต่อมาเรามารู้จักกับอุปกรณ์ในการทําขนมไทยที่ขาดไม่ได้คือ1กระทะทองทําไมเราต้องใช้กระทะทองนักเรียนทุกคนสงสัยกระทะทองนะครับเป็นกระทะที่กระจายความร้อนได้ดีกว่ากระทะจีนหรือกระทะสแตนเลสทั่วไปนะครับถ้ากระทะสแตนเลสทั่วไปเนี่ยเวลาเราเอาไปผ่านความร้อนสูงนะครับกระทะมันจะไหม้ง่ายมันจะเกิดการไหม้นะครับไหม้ง่ายแต่ข้อดีของกระทะทองเนี่ยคุณสมบัติของเขาคือทนความร้อนและกระจายความร้อนได้ดีนะครับถ้าเป็นกระทะชนิดอื่นที่เป็นกระทะจีนหรือเป็นกระทะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราเอาไปผ่านความร้อนหรือเราไม่ได้ผ่านอะไรก่อนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะร้อนแค่ตรงกลางของตัวกระทะก็คือตรงนี้นะครับมันก็จะร้อนแค่ตรงนี้แล้วตรงส่วนอื่นก็จะเป็นยังไงครับก็จะร้อนไม่เท่ากันแต่กระทะทองข้อดีคือเราเปิดตรงไหนตัวตรงอื่นนะครับตรงบริเวณรอบกระทะเนี่ยจะมีความร้อนเสมอกันนะครับครับต่อมานะครับเรามารู้จักกับกล้วยฝอยทองนะครับกล้วยฝอยทองจากที่เราเคยเห็นนะครับก็จะเป็นกล้วยนะครับอันนี้ของอาจารย์ก็จะเป็นกล้วย2รูนะครับทําไมทําเป็นกล้วย2รูนะครับในตามตลาดก็จะมีกล้วยรูเดียวหรือกล้วย2รูนะครับมันจะทําให้สะดวกในการทําฝอยทองนะครับเป็นเส้นได้ง่ายเพราะ2รูมันจะเสร็จไวกว่า1รูแต่ในกรณีนักเรียนที่บ้านไม่มีกล้วยฝอยทองเหมือนครูเนี่ยนักเรียนก็สามารถใช้ใบตองนะครับหรือถุงพลาสติกหรือถุงบีบก็ได้นะครับสําหรับการใส่หยอดฝอยทองเนาะขั้นตอนต่อมานะครับอาจารย์ก็จะขอเช็คนะครับว่าฝอยทองเราเนี่ยได้ที่หรือยังนะครับโดยการนํากล้วยฝอยทองเนี่ยตักลงไปนะครับในไข่แดงที่เราเตรียมไว้แล้วเราก็ยกขึ้นดูนะครับมันไหลนะครับไหลเป็นเส้นแสดงว่าใช้ได้นะครับต่อมานะครับเราก็จะตักใส่ไว้ก่อนแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาเตรียมน้ำเชื่อมกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ตั้งกระทะนะครับเปิดไฟนะครับไฟที่เราจะใช้เนี่ยจะใช้ไฟกลางนะครับค่อนข้างอ่อนนะครับไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะครับเปิดไฟตั้งกระทะทองนะครับใส่น้ำเปล่านะครับหรือน้ำดื่มนะครับ 1,000 ml นะครับอาจารย์ตวงไว้แล้วนะครับใส่ลงไปขั้นตอนที่2นะครับน้ำตาลทรายสูตรของเราเนี่ยจะใช้น้ำตาลทราย1กิโลต่อน้ำ1ลิตรนะครับอัตราส่วนง่ายๆก็คือ1ต่อ1นะครับน้ำตาลทรายถ้วยนี้อาจารย์ประมาณ500กรัมนะครับอีกถ้วยหนึ่งก็500กรัมนะครับอาจารย์จะใส่ทีละถ้วยนะครับใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับ1,000 1ก็คือ1กิโลนะครับน้ำตาลทราย1กิโลนะครับขั้นตอนต่อมาแล้วก็กวนนะครับให้น้ำตาลทรายละลายแล้วก็คนน้ำตาลทรายให้ละลายนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับจะสังเกตนะครับน้ำตาลทรายนะครับจะมีความใสนะครับแล้วก็จะคนไปเรื่อยๆก่อนนะครับคนไปให้น้ำตาลทรายละลายนะครับพอน้ำตาลทรายละลายแล้วเนี่ยนักเรียนก็ห้ามคนนะครับเพราะอะไรถ้าเมื่อไหร่น้ำตาลทรายละลายแล้วเนี่ยถ้าเราคนต่อไปเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือน้ำตาลทรายเขาจะเรียกว่าการตกทรายการตกทรายจะเป็นยังไงการตกทรายจะเป็น
ขอบน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลทรายมันจะเกิดการแห้งเนาะแล้วมันก็จะเกิดการตกทรายก็คือบริเวณขอบกระทะเนี่ยจะมีเกล็ดน้ำตาลขึ้นมานะครับทีนี้เราก็คนไปก่อนน้ำตาลทรายยังไม่ละลายเนาะนะครับแล้วก็เปิดไฟกลางนะครับเปิดไฟกลางคนให้น้ำตาลทรายละลายนะครับปุ๊บเราก็ใส่ใบเตยที่เราเตรียมไว้ใบเตยที่เราเตรียมไว้ก็ใช้ประมาณ 3-4 ใบนะครับแล้วมัดเป็นปมนะครับแล้วก็ขยำนะครับขยำทำไมเราต้องขยำขยำเพื่อให้ใบเตยมีกลิ่นที่หอมเวลาเราใส่ลงไปในน้ำเชื่อมเราก็ใส่ใบเตยลงไปนะครับกดลงไปหน่อยนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้อะไรที่เราเตรียมไว้ก็คือกลิ่นมะลินะครับแต่บางที่ก็จะใช้เป็นน้ำลอยดอกมะลินะแต่อาจารย์ก็จะใช้กลิ่นมะลิเพราะมันหาซื้อได้ง่ายนะครับกลิ่นมะลิเราไม่ต้องใช้เยอะนะครับเราใช้ประมาณ1ส่วน4ช้อนชาก็พอนะครับแค่นิดเดียวนะครับถ้าเราใส่เยอะกลิ่นมันจะเหม็นนะครับเราใส่แค่ให้มันมีความหอมของมะลินะครับเพื่ออะไรเพื่อดับกลิ่นคาวของไข่ไก่นั่นเองนะครับแล้วก็จะบีบลงไปนะครับ1ส่วน4ช้อนชานะครับ1หยดนะครับ1ช้อนนะครับแค่นี้นะครับคนนะครับให้น้ำตาลละลายอีก1รอบตอนนี้นะครับอาจารย์ใส่กลิ่นมะลิเข้าไปเนี่ยตอนแรกไม่มีกลิ่นนะครับของน้ำตาลตอนนี้เริ่มมาแล้วกลิ่นของน้ำตาลไอ้กลิ่นของมะลิเริ่มมาแล้วกลิ่นของกลิ่นมะลิเริ่มมานะครับแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของใบเตยด้วยนะครับทีนี้แล้วก็คนไปสักพักนึงนะครับต่อไปเราก็รอให้น้ำเดือดนะครับตั้งน้ำให้เดือดนะครับทีนี้เราก็จะต้มน้ำให้เดือดนะครับเราก็จะใช้กระชอนนะครับในการตักพวกเศษของฝอยทองพวกเศษของใบเตยออกนะครับตอนน้ำเดือดเนาะเราจะสังเกตจากน้ำเดือดได้ยังไงนะครับก็จะเริ่มมีฟองขึ้นนะครับในตัวกระทะก็จะเริ่มมีฟองขึ้นนะครับนักเรียนก็ต้องใจเย็นก่อนเนาะนะครับมันก็จะค่อยๆเดือดนะครับก็จะต้องใช้เวลาในระยะเวลาหนึ่งนะครับไม่นานมากแล้วก็เตรียมถ้วยมานะครับสำหรับใส่พวกเศษนะครับพวกเศษพวกของที่เราไม่ใช้นะครับพอน้ำตาลละลายแล้วทีนี้เราขอเร่งไฟนะอาจารย์ขอเร่งไฟให้เป็นไฟแรงขึ้นนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับแต่พอน้ำเดือดปุ๊บเดี๋ยวอาจารย์จะเบาไฟลงนะครับให้มันเกิดเขาเรียกว่าการทำฝอยทองเนี่ยเราจะต้องการทำให้เกิดน้ำพุตรงกลางของตัวกระทะทองมันจะเป็นน้ำพุแบบไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับตอนนี้ก็น้ำก็กำลังเดือดนะครับแต่ก็ยังไม่ร้อนเท่ากับที่เราจะสามารถทำฝอยทองได้นะครับอาจารย์ก็จะไม่คนเนาะอาจารย์ก็จะให้เขาเดือดเดือดด้วยตัวของเขาเองนะครับพอน้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมที่ทำขนมไทยเนี่ยนะครับทำฝอยทองเนี่ยจะเป็นเบสของขนมไทยเนี่ยที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือฝอยทองทองหยิบทองหยอดเบสแรกของการทำขนมไทยเนี่ยก็คือน้ำเชื่อมทองน้ำเชื่อมฝอยทองทำไมถึงต้องเป็นน้ำเชื่อมฝอยทองน้ำเชื่อมฝอยทองเขาเรียกว่าน้ำเชื่อมอ่อนน้ำเชื่อมอ่อนคือน้ำเชื่อมที่ยังไม่ผ่านการเคี่ยวหรือไม่ผ่านการโดนไข่จะทำให้น้ำเชื่อมเนี่ยมีความใสนะครับมีความใสและน้ำเชื่อมจะแตกตัวเป็นฟองจะไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับสังเกตอันนี้น้ำเดือดแล้วนะครับสังเกตได้ว่าในน้ำเชื่อมเนี่ยเรายังไม่ได้ใส่ไข่ลงไปเลยนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นการเดือดอยู่ตรงกลางน้ำเริ่มเดือดแล้วอาจารย์ก็จะขอเบาไฟลงนะครับน้ำก็จะเริ่มเดือดนะครับทีนี้เราจะเบาไฟลงให้เกิดน้ำพุตรงกลางระหว่างกระทะนะครับน้ำเชื่อมฝอยทองเนี่ยจะเป็นน้ำเชื่อมอ่อนแต่พอเราจะทำทองหยิบเราจะต้องใช้น้ำเชื่อมที่น้ำเชื่อมที่เข้มข้นขึ้นก็คือน้ำเชื่อมที่2ต่อจากฝอยทองส่วนทองหยอดนะครับนักเรียนอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับเราก็จะใช้น้ำเชื่อมที่3ก็คือน้ำเชื่อมเข้มข้นน้ำเชื่อมเข้มข้นยังไงก็คือจะเกิดการเหนียวนะครับมันจะเป็นการหนืดนะครับอันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างให้ดูนะครับน้ำเชื่อมฝอยทองเนาะก็จะเป็นใสๆนะครับจะหยดเป็นเขาเรียกอะไรเป็นหยดน้ำนะครับจะไม่มีการข้นจนเป็นเส้นนะครับก็จะหยดเป็นสายนะครับ
แต่ถ้าน้ำเชื่อมทองหยอดมันจะเป็นเส้นตรงเลยนะครับมันจะหยดเป็นเส้นตรงครับต่อมาน้ำเชื่อมเราได้ที่แล้วนักเรียนสังเกตว่ามันเดือดแล้วนะครับเห็นไหมเห็นมีน้ำพุขึ้นตรงกลางกระทะแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราจะตักใบเตยออกนะครับอาจารย์ก็จะตักใบเตยออกนะครับแล้วก็เอาแยกออกไว้นะครับขั้นตอนต่อมาอาจารย์จะต้องเบาไฟลงนะครับให้เป็นไฟกลางนะครับค่อนข้างอ่อนนะครับเราจะเห็นได้ว่าน้ำเชื่อมเราเดือดแล้วตรงกลางเป็นเหมือนน้ำพุนะครับทีนี้อาจารย์ก็จะเอาไข่นะครับลงไปวนเนาะโดยการนะครับเทไข่ลงไปในกลวยนะครับและเราก็หยอดนะครับหยอดนะครับหยอดลงไปตรงไหนครับตรงกลางน้ำพุนะครับวนลงไปรอบแรกน้ำเชื่อมมันจะไม่จับตัวเป็นก้อนอาจารย์ก็จะหยดไปก่อนสัก 2-3 หยดนะครับแล้วก็เอาออกนะครับน้ำเชื่อมเห็นไหมมันพอน้ำเชื่อมตอนแรกมันยังไม่มีไข่เนี่ยเส้นมันก็จะไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับเราก็เห็นว่า

มันก็ไม่จับตัวเป็นก้อนมันก็จะเป็นไข่เป็นยังไงครับมันก็จะเป็นแบบเส้นเส้นแตกๆออกจากกันนะครับก็ยังไม่ได้นะครับทีเนี้ยพอเราใส่ไข่ลงไปแล้วเนี่ยในน้ําเชื่อมเนี่ยมันมีส่วนผสมของไข่แล้วหลังจากนี้นะครับเราก็จะมาดูกันว่าฝอยทองที่ถูกต้องหน้าตาเป็นยังไง

นะครับวนนะครับวนยกสูงยกต่ำนะครับขึ้นอยู่กับความที่เราต้องการเราต้องการเส้นใหญ่ก็ยกสูงนะครับต้องการเส้นเล็กก็ยกต่ำนะครับวนนะครับประมาณกี่รอบ10 20 30รอบนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของเราว่าต้องการเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่นะครับต้องการแพ้มากหรือแพ้น้อยนะครับก็วนตรงกลางนะครับอาจารย์ก็วนประมาณสัก20 30รอบนะครับแล้วทีนี้พอเสร็จแล้วเราก็ปิดรูนะครับขั้นตอนต่อมานะครับอาจารย์ก็จะใช้อุปกรณ์ที่สําคัญก็คือตะเกียบนะครับใช้ตะเกียบ1คู่นะครับใช้ตะเกียบเพื่ออะไรใช้ตะเกียบเพื่อจัดนะครับจัดทรงเรามาดูนะในกระทะนะครับตอนนี้ฝอยทองเราได้ที่แล้วนะครับแล้วก็จะจิบขึ้นมานะครับจะใช้ใช้ตะเกียบหนึ่งข้างนะครับสําหรับการอะไรครับจุ่มล้างนะครับล้างน้ําเชื่อมเห็นไหมนักเรียนตอนนี้เป็นยังไงครับฝอยทองเราเป็นแพรแล้วสวยแล้วนะครับแล้วก็จุ่มล้างน้ําเชื่อมเพื่ออะไรครับเพื่อล้างฟองออกนะครับทีนี้เราก็จะทํายังไงต่อแล้วก็จะใช้ตะเกียบอีกหนึ่งด้ามเนี่ยนะครับในการจัดทรงนะครับเพื่อพักนะครับเราเห็นแล้วฝอยทองเราได้แล้วนะครับทีนี้เราทํายังไงต่อนํามาพักไว้บนตะแกรงนะครับเพื่อเสด็จน้ําเชื่อมนะครับแล้วก็จะพักไว้แล้วก็พับทบนะครับเพื่อเสด็จน้ําเชื่อมสังเกตได้ว่าสีเป็นยังไงครับสีเหลืองนะครับทองนะครับสีออกส้มนะครับทีนี้เราก็จะเบาไฟลงอีกนิดนึงนะครับไฟอาจารย์ไฟแรงไปเบาไฟนะครับเราก็จะหยอดต่อนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับ30ถึง40รอบนะครับแล้วแต่เราก็วนตรงกลางนะครับตรงที่มีน้ําเดือดวนเลยนะครับวนลงไปแล้วก็จะวนนะครับวนไปเรื่อยๆนะครับนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับใช้ขั้นตอนเดิมใช้ตะเกียบนะครับในการรวมนะครับรวมเส้นรวมแพรรวมให้เป็นแพรนะครับควักนะครับกวาดน้ําเชื่อมนะครับกวาดตัวฝอยทองในน้ําเชื่อมให้เป็นสายนะครับแล้วนี่ก็จะเห็นว่าเป็นเส้นแพรสวยงามก็ใช้ตะเกียบอีกหนึ่งด้ามนะครับพับจบนะครับตั้งทบแล้วก็พับเข้านะครับก็จะเป็น1แพรแล้วก็จะทําไปเรื่อยๆจนครบนะครับจนจบแล้วก็จะเทไปแล้วก็จะวนไปนะครับวนไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับวนไปเรื่อยๆถ้านักเรียนอยากได้แพรใหญ่หน่อยก็วนนานขึ้นนะครับแล้วก็จะวนตรงกลางน้ําพุที่มันเดือดๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่วนตรงที่เป็นน้ําเชื่อมเดือดๆนะครับเส้นฝอยทองมันจะไม่สุกนะครับฉันก็วนปุ๊บแล้วก็ตั้งนะครับแล้วก็ใช้ตะเกียบในการล้างน้ําเชื่อมนะครับล้างน้ำเชื่อมกับตัวฝอยทองสีที่เราเห็นก็จะได้เป็นแพรแล้วก็เอามาวางไว้นะครับแล้วก็ทำเป็นแพรเพื่อเสด็จน้ำเชื่อมนะครับขั้นตอนนี้ต่อมาเนี่ยมันจะมีเศษของไข่อยู่แล้วก็ตักออกนะครับเพื่อความสวยงามนะครับในการทำแพรต่อไปนะครับแล้วก็ตักเนาะแล้วเราก็มาวนต่อนะครับก็หยอดไปนะครับไม่ต้องวนเร็วมากนะครับวนไปเรื่อยๆนะครับตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาก็ได้นะครับตามที่เราถนัดนะครับก็วนไปนะครับให้มันเกิดเส้นตรงกลางนะครับฝอยทองเนี่ยถ้าเราทําบ่อยๆนะครับมันก็จะเกิดการชํานาญนะครับเวลาเราทําไปมันก็จะชํานาญการนะครับเส้นก็จะสวยงามความหมายของฝอยทองนะครับถ้าใช้ในงานแต่งเนี่ยก็จะมีความหมายว่าเป็นความรักที่ยืนยาวนะครับตามเส้นฝอยทองเนาะแต่ว่าความงานแต่งก็จะไม่ค่อยนิยมทําฝอยทองในงานแต่งส่วนใหญ่ก็จะซื้อนะครับถ้าเราทําเองเนี่ยงานแต่งเจ้าภาพก็จะกลัวว่าอะไรกลัวว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวทําไม่เป็นเนี่ยแล้วพอดีว่าหยอดเส้นฝอยทองลงไปเนี่ยเส้นฝอยทองมันเกิดอะไรขึ้นครับมันไม่ต่อเนื่องเส้นขาดมันจากที่ขนมเป็นชื่อมงคลก็จะกลายเป็นชื่อไม่มงคลทันทีเพราะมันจะมีความหมายว่าถ้าใครทําฝอยทองแล้วไม่เป็นเส้นไม่เป็นแพรความรักก็จะขาดสะบั้นระหว่างการคบกันเขาก็

เลยจะไม่นิยมทำในงานแต่งเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะทำในงานบุญงานบวชนะครับทีนี้ก็จะเป็นแพรใหญ่หน่อยนะครับอาจารย์ก็วนน้ำหน่อยเนาะก็จะเป็นแพรใหญ่นะครับก็จะมีความฉ่ำของน้ำเชื่อมนี่ครับแล้วเราก็เอามาพักไว้นะครับนี่ก็เป็นฝอยทองนะครับที่เราทำกันเสร็จแล้วนะครับเป็นแพรเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับอาจารย์ก็จะวางใส่จานเนาะนะครับถาดนะครับอาจารย์ก็จะมีทั้งถาดที่เป็นจานใส่แต่งจานแก้วทั่วไปนะครับหรือเราจะพับเป็นใบตองก็ได้นะครับใช้ใบตองรองกับถาดนะครับถาดจะเป็นการเย็บนะครับเป็นถาดเย็บเล็บเย็บแบบเล็บคุดนะครับหรือว่าเป็นลายต่างๆได้นะครับตามที่ทุกคนถนัดนะครับหรือมีเวลานะครับต่อไปก็นําฝอยทองนะครับที่เราทําเป็นแพรแล้วและเสด็จน้ําแห้งน้ําเชื่อมแห้งแล้วเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าจะเป็นชิ้นเลยนะครับจะมีความแห้งแล้วก็เอามาเรียงนะครับเอามาจัดใส่จานนะครับจัดใส่จานเราสามารถทานกับอะไรได้บ้างฝอยทองนะครับเราก็สามารถเอาไปทําใส่เป็นไส้ขนมต่างๆได้นะครับหรือนํามาทานเลยก็ได้นะครับแต่สมัยนี้ก็จะนิยมใส่ในพวกแต่งหน้าเค้กนะครับแต่งกับพวกใส่ในไส้ขนมปังนะครับหรือพวกขนมต่างๆได้นะครับก็จะมีความสวยงามนะครับก็จะเอามาเรียงนะครับเรียงบนถาดใบตองนะครับสังเกตว่าเป็นเส้นแพรสวยงามนะครับสีนะครับก็จะมีสีออกนะครับเป็นสีออกส้มนะครับเหลืองส้มเนาะเป็นสีทองนะครับเป็นสีพวกนี้ได้จากอะไรครับได้จากไข่เป็ดกับไข่ไก่ที่เราเอามารวมกันถ้าเราใส่แต่ไข่เป็ดอย่างเดียวมันจะออกสีส้มนะครับจะทําให้ดูไม่น่ารับประทานเท่าไหร่แต่บางคนอาจจะชอบสีส้มนะครับแต่อย่างอาจารย์ใส่ไข่ไก่ไปด้วยเนี่ยทําให้เส้นมันดูมีความนุ่มนะครับดูไม่แข็งกระด้างเกินไปนะครับทําให้มันมีมิตินะครับในการรับประทานนะครับขนมไทยนะครับตระกูลทองนะครับทําไม่ยากนะครับจากบางคนอาจจะคิดว่าขนมไทยเนี่ยทำยากมากเลยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ที่จริงมันง่ายนิดเดียวนะครับถ้าเราศึกษานะครับหรือตั้งใจนะครับไม่มีอะไรยากเกินความสามารถครับก็สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับฝอยทองของเรานะครับเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ยากเหมือนที่อาจารย์บอกเลยนะครับแค่นักเรียนมีอุปกรณ์หรือไม่มีอุปกรณ์นะครับแต่เราก็มีความตั้งใจที่จะทํานะครับก็จะออกมาสําเร็จหน้าตาดีแบบนี้นะครับนะครับอาจารย์ก็อยากจะบอกว่าอยากให้นักเรียนนะครับติดตามอาจารย์ต่อนะครับใน EP ต่อไปนะครับเรามาจะมาดูกันว่า EP ต่อไปเนี่ยอาจารย์จะนําอาหารหรือขนมไทยชนิดใดนะครับนํามาสอนนักเรียนอีกนะครับแล้วพบกัน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนซ์เปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแล้วก็มีตัวอีวอลเวเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วย expansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
0: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกตสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134a แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป

0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมคลิปแอมหรือ clamp meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. multimeter เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างจากกระแสตรง DC voltage ความต่างจากกระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance มัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้ analog multimeterdigital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gate นะ manifold gate เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยตอนบนของเรานะคะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากที่มีความเสี่ยงน้อยของวันนี้นะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะอาจจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับปานกลางด้วยนะคะได้แก่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณภาคตะวันออกค่ะในส่วนของคลื่นลมนะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงจะมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมาก

ว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งและในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ราดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ื่อนเก่าของคุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: มีหน้าถึงพูดภาษาไทยได้
0: ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ my
0: excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: The King King มงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
3: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
3: รัชกาลที
0: ่4
1: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
3: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
1: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
0: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่รัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: ระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

สวัสดีค่ะครูกวางครูกมลชนกเปียงไกรครูสาขาวิชาช่างก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2นะคะวันนี้ครูจะมาให้ความรู้พวกเราเกี่ยวกับงานโครงสร้างเสาโครงสร้างของอาคารเนี่ยประกอบด้วยหลายส่วนประกอบด้วยกันทั้งเสาคานพื้นหลังคาซึ่งเสาเนี่ยเป็นส่วนที่มีความสำคัญอันดับต้นๆของโครงสร้างเลยเพราะว่าเสาเนี่ยจะเป็นตัวแบกรับน้ำหนักของโครงหลังคาก็ทายลงมาสู่เสาต่อหม้อสู่ฐานรากสู่เสาเข็มแล้วก็ชั้นดินต่อไปถ้าอาคารของเราเนี่ยขาดโครงสร้างเสาไปเนี่ยก็จะทำให้อาคารของเราไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถรับน้ำหนักของโครงสร้างหลังคาได้ไม่สามารถก่อสร้างหลังคาได้ก็ใช้งานไม่ได้ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเสาเนี่ยเราต้องมารู้ก่อนว่าเสาเนี่ยทำหน้าที่อะไรเสาเนี่ยเป็นทำหน้าที่เป็นแกนรับน้ำหนักในแนวดิ่งของโครงสร้างรับน้ำหนักในแนวดิ่งใช่ไหมเสามันตั้งอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยเสาเห็นไหมคะลักษณะตั้งอยู่ในโครงสร้างอาคารจะทำการรับน้ำหนักจากชิ้นส่วนโครงสร้างที่อยู่ด้านบนมันอ่ะอาจจะเป็นพื้นอาจจะเป็นคานหลังคาอาจจะเป็นอะไรก็ได้ก็จะถ่ายน้ำหนักส่งต่อมาสู่คานแล้วก็ถ่ายลงสู่เสาส่วนเสาเนี่ยก็จะถ่ายน้ำหนักลงสู่ฐานรากต่อไปเพราะฉะนั้นเสาเนี่ยทำหน้าที่เป็นส่วนสำคัญมากๆเลยถ้าเกิดโครงสร้างเราไม่มีเสาก็ใช้การไม่ได้ใช่ไหมเรามาดูประเภทของเสาโดยแบ่งตามวัสดุกันดีกว่าประเภทแรกก็คือไม้เสาไม้เคยเห็นไหมคะตามบ้านเรือนไทยตามวัดที่ยังเป็นเสาไม้อยู่เหล็กก็จะใช้เหล็กรูปพรรณเหล็กรูปพรรณแปลว่าเหล็กที่มันขึ้นรูปมาแล้วจากโรงงานเนี่ยเขาเรียกว่าเหล็กรูปพรรณคอนกรีตเสริมเหล็กก็ใช้ทําเสาได้ใช้ทําเสาโครงสร้างได้ประเภทแรกเสาไม้เนี่ยเวลาเราทําเสาเนี่ยเราจะใช้ไม้เนื้อแข็งในการทําอาจจะเป็นไม้ตะเคียนไม้ชิงชันไม้เต็งไม้รังไม้ประดูไม้พวกเนี้ยอาจจะเป็นไม้เนื้อแข็งหรือว่าเป็นไม้เนื้อแกร่งก็ได้ในการทําเสาเพราะว่าเสาเนี่ยจะต้องรับน้ําหนักค่อนข้างมากจากโครงสร้างใช่ไหมคะไม้ที่ใช้เนี่ยก็จะต้องเป็นไม้เนื้อแข็งถ้าเป็นไม้เนื้ออ่อนก็จะรับน้ําหนักไม่ได้แต่ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งเนี่ยก็จะสามารถรับน้ําหนักได้มากข้อดีของอีกอย่างหนึ่งของไม้เนื้อแข็งก็คือจะป้องกันลดการเสียหายจากแมลงพวกปลวกพวกอะไรเงี้ยก็จะไม่กัดกินไม้เนื้อแข็งเราจะเห็นเสาไม้ในอาคารประเภทไหนบ้างอาจจะเป็นอาคารบ้านเรือนไทยอาคารที่ต้องการความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอาจจะใช้ไม้ควบคู่กับคอนกรีตเสริมเหล็กก็ได้ก็เลือกใช้เสาไม้แต่ข้อเสียของเสาไม้เนี่ยก็มีอยู่ก็คือเสาเนี่ยที่ใช้ในการเป็นเสาเนี่ยไม้เนี่ยจะต้องมีหน้าตัดขนาดใหญ่อย่างน้อยต้อง4 นิ้วถึงจะเอามาทำเสาได้ปัจจุบันหายากแล้วไม้ที่มีหน้าตัดขนาดใหญ่ๆเนี่ยจะค่อนข้างหายากถ้ามีราคาก็จะค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นก็จะเข้าถึงยากจะซื้อนำมาใช้งานก็จะใช้เงินจำนวนมากก็จะไม่ค่อยใช้กันในอาคารทั่วไปแต่ถ้าในอาคารที่ต้องการลักษณะความเป็นพิเศษลักษณะเฉพาะของอาคารอยู่ก็ยังคงมีการใช้เสาไม้อยู่ค่ะต่อไปเป็นเสาเหล็กเสาเหล็กเนี่ยมีอยู่2 ประเภทก็คือเสาเหล็กรูปพรรณกับเสาโครงข้อแข็งก็จะเป็นโครงสร้างโครงข้อแข็งแต่ครูจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับเสาเหล็กรูปพรรณข้อดีของการใช้เหล็กรูปพรรณเนี่ยก็คือมันเป็นชิ้นส่วนสำเร็จที่มาจากโรงงานแล้วใช่ไหมสมมุติเราจะใช้เป็นเหล็กรูปตัว I ขนาดเท่านั้นเท่านี้เหล็กรูปตัว H เท่านั้นเท่านี้หรือว่าอาจจะใช้เป็นเหล็กกล่องก็ได้เหล็กกล่อง
เหล็กกล่องก็แปลว่าเหล็กที่มันมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยจะใช้ขนาดเท่าไหร่เราก็สั่งมาเลยสั่งมาที่หน้างานเชื่อมต่อกับโครงสร้างส่วนอื่นๆโดยการอาจจะใช้การเชื่อมใช้การเชื่อมหรือว่าอาจจะยึดรั้งด้วยสลักเกลียวก็ได้งานก่อสร้างที่ใช้โครงสร้างเหล็กเนี่ยก็จะสามารถก่อสร้างได้รวดเร็วสะดวกหน้างานสะอาดไม่เลอะเทอะอย่างเงี้ยเป็นข้อดีของโครงสร้างเหล็กแต่ข้อเสียของโครงสร้างเหล็กก็มีเหมือนกันเหล็กเนี่ยจะเป็นศัตรูกับไฟกับสนิมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาโครงสร้างเหล็กเนี่ยก็สามารถทําได้ค่อนข้างจุกจิกค่อนข้างยากอย่างโครงสร้างของเราเนี่ยถ้าเป็นโครงสร้างเหล็กเนี่ยก็จะต้องมีการทาสีกันสนิมถ้าเป็นอาคารขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีกฎหมายให้ทาสีกันไฟด้วยเพราะว่าเวลาเหล็กเจอกับไฟเหล็กเจอกับไฟถ้าเป็นเหล็กปกติไม่ได้ทาสีทนไฟเนี่ยชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยก็จะทําให้เหล็กอ่อนตัวลงแล้วก็อาคารก็เกิดการวิบัติเวลาอาคารเกิดการวิบัติเนี่ยถ้ามันวิบัติในส่วนของเสาเนี่ยมันจะดึงอาคารพังไปทั้งอาคารเลยก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาโครงสร้างเสาที่ทำจากเหล็กเนี่ยก็ค่อนข้างจะจุกจิกจะต้องทั้งทาสีกันสนิมทาสีกันไฟและสีกันไฟเนี่ยก็มีราคาที่ค่อนข้างจะสูงด้วยในการทำงานโครงสร้างเหล็กเนี่ยก็จะใช้ช่างที่มีความชำนาญในด้านโครงสร้างเหล็กก็จะหาช่างในการทำงานค่อนข้างยากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครูก็มีเสาอีกประเภทหนึ่งมานำเสนอให้พวกเราดูก็เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กเสาแบบนี้จะเป็นที่นิยมอย่างมากเพราะว่าอาคารต่างๆในประเทศไทยของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาคารประเภทอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโครงสร้างส่วนต่างๆของอาคารเนี่ยก็จะทำมาจากคอนกรีตเสริมเหล็กแทบทั้งหมดไอตัวคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยทำไมถึงใช้คอนกรีตมาคู่กับเหล็กเสริมคุณสมบัติของคอนกรีตเนี่ยเป็นคุณสมบัติของเขาเนี่ยจะสามารถรับแรงอัดได้ดีคอนกรีตเนี่ยจะรับแรงอัดได้ดีส่วนเหล็กเสริมเนี่ยจะรับแรงดึงได้ดีใช่ไหมคะไอตัวเสาโครงสร้างเสาเนี่ยโครงสร้างเสาของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะรับแรงกดลงมาก็เหมือนกับรับแรงอัดนั่นแหละตัวคอนกรีตเนี่ยก็จะรับแรงอัดส่วนเหล็กเสริมที่เราใส่ลงไปเนี่ยก็จะช่วยรับแรงดึงรับแรงดัดของโครงสร้างเพราะว่าบางทีเสาไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกับแรงที่กดลงมาใช่ไหมมันก็ไม่ได้รับแรงอัดแค่อย่างเดียวมันก็จะรับแรงอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้เสาคอนกรีตเสริมเหล็กลงไปเพื่อรับแรงดัดเสาก็จะมีการทำงาน2แบบ2ประเภทด้วยกันก็คือเสาหล่อในที่คำว่าหล่อในที่ก็แปลว่าผูกเหล็กตั้งแบบเทคอนกรีตที่หน้างานเลยหล่อขึ้นมาเป็นเสาที่หน้างานมีคนงานผสมปูนเทคอนกรีตหรือว่าใช้รถมิกเทที่หน้างานเลยอันนี้เรียกว่าเสาหล่อในที่กับอีกแบบหนึ่งคือเสาสำเร็จรูปหรือว่าชิ้นส่วนสำเร็จอันนี้ก็เป็นการทำชิ้นส่วนมาจากโรงงานที่โรงงานเขาไม่รู้แหละเขาอาจจะใส่เหล็กเสริมใส่วัสดุก่อสร้างต่างๆเนี่ยทำเสร็จหล่อเสร็จแข็งตัวแล้วจากโรงงานแล้วก็ขนย้ายมาติดตั้งที่หน้างานที่หน้างานก็จะทำแค่ติดตั้งอาจจะใช้การเชื่อมเวลาเป็นชิ้นส่วนสำเร็จพวกนี้เขาจะออกแบบรอยเชื่อมมาแล้วว่าจะต้องเชื่อมตรงไหนตำแหน่งไหนมีการเชื่อมยังไงติดตั้งอย่างไรที่หน้างานเวลาเอามาก็แค่เช็คว่าเสาเนี่ยติดตั้งได้ดิ่งไหมแล้วก็สามารถก่อสร้างได้ต่อไปเลยก่อสร้างแบบนี้ก็จะรวดเร็วมากกว่าแบบหล่อในที่เพราะแบบหล่อในที่กว่าจะเทคอนกรีตกว่าคอนกรีตจะแห้งกว่าคอนกรีตจะแข็งตัวใช้คําว่าแข็งตัวกว่าคอนกรีตจะแข็งตัวกว่าจะบ่มกว่าคอนกรีตจะรับน้ําหนักได้เมื่อคอนกรีตรับน้ําหนักได้แล้วถึงจะทํางานในชั้นต่อไปได้นะคะ
ครูขอพูดถึงเกี่ยวกับประเภทของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กเสาคอนกรีตเสริมเหล็กขอลงรายละเอียดเยอะๆเกี่ยวกับงานคอนกรีตเสริมเหล็กเพราะว่าอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นอาคารที่ได้รับความนิยมเนาะมากที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นขอลงรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กประเภทแรกก็คือเสาปลอกเดียวประเภทที่สองคือเสาปลอกเกลียวประเภทที่สามเสาปลอกเกลียวเสริมแกนเหล็กประเภทที่สี่เสาเหล็กหุ้มด้วยคอนกรีตประเภทที่ห้าเสาคอนหุ้มด้วยท่อเหล็กแต่ละแบบจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวมาดูกันอย่างแบบแรกคือเสาปลอกเดียวเสาปลอกเดียวเนี่ยคำว่าปลอกเดียวก็แปลว่าปลอกเป็นชิ้นๆเอามาต่อกันเหมือนในภาพที่ครูยกตัวอย่างเสาปลอกเดียวมาใช่ไหมส่วนเสาปลอกเกลียวเสาปลอกเกลียวก็ตัวปลอกเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเกลียวขดส่วนใหญ่จะทําเป็นวงกลมส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นวงกลมหรือว่าจริงๆอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้เป็นหกเหลี่ยมก็ได้เป็นแปดเหลี่ยมก็ได้แต่ที่สําคัญก็คือตัวเหล็กปลอกเหล็กปลอกก็คือตัวเหล็กที่รัดเหล็กแกนเข้าไม่ให้เหล็กแกนแยกออกจากกันใช่ไหมคะจะมีลักษณะเป็นเกลียวเหมือนสปริงแต่ไม่ได้บอกว่ามันคือสปริงนะมันคือเหล็กนั่นแหละแต่ว่ามีลักษณะเหมือนสปริงเป็นขดขึ้นไปเหมือนภาพที่ครูเอามาให้เราดูเหล็กเสาอีกที่น่าสนใจอีกแบบนึงก็เป็นเสาปลอกเกลียวเสริมเหล็กเสริมแกนเหล็กก็จะมีลักษณะเหมือนเสาปลอกเกลียวนั่นแหละค่ะแต่ว่าตรงกลางเนี่ยจะเสริมเหล็กรูปพรรณเข้าไปเหล็กรูปพรรณก็คือเหล็กที่ขึ้นรูปมาจากโรงงานเขาเรียกว่าเหล็กรูปพรรณอาจจะเป็นตัว H ตัว I ที่อยู่ภายในอันนี้ก็เรียกว่าเสาปลอกเกลียวเสริมเหล็กแกนอีกอันนึงอันที่สี่ก็คือเสาเหล็กหุ้มด้วยคอนกรีตอันนี้ก็จะมีลักษณะเหมือนกันเลยกับเสาปลอกเกลียวเสริมเหล็กแกนแต่จะแตกต่างกันตรงที่ไอตัวเหล็กที่อยู่ภายในเนี่ยไอตัวเหล็กแกนที่เราเรียกว่ามันอยู่ภายในเนี่ยค่ะมันจะใช้เป็นแผ่นเหล็กที่มีความหนาแทนเหล็กรูปพรรณใช้เหล็กที่มีความหนาแทนเหล็กรูปพรรณแล้วก็มีการเชื่อมให้เป็นรูปทรงต่างๆเสาประเภทสุดท้ายก็คือเสาคอนกรีตหุ้มด้วยท่อเหล็กเสาแบบสุดท้ายตามภาพเลยนะก็จะมีคอนกรีตอยู่ภายในแล้วก็มีท่อเหล็กเวลาเขาทำงานก็คือเอาท่อเหล็กมาวางแล้วก็เทคอนกรีตซึ่งภายในเสาแบบเนี้ยจะไม่มีเหล็กเสริมที่อยู่ภายในนะคะจะมีแค่คอนกรีตอย่างเดียวเวลาเอามาใช้งานเวลามาใช้งานเสาแบบเนี้ยจำเป็นจะต้องมีเพลทเหล็กที่หัวเสาแล้วก็ที่ฐานเพื่อถ่ายน้ำหนักก็จะมีแผ่นเพลทเหล็กแล้วก็มีเสาตั้งขึ้นไปมีการเชื่อมรอบเพื่อช่วยในการถ่ายน้ำหนักอันนี้ก็เป็นประเภทของเสาที่ครูเอามาให้พวกเราดูเมื่อกี้นี้พูดว่าเหล็กปลอกใช่ไหมบางคนอาจจะงงว่าเหล็กปลอกคืออะไรเหล็กปลอกคือเหล็กที่รัดรอบแกนเสาแกนเสาก็คือเหล็กแกนนั่นแหละเหล็กที่อยู่ในแนวดิ่งเวลาเป็นเสาเหล็กที่มันอยู่ในแนวดิ่งอาจจะเป็น4เส้น6เส้น8เส้นก็แล้วแต่ผู้ออกแบบแล้วแต่เสาแต่ละแบบก็จะมีเหล็กปลอกรัดเหล็กปลอกคือเหล็กที่รัดพวกนี้ให้อยู่ด้วยกันก็แบ่งออกเป็น2ชนิดสองชนิดหลักๆนะก็คือเหล็กปลอกเดียวเหล็กปลอกเดียวก็คือชิ้นใครชิ้นมันเห็นไหมคะเห็นภาพไหมเหล็กปลอกเดียวเป็นชิ้นมีลักษณะถ้าเป็นเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหล็กปลอกเดียวก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสถ้าเสาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหล็กปลอกเดียวก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือตามรูปทรงของเสาเลยชิ้นใครชิ้นมันเวลาเราใส่เหล็กปลอกเดียวเราก็ใส่ตามระยะแอดระยะแอดก็คือตามระยะห่างที่แบบกำหนดใช่ไหมแบบกำหนดส่วนเหล็กปลอกเกลียวเหล็กปลอกเกลียวเมื่อกี้นี้ครูยกตัวอย่างว่ามันเหมือนสปริงลองดูรูปสิว่าเหมือนสปริงจริงไหมดูรูปว่ามันเหมือนสปริงจริงไหมมันจะมีลักษณะขดไปเรื่อยๆขดไปโดยระยะห่างเนี่ยก็จะเป็นไปตามที่ออกแบบตามที่กำหนดเหมือนกันโดยเวลาใช้งานเนี่ยไอตัวเหล็กปลอกเกลียวเนี่ยจะต้องขดเกลียวต่อเนื่องกันไปตลอดทั้งเสา
ถ้ามีการต่อก็จะต้องมีระยะทาบระยะที่มันตามที่เขาออกแบบไว้ใช่ไหมคะเวลาทำงานตัวเหล็กปลอกเนี่ยจะต้องควบคุมเหล็กแกนไม่ให้ยื่นออกไปสัมผัสกับแบบเวลาเราเทเราอาจจะใช้ลูกปูนเห็นไหมเห็นภาพลูกปูนไหมลูกปูนก็คือก้อนคอนกรีตก้อนคอนกรีตก้อนเล็กๆเอาไว้มัดกับเหล็กเสริมที่เรามัดที่เราผูกขึ้นมาใช่ไหมก็มัดลูกปูนเข้าไปเพื่อควบคุมระยะหุ้มระยะคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเพราะอะไรเราถึงต้องมีระยะหุ้มเพราะว่าเวลาเสาเจอกับความชื้นเสาเจอกับอุณหภูมิที่มันเปลี่ยนแปลงตัวคอนกรีตเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นอะไรหรอกเพราะว่ามันทนต่อสภาพแวดล้อมแต่เหล็กเสริมที่อยู่ภายในเนี่ยมันจะไม่สามารถทนต่อความชื้นทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิไม่สามารถทนต่ออากาศได้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีระยะหุ้มอย่างในโครงสร้างเสาเนี่ยอาจจะเห็นไม่ชัดว่าเหล็กอาจจะเกิดสนิมถ้าเกิดระยะหุ้มไม่เพียงพอเนี่ยมันอาจจะเกิดสนิมแต่ในโครงสร้างอื่นๆที่สัมผัสกับน้ําตลอดเวลาดินตลอดเวลาเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับการใส่ลูกปูนมากเลยการใส่ลูกปูนก็เหมือนกับการที่เราให้ความสําคัญกับระยะหุ้มนั่นแหละค่ะในขั้นตอนของการทํางานอันนี้ในขั้นตอนของการทํางานเนี่ยสมมุติเราเทมาจนถึงพื้นแล้วเราต้องการจะทํางานเสาแล้วก็เอาเหล็กไปตั้งผูกเหล็กที่หน้างานพอผูกเหล็กเสร็จแล้วก็จะเอาเหล็กไปวางที่ตำแหน่งที่เราต้องการจะตั้งเสาหลังจากนั้นก็จะติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตแบบหล่อเสาเนี่ยก็อาจจะใช้ไม้หน้า6หน้า8ไม้กระบากหน้า6หน้า8ในการติดตั้งหรืออาจจะเป็นแบบเหล็กก็ได้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ก็มีแบบเหล็กที่เข้ามาช่วยทำให้งานก่อสร้างทำได้รวดเร็วขึ้นประหยัดแบบไม้เนี่ยใช้ประมาณ4-5ครั้งมันก็เสียใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้แบบเหล็กเราก็ใช้ไปได้เรื่อยๆก็ติดตั้งแบบเหล็กติดตั้งแบบไม้ถ้าใช้แบบเหล็กมันก็จะมีสลักเกลียวยึดรั้งของมันก็ติดตั้งให้ครบแต่ถ้าใช้แบบไม้ก็ต้องตรวจสอบว่าเรามีแบบข้างและทั้ง4ด้านแล้วเราก็มีไม้รัดปกติจะทำจากไม้หน้าสามไม้นิ้วครึ่งสามนั่นเองก็รัดทุกๆระยะอาจจะ60 เซนตามที่มาตรฐานกำหนดพอเรารัดแล้วเราก็จะต้องทำการตั้งเสาให้ได้ดิ่งเวลาเราเช็คดิ่งเนี่ยเสาเนี่ยเราจะต้องเช็คดิ่งอย่างน้อย2ด้านที่อยู่ติดกันนะคะสมมติเช็คเสาด้านหนึ่งแล้วก็เช็คอีกด้านหนึ่งไม่ต้องเช็คครบ4ด้านก็ได้แต่เช็คด้านที่มันอยู่ติดกันถ้ามันได้ดิ่งด้านหนึ่งด้านตรงข้ามมันก็จะได้ดิ่งด้วยใช่ไหมพอเช็คดิ่งเสร็จแล้วก็จะเริ่มเทคอนกรีตเวลาเทคอนกรีตก็จะต้องควบคุมคุณภาพของคอนกรีตที่เทลงไปหลังจากที่เทคอนกรีตเสร็จเราจะเลิกเลยไม่ได้เราก็จะต้องตรวจสอบดิ่งของเสาอีกครั้งหนึ่งเพื่ออะไรคะเพื่อที่เราจะได้ตรวจสอบความได้ดิ่งของเสาเพราะว่าถ้าคอนกรีตแข็งแล้วใช่ไหมถ้ามันแข็งก็ไม่สามารถขยับได้แล้วโครงสร้างเสาของเราก็จะเอียงใช่ไหมพอเราเทเสร็จเนี่ยเราต้องตรวจสอบดิ่งก่อนถ้ามันไม่ได้ดิ่งก็จะต้องปรับให้ได้ดิ่งเลยตอนนั้นก่อนที่คอนกรีตจะเซตตัวนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปเนี่ยตอนนี้เราพอจะรู้วิธีการทำงานเกี่ยวกับงานเสารู้ความสำคัญรู้หลักการผูกหลักการใส่เหล็กรู้ว่าใช้ตรงนี้เรียกว่าอะไรตรงนี้เรียกเหล็กแกนตรงนี้เรียกเหล็กปลอกรู้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการทำงานเกี่ยวกับเสาเนี่ยเขาทำงานกันยังไงตามไปดูกันเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราได้เรียนทฤษฎีเกี่ยวกับงานคอนกรีตเสริมเหล็กของงานเสาไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองมาลงมือปฏิบัติงานง่ายๆที่เกี่ยวกับงานเสาวันนี้นะคะครูก็จะสอนเกี่ยวกับ

การผูกเหล็กเสาว่ามีขั้นตอนวิธีการทํางานยังไงมาเริ่มกันเลยนะคะคือเสาเนี่ยส่วนประกอบของโครงสร้างเหล็กที่อยู่ภายในของเขาเนี่ยจะประกอบด้วยเหล็กแกนเหล็กหลักเหล็กยืนก็คือเหล็กตัวนี้เหล็กเส้นตัวนี้ที่ครูนํามาให้พวกเราดูเนี่ยค่ะก็ประกอบด้วยเหล็กแกนเหล็กหลักเหล็กยืนจะเรียกว่ายังไงก็ได้ก็คือความหมายเดียวกันจะตั้งอยู่ในแนว

เป็นเหล็กปลอกเหล็กปลอกคือเหล็กตัวนี้เหล็กปลอกคือเหล็กตัวนี้เหล็กปลอกเนี่ยจะเป็นเหล็กที่รัดเหล็กแกนเข้าด้วยกันรัดเหล็กแกนเข้าด้วยอย่างเสาเนี่ยเบื้องต้นเลยเนี่ยจะต้องใส่เหล็กแกนประมาณ4เส้นอย่างน้อยเนี่ยจะต้องมี4เส้นเพราะว่าเสาเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็จะมีเหล็กทั้ง4เส้นจะมีเหล็ก4เส้นก็จะใช้เหล็กปลอกรัด4เส้นเข้าด้วยกันให้มันอยู่ที่มุมแต่ถ้าในงานก่อสร้างจริงเขาอาจจะใช้6เส้น8เส้นก็เป็นการวางในตำแหน่งที่กำหนดแต่วันนี้เราจะทดลองผูกกัน4เส้นมีเหล็กแกนมีเหล็กปลอกแล้วก็มีลวดผูกเหล็กมีลวดผูกเหล็กเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ผูกเหล็กแกนกับเหล็กปลอกเข้าด้วยกันอันนี้คือลวดผูกเหล็กอันนี้คือลวดผูกเหล็กนะคะเวลาเราทำงานเราจะต้องมีครีมผูกเหล็กมีครีมผูกเหล็กเอาไว้ผูกรัดเข้าด้วยกันครีมผูกเหล็กมีตลับเมตรเอาไว้วัดระยะเอาไว้วัดระยะว่าระยะแอดระยะแอดคือระยะห่างระหว่างเหล็กปลอกเนี่ยเป็นยังไงมีขนาดเท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งที่ครูลืมไปเลยก็จะต้องมีประแจดัดเหล็กเพราะว่าเวลาเราทำงานเสาทำงานโครงสร้างต่างๆเนี่ยทำงานเสาทำงานโครงสร้างต่างๆเนี่ยจะต้องมีประแจดัดเหล็กเพราะว่าเวลาโครงสร้างมันอยู่ด้วยกันเสาต่อกับอาคารหรือว่าเสาต่อกับฐานรากเนี่ยก็จะต้องมีระยะล้วงคำว่าระยะล้วงก็คือระยะที่ชิ้นส่วนเหล็กของโครงสร้างนึงไปอยู่ในอีกส่วนโครงสร้างนึงอย่างอันเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะมีระยะล้วงกันเดี๋ยวจะมาทำให้ดูว่ามีระยะล้วงยังไงมีเหล็กล้วงเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรียกพี่เรียกพี่ปวส.แผนกช่างก่อสร้างวิทยาการอาชีพวังไกลกังวล2เนี่ยเดี๋ยวมาช่วยสาธิตให้เราดูกันเลยค่ะเดี๋ยวมาขั้นตอนแรกนะคะก่อนที่เราจะผูกเหล็กเสาเนี่ยครูจะให้พี่เขางอเหล็กเป็นเหล็กล้วงเข้าไปในฐานรากก่อนเพราะว่าเสาเนี่ยจะอยู่ติดกับฐานรากใช่ไหมถ้าเกิดเราผูกเสร็จแล้วเราไปทำเหล็กงอเนี่ยมันจะทำยากก็ให้ดัดงอไปก่อนเลยเดี๋ยวเรางอส่วนระยะงอเหล็กยางเหล็กในวัตถุใช้เป็นเหล็ก RB9 ที่มีอยู่ในแผนกแล้วแต่ว่าในงานก่อสร้างจริงๆในงานก่อสร้างจริงๆเนี่ยเขาจะไม่นิยมใช้เหล็ก RB9 ในการทำงานโครงสร้างแล้วนะเขาจะใช้เป็น อาจจะเป็น DB12 DB16 แล้วในงานโครงสร้างแต่วันนี้เรามาสาธิตเนาะเรามีเหล็ก RB9 อยู่แล้วในแผนกของเราก็จะได้เอามาให้พวกเราดูกันเดี๋ยวดัดคิดมีประมาณ20ครับเดี๋ยวเราดัดเลยนะอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่ามันจะต้องมีระยะของเหล็กล้วงที่อยู่ในอย่างอันนี้เป็นเสาก็จะต้องมีระยะของเหล็กล้วงที่อยู่ในฐานรากครูบอกว่าสูตรของการหาเหล็กล้วงเนี่ยมันคือ 12D ใช่ไหมอย่างอันนี้ก็เป็นสมมุติว่ามันเป็น DB 12ก็เอา12คูณกับ12ได้ประมาณ15เซน14เซนแต่นี่ระยะมันก็คือตรงนี้15ก็คือให้พ้นระยะโค้งแล้วให้ได้15นะคะแต่ถ้ารวมแล้วมันก็จะตกประมาณ20เกินได้แต่ว่าอย่าขาดอันนี้เราจะทำแบบนี้ค่ะ4เส้นเพราะว่าเรามีเสากัน4ต้นใช่ไหมเราจะทำแบบนี้4เส้นโอเค

ค่ะหลังจากที่เราดัดเหล็กที่จะสำหรับเอาไว้ล้วงในฐานรากเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะครบ4เส้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มผูกเหล็กกันเวลาเราผูกเหล็กนะคะเราจะผูกกันทีละคู่ทีละคู่โดยที่ใส่เหล็กปลอกเข้าไปใส่เข้าไปทั้งหมดเลยพอดัดใส่เหล็กปลอกเข้าไปทั้งหมดแล้วก็จะเริ่มให้น้องผูกเหล็กผูกเลยโดยครูเนี่ยกำหนดระยะแอดโดยกำหนดระยะแอดให้เขาเนี่ยคือ10เซนติเมตรเราจะเริ่มจากทำเหล็กให้เป็นเหมือนงองูเป็นลักษณะงองูหรือว่างองอคล้องกับเหล็กเดี๋ยวคล้องกับเหล็กหลักนะคะคล้องแบบนี้คล้องกับเหล็กหลักเห็นไหมคะนักเรียนเห็นไหมคล้องกับเหล็กหลักนะคะแล้วก็จะพันเป็นเลข8พันไข้ไข้แล้วก็เข้ามาจะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวจะเป็นลักษณะนี้นะคะไข้แล้วก็ใช้ครีมพันครีมช่วยพันเราจะพันหลวมๆก่อนแล้วก็ให้ครีมช่วยพันให้มันแน่นขึ้นสมมุติครูกำหนดระยะแอด10เซนวัด10เซนแล้วผูกเส้นต่อไปขอขยับเป็น15แล้วกันค่ะ15ลองวัดสิ15เท่าไหร่เคาะมาให้ได้15ผูกดูนะคะผูกช้าๆให้เพื่อนเห็นด้วยเส้นนี้ผูกช้าๆก่อนเวลาเราผูกเหล็กเราจะต้องเหล็กปลอกเนี่ยค่ะเวลาเราดัดมามันจะมีด้านที่เป็นซ้อนทับกันใช่ไหมคะด้านอย่างเงี้ยด้านที่เป็นระยะงอเนี่ยเราจะต้องหมุนไม่ให้มันอยู่ตรงกันหมุนไปเรื่อยๆให้มันอยู่สลับกันเพราะว่าเหล็กปลอกเนี่ยจุดที่อ่อนแอของมันก็คือจุดที่มีการทาบต่อกันใช่ไหมจุดปลายของเหล็กปลอกเนี่ยจุดเนี้ยจะเป็นจุดที่อ่อนแอเวลาเราผูกเราก็ต้องสลับด้านไม่ให้มันอยู่ด้านเดียวกันไปเรื่อยๆเพราะว่าตรงนั้นจะกลายเป็นจุดอ่อนแอของเสาแล้วก็อีกส่วนนึงที่เป็นส่วนสำคัญก็จะต้องปลุกผูกให้ถึงโคนเสาตรงนี้เดี๋ยวครูจะต้องให้เขามาเติมเส้นนี้อีกเส้นหนึ่งผูกไปเลยผูกไปเรื่อยๆได้เลยค่ะมาพูดถึงระหว่างดูเพื่อนเขาปลูกไปครูขอพูดถึงเกี่ยวกับระยะของเสาอย่างเสาต้นเนี้ยมีขนาด20คูณ20เซนแต่ว่าเหล็กปลอกเนี่ยมันไม่ได้มีขนาด20คูณ20เซนนะมันมีขนาด15คูณ15เซนมันจะเล็กกว่าขนาดของเสาที่เราดูในแบบเพราะอะไรคะเพราะว่าในคอนกรีตเนี่ยในเสาคอนกรีตเนี่ยจะต้องมีระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กใช่ไหมมีระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กในเสาเนี่ยมาตรฐานกำหนดว่าต้องประมาณ2เซนครึ่งประมาณ1นิ้วในมาตรฐานเนี่ยประมาณ1นิ้วหรือว่า2เซนครึ่งเพราะฉะนั้น2ด้านหุ้มเสาไว้ก็ประมาณ5เซนจากเสาที่มีขนาด20ก็ต้องลบ5เซนที่เป็นระยะหุ้มก็จะเหลือประมาณ15เซนก็จะเป็นระยะของเหล็กปลอกตรงเนี้ยก็คือประมาณ15เซนเหลืออีก2เส้น2เส้นเดี๋ยวเรามาดูช้าๆนะคะอย่าลืมสลับด้านจุดต่อของเหล็กปลอกนะอย่าให้มันเป็นด้านไหนซ้ำๆกันบ่อยๆให้มันสลับซ้ายสลับขวาอย่าให้มันเป็นตำแหน่งเดียวกันเพราะว่ามันจะทำให้เสาของเราไม่แข็งแรงใช่ไหมคะพอแล้วเหลือไว้เส้นหนึ่งถอดเหล็กปลอกเหลือไว้เส้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ตรงนี้เส้นหนึ่งเดี๋ยวไว้ใส่ทีหลังไม่ได้อะแป๊บนึงใส่หน่อยอันนี้ใส่เลยก่อนเดี๋ยวผูกแน่นเดี๋ยวเราผูกแน่นได้เลยอ
หลังจากที่เราผูกแล้วก็วัดระยะได้ระยะแอสตามที่เรากำหนดก็คือ15เซนแล้วเนี่ยเราจะใช้ครีมผูกเหล็กผูกให้เกิดความแน่นอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวผูกแน่นให้ดูสักเส้นหนึ่งช้าๆผูกก็หมุนทำหมุนแล้วก็งัดกับเหล็กแกนลองขยับที่ขยับได้ไหมผูกแน่นไม่ขยับแต่ถ้าเกิดเส้นที่ผูกระยะไว้เฉยๆเนี่ยก็ยังสามารถขยับได้อยู่เดี๋ยวผูกแน่นไป

สมมติว่าเราผูกแน่นเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำการกลับข้างเอาเหล็กอีก2เส้นเนี่ยสอดเข้าไปครูขออนุญาตเออ

Okay. อ่ะปลูกเดี๋ยวครูช่วยจับ

หลังจากนี้ก็ทำการผูกเหมือนเดิมเลยโดยที่คุมระยะแอสให้ได้15เซนติเมตรเท่าเดิมนะคะขอบคุณนักเรียนนะคะที่มาช่วยครูผูกในวันนี้เดี๋ยวขอตรวจสอบความแน่นหนาอีกทีนึงว่าผูกแน่นหรือเปล่าโอเคผูกแน่นแล้วก็ผูกเหล็กเสาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครูขอสรุปนิดนึงว่าวิธีการทำงานผูกเหล็กเสาเนี่ยผูกยังไงก็เริ่มจากดัดเหล็กใช่ไหมดัดเหล็กแกนทั้ง4เส้นน่ะให้ตามระยะที่เราต้องการจะล้วงเข้าไปอย่างอันนี้เป็นเสาจะต้องล้วงเหล็กลงไปในฐานรากมีระยะเท่าไหร่ก็ต้องดูตามมาตรฐานอย่างอันเนี้ยครูดัดเหล็กล้วงเนี่ย20 เซนหรือว่า12 ดีอย่างดีคือสมมติ RP 12ก็เอา12คูณ12ก็จะได้ระยะล้วงใช่ไหมคะทีนี้ก็ดัดเหล็กปลอกดัดเหล็กปลอกแล้วเอามาผูกตามระยะแอสที่กำหนดผูกตามระยะแอสที่กำหนดก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้เวลาเราเอาไปใช้งานเราก็จะต้องเอาเหล็กที่เราผูกเนี่ยไปเชื่อมต่อกับโครงสร้างฐานรากเอาไปเชื่อมต่อกับโครงสร้างฐานรากแล้วก็จะมีการผูกลูกปูนตามระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กอย่างอันนี้ออกแบบไว้ว่าลูกปูนเนี่ยจะประมาณ2.5 เซนก็ผูกลูกปูนแล้วก็ตั้งแบบเทคอนกรีตค่ะวันนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับการผูกเหล็กเสาไปแล้วเดี๋ยว EP หน้าครูอาจจะเราพาพวกเรามาผูกเหล็กคานผูกเหล็กฐานรากหรือว่าอาจจะเป็นครูท่านอื่นอาจจะเป็นครูแป้งครูมีนก็ได้ก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทําการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยกระจายวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะเอาออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้

0: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะพบกับครูอาลีอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูมีเรื่องที่น่าสนุกมาสอนพวกเราอีกแล้วนะคะก็คือการตัดเย็บผ้ากันเปื้อนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เราจะต้องทำการสร้างแบบตัดเย็บแล้วก็มีการเพิ่มมูลค่าของผ้ากันเปื้อนโดยการเพ้นสีลงไปนะคะขั้นตอนแรกเรามาเริ่มการสร้างแบบกันก่อนนะคะเราจะมีกระดาษนะคะสร้างแบบ1แผ่นแต่ว่าเนื่องจากว่าเราใช้พื้นที่แค่ครึ่งแผ่นเราสามารถพับทบกระดาษนะคะแบบนี้ได้นะคะพับทบกระดาษแบบนี้ใช้ครึ่งเดียวพอนะคะเริ่มจากด้านบนนะคะเราจะทำเป็นตัวบ่าของผ้ากันเปื้อนเราก็จะวัดตามแนวขวางของบ่าก็คือ6นิ้วนะคะเราวัดเลยเราเริ่มจากการวัดด้านบนนะคะตรงนี้ก็คือเรียกว่าบ่าของผ้ากันเปื้อนนะคะอันนี้คือ6นิ้วนะคะคุณครูจะเขียนตัวเลขไว้ให้ด้วยเผื่อว่าเราจะได้ทำตามกันได้นะคะจากนั้นนะคะเราจะวัดความยาวของผ้ากันเปื้อนซึ่งความยาวมาตรฐานของผ้ากันเปื้อนจะอยู่ที่29นิ้วคราวนี้ตัวไม้บรรทัดเนี่ยมันจะมีความยาวอยู่แค่24นิ้วนะคะคุณครูก็แนะนำว่าเราใช้สายวัดวัดดีกว่านะคะวัดจากด้านบนสุดเลยก็คือตรงบ่าเนาะวัดยาวลงมาค่ะได้29นิ้วตรงไหนนะคะเราก็จุดเอาไว้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะแล้วก็ลากเส้นให้มันเป็นเส้นของชายผ้ากันเปื้อนนั่นเองนะคะแบบนี้ตรงส่วนนี้นะคะคุณครูจะเขียนไว้ว่าความยาวคือ29นิ้วคราวนี้จากเส้นบ่าของผ้ากันเปื้อนเราจะต้องวัดลงมาถึงเส้นอกประมาณ7นิ้วจากจุดด้านบนนะคะลงมา7นิ้วตัวนี้ก็คือจะเป็นเส้นที่มันเป็นความยาวของตรงช่วงบ่ากับอกนะคะแต่ว่าในช่วงที่เราวัดตรงเส้นอกเนี่ยเราสามารถวัดความกว้างของอกได้เลยตัวนี้นะคะเราทำไซส์ประมาณคนอกประมาณสัก38นะคะใส่ได้ก็คือเราจะใช้ตามแนวอกเนี่ยเราใช้12นิ้วเราก็วัดตามแนวขวางเนี่ยนะคะออกมา12นิ้วนะคะแล้วเราก็ใช้ไม้บรรทัดขีดมาให้ได้เส้นตรงขนานกันมานะคะมันก็จะมีความกว้างเท่ากับ12นิ้วแบบนี้คราวนี้ที่ด้านล่างนะคะแล้วแต่เราว่าเราต้องการให้ปลายของผ้ากันเปื้อนเนี่ย

บานหรือเปล่านะคะถ้าเราต้องการให้ชายของป้ากันเปื้อนเนี่ยบานหน่อยนึงเราก็สามารถตีเฉียงได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราชอบแบบปลายข้างล่างเป็นเส้นตรงเราก็วัดนะคะที่ปลายด้านล่างให้เท่ากับ12นิ้วคราวนี้มาถึงขั้นตอนสำคัญก็คือการโค้งนะคะให้มันมีลักษณะเว้าเพื่อให้มันเข้าไปในวงแขนเรานะคะก็คือเราวางไม้โค้งนะคะเราก็วางจุดแรกนะคะให้อยู่ตรงเส้นบ่าแล้วจุดที่2ก็คืออยู่ที่เส้นอกตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆขยับนิดนึงให้ตรงปลายไม้โค้งเนี่ยมาชนกับตรงเส้นอกพอดีนะคะถ้ามันยังไม่ตรงเราก็เลื่อนได้เห็นไหมคะเลื่อนให้จุดนี้กับจุดนี้มันตรงกันเวลาโค้งจะได้สวยนะฮะพอเราได้จังหวะเราก็จับแล้วเราก็โค้งแบบนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือเราจะมาหาตำแหน่งของกระเป๋าผ้ากันเปื้อนกันวิธีการหานะคะก็คือเราจะวัดจากจุดอกถึงชายผ้ากันเปื้อนแล้วแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะเราใช้วิธีง่ายๆก็คือเรานำสายวัดวัดจากเส้นอกแบบนี้นะคะมาถึงชายแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็พับเป็น3ส่วนนะพับเป็น3ส่วนนี่นะคะแบบนี้เลื่อนให้ได้3ส่วนนะคะเลื่อนให้ได้3ส่วนพอได้แล้วนะคะเราก็มาจุดแต่ละส่วนอันนี้ก็จะง่ายคราวนี้พอเราได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาแบ่งครึ่งในส่วนที่ถ้าเรานับตรงนี้เป็นส่วนที่1อันนี้คือเส้นส่วนที่1เนาะอันนี้คือเส้นส่วนที่2นะคะเราจะแบ่งเส้นส่วนที่1กับส่วนที่2เป็นครึ่งนึงนะคะใช้วิธีเดิมที่คุณครูสอนไปเมื่อกี้ก็คือการพับสายวัดก็จะง่ายกว่านะคะแบบนี้แล้วเราก็พับครึ่งเลยเราก็ได้แล้วตำแหน่งของกระเป๋าผ้ากันเปื้อนนะคะจากนั้นเราก็ขีดเส้นนะคะขีดเส้นตรงนี้พอเราขีดเส้นปุ๊บเราจะได้แนวตำแหน่งของเส้นกระเป๋าผ้ากันเปื้อนอันนี้เดี๋ยวคุณครูจะใช้ประมาณอยู่ที่4นิ้วคือเป็นช่องหนึ่งแล้วก็อีก4นิ้วเป็นช่องหนึ่งรวมกันก็คือ8นิ้วแต่ว่าอันนี้เราสร้างเป็นครึ่งเดียวของผ้ากันเปื้อนใช่ไหมคะเราก็ใช้แค่4นิ้วคราวนี้ความลึกโดยปกติก็จะไม่เกิน7นิ้วนะคะเราก็วัดลงมา7นิ้วแล้วเราก็ตีไปที่เส้นกลางของผ้ากันเปื้อนแบบนี้ถ้าใครชอบเย็บแบบเป็นหัวตัดนะคะก็ไม่ต้องแต่งโค้งที่ตัวของกระเป๋าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีความรู้สึกว่าเราชอบปลายโค้งมนมันสวยกว่านะคะเราก็ใช้ไม้โค้งตัวนี้นะคะสามารถปรับชายโค้งนะคะของกระเป๋าได้นะคราวนี้เราสร้างแบบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตัดแบบอันนี้ออกมาโดยการที่เราจะเผื่อโดยรอบ1เซนนะคะแล้วก็ชายด้านล่างนะคะถ้าเราไม่ได้ติดริมระบายอะไรเราก็เผื่อไว้1เซนก็ได้นะคะนี่ครูใช้ด้านนี้บ้างเราลากมาทีละจุดอันนี้คือด้านข้างนะคะส่วนด้านบนเราก็วัด1เซนแล้วเราก็จุดไว้แล้วเราก็ขีดอันนี้เป็นการเผื่อตะเข็บนะคะคราวนี้ด้านโค้งจะวัด1เซนทีหน่อยเนาะวัดไป1เซนเพราะว่าเวลาที่เราโค้งเราก็จะได้รู้แนวของการที่มันจะโค้งให้เท่ากันโดย1เซนเนี่ยมันจะต้องเท่ากันนะคะแล้วก็วางไม้โค้งแล้วเราก็ตีตะเข็บให้มันเท่ากันแบบนี้แล้วเราก็ด้านชายนะคะก็1เซนเหมือนกันแล้วเราก็ขีดเส้นครบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกดรอยตัวกระเป๋าออกมาก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะไปกดรอยเนี่ยเราตัดออกมาก่อนก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่เกะกะเราเนาะเวลาที่เราจะทำตัวกระเป๋าตัดตามเส้นที่เราเผื่อตะเข็บนะคะอ
เวลาเราตัดเราตัดตรงกลางครึ่งนึงเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราวางผ้าเราจะวางเป็นสันทบมันก็จะได้ง่ายขึ้นนะคะ

เสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะกดรอยตัวกระเป๋าอันนี้ออกมาเวลาเรากดนะคะเราก็พับกระดาษครึ่งนึงแบบนี้นี่พับกระดาษเป็นครึ่งนึงแบบนี้นะคะแล้วก็วางสอดข้างล่างแบบนี้นะคะแล้วเราก็กลัดเข็มหมุดไว้สักนิดนึงสักตัวบนและตัวล่างนะคะพอได้แล้วเราก็จะกดรอยกระเป๋าตรงนี้ออกมาวิธีการกดนะคะถ้าเราไม่มีกระดาษกดรอยหรือว่าไม่มีลูกกลิ้งเราสามารถใช้ไม้บรรทัดนี่แหละค่ะกดออกมาได้ดูนะคะเราก็เอาไม้บรรทัดเนี่ยกดลงไปที่กระเป๋าแล้วก็ใช้สีของเราหรือว่าดินสองเราลากเส้นตามรูปของกระเป๋าได้เลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งเส้นกันอีกทีนึงพอเรากดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้เป็นรูปทรงของกระเป๋าพอเสร็จเราก็เผื่อโดยรอบ1เซนเหมือนเดิมนะคราวนี้ถ้าตรงปากของกระเป๋าเนี่ยเราจะพับเย็บนะคะเราก็จะเผื่อไว้ประมาณนิ้วนึงแต่ถ้าเกิดเราจะกุ้นนะคะเราก็จะเผื่อไว้แค่เซนเดียวแต่ในที่นี้คุณครูจะพับเย็บนะคะก็จะเผื่อไว้ประมาณ1นิ้วพอดีเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเผื่อ1เซนพอนะคะโดยรอบก็ตีให้เป็นรูปแบบนี้ตรงช่วงโค้งนะเราก็วัดก่อนนะคะ1เซนก่อนตรงนี้เราก็วัด1เซนก่อนเราถึงจะโค้งได้เราก็ขีดเส้นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆโค้งนะคะค่อยๆโค้งเราก็เราก็จะได้กระเป๋าออกมาแบบนี้พอเราได้แล้วครบแล้วนะคะก็จะมีตัวผ้ากันเปื้อนซึ่งเป็นสันทบนะคะแล้วก็ตัวกระเป๋าแค่นี้นะคะสายนะคะสายคล้องคอกับสายผูกหลังเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำกันทีหลังอันนั้นไม่ต้องสร้างแบบนะคะเราสามารถตัดได้จากผ้าได้เลยโดยการตัดเป็นผ้าเฉลียงนะคะเริ่มขั้นตอนต่อไปเลยนะคะก็คือการวางผ้านะคะขอแนะนำผ้าก่อนนิดนึงผ้าที่เราใช้นะคะส่วนใหญ่เนาะเราจะแนะนำเป็นผ้าฝ้ายจะเนื้อหนาหรือไม่หนาก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานหรือความต้องการของเราแต่ส่วนใหญ่แล้วผ้าฝ้ายเนี่ยมันจะระบายอากาศได้ดีด้วยเวลาเราใส่เราก็จะไม่ค่อยร้อนนะคะอ่ะมาดูกันตัวอย่างผ้าวันนี้ที่คุณนำมาให้ดูนะคะอันนี้เราเรียกว่าผ้าแคนวาสซึ่งหลายๆคนบอกว่าผ้าแคนวาสมันเหมือนผ้าใบใช่ไหมครูจริงๆมันก็คือเป็นลักษณะของการทอแบบผ้าใบแต่จริงๆโดยธรรมชาติแล้วผ้าแคนวาสเนี่ยเอาจากวัตถุดิบของเขาเลยก็คือเขาใช้ฝ้ายมาทอนะคะแต่ว่าเส้นด้ายของเขาเนี่ยจะใหญ่กว่าผ้าฝ้ายปกตินะคะเราจะดูได้จากตรงนี้แล้วก็การทอของเขาเนี่ยจะไม่ได้ทอเหมือนลายขัดทั่วไปเห็นไหมคะเราจะเห็นริ้วของการทอที่ไม่เหมือนผ้าฝ้ายทั่วไปที่ทอลายขัดความหนาของผ้าเนี่ยก็จะมีมากกว่าผ้าฝ้ายทั่วไปนะคะก่อนที่เราจะมาวางผ้ากันนะคะเราก็จะปูผ้าก่อนนะคะเวลาเราปูผ้านะคะเราก็พับเหมือนเราสร้างแบบเลยก็คือครึ่งหนึ่งนะแบบนี้เราจะวางด้านทูขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้เป็นสันทบแบบนี้ด้วยนะเพื่อที่เราจะวางอันเนี้ยครั้งเดียวแล้วเราก็ได้เต็มแผ่นเลยนะคะเราก็วางแบบนี้วางให้ชิดเลยนะคะเพื่อเป็นการประหยัดผ้าประมาณนี้ตรงส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็จะวางกระเป๋าซ้ายหรือบางคนอาจจะทำโบเพิ่มเติมก็แล้วแต่นะคะพื้นที่ว่างๆนี้เราก็ไปวางได้อันนี้คุณครูก็กลัดเข็มหมุดเพื่อจะตัดแล้วนะเวลาตัดก็ตัดให้พอดีกับแบบเราเลยเพราะว่าเราเผื่อจะเข็บแล้วนะคะ

ได้เลยนะคะคราวนี้เวลาเราตัดนะตัดพอดีกับแบบตัดนะคะเสร็จแล้วนะคะเป็นแบบนี้คราวนี้ก่อนที่เราจะเอาแบบตัดออกนะคะจุดที่สำคัญนะคะที่เราลืมไม่ได้เลยก่อนที่เราจะนำแบบตัดผ้ากันเปื้อนออกก็คือจุดกำหนดแนวกระเป๋านะคะซึ่งเราใช้ช็อคสีนะคะแล้วเราก็ขีดตำแหน่งมาร์กเอาไว้แบบนี้นะคะแบบนี้คราวนี้พอตรงนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวคุณครูค่อยเอาแบบตัดออกแล้วมาวางกระเป๋ากันก่อนนะคะกระเป๋านี้วางแค่1ใบเท่านั้นนะคะเราก็วางลงไปแบบนี้เห็นไหมคะวางลงไปตามเกรนผ้านะแต่ด้านนี้เป็นด้านผิดนะเราต้องวางที่ด้านถูกนะคะแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็วางลงไปนะคะแล้วก็ตัดได้เลยเวลาที่เราตัดนะเราจะต้องดูผ้าด้วยนะคะว่ามันเป็นผ้าด้านถูกหรือด้านผิดเนาะคราวนี้หลายคนก็บอกว่าครูผ้าด้านถูกด้านผิดเนี่ยเขาดูกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูตัวนี้คือบางผ้าเนี่ยด้านถูกด้านผิดเนี่ยจะเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราจะดูจริงๆแล้วนะคะมันก็จะบ่งบอกว่าผ้าด้านถูกเนี่ยสีของเขาจะเข้มกว่าด้านผิดด้านผิดเนี่ยนะคะเขาจะไม่มันเรียบเขาจะหยาบๆหน่อยแล้วก็ลายของเขาจะแตกต่างกันมากเลยเห็นไหมคะลายของเขาจะแตกต่างกันมากเลยคืออันเนี้ยลายของเขาจะทะแยงคมชัดแต่ว่าถ้าด้านผิดเนี่ยลายจะทะแยงไม่คมชัดแล้วก็บางทีอาจจะเป็นแค่ลายขัดนะคะคราวนี้ขั้นตอนต่อไปแล้วนะคะครูก็จะแกะแบบตัดออกมานี่เราก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือไม่ต้องกดรอยเลยเพราะเผื่อเอาไว้โดยรอบ1เซนแล้วสำหรับตรงส่วนของปากกระเป๋านะจะสอนเทคนิคอันนึงให้นะคะก็คือปากกระเป๋าเราเนี่ยครูเผื่อไว้เท่ากับ1นิ้วเทคนิคของเขาก็คือตรงนี้มันไม่ใช่1เซนเหมือนทั่วๆไปเราจะต้องมีการคลิปที่ปากกระเป๋าแบบนี้นี่ให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้จะได้เป็นแนวในการที่เราจะพับรีดปากกระเป๋านะคะมันจะได้ตรงกันนะทั้งสองข้างเลยนะคะคลิปเอาไว้ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเห็นรอยคลิปเนาะพอเวลาเราพับปุ๊บก็จะได้รู้เลยว่าตรงนี้เป็น1นิ้วนะคะแบบนี้คราวนี้ตัวเสื้อบ้างเอาออกมาเลยนะคะตัวเสื้อก็ก่อนที่เราจะคลี่ออกมาให้มันเป็นเต็มชิ้นเราอย่าลืมกดตรงแนวกระเป๋าอีกครั้งนึงนะคะเอาช็อคสีนี่แหละนะวางเอาแม่บรรทัดนะคะทาบเอาไว้แล้วก็เอาช็อคเนี่ยไปอยู่ที่ด้านหลังของผ้าแล้วเราก็มาร์กเอาไว้เป็นเครื่องหมายบวกธรรมดานี่แหละค่ะนี่แบบนี้อีกจุดหนึ่งที่เราจะต้องมาร์กไว้ก็คือจุดกึ่งกลางตรงนี้นะคะกึ่งกลางของเส้นบ่าก็คือเราก็คลิปเล็กๆแบบนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็คลี่ออกมานี่เราก็จะได้แบบนี้จะมีแนวกระเป๋านะคะมีแนวกระเป๋ามาถึงขั้นตอนการเย็บกันแล้วนะคะขั้นตอนแรกเลยที่เราจะเย็บก็คือเราต้องเย็บอะไหล่ก่อนหลายคนบอกอะไหล่คืออะไรอะไหล่ของงานเสื้อผ้าก็คือส่วนที่มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสายโบหรือผ้ากุนต่างๆเนี่ยเราเรียกว่าอะไหล่หมดเลยอย่างเช่นตัวเนี้ยอะไหล่ของมันก็คือจะมีตัวกระเป๋าเราสามารถที่จะพับแนวที่เราคลิปเอาไว้ตรงนี้นี่คือแนวที่เราคลิปเอาไว้นะคะนี่เราพับรีดถ้าเป็นผ้าเนื้อบางหรือผ้าเนื้อปานกลางเราอยากให้กระเป๋าเราเนี่ยสวยเราก็พับเมมเข้าไปครึ่งเซนนะคะแบบนี้แล้วเราก็เย็บได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูเราก็พับปุ๊บแบบนี้แล้วเราก็รีดนะคะรีดให้เรียบพอรีดเรียบเสร็จปุ๊บเราก็เดินเส้นเย็บเดี๋ยวเรามาเย็บกันที่จักรเลยนะคะคราวนี้เดี๋ยวคุณครูอธิบายนิดนึงว่าอันนี้นะคะ
เราจะเอาเท้าทับผ้าหรือตีนผีลงนะคะถ้าเป็นภาษาที่เราเรียกกันทั่วไปก็คือเรียกว่าตีนผีแต่จริงๆแล้วในภาษาราชการนะเราจะเรียกว่าเท้าทับผ้าและเราก็เอาเข็มปักลงค่ะก่อนเย็บทุกครั้งนะคะให้เราปัดได้ไปทางด้านหลังก่อนแล้วก็เอาเข็มปักลงแล้วจึงจะเย็บเหมือนเดิมนะคะเวลาเย็บจะต้องชิดที่ริมของปากกระเป๋านะจุดที่เราจะเป็นความถี่ห่างของได้เราจะอยู่ที่ 2.5 ทุกครั้งนะคะเราก็เริ่มเย็บเลยเสร็จแล้วนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้นะคราวนี้ถ้าเราจะเย็บตัวของกระเป๋าที่มีลักษณะโค้งแบบนี้เทคนิคก็คือเราจะต้องเดินเส้นนะคะก็คือเราเผื่อไว้1เซนแล้วก็เดินเส้น1เซนนั่นแหละโค้งตามรูปของกระเป๋าแล้วเราถึงจะเอาไปรีดแล้วก็มาเย็บลงบนผ้ากันเปื้อนนะคะให้ตีนผีเนี่ยขนานไปกับริมผ้าเลยมันจะได้ตรงกับที่เราเผื่อเอาไว้นะคะ

ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ก็จะมาวางนะคะที่ตำแหน่งของตัวกระเป๋าเราอาจจะใช้ตัวเข็มหมุดนะคะช่วยล็อกตัวกระเป๋าไว้นิดนึงเพราะว่าไม่งั้นอ่ะถ้าเราไม่ล็อกตัวกระเป๋าปุ๊บเนี่ยเราเย็บไม่ได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากตัวกระเป๋าเนี่ยเรามันเป็นเส้นโค้งถ้าเกิดว่าเป็นเส้นตรงเนี่ยหรือว่าเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเราจะเย็บง่ายกว่านะคะถ้าเป็นเส้นโค้งเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เข็มหมุดในการช่วยกลัดเอาไว้ก่อนนะคะคราวนี้เวลาเราล็อกเนาะเราก็ล็อกให้ตรงกับจุดที่เรามาร์กเอาไว้หรือว่าจุดที่เรากำหนดเอาไว้แต่ว่าตัวกระเป๋านะคะเราสามารถปรับเลื่อนตามความชอบของเราได้นะคะสมมุติว่าเราชอบอยู่ด้านบนนะคะเอาไว้ตกแต่งตรงนี้เราก็สามารถเลื่อนตัวกระเป๋าเนี่ยมาอยู่ด้านบนตรงนี้ได้นะคะคราวนี้พอเรากลัดเข็มหมุดเสร็จแล้วก็เริ่มเย็บค่ะเหมือนเดิมนะคะเวลาเราเย็บเราจะต้องเย็บตรงส่วนที่ชิดกับริมกระเป๋าแต่ตัวนี้นะคะเทคนิคของมันอยู่ตรงนี้ก็คือเราจะไม่เย็บริมด้านบนเลยตรงนี้ด้านบนสุดตรงนี้นะคะเราจะไม่เย็บเพราะว่ามันมีความหนาจากการที่เราพับตัวปากกระเป๋าถ้าเราไปเย็บทับตรงนี้ก่อนน่ะกับตัวปากกระเป๋าเราจะเลื่อนเราจะเลื่อนลงมาสักนิดนึงแล้วค่อยเย็บแล้วค่อยย้อนขึ้นไปนะคะจะทำให้เวลาเราเย็บเนี่ยปากกระเป๋ามันจะสวยแล้วก็ตรงตามตำแหน่งมากกว่าเราก็เลื่อนลงมาสักเซนครึ่งถึง2เซนนะคะเราก็เริ่มเย็บนะคะพอเราเย็บเสร็จเราหยุดสักนิดนึงแล้วก็ย้อนขึ้นไปนะคะย้อนขึ้นไปเนี่ยนะคะย้อนขึ้นไปสักนิดนึงนะย้อนขึ้นไปแล้วก็ย้อนกลับมานะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราล็อกตรงนี้หลายครั้งเนี่ยเพื่อเป็นการยึดตัวกระเป๋าให้มันติดกับผ้ากันเปื้อนหนาแน่นแล้วก็คงทนนะคะถ้าเราเย็บทีเดียวมันอาจจะหลุดได้เวลาเราล้วงเข้าล้วงออกล้วงเข้าล้วงออกไอตัวของปากกระเป๋าเนี่ยจะขาดก่อนอันดับแรกเลยเพราะฉะนั้นตรงปากกระเป๋าเนี่ยคุณแนะนำว่าเราต้องย้ำหรือว่าย้อนหลายรอบหน่อยนะคะจากนั้นเราก็ค่อยๆพับแล้วก็เย็บไปตามรอยของแนวกระเป๋านะคะพอมาถึงตรงปลายของด้านบนปากกระเป๋าแล้วนะคะเราก็ย้อนค่ะย้อนอีกสักหนึ่งครั้งนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พอเราเย็บกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเริ่มเย็บด้านข้างแล้วก็ชายผ้ากันเปื้อนนะคะแต่ก่อนที่เราจะพับเย็บต้องรีดก่อนนะคะเพื่อให้ตะเข็บด้านข้างกับชายของผ้ากันเปื้อนเนี่ยมันตายซะก่อนเราถึงจะมาเย็บได้ไม่งั้นเราจะเย็บยากนะคะวิธีการรีดก็คือจะพับแบบนี้1ครั้งแล้วเราก็รีดไปก่อนนะนี่แบบนี้แล้วก็พับอีก1ครั้งแล้วเราก็รีดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราผ้าที่มันแบบลักษณะแบบผ้าแคนวาสเนี่ยหรือว่าผ้าฝ้ายเนี่ยเวลาเราใช้มือกรีดเนี่ยมันแล้วนะคะเราก็อาจจะใช้มือเนี่ยกรีดแล้วก็เย็บได้เลยนะคะอันนี้ด้านข้างเสร็จแล้วเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเรียบร้อยสวยงามอันนี้ด้านถูกนะคะอันนี้ด้านผิดคราวนี้ชายนะคะชายเวลาที่เราทำแบบนี้นะคะคุณจะให้ดูตรงมุมนี้นิดนึงมันเป็นเทคนิคเลยนะคะถ้าเราพับมุมที่ซ้อนกันแบบนี้มันจะเกิดความหนาตรงมุมขึ้นถ้าเราเย็บไม่เป็นหรือเราไม่รู้หลักในการเย็บเนี่ยมันจะทำให้การเย็บมุมตรงนี้ไม่สวยนะคะคราวนี้เทคนิคของเขาอยู่ตรงไหนเหมือนกับเมื่อกี้ที่ครูบอกนะคะตรงปากของกระเป๋าคือถ้ามันหนาเราจะไม่เริ่มเย็บจากมุมบนตรงนี้เราจะไม่เย็บเพราะว่าจักรมันจะขึ้นปีนตะเข็บไม่ไหวนะคะเราก็จะเริ่มจากด้านล่างก็คืออาจจะถอยลงมาสัก2เซนก่อนแล้วเย็บแล้วค่อยย้อนกลับไปแล้วเย็บมาใหม่ถึงจะมุมสวยนะคะดูวิธีการเย็บนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเราถอยย้อนลงมาก่อนสัก2เซน
นะคะแล้วเราก็เดินหน้าเย็บมาก่อนสักนิดนึงแล้วเราก็หมุนผ้ายกเท้าทับผ้าขึ้นนะคะแล้วเราก็หมุนแบบนี้แล้วเราก็วางลงเราก็เย็บนะคะมันถึงจะเย็บได้สุดแล้วเราก็ย้อนกลับมาอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตรงมุมเป็นอย่างไรนี่มุมเห็นไหมคะมันจะเรียบแบบนี้ปะมันจะไม่มีรอยหักย่นตรงด้านนี้เห็นไหมคะปกติถ้าเกิดว่าผ้าเนื้อหนาแบบนี้บางคนเย็บไม่เป็นเนี่ยตรงนี้นะคะจะเป็นรอยแบบเส้นได้ที่มันมากองรวมกันนะแต่ตัวนี้เราจะไม่เห็นเห็นไหมตัวนี้คือจะเรียบเนียนนะคะอ่ะต่อไปอีกฝั่งนึงนะคะฝั่งสุดท้ายแล้วนะก็คือฝั่งด้านตะเข็บข้างฝั่งนี้นะคะเหมือนเดิมเจอมุมอีกแล้วถอยมา2เซนก่อนนะคะแล้วถึงจะย้อนกลับไปครบแล้วทั้ง3มุมนะคะก็จะเป็นแบบนี้คราวนี้นะคะเราเหลืออีกแค่3ตะเข็บนะคะซึ่งก็คือด้านบนแล้วก็ด้านวงแขนนะคะคราวนี้ด้านบนนะคะเราก็ใช้วิธีการพับเย็บได้เหมือนกับชายของผ้ากันเปื้อนนะคะเริ่มแล้วก็เย็บได้เลยนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังก็เรียบสวยแบบนี้นะคะคราวนี้ก็เหลือตรงวงแขนนะคะแต่ว่าวงแขนเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษนิดนึงก็คือลักษณะของวงแขนเนี่ยมันจะโค้งแบบนี้เวลาเราเย็บนะคะจะเย็บค่อนข้างยากเวลาพับจึงต้องพับเล็กๆนะคะเนี่ยพับเล็กๆแบบนี้อันนี้ก็คือสำหรับคนที่พอจะเย็บผ้าเป็นแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยเย็บผ้ามาก่อนคุณครูจะแนะนำว่าเราควรจะเดินเส้นตามวงแขนก็คือเดินเส้นตามเส้นโค้งของวงแขนทั้งสองข้างก่อนแล้วจึงมาพับแล้วจึงเย็บจะได้รูปที่สวยงามกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูนะคะเดินเส้น1เส้นก่อนนะประมาณ1เซนนะคะไม่ให้เกินนะเพราะว่าส่วนของวงแขนมีความโค้งเยอะกว่าส่วนอื่นเพราะฉะนั้นเวลาเราเย็บเดินเส้นเขาเนี่ยเราจะไม่เย็บเกิน1เซนแล้วก็จะเย็บได้ง่ายขึ้นแล้วก็สวยงามขึ้นนะคะเดี๋ยวเราเย็บทั้งสองข้างเลยนะคะจะได้เย็บทีเดียวพอเราเย็บได้1เซนตามที่ครูบอกแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดินเส้น1เซนแต่เวลาเย็บเราต้องตัดให้เหลือตรงส่วนที่เกินออกมาตรงนี้นะคะคือตรงตะเข็บเนี่ยให้เหลือครึ่งเซนนะคะดูนะคะครูจะตัดให้ดูก็คือตัดแบบนี้นะคะครึ่งเซนนี่คือตัดทิ้งไปนิดนึงเพราะว่าเวลาเราพับเย็บมันจะได้ไม่รั้งนะคะไม่อย่างนั้นเวลาที่เราพับวงแขนแล้วเนี่ยมันจะรั้งนะเราตัดออกไปประมาณครึ่งเซนนะคะ

ได้แล้วนะคะเราก็นำไปพับรีดนะหรือถ้าเกิดว่าเราไม่พับรีดเราก็ใช้พับแล้วก็กรีดเอานะคะแบบที่ครูสอนแล้วก็พับอีกหนึ่งครั้งนะคะนี่ลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้เห็นไหมคะมันก็จะโค้งมนสวยงามแต่เวลาเย็บเห็นไหมตรงมุมนี้หนาละตรงมุมนี้หนาละเวลาเย็บเราจะต้องเลื่อนลงมา2เซนนะคะแล้วก็เริ่มเย็บเริ่มเย็บได้เลยค่ะพอเย็บได้สักพักนึงเราหยุดนะคะแล้วก็หมุนผ้าค่ะแล้วก็หมุนอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อให้ตรงรอยที่มันเป็นรอยหนาๆตรงนี้นะคะมันแน่นแล้วก็แนบเนียนไม่กระดกขึ้นมาจากเส้นได้นะค่ะมาถึงตรงมุมอีกแล้วนะคะย้อนอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ย้อนนะคะแล้วก็ตัดได้ออกแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทำอีกด้านนึงเหมือนกันนะคะทำอีกด้านนึงเหมือนกันเหมือนเดิมถ้าเราเจอมุมนะคะเราจะต้องเลื่อนลงจากมุมมาประมาณ2เซนแล้วจึงเริ่มเย็บเย็บมาได้สักนิดนึงย้อนนะคะแล้วก็ย้อนอีกครั้งนึงนะคะถึงมุมแล้วนะคะเหมือนเดิมย้อนกลับมาแล้วก็ตัดได้ออกเสร็จแล้วนะคะก็จะได้2มุมครบแล้วนะทีนี้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการเย็บนะคะเราก็จะทำสายนะคะก็คือสายเนี่ยเราสามารถตัดผ้าทีหลังได้แล้วเราก็สามารถเลือกผ้าชนิดอื่นได้ที่ไม่ใช่เป็นผ้าตัวนี้อาจจะเป็นผ้าลายนะคะหรือว่าเป็นลิปบิ้นเป็นโบเป็นอะไรก็ได้ที่เราสามารถที่จะนำมาผูกกันได้นะคะครูเริ่มจากด้านเอวก่อนนะคะเพื่อจะเอาไปผูกด้านหลังเราก็จะตัดผ้าเกรนเฉลียงนะคะความยาวเนี่ยแล้วแต่เราว่าเราต้องการความยาวประมาณกี่นิ้วแต่โดยส่วนใหญ่นะคะผ้าที่เราไว้ผูกเอวเนี่ยก็จะมีความยาวอยู่ประมาณ20นิ้วเราจะตัดทั้งหมด2ชิ้นแต่ว่าความกว้างของนะคะขึ้นอยู่กับความชอบของเราถ้าเราชอบความกว้างมากนะคะเราก็พับเห็นไหมคะเป็นสันทบแบบนี้เดิมเนี่ยมันเป็นเส้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะเวลาเราตัดเนาะประมาณ4นิ้ว4นิ้วคูณ20นิ้วตัดทั้งหมด2ชิ้นจะเป็นสายผูกเอวแต่ก่อนที่เราจะเย็บเราจะรีดพับทบแบบนี้นะคะพับทบแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้2ชิ้นคราวนี้ก็จะมีสายที่เราไว้ผูกตรงด้านคอนะคะเราจะตัดเหมือนกับผ้าที่ผูกเอวแต่ว่าเราจะแบ่งครึ่งนะคะให้สายมันเล็กกว่านิดนึงนะเพราะตรงช่วงคอเนี่ยถ้าเกิดเราตัดสายเส้นใหญ่เกินไปเนี่ยนะคะมันจะไปค้ำอยู่ที่คอเราอาจจะเกิดความรำคาญได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราตัดขนาด4นิ้วคูณ20นิ้วนะคะเราค่อยตัดแบ่งครึ่งให้มันออกมาเป็น2เส้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตัดให้ดูให้เหลือแค่ครึ่งเดียวตามรอยที่เรารีดเอาไว้นะคะที่เรารีดแบ่งกึ่งกลางเอาไว้อันนี้ก็จะมีประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถเลื่อนปรับให้เหมาะกับรูปร่างของแต่ละคนได้แล้วก็บางคนน่ะชอบใส่ผ้ากันเปื้อนที่สั้นหรือว่ายาวหรือว่าต่ำหรือว่าสูงเนี่ยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยปรับได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะรีดแบบนี้แล้วก็ต่อทั้งสองด้านไว้ผูกที่คอแต่ก่อนที่เราจะทำตัวนี้เราจะมาทำที่เอวก่อนนะคะนี่ก็คือ2ชิ้นนี้แบบนี้ให้เราเปิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราก็พับเล็กๆแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ปิดตรงนี้แล้วก็เย็บลงมาเลยอันนี้จะง่ายกว่าสำหรับคนที่เพิ่งหัดเย็บนะคะอย่าลืมดึงได้ไปที่ด้านหลังด้วยนะคะเวลาเราเย็บนะคะก็เย็บให้มันพอดีกับริมผ้าที่เราพับไว้จับสองด้านนะคะประกบให้เท่ากัน

อ่ะเสร็จ2,000แล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่เดี๋ยวเราตัดรากให้หมดนะคะไปลืมอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเย็บต่อนะคะตรงด้านข้างทั้ง2ข้างนะคะเวลาเราเย็บนะคะเราต้องพับตรงด้านนี้นะคะเข้าแบบนี้ก่อนเพื่อเป็นการเก็บตรงช่วงริมของผ้านะคะให้มันเรียบร้อยแบบนี้นะแล้วเราก็เย็บทีละข้างนะคะคราวนี้เวลาเราเย็บตรงนี้นะคะเราจะเย็บเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้เพื่อเป็นการล็อกให้มันแน่นหนานะคะหรือว่าเราจะเย็บตัด2ข้างก็ได้แล้วแต่เรานะนะเส้นแรกนะคะเราก็เย็บล็อกตามเส้นตะเข็บข้างที่เราเย็บไปเมื่อกี้นะคะแล้วเราก็วนเป็นรูปสี่เหลี่ยมวนรูปสี่เหลี่ยม

แล้วก็กลับย้อนเข้าไปที่เส้นเดิมนะคะมันจะได้ไม่ต้องเป็นรอยย้ำเราใช้ย้อนเอานะคะเสร็จแล้วนะคะเย็บอีกหนึ่งข้างนะคะก็คือด้านนี้พับมุมเหมือนกันนะคะพับมุมเหมือนกันแบบนี้พับมาประมาณนี้นะคะเก็บมุมแล้วเราก็เอามุมเนี่ยนะคะวางประกบแบบนี้แล้วเราก็เย็บเป็นสี่เหลี่ยมนะเย็บตามเส้นเดิมแล้วก็วนเป็นสี่เหลี่ยม

แล้วก็ย้อนกลับเข้าเส้นเดิมนะคะเสร็จแล้วนะคะเหลือด้านคออีก2เส้นนะคะจะเป็นแบบนี้นะก็จะมีสายออกมาแบบนี้นะคะมีสายออกมาแบบนี้สายออกมาแบบนี้ทำเหมือนกันเลยนะคะก็คือพับนะคะแล้วก็เย็บเล็กๆหรือว่าจะพับแบบนี้แล้วก็ประกบได้หมดเลยนะคะได้หมดเลยถ้าให้ง่ายก็คือเราทำแบบนี้เพราะว่าเราเพิ่งเคยเย็บเนาะเราก็อาจจะพับประกบแบบนี้มันจะง่ายกว่าแล้วก็พับอันนี้เราจะทำเส้นไม่ใหญ่มากเพราะว่าเราจะไว้ผูกคอน่ารักนะคะอันนี้สายคือเป็นประมาณนี้เลยนะประมาณนี้เวลาผูกแล้วก็จะน่ารักนะคะแล้วก็เย็บแล้วก็ตัดนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราก็ต้องเย็บอีกเส้นหนึ่งก็คือตัวนี้นะคะเราไปพับรีดแบบนี้แล้วก็แบบนี้แบบนี้นะคะกึ่งกลางแล้วก็พับทบมาอีกทีนึงซึ่ง อันนี้คือคุณครูรีดไว้เสร็จละนะคะซึ่งขนาดเท่ากันนะพอพับแล้วก็จะเป็นแบบนี้เราจะได้เย็บง่ายขึ้นเราก็เริ่มเย็บนะคะเสร็จแล้ว2สายนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาติดนะคะตรงด้านบนเส้นบ่าตรงนี้ทั้ง2อันก็คือพับตรงนี้นะคะลงเหมือนกับตรงเอวเลยนะคะแล้วก็วางที่ริมพอดีแบบนี้นะคะแล้วเราก็เย็บเป็นสี่เหลี่ยมนะหรือว่าจะเย็บตัด2เส้นบนกับล่างก็ได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้หรืออีกหนึ่งข้างนะคะเก็บริมแล้วก็วางเข้าไปที่ด้านในตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วก็เย็บบนเย็บล่างก็ได้ถ้าชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเราจะนิยมเย็บบนกับเย็บล่างนะเดี๋ยวเราเริ่มเย็บกันเลยจับได้ไว้นิดนึงแล้วก็เย็บอีกด้านล่างนะคะเสร็จแล้ว2ฝั่งตัดได้ชิดเสมอกันเมื่อเราเย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้รูปทรงแบบนี้นะคะอันนี้เป็นสายที่เราไว้ผูกกับคอเราปรับเลื่อนได้ตามรูปร่างเลยนะคะแล้วก็ความสูงต่ำของผ้ากันเปื้อนอันนี้คุณครูผูกโบไว้คร่าวๆให้เราดูก่อนนี่แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นที่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวครูพลิกให้ดูที่จะผูกตรงนี้นี่ด้านหลังอันนี้ปรับตามความผอมความอ้วนของเราได้เลยแล้วก็ผูกเป็นโบนะคะอยู่ที่ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะมาถึงขั้นตอนการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้ากันเปื้อนของเราแล้วหรือว่าเพิ่มความน่ารักให้กับผ้ากันเปื้อนของเรานะคะโดยวิธีการเพ้นสีลงไปวันนี้คุณครูจะมาสอนเพ้นรูปเป็ดนะคะซึ่งคนที่ไม่เคยเพ้นมาก่อนเราก็สามารถเพ้นได้และเราสามารถใช้ทักษะจากที่เราได้ดูใน EP แรกๆมานะคะคือการเพ้นสีเราเริ่มจากหัวเป็ดก่อนนะคะก็คือเราลองล่างดูก่อนนะคะวาดโค้งๆแล้วก็เอียงมาแบบนี้เหมือนเลข2เลยนะคะแล้วก็ให้มันลงไปอยู่ในกระเป๋าเราแล้วเราก็ค่อยๆล่างในกระเป๋าเพราะอันนี้เราไม่ได้วาดแล้วก็ทำหางเป็ดขึ้นมาคราวนี้เราก็ล่างให้มันมีความหนาขึ้นมาเนาะตรงนี้ก็เป็นตัวเป็ดเห็นไหมคะก็ล่างขึ้นมานี่เห็นไหมเราไม่ต้องไปแบบกลัวว่าอุ๊ยมันจะไม่สวยมันจะไม่เหมือนจริงเราไม่ต้องคิดขนาดนั้นนะคะเราก็แค่ล่างให้เป็นเป็ดที่เราชอบนะคะนี่เราก็จะมีหางของเป็ดคราวนี้ครูมองแล้วว่าอุ๊ยเป็ดคุณครูไม่โผล่มาเยอะเลยครูก็เพิ่มนี่ค่ะเห็นไหมอีกจุดหนึ่งที่ครูอยากแนะนำคือเราแอบเปิดกระเป๋าไว้นิดนึงแล้วก็ด้านในหน่อยนึงเพื่อเวลาที่เราล้วงเนี่ยเรายังเห็นตัวเป็ดนิดหน่อยนะคะอ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะนิดนึงนิดนึงเนี่ยนะคะ
เราจะได้ระบายลงไปได้คราวนี้พอเสร็จแล้วเราก็เริ่มเพ้นท์กันเลยค่ะคุณครูจะใช้ผู้กันกลมเบอร์12อันนี้เป็นเบอร์ฮอตฮิตเลยเราเริ่มจากตรงหัวเป็ดกันก่อนนะคะก็คือเราสามารถบิดมือนะคะตรงส่วนที่มันเป็นปลายโค้งเนี่ยเราใช้ตรงมุมแหลมของผู้กันลงไปก่อนเห็นไหมคะคุณครูจะลงแบบนี้แล้วคุณครูก็ค่อยบิดมือเห็นไหมเนี่ยโค้งไปตามรูปศีรษะเราไม่ต้องเต็มในตอนแรกค่ะเพราะเราสามารถที่จะค่อยๆไล่ตัวนิ้วก้อยของเรานะคะคอยประคองเพื่อจะหมุนให้ได้องศาที่เยอะๆนะคะเห็นไหมเราพยายามที่จะบิดมือสักนิดหนึ่งเห็นไหมคะหัวมันก็จะกลมแล้วก็ค่อยๆบิดทีละนิดแบบนี้นะคะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆมันอาจจะเกินเส้นหรือว่าตอนนี้เราสามารถที่จะแต่งเส้นใหม่ได้เพราะเมื่อกี้คอเป็ดคุณครูมันแคบไปคุณครูก็เลยเพิ่มความอ้วนให้กับคอเป็ดนิดนึงจะได้ดูสวยงามขึ้นนะคะเราก็ค่อยๆปาดสีนะคะไล่ให้เรียบไปเรื่อยๆจุดสำคัญคือตรงนี้นะคะเพราะว่าเราต้องการเหมือนว่าเราซ่อนเป็ดอยู่ในกระเป๋าเราก็เปิดปากกระเป๋าออกมานิดนึงล็อกเอาไว้สักนิดนึงให้ตัวปากกระเป๋าเนี่ยมันออกมานิดนึงแบบนี้นะคะแล้วเราก็เพ้นต่อได้เลยค่ะไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะตามที่เราวาดเอาไว้ตามที่เราร่างเอาไว้นะคะคราวนี้เหมือนที่คุณครูบอกว่าเราจะปรับแต่งให้เป็ดเนี่ยเขาอ้วนท้วนสมบูรณ์ขนาดไหนนะคะเราก็ดูสัดส่วนให้มันสวยงามเนี่ยคุณครูเพิ่มความอ้วนของหลังเป็ดอีกสักนิดนึงค่อยๆไล่ไปค่ะไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆไล่ให้สีมันเรียบประเด็นสำคัญอีกอันนึงก็คือด้านล่างนะคะที่เราลองไว้นะคะควรจะเป็นพื้นเรียบถ้าไม่มีเราสามารถที่จะเอากระดาษหรือว่าผ้าเนี่ยรองที่ด้านล่างได้นะคะเพื่อไม่ให้สีมันไปเลอะกับโต๊ะหรือว่าเลอะกับที่รองที่มันขรุขระหลักในการระบายก็คือเราระบายให้มันไปทางเดียวกันอย่าระบายย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาสีมันจะไม่เรียบนะคะคันนี้เรามาลองดูว่าถ้าเราจะเพิ่มมิติว่าในลักษณะของการให้เขามีมิติว่าเหมือนเป็นหาซ้อนขึ้นมาเราจะทำยังไงนะคะเราก็อาจจะเปลี่ยนผู้กันเป็นปลายผู้กันหัวตัดบ้างนะคะที่มันเป็นขนตัดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาใช้กันดูเราก็ลากเห็นไหมคะถ้าเป็นปลายหัวตัด

0: ี่ยมันจะง่ายเห็นไหมคะเราก็ลากค่อยๆลากไล่สีมา
1: คราวนี้เราลงขนของเป็ดเสร็จแล้วนะคะเราก็จุดตาเป็ดขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือทำตาเป็ดให้เป็นสีดำนะคะเราจิ้มแค่ปลายนะคะจิ้มแค่ปลายนะไม่ต้องไปเยอะก็ออกไปหน่อยๆแล้วก็จุดเลือกให้ตรงจะมีขนตาสักนิดนึงก็ได้นะคะให้เห็นว่ามันเป็นเป็ดตัวเมียพอเราเสร็จแล้วนะคะตาเราเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเราเสร็จแล้วนะตอนนี้เราเสร็จแล้วนะยกขึ้นให้ดูเป็นแบบนี้เสร็จแล้วรอแห้งอย่างเดียวนะคะรอแห้งก็สามารถนำไปซักแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะเป็นยังไงมั่งคะสำหรับวันนี้การตัดเย็บผ้ากันเปื้อนของเราซึ่งคุณครูแถมในเรื่องของการเพ้นสีอะคริลิกให้เราด้วยนะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้ากันเปื้อนแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้กับผ้ากันเปื้อนนะคะสำหรับวันนี้เวลาของครูก็หมดลงแล้วนะคะพบกับคุณครูได้ใหม่ใน EP หน้าหรือว่าตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมิรอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของ

0: ชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PAตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PDตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ต่อมาจาก evaporator มาที่ compressor นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุด

แล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตอนพฤกษาราชินีเป็นตอนที่1

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีความสนพระราชหฤทัยในความหลากหลายของธรรมชาติทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องยาวนานในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาและคุ้มครองความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้พันธุ์พืชสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมเพื่อความเจริญและผาสุกของปวงเหล่าประสบกรณิกรทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ซึ่งก็รวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชพันธุ์ไม้ดอกไม้และกล้วยไม้ใกล้สูญพันธุ์ไว้เป็นจำนวนมากทำให้มีสถาบันต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศชื่นชมและเทิดพระเกียรติคุณขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยสิริกิติ์ไปตั้งเป็นชื่อดอกไม้งามซึ่งดอกไม้ในพระนามาภิไธยได้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางโดยแบ่งเป็นพันไม้ในพระนามาภิไธยพันไม้พระราชทานนามและพันไม้ที่ทรงโปรดพระองค์มิได้ทรงเพียงอนุรักษ์พันไม้แต่ทรงปลูกหัวใจแห่งการอนุรักษ์ไว้ในหัวใจของคนไทยทั้งชาติการเวลาได้ดำเนินมาจนถึงช่วงเวลาอันเป็นนิรันดร์สู่การน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณผ่านเรื่องราวของพฤกษาราชินีพันไม้ทรงคุณค่างดงามในพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพันไม้ในพระนามาภิไธยจำนวน7ชนิดได้แก่กุหลาบควีนสิริกิติ์แคทริยาควีนสิริกิติ์ดอนย่าควีนสิริกิติ์โมกราชินีมหาพรหมราชินีบัวศรีกิติยาและบัวควีนสิริกิติ์ซึ่งล้วนเป็นดอกไม้ทรงคุณค่าและมีความงดงามและนี่คือคุณค่าที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นไว้ให้กับดอกไม้ป่าเล็กๆหลากสีแห่งท้องทุ่งอีสานจากพื้นป่าใหญ่สู่ดอกไม้ป่าเล็กๆแห่งลานดุสิตาหลายปีมาแล้วที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีชะปาลบกับผู้ใกล้ชิดว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีพันไม้เล็กๆสวยงามตามท้องทุ่งซึ่งไม่เคยทอดพระเนตรเห็นในภาคอื่นๆโดยเฉพาะในจังหวัดสกลนครบริเวณที่ตั้งพระตำหนักภูพานราชนิเวศใกล้เชิงเขาจะมีดอกไม้ป่าเล็กๆชนิดหนึ่งมีสีม่วงและสีน้ำเงินสดมีกลิ่นหอมและจะบานสะพรั่งไปทั่วท้องทุ่งเป็นลานกว้างในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว
1: แม่ไม่เคยเห็นดอกไม้ป่าแบบนี
0: ้พระองค์ทรงพระราชทานนามดอกไม้ดอกเล็กๆนี้ว่าดอกดุสิตาและบริเวณพื้นที่ใกล้พระตำหนักภูพานราชนิเวศมีเนื้อที่ประมาณ50ไร่ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของทุ่งดอกหญ้าป่าเล็กๆหลากสีโดยเฉพาะสีม่วงของดอกดุสิตาก็ได้รับการเรียกขานว่าลานดุสิตาตามพระราชทานนามดังกล่าวณลานดุสิตาแห่งนี้พระองค์มักเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพักผ่อนพระอริยบทในยามเย็นระหว่างประทับแรมณพระตำหนักภูพานราชนิเวศอยู่เสมอซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช2527เมื่อทรงมีพระราชดำริให้ปลูกป่าบริเวณเสริมพื้นที่รอบพระตำหนักภูพานราชนิเวศก็ได้มีพระราชดำริให้ปลูกดอกไม้ป่าและไม้ประดับเพื่อเสริมความงดงามตามธรรมชาติบริเวณลานดุสิตาและลานก้อนหินใหญ่ด้วยโดยมีพระราชสวนีให้ว่าจ้างรัษฎรผู้ยากจนจากบ้านดงยอตำบลพังคว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครจำนวน20คนเป็นแรงงานในการปรับปรุงพื้นที่พร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าแรงงานตอบแทนแต่ละคนมีหน้าที่ตกแต่งลานดุสิตาและปลูกพันธุ์ไม้ป่าเพิ่มเติมซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นคลงเคลงหลังเสด็จพระราชดำเนินกลับ พระตำหนักจิตรดารงฐานแล้วพระองค์ยังมีพระราชสวนีให้พลตรีเรวัตบุญทัพรับผิดชอบดำเนินงานต่อไปปัจจุบันลานดุสิตาแห่งนี้จะบานสะพรั่งด้วยดอกไม้ป่าเล็กๆหลากสีทั้งสีม่วงสีน้ำเงินสดสีขาวอมม่วงและสีเหลืองซึ่งพระองค์ได้พระราชทานนามเพิ่มเติมนอกเหนือจากดอกดุสิตาได้แก่มณีเทวาสรัจจันทร์และสร้อยสุวรรณาดอกไม้หลากสีเหล่านี้ต่างชูช่อเล็กๆปะปนอยู่กับดอกกระดุมเงินเนื้อดอกหยาดน้ำค้างที่บานแนบพื้นดินเป็นวงกลมสีแดงเรื่ออมส้มบนผิวสีมีขนเล็กๆและตุ่มน้ำใสทำให้ดูคล้ายมีหยาดน้ำค้างเกาะอยู่ตลอดเวลาเนื้อสิ่งอื่นใดความรักของแม่แห่งแผ่นดินที่ส่งมอบไว้ให้แก่ผืนป่าดอกไม้และหัวใจของคนไทยทั้งชาติสู่การสืบสานพระราชปณิธานจากพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่องโดยน้อมนำพระราชดำริมาพัฒนาพื้นที่สูงทั้งทางด้านอาชีพทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อสร้างความมั่นคงและความสมดุลอย่างยั่งยืนแก่ประเทศตราบจนปัจจุบันพันธุ์พืชพระราชทานได้สร้างงานสร้างคุณค่าสู่อนาคตของพื้นที่สูงจากพระมหากรุณาธิคุณต่อเลี้ยงผืนดินสร้างผลผลิตที่เบ่งบานสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนพระมหากรุณาธิคุณต่อการพัฒนางานวิจัยไม้ดอกบนพื้นที่สูงตลอดเส้นทางการพัฒนาไม้ดอกงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานจากพระบรมวงศานุวงศ์อย่างต่อเนื่องจากแปลงทดลองเล็กๆบนดอยสู่การเป็นฐานองค์ความรู้ด้านไม้ดอกของประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพันไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายจากพืชพระราชทานสู่นวัตกรรมแห่งการต่อยอดสะท้อนพระราชปณิธานในการสร้างโอกาสจากงานวิจัย

0: คุณค่าใหม่ของพันไม้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและวันนี้พลังความรักของแผ่นดินก็ยังคงเติบโตผลิบานกลางหัวใจไทยจุดเริ่มต้นกุหลาบควีนสิริกิติ์กุหลาบในพระนามาภิไธยสัญลักษณ์แห่งความงดงามอันทรงคุณค่าได้ปรากฏเป็นพันไม้ในพระนามาภิไธยกุหลาบควีนสุทธิดาผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระราชจริยวัตรอันงดงามและทรงสืบสานรักษาและต่อยอดคุณค่าของแผ่นดินเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดอกไม่ใช่เพียงการรักษาความงามแต่นี่คือการรักษามรดกทางธรรมชาติให้คงอยู่คู่แผ่นดินเท่านั้นยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจแห่งความงดงามพืชพันธุ์ไม้ของแผ่นดินที่ดำรงและยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันดอกกุหลาบสองพระนามมิได้เป็นเพียงไม้ดอกสองสายพันธุ์หากคือสัญลักษณ์ของพระราชปณิธานที่ส่งต่อจากพระองค์หนึ่งสู่พระองค์หนึ่งจากพระเมตตาของแม่แห่งแผ่นดินสู่การสืบสานพระราชปณิธานภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ในรัชกาลปัจจุบันและตราบใดที่ผืนป่ายังคงเขียวขจีตราบนั้นพระราชปณิธานแห่งพฤกษาราชินีจะยังคงเบ่งบานเป็นร่มเงาแห่งความสุขให้แก่ผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2569พระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินวันนี้เวลา 16:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2569พระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินซึ่งมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงศึกษาธิการสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาคีรวม33องค์กรจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2549เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดและพัฒนาในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิตโอกาสดีทอดพระเนตรการแสดงชุดสืบสารพัตราพรและทรงปลูกต้นมหาพรหมราชินีซึ่งเป็นไม้บงกระดังงาชนิดใหม่ของโลกพบที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆอาทินิทรรศการใต้ร่มพระเมตตาสืบสานพระราชปณิธานรักน้ำรักป่าโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนิทรรศการพระเมตตารักป่ารักน้ำโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำเสนอโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านถ้ำติ้วจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกที่เกิดจากพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2525นิทรรศการใต้ร่มพระเมตตารักษาป่าเพื่อปวงชนโดยกรมป่าไม้นิทรรศการไตรมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ประกอบด้วยมูลนิธิภูบดินทร์มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ดำเนินงานด้านดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและมูลนิธิพัชรสุธาขชานุรักษ์ดำเนินงานอนุรักษ์ช้างป่าและแก้ไขปัญหาช้างป่ากับชุมชนนิทรรศการพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินพลิกฟื้นผืนดินสู่

วิถีเกษตรยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นิทรรศการสืบสานพระราชปณิธานฟื้นฟูสายน้ำปลากระโฮล้ำค่าคู่พระบารมีสองพระองค์โดยกรมประมงสนองพระราชเสวนีการอนุรักษ์พันธุ์ปลากระโฮและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงอนุรักษ์ปลากระโฮตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยนิทรรศการสายทานพระเมตตาสู่คลังอาหารชุมชนโดยกรมวิชาการเกษตรนิทรรศการถักทอไหมไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงโดยกรมหม่อนไหมสาธิตการทอกี่เอวอนุรักษ์การทอผ้าพื้นเมืองดั้งเดิมชนเผ่ากะเหรี่ยงปากากะยอโดยนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาบ้านแพะจังหวัดตากจากนั้นทรงไถ่ชีวิตโคกระบือโดยกรมสุสัตว์น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายโคจำนวน1คู่และกระบือจำนวน1คู่เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครพนมแล้วทอดพระเนตรในเทศกาลกล้วยมหัศจรรย์พืชสารพัดนึกคู่ชีวิตวิถีไทยโดยกรมส่งเสริมการเกษตรนิทรรศการจากพระเมตตาสู่การสืบสานพระราชปณิธานป่าในเมืองโดยกรุงเทพมหานครพัฒนาพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครนิทรรศการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จะแสดงผลงานการนำสาหร่ายมาทำเป็นเส้นใยและผืนผ้าโครงการข้าวเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติจัดอบรมปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชและกิจกรรมพิมพ์ลายจากสีและสีจากดอกไม้ใบไม้ลงบนถุงผ้ารวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้าน109ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพร้านจิตรดาและมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงตลอดจนมีการจำหน่ายพันธุ์ไม้หายากจากพระสวนปทุมท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเจ้าประกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดพันธุ์ไม้8ชนิดที่จัดประกวดได้แก่บอนสีแก้วกาญจนาโป้ยเซียนลิ้นมังกรโกศลพญามังกรหน้าวัวใบและบอนไซส่วนพันธุ์ไม้ใหม่ที่เกษตรกรผสมขึ้นและนำมาประกวดในปีนี้เป็นปีแรกได้แก่บุษราคำและเสน่ห์จันทร์จะได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศจากมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ผู้สนใจเข้าชมงานและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานต่างๆที่ไปจัดจำหน่ายได้ถึงวันที่13สิงหาคม2569กระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้เวลา 19:45 นทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนบางระจันวิทยาอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปัจจุบันมีนักเรียน 1,104 คนครูและบุคลากร75คนในการนี้ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนที่ได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยความร่วมมือของคณะครูผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆรวมถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินงานของนักเรียนสำหรับศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันดำเนินตามหลักการปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ มีอาสาสมัคร30คนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจากนักจิตวิทยาในการให้คำปรึกษาร่วมการทำงานมีกิจกรรมสร้างสุขและทักษะอาชีพที่สอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆและช่วยสร้างรายได้อาทิกิจกรรมดอกไม้จากดินไทยสินสร้างสรรค์สืบสานถิ่นสิงการถักเชือกมงคลจงกัวเจียโดยใช้เชือกแดงเพียงเส้นเดียวสื่อถึงความสามัคคีและความโชคดีการพับเหรียญโปรยทานลูกประคบเล่าเรื่องยาหม่องเล่าใจศาสตร์แห่งอัญมณีสู่เรซินร่วมสมัยและ Art of Paper หนังสือเล่มเล็กส่วนชมรมทวีนัมเบอร์วันมีกิจกรรมเด่นคือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รูปแบบต่างๆเช่นการสนับสนุนให้สมาชิกเล่นกีฬาดนตรีงานศิลปะและกิจกรรมตามที่สนใจรวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมจากนั้นทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งปัจจุบันจังหวัดเป็นต้นแบบระดับเงินและมีผลงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันได้แก่เจ้าเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรีเป็นกลุ่มต้นแบบระดับทองสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีบริษัทคอมพาวเคลย์จำกัดและโรงเรียนบางระจันวิทยาเป็นกลุ่มต้นแบบระดับเงินรวมทั้งชุมชนบ้านท่าข้ามกลางผ่านเข้าร่วมประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศโอกาสที่พระราชทานเข็มที่รึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบโครงการทูบีนัมเบอร์วันต่อจากนั้นพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรีและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งมีตัวแทน3คนสมัครใจเล่าประสบการณ์ที่เคยก้าวพลาดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและปัจจุบันมุ่งมั่นตั้งใจเลิกเกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันโดยมีพระดำรัสว่าเมื่อตัดสินใจแล้วก็อย่าทรยศต่อความตั้งใจของตัวเองขอให้มีจิตใจเข้มแข็งท่านได้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกจากสถานศึกษาของจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นตัวแทนกราบทูลเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวโดยมีพระดำรัสด้วยความเข้าพระทัยในวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่มีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอารมณ์แปรปรวนง่ายขอให้ทำจิตใจให้ผ่อนคลายหันหน้าคุยกันในครอบครัวนอกจากนี้มีพระดำรัสให้สมาชิกตั้งใจเรียนทั้งในและนอกโรงเรียนมีอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้เยอะให้สนใจสิ่งต่างๆรอบตัวต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันโดยก่อนการแสดงทรงยืนถวายความอาลัยแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เสด็จสวรรคตและแสดงความอาลัยในการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาแล้วส่งแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับทูบีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่16โดยสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาของจังหวัดสิงห์บุรีเข้าชมและร่วมร้องเพลงเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันและเพลงจีบโลดยังสดอยู่ของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดี

พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามณวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากบัพพยุรวงศาวาสณวัดจักรบัตรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11:00 น.พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามณวัดมหาธาตุดิวรารังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยรางวัลพระราชทานคิงคัพครั้งที่39วันนี้เวลา 15:35 น.ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เขตคันนายาวกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยรางวัลพระราชทานคิงคัพครั้งที่39จัดด้วยสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยร่วมกับสหพันธ์กีฬาตะกร้อนานาชาติระหว่างวันที่4ถึง11สิงหาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในวันนี้เป็นการแข่งขันเซปักตะกร้อคู่ชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายระหว่างทีมประเทศไทยกับทีมสหพันธรัฐมาเลเซียการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยรางวัลพระราชทานคิงส์คัพได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานว่าเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ที่ส่งคุณค่าที่สุดในปฏิทินการแข่งขันกีฬาตะกร้อโลกนอกเหนือจากการเป็นเวทีแสดงศักยภาพของนักกีฬาชั้นนำแล้วยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนากีฬาตะกร้อในระดับนานาชาติโดยครั้งนี้มีประเทศสมาชิกจาก19ประเทศส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันแบ่งการแข่งขันออกเป็น5ประเภทประกอบด้วยเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายชนะเลิศได้แก่ทีมประเทศไทยเซปักตะกร้อทีมชุดชายและหญิงชนะเลิศทีมชุดชายได้แก่ทีม
ประเทศไทยและชนะเลิศทีมชุดหญิงได้แก่ทีมประเทศไทยเซปักตะกร้อทีมคู่หญิงชนะเลิศได้แก่ทีมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเซปักตะกร้อทีม4คนชายและหญิงชนะเลิศทีมชายได้แก่ทีมสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและชนะเลิศทีมหญิงได้แก่ทีมประเทศไทยและตะกร้อลอดห่วงชายและหญิงชนะเลิศทีมชายได้แก่ทีมประเทศไทยและชนะเลิศทีมหญิงได้แก่ทีมประเทศไทยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท VN ธรรมนิติกรุ๊ปจำกัดศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และบริษัทวอเตอร์ป๊อกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดมงคลชัยพัฒนารามจังหวัดสระบุรีวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานรดีวัดมหาพฤทธารามกรุงเทพมหานครวัดยางทองวัดชัยมงคลวัดเขาแก้วจังหวัดสงขลาวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัททรีมอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทรอยเซอร์วิสจำกัดสมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทยโรงเรียนศรีสุวิทย์จังหวัดชลบุรีและบริษัทพันธิดาเมจิกเอเนอร์จีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพน

วิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดวังตะวันตกวัดกุฏิวัดสนวัดมะปรางงามจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดปลักชะเมาวัดมิมลคุณากรวัดมหัตตมังคลารามวัดแช่มอุทิศจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์

ทองบูรพามีเดียกรุ๊ปมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นและครอบครัวทวีคูณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีดอนชัยจังหวัดตากวัดต่างๆในจังหวัดสุโขทัยประกอบด้วยวัดท่าเกษมวัดท่าเกยวัดสว่างอารมณ์วัดหนองม้งวัดโสภารามวัดเด่นกระต่ายวัดคุ้งวารีวัดใหม่คลองหอมและวัดหนองรังเหนือสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาครอบครัวสิงห์สมบุญและครอบครัวบัณฑิตยานนท์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุดิวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนมิตรภาพวิทยาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนบางพลีราชบำรุงจังหวัดสมุทรปราการและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุฒิวิทยาลัยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบราเดอร์คอมเมอร์เชียลประเทศไทยจำกัดและบริษัทพรหมสุวรรณธุรกิจทั้งนี้ในวันพุธที่12สิงหาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังจึงขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาโปรดแต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

ตัวสวิตช์นะครับมาที่แบตนะครับถ้าเราใช้ USB ก็เลือก USB ถ้าเราใช้แบตก็ต้องเลื่อนลงเป็นแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ถ้าเราเลื่อนเป็นแบตเตอรี่เวลาเราเสียบ USB เนี่ยก็จะเป็นการชาร์จแบตเตอรี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ต่อบอร์ดเข้ากับโน้ตบุ๊กของเราได้เลยนะครับต่อเสร็จนะครับเราไปที่ Device Manager ไปที่พอร์ตนะครับ

Ringit One จะมีพอร์ตอยู่2พอร์ตนะครับเป็นเวอร์ชันพอร์ตก็คือพอร์ตที่เป็นดีบัคพอร์ตกับพอร์ตที่เป็นโมเด็มพอร์ตนะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมอัปโหลดโปรแกรมเราต้องใช้ในส่วนที่เป็นโมเด็มพอร์ตนะครับนั่นก็คือคอม12นะครับนักศึกษาโน้ตตรงนี้ไว้นะครับคอม12ตัว Arduino ของเราเนี่ยเราต้องตั้งค่านะครับให้สามารถที่จะทำงานกับตัวRingit One ได้นะครับโดยจะมีจุดสำคัญที่ต้องเช็คก็คือจุดแรกนะครับไปที่เมนูไฟล์แล้วก็ Preference นะครับเราต้องทำการเพิ่ม Additional Board Manager URL เข้าไปนะครับเราต้องทำสเต็ปนี้ทุกครั้งที่เรามีบอร์ดใหม่นะครับแล้วก็คลิกที่ Pop-up ตรงนี้นะครับเสร็จแล้ว Enter ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับแล้วก็ทำการ Copy Additional Board URL เข้ามาใส่นะครับตัวไฟล์ Notepad อันนี้นะครับก็ดาวน์โหลดได้จาก Google Drive แล้วก็กดโอเคไปครับโอเค2ครั้งเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่ Tool นะครับบอร์ดนะครับเลือกเป็น Ringit One นะครับจะอยู่ล่างๆนิดนึงนะครับ Ringit One ตัวนี้นะครับแล้วก็ที่พอร์ตนะครับพอร์ตเลือกเป็นคอม12ที่เป็นโมเด็มพอร์ตเมื่อสักครู่ที่เราโน้ตไว้ลอง Get Board Info ดูนะครับอันนี้ Ringit One ขึ้นแล้วนอกจากนั้นแล้วก็จะมีไลบรารีที่ต้องใช้งานเราก็ไปดูที่ Include Library นะครับแล้วก็ Manage Library ลองเสิร์ชดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูซอสโค้ดก่อนนะครับเราถึงจะรู้ว่าไลบรารีอะไรบ้างที่ต้องใช้งานไปที่ Google Drive นะครับจากนั้นก็ไปที่บทที่25การใช้ภายฟรีบอร์ดระบุตำแหน่งที่ตั้งนะครับทำการดาวน์โหลดไฟล์มานะครับทำการดาวน์โหลด gpsnetpy.ino มาก่อนนะครับคลิกขวาดาวน์โหลดแล้วก็ดาวน์โหลด gps_web.zip มาด้วยนะครับโหลดเสร็จแล้วก็เปิดด้วย Arduino IDE นะครับซอสโค้ดที่ผมได้เตรียมไว้ให้นะครับจะเป็นการทำงานร่วมกันของสองพาร์ทนะครับสองส่วนก็คือส่วนที่เป็น lwifi.h กับ lgps.h นะครับถ้าเราอยากเข้าไปดูนะครับเราคลิกที่ไฟล์แล้วก็ไปที่ example นะครับไปที่ lgps นะครับตัวนี้จะเป็นซอสโค้ดในการอ่านค่า gps นะครับหรือว่าอ่านค่าตำแหน่งของตัวเองนะครับซอสโค้ดอีกตัวนึงนะครับก็คือ lwifi นะครับWi-Fi ก็จะเป็นการเรียกใช้ Wi-Fi นะครับก็จะเป็นเสาอากาศอันนี้แหละนะครับในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับโดยในที่นี้เราจะยังไม่ใช้ซิมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโค้ดมันจะใหญ่เกินไปนะครับยากต่อการเรียนรู้ถัดมานะครับเราก็จะใช้ซอสโค้ดที่เป็น NetPy ด้วยนะครับเชื่อมต่อไปยังตัว NetPy ก็จะมีอยู่3ส่วนหลักๆนะครับ Include Library นะครับจะมีเยอะหน่อยนะครับแบบนี้จะมีอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับตั้งแต่ lgps.h นะครับ orthenclient.h นะครับ microkia.h นะครับ mqttclient.h นะครับ sha1.h arduino.h นะครับแล้วก็ lwifi แล้วก็ lwifi client นะครับส่วนของตัว library นะครับเราจะมี library พิเศษตัวนึงนะครับชื่อว่า microkia ringit1 นะครับก็ให้เราทำการดาวน์โหลดจาก Google Drive นะครับแล้วก็ทำการติดตั้งโดยการไปที่ include library แล้วก็ add zip นะครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับเราเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับมันก็จะเป็น library ที่ชื่อว่า microkia ringit1 นะครับซึ่งเป็น library เฉพาะนะครับสำหรับใช้กับตัว lab นี้เราเลื่อนลงมานะครับบรรทัดที่18 19 20เป็นการกำหนด wifi นะครับ SSID กับ password นะครับก็คือ IoT แล้วก็1ถึง8บรรทัด23ถึง27นะครับเป็นการกำหนดค่าในการเชื่อมต่อไปที่ NetPy นะครับโดยก็ใช้แอป ID Key Secret เหมือนเดิมกับที่เราเคยทำในทุกๆแล็บนะครับแล้วผมก็ตั้งชื่อ alias ว่า GPS นะครับถัดมานะครับก็จะมีโค้ดในส่วนของที่เป็นเกี่ยวกับตัวเปลี่ยนค่านะครับแปลงค่าของ GPS นะครับซึ่งซอสโค้ดแต่ละฟังก์ชันตรงนี้นะครับมาจากซอสโค้ดตัวอย่างของ lgps.h นะครับมีการอ่านค่า GPS
ค่าลองจิจูดและทิจูดนะครับ

รงนี้จะมีการประกาศตัวแปรไว้นะครับแล้วมีการแปลงหน่วยของเวลาด้วยนะครับเราไปกันแบบเร็วๆนิดนึงนะครับออเทนไคแอนแล้วก็มีการเรียกใช้ไมโครเกียร์นะครับเชื่อมต่อไปยังเน็ตพายแล้วก็ประกาศฟังก์ชันของไมโครเกียร์ตามปกติอย่างเช่น on message handle on file gear on lost gear นะครับแล้วก็ on connect ในส่วนของ setup นะครับก็สั่ง lwifi.begin แล้วก็กำหนด baud rate นะครับแล้วก็สร้าง event listener นะครับขึ้นมาแล้วก็ทำการ connect wifi นะครับ connect wifi เสร็จก็ทำการ initial lgps.poweron นะครับสั่งให้ gps ทำงานจากนั้นก็สั่ง microgear.init นะครับส่ง key secret area เข้าไปนะครับในรูปนะครับเราก็ทำการเช็คว่าไมโครเกียร์นะครับคอนเนคกับเน็ตพายได้หรือเปล่านะครับถ้าคอนเนคได้นะครับเราก็จะสั่ง public ตำแหน่งของ GPS ออกไปนะครับโดยในหัวข้อ link it one แล้วก็ slash GPS ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการดีเลย์อัปเดตทุก1วินาทีเราเช็คซอสโค้ดทีนึงนะครับซอสโค้ดพร้อมแล้วเราก็ทำการอัปโหลดได้เลยนะครับระหว่างรออัปโหลดนะครับเราก็จะไปเตรียมในส่วนของซอสโค้ดที่เป็นเว็บไซต์นะครับโดยเมื่อสักครู่เราทำการดาวน์โหลด GPS เว็บมาแล้วนะครับแล้วก็เอาไปวางไว้ที่ใดที่หนึ่งก็ได้นะครับตามต้องการส่วนผมนะครับผมได้ลงเว็บเซิร์ฟเวอร์ไว้ผมก็จะเอาไปวางไว้ในแซมนะครับแล้วก็ HTC Doc นะครับแล้วก็วางตัวนี้เลยจากนั้นแตกไฟล์นะครับแตกไฟล์เสร็จนะครับก็ไปที่ index.html ทำการคลิกขวาแล้วเปิดด้วย text editor ขึ้นมานะครับในนี้นะครับก็จะเป็นซอสโค้ดเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ connect ไปยัง netpy นะครับซึ่งก็จะใช้ app id key secret เหมือนเดิมนะครับค่านี้เราก็ต้องใส่ให้ตรงกับที่ netpy นะครับมีการสร้าง alias นะครับชื่อว่า map นะครับเป็นแผนที่แล้วก็อ่านค่าเข้ามานะครับโดยมีการ subscribe topic นะครับแล้วก็เอาค่าของ gps นะครับตำแหน่ง gps มาพลอตไปที่ Google Map นะครับหลักๆก็จะมีตรง Google Map API นะครับนักศึกษาต้องทำการเปลี่ยน API key ตรงนี้นะครับให้เป็นของตัวเองโดย Google Map API key เนี่ยก็ไปที่เว็บ Google นะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่า Google Map API key มันจะมีให้ get key นะครับเราก็ไปกด get key เสร็จแล้วเราจะได้ค่าหนึ่งมาให้เราทำการเอาค่า API key นะครับมาแปะลงไปนะครับในซอสโค้ดส่วนที่เป็นสคริปต์ไทยตรงนี้นะครับที่เป็น JavaScript หลังจากเรารีเพจทุกอย่างนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็กดเซฟนะครับเรากลับมาดูที่บอร์ดที่เราอัพโหลดโปรแกรมไว้เมื่อสักครู่นะครับเรากดที่ Serial Monitor นะครับตอนนี้ขึ้น Connecting to AP LGPS Power On and Waiting ครับก็ได้โทเค็นมา Connect to NetPy ได้ตำแหน่ง GPS มาแล้วครับแต่ว่า Satellite Number ดาวเทียมยังไม่ได้นะครับโดยการทำงานกับตัวGPS โมดูลนะครับหรือว่าตัวที่รับสัญญาณ GPS เนี่ยเราจะต้องเอาไปไว้ในที่โล่งนะครับถ้าเกิดเราอยู่ในอาคารหรือว่าใต้หลังคานะครับอย่างเช่นตอนนี้อยู่ในสตูดิโอก็จะรับสัญญาณค่อนข้างลำบากนะครับตัวนี้เราถอดไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีแบตเตอรี่อยู่แล้วเราสามารถถอดออกไปได้เลยเดี๋ยวผมจะถอดแล้วไปวางไว้ข้างนอกนะครับเพื่อรับสัญญาณ GPS นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูผลกันครับครับเมื่อสักครู่นะครับผมก็เอาตัวบอร์ดนะครับไปวางเพื่อรับสัญญาณ GPS นะครับโดยไปวางไว้ในที่โล่งนะครับตรงบริเวณด้านหน้านะครับแล้วก็ต้องอยู่ในที่ไม่มีต้นไม้หรือว่าหลังคานะครับซึ่งจะรับสัญญาณได้ดีนะครับทีนี้นะครับเราจะมาดูผลลัพธ์กันนะครับโดยเราจะต้องไปที่ index.html นะครับไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่นะครับที่ edit ส่วนเครื่องผมนะครับผมลงเว็บเซิร์ฟเวอร์ไว้นะครับเป็นแซมนะครับผมสตาร์ทเว็บเซอร์วิสสักครู่ครับแล้วก็ลองเข้าใหม่แล้วเข้า host/tps web นะครับ cloud status นะครับมุมซ้ายมือก็จะขึ้นคำว่าออนไลน์นั่นหมายความว่าเราเชื่อมต่อไปยัง netpy ได้นะครับทั้ง link it one แล้วก็เว็บไซต์นะครับเชื่อมต่อไปทั้งคู่แล้วจะมีตัวกลางที่เก็บข้อมูลก็คือ netpy นะครับนี่นะครับตำแหน่งนักศึกษานะครับน่าจะได้เห็นภาพในการใช้งานบอร์ด link it one นะครับซึ่งเป็นAll in one board นะครับนั้นคือข้อดีของ Link It One คือไม่ต้องต่ออะไรเพิ่มแต่ว่ามีครบเลยทั้ง GPS ทั้ง Wi-Fi ทั้ง Bluetooth ด้วยนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ด้วยนะครับมี GSM ด้วยนะครับครบคันในหนึ่งเดียวเลยซึ่งเหมาะที่จะทำโครงงานด้าน IoT นะครับ
ที่สำคัญก็คือการใช้ Google Map API นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างทันสมัยใช้ Google Map มาโชว์ตำแหน่งของเราเองนะครับอันนี้ซึ่งเวลาเราทำงานจริงๆนะครับ Google เนี่ยเขาอัปเดตตลอดนะครับวันนี้ก็ให้ดูเป็นหลักการหรือว่าแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมนะครับน่าจะพอเห็นภาพคร่าวๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: ุกวันนี้ชีวิตของเราสะดวกสบายมากขึ้นเพราะมีเทคโนโลยีมากมายที่สามารถทำงานแทนเราได้ด้วยการเชื่อมต่อกันทางอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีที่เปรียบเสมือนการเติมสมองเข้าไปในอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้อุปกรณ์สามารถรับส่งข้อมูลถึงกันได้เรียกว่า Internet of Things หรือ IoT Internet of Things หรือ IoT เป็นเทคโนโลยีที่มีองค์ประกอบหลักๆอยู่3ส่วนด้วยกันคือ Thingsหมายถึงฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อกันทั้งแบบใช้สายและแบบไร้สาย Networks เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือ Gateway ที่ใช้ในการเชื่อมต่อสิ่งต่างๆเข้าด้วยกัน Cloud เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลหรือชุดคำสั่งสำหรับการสั่งงานอุปกรณ์ต่างๆในบทเรียนแรกเราจะมาทำความรู้จักกับอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างเทคโนโลยีนี้ขึ้นมานั่นก็คือส่วนประกอบพื้นฐานของชุดการเรียนรู้AX Wi-Fi iNext กันค่ะ
1: สวัสดีครับผมสายันพัชรัตน์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำพื้นฐานและส่วนประกอบของชุดเรียนรู้ AX Wi-Fi นะครับซึ่งเราจะต้องใช้ในการเรียนรู้เกี่ยวกับทำโปรเจกต์เกี่ยวกับ IoT นะครับก่อนที่เราจะศึกษาเรียนรู้ทางด้านนี้นะครับเราจะต้องมีเครื่องมือในการทดลองนะครับซึ่งวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาดูกันนะครับก็จะเป็นบอร์ดเรียนรู้นะครับโดยที่กล่องที่วางอยู่ข้างหน้าผมตอนนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นชุดเรียนรู้ AX-Wi-Fi นะครับซึ่งเป็นของบริษัท iNext อุปกรณ์ข้างในนะครับก็จะมีหลายตัวเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็คือไมโครโปรเซสเซอร์นะครับ ESP8266 นะครับอันนี้จะเป็นบอร์ดเป็นโหนด MCU ESP8266 ไมโครโปรเซสเซอร์จริงๆจะอยู่ภายใต้ตัวฮีทซิงค์ตรงนี้ขนาดของตัว ESP8266 จริงๆจะประมาณเท่านิ้วก้อยนะครับจะอยู่ภายใต้ฮีทซิงค์ตัวบอร์ดก็จะมีเสาอากาศ Wi-Fi นะครับโดย ESP8266 สามารถที่จะต่อ Wi-Fi ได้ในตัวเองรองรับทั้ง ABGN นะครับ Wi-Fi ใช้ไฟเลี้ยงผ่านพอร์ต Micro USB ตรงนี้นะครับที่เป็นพอร์ต Micro USB ซึ่งเป็นสายประเภทเดียวกับที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือนะครับ Android แล้วก็มีขาต่อมาใช้งานสามารถเอาลงไปเสียบบนบอร์ดทดลองก็ได้หรือว่าจะเสียบเข้าไปที่บอร์ด AX Wi-Fi ตัวนี้ก็ได้ตอนนี้เรามีอุปกรณ์2อย่างแล้วนะครับซ้ายมือนี่คือ ESP8266 นะครับตัวบอร์ดใหญ่นี่คือบอร์ด AX Wi-Fi นะครับเป็น Activity Board นะครับตัวนี้คือหลอด LED นะครับ ZX LED หลอดไฟเราใช้เพื่อแสดงผลนะครับอย่างเช่นอุณหภูมิร้อนเกิน80องศานะครับไฟแดงอุณหภูมิเย็นเกิน10องศาเราก็จะให้หลอดไฟเป็นตัวแสดงผลนะครับซึ่งหลอดไฟที่มากับชุดเรียนรู้ชุดนี้นะครับจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่3หลอดนะครับก็คือแดงเหลืองเขียวนะครับอุปกรณ์ตัวถัดมานะครับจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือสวิตช์นะครับ ZX สวิตช์ซึ่งสวิตช์เนี่ยเราจะใช้ทำการเรียนรู้ในการส่งค่านะครับเป็นอินพุตอันนี้ถ้าเรากดดูก็จะมีเสียงนะครับป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กตัวหลอดไฟจะเป็นอุปกรณ์เอาท์พุตนะครับส่งค่าออกไปให้แสดงผลส่วนตัวสวิตช์ก็จะเป็นอินพุตรับค่าเข้าไปนะครับถัดมานะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับจะเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิและความชื้นชื่อว่า DST22 นะครับตัวนี้ใช้สำหรับวัดค่าอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศนะครับเราจะมีอยู่3ขานะครับให้ต่อใช้งานการใช้งานจริงๆก็จะต่อไปที่โหนด MCU ESP8266 เลยนะครับแต่ในการทดลองเนี่ยเราสามารถต่อเข้าตัวบอร์ด AX Wi-Fi เพื่อความสะดวกนะครับถัดมาเป็นตัวนี้นะครับ BS1750 นะครับตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์วัดความเข้มแสงนะครับ

ขนาดเล็กกว่าหัวแม่มืออีกนะครับตัวนี้นะครับซึ่งถ้าหากเราซื้ออุปกรณ์เหล่านี้แยกนะครับราคาจริงๆก็ไม่แพงมากนะครับหลักร้อยนะครับแต่ละตัวก็ประมาณ100-200นะครับแล้วก็อุปกรณ์ในกล่องที่เหลือก็จะเป็นสายสัญญาณนะครับพวกนี้จะเป็นสายสัญญาณโดยสายที่จะใช้นะครับก็จะมีอยู่3ประเภทนะครับประเภทแรกจะเป็นสายที่มีหัวลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เรียกว่าสาย JST นะครับ JST นี่จะต่อสลับขั้วไม่ได้นะครับข้อดีคือจะลดความเสี่ยงในการทำให้อุปกรณ์เสียหายนะครับเพราะว่ามันจะต่อสลับขั้วไม่ได้อันนี้เราเรียกว่าสายเมียเมียนะครับฝั่งหนึ่งเป็นตัวเมียฝั่งหนึ่งก็เป็นตัวเมียเหมือนกันนะครับใช้ในการเชื่อมต่อกับขาของอุปกรณ์อย่างเช่นขาของ DST 22แบบนี้นะที่เป็นตัวผู้เราก็ต้องใช้สายที่เป็นตัวเมียนะครับต่อเข้าไปแล้วก็มีฝั่งหนึ่งเป็น JST นะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นตัวเมียนะครับอันนี้ก็ใช้ฝั่งตัวเมียต่อกับเซนเซอร์นะครับฝั่ง JST ต่อกับบอร์ดเรียนรู้นะครับชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นสายไมโคร USB นะครับอันนี้จะขาดไม่ได้ใช้สายไมโคร USB ใช้ในการอัปโหลดโปรแกรมลงไปที่บอร์ดนะครับแล้วก็ใช้ในการจ่ายไฟเลี้ยงให้บอร์ดนะครับใช้2จุดประสงค์นะครับจ่ายไฟด้วยแล้วก็อัปโหลดโปรแกรมด้วยทีนี้เราจะมาลงรายละเอียดในตัวบอร์ด AX Wi-Fi นะครับจะเห็นว่ามีส่วนประกอบค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งจุดประสงค์หลักของส่วนประกอบเหล่านี้ก็คือใช้ในการทำให้สะดวกสบายขึ้นนะครับจากเดิมที่ EDP 826ตัวเล็กแค่นี้นะครับทำให้เราทำงานยากเวลาทดลองจะลำบากก็เลยกลายเป็นที่มาของบอร์ดตัวนี้นะครับโดยบอร์ดตัวนี้นะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเราเริ่มจากทางขวาสุดนะครับทางนี้นะครับขวาสุดก็คือสวิตช์ปิดเปิดนะครับสวิตช์ออนออฟสวิตช์ปิดเปิดใช้ในกรณีที่เราจ่ายไฟผ่านแจ็คตัวนี้นะครับผ่านอะแดปเตอร์ที่เป็นอะแดปเตอร์แปลงไฟนะครับอะแดปเตอร์แยกโดยบอร์ดจะใช้ไฟเลี้ยง5โวลต์นะครับคือตัวบอร์ดเนี่ยใช้ไฟเลี้ยงได้จาก2ทางนะครับ1จากอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็จากไมโคร USB ก็ได้นะครับถัดมานะครับตรงกลางที่เป็นลักษณะคล้ายกับหน้าจอตรงนี้นะครับเรียกว่าจอ OLED นะครับซึ่งจอ OLED ก็คือจอแสดงผลนะครับเราสามารถที่ส่งค่าไปแสดงผลออกจอ OLED ได้ลักษณะคล้ายๆกับจอคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้ามันไม่มีจอ user หรือว่าผู้ใช้งานก็ไม่สามารถที่จะรับรู้มันได้ว่ามันทำอะไรนะครับแสดงเพราะฉะนั้นจอเนี่ยเป็นส่วนที่ค่อนข้างสำคัญนะครับจอ OLED เป็นจอสมัยใหม่ที่กินไฟน้อยมากนะครับใช้ไฟน้อยแล้วก็ราคาถูกนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะส่งค่าส่งตัวหนังสือเอาไปแสดงยังจอ OLED ได้นะครับหรือจะส่งค่าตัวแปรก็ได้นะครับอย่างเช่นค่าจากเซ็นเซอร์ที่วัดเป็นค่าอุณหภูมิความชื้นนะครับแสดงผลออกมานี่ก็ได้หรือความเข้มแสงนะครับแสดงผลออกมาถัดมาทางซ้ายมือนะครับตัวนี้จะเป็นหลอด LED แบบ3สีนะครับโปรแกรมได้เราอยากได้สีอะไรแล้วก็โปรแกรมได้นะครับ Red Green Blue RGB นะครับตรงนี้ LED 1ดวงนะครับมี3สีนะครับก่อนหน้านี้1ดวงสีเดียวนะครับตัวนี้สีเขียวก็คือสีเขียวอย่างเดียวสีเหลืองสีแดงแต่หลอดนี้ก็คือ1หลอดมีอยู่3สีเลยนะครับถัดมาทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นจัมเปอร์นะครับเป็นซ็อกเก็ตอินพุตนะครับสามารถต่อจอ LED แบบ3สีแยกออกมาได้นะครับถ้ากรณีที่เรามีหลอดแยกถัดลงมานะครับตัวนี้จะเป็นลำโพงเพียโซนะครับลำโพงเพียโซใช้ในกรณีที่เราต้องการให้มีเสียงส่งเสียงแจ้งเตือนออกมานะครับเราอาจจะทำระบบเตือนสักระบบหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างเช่นการขโมยนะฮะให้ดังออกมาที่ลำโพงนี้ซึ่งในการทดลองเราก็จะให้มันดังออกมาที่ลำโพงเพียโซแต่ว่าใช้งานจริงเราก็อาจจะต่อลำโพงแยกที่เป็นลำโพงที่ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับแต่เพื่อความสะดวกในการทดลองเราจะใช้ลำโพงตัวเล็กเนี่ยครับที่เป็นเพียโซในการทดลองถัดลงมานะครับก็จะเป็นซ็อกเก็ต A0 นะครับ A0 ก็คืออนาล็อกนะครับอนาล็อกก็คือ

คือตัว input output นะครับของบอร์ดจะมีอยู่2ประเภทประเภทแรกก็คืออนาล็อกอีกแบบหนึ่งก็คือดิจิตอลนะครับถัดลงมานะครับที่เป็นสีขาวนะครับตัวนี้สามารถหมุนได้นะครับหมุนซ้ายขวาได้ปรับค่าตัวนี้จะเป็นตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับลองนึกภาพถึงเวลาที่เราปรับเสียงวิทยุก็ได้ครับอันนั้นแหละครับคือตัวต้านทานปรับค่าได้ซึ่งค่าที่ได้ออกมาจะเป็นค่าประเภทอนาล็อกนะครับตัวต้านทานปรับค่าได้เนี่ยเราจะใช้ในการทดลองเกี่ยวกับการทำระบบที่มันปรับได้อย่างเช่นความเร็วของมอเตอร์หรือว่าปรับความสว่างของหลอดไฟนะครับโดยการหมุนตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับหมุนไปทางขวาค่าก็เพิ่มหมุนมาทางซ้ายค่าก็ลดลงนะครับค่าที่เราหมุนตรงนี้แหละก็จะเข้าไปส่งเข้าไปยังตัวบอร์ด ESP826 เพื่อที่จะเขียนโปรแกรมประมวลผลต่อนะครับลงมาทางด้านซ้ายมือนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆจะเป็น D9 กับ D10 นะครับนี่ก็จะเป็นดิจิตอลนะครับถ้าตัว D ขึ้นต้นด้วย D นะครับคือดิจิตอลนะครับถ้าขึ้นต้นด้วย A คืออนาล็อกนะครับตรงกลางบอร์ดก็จะเป็นฐานนะครับสำหรับติดตั้ง ESP826 นะครับการติดตั้งนะครับเราก็ทำได้โดยการวางลงไปแล้วก็กดนะครับโดยเราทำการหันพอร์ตไมโคร USB นะครับเข้าหาตัวนะครับเสร็จแล้วก็วางขาให้ตรงนะครับจากนั้นก็กดลงนะครับจากนั้นก็กดลงกดให้มันคงนะครับกดให้มันคงลงไปเพียงเท่านี้นะครับก็จะเป็นการติดตั้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่ตัวขาของแต่ละตำแหน่งของอุปกรณ์นะครับก็จะมีตัวหนังสือนะครับพิมพ์ไม่ชัดเจนเลยนะครับ D0 16 D1 5นะครับ D2 4ตรงนี้หมายความว่าอะไรนะครับคือ input output ของบอร์ดเรียนรู้นะครับมันจะมีถ้าเป็นมาตรฐานทั่วไปเราจะเรียกว่า GPIO นะครับแต่ถ้าเป็นของบอร์ด AX Wi-Fi นะครับหรือว่า ESP26 เนี่ยเราจะเรียกว่า D0 D1 D2 D3 ก็คือดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้น D0 เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ GPIO 16นะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมมันอยู่ที่ว่าเราจะอ้างอิงแบบไหนนะครับถ้าเราอ้างอิงแบบ Arduino หรือว่าแบบ ESP26 เราก็เรียก D0 ไปเลยนะครับ D0 D1 D2 ระบุแบบนี้ได้แต่ถ้าเราเรียกกลางๆเนี่ยเราก็สามารถเรียกเป็นพอร์ต16หรือพอร์ต5พอร์ต4นะครับซึ่งมีค่าเท่ากันนะครับเดี๋ยวในบทถัดไปที่เราเขียนโปรแกรมเราจะเห็นภาพตรงนี้ชัดเจนขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีไฟเลี้ยงด้วยนะครับไฟ3โวลต์นะครับสามารถต่อออกมาเลี้ยงอุปกรณ์หรือเซ็นเซอร์ได้นะครับฝั่งซ้ายก็จะมีไฟ5โวลต์ให้ต่อมาใช้งานได้นะครับแล้วก็มีกราวนะครับแล้วก็ทางขวานะครับทางขวาสุดเลยที่เป็นลักษณะของพอร์ตเรียงกันอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นพอร์ตดิจิตอลเอาไว้เชื่อมต่อตัวเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ซึ่งมีทั้งประเภทที่เป็น input แล้วก็ output นะครับโดยใช้ขาเชื่อมต่อแบบ JST นะครับส่วนตัว ESP826 นะครับไมโครโปรเซสเซอร์ตัวนี้จะมีขนาด32บิตนะครับแล้วก็หน่วยความจำเป็นแบบ flat 4เมกะไบต์นะครับซึ่งก็ถือว่าไม่เยอะนะครับแต่ก็เพียงพอในการทำงานเกี่ยวกับ IoT นะครับบนตัวบอร์ดเองนะครับจะมีIC อื่นๆที่ต้องทำงานร่วมด้วยนะครับอย่างเช่น IC regulator นะครับที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับจัดการกระแสไฟนะครับแล้วก็มีปุ่มนะครับปุ่มรีเซ็ตปุ่มแฟลตนะครับตรงนี้ก็ทำเป็นปุ่มลงไปเพื่อให้เราสามารถกดใช้งานได้นะครับแต่ตัว IC จริงๆของ ESP826 จะอยู่ภายใต้ heat sink ตัวนี้นะครับจะเห็นว่ามีโลโก้ Wi-Fi ด้วยนะครับ Wi-Fi ก็คือมี built-in Wi-Fi แล้วก็ตรงข้างบนที่เราเห็นเป็นเส้นสลับไปสลับมาเส้นทองแดงอันนี้จะเป็นเสาอากาศนะครับช่วยในการรับสัญญาณให้ดีขึ้นนะครับเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับ IoT นะครับโดยเราจะใช้บอร์ด AX Wi-Fi นะครับเป็นบอร์ดเรียนรู้หลักในอีกหลายบทเลยนะครับเพราะฉะนั้นความรู้ที่ได้ในบทนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์นะครับว่าในบอร์ดเนี่ยมีอะไรบ้างให้เราใช้งานนะครับการต่อไฟการเลือก
เซ็นเซอร์นะครับว่ามีกี่แบบนะครับทั้งหลอดไฟแล้วก็ปุ่มกดนะครับรวมถึงตัววัดอุณหภูมิความชื้นแล้วก็ความเข้มแสงนะครับในบทถัดไปนะครับเราก็จะได้เอาอุปกรณ์ที่เรารู้จักในวันนี้นะครับไปใช้งานทำการทดลองแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ

0: พบกับครูอุ้ยครูมอสอีกแล้วนะครับนักเรียนเริ่มแรกครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการทำสโลบาร์นะครับเป็นการดริปกาแฟหรือว่าเป็นวิธีการดริปเป็นขั้นตอนการทำกาแฟดื่มเองง่ายๆนะฮะซึ่งวันนี้ครูอุ้ยจะมาสอนเทคนิคเคล็ดลับว่าทำกาแฟดริปเนี่ยเรียกง่ายๆนะกาแฟดริปเนี่ยมันมีเทคนิคอย่างไรทำอย่างไรให้มันออกมาเพอร์เฟกต์ให้รสชาติดีแล้วก็เป็นที่ยอมรับของลูกค้าเพราะว่าเราเรียนเนี่ยเราจะต้องเอาไปประกอบอาชีพได้จริงใช่ไหมครับ
1: คร
0: ูอุ้ย
1: ครับเป็นการสร้างงานแล้วก็สร้างอาชีพจริงๆครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการดริปกาแฟหรือว่าที่เรียกว่าเป็นกระบวนการผลิตกาแฟในรูปแบบของพัวโอเวอร์นั่นเองครับการพัวโอเวอร์เนี่ยคือการรินกาแฟผ่านตัวกาแฟนะครับซึ่งให้น้ำเนี่ยไหลผ่านตามแรงโน้มถ่วงของโลกครับแล้วก็ผ่านฟิลเตอร์อย่างที่สอนไปใน EP ที่แล้วนะครับว่าเป็นสโลบาร์นั่นเองครับ
0: ครับแล้วก็อ่ะครับพอเรารู้แล้วการดริปก็คือการรินน้ำผ่านตัวฟิลเตอร์เพื่อใช้อะไรฮะแรงโน้มถ่วงของโลกในการดึงรสชาติกาแฟหรือว่าตัวกาแฟออกมาครับแล้ววัตถุดิบมีอะไรบ้างครับครูอุ้ย
1: ครับอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบในวันนี้นะครับเราจะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เราจะใช้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเป็นพระเอกของวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวดิปเปอร์ตัวนี้ครับตัวดิปเปอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สกัดกาแฟแล้วก็เป็นตัวกาแฟที่จะไหลผ่านนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพระเอกแล้วมาดูนางเอกของเราครับนางเอกของเราในวันนี้ก็คือเป็นตัวกาน้ำร้อนตัวนี้นั่นเองนะครับตัวกาน้ำร้อนตัวนี้เป็นตัวกาดิฟนะครับที่เราจะใช้ในการที่จะรินน้ำร้อนลงไปครับนอกจากนี้อย่างที่บอกว่าเป็นขั้นตอนของการทำแบบฟิลเตอร์
0: ใช่ครับแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือตัวฟิลเตอร์นะครับก็คือจะอยู่ด้านนี้นะครับที่จะใช้กรองกาแฟนะครับก็จะเป็นตัวฟิลเตอร์ที่อยู่ทางด้านนี้ครับแล้ววันนี้นะครับเมล็ดกาแฟนะครับเราเลือกใช้เป็นดาร์กโรสนะครับของจังหวัดน่านนะครับที่จะมาใช้ในการดริปในวันนี้ก็แล้วแต่นักเรียนเลยว่านักเรียนเนี่ยจะต้องการใช้กาแฟรสชาติไหนกลิ่นไหนหรือว่าความเข้มระดับไหนอย่างที่ครูมอสกับครูอุ้ยเคยได้สอนนักเรียนไปเมื่อ EP ที่แล้วครับ
1: ครับในวันนี้นะครับก่อนอื่นที่เราจะมารู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรนอกจากเรื่องของวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในการผลิตกาแฟในวันนี้นะครับเราต้องรู้จักวิธีการบดด้วยนะครับเนื่องจากว่าการบดเนี่ยเป็นตัวองค์หนึ่งองค์ประกอบที่จะส่งผลให้รสชาติของกาแฟดีหรือไม่ดีนั่นเองนะครับในส่วนของกาแฟนะครับก็จะใช้การบดแบบเป็นลักษณะของน้ำตาลทรายส
0: ี
1: ขาวน้ำตาลทรายขาวเน
0: า
1: ะ
0: น้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลทรายแดงก็ได้ที่มันมีความหยาบมากกว่าถ้าเราไปใช้เครื่องที่เป็นแมชชีนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มต้นก่อนครูอุ้ยว
1: ่
0: าอันดับแรกเราต้องใช้กาแฟกี่กรัมต่อ1ถ้วยที่เราจะชงครับครูอุ้ยเริ่มเลยครับ
1: อย่างอื่นก็คือต้องเป็นสัดส่วนก่อนนะครับ
0: เราต้อง
1: เขาเรียกว่า coffee ratio นะครับ
0: หรือว่าถ้าเป็นอาหารไทยเราก็เรียกว่าตำรับมาตรฐานหรือว่าตำรับมาตรฐานนั่นเองครับ
1: ต้องบอกก่อนว่าครูมอสเขาเป็นครูอาหารนะครับเขาจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของอาหารส่วนครูอุ้ยเป็นครูโรงแรมก็จะเด่นในเรื่องของการทำเครื่องดื่มเพราะฉะนั้นวันนี้ครูอุ้ยขออนุญาตพูดในศาสตร์ของครูอุ้ยก่อนที่จะไปรู้ของครูมอสศาสตร์ของครูอุ้ยเนี่ยก็เป็น coffee ratio นะครับ coffee ratio ก็คือสัดส่วนของกาแฟต่อน้ำนั่นเองครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะผมครูอุ้ยจะใช้สัดส่วน1ต่อ15ครับ1คืออะไรครับ
0: 1ต่อ15ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: 1ก็คือเป็นกาแฟใช่ไหมครับ1ส่วนแล้วก
1: ็น้ำ15ส่วนหรือว่าเราจะใช้หน่วยเป็นกรัมนั่นเองครับก็เราจะใช้น้ำทั้งหมดเราจะใช้น้ำเป็นกรัมนะครับหรือว่าทุกคนสามารถใช้เป็น ml ก็ได
0: ้ก็คือปริมาณกรัมถ้าเป็นเครื่องที่เราที่ใช้เนี่ยจะแทนค่าเป็นตัว g หรือว่าถ้าเป็น ml ก็มีปริมาณเท่ากับปริมาณกรัมเหมือนกันคร
1: ับ ใช่ครับก็จะใช้น้ำทั้งหมดเท่าไหร่ครับถ้าเกิดวันนี้ครูอุ้ยใช้กาแฟ1กรัมเราจะใช้น้ำทั้งหมด15กรัมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้ครูอุ้ยใช้กาแฟ10กรัมก็จะใช้น้ำทั้งหมด
0: 150กรัม
1: 150 ml นั่นเองนะครับจากนี้จะเป็น coffee ratio ที่นักเรียนจะต้องรู้ก่อนที่จะทำสโลบาร์นั่นเองครับ
0: นั่นแหละครับ
1: ไม่ใช่แค่ดิฟนะครับจะเป็นตัวเลย
0: เราไม่ใช่จะใช้กาแฟเท่าไหร่ก็ได้หรือว่าน้ำเท่าไหร่ก็ได้อันนั้นน่ะเวลาครูอุ้ยทำครั้งหนึ่งครูมอสทำครั้งหนึ่งแต่ลูกค้าเป็นคนเดียวกันเนี้ยก็จะได้รสชาติที่แตกต่างกันออกไปแต่ถ้าเรามีการชั่งการวัดกันตวงหรือว่ามีขั้นตอนการทำที่ค่อยๆทำเรื่อยๆแล้วก็ได้มาตรฐานเนี้ยต่อให้ลูกค้าคนเดิมแต่คนชงเป็นครูอุ้ยหรือครูมอสเนี้ยก็จะได้รสชาติเดิมที่ได้รับ การยอมรับจากลูกค้านะคร
1: ับ
0: อันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าเราต้องมีสูตรที่นิ่งอย่างที่คุยเรียกว่าอะไรนะ Coffee Day Show ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ครับนอกจากตัวนั้นแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้นอกจากเรื่องของสัดส่วนแล้วเราจะต้องรู้ว่าระยะเวลาที่เราจะต้องทำนานเท่าไหร่นั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยคุยจะแบ่งจริงๆเนี่ยบางร้านเขาแบ่งเป็นทั้งหมด5ช่วงนะครับช่วงแรกอาจจะเป็นสัก40 ml แล้วก็แบ่งเป็น70 70 50 50นะครับแต่อันเนี้ยขึ้นอยู่กับว่าแต่ละร้านจะนำเสนอแบบไหนแล้วก็จะต้องการดึงอะไรซึ่งวันนี้เนี่ย
0: เป็นเทคนิคของครูอุ้ย
1: ใช่ครับแต่วันนี้ครูอุ้ยจะทำแบบง่ายๆเพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพและอีกอย่างหนึ่งเป็นหลักสูตรของประกาศนียบัตรวิชาชีพซึ่งหรือว่าที่เรียกว่าปช.ก็จะเอาแบบง่ายที่สุดและรสชาติไม่แตกต่างกับการแบ่งคอฟฟี่เดย์โชว์เป็น5ช่วงนะครับวันนี้เราจะแบ่งแค่2ช่วงนะคร
0: ับ สองช่วงพอฮะแล้วก็กระทัดรัดแต่ใช้งานได้จริงอันนี้เราเน้นใช้งานได้จริงนะครับนักเรียนเพราะว่าที่ครูมอสกับครูอุ้ยเนี่ยมาสร้างสื่อหรือว่ามาสอนนักเรียนในวันนี้เพื่ออยากให้ได้ความรู้จริงๆแล้วก็ไปประกอบอาชีพได้จริงนั่นเองครับ
1: ใช่ครับอันนี้คือนะอ่ะเรามารู้แล้วส่วนของคอฟฟี่เดย์โชว
0: ์
1: นะครับก็เป็นตัวดิฟนอกจากนี้นอกจาก1เมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าสัดส่วนเท่าไหร่นะครับ
0: ใช่เราใช้กาแฟ
1: การบดแล้วตอนแรกการบดแล้วก็เป็นสัดส่วนแล้วก็ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับอีกอย่างหนึ่งคือน้ำร้อนครับองค์ประกอบของการทำสโลบาคือน้ำร้อนที่จะต้องใช้น้ำร้อนที่เราจะใช้ครับแบบน้ำร้อนที่สมบูรณ์และสามารถดึงรสชาติของกาแฟได้ดีที่สุดก็คือในส่วนของอุณหภูมิอยู่ที่ 91-96 องศาเซลเซียสนั่นเอง
0: น้ำจะต้องเป็นน้ำที่สะอาดไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสชาติครับ
1: ใช่ครับแล้วก็ไม่ห้ามมีสารเจือปนเลยนะครับถามว่าใช้น้ำแร่ได้ไหมครับครูมอส
0: ไม่ดีนะครับ
1: ทำไมครับ
0: เพราะน้ำแร่ก็จะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของน้ำแร่เมื่อมาโดนกับกาแฟแล้วเนี่ยก็จะทำให้รสชาติกาแฟเนี่ยเพี้ยนออกไป
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นครูไม่แนะนำแต่ถามว่าทำได้ไหม
0: ได้
1: ทำได้แล้วแต่ผู้บริโภคอยากทานหรือว่า
0: ควรเป็นน้ำดื่มอย่างที่เราสองคนเน้นย้ำเสมอว่าต้องเป็นน้ำดื่มที่สะอาดไม่มีกลิ่นไม่มีสีแล้วก็ไม่มีสารอื่นเจือปนก็จะได้รสชาติกาแฟที่เป็นต้นตำรับแล้วก็คงสีคงรสชาติของกาแฟแน่นอนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับก็นี่เราจะมาเริ่มกันยังครับบอก
0: เริ่มเลยครับเดี๋ยวบอกก่อนเวลาเราเริ่มเลย
1: ใช่ครับบอกก่อนนะครับวันนี้เราจะทำทั้งเมนูร้อนแล้วก็เย็นเดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่าร้อนทำอย่างไรแล้วก็เย็นทำอย่างไรนั่นเองครับ
0: วันนี้เริ่มต้นเลยครู
1: เริ่มต้นครับอันดับแรกนะครับเราต้มน้ำร้อนไว้เรียบร้อยนะครับ
0: ต้มน้ำร้อนไว้เรียบร้อยแล้วน้ำร้อนวันนี้ใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ครับครูอุ้ย
1: อุณหภูมิอยู่ที่ 91-96 จะอยู่ในเลนส์ระหว่างนี้นะครับก็ห้ามสูงกว่านี้หรือว่าห้ามเกินกว่านี้ห้ามต่ำกว่านี้
0: ก็คือถ้าเราไม่มีการน้ำร้อนที่เป็นสามารถวัดอุณหภูมิได้แบบนี้ครับเราก็สามารถใช้ตัวที่เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่เราใช้ทำอาหารทั่วไปหรือว่าวัดอุณหภูมิเนี่ยฮะแล้วใช้การที่เป็นอุณหภูมิของที่บ้านเราเนี้ยวัดได้เช่นเดียวกันครับ
1: ใช่ครับอันดับแรกนะครับเราจะใช้ฟิลเตอร์ในลักษณะของฟิลเตอร์นะครับจะเป็นลักษณะกระดาษจะมีทั้งฟิลเตอร์ที่เป็นกระดาษเป็นของผ้าเช่นเดียวกันแต่ว่าวันนี้เราจะใช้ฟิลเตอร์ที่เป็นกระดาษนะครับ
0: แต่ก็กระดาษของกระดาษนี่ก็คือใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเป็นผ้าเนี่ยเราก็ไม่ว่าถ้าเราเอาไปใช้อีกถ
1: ้
0: าเราซักไม่สะอาดหนึ่งเรื่องกลิ่นของลาที่จะขึ้นตามผ้าได้แต่ถ้าเป็นกระดาษเนี่ยต้นทุนไม่สูงมากเนาะครูอุ้ยแล้วก็หาซื้อได้ง่ายแล้วตอนนี้มีทั้งสีขาวสีน้ำตาลทั่วไปใช่ไหมครับ
1: บางที่จะใช้สีขาวนะครับบางที่จะใช้สีน้ำตาลเนาะครูอุ้ยแนะนำอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดสมมติเราใช้สีขาวเนี่ยบางที่อาจจะบอกว่าโอเคสีขาวเพราะว่ามันไม่มีสีแต่บางที่เขาก็ใช้สีน้ำตาลนะครับเพราะว่าแล้วแต่ว่าเราอยากนำเสนอแบบไหนแต่วันนี้ครูอุ้ยเลือกใช้เป็นสีน้ำตาล
0: ก็ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นที่นักเรียนอยู่หรือว่าพื้นที่ที่เรียนอยู
1: ่
0: ถ้าหาสีน้ำตาลไม่ได้ว่าโอ้ยครูอุ้ยกับครูมอสเนี่ยสอนมานะต้องเป็นกระดาษสีน้ำตาลเท่านั้นไม่ต้องนะนักเรียน

0: เป็นสีขาวก็ได
1: ้ครับ
0: ถ้าหาซื้อไม่ได้
2: อันดับแรกนะครับพอเราได้ฟิลเตอร์มาผมขออนุญาตแนะนำให้พับกระดาษตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เป็นสันเนาะแล้วก็นักเรียนก็ทำในลักษณะแบบนี้ให้เป็นลักษณะกลวยนะครับหลังจากที่ได้เป็นกลวยแล้วให้นักเรียนใส่ไปในตัวกลวยที่จะใช้ดิปกาแฟนะครับอันดับแรกครูขออนุญาตแนะนำอย่างนี้ครับหลังจากที่เราใช้กลวยเรียบร้อยแล้วเราผมขออนุญาตให้ทุกคนลวกกระดาษดิปก่อนกระดาษตัวฟิลเตอร์เนี่ยครับเนื่องจากว่าพูดอย่างนี้นะถ้าเกิดในยุโรปนะครับเขาจะไม่ลวกตัวฟิลเตอร์ตัวนี้เนื่องจากว่าเขาใช้วิธีการโดยการที่ใช้กระดาษแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างคุยแนะนำว่าให้ลวกกระดาษก่อนเนื่องจากเขาจะมี
0: กลิ่น
2: ของกระดาษ
0: เราไม่รู้ว่ากระดาษเนี่ยสะอาดมากเพียงพอไหมแต่ถ้าเราผ่านความร้อนก็ถือว่าเอาง่ายๆคือเหมือนการฆ่าเชื้อใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็เอาสิ่งสกปรกออกไปจากกระดาษแล้วก็เอากลิ่นออกไปจากกระดาษเพื่อที่จะได้ดึงรสชาติได้เต็มๆอ่ะครับเดี๋ยวครูอุ้ยจะทำการค่อยๆรินน้ำเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อฟิลเตอร์นะครับ
2: ครับ
0: ค่อยๆ
2: อุณหภูมิน้ำร้อนที่ใช้ก็จะเป็น91-96องศาเซลเซียสนะครับก็ในตอนนี้เราก็ลวกให้เรียบร้อยก่อนก็ใช้ไม่ต้องเยอะนะครับพอแล้วเราลวกเนี่ยเราก็ให้น้ำไหลให้หมดก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ตัวน้ำตัวนี้ทิ้งก่อนนะครับแต่บางร้านเขาก็จะใช้น้ำตัวนี้ในการที่จะชงต่อไปเลยนะครับ
0: แต่ของเราไม่ใช้นะครับเราเพราะว่าในการที่เราใช้น้ำตัวนี้เป็นน้ำสำหรับที่เราใช้
2: ล้าง
0: กระดาษเนี่ยเราก็จะใช้น้ำอื่นดีกว่าในการชงนะครับ
2: นะครับแล้วก็วันนี้ตัวที่เป็นสเกลของคุยนะครับเป็นตัวที่สามารถวัดอุณหภูมิได้วัดเวลาแล้วก็ของน้ำหนักได้นะครับ
0: แต่ถ้าเราไม่มีเราก็สามารถใช้มือถือก็ได้หรือว่าน าฬิกาบ้านที่แขวนตามฝาผนังบ้านก็ได้ทั่วไปหรือว่านาฬิกาเรือนเล็กๆที่ใช้จับอุณหภูมิในการทำอาหารหรือว่าชงเครื่องดื่มแต่อันเนี้ยราคาค่อนข้างสูงแต่มันมีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้งานได้จริงสามารถวัดได้ทั้งเวลาแล้วก็น้ำหนักครับในตัวที่เป็นเครื่องชั่งดิจิตอลของครูอุ้ยนะครับวันนี้ครูอุ้ยใช้กาแฟกี่กรัมครับ
2: วันนี้ผมจะใช้ทั้งหมด20กรัมครับแล้วก็เราจะใช้น้ำร้อนทั้งหมด300
0: ml บอกไปแล้วว่าถ้าเป็นกาแฟ1กรัมก็จะใช้น้ำ15 ml เพราะฉะนั้นวันนี้ครูอุ้ยใช้กาแฟทั้งหมด
2: 20 กรัม
0: ก็ต้องใช้น้ำ300 ml ครับ
2: ครับ
0: เหลือและอย่าลืมนะฮะวันตอนนี้ครูอุ้ยการชั่งวัดตวงเป็นสิ่งสำคัญนะครับนักเรียนเพราะที่เราจะได้ความเป็นมาตรฐานแล้วก็รสชาติที่มันคงที่นะครับแล้วก็สามารถควบคุมต้นทุนของกาแฟในแต่ละครั้งที่เราทำได้ไม่ใช่เราจะแบบวันนี้ให้ลูกค้าคนนี้สนิทกันเป็นลูกค้าประจำให้เยอะหน่อยไม่ได้นะฮะนักเรียนขาดทุนนะครับ
2: เมื่อหลังจากนั้นนะครับผมจะใช้วิธีการบดจริงๆถ้าเกิดนักเรียนไม่มีเครื่องตัวนี้นะครับนักเรียนสามารถที่จะ
0: ใช้
2: เครื่องบดตัวนี้ได้นะครับซึ่งเคร
0: ื่อง
2: ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของการบดมือนะครับก็สามารถนักเรียนสามารถ
0: ซื้อได้ได้นะครับตาม
2: ร้านทั่วไป
0: หรือว่าตอนนี้มันสะดวกสบายแล้วในยุคปัจจุบันเนี่ยทางโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแอปต่างๆก็สามารถเลือกซื้อได้นักเรียนก็ดูปริมาณหรือว่าสัดส่วนตามเรานะฮะตอนนี้ครูอุ้ยก็เริ่มบดแล้วก็คืออันนี้เราใช้เป็นเครื่องไฟฟ้านะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วมีราคาตั้งแต่กี่บาทครับครูอุ้ยรู้ไหมฮะพอจะทราบไหม
2: เครื่องตัวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าอยู่ในโลกออนไลน์ก็700
0: 700-800จนราคาไปถึงหลักหมื่นก็มีหลักแสนก็มีนะฮะแล้วแต่ว่าสเปคของมันเนี่ยละเอียดแค่ไหนหรือว่าขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยแต่ถ้าแค่นี้ทางครูอุ้ยกับครูมอสเนี่ยก็ใช้งานอยู่จริงนะฮะใช้ทุกวัน
2: ใช่ครับแต่ตัวนี้ราคาค่อนข้างที่จะสู
0: ง
2: ไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆเราใช้ในการที่จะทำในคาเฟ่ของเราด้วยนะครับ
0: ธุรกิจของวิทยาลัยเรานะครับ
2: ใช่ครับ
0: นักเรียนเมื่อบดเสร็จแล้วโอ้โหกินแค่กินบดนี้ตอนนี้ถ้าอยากให้นักเรียนมาอยู่ตรงนี้เน
2: า
0: ะ
2: ละเอียดของตัวกาแฟนะครับก็อย่างที่บอกไว้ว่าเป็นความละเอียดระดับของเป็นน้ำตาลทรายนะครับ
0: เป็นเกล็ดเกล็ดเหมือน
2: หลังจากที่เราได้ตัวนี้แล้วนะครับเราก็จะเทลงในกลวยในกลวยดิฟนะครับ
0: ค่อยๆเทนะครับแล้วก็การทำสโลบาร์บอกแล้วเป็นวิธีการทำหรือว่าศิลปะการชงกาแฟที่ค่อนข้างใช้เวลานานนิดนึงแต่เพื่อความอร่อยเราหรือว่าความอร่อยของกาแฟเนี่ยเรารอได้นะคุณเนาะแล้วก็ยิ่งทำกรรมวิธีเยอะแค่ไหนราคาก็จะสามารถบวกเพิ่มไปได้เท่านั้น
2: ใช่ครับตัวนี้นะครับอย่างที่คุยเคาะอยู่นะครับก็จะทำการเคาะเพื่อให้ตัวกาแฟเนี่ยเกลี่ยเท่ากันนะครับแล้วก็เราจะได้ รินกาแฟอย่างมีคุณภาพแล้วก็จะได้เท่ากันครับแต่วันนี้ครับคุณมอสอย่างที่คุยบอกไปว่า Coffee Day Show อุ้ยเป็น1ต่อ15แล้วก็การรินของคุยจะใช้แค่2รอบนะครับซึ่งรอบแรกเนี่ยคุยจะแบ่งเป็นทั้งหมดรอบแรกเราใช้ทั้งหมดน้ํา300ใช่มั้ยครับ
0: เพราะว่าเราใช้กาแฟ20ถูกมั้ย
2: ใช่ครับแต่วันนี้เราจะใช้กาแฟรินรอบแรกนะครับเราจะใช้น้ำทั้งหมด100
0: ml แสดงว่ารอบที่2จะต้องใช้200 ml นะครับก็จะรวมกัน300พอดี
2: เดี๋ยวครูจะบอกเทคนิคของการรินนะครับว่าในการริน1ครั้งเนี่ยเราจะใช้การรินอย่างไรแล้วก็มันจะมีเทคนิคอย่างไรบ้างที่จะทำให้กาแฟเกิดการบูมแล้วก็มีคุณภาพ
0: การบูมคืออะไรก่อนการบูม
2: การบูมบูมคือจะเกิดเป็นฟองอากาศขึ้นมาน
0: ักเรียนบอกว่าการบูมที่แรกนึกว่าจับวงแล้วก็บูมกันไม่ใช่
2: อันนั้นบูม
0: คนละบูม
2: คนละบูมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการบูมก็คือการที่มีฟองอากาศเกิดขึ้นมาในระหว่างที่เป็นตัว
0: กาแฟพอคุ้ยลินไปแล้วจังหวะบูมเดี๋ยวนักเรียนจะได้เห็นว่าการบูมของกาแฟเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะ
2: ใช่ครับก็เดี๋ยวขออนุญาตแทร์ก่อน
0: ตอนนี้เครื่องตัวนี้สามารถแทร์ค่าได้การแทร์ค่าก็คือตั้งค่าเซตให้เป็นศูนย์จากน้ำหนักที่มันอยู่บนด้านบนของกิโลนะครับตอนนี้ครูอุ้ยก็แทแล้วเตรียมพร้อมที่จะเซตเวลาแล้วก็เซตน้ำหนักเพราะว่าเครื่องตัวนี้มันมีความพิเศษของมันแล้วก็กาตัวนี้ก็สามารถบอกอุณหภูมิของน้ำได
2: ้อันนี้อุณหภูมิอยู่ที่92นะครับ
0: ตอนนี้อยู่92อยู่ในขั้นที่โอเคเพราะว่าเราบอกแล้วตัวน้ำร้อนที่เราใช้ในชงกาแฟเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่นักเรียนจำได้ไหมครับ91ถึงเท่าไหร่ครับ
2: 96
0: องศา
2: เซลเซียสนั่นเองนะครับน้ำไม่มีสีไม่มีกลิ่น
0: แล้วก็ไม่มีวัตถุเจือปนนะครับ
2: ไม่มีสารเจือปนนะครับอ่ะเดี๋ยวคุยเทรอบแรกนะครับ100 ml นะครับแล้วก็จับเวลาหลังจากที่เท100 ml แล้วให้น้ำได้ไหลในระยะเวลา30วินาทีหล
0: ัง
2: จาก30
0: ว
2: ิเราจะเทอีก200 ml แล้วเราก็จะได้กาแฟตัวนี้ครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มนะครับ
0: ในขณะที่ครูอุ้ยลินครูมอสอธิบายอีกครั้งนะครับก็เราเซตค่าไว้แล้วเดี๋ยวครูอุ้ยจะรินน้ำรอบแรกนะครับ100 ml นะครับหลังจากเรารินน้ำครบ100 ml เราจะหยุดแล้วจับเวลาเป็นเวลา30วินาทีใช่ไหมครับครูอุ้ย
2: ใช่ครับ
0: ตอนนี้รินน้ำนะครับค่อยๆวนใจเย็นๆนะครับตรงด้านล่างกิโลของเรานะฮะด้านนี้ก็จะบอกค่าว่าตอนนี้น้ำรินเท่าไหร่แล้วนะครับใกล้ละตอนนี้ครบ100 ml แล้วครับในรอบที่1ครับ
2: ครับนี่นะครับคือปฏิกิริยาการบูมหรือว่าที่เรียกว่าฟองอากาศเขาจะขึ้นมานะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะของการบูมนะครับก็จะเป็นการที่มีฟองอากาศขึ้นมามากๆนะครับเราก็จะทิ้งไว้ในระยะเวลาสักประมาณ30วินาทีนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะรินเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็จะทิ้งไว้อีก30วินาท
0: ีนักเรียนอาจจะยังมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวถ้านักเรียนได้ลองไปปฏิบัติตามเรา2คนเงี้ยนักเรียนก็จะรู้ว่าอ๋อแบบนี้นี่เองที่ครูอุ้ยบอกว่ามันคือการบูมก็คือการมีฟองอากาศขึ้นมาจากเมล็ดกาแฟมันเป็นปฏิกิริยาระหว่างการอากาศใช่ไหมอากาศระหว่างอากาศกับน้ำเข้าไปแทรกที่ความหนาแน่นของกาแฟนั่นเองครับ
2: ครับตอนนี้นักเรียนในห้องส่งก็กลืนน้ำลายเอือกแล้วนะครับเพราะว่ากลิ่น
0: ตัวนี้นั่งอยู่ตอนนี้กลืนน้ำลายแล้วนะฮะ
2: อันนี้ครบ30
0: เริ
2: ่
0: มมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราสามารถเอาตัวนี้ไปชงเป็นเย็นเป็นร้อนได้นะครับรอบที่2เราจะใส่อีก200 ml นะครับก็จะครบ300 ml พอดี
2: หลังจากที่เราวนน้ำเรียบร้อยนะครับเราก็พอวนน้ำได้ทั่วแล้วเราก็จะไม่หมุนแล้วนะครับเราจะเทตรงกลางจนกว่าจะครบ300 ml นะครับ
0: แล้วพอครบ300 ml เราต้องทิ้งไว้กี่นาทีครับครูอุ้ยหรือว่ากี่วินาที
2: 30วิครับ
0: 30วิเช่นเดียวกันจนน้ำที่อยู่ด้านบนฟิลเตอร์ที่ไหลผ่านเนี่ยฮะสนิทจริงๆแล้วเราถึงจะนำไปชงได้หลังจากเนี้ยเราจะเอาไปผสมกับน้ำผึ้งก็ได้หรือว่าเป็นน้ำเชื่อมไซรัปต่างๆคาราเมลก็แล้วแต่นักเรียนจะชอบเลยนะครับแต่วันนี้ครูอุ้ยจะทำเมนูทั้งร้อนทั้งเย็นถ้าแบบนี้เรียกว่าเป็นกาแฟชนิดใดครับครูอุ้ยที่
2: ถ้าเกิดในลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นกาแฟแบบดิฟครับหรือว่าเป็นจริงๆแล้วต้องบอกนักเรียนก่อนว่ากาแฟดำหรือว่าเป็นอเมริกาโน่เนี่ยอเมริกาโน่คือเครื่องดื่ม1ตัวที่อยู่ในประเภทของแบล็คคอฟฟี่
0: แบล็คคอฟฟี
2: ่นะครับแต่ว่ากาแฟดำเนี่ยคือประเภทใหญ่กาแฟที่ไม่ผสมนมอันนั้นคือกาแฟดำหมด
0: กาแฟดำหมดถ้ากาแฟที่ไม่ผสมนมรวมถึงเอสเปรสโซ่ด้วย
2: ใช่ครับ
0: ถ้าเอสเปรสโซ่สั่งอะไรนะเอสเปรสโซ่
2: เย็น
0: ต่างประเทศนี่งงเลยหรือว่าเอสเปรสโซ่ปั่นต่างประเทศนี่งงนะไม่มีนะครู
2: ถามว่าทำไมประเทศไทยเพราะมีเพราะว่าประเทศไทยนั้นมีลักษณะภูมิอากาศที่ร้อนแล้วก็ภูมิอากาศภูมิประเทศแล้วก็อากาศที่ร้อน
0: ค่อนข้างเขาคือเป็นประเทศโซนร้อนของเรา
2: ก็มีเมนูของบางร้านเขาจะใช้คำว่า

0: เอเชียนสไตล์นะครับ
1: แต่ถ้าเราไปร้านกาแฟหรือว่าคาเฟ่ตาที่มีที่เขาได้รับแบบอิทธิพลมาจากต่างประเทศแบรนด์ต่างประเทศอ่ะจะไม่มีเอสเปรสโซ
0: ่ครับ
1: ขายเอสเปรสโซ่เย็นกับเอสเปรสโซ
0: ่หลังจากที่ครบแล้วนะครับเราจะยกกาแฟแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกาแฟที่สามารถพร้อมทานได้เลยนะครับ
1: แล้วน้ำก็จะปริมาณน้ำก็ได้จะได้300ml ต่อ1ถ้วยตรงนี้โหตอนนี้กินหอมมาก
0: ขออนุญาตแจ้งนักเรียนก่อนว่ากาแฟตัวนี้ถ้าเกิดสมมติลูกค้าทานร้อนนะครับนักเรียนสามารถที่จะเสิร์ฟได้เลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนจะทานเย็นก็คุยต้องขออนุญาตแนะนำว่าเราควรที่จะไปชิลก่อนนะครับไปตัวเป็นให้เขาเกิดความเย็นก่อน
1: ความเย็นก่อนถ้าเราใส่ไปเลยน้ำแข็งเรามีความเย็นแล้วกาแฟเรามีความร้อน
0: ใช่ครับ
1: ปริมาณน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นทำให้กาแฟของเราเนี่ยเจือจางลงใช่ไหมครับครูอุ้ย
0: ใช่ครับ
1: ไหนๆก็พูดถึงเมนูเย็นและขอถามครูอุ้ยเป็นความรู้นิดนึงน้ำแข็งที่เราใช้เนี่ยครับแบ่งกันเอาตามจริงๆแล้วเขาแบ่งกันเป็นกี่ประเภทครับครูอุ้ย
0: น้ำแข็งส่วนใหญ่นะครับจะมีทั้งหมด3ประเภทนะครับ3ประเภทเนี่ยก็จะจริงๆแล้วเนี่ยน้ำแข็งเนี่ยเราจะเกิดจากน้ำแล้วก็มาเกิดความเย็นใช่ไหมครับแล้วก็เกิดเป็นการควบแน่นแล้วก็เกิดเป็นก้อนน้ำแข็งแต่ว่าน้ำแข็งเนี่ยเราจะสามารถแปรรูปได้เป็นทั้งหมด3อย่างก็คือ1ประเภทแรกครับเขาเรียกว่าbox ice ก็คือเป็นน้ำแข็งที่เป็นก้อนใหญ่ๆ
1: น้ำแข็งมือ
0: ใช่ครับนั่นเขาจะเรียกว่าเป็น box
1: ที่เขาเอาไว้เมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยใส่อย่างเงี้ย
0: ใช่ครับแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยใน box ice เนี่ยในธุรกิจเครื่องดื่มจะเป็นน้ำแข็งที่ไว้สำหรับแก้วโดยเฉพาะแล้วก็มาขัดมาเกลาหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ไปทุบอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นตัวนั้นจะเป็น box ice ตัวที่2ครับตัวที่2เขาเรียกว่าเป็น cup ice cup ice ก็คือเป็นลักษณะของน้ำแข็งเหมือนไมโลคูปไมโลคิวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ลักษณะเป็นแบบนั้นแล้วก็จะมีลักษณะเป็นน้ำแข็งของก้อนยูนิค
1: หลอด
0: ๆน้ำแข็งหลอดน้ำแข็งก้อนยูนิคได้
1: ที่เราเอามาใช้ก็เป็น
0: น้ำแข็งของคูปไอซ์นะครับแล้วก็อันที่3คือคลัชไอซ
1: ์คลัชไอซ์นี่รู้เลยพอพูดคลัชไอซ์ต้องเป็นน้ำแข็งโม่แน่นอน
0: ใช่น้ำแข็งแหลกครับน้ำแข็งแหลกก็คือเป็นการคลัชไอซ์นั่นคือความรู้เล็กๆเรื่องของกาแฟแล้วก็ประเภทของโทษครับเป็นเรื่องของน้ำแข็งแล้วก็ประเภทของน้ำแข็งนั่นเองครับ
1: ซึ่งตอนนี้กาแฟของเราที่เราชิลไว้เนี่ยเย็นได้ที่แล้ว
0: ใช่คร
1: ับ แต่เราพร้อมที่จะเสิร์ฟให้กับนักเรียนในสตูดิโอที่ในห้องเรียนคลาสของเราเนี่ยได้ชิมกันเนาะครูอุ้ย
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวก็ใส่น้ำแข็งรอเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเสิร์ฟร้อนด้วยถ้าอย่างเงี้ยก็คือถ้าเราเสิร์ฟเลยเราก็คือจะได้รสชาติกาแฟอย่างเดียวใช่ไหมครูอุ้ย
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเราเอานำไปใส่คาราเมลก็ได้หรือว่าน้ำผึ้งก็ได้ก็จะเป็นเมนูอะไรนะแบ็คคอฟฟี่หรือว่าน้ำผึ้งหรือว่าอะไรเขาเรียกอเมริกาโน่น้ำผึ้งใช่ไหมครับ
0: ก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับอันนี้เราก็จะสามารถลินได้เลยครับแต่ว่าอุณหภูมิเนี่ยผมขออนุญาตแนะนำว่าไม่ให้เกิน60องศานะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวน้ำแข็งเขาจะทำงานคือตัวนี้จะเป็นตัวน้ำละลายน้ำแข็งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในลักษณะของ
1: เย็น
0: เครื่องดื่มเย็นนะครับก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้จะเป็นเครื่องดื่มร้อนนะครับ
1: อันนี้ก็คือความหวานของเรา 0% นะครับแต่ตัวนี้ที่ครูอุ้ยเทเนี่ยจะเป็นเครื่องดื่มร้อนเราก็สามารถถ้าเป็นเครื่องดื่มร้อนเนี่ยถ้าพูดตามภาษาแบบคนบ้านๆนะครูอุ้ยก็เอาไปใส่คอฟฟี่เมดหรือว่าเอาไปใส่น้ำตาลทรายก็กินได้เลยแต
0: ่
1: ถ้าเราจะเพิ่มมูลค่าให้มันเราก็ใส่เป็นน้ำผึ้งหรือว่าเป็นไซรัปน้ำผึ้งหรือว่าเป็นไซรัปคาราเมลหรือว่า
0: แต่ถ้าเกิดแนะนำไม่แนะนำให้ใส่อะไรเลยเพราะว่ากาแฟแต่ละตัวเขามีรสชาติ
1: รสชาติเขาอยู่แล้วมีความเปรี้ยวบางตัวมีความเปรี้ยวบางตัวมีความขมก็ขึ้นอยู่กับตัวกาแฟที่เราได้เลือกใช
0: ้
1: เป็นไงบ้างครับครูอุ้ยวันนี
0: ้ครับในส่วนของการทำตัวกาแฟดริปตัวนี้นะครับก็ถ้าเกิดสมมติว่าพูดง่ายๆเราสามารถที่จะเดินทางเป็นแคมปิ้งหรือเราทำสำหรับการขาย
1: ก็
0: อย่างง่าย
1: ๆแต่ถ้าอย่างแคมปิ้งมันไม่ได้มีแค่เป็นตัวเซรามิกมันจะมีเป็นสแตนเลสก็มีหรือว่าเป็นสารแบบนี้ก็มีก็แล้วมันก็มีให้เลือกสรรมากมายในตัวที่เป็นชุดดิฟตัวนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนว่านักเรียนจะเลือกใช้แบบไหนแต่ถ้าเป็นเซรามิกเนี่ยมันจะทำต้องบอกก่อนว่า1ทำความสะอาดได้ง่ายแล้วก็ทนทานแน่นอนครับ
0: ใช่ครับขออนุญาตให้ความรู้ในส่วนของการที่จะทำของประเภทของตัวกลวยดิฟตัวนี้นะครับกลวยดิฟตัวนี้ถ้าเกิดยิ่งมีซี่ตัวที่ทำให้ตัวฟิลเตอร์กับตัวพื้น
1: มีริ้วด้านใน
0: มีริ้วด้านในยิ่งเยอะ
1: เยอะ
0: อัตราน้ำไหลยิ่งค่อนข้างที่จะเร็วพอยิ่งเร็วจะทำให้รสชาติของกาแฟยิ่งอ่อนลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่า ุกท่านชอบกินกาแฟแบบ
1: เค็มหน่อย
0: อ่อนๆก็แนะนำให้มีริ้วสูงหน่อย
1: แต่ชอบเข้มๆก็ริ้วน้อยหน่อยใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วก็ตัวนี้อย่างที่คุณมอสบอกว่าเป็นเซรามิกแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวโถตัวนี้นะครับก็จะสามารถที่จะเอาไปทำเป็นตัวเครื่องดื่มที่มีชื่อว่า coffee brewing ครับก็คือเป็นไม่ใช่ brewing เป็นโคบูนะครับเป็นการ
1: สกัดแต่ตัวนี้เป็นแก้วนะครับที่มีความทนทานแล้วก็ทนความร้อนได้สูงด้วยนะครับแล้วก็สามารถเหมาะทั้งร้อนแล้วก็เวลาเสิร์ฟเนี่ยสามารถเสิร์ฟได้เลยด้วยมีความสวยงามด้วยต้นทุนสูงอย่างนี
0: ้ตัวนี้ต้นทุนไม่สูงครับสามารถหาซื้อได้ในราคา100หรือถึงแค่200บาทเท่านั้นเอง
1: แต่ว่าสามารถใช้ได้ตลอดเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเราไม่โยนทิ้งให้มันแตกหรือว่าไปล้างแรงๆให้มันแตกก็โอ้จะอยู่ได้นานเลยอันนี้ก็100กว่าบาทถึง200นะฮะเรื่องต้นทุนก็สำคัญนะครับ
0: ครับและที่ผ่านไปนะครับก็จะเป็นการรินแบบ2ช่วงนะครับแต่ว่าอย่างที่คุยบอกไปว่าการรินไม่ได้มีแค่2นะครับ
1: ก็
0: จะเป็น
1: การ
0: รินมีทั้งหมด2ประเภทอาจจะแบ่งเป็น5ช่วงหรือ4ช่วงแล้วแต่ว่าใครจะรินแบบไหนแต่วันนี้ครูอุ้ยจะเพิ่มให้
1: เมื่อกี้เราเป็นการรินด้วยความแบบถ้าลูกค้ามีเวลาน้อยเราก็ใช้2ช่วงก็ได้อย่างที่เราบอกว่าใช้เมล็ดกาแฟ20กรัมเมื่อกี้ใช้น้ำ300 ml อันนี้เราก็จะทำเหมือนเดิมนะครับนักเรียนเพิ่มเติมเป็นทริคเล็กๆสำหรับนักเรียนว่าในการรินห้าช่วงเนี่ยเป็นอย่างไรแบ่งอย่างไรเดี๋ยววันนี้ครูอุ้ยก็จะบอกเพิ่มเติมให้5ช่วงนะครับนักเรียนเรายังคงใช้น้ำหนักเหมือนเดิมก็คือกาแฟเท่าไหร่ครับครูอุ้ย
0: กาแฟทั้งหมด20กรัมครับ
1: ทีนี้กาแฟนะครับครูอุ้ยเรามีการคัดเลือกอย่างไรบ้างครับแต่วันนี้เราก็บอกไปแล้วว่าเราใช้กาแฟของจังหวัดน่านซึ่งเป็นคั่วเข้มนะฮะหรือว่าดาร์กนะครับในการคั่วแล้วมันมีขั้นตอนการเลือกหรือการแบ่งเกรดของกาแฟยังไงครับ
0: ในส่วนของเมล็ดกาแฟนะครับก็จะมีในส่วนของการคัดเลือกของขนาดเมล็ดนะครับเช่นในประเทศเคนยาในโซนของแอฟริกาลาเบียนะครับเขาจะมีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์กาแฟที่ดีที่สุดซึ่งเขาคัดจากขนาดของกาแฟนะครับแล้วมันจะมีวิธีการคัพปิ้งหรือว่าเป็นการชิมกาแฟของแต่ละแก้วในแต่ละสายพันธุ์มีรสชาติอย่างไรแล้วการชงแบบไหนดีที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งการคัพปิ้งเราจะหาดูได้ยากมาก
1: ใช่
0: แล้วคนคนนั้นจะต้องเชี่ยวชาญจริงๆ
1: แต่ตอนนี้ประเทศไทยก็เริ่มมีแล้วนะครูอุ้ยพอเรามีงานเรียกว่าอะไรเอ็กโปของพวกกาแฟที่เมืองทองอะไรเงี้ยครับก็จะมีพวกบริษัทตัวแทนอะไรเงี้ยฮะนักเรียนเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับกาแฟถ้ามันมีนักเรียนก็สามารถติดตามดูได้ตามสื่อโฆษณาต่างๆแล้วก็ลองไปเดินดูเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมก็ได้ใช่ครับครู
0: จากที่บอกไปว่าในประเทศโซนของแอฟริกาลาเบียเนี่ยเขาจะมีการผลิตซึ่งครูต้องให้ข้อมูลอย่างนี้ว่ายกตัวอย่างเช่นในประเทศเคนยานะครับในประเทศเคนยาเนี่ยเขาจะมีการคัดเมล็ดพันธุ์โดยเลือกจากขนาดเขาจะแบ่งเป็น A AA แล้วก็ AAA ซึ่งในโซนของแต่ละเกรดนะครับเขาก็จะแบ่งตามว่าเมล็ดพันธุ์นี้มีขนาดเท่านี้เขาก็จะมีการประกวดแข่งขันกันด้วยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเขาก็จะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็จะเป็นรสชาติจากแตกในของประเทศของเคนยาเนี่ยเขาจะมีรสชาติของความเป็นผลไม้รสเปรี้ยวนะครับก็จะเป็นกลิ่นของผลไม้เปรี้ยวด้วยแล้วก็กลิ่นของดอกไม้ด้วยครับ
1: ครับอย่างในร้านคาเฟ่บ้านเราตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วเยอะเวลาเราไปดูกระดานที่เขาเขียนเมนูก็จะมีให้ดูว่ากาแฟตัวนี้มาจากแอฟริกานะมาจากเคนยานักเรียนก็สามารถเลือกที่จะชิมได้ว่านักเรียนจะเลือกแบบ AAA หรือว่า AAA แบบที่ครูอุ้ยบอกนะครับมันก็จะเป็นแบ่งขนาดว่าขนาดของและชนิดกาแฟเป็นอย่างไรฮะตอนนี้เราก็เหมือนกันเริ่มทำอีกครั้งนะครับนักเรียนครูอุ้ยก็ชั่งกาแฟแล้ว20กรัมนะครับแล้วก็เข้าเครื่องบดไฟฟ้านะครับทางด้านขวามือแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับ
0: ครับในการบดนะครับเราก็จะต้องดูในเรื่องของเมล็ดกาแฟที่ยังคงค้างอยู่ที่เครื่องเนาะเพราะว่าถ้าเกิดมีการค้างอยู่เนี่ยเขาจะสัดส่วนของกาแฟก็จะไม่ครบนั่นเองนะครับแต่จริงๆนักเรียนครับนอกจากถ้าเกิดสมมติวันนี้เราไม่มีเครื่องบดไฟฟ้าเนี่ยครูแนะนำให้เป็นเครื่องแบบหมุนมือก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะเกิดความช้าแต่ว่าเป็นเสน่ห์ของผู้ชม
1: เสน่ห์ของผู้ชม
0: นั่นเองนะครับจริงๆคนที่ชงกาแฟเขาเรียกว่าอะไรครับครูมอส
1: เรียกว่าคนที่ชงกาแฟ
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับถ้าเป็นผู้ชายเรียกอะไรครับครู
0: เรียกบาร์เทนเดอร
1: ์และถ้าผู้หญิง
0: บาร์เทนเดอร์ได้ไหม ก็บาร์เทนเดอร์
1: บาร์เทนเดอร์บาร์เทนดี้ก็ได้

0: ได้แต่ถ้าเป็นคนที่ชงกาแฟจริงๆที่
1: เขาเรียกว่าบาริสต้านั่นเองนะครับ
2: ผู้หญิงอ่ะ
0: ก็บาริสต้าเหมือนกันไหม
1: บาริสต้าครับจริงๆก็บาร์เทนเดอร์เขาก็เรียกบาร์เทนเดอร์นี่แหละครับแล้วก็อันนั้นเป็นคนที่ผสม
0: เครื่องดื่ม
1: นะครับแต่ถ้าเกิดทำงานกาแฟจริงๆเขาจะเรียกว่าเป็นบาริสต้าครับ
0: ก็คืออ่ะอันนี้ก็คุยก็บดแล้วก็เหมือนเดิมนะครับกาแฟที่เราบดเนี่ยคุยก็การดิฟเนี่ยก็จะใช้การบดค่อนข้าง

0: ก็กำลังนะครับพับฟิลเตอร์อย่างที่คุยสอนไปรอบแรกนะครับ
1: ครับก็วันนี้เรามาทวนกันนะคะเมื่อกี้คุยได้สอนไปแล้วเดี๋ยวนี้เรามาทวนกันก่อนว่าเป็นความจำแล้วก็เป็นเทคนิคการเทแบบ5ส่วนนะครับเทคนิคการเท5ส่วนเมื่อกี้เมื่อสักครู่ที่เท2รอบคุยจะใช้ทั้งหมด100กับ200แต่เทคนิคของคุยในวันนี้นะครับเท5ส่วนก็คือคุยจะแบ่งเป็น160 60แล้วก็
0: 40
1: 40 40
0: นะครับก็รวมแล้ว5รอบก็จะครบ300 ml พอดีครับ
1: ในส่วนของการเท100แรกนะครับเราจะดึงรสชาติของกาแฟถือว่าเป็นความหอมความที่เป็นเข้มข้นของกาแฟมาก่อนนะครับหัวเชื้อเนาะคล้ายๆหัวเชื้อเนาะ
0: กันแล้วก็มันจะเกิดปฏิกิริยาการบูมตั้งแต่100 ml แรกนะฮะนี่อ่ะต่อไปนะครับนักเรียนจำได้ไหมเรามาย้อนกันก่อนเหมือนรอบแรกพอครูอุ้ยวางฟิลเตอร์เสร็จต้องทำอะไรต่อหานักเรียนจำได้ไหมครับ
1: ก็จะเป็นการลวกกระดาษกรองหรือว่าที่เรียกว่าฟิลเตอร์นั่นเองนะครับ
0: ย้ำอีกรอบหนึ่งการลวกฟิลเตอร์เนี่ยหรือว่าลวกกระดาษเนี่ยมีสิ่งสำคัญเพราะว่าในการที่เราเก็บรักษาหรือว่ากระดาษที่ผลิตมาเนี่ยและมันก็อาจจะไม่สะอาด 100% อาจจะมีฝุ่นหรือมีอะไรเจือปนเราก็ใช้การลวกเพื่อทำความสะอาดแล้วก็ดึงกลิ่นของกระดาษออกไปได้ด้วยครับแล้วก็พอเวลาเราลวกเสร็จน้ำไหลจนหมดเราก็จะเทน้ำที่ลวกกระดาษตัวนี้แหละครับทิ้งซึ่งทวนอีกรอบเหมือนกันฮะน้ำจะต้องไม่ทำไมครับคุย
1: ไม่มีสีไม่มีสารเจือปนแล้วก็ไม่มีกลิ่นนั่นเองครับอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับกองกระดาษเป็นการ
0: ลวก
1: ลวกกระดาษเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราก็จะเทผงกาแฟที่เราบดไว้เรียบร้อยนะครับลงในตัวฟิลเตอร์หรือว่าในตัวของตัวกลวยดิฟนะครับแล้วเราก็จะเคาะให้กาแฟมีความเท่ากันเสมอกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในขั้นตอนนี้ขออนุญาตทวนอีกครั้งหนึ่งคอฟฟี่เดชงคุยในวันนี้เท5รอบนะครับรอบแรกเป็น100 ml รอบที่2เป็นส่วนของ60แล้วก็รอบที่3 60รอบที่4 6 40แล้วก็รอบที่5 40ครับซึ่งในส่วนของที่2ถึงที่5นะครับก็จะเป็นการดึงรสชาติหรือว่าสารประกอบอื่นๆที่ยังอยู่ในกาแฟออกมาให้หมดนั่นเอง
0: ยังไงที่ต่อให้คุยเท2รอบรอบแรก100 200ก็300 ml นะลูกแล้วก็5รอบ100 60 60 40 10ก็ยังคงเดิม300
1: เหมือนเดิม
0: แอลนะครับคือเป็นคอฟฟี่เดโชแน่นอนนะคะอันนี
1: ้
0: ก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ได้มาตรฐานรอบแรก
1: การเท
0: จะเกิดอะไรครับนักเรียนจำได้ไหมครับเทรอบแรกปฏิกิริยาอะไรครับการอะไรครับผู้อุ้ย
1: การบูมครับ
0: การบูมนะครับตอนนี้ปฏิกิริยาฟองนะครับเกิดขึ้นแบบเดือดมันเหมือนฟองอากาศขึ้นมาครับ
1: เราจะทิ้งไว้30วินะครับคุณหมอ
0: นับ30วินถ้าไม่มีในการจับเวลาในมือถือก็ได้แต่วันนี
1: ้ใช่ครับ
0: เครื่องช่างดิจิตอลของครูอุ้ยที่เลือกใช้มาเนี่ยสามารถดูเวลาได้ดูน้ำหนักได้นะครับ
1: ใช่ครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ง่ายแล้วก็ถือว่าสะดวกด้วยนะครับตัวนี้ก็20วิแล้วแล้วเหลือรออีก10วิครับตัวนี้เนี่ยก็น้ำก็จะไหลลงเรื่อยๆนะครับตัวนี้ขั้นอย่างที่บอกว่าตอนแรกที่เราทำอันนี้ขออนุญาตรินครั้งที่2นะครับตัวนี้จะรินทั้งหมดเท่าไหร่ครับคุณมอส60เนาะ
0: ครับเมื่อกี้100แล้วก็อันนี้รอบที่2 60นะครับ
1: ครับ
0: ครูอุ้ยก็จะดูน้ำหนักไปด้วยตรงที่ตาช่างว่าครบ60หรือยังนะครับทางด้านนี้ด้านล่างนะครับเมื่อครบ60ครูอุ้ยก็จะยกน้ำออกทันทีน้ำจำได้ไหมครับนักเรียนอุณหภูมิที่เหมาะสมในการชงกาแฟดิฟอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่ครับถูกต้องครับ91ถึง96องศาเซลเซียสนะครับ
1: ครับอันนี้เดี๋ยวรอเวลาให้ครบ30วิแล้วหลังจากนั้นเราจะเทรอบที่3อีก60 ml ครับ
0: 60 ml ไม่ใช่60วินะ60 ml 30วินาทีในแต่ละรอบเมื่อครูอุ้ยเทน้ำทุกรอบนะครับจะใช้เวลาในการรอน้ำหยดทั้งหมด30วินาทีครับแต่ต้องรินน้ำจนครบปริมาณที่ต้องที่ครูอุ้ยกำหนดก่อนก็คือ160 60 40 40นะคร
1: ับ ขออนุญาตเทรอบที่3
0: รอบที่3นะครับรอบที่3 60 ml นะครับแล้วก็พอครูอุ้ยเทครบ60ครูอุ้ยก็จะหยุดรออีก30วินาทีครับยิ่งเราแบ่งรอบได้เยอะใช่ไหมครูอุ้ยก็จะสามารถดึงรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของกาแฟชนิดนั้นๆเนี่ยออกมาได้ดีครับ
1: ใช่ครับก็เดี๋ยวตอนนี้รออีก30วินาทีนะครับในช่วงนี้ ในระหว่างที่รอเนี่ยคุยแนะนำว่าถ้าเกิดวันนี้เราเป็น

0: าริสต้าจริงๆครูแนะนำให้พูดคุยกับลูกค้าเราจะมีช่วงเวลาสักประมาณ30วิว่าลูกค้าเป็นอย่างไรสบายดีไหมชอบทานกาแฟแบบไหนเพื่อเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์
1: มาสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบาริสต้ากับลูกค้า
0: แล้วก็การทำงานของบาริสต้าเนี่ยจะเป็นการใช้ศิลปะ
1: เราไปกินกาแฟเนี่ยรสชาติกาแฟ
0: ก็มีรอบที่4นะคะ
1: ไม่ได้เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ถ้าเราได้พูดคุยหรือว่ามีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ที่ชงกาแฟให้เรากินมันทำให้รู้สึกเราเอนจอยแล้วก็กาแฟอร่อยมากขึ้นอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดของคนชงกาแฟด้วยนะคนชงกาแฟที่ดีต้องรู้อันนี้รอบที่อะไรครับครูอุ้ย
0: รอบที่4แล้วครับรอบที่4จะใช้น้ำ
1: 40 มล.
0: ครับ
1: ตอนนี้ครูอุ้ยรอ30วินาทีครับ
0: อันนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับแล้วก็ปล่อยให้น้ำเขาได้ทำการดึงรสชาติหรือว่าสารประกอบอื่นๆที่ออกมาจากกาแฟครูจะบอกอย่างนี้ครับว่าการทำแบบ2อย่างแล้วก็5อย่างเนี่ยการทำแบบ2รอบแล้วก็5รอบรสชาติอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีนัยยะสำคัญขนาดนั้นแต่ว่าถามว่าเปลี่ยนไหมรสชาติเปลี่ยนแน่นอนครับ5รอบรสชาติดีกว่าอย่างแน่นอน
1: ครบ30วินาทีแล้วนะครับครูอุ้ยก็จะเทรอบสุดท้ายอีก40 ml นะครับก็คือก็จะครบ300 ml ตามที่เรากำหนดไว้พอดีก็คือกาแฟ20กรัมน้ำ300 ml ครับแล้วก็รอครับอีก30นาทีครับก็จะได้ไอ้30วินาทีก็จะได้กาแฟดิฟที่เพอร์เฟคโดยใช้การดิฟโดยการเทน้ำทั้งหมด5รอบครับครูอุ้ย
0: ใช่ครับในส่วนของการทำแบบ5รอบนะครับเราจะใช้เวลาไม่เกินประมาณ5นาทีนะครับหลังจากเริ่มต้นการเทจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก็จะใช้เวลาไม่เกิน5นาทีจริงๆการทำสโลว์บาร์เนี่ยบางคนถ้าเกิดเป็น2ตอนเนี่ยอาจจะใช้เวลาแค่ประมาณ2นาทีครึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดทำเป็น5ตอนหรือ5ช่วงเนี่ยก็จะใช้เวลาไม่เกิน5นาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถควบคุมได้ไหมกับเวลาตรงนั้นนะครับ
1: ครับครบ30วินาทีเรียบร้อยแล้วเราก็พร้อมเสิร์ฟในรูปแบบเดิมกับ2รอบที่เราเทไปเมื่อกี้สามารถเสิร์ฟได้ทั้งร้อนทั้งเย็นแต่ถ้าเราจะเสิร์ฟเย็นก็ตามที่ครูอุ้ยแนะนำไปก่อนเราต้องชิลให้กาแฟมันเย็นลงถึงประมาณ60องศาเซลเซียสถึงจะนำไปเสิร์ฟแต่ถ้าทานร้อนตอนนี้ก็สามารถเสิร์ฟได้เลยถูกไหมครับครูอุ้ย
0: ใช่ครับอันนี้ก็วันนี้เป็นเทคนิคการทำแบบ5ช่วงนะครับสำหรับวันนี้ครับครูอุ้ยกับครูมอสครับก็จะจบการทำแบบ5ช่วงแล้วก็สำหรับการทำในคลิปหน้าเราจะมาเจอกันครับ

0: ปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายานพาหนะประเภทรถยนต์เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับในการขนส่งและเดินทางในชีวิตประจำวันของเราจะสังเกตได้ว่าบนท้องถนนทุกเส้นทางเต็มไปด้วยรถยนต์สีสันสะดุดตาสะดุดใจถึงความสวยงามของสีสันในแต่ละคันจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีรถยนต์วิ่งอยู่บนถนนมากกว่า38ล้านคันรถเหล่านี้เมื่อใช้แล้วก็จะต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของสีรถยนต์จะมีรอยขูดรอยเฉี่ยวหรือเกิดจากอุบัติเหตุจากการเสื่อมสภาพของสีรถยนต์ในแต่ละวันแต่ละเดือนมีจำนวนมากมายจึงถือได้ว่าอาชีพการทำสีซ่อมสีรถยนต์เป็นอาชีพที่รุ่งเรืองและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากอีกอาชีพหนึ่งเพราะเมื่อมีการเรียนรู้แล้วเราสามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำสีอื่นๆไม่เฉพาะรถยนต์ได้อีกมากมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดสอนอาชีพต่างๆมากมายเพื่อทำการสร้างและยกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยผู้ที่สนใจเข้ารับการเรียนและอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกภาคทั่วประเทศและเราจะมาเรียนรู้อาชีพช่างสีรถยนต์ระดับหนึ่งด้วยวีดิทัศน์เพื่อการฝึกและคู่มือประกอบ
1: สวัสดีครับวันนี้ครูจะพาพวกเราทุกคนนะครับไปชมวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการทำสีรถยนต์นะครับโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการเตรียมพื้นผิวสีนะครับจนกระทั่งถึงการพ่นสีจริงทับหน้าแล้วก็การขัดเงาสีแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ

0: ความปลอดภัยและวัสดุอุปกรณ์งานพ่นสีรถยนต์ในงานสีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือความปลอดภัยเพราะการใช้สีซึ่งเป็นสารเคมีก็เป็นสารอันตรายสามารถระเหยหรือสร้างความระคายเคืองให้กับผู้ใช้งานในระยะยาวได้ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในงานทำสีรถยนต์จะประกอบไปด้วยแว่นตาใสนิรภัยหน้ากากโดยแบ่งตามประเภทของการใช้งานได้ดังต่อไปนี้หน้ากากผ้าหน้ากากผ้าใช้กันฝุ่นจะต้องใช้ทุกครั้งที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นลอยในอากาศเช่นการขัดสีโป๊ะหน้ากากที่ป้องกันกลิ่นและสารเคมีถุงมือถุงมือจะมีหลายชนิดเพื่อใช้ตามลักษณะของงานในแต่ละอย่างถุงมือผ้าใช้สำหรับป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องขัดหรือเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนงานถุงมือยางป้องกันสารเคมีและน้ำมันถุงมือป้องกันสารเคมีเป็นถุงมือที่ป้องกันสารละลายถูกผิวหนังในการทำสีชุดป้องกันในการปฏิบัติงานมีดังนี้เอี้ยมกันเปื้อนใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกและยังสามารถกันสารเคมีอ่อนๆได้อีกด้วยชุดหมีใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกเชื้อราฝุ่นละอองและสามารถป้องกันสารเคมีได้ดีรองเท้าเซฟตี้เป็นรองเท้าหนังแบบหัวเหล็กสวมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
1: ครับผมและนี่ก็คือเป็นการแต่งกายนะครับสำหรับการปฏิบัติงานช่างสีนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราในขณะปฏิบัติงานนะครับก็เนี่ยแหละครับจะประกอบไปด้วยนะครับหมวกนะครับแว่นตานิรภัยชนิดใสนะครับแล้วก็หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองนะครับแล้วก็ชุดเอี้ยมนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็รองเท้าเซฟตี้นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ารองเท้าหัวเหล็กนะครับแล้วก็ส่วนถุงมือนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นถุงมือผ้านะครับใช้สำหรับในขั้นตอนในการเตรียมพื้นนะครับแล้วก็อีกชนิดนึงนะครับเป็นถุงมือที่ไว้สวมใส่นะครับในขั้นตอนของการพ่นสีนะครับและถุงมืออีกชนิดหนึ่งนะครับเราจะเอาไว้สวมใส่นะครับในตอนที่เราล้างอุปกรณ์นะครับเพราะว่าถุงมือชนิดนี้จะเป็นถุงมือป้องกันสารละลายนะครับที่รุนแรงเวลาที่เราใช้งานกับพวกสารเคมีพวกนี้นะครับเราก็ต้องใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ความปลอดภัยในการทำงานนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อจะให้ตัวเรานั้นทำงานหรือว่าปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเราก็จะต้องสวมใส่นะครับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลครับ
0: วัสดุและอุปกรณ์ในการพ่นสีจะประกอบไปด้วยสีโป๊สีโป๊เป็นวัสดุเหลวรองพื้นใช้ปิดรอยบุบและสร้างความราบเรียบให้ผิวงานสีโป๊พลาสติกเป็นของเหลวต้องผสมกับตัวทำแข็งจึงจะแข็งตัวได้ภายในเวลารวดเร็วมีดโป๊หรือเกลียงโป๊ทำจากเหล็กพลาสติกหรือยางกระดาษทรายกระดาษทรายตัวเลขน้อยมีค่าหมายถึงความหยาบก็จะมากกว่าตัวเลขมากถังน้ำเครื่องขัดสีโป๊ทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมปืนพ่นสีโดยใช้กำลังดันลมเพื่อพ่นสีให้เป็นละอองปกคลุมผิวหน้างานปืนเป่าลมและสายลมใช้สำหรับเป่าทำความสะอาดผิวงานด้วยกำลังลมแรงดันสูงสีรองพื้น 2K คือสีที่พ่นทับบนผิวสีสีโป
1: ๊ครับก่อนที่เราจะทำการพ่นสีจริงทับหน้านะครับเราก็จะต้องทำการพ่นสีรองพื้นนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของชั้นสีและก็ความแข็งแรงของสีนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการพ่นสีรองพื้นนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือสีรองพื้นชนิดเขาเรียกว่า 1K นะครับหรือว่าสีรองพื้นชนิดแห้งเร็วนะครับแล้วก็สีรองพื้นชนิด 2K หรือว่าเป็นสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนะครับผู้ผลิตนะครับได้พยายามปรับปรุงและพัฒนานะครับสำหรับสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่แห้งช้าแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาถึง 40-50 นาทีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับการแห้งตัวของสีรองพื้นแห้งช้านะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็จะแห้งตัวแล้วนะครับ
0: กระดาษทำความสะอาดชิ้นงาน ผ้าเหนียวภาชนะใส่ผสมสีหรือถ้วยผสมสีทำด้วยพลาสติกที่ทนสารเคมีมีสเกลวัดสัดส่วนไม้กวนสีเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือไม้ปั๊มลมหรือเครื่องสูบลมทำหน้าที่อัดอากาศบรรจุไว้เพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่นๆเช่นปืนพ่นสีและปืนเป่าลมห้องพ่นสีเป็นห้องที่ออกแบบไว้กรองสีและระบายอากาศเสียที่เกิดจากการพ่นสีกลวยกรองสีทำจากกระดาษกันสารเคมีตอนท้ายวัสดุทำด้วยไนลอนใช้กรองสีสีทับหน้าหรือสีจริงและฮาร์ดเดนเนอร
1: ์สีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วแล้วก็สี 2K นะครับหรือว่าสีแห้งช้านะครับสำหรับสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วนั้นนะครับก็จะมีการใช้งานที่ง่ายนะครับราคาไม่แพงนะครับก็จะมีตัวเนื้อสีนะครับกับทินเนอร์นะครับซึ่ง2ตัวนี้ผสมกันแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับในส่วนของสี 2K หรือว่าสีแห้งช้านะครับตัวนี้สี 2K ตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบอีกอันหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือฮาร์ดเดนเนอร์นะครับสีผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์นะครับจะทำปฏิกิริยาทางเคมีนะครับแล้วก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อสีเพิ่มความคงทนนะครับแล้วก็เพิ่มความเงางามให้กับตัวเนื้อสีนะครับแล้วหลังจากที่ใช้งานมาแล้วครับก็จะสวยงามครับ
0: ทินเนอร์แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้2ชนิดคือทินเนอร์ผสมสีทินเนอร์ล้างอุปกรณ์เครื่องมือถอดประกอบปืนพ่นสีเคลียร์และฮาร์ดเดนเนอร์เป็นสีเคลือบเงาชนิดแห้งเร็วพิเศษพ่นง่ายให้ความเงาสูงมีความเงาฉ่ำลึกยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบยาขัดสีชนิดละเอียดขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆเครื่องขัดสีทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมใบขัดโดยแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี้ขนแกะใช้สำหรับงานขัดหยาบขนแกะใช้สำหรับงานขัดละเอียดฟองน้ำใช้สำหรับงานขัดเงาไกด์โค้ดใช้ทาบนผิวงานก่อนการขัดแห้งเพื่อเป็นการดูว่าการขัดผิวราบเรียบเสมอกันดีหรือไม่น้ำยาขจัดคราบไขมันใช้ล้างชิ้นงานก่อนทำการพ่นสี
1: ทุกกระบวนการในการทำสีหรือว่าการพ่นสีรถยนต์นะครับก็จะต้องมีการทำความสะอาดนะครับเพื่อขจัดคราบไขมันนะครับโดยน้ำยาขจัดคราบไขมันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับบางที่ก็อาจจะเรียกว่าน้ำยาเช็ดคราบหรือว่าโซเวนต์ต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่นะครับขจัดคราบไขมันนะครับจากมือของเราหรือว่าจากที่สิ่งสกปรกที่อยู่ในอากาศหรือว่าความชื้นที่อยู่ในอากาศนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของคราบไขมันนะครับโดยเฉพาะจากมือเราเนี่ยแหละนะครับที่จะไปส่งผลให้กับสีนะครับจะเกิดความเสียหายขึ้นในภายหลังนะครับอาจจะสีอาจจะไม่ยึดเกาะหรือว่าสีบวมพองขึ้นมาในภายหลังจากที่เราทำการพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: กระดาษสำหรับปิดชิ้นงานและกระดาษกาวใช้สำหรับติดปิดคลุมพื้นที่ที่ไม่ต้องการพ่นสีรถยนต์หรือชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ต้องการทำสี
1: ครับสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการปฏิบัติงานนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะจะทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่สะดุดในบางขั้นตอนนะครับในการที่เราจะทำสีรถยนต์หรือว่าพ่นสีรถยนต์นะครับก็ไม่สามารถที่จะหยุดรอได้หากว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ครบก็จะเกิดความเสียหายกับการทำสีรถยนต์ของเรานะครับ

ในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คและฮาด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้ารวมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% งานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

วัสดีครับผมอาจารย์จิรศักดิ์นาคพิชญ์แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชุทิศในวันนี้นะครับเราจะมาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบอนาล็อก HD ซึ่งใน EP แรกนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของเครื่องมือนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องมือที่เราต้องใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เขาใช้เครื่องมืออะไรบ้างที่ซัพพอร์ตในการทำงานในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเดี๋ยวมาดูอย่างแรกก่อนในเรื่องของเครื่องมือนะครับในส่วนแรกเลยคือนะครับสว่านไฟฟ้านะครับถามว่าไฟฟ้าสว่านไฟฟ้าเนี่ยใช้ทำอะไรสว่านไฟฟ้าเนี่ยตัวนี้เป็นแบบไร้สายนะครับมีเพื่ออำนวยความสะดวกในการนะครับยึดน็อตสกรูต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องบันทึกฮาร์ดดิสก์หรือในเรื่องของกล่องบล็อกท่อแคมล็อกต่างๆที่ใช้ในการติดตั้งนะครับหัวสว่านตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสกรูนะครับสกรูที่ไขควงไขนะครับในเรื่องของการไขนะครับในส่วนถัดไปนะครับสว่านไฟฟ้าไร้สายเหมือนกันนะครับนะครับตัวนี้นะครับหัวสว่านตัวนี้จะเป็นสว่านที่ใช้ในการนะครับเจาะปูนหรือเจาะเหล็กที่ใช้ในการยึดบล็อกยึดกล่องยึดท่อในแคมป์ต่างๆนะครับนะครับตัวหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ แต่ถามว่าไม่มีแบบไร้สายใช้แบบสายได้ไหมใช้ได้ครับแต่ว่าความสะดวกสบายมันจะต่างกันเพราะว่าเวลาเราปีนป่ายในการติดตั้งในที่สูงเนี่ยนะครับเราต้องรู้ว่า1ต้องง่ายต้องสะดวกและ2สําคัญคือที่สุดก็คือความปลอดภัยในการทํางานต้องมีเป็นหลักนะครับ2 ส่วนนี้นักเรียนน่าจะเข้าใจนะครับว่าตัวนี้ใช้อะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูในอุปกรณ์เครื่องมือถัดไปนะครับส่วนเครื่องมือถัดไปก็คือตัวนี้เป็นนะครับในส่วนของไดเป่าความร้อนตัวนี้ไดเป่าความร้อนทําหน้าที่อะไรให้ความร้อนนะครับให้ความร้อนกับอะไรครับให้ความร้อนกับท่อนะครับท่อ PVC ที่เราต้องการดัดหรืองอให้ไปตามรูปทรงที่เราต้องการเดินนะครับประมาณนี้นะครับถัดไปอุปกรณ์ถัดไปคือสกรูไรแฉกนะครับสกรูไรแฉกนะครับอันนี้ใช้ในการขันน็อตสกรูที่อยู่ตามบล็อกตามก้ามปูหรือเครื่องบันทึกภาพต่างๆนะครับที่เราใช้ในการขันนะครับเช่นเดียวกันครับสกรูไรแบนก็เช่นเดียวกันนะครับใช้ในการยึดน็อตนะครับขันน็อตเพื่อจะทําการยึดในเรื่องของน็อตที่อยู่ในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการติดตั้งกล้องนะครับต่อไปครีมปากจิ้งจกตัวนี้มีใช้ในการจับดัดนะครับในส่วนของสายในส่วนของตัวบล็อกในตัวของตัวแคมป์ล็อกหรือก้ามปูนะครับในการยึดนะครับในส่วนถัดไปนะครับส่วนนี้นะครับเขาเรียกว่าครีมอเนกประสงค์นะครับใช้ทําอะไรนะครับครีมอเนกประสงค์เนี่ยมันก็มีในเรื่องของการใช้จับนะครับแล้วในเรื่องของการใช้ตัดนะครับตัดสายสัญญาณตัดจับสายสัญญาณต่างๆเช่นเดียวกันกับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งเครื่องมืออีกตัวหนึ่งซึ่งใช้ในการนะครับตัดเขาเรียกว่าครีมตัดนะครับใช้ในการตัดสายนะครับประเภทของสายต่างๆที่ใช้ในการตัดก็ประเภทนี้นะครับเนี่ยเราใช้ตัดอย่างนี้เลยเห็นไหมครับใช้ตัดออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่คือในส่วนของครีมตัดถัดไปนะครับถัดไปเป็นนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับตัวนี้เขาเรียกว่าครีมตัดท่อ PVC นะครับครีมตัดท่อ PVC ทําหน้าที่ยังไงครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่านี่คือการง้างออกเนี่ยตัวครีมจะออกมาอย่างนี้นะครับในส่วนของการตัดจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําสาธิตให้ดูนะครับอย่างนี้นะครับเราก็ทําการกดนี้เข้าไปเรื่อยๆเห็นไหมครับนะครับกดลงไปใบมีดจะกินเข้าไปในเนื้อ PVC นะครับอย่างนี้ครับนะครับแล้วเราก็จะได้ท่อที่เราทำการตัดออกมาอย่างนี้เห็นไหมครับตามขนาดที่เราต้องการติดตั้งนะครับนะครับในส่วนนี้คือครีมตัดตัวถัดไปนะครับในเรื่องของครีมย้ำหัว BNC ตัวนี้จะใช้ย้ำหัว BNC เพื่อจะต่อเข้าสู่เครื่องบันทึกภาพถามว่ามันมีกี่ช่องครับมันจะมีทั้งหมด3ช่องด้วยกันเป็นช่องเล็กสุดก็คือช่องที่นําหัวพินเสียบนะครับช่องที่2ก็คือช่องที่บานกลางก็คือช่องตัวต้องใส่ในเรื่องของกระบอกที่จะใส่ของหัว BNC นะครับแล้วก็เป็นขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานก็แค่ง้างออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนะครับกระบอกและพินใส่เข้าไปในนี้ซึ่งเดี๋ยวขั้นตอนนี้เดี๋ยวจะมาเรียนรู้ใน EP ถัดไปในเรื่องว่าเราจะใส่หัวยังไงบีบยังไงอีกทีหนึ่งนะครับถัดไป

นะครับในส่วนถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของนะครับสปริงดัดท่อตัวนี้ทําหน้าที่อะไรตัวสปริงดัดท่อตัวนี้นะครับนักเรียนดูนะครับเป็นการใช้ในการดัดท่อให้เป็นรูปทรงขนาดของเราต้องการนะครับเช่นอย่างนี้นะครับเราต้องการดัดยังไงแล้วก็งอไปรูปทรงของท่อมันก็จะมีการโค้งงอตามที่เราต้องการดัดตามนี้นะครับอันนี้คือสปริงดัดท่อโอเคไหมครับนะครับไม่แน่ใจว่าไปไวไปไหมครับแต่ว่าถัดไปนะครับในส่วนถัดไปก็คือตัวเตาตัวนี้ทําหน้าที่อะไรเตาตัวนี้นะครับเป็นการดีดเพื่อกําหนดเส้นในการติดตั้งท่อในการเดินท่อนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราเดินท่อไม่ตรงเนี่ยนะครับในส่วนของการโค้งงอท่อก็จะเอียงปุ๊บภาพที่ติดตั้งมามันก็จะไม่สวยงามนะครับถัดไปนะครับในเรื่องของตลับเมตรนะครับตลับเมตรมีไว้เพื่ออะไรนักเรียนอันนี้มีไว้เพื่อในการวัดระยะของท่อวัดระยะของบล็อกที่ทําการติดตั้งว่าเราต้องการความสูงเท่าไหร่ขนาดความยาวของท่อที่ต้องการใช้เท่าไหร่มีความยาวกี่เมตรประมาณนี้นะครับนี่คือตลับเมตรส่วนถัดไปนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าหัวซอนะครับหัวซอตัวนี้นะครับเขาใช้เต็มที่นะครับในการติดตั้งที่สว่านนะครับสว่านไฟฟ้านะครับไร้สายเพื่อทําการอะไรครับเพื่อทําการยึดนะครับเพื่อทําการเจาะนะครับบล็อกที่ต้องการให้ท่อเข้าไปอยู่ในนั้นนะครับอันนี้คือในส่วนของหัวซอนะครับแล้วแต่หัวซอจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับตัวกล่องบล็อกว่ารูและขนาดมันเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ในส่วนของหัวซอนะครับถัดไปตัววัดระดับน้ํานะครับตัววัดระดับน้ําตัวนี้เนี่ยเขาใช้เพื่ออะไรนะครับถ้าเราในการติดตั้งกล้องเนี่ยสิ่งสำคัญคือ1ความมาตรฐานของการติดตั้งนะครับบล็อกเนี่ยเวลาเราวางติดตั้งในตําแหน่งต่างๆเนี่ยสังเกตไหมครับเราจะต้องนําเอาตัวระดับน้ําวัดเพื่ออะไรครับเพื่อให้ตัวบล็อกเนี่ยไม่เกิดความเอียงนะครับไม่ให้เกิดความเอียงนะครับแล้วเวลาเดินท่อมันก็จะง่ายต่อการติดตั้งดังนั้นตัววัดระดับน้ํานี่ให้ความสําคัญเพราะว่าอะไรหนึ่งเวลาเราวัดเนี่ยจริงๆแล้วเราใช้สายตาไม่ได้เพราะว่าเวลาการติดตั้งเนี่ยท่อเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันจะต้องทําการให้มีมาตรฐานของมันอยู่นะครับถัดไปนะครับในส่วนของมัลติมิเตอร์นะครับมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้เนี่ยที่ลูกๆเห็นกันอยู่เนี่ยครับในมัลติมิเตอร์เนี่ยนะครับในส่วนนี้ก็คือมัลติมิเตอร์ดิจิตอลเราต้องการใช้อะไรครับใช้ในการวัดแรงดันไฟที่ออกจากอะแดปเตอร์ว่ามีแรงดันไฟเพียงพอต่อการใช้งานในกล้องแต่ละตัวหรือเปล่านะครับถัดไปนะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกครีมปอกสายนะครับใช้ปอกสาย RG6 นะครับใช้ปอกสายทั่วไปนะครับเพื่อใช้ในการติดตั้งสายสัญญาณของกล้องวงจรปิดนะครับถัดไปนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของพัดเทปพันสายไฟตัวนี้มีไว้เพื่ออะไรครับตัวนี้มีไว้เพื่อในการเก็บรายละเอียดในเรื่องของการติดตั้งสายนะครับหัว BNC นะครับที่เราใช้ในการเดินท่อร้อยสายไปแล้วนะครับนี่คือในส่วนของเครื่องมือทั้งหมดนะครับในส่วนเครื่องมือทั้งหมดดังนั้นเนี่ยเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีปริมาณมากแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จริงๆต้องมีในการติดตั้งกล้องดังนั้นนักเรียนจะเห็นว่าอุปกรณ์และเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เราใช้ในการติดตั้งเนี่ยนะครับต้องมีครบเพราะอะไรครับเวลาเราติดตั้งจริงๆเนี่ยเราจะไปหาซื้อที่อื่นอ่ะแล้วก็มาทำเนี่ยซึ่งมันจะเสียเวลาดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์และเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นส่วนที่เราต้องซัพพอร์ตในเรื่องของการทํางานนะครับถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เนี่ยเราควรจะใช้อะไรมันบ้างเมื่อกี้เรารู้จักเครื่องมือกันแล้วใช่ไหมลูกนะครับทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของว่าอุปกรณ์เนี่ยนะครับเราจะใช้ในเรื่องของอะไรบ้างนะครับดังนั้นอุปกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างเอาอย่างแรกก่อนเลยนะครับอุปกรณ์อย่างแรกนะครับที่เราต้องใช้นะครับติดตั้งเลยนะครับอย่างแรกเขาเรียกว่าบล็อกตัวนี้เขาเรียกบล็อก PVC นะครับขนาด4x4ทีนี้อยากจะใช้ขนาดใหญ่ขึ้นก็จะมีขนาดที่เพิ่มขึ้นมาเราก็ต้องเลือกแต่เราจะเลือกว่าเราจะเลือกขนาดไหนแต่ตอนนี้หน้าบล็อกจะเป็นแบบนี้ครับประมาณนี้นะครับทีนี้ถัดไปนะครับนอกจากบล็อกแล้วนะครับถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของนะครับตัวท่อนะครับมาดูท่อกันครับตัวนี้เขาเรียกท่อ PVC นะครับเดี๋ยวต้องบอกนักเรียนก่อนว่าท่อเนี่ยจริงๆแล้วเราจะมีท่อเนี่ยอยู่ประมาณ4ประเภทนะครับประเภทแรกคือท่อ PVC ประเภทที่2คือท่อ

EMT ประเภทที่3คือท่อ IMC แล้วก็ประเภทที่4ก็คือ RSC แต่ทำไมถึงวันนี้เอาท่อ3แบบมาให้ดูเพราะว่าหลักๆแล้วติดตั้งภายในบ้านนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ท่อ PVC ซึ่งท่อ PVC จะมี2แบบด้วยกันคือแบบนี้คือแบบ PVC สีขาวนะครับส่วนถัดไปนะครับเป็นท่อ PVC สีเหลืองสีขาวกับสีเหลืองต่างกันยังไงนักเรียนสีขาวเนี่ยส่วนใหญ่จะติดภายนอกก็คือภายในให้เราเห็นได้ชัดอยู่ในอาคารจริงแต่อยู่นอกแต่ส่วนเนี้ยเป็นท่อ PVC สีเหลืองนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะฝังที่ปูนหรือไม่ก็เดินบนฝ้านะครับประมาณนี้นะครับส่วนท่อตัวนี้คือท่อ EMT นะครับท่อ EMT ทีนี้ท่อ EMT เนี่ยนะครับถ้าพูดจริงครับเป็นท่อแป๊บท่อเหล็กตัวนี้ถามว่าจะติดตั้งแบบไหนนะครับส่วนใหญ่แล้วมันขึ้นอยู่การดีไซน์จะเป็นพวกบ้านปูนล้อมพวกเนี้ยนะครับก็จะใช้แบบนี้หรือไม่ก็ประเภทของการฝังเข้าไปในปูนหรือติดตั้งบนในฝ้านะครับบนฝ้านะครับนี่คือท่อ EMT ซึ่งจะมีราคาสูงกว่านะครับนักเรียนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้นะนักเรียนนะครับทีนี้ตัวท่อทั้งหมดเนี่ยนะครับอย่างที่บายบอกนะครับท่อเนี่ยมันจะมีขนาดอยู่ที่16มิลลิเมตรนะครับแล้วก็20แล้วก็25แล้วก็32ดังนั้นขนาดท่อขึ้นอยู่กับอะไรครับขนาดท่อที่เราเลือกมาเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้สายที่ร้อยเข้าไปในท่อเนี่ยกี่เส้นนะครับถ้าใช้ปริมาณมากขนาดท่อตัวนี้ก็ต้องมีการขยายท่อให้เยอะให้ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เรารู้จักท่อกันหมดแล้วว่ามีกี่ประเภทแล้วเราควรจะใช้ท่อแบบไหนทีนี้มาดูครับในส่วนถัดไปในเรื่องของรางตัวนี้คือราง PVC นะครับราง PVC มีไว้ทําไมครับราง PVC มีไว้เก็บสายก่อนเข้าเครื่องบันทึกนะครับเพื่อจะให้เรียบร้อยนะครับเพื่อให้เก็บสายให้เรียบร้อยในการทํางานนะครับถัดไปนะครับในส่วนถัดไปตัวนี้เขาเรียกว่าเฟกนะครับเฟกอ่อนเฟกจะมี2แบบเป็นเฟกเหล็กกับเฟกอ่อนดังนั้นเนี่ยมืออย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดไปนะครับเรามีวัสดุมีท่อเนี่ยนะครับ2ประเภทที่เป็นโลหะกับอโลหะนะครับทีเนี้ยในส่วนของท่อเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบเนี้ยเป็น EMT เนี่ยนะครับควรจะใช้เฟกที่เป็นเหล็กนะครับควรจะใช้อุปกรณ์ที่เหมือนกันนะครับไม่ควรจะแบบท่อEMT ทีหนึ่งแล้วก็มาใช้เฟกเป็นเฟกอ่อนนะครับอันนี้คือในเรื่องของเฟกอ่อนถัดไปนะครับตัวนี้นะครับสปริงร้อยสายนะครับสปริงร้อยสายนะครับก็สปริงใช้ในการดึงสายเข้าอะไรครับดึงสายเข้าในส่วนของตัวท่อนะครับเพราะอะไรครับเวลาเราดึงสายเข้าไปในท่อเนี่ยถ้าเรายัดอย่างเดียวเนี่ยมันจะแน่นเราต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยในเรื่องการของดึงสายสัญญาณเข้าไปในท่อนะครับประมาณนี้ในเรื่องของตัวสายสลิงดึงท่อนะครับถัดไปนะครับเป็นประเภทของสายที่ใช้ในการติดตั้งตัวนี้เขาเรียกว่าสาย RG6 นะครับตัวนำเดี่ยวนะครับสายตัวนี้มีไว้ใช้เดินสัญญาณกล้องจอห์นปิดนะครับจากกล้องมาหาเครื่องบันทึกภาพนะครับดังนั้นสาย RG6 มีกี่ประเภทมี2ประเภทหนึ่งนะครับส่วนนี้ประเภทที่2นะครับที่ใช้ในการติดตั้งก็คือประเภทที่มีสาย DC ก็มีสายไฟอยู่แล้วนะครับก็เป็นสาย RG6 ที่มีสายไฟด้วยอันนี้คือง่ายต่อการติดตั้งครับมันมาคู่กันเลยแต่ถามว่าอาจารย์ถ้าอยู่ๆซื้อแบบสายเดี่ยวมาอย่างเงี้ยได้ไหมครับแต่นักเรียนจะต้องนําการเลือกสาย DC มา2เส้นเพื่อทําการเดินคู่ขนานกับตัวสาย RG6 นี้ไปด้วยกันในท่อนะครับนี่คือในส่วนของสาย RG6 ที่เดินจากกล้องมาสู่ในส่วนของเครื่องบันทึกภาพเดี๋ยวมาดูถัดไปนะครับในเรื่องของตัวอะแดปเตอร์นะครับมาดูอะแดปเตอร์ในส่วนนี้ก็คือส่วนอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นไฟ12โวลต์นะครับ2แอมป์นะครับใช้ในการอะไรใช้ในการนะครับเพื่อทำการจ่ายไฟให้กับตัวกล้องที่เราใช้ในการติดตั้งพูดง่ายๆว่าเอาไฟไปเลี้ยงกล้องนั่นแหละนะครับตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับอาจารย์จะพูดให้ฟังว่ามันมีกี่แบบจริงๆแล้วในเรื่องของการติดตั้งกล้องจรปิดนะครับอะแดปเตอร์เนี่ยนะครับหรือแรงจ่ายไฟที่เป็น DC เนี่ยเราจะให้ไฟอยู่ที่12โวลต์กับกล้องนะครับขนาดของแอมป์ก็อยู่ที่1แอมป์2แอมป์จนถึง3แอมป์นะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของอะแดปเตอร์นะครับในส่วนถัดไปนะครับรู้จักอะแดปเตอร์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวมารู้สายสัญญาณนะครับสายสัญญาณที่เชื่อมระหว่างตัวเครื่องบันทึกนะครับกับในส่วนของตัวมอนิเตอร์นะครับตัวนี้คือสาย HDMI

นะครับไว้เชื่อมโยงระหว่างตัวเครื่องบันทึกไปสู่ในเรื่องของจอมอนิเตอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวจอมอนิเตอร์มีกี่แบบเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอาส่วนของสายก่อนนะครับถัดไปนะครับส่วนถัดไปคือสาย VGA หัวต่อจะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับบางคนเขาก็เรียกว่าสายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นะครับนะครับอันนี้คือสาย VGA นะครับใช้เชื่อมอะไรใช้เชื่อมต่อระหว่างมอนิเตอร์กับตัวเครื่องบันทึกนะครับนะครับอันนี้คือในเรื่องของส่วนของสายอะแดปเตอร์นะครับถัดไปเดี๋ยวมาดูเรื่องกล้องกันนะครับว่าเฮ้ยกล้องปัจจุบันเนี้ยมีกี่แบบแล้วตามบ้านเรือนตามอาคารต่างๆเนี่ยเขาเลือกใช้แบบไหนกันในการติดตั้งกล้องนะครับเอาอย่างแรกก่อนเลยนะครับกล้องเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับ4ประเภทกล้องแบบแรกคือกล้องกระบอกสิ่งที่กล้องกระบอกก็คือตัวนี้นะครับวันนี้ครูมามีตัวอย่างมาให้ดู1ตัวนะครับในส่วนของกล้องกระบอกนะครับกล้องกระบอกตัวนี้นะครับนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับรูปทรงก็ขึ้นอยู่กับบริษัทออกแบบนะครับนี่เขาก็เรียกกล้องกระบอกถัดไปจะเป็นกล้องสปีดโดมนะครับกล้องสปีดโดมก็จะเป็นคล้ายๆกล้องวงกลมอย่างนี้นะครับนะครับเขาเรียกกล้องสปีดโดมต่อไปก็กล้องแบบบูเลในวันนี้ครูอาจารย์ไม่ได้เอามาให้ดูแต่วันนี้ก็เอามาแค่ดูแค่2ประเภทนะครับอีกตัวนึงก็คือกล้องโรบอทแต่ส่วนใหญ่แล้วหลักๆเขาจะใช้2ประเภทคือกล้องนะครับในเรื่องของกล้องกระบอกกับกล้องสปีดโดมที่ใช้ในการติดตั้งนะครับในอาคารเนาะในบ้านประมาณนี้นะครับถัดไปนะครับในส่วนถัดไปที่เราพูดถึงไม่ได้เลยนะครับในเรื่องของจอแสดงผลนะครับจอแสดงผลเนี่ยนักเรียนมันมีในส่วนของจอแสดงผลที่เป็นมอนิเตอร์ที่เป็นนะครับแบบจอคอมนะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ว่าแบบจอคอมเนี่ยนะครับด้านหลังของจอคอมเนี่ยนะครับมันจะมีสล็อตเสียบในเรื่องของเป็นสาย VGA อย่างเมื่อกี้นี้ที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือสายตัวนี้นะครับเมื่อกี้นี้ครูให้ดูว่าอาจารย์ให้ดูว่าตัวนี้นะครับสาย VGA ต้องใช้กับในส่วนของจอมอนิเตอร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์แต่ปัจจุบันนี้นะนักเรียนคือในส่วนของจอเนี่ยจอของคอมพิวเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีสาย HDMI แล้วนะครับสามารถเสียบสาย HDMI ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้นะครับนะครับในส่วนถัดไปนะครับในส่วนถัดไปเนี่ยนะครับในเรื่องของจอเนี่ยนะครับในเรื่องจออีกแบบนึงก็คือจอมอนิเตอร์แบบทีวีตัวนี้นะครับก็จะใช้คู่กับสายตัวนี้คือ HDMI นะครับใช้แสดงผลให้เห็นว่าภาพทั้งหมดที่จะปรากฏขึ้นมาหลังจากติดตั้งกล้องเสร็จแล้วก็จะปรากฏที่ในหน้าจอนี้นะครับจอนี้เรียกว่าจอทีวีหรือจอมอนิเตอร์เป็นทีวีนะครับนะครับถัดไปนะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าฮาร์ดดิสก์ฮาร์ดดิสก์ความจุของฮาร์ดดิสก์ที่เราจะใช้ในการบันทึกภาพเก็บข้อมูลนะครับก็จะมีตั้งแต่1เทราไบต์ไปจนถึง2เทราไบต์ไล่ไปเรื่อยก็คือปริมาณเทราไบต์ก็ขึ้นอยู่กับราคาด้วยดังนั้นส่วนใหญ่แล้วก็1เทราไบต์ถึง2เทราไบต์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับนะครับยี่ห้อก็แล้วแต่นะครับแต่หลักๆแล้วนะครับนะครับยี่ห้อก็ใช้ของหลักๆก็มีซีเกตนะครับที่เราใช้กันอยู่นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับฮาร์ดดิสก์นะครับในส่วนถัดไปนะครับในส่วนถัดไปที่จะลืมไม่ได้เลยนะครับในส่วนถัดไปก็คือเครื่องบันทึกนะครับเครื่องบันทึกนี้มีหน้าที่อะไรมีหน้าที่บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วมาเก็บไว้ที่ฮาร์ดดิสก์ตัวเมื่อกี้นี้ที่ผมให้ดูดังนั้นเนี่ยนะครับส่วนนี้นะครับคือส่วนของเครื่องบันทึกนะครับตัวที่มาให้ดูเป็นตัวอย่างตัวนี้นะครับนักเรียนมันจะมี8ช่อง8ช่องนี่คืออะไร8ช่องก็ใช้กล้อง8ตัวในการติดตั้งแต่ถามว่าเราไม่ใช้8ตัวได้ไหมอาจารย์ครับผมซื้อมาเนี่ยผมติดตั้งแค่4ตัวก็ได้เช่นเดียวกันแต่ปริมาณสูงสุดของการติดตั้งเนี่ยมันจะได้8ตัวนะลูกนะนะครับประมาณนี้ในส่วนถัดไปนี่ก็คือในส่วนของเครื่องบันทึกนะครับที่จะต้องมีนะครับในส่วนถัดไปนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของหัวต่อหรือหัวคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวอะแดปเตอร์แบบหัวตัวผู้นะครับหัวตัวผู้ซึ่งจะมีซอร์สเสียบไฟ DC อยู่2จุดนะครับเป็นบวกกับลบนะครับนะครับถัดไปนะครับเป็นหัวต่อ DC ที่เรียกว่าตัวเมียนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเหมือนกันนะครับจะมีจอดมีจุดเสียบก็คือสาย DC ซึ่งเป็นบวกกับลบเช่นเดียวกันนะครับนี่หัวอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ถัดไปนะครับนะครับถัดไปก็จะเป็นหัว BNCนะครับซึ่งหัว BNC เนี่ยมันจะมีทั้งหมดด้วยกัน3แบบที่ใช้ในการติดตั้งกล้องเอาแบบแรกก่อนเลยนะครับ

นักเรียนจะดูนะครับแบบแรกคือหัว BNC ที่แบบบีบตัวหัวจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งจะมี3ส่วนด้วยกันคือส่วนที่เป็นพินเล็กๆสีทองนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นกระบอกนะครับดังนั้น3ส่วนนี้คือส่วนที่ต้องใช้ในการย้ำหัวอย่างเดียวนะครับย้ำหัวอย่างเดียวนะครับอันนี้คือแบบหัว BNC แบบบีบหัว BNC แบบถัดไปคือหัว BNC RCA หัวจะเป็นแบบนี้ครับส่วนตรงนี้จะเป็นมนๆนะครับนี่เขาเรียกว่าหัว BNC นะครับหัว BNC นะครับแบบ RCA ถัดไปครับจะเป็นแบบหัว BNC แบบอะไรครับแบบเกลียวนะครับแบบเกลียวดังนั้นหัว BNC แบบเกลียวตัวเนี้ยนะครับใช้ทำอะไรนะครับใช้คู่กับหัว F-type ตัวนี้นะครับหัว F-type ตัวนี้นะครับหัว F-type ตัวนี้นะครับอันนี้ที่เขามีมาอยู่เพราะว่าต้องการให้ติดตั้งง่ายและสะดวกนะครับตัวนี้ใช้คู่กับตัวไหนใช้คู่กับตัวนี้ครับใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็ตีเกลียวเข้าไปนะครับตีเกลียวเข้าไปอย่างนี้นะครับขันเกลียวเข้าไปปุ๊บก็จะเข้าไปอย่างนี้ตรงนี้ต้องใช้คู่กันเขาเรียกว่า BNC นะครับ F-type นะครับในส่วนของหัวต่อถัดไปนะครับถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเหลืออะไรบ้างอุปกรณ์อะไรที่ยังไม่พูดถึงบ้างนะครับนักเรียนดูนะครับตัวนี้คือข้อต่อ45ใช้กับอะไรครับใช้กับการใส่ท่อที่ทำการเดินให้ได้ตามองศาหรือตามมุมที่เราใช้ในการติดตั้งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าข้อต่อ45นะครับถัดไปนะครับข้อต่อถัดไปคือข้อต่องอ90ใช้ต่อยังไงนะครับใช้ต่อกับท่อนะครับอย่างนี้ครับใส่อย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับทิศทางคืออะไรคือต้องการไปตามทิศทางที่เป็นฉากเป็นมุมที่ต้องการติดตั้งหรือเดินท่อร้อยสายไปแต่ถามว่าอย่างเงี้ยต้องทากาวไหมไม่ต้องครับเพราะเวลาติดตั้งแล้วมันก็จะแน่นอยู่ละมันง่ายต่อการเป็นทันแน่นนะครับอันนี้นะครับในส่วนของการใช้ข้องอ90นะครับถัดไปนะครับอุปกรณ์ถัดไปก็คือแคมป์ล็อกนักเรียนเห็นแคมป์ล็อกไหมครับแคมป์ล็อกเนี่ยขนาดของมันก็มีหลายขนาดนะครับก็ตั้งแต่16 20 25 32ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่อถ้าเลือกท่อที่ใหญ่แคมป์ล็อกตัวนี้ก็ต้องใหญ่ตามไปด้วยนะครับนะครับเพราะว่าขนาดมันจะถูกฟิกเรื่องท่ออยู่แล้วถ้าเราเลือกท่อที่ขนาดใหญ่แคมป์ล็อกตัวนี้ก็จะมีการต้องเปลี่ยนแคมป์ล็อกให้มันใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับนะครับในส่วนถัดไปครับในส่วนถัดไปตัวนี้นะครับที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะครับก็คือคอนเนคเตอร์นะครับคอนเนคเตอร์ตัวนี้ทําหน้าที่เอาท่อไปใส่อย่างนี้ครับแต่ถามใส่อย่างนี้อย่างเดียวไหมไม่ครับตัวนี้เราจะใช้กับบล็อกที่ใช้ในการปิดตั้งนะครับซึ่งเราเจาะรูอย่างนี้ไว้แล้วเนี่ยเราต้องเอาคอนเนคเตอร์เนี่ยใส่เข้าไปใส่เข้าไปอย่างนี้นักเรียนนะครับเป็นเกลียวอย่างนี้นะครับเป็นเกลียวอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆใส่ตัวน็อตเนี่ยสกรูขันเข้าไปนะครับขันเข้าไปอย่างนี้ เพื่อทําการอะไรเพื่อทําการยึดที่บล็อกเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาท่อเนี่ยใส่เข้าไปที่คอนเนคเตอร์ประมาณนี้นะครับที่ใช้นะครับเป็นการเชื่อมระหว่างตัวท่อและสายแล้วก็เข้าสู่บล็อกนั่นเองนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคอนเนคเตอร์ในส่วนถัดไปครับในส่วนถัดไปตัวนี้เขาเรียกว่าต่อตรงนะครับทรงคล้ายๆกับตัวท่อแหละแต่ว่าข้างในจะมีมาร์กไว้ไม่ให้ท่อเกินออกไปเราทำการท่อเนี่ย PVC ที่เราทำการเลือกแล้วที่จะใช้ในการเดินนะเสียบเข้าไปในชุดนี้แล้วดันเข้าไปนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็ใส่เข้าไปในนี้นะครับเป็นการต่อตรงต่อตรงเพื่ออะไรนักเรียนต่อตรงเพื่ออะไรบางทีท่อเนี่ยมันเหลืออยู่นิดเดียวนะครับไม่จําเป็นต้องใช้ทั้งเส้นเนี่ยเราตัดมาแล้วเพื่อจะต่อให้ไปถึงที่ตัวบล็อกเมื่อกี้ได้เลยนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งต่อตรงตัวเนี้ยเวลาเราเลือกใช้เนี่ยนะครับใช้กับเฟกอ่อนได้
นะครับเพื่อทําการไขเข้าไปนะครับนะครับไล่โค้งงอไปตามจุดต่างๆที่ตามผนังปูนต่างๆที่บางทีมันอาจจะเข้าไม่ถึงนะครับเราก็ใช้ไฟก่อนในการต่อเชื่อมโยงอย่างนี้ได้นะครับนะครับนี่คือในส่วนของอุปกรณ์ที่เรียกว่าต่อตรงในการใช้งานทีนี้เดี๋ยวมาดูกันในส่วนของถัดไปนะครับนะครับเราต่อตรงอะไรหมดละอุปกรณ์ทั้งหมดหมดละนะครับอย่าลืมไม่ได้เลยนะครับตอนนี้นะครับอุปกรณ์ถัดไปนะครับจะเล็กนิดนึงนะครับฮุกฮุกตัวนี้มีไว้ทําไมฮุกตัวเนี้ยมีไว้ทําการนะครับเจาะเข้าไปที่ผนังปูนและยึดบล็อกบล็อกตัวเนี้ยเวลาเราจะยึดเนี่ยเราต้องมีฮุกตัวนี้ยึดแต่ถ้าเกิดผนังเป็นไม้เป็นเหล็กนะครับอันนี้สขันสกรูเข้าไปได้เลยดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเวลาเรามีแล้วเนี่ยเราจะใช้ในการไปที่ผนังปูนนะครับที่ผนังปูนนะครับผนังปูนเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีในเรื่องของน็อตหรือสกรูนะครับเพื่อจะขันเข้าไปในพุกตัวนี้นะครับในตำแหน่งที่เรามาร์กไว้แล้วดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่เราต้องใช้ในการติดตั้งขาดยังในอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมนักเรียนไม่ได้เพราะอะไรพวกนี้มันเป็นส่วนสําคัญที่ใช้ในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนที่ยังเหลืออยู่นะครับสิ่งที่เห็นตรงนี้ต่อหน้านะครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของบล็อกที่เป็นประเภทที่ใช้กับท่อ EMT นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นส่วนใหญ่จะใช้ในบ้านปูนที่ออกแบบเป็นปูนล็อกนะครับหรือใช้ฝังเข้าไปในผนังปูนนะครับก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้ในการเชื่อมต่อนะครับสังเกตไหมครับมันจะเป็นโลหะทั้งหมดนะครับที่ใช้ในการติดตั้งจะเป็นโลหะทั้งหมดนะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้เมื่อประเภทของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นโลหะก็ต้องใช้เป็นโลหะด้วยกันทั้งหมดไม่ใช่ว่าเราใช้แบบโลหะแล้วก็เราเอาโลหะมาใช้ร่วมกันอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าขนาดท่อขนาดบล็อกมันจะไม่เข้ากันนะครับในส่วนของตัวอุปกรณ์นะครับที่มีอยู่ดังนั้นถามว่าอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันมีความสําคัญต่ออะไรต่อเราบ้างเพราะว่า1อย่าลืมนะครับนักเรียนเราติดตั้งกล้องให้ลูกค้าหรือติดตั้งกล้องให้กับเราเองเนี่ยนะครับเราควรจะรู้ว่าเราควรจะใช้อุปกรณ์และเครื่องมืออะไรบ้างดังนั้นเนี่ยในความสําคัญของอุปกรณ์ทั้งหมดและเครื่องมือทั้งหมดเรามีไว้ใช้ทํางานให้ตรงกับประเภทของงานที่เราใช้ในการติดตั้งสิ่งสําคัญเลยอย่าลืมนะครับเราต้องระมัดระวังมากเรื่องความปลอดภัยอะไรเอ่ยความปลอดภัยทั้งหมดเนี่ยเวลาติดตั้งหนึ่งเรื่องมือนะครับเรื่องขึ้นบันไดทํางานติดตั้งในที่สูงเนี่ยเราต้องระมัดระวังมากเพราะว่าอะไรครับมันเกิดอุบัติเหตุมาไม่คุ้มกับเรื่องของการติดตั้งดังนั้นเนี่ยในส่วนของอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับมันมีส่วนที่ยังไม่พูดอยู่อย่างหนึ่งคือในเรื่องของตัวกล้องเมื่อกี้นี้ผมอธิบายประเภทของกล้องไปแล้วเนาะแต่กล้องเนี่ยอย่าลืมนะครับยี่ห้อมันสเปคมันจะบอกถึงขนาดของความชัดนะครับปัจจุบันนี้ตัวกล้องที่เราเลือกใช้ในการติดตั้งเนี่ยนะครับต่ำสุดเลยตอนนี้ 2M ก็คือ2ล้านก็จะไปก็มี3ล้าน4ล้านไปเรื่อยแต่ก็ขึ้นอยู่กับราคาอีกนะครับทำไมถึงบอกว่าเลือกที่เอา2ล้านมาสอนเพราะว่าตอนนี้2ล้านราคาที่ไม่ได้แพงมากนักซึ่งสามารถติดตั้งได้เองนะครับและซื้อได้ถูกมากนะครับตอนนี้ก็โปรโมชั่นก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับการจัดโปรโมชั่นของทางร้านทีนี้นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่เราจะพูดถึงเรื่องในส่วนของการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับแบบอนาล็อกHDทีนี้ในส่วนถัดไปนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าเอ๊ะไออุปกรณ์อย่างเงี้ยอาจารย์ครับจะทํายังไงกับมันบ้างอย่างเมื่อกี้ที่พี่บอกไปเมื่อกี้ผมสอนเรื่องตัวท่อไปละแต่เฟกตัวเนี้ยเฟกอ่อนเมื่อกี้ที่ผมพูดไปคร่าวๆว่าทําหน้าที่ในการต่อเชื่อมโยงระหว่างบล็อกกับท่อแต่เวลาเราตัดยังไงครับตัวเนี้ยเราตัดเนี่ยเราใช้กรรไกรตัดก็ได้ใช้คัตเตอร์ก็ได้เราใช้ตัวครีมตัวนี้ก็ได้นะครับครีมตัวนี้ก็ได้ในการตัดก็กดไปนะครับกดอย่างเงี้ยช้าๆเข้าไปตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเรากดไปเรื่อยเนี่ยมันจะกินเนื้องานของไปเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัดละแล้วก็จะได้ท่อที่เราถูกตัดไว้โดยเครื่องมือประเภทนี้นะครับดังนั้นครีมตัดท่อเนี่ยตัดท่ออย่างเดียวไหมมันตัดตัวเฟกด้วยนะครับแต่ถามว่าเอาไปใช้กับไปตัดท่อที่เป็นประเภทของท่อ

EMT ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะครีมตัวนี้มันใช้ตัดแก่พวกอโลหะก็คือเป็นพวกท่อ PVC ส่วนท่อ EMT ท่อเหล็กพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้พวกลูกหนูพวกเกียร์พวกใบเลื่อยตัดนะครับให้ได้ตามขนาดของเขานะครับประมาณนี้ดังนั้นในส่วนนี้

นะครับอายุการใช้งานมันเท่าไหร่นะครับแล้วมันมีคุณภาพเท่าไหร่พอเราซื้อมาการนักเรียนจะซื้อมาติดตั้งเองเนี่ยนักเรียนต้องมาดูว่าคุณภาพของอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็ต้องอยู่ให้เราเหมาะสมกับราคานิดนึงเพราะอะไรแล้วก็การใช้งานนะครับนักเรียนมันจะใช้ได้นานนะครับนะครับส่วนอุปกรณ์อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นท่อนะครับท่อ PVC นะครับซึ่งจะมี2แบบเนาะนะครับนะครับก็ต้องไปดูที่ว่าของประเภทของยี่ห้ออีกนะครับแล้วก็รางนะครับก็ไปดูยี่ห้อมันขึ้นอยู่กับราคาแต่ละราคาถ้าเรามีต้นทุนที่เรามีต้นทุนที่ต่ําเราก็เลือกท่อกับพวกอุปกรณ์ที่ราคาตกลงมาหน่อยก็ได้นะครับเพื่อการใช้งานในส่วนของจอเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราเลือกเหมือนกันว่าเราจะเลือกแบบไหนแต่ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่นะครับต้นทุนที่ไม่มากนักเราก็จะเลือกของจอมอนิเตอร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์เพราะราคาก็อยู่ที่2,000-3,000 บาทเนาะนะครับในส่วนของจอที่เป็นทีวีตอนนี้ก็ราคาสูงเหมือนกันนะครับนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นทีวีสมาร์ทแต่ถ้าเกิดบอกว่าอาจารย์ผมใช้ดูทีวีด้วยแล้วก็ใช้ดูมอนิเตอร์กล้องด้วยก็สามารถทําได้เพราะอะไรเพราะหลังจอทีวีเนี่ยหรือมอนิเตอร์ที่เป็นทีวีเนี่ยมันสามารถต่อได้หลายแบบก็ต่อ HDMI ได้นะครับต่อแบบในเรื่องของ VGA ก็ได้นะครับสามารถเชื่อมโยงได้หลายแบบแล้วก็จุดเสียบเนี่ยของ HDMI มีเยอะมากดังนั้นเนี่ยเราสามารถใช้จอเดียวเนี่ยสามารถทํางานได้หลายรูปแบบมากดูทีวีก็ได้ติดตั้งมอนิเตอร์ภาพก็ได้ถ้าไม่อยากนั้นก็เป็นการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนดูว่าเอ๊ะวันนี้อยากจะดูกล้องว่ามีอะไรบ้างก็ไปเปิดนะครับอินพุตมานะครับเป็นภาพของกล้องถ้าอยากจะดูทีวีก็ดูทีวีก็ต้องเลื่อนเข้าไปสู่ใน HDMI ตัวถัดไปในการดูชมทีวีนะครับนะครับทีนี้ไอ้เรื่องของเครื่องบันทึกเอ่ยนะครับราคาก็จะมีถูกมาร์กไว้อยู่ที่ประมาณ2,000 ต้นๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เลือกซื้อแล้วก็ยี่ห้อที่ทําการเลือกซื้อนะครับเช่นเดียวกันกับอุปกรณ์ทั้งนี้ทั้งหมดนี้นะครับเราสามารถเลือกซื้อได้ตามท้องตลาดมีขายหมดนะครับแต่ราคาขึ้นอยู่กับร้านแต่จะนี่ไม่หนีกันมากนะครับเพราะว่าราคาพวกนี้เนี่ยมันเป็นการฟิกราคามาอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นผมบอกตรงๆว่าตรงนี้อ่ะสมมุติว่าเป็นส่วนตัวนี้ต่อตรงนี้นะครับราคา5 บาทบางร้านก็6 บาท 7 บาทอันนี้เราสามารถเลือกซื้อได้ทีนี้ครับทั้งหมดเนี่ยคืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็เครื่องมือลืมไม่ได้เลยคือเครื่องมือเนี่ยต้องมีสําคัญเลยเครื่องมือต้องมีแล้วก่อนจะใช้งานจริงๆนักเรียนต้องระวังนะครับเราต้องศึกษาเครื่องมือก่อนว่าตรงกับประเภทไหนนะครับดังนั้นอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเครื่องมือทุกประเภทที่นักเรียนจะต้องใช้งานเนี่ยนะครับควรศึกษาทั้งหมดให้รู้ว่าอุปกรณ์ประเภทนี้ต่อยังไงใช้ยังไงสายประเภทนี้นะครับสายเช่นสายไอจีของประเภทนี้ใช้ยังไงต่อยังไงนะครับเพราะอะไรถ้านักเรียนไปเอาไปแล้วเนี่ยไปแค่พันหรือมัดหรือแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยคือภาพมันก็เห็นได้แต่สําคัญคือในอนาคตถัดไปอ่ะอายุมันนานๆขึ้นไปเนี่ยพวกนี้ครับถ้าต่อไม่ดีสัญญาณรบกวนก็จะเกิดขึ้น1อย่างและ2มันก็เกิดการหลุดขาดง่ายนะครับพวกนี้มันมีอายุของมันอยู่ดังนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังในการอย่างสุดว่าเราต้องรู้ว่า1สายประเภทนี้ควรจะใช้ยังไงติดตั้งยังไงอยู่แบบไหนเช่นเดียวกับท่อพวกนี้เหมือนกันที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับท่อ PVC นะครับท่อ EMP ควรจะติดตั้งยังไงเพราะอะไรครับเพราะรูปแบบพวกนี้นะครับติดตั้งผิดเราเสียเลย1เส้นเส้นหนึ่งตกประมาณ50 บาทท่านนักเรียนมองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อใหม่นั่นคือต้นทุนที่เราต้องลงทุนไปดังนั้นอาจารย์อยากจะบอกเราว่าอุปกรณ์วัสดุแต่ละอย่างในการติดตั้งถึงมันราคาไม่แพงแต่อย่าลืมว่าเราต้องประเมินราคาให้ได้ซึ่งในเรื่องของการประเมินราคาเดี๋ยวจะไปเรียนรู้อีก EP หนึ่งแต่ตอนนี้เราให้รู้ก่อนว่า1ต้นทุนในการดําเนินงานในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับแบบอนาล็อกเฮดดีเนี่ยควรจะมีเครื่องมือกี่แบบใช้อะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดมีอะไรบ้างและมีกี่ประเภทนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนักเรียนก็ควรจะรู้ว่า1การนํามาใช้เรื่องวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับราคามันนะครับถึงมันไม่แพงมากแต่มันก็ไม่ถูกดังนั้นก็ต้องการทําการเซฟในเรื่องของราคาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งดังนั้นอาจารย์หวังว่าในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดใน EP นี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัสดุอุปกรณ์นะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยที่ใช้ในการติดตั้งเนี่ยไม่มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจดังนั้นเนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยครับของ EP 1เนี่ยน่าจะไว้แค่นี้แต่อาจารย์ก็คาดหวังว่านักเรียนนักศึกษาจะติดตาม EP ถัดไปเพื่อจะเรียนรู้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดต่อไปเพื่อทําการไปเป็นในการประกอบอาชีพต่อไปได้

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทางด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับนะเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับเขยื้อนแล้วก็ลักษณะของผ้านะจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคุมเบาะคุมพวงมาลัยแล้วก็คุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมป์นะครับนะในส่วนของเทสแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกล่าวที่ตัวรถยนต์นะครับนะเดี๋ยวผมจะทำวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟ
นะของตัวเทสแลมป์กับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมป์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะฮะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนด์

ะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะครับอันนี้คือหน่วยของประจาวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์เป็นแบบเข็มนะฮะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือ

ไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อ

ต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาพบกับครูเบียร์นะครับหรือนายบดินทร์อินก๋วยนะครับเป็นครูประจำอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องนะครับขนมไทยเบื้องต้นนะครับวันนี้ครูยกตัวอย่างขนมไทยมา1ชนิดนะครับก็คือขนมฝอยทองนะครับนักเรียนทุกคนอาจจะเคยเห็นกันอยู่แล้วว่าขนมฝอยทองเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับลักษณะเป็นยังไงนะครับก่อนที่เราจะมารู้วิธีการทำขนมฝอยทองเนี่ยเรามาดูประวัติเบื้องต้นกันก่อนนะครับขนมฝอยทองนะครับเป็นขนมที่ไม่ใช่ขนมที่เป็นของคนไทยคิดค้นตั้งแต่เริ่มต้นนะครับขนมไทยของไทยจริงๆเนี่ยประวัติความเป็นมาเนี่ยวัตถุดิบของไทยเนี่ยจะมีแค่3ชนิดก็คือแป้งน้ำตาลแล้วก็กะทินะครับส่วนขนมทองหยอดฝอยทองนะครับทองหยิบทองหยอดหรือขนมตระกูลทองต่างๆที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้นะครับเป็นขนมที่เราได้รับอิทธิพลมาจากประเทศโปรตุเกสนะครับเรามาดูกันว่าทําไมเราถึงได้รับอิทธิพลมาจากประเทศโปรตุเกสนะครับครับทีนี้นะครับคุณครูขอเล่าประวัติของขนมไทยตระกูลทองนะครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับจนมาถึงยุคปัจจุบันก็คือยุคกรุงรัตนโกสินทร์ที่เราอยู่กันถึงปัจจุบันนะครับประวัติความเป็นมานะครับของขนมไทยนะครับตระกูลทองที่เราเห็นกันนะครับก็มีเรื่องเล่านะครับก็คือมีชาวโปรตุเกสนะครับได้เข้ามาอาศัยในถิ่นฐานของกรุงศรีอยุธยานะครับในสมัยของพระนารายณ์มหาราชนะครับช่วงนั้นนะครับประเทศไทยนะครับได้มีการเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันนะครับกับชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาสู่ในประเทศไทยแลกเปลี่ยนอะไรบ้างครับทีนี้ก็แลกเปลี่ยนตั้งแต่วัฒนธรรมอาหารการกินนะครับและเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากโปรตุเกสในเรื่องขนมนะครับหญิงนะครับหญิงคนแรกนะครับที่เป็นคนคิดค้นขนมตระกูลทองขึ้นมาก็คือมาลีกีมานะครับทุกคนก็จะรู้จักกันดีว่ามาลีกีมาคือใครแต่บางคนก็เอ๊ะมาลีกีมาเนี่ยคือใครมาลีกีมาหรืออีกชื่อของท่านก็คือเท้าทองกีบม้านะครับเท้าทองกีบม้าคือใครเท้าทองกีบม้าก็คือเป็นชื่อตำแหน่งของมาลีกีมานะครับที่ได้รับแต่งตั้งจากพระนารายณ์มหาราชนะครับเป็นหัวหน้าท่านหญิงเครื่องต้นนะครับในการทำภัตตาหารขนมต่างๆถวายในพระราชสำนักนะครับเป็นเครื่องเสวยของพระเจ้าอยู่หัวในสมัยก่อนนะครับทีนี้ทุกคนก็รู้จักกันแล้วว่าอาหารไทยขนมไทยเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคอดีตกาลแต่ขนมไทยที่มาลีกีมาเนี่ยเป็นคนคิดค้นเนี่ยแน่นอนว่าแตกต่างจากขนมไทยที่ปัจจุบันที่ที่เขาเรียกอะไรครับคนไทยมีนะครับเพราะว่าขนมไทยที่เราเห็นที่มีสีทองเนี่ยมันมีส่วนผสมที่เพิ่มขึ้นมาก็คือไข่นะครับเพราะปกติขนมไทยเรามีแค่แป้งน้ำตาลแล้วก็กะทินะครับแต่ขนมไทยที่มาลีกีมานำเข้ามาเนี่ยนะครับได้รับอิทธิพลจากโปรตุเกสเนี่ยครับเพราะว่ามาลีกีมาเป็นคนโปรตุเกสเนาะนะครับทีนี้ขนมไทยของเราก็มีส่วนผสมที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือไข่ไก่นะครับหรือไข่เป็ดนั่นเองที่เราหาได้ในยุคสมัยนั้นนะครับทุกคนเคยเห็นหน้าตาของฝอยทองไหมหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับคุณครูจะมาแนะนำนะครับและสอนวิธีการทำขนมฝอยทองนะครับและนักเรียนทุกคนก็สามารถทำตามกันได้นะครับโดยที่อุปกรณ์หาไม่ได้ยากนะครับและใช้วัตถุดิบไม่มากนะครับในการทำครับต่อมานะครับครูจะแนะนำนะครับวัตถุดิบในการทำขนมฝอยทองนะครับที่เราจะรู้จักกันนะครับวัตถุดิบหลักที่สำคัญก็คือ1ไข่นะครับทุกคนก็ต้องรู้จักกันนะครับว่าไข่ที่เราต้องใช้ก็คือ1ไข่เป็ดนะครับ2ไข่ไก่นะครับ3น้ำตาลทรายนะครับ4นะครับกลิ่นมะลิกลิ่นมะลินะครับทำไมอาจารย์ถึงใช้กลิ่นมะลิเพราะว่ามันหาซื้อได้สะดวกนะครับแล้วก็ใช้แทนดอกมะลิได้เพราะอะไรครับเพราะสมัยนี้ดอกมะลิที่ใช้จริงๆเนี่ยเราต้องเอาไปลอยน้ำดอกมะลิตอนกลางคืนซึ่งดอกมะลิสมัยนี้ที่ปลอดสารพิษเนี่ยหาได้ยากนะครับเวลาเราไปซื้อเนี่ยเราไม่รู้ว่าดอกมะลิที่ขายอยู่เนี่ยผสมสารเคมีอะไรลงไปหรือเปล่านะครับหรือบางที่อาจจะแช่ฟอร์มาลีนอาจจะทำให้มีการปนเปื้อนของ
สารเคมีอยู่ในดอกน้ําในน้ําดอกมะลิที่เราจะใช้นะครับครูก็เลยใช้กลิ่นมะลิหรือกลิ่นสังเคราะห์แทนนะครับเพื่อความสะดวกนะครับในการหานะครับต่อมาก็จะเป็นใบเตยที่เรารู้จักกันนะครับใบเตยเราเอามาทําอะไรใบเตยเราเอามาใส่ในน้ําเชื่อมนะครับเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับที่ทําให้รสสดชื่นนะครับเวลารับประทานเข้าไปนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีทำขั้นตอนนะครับในการทำ

ไหลทองนะครับอันดับแรกนะครับเราก็เตรียมอ่างผสมนะครับสำหรับแยกไข่นะครับอันดับแรกเราต้องแยกไข่ก่อนก็คือแยกไข่ขาวกับไข่แดงออกจากกันซึ่งขนมไทยตระกูลทองเนี่ยเราจะใช้แต่ไข่แดงเราจะไม่ใช้ไข่ขาวนะครับอันดับแรกเราก็จะแยกไข่เป็ดนะครับไข่เป็ดวันนี้อาจารย์เตรียมมาทั้งหมดนะครับ10ฟองนะครับจะใช้แต่ไข่แดงล้วนๆนะครับไข่เป็ดการเลือกซื้อนะครับการเลือกซื้อไข่เป็ดที่ดีเนี่ยเราต้องเลือกซื้อไข่ที่มีความสะอาดนะครับก็มีความสะอาดนะครับไม่มีบุบไม่มีรอยบุบนะครับของไข่นะครับไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับถ้าเราเลือกไข่ไก่นะครับสีผิวไข่ไก่ก็จะมีความขาวนะครับเพราะไข่เป็ดมีความขาวนะมีความขาวนวลนะครับก่อนทําไข่เป็ดมาใช้เราต้องล้างก่อนทุกครั้งนะครับให้สะอาดเพราะว่ามันอาจจะมีพวกสิ่งปฏิกูลของเป็ดติดมานะครับเราต้องไปล้างให้สะอาดก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับตอกไข่เป็ดลงไปในภาชนะอ่างผสมนะครับตอกทีเดียวนะครับให้แตกนะครับอย่าตอกหลายทีนะครับไม่งั้นไข่มันจะแตกได้นะครับแล้วก็แตกแล้วนะครับก็จิกนะครับจิกเข้าไปไข่เป็ดเนี่ยจะมีความแข็งเนาะเปลือกเขาจะมีความแข็งนะครับแล้วก็ค่อยๆจิกลงไปนะครับให้เยื่อไข่เขาแตกออกนะครับแล้วก็ค่อยๆจิกลงไปแล้วก็จิกนะครับแล้วก็เทลงไปนะครับทำไมเราถึงต้องตอกไข่ทีละฟองนะครับถ้าเราตอกไข่ทีละหลายๆฟองนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมุติว่าเราตอกไข่เป็ดทีละหลายฟองแล้วปรากฏว่ามีไข่ใบนึงเน่าเราต้องเททิ้งทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ามันเสียแล้วนะครับฉะนั้นเราต้องเช็คไข่ทีละฟองก่อนว่าไข่นั้นมีความเสียหรือเปล่าหรือว่าไข่นั้นมีความเน่าหรือเปล่าถ้าไข่ไม่เน่าเราก็สามารถใช้ได้เลยนะครับเราก็ตอกไข่ทีละฟองเขาก็ตอกไข่แดงขั้นตอนต่อไปนะครับเราต้องแยกไข่ขาวออกมาจากไข่แดงนะครับครูก็จะเตรียมนะครับก็คือกระชอนนะครับแล้วก็ถ้วยสำหรับแยกไข่นะครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้ของเราก็คือผ้าขาวบางนะครับทำไมเราต้องใช้ผ้าขาวบางเราต้องเอาผ้าขาวบางนะครับมาทำการรีดไข่แดงนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเตรียมเป็นเอาผ้าขาวบางนะครับวางนะครับบนกระชอนนะครับวางไว้นะครับพับครึ่งนะครับพับ1ทบหรือ2ทบก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกนะครับในการแยกนะครับเราก็วางไว้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็ใช้มือนะครับด้านข้างที่เองถนัดซ้ายหรือขวานะครับยกไข่ขึ้นมานะครับและทําการนะครับปริ้นเขาเรียกการปริ้นไข่นะครับปริ้นเอาเมือกนะครับที่ติดอยู่กับไข่แดงออกนะครับสับไปสับมานะครับเพื่อให้ไข่ได้ไข่แต่แดงเอาแต่ไข่แดงล้วนเนาะเราจะไม่เอาไข่ขาวผสมนะครับแล้วจากสังเกตได้ว่านะครับมันจะมีตรงที่ไข่เนี่ยมันจะมีคําว่าสะดือไข่อยู่นะครับมันจะเป็นวุ้นขาวๆเนี่ยติดอยู่ตรงไข่นะครับเราต้องเอาเล็บจิกออกนะครับหรือเอามือออกนะครับบิดออกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ทําให้นะครับเกินออกมาแล้วก็จะได้ไข่แดงนะครับของไข่เป็ดล้วนๆนะครับแล้วก็แยกไว้นะครับใส่ตะแกรงนะครับแล้วก็ตอกไปนะครับแล้วก็ตอกไข่เป็ดไปนะครับก็ตอกไปเรื่อยๆนะครับตอกทีละฟองนะครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้ของการทําฝอยทองก็คือไข่น้ําค้างไข่น้ําค้างนะครับมันก็จะอยู่ในเปลือกไข่นะครับซึ่งเราก็จะต้องแยกไว้นะครับแยกไว้ใช้เหมือนกันนะครับอาจารย์ก็จะแยกใส่ถ้วยตวงของเหลวนะครับไข่น้ําค้างหน้าตาเป็นยังไงก็จะเป็นไข่ที่อยู่กับเปลือกนะครับซึ่งมีไม่มากนะครับก็จะใส่ไว้นะครับสําหรับใส่ไปในตัวฝอยทองทําไมเราถึงต้องใส่ตัวไข่น้ําค้างลงไปในฝอยทองเพราะไข่น้ําค้างจะเป็นตัวช่วยทําให้ฝอยทองนะครับเป็นเส้นสวยงามนะครับเราก็มาแยกไข่กันต่อนะครับอาจารย์ก็จะแยกไปนะครับแยกไปนะครับไข่เป็ดนะครับเป็นไข่ที่มีกลิ่นนะครับกลิ่นคาวมากกว่าไข่ไก่นะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจนะครับตั้งใจทำแล้วก็อดทนนะครับเพราะว่ากลิ่นมันก็มีความคาวสำหรับบางคนเด็กนักเรียนบางคนอาจจะโอ๊ยอาจารย์ทำไมกลิ่นมันไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมชาติของสัตว์ปีกนะครับ

เราก็ทำอย่างเบามือนะครับถ้าสมมุติว่ากรณีไข่แตกอ่ะอย่างที่เราเห็นไข่แตกเราก็เทลงไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยไข่แตกแล้วอาจารย์มันเป็นอะไรไหมไม่มีปัญหานะครับเพราะเราใช้แต่ไข่แดงเราไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่นะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาไปกรองอยู่แล้วนะครับก็จะมีไข่น้ำค้างนะครับอยู่ที่ปลายเปลือกไข่เนาะอาจารย์ก็จะเทลงไปด้วยนะครับสังเกตว่าเปลือกไข่นะครับไข่ที่ใหม่ก็จะมีเมือกเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าก็จะง่ายนะครับต่อการตอกนะครับต่อการทําไข่เป็ดนะครับจะมีสีที่ออกส้มนะครับจะไม่เหมือนกับไข่ไก่นะครับไข่เป็ดจะออกสีส้มแดงนะครับทําไมเราถึงต้องทําไมอาจารย์ต้องเอาไข่ไก่มาด้วยเรามาดูกันนะครับว่าทําไมถึงเราต้องใส่ไข่ไก่ลงไปด้วยนะครับสังเกตได้ว่าไข่เป็ดนะครับตัวพื้นฐานของเขาเนี่ยจะมีสีแดงส้มเวลาเราไปทำทองหยอดหรือฝอยทองหรือทองหยิบนะครับไข่ถ้าเราใส่แต่ไข่เป็ดอย่างเดียวเนี่ยตัวขนมเนี่ยมันจะมีความแข็งตัวเส้นฝอยทองเราเนี่ยจะมีความแข็งนะครับถ้าเราไม่ใส่ไข่ไก่ลงไปที่เราใส่ไข่ไก่ลงไปเนี่ยเพื่อหนึ่งเพื่อเพิ่มความนุ่มนะครับของเส้นฝอยทองที่จะทำออกมานะครับสองเพื่อทำให้สีสันออกมาสวยงามนะครับแต่เราจะใส่ปริมาณของไข่ไก่น้อยกว่าไข่เป็ดนะครับเพราะว่าไข่ไก่นะครับมันจะมีความบางนะครับของเส้นถ้าเราใส่แต่ไข่ไก่อย่างเดียวเนี่ยเส้นฝอยทองที่เราทำออกมาเนี่ยจะบางนะครับและสีจะไม่สวยเท่ากับใส่ไข่เป็ดลงไปด้วยนะครับต่อมาพอไข่เป็ดเราเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาแยกไข่ไก่ต่อนะครับไข่ไก่อาจารย์จะใช้ไข่ไก่นะครับเบอร์หนึ่งนะครับทั้งหมด5ฟองนะครับไข่ไก่เราไม่เอาไข่น้ำค้างนะครับเพราะว่าเราจะใช้ไข่น้ำค้างของไข่เป็ดอย่างเดียวนะครับสังเกตได้ว่าสีของไข่ไก่จะเป็นสีเหลืองนะครับจะไม่ได้ออกสีส้มเหมือนกับไข่เป็ดแต่เราก็จะใส่รวมกันนะครับเพื่อความนุ่มของเส้นฝอยทองของเราที่จะทำออกมานะครับแล้วก็ต่อไข่นะครับก็แยกไข่เหมือนเดิมนะครับไข่แดงไข่ขาวแยกออกจากกันนี่ครับขนมไทยนะครับเป็นสิ่งที่คนไทยคิดค้นขึ้นมานะครับเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนะครับฉะนั้นเนี่ยเด็กยุคใหม่หรือคนยุคใหม่เนี่ยก็จะไม่ค่อยนิยมรับประทานของไทยกันนะครับเพราะว่าก็จะบอกว่าเป็นขนมที่หากินได้ยากนะครับแล้วก็หรือไม่ก็เป็นขนมที่มันดูไม่ทันสมัยเหมือนกับขนมขบเคี้ยวในปัจจุบันนะครับแต่ความเป็นไทยของเราเนาะเราเป็นคนไทยนะครับเราก็ต้องอนุรักษ์ความเป็นไทยนะครับขนมไทยเราเนี่ยเป็นภูมิปัญญาที่คนไทยในอดีตคิดค้นขึ้นมานะครับเราก็ควรเก็บรักษาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนยุคไหนก็ตามนะครับของไทยก็คือของไทยเนาะนะครับอยากจะให้ทุกคนรักษาความเป็นไทยไว้นะครับไม่งั้นถ้าเราไม่รักษาไว้ของพวกนี้ก็เลือนรางหายไปตามกาลเวลานะครับทีนี้พอเราได้ไข่แดงไข่ขาวแล้วทีนี้อาจารย์ก็มาดูว่าไข่น้ำค้างเรามีเนี่ยมันน้อยมากนะครับมันน้อยฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอานะครับไข่น้ำค้างที่อยู่ในไข่เป็ดเนี่ยเราก็จะช้อนนะครับตรงข้างบนนะครับของไข่เป็ดเนี่ยมันจะมีน้ําที่เป็นน้ําที่เป็นเขาเรียกว่าน้ําที่มันไม่ข้นนะครับจะเป็นใสๆนะครับจะเป็นเส้นนะครับเวลาเราตักออกมาเนาะเราก็จะเอาตรงพื้นน้ํานะครับของไข่เราก็คือจะไม่ได้เอาทั้งหมดเลยนะครับเราจะใส่ลงไปเพื่อให้เส้นฝอยทองนะครับเวลานําไปลูดนะครับและนําไปคนเนี่ยมันจะได้เป็นเส้นนะครับไหลเป็นเส้นใช้ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะเทลงไปผสมนะครับกับไข่แดงของเราที่เรามีนะครับต่อไปเราก็จะตีไข่นะครับตีแค่ให้ไข่แตกนะครับไม่ต้องตีให้มันขึ้นฟูนะครับเราตีให้ไข่เป็ดกับไข่ไก่รวมกันเป็นเนื้อเดียวจะสังเกตได้ว่าสีนะครับก็จะออกเหลืองๆส้มๆนะครับสีสันก็ดูน่ารับประทานนะครับต่อไปเราก็หยิบผ้าขาวบางขึ้นมานะครับตลบผ้าขาวบางขึ้นมานะทีนี้นะครับเราก็ค่อยๆลูดนะครับค่อยๆลูดนะครับสังเกตได้ว่านะครับสีของไข่นะครับจะเป็นสีส้มเราก็จะค่อยๆลูดลงไป
ช้าๆนะครับช้าๆไม่ต้องรีบนะครับพอเราจะลูบลงไปเพื่ออะไรครับเพื่อให้ได้เนื้อของไข่เป็ดนะครับกับไข่ไก่โดยที่ไม่เอาเมือกนะครับที่ติดอยู่กับเปลือกไข่กับเนื้อไข่นะครับเราก็จะบีบค่อยๆบีบนะครับก็ค่อยๆบีบเข้าไปแล้วก็จะบีบลงไปเนาะทุกขั้นตอนนะครับเราก็จะค่อยๆทําอย่างพิถีพิถันนะครับประณีตไม่ต้องรีบร้อนนะครับของขนมไทยอะไรอย่างเงี้ยเราต้องใช้เวลานะครับแต่บางอย่างก็จะไวบางอย่างก็จะช้าแต่เราก็ต้องค่อยๆทํานะครับอย่างตั้งใจนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปล้างนะครับอ่ะต่อมานะครับอ่ะเราก็จะได้ไข่แดงกับไข่ไก่ที่เรารวมไว้แล้วนะครับอ่ะต่อมาเรามารู้จักอุปกรณ์ที่เราจะทําขนมไทยกันนะครับอาจารย์ขออนุญาตเก็บถ้วยก่อนนะครับจะได้ไม่ขวางนะครับอ่ะนะครับต่อมาเรามารู้จักกับอุปกรณ์ในการทําขนมไทยที่ขาดไม่ได้คือ1กระทะทองทําไมเราต้องใช้กระทะทองนักเรียนทุกคนสงสัยกระทะทองนะครับเป็นกระทะที่กระจายความร้อนได้ดีกว่ากระทะจีนหรือกระทะสแตนเลสทั่วไปนะครับถ้ากระทะสแตนเลสทั่วไปเนี่ยเวลาเราเอาไปผ่านความร้อนสูงนะครับกระทะมันจะไหม้ง่ายมันจะเกิดการไหม้นะครับไหม้ง่ายแต่ข้อดีของกระทะทองเนี่ยคุณสมบัติของเขาคือทนความร้อนและกระจายความร้อนได้ดีนะครับถ้าเป็นกระทะชนิดอื่นที่เป็นกระทะจีนหรือเป็นกระทะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราเอาไปผ่านความร้อนหรือเราไม่ได้ผ่านอะไรก่อนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะร้อนแค่ตรงกลางของตัวกระทะก็คือตรงนี้นะครับมันก็จะร้อนแค่ตรงนี้แล้วตรงส่วนอื่นก็จะเป็นยังไงครับก็จะร้อนไม่เท่ากันแต่กระทะทองข้อดีคือเราเปิดตรงไหนตัวตรงอื่นนะครับตรงบริเวณรอบกระทะเนี่ยจะมีความร้อนเสมอกันนะครับครับต่อมานะครับเรามารู้จักกับกล้วยฝอยทองนะครับกล้วยฝอยทองจากที่เราเคยเห็นนะครับก็จะเป็นกล้วยนะครับอันนี้ของอาจารย์ก็จะเป็นกล้วย2รูนะครับทำไมทำเป็นกล้วย2รูนะครับในตามตลาดก็จะมีกล้วยรูเดียวหรือกล้วย2รูนะครับมันจะทําให้สะดวกในการทําฝอยทองนะครับเป็นเส้นได้ง่ายเพราะ2รูมันจะเสร็จไวกว่า1รูแต่ในกรณีนักเรียนที่บ้านไม่ฝอยทองเหมือนครูเนี่ยนักเรียนก็สามารถใช้ใบตองนะครับหรือถุงพลาสติกหรือถุงบีบก็ได้นะครับสําหรับการใส่หยอดฝอยทองเนาะอ่ะขั้นตอนต่อมานะครับอาจารย์ก็จะขอเช็คนะครับว่าฝอยทองเราเนี่ยได้ที่หรือยังนะครับโดยการนํากล้วยฝอยทองเนี่ยตักลงไปนะครับในไข่แดงที่เราเตรียมไว้แล้วเราก็ยกขึ้นดูนะครับมันไหลนะครับไหลเป็นเส้นแสดงว่าใช้ได้นะครับต่อมานะครับเราก็จะตักใส่ไว้ก่อนแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาเตรียมน้ำเชื่อมกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ตั้งกระทะนะครับเปิดไฟนะครับไฟที่เราจะใช้เนี่ยจะใช้ไฟกลางนะครับค่อนข้างอ่อนนะครับไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะครับเปิดไฟตั้งกระทะทองนะครับใส่น้ําเปล่านะครับหรือน้ําดื่มนะครับ 1,000 ml นะครับอาจารย์ตวงไว้แล้วนะครับใส่ลงไปขั้นตอนที่2นะครับน้ําตาลทรายสูตรของเราเนี่ยจะใช้น้ําตาลทราย1กิโลต่อน้ํา1ลิตรนะครับอัตราส่วนง่ายๆก็คือ1ต่อ1นะครับน้ำตาลทรายถ้วยนี้อาจารย์ประมาณ500กรัมนะครับอีกถ้วยหนึ่งก็500กรัมนะครับอาจารย์จะใส่ทีละถ้วยนะครับใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับ1,000 1ก็คือ1กิโลนะครับน้ำตาลทราย1กิโลนะครับขั้นตอนต่อมาแล้วก็กวนนะครับให้น้ำตาลทรายละลายแล้วก็คนน้ำตาลทรายให้ละลายนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับจะสังเกตนะครับน้ำตาลทรายนะครับจะมีความใสนะครับแล้วก็จะคนไปเรื่อยๆก่อนนะครับคนไปให้น้ำตาลทรายละลายนะครับพอน้ำตาลทรายละลายแล้วเนี่ยนักเรียนก็ห้ามคนนะครับเพราะอะไรถ้าเมื่อไหร่น้ำตาลทรายละลายแล้วเนี่ยถ้าเราคนต่อไปเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือน้ำตาลทรายเขาจะเรียกว่าการตกทรายการตกทรายจะเป็นยังไงการตกทรายจะเป็น
ขอบน้ําตาลเนี่ยน้ําตาลทรายมันจะเกิดการแห้งเนาะแล้วมันก็จะเกิดการตกทรายก็คือบริเวณขอบกระทะเนี่ยจะมีเกล็ดน้ําตาลขึ้นมานะครับทีนี้เราก็คนไปก่อนน้ําตาลทรายยังไม่ละลายเนาะนะครับแล้วก็เปิดไฟกลางนะครับเปิดไฟกลางคนให้น้ําตาลทรายละลายนะครับปุ๊บเราก็ใส่ใบเตยที่เราเตรียมไว้ใบเตยที่เราเตรียมไว้ก็ใช้ประมาณ 3-4 ใบนะครับแล้วมัดเป็นปมนะครับแล้วก็ขยำนะครับขยำทำไมเราต้องขยำขยำเพื่อให้ใบเตยมีกลิ่นที่หอมเวลาเราใส่ลงไปในน้ำเชื่อมเราก็ใส่ใบเตยลงไปนะครับกดลงไปหน่อยนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ตั้งแต่ตอนแรกที่เราเตรียมไว้ก็คือกลิ่นมะลินะครับแต่บางที่ก็จะใช้เป็นน้ำลอยดอกมะลินะแต่อาจารย์ก็จะใช้กลิ่นมะลิเพราะมันหาซื้อได้ง่ายนะครับกลิ่นมะลิเราไม่ต้องใช้เยอะนะครับเราใช้ประมาณ1ส่วน4ช้อนชาก็พอนะครับแค่นิดเดียวนะครับถ้าเราใส่เยอะกลิ่นมันจะเหม็นนะครับเราใส่แค่ให้มันมีความหอมของมะลินะครับเพื่ออะไรเพื่อดับกลิ่นคาวของไข่ไก่นั่นเองนะครับแล้วก็จะบีบลงไปนะครับ1ส่วน4ช้อนชานะครับ1หยดนะครับ1ช้อนนะครับแค่นี้นะครับคนนะครับให้น้ำตาลละลายอีก1รอบตอนนี้นะครับอาจารย์ใส่กลิ่นมะลิเข้าไปเนี่ยตอนแรกไม่มีกลิ่นนะครับของน้ําตาลตอนนี้เริ่มมาแล้วกลิ่นของน้ําตาลไอ้กลิ่นของมะลิเริ่มมาแล้วกลิ่นของกลิ่นมะลิเริ่มมานะครับแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของใบเตยด้วยนะครับทีนี้แล้วก็คนไปสักพักนึงนะครับต่อไปเราก็รอให้น้ําเดือดนะครับตั้งน้ําให้เดือดนะครับทีนี้เราก็จะต้มน้ําให้เดือดนะครับเราก็จะใช้กระชอนนะครับในการตักพวกเศษของฝอยทองพวกเศษของใบเตยออกนะครับตอนน้ําเดือดเนาะเราจะสังเกตจากน้ําเดือดได้ยังไงนะครับก็จะเริ่มมีฟองขึ้นนะครับในตัวกระทะก็จะเริ่มมีฟองขึ้นนะครับนักเรียนก็ต้องใจเย็นก่อนเนาะนะครับมันก็จะค่อยๆเดือดนะครับก็จะต้องใช้เวลาในระยะเวลาหนึ่งนะครับไม่นานมากแล้วก็เตรียมถ้วยมานะครับสำหรับใส่พวกเศษนะครับพวกเศษพวกของที่เราไม่ใช้นะครับพอน้ำตาลละลายแล้วทีนี้เราขอเร่งไฟนะอาจารย์ขอเร่งไฟให้เป็นไฟแรงขึ้นนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับแต่พอน้ำเดือดปุ๊บเดี๋ยวอาจารย์จะเบาไฟลงนะครับให้มันเกิดเขาเรียกว่าการทำฝอยทองเนี่ยเราจะต้องการทำให้เกิดน้ำพุตรงกลางของตัวกระทะทองมันจะเป็นน้ำพุแบบไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับตอนนี้ก็น้ำก็กำลังเดือดนะครับแต่ก็ยังไม่ร้อนเท่ากับที่เราจะสามารถทำฝอยทองได้นะครับอาจารย์ก็จะไม่คนเนาะอาจารย์ก็จะให้เขาเดือดเดือดด้วยตัวของเขาเองนะครับพอน้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมที่ทำขนมไทยเนี่ยนะครับทำฝอยทองเนี่ยจะเป็นเบสของขนมไทยเนี่ยที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือฝอยทองทองหยิบทองหยอดเบสแรกของการทำขนมไทยเนี่ยก็คือน้ำเชื่อมทองน้ำเชื่อมฝอยทองทำไมถึงต้องเป็นน้ำเชื่อมฝอยทองน้ำเชื่อมฝอยทองเขาเรียกว่าน้ำเชื่อมอ่อนน้ำเชื่อมอ่อนคือน้ำเชื่อมที่ยังไม่ผ่านการเคี่ยวหรือไม่ผ่านการโดนไข่จะทำให้น้ำเชื่อมเนี่ยมีความใสนะครับมีความใสและน้ำเชื่อมจะแตกตัวเป็นฟองจะไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับสังเกตอันนี้น้ำเดือดแล้วนะครับสังเกตได้ว่าในน้ำเชื่อมเนี่ยเรายังไม่ได้ใส่ไข่ลงไปเลยนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นการเดือดอยู่ตรงกลางน้ำเริ่มเดือดแล้วอาจารย์ก็จะขอเบาไฟลงนะครับน้ำก็จะเริ่มเดือดนะครับทีนี้เราจะเบาไฟลงให้เกิดน้ำพุตรงกลางระหว่างกระทะนะครับน้ำเชื่อมฝอยทองเนี่ยจะเป็นน้ำเชื่อมอ่อนแต่พอเราจะทำทองหยิบเราจะต้องใช้น้ำเชื่อมที่เข้มข้นขึ้นก็คือน้ำเชื่อมที่2ต่อจากฝอยทองส่วนทองหยอดนะครับนักเรียนอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับเราก็จะใช้น้ำเชื่อมที่3ก็คือน้ำเชื่อมเข้มข้นน้ำเชื่อมเข้มข้นยังไงก็คือจะเกิดการเหนียวนะครับมันจะเป็นการหนืดนะครับอันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างให้ดูนะครับน้ำเชื่อมฝอยทองเนาะก็จะเป็นใสๆนะครับจะหยดเป็นเขาเรียกอะไรเป็นหยดน้ำนะครับจะไม่มีการข้นจนเป็นเส้นนะครับก็จะหยดเป็นสาย
นะครับแต่ถ้าน้ําเชื่อมทองหยอดมันจะเป็นเส้นตรงเลยนะครับมันจะหยดเป็นเส้นตรงครับต่อมาน้ําเชื่อมเราได้ที่แล้วนักเรียนสังเกตว่ามันเดือดแล้วนะครับเห็นไหมเห็นมีน้ําพุขึ้นตรงกลางกระทะแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราจะตักใบเตยออกนะครับอาจารย์ก็จะตักใบเตยออกนะครับแล้วก็เอาแยกออกไว้นะครับขั้นตอนต่อมาอาจารย์จะต้องเบาไฟลงนะครับให้เป็นไฟกลางนะครับค่อนข้างอ่อนนะครับเราจะเห็นได้ว่าน้ําเชื่อมเราเดือดแล้วตรงกลางเป็นเหมือนน้ําพุนะครับทีนี้อาจารย์ก็จะเอาไข่นะครับลงไปวนเนาะโดยการนะครับเทไข่ลงไปในกลวยนะครับแล้วเราก็หยอดลงไปตรงไหนครับตรงกลางน้ําพุนะครับวนลงไปรอบแรกน้ําเชื่อมมันจะไม่จับตัวเป็นก้อนอาจารย์ก็จะหยดไปก่อนสัก 2-3 หยดนะครับแล้วก็เอาออกนะครับน้ำเชื่อมเห็นไหมมันพอน้ำเชื่อมตอนแรกมันยังไม่มีไข่เนี่ยเส้นมันก็จะไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับเราก็เห็นว่ามันก็ไม่จับตัวเป็นก้อนมันก็จะเป็นไข่เป็นยังไงครับมันก็จะเป็นแบบเส้นๆแตกๆออกจากกันนะครับก็ยังไม่ได้นะครับทีนี้พอเราใส่ไข่ลงไปแล้วเนี่ยในน้ำเชื่อมเนี่ยมันมีส่วนผสมของไข่แล้วหลังจากนี้นะครับเราก็จะมาดูกันว่าฝอยทองที่ถูกต้องหน้าตาเป็นยังไงนะครับอ่ะมานี่ครับเราก็ยกขึ้นมานะครับกลวยนะครับจับนะครับแล้วยกขึ้นมานะครับวนนะครับวนยกสูงยกต่ำนะครับขึ้นอยู่กับความที่เราต้องการเส้นใหญ่ก็ยกสูงนะครับต้องการเส้นเล็กก็ยกต่ำนะครับวนนะครับประมาณกี่รอบ10 20 30รอบนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของเราว่าต้องการเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่นะครับต้องการแพ้มากหรือแพ้น้อยนะครับก็วนตรงกลางนะครับอาจารย์ก็วนประมาณสัก20 30รอบนะครับแล้วทีนี้พอเสร็จแล้วเราก็ปิดรูนะครับขั้นตอนต่อมานะครับอาจารย์ก็จะใช้อุปกรณ์ที่สำคัญก็คือตะเกียบนะครับใช้ตะเกียบ1คู่นะครับใช้ตะเกียบเพื่ออะไรใช้ตะเกียบเพื่อจัดนะครับจัดทรงเรามาดูนะในกระทะนะครับตอนนี้ฝอยทองเราได้ที่แล้วนะครับแล้วก็จะจิบขึ้นมานะครับจะใช้ใช้ตะเกียบหนึ่งข้างนะครับสำหรับการอะไรครับจุ่มล้างนะครับล้างน้ำเชื่อมเห็นไหมนักเรียนตอนนี้เป็นยังไงครับฝอยทองเราเป็นแพรแล้วสวยแล้วนะครับแล้วก็จุ่มล้างน้ำเชื่อมเพื่ออะไรครับเพื่อล้างฟองออกนะครับทีนี้เราก็จะทำยังไงต่อแล้วก็จะใช้ตะเกียบอีกหนึ่งด้ามเนี่ยนะครับในการจัดทรงนะครับเพื่อพักนะครับเราเห็นแล้วฝอยทองเราได้แล้วนะครับทีนี้เราทำยังไงต่อนำมาพักไว้บนตะแกรงนะครับเพื่อเสด็จน้ำเชื่อมนะครับแล้วก็จะพักไว้แล้วก็พับทบนะครับเพื่อเสด็จน้ำเชื่อมสังเกตได้ว่าสีเป็นยังไงครับสีเหลืองนะครับทองนะครับสีออกส้มนะครับทีนี้เราก็จะเบาไฟลงอีกนิดนึงนะครับไฟอาจารย์ไฟแรงไปเบาไฟนะครับเราก็จะหยอดต่อนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับ30ถึง40รอบนะครับแล้วแต่เราก็วนตรงกลางนะครับตรงที่มีน้ำเดือดวนเลยนะครับวนลงไปแล้วก็จะวนนะครับวนไปเรื่อยๆนะครับนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับใช้ขั้นตอนเดิมใช้ตะเกียบนะครับในการรวมนะครับรวมเส้นรวมแพรรวมให้เป็นแพรนะครับควักนะครับกวาดไปกวาดน้ําเชื่อมนะครับกวาดตัวฝอยทองในน้ําเชื่อมให้เป็นสายนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าเป็นเส้นแพรสวยงามก็ใช้ตะเกียบอีกหนึ่งด้ามนะครับพับจบนะครับตั้งทบแล้วก็พับเข้านะครับก็จะเป็น1แพรแล้วก็จะทําไปเรื่อยๆจนครบนะครับจนจบแล้วก็จะเทไปเราก็จะวนไปนะครับวนไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับวนไปเรื่อยๆถ้านักเรียนอยากได้แพรใหญ่หน่อยก็วนนานขึ้นนะครับเราก็จะวนตรงกลางน้ำพุที่มันเดือดๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่วนตรงที่เป็นน้ำเชื่อมเดือดๆนะครับเส้นฝอยทองมันจะไม่สุกนะครับ

จังก็วนปุ๊บแล้วก็ตั้งนะครับแล้วก็ใช้ตะเกียบในการล้างน้ำเชื่อมนะครับล้างน้ำเชื่อมกับตัวฝอยทองสีที่เราเห็นก็จะได้เป็นแพรแล้วก็เอามาวางไว้นะครับแล้วก็ทำเป็นแพรเพื่อเสด็จน้ำเชื่อมนะครับขั้นตอนนี้ต่อมาเนี่ยมันจะมีเศษของไข่อยู่แล้วก็ตักออก

เพื่อความสวยงามนะครับในการทําแพรต่อไปนะครับแล้วก็ตักเนาะแล้วเราก็มาวนต่อนะครับก็หย่อไปนะครับไม่ต้องวนเร็วมากนะครับวนไปเรื่อยๆนะครับตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาก็ได้นะครับตามที่เราถนัดนะครับก็วนไปนะครับให้มันเกิดเส้นตรงกลางนะครับฝอยทองเนี่ยถ้าเราทําบ่อยๆนะครับมันก็จะเกิดการชํานาญนะครับเวลาเราทําไปมันก็จะชํานาญการนะครับเส้นก็จะสวยงามความหมายของฝอยทองนะครับถ้าใช้ในงานแต่งเนี่ยก็จะมีความหมายว่าเป็นความรักที่ยืนยาวนะครับตามเส้นฝอยทองเนาะแต่ว่าความงานแต่งก็จะไม่ค่อยนิยมทําฝอยทองในงานแต่งส่วนใหญ่ก็จะซื้อนะครับถ้าเราทําเองเนี่ยงานแต่งเจ้าภาพก็จะกลัวว่าอะไรกลัวว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวทําไม่เป็นเนี่ยแล้วพอดีว่าหยอดเส้นฝอยทองลงไปเนี่ยเส้นฝอยทองมันเกิดอะไรขึ้นครับมันไม่ต่อเนื่องเส้นขาดมันจากที่ขนมเป็นชื่อมงคลก็จะกลายเป็นชื่อไม่มงคลทันทีเพราะมันจะมีความหมายว่าถ้าใครทําฝอยทองแล้วไม่เป็นเส้นไม่เป็นแพรความรักก็จะขาดสะบั้นระหว่างการคบกันเขาก็เลยจะไม่นิยมทําในงานแต่งเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะทําในงานบุญงานบวชนะครับทีนี้ก็จะเป็นแพรใหญ่หน่อยนะครับอาจารย์ก็วนน้ำหน่อยเนาะก็จะเป็นแพรใหญ่นะครับก็จะมีความฉ่ําของน้ําเชื่อมนี่ครับแล้วเราก็เอามาพักไว้นะครับนี่ก็เป็นฝอยทองนะครับที่เราทํากันเสร็จแล้วนะครับเป็นแพรเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับอาจารย์ก็จะวางใส่จานเนาะนะครับถาดนะครับอาจารย์ก็จะมีทั้งถาดที่เป็นจานใส่แต่งจานแก้วทั่วไปนะครับหรือเราจะพับเป็นใบตองก็ได้นะครับใช้ใบตองรองกับถาดนะครับถาดจะเป็นการเย็บนะครับเป็นถาดเย็บเล็บเย็บแบบเล็บคุดนะครับหรือว่าเป็นลายต่างๆได้นะครับตามที่ทุกคนถนัดนะครับหรือมีเวลานะครับต่อไปก็นําฝอยทองนะครับที่เราทําเป็นแพรแล้วและเสด็จน้ําแห้งน้ําเชื่อมแห้งแล้วเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าจะเป็นชิ้นเลยนะครับจะมีความแห้งแล้วก็เอามาเรียงนะครับเอามาจัดใส่จานนะครับจัดใส่จานเราสามารถทานกับอะไรได้บ้างฝอยทองนะครับเราก็สามารถเอาไปทําใส่เป็นไส้ขนมต่างๆได้นะครับหรือนํามาทานเลยก็ได้นะครับแต่สมัยนี้ก็จะนิยมใส่ในพวกแต่งหน้าเค้กนะครับแต่งกับพวกใส่ในไส้ขนมปังนะครับหรือใส่กับพวกขนมต่างๆได้นะครับก็จะมีความสวยงามนะครับก็จะเอามาเรียงนะครับเรียงบนถาดใบตองนะครับสังเกตว่าเป็นเส้นแพรสวยงามนะครับสีนะครับก็จะมีสีออกนะครับเป็นสีออกส้มนะครับเหลืองส้มเนาะเป็นสีทองนะครับเป็นสีพวกนี้ได้จากอะไรครับได้จากไข่เป็ดกับไข่ไก่ที่เราเอามารวมกันถ้าเราใส่แต่ไข่เป็ดอย่างเดียวมันจะออกสีส้มนะครับจะทําให้ดูไม่น่ารับประทานเท่าไหร่แต่บางคนอาจจะชอบสีส้มนะครับแต่อย่างอาจารย์ใส่ไข่ไก่ไปด้วยเนี่ยทำให้เส้นมันดูมีความนุ่มนะครับดูไม่แข็งกระด้างเกินไปนะครับทําให้มันมีมิตินะครับในการรับประทานนะครับขนมไทยนะครับตระกูลทองนะครับทำไม่ยากนะครับจากบางคนอาจจะคิดว่าขนมไทยเนี่ยทำยากมากเลยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันง่ายนิดเดียวนะครับถ้าเราศึกษานะครับหรือตั้งใจนะครับไม่มีอะไรยากเกินความสามารถครับก็สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับฝอยทองของเรานะครับเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ยากเหมือนที่อาจารย์บอกเลยนะครับแค่นักเรียนมีอุปกรณ์หรือไม่มีอุปกรณ์นะครับแต่เราก็มีความตั้งใจที่จะทํานะครับก็จะออกมาสําเร็จหน้าตาดีแบบนี้นะครับนะครับอาจารย์ก็อยากจะบอกว่าอยากให้นักเรียนนะครับติดตามอาจารย์ต่อนะครับใน EP ต่อไปนะครับเราจะมาดูกันว่า EP ต่อไปเนี่ยอาจารย์จะนําอาหารหรือขนมไทยชนิดใดนะครับนํามาสอนนักเรียนอีกนะครับแล้วพบกัน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ

นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิด

โรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทปเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทปเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดนะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ครับสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรายการเพื่อการศึกษาณขณะนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับมาพบกับคุณครูชัยทัศน์โชติช่วงครับคุณครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการชีพวงไงวนนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเราก็มาพบกันในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับรหัสวิชา20100-1005ครับเอาละครับสำหรับเนื้อหาในรายวิชาที่เราจะทำการศึกษานะครับแล้วก็เรียนรู้กันในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเนื้อหาจะเป็นยังไงนั้นแล้วเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยครับครับสำหรับในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นเนี่ยนะครับรหัสวิชา20100-1005นะครับก็จะรับผิดชอบโดยคุณครูชัยทัศน์โชติช่วงนะครับแผนกอิเล็กทรอนิกส์จากวิทยาลัยการชีพวงไงวนนะครับสำหรับเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยจะเป็นอีกตอนหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญเกี่ยวกับในวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเราก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อีกตัวหนึ่งนะครับนั่นจะมีชื่อว่าอุปกรณ์ที่มีชื่อว่าตัวเหนี่ยวนำนะครับแล้วก็หม้อแปลงไฟฟ้านะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะเรียกว่าอินดักเตอร์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เรียกว่าทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับสำหรับในหน่วยการเรียนหน่วยนี้เนี่ยในตอนนี้ที่เรากำลังจะเริ่มเรียนกันเนี่ยก็จะมีเนื้อหาอยู่ทั้งหมด2ส่วนนะครับก็คือในส่วนของเรื่องของตัวเหนี่ยวนำนะครับหรือที่เรียกว่าอินดักเตอร์นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับหรือหม้อแปลงไฟฟ้านั่นเองครับสำหรับตามภาพครับจากภาพนะครับนักเรียนคงจะสังเกตเห็นจากภาพเนี่ยนะครับจากภาพคืออะไรนะครับจากภาพนี้ก็คือเป็นลักษณะของอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ประเภทขดลวดนะครับหรือที่เรียกว่าเป็นลักษณะของตัวเหนี่ยวนำนะครับก็สังเกตว่าลักษณะรูปร่างนะครับแล้วก็ขนาดของอุปกรณ์ตัวเหนี่ยวนำเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของวงจรการนำไปใช้งานนะครับหรือแม้กระทั่งเขาเรียกว่าไงคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่จะนำไปใช้งานในแต่ละวงจรเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นตามรูปที่นักเรียนได้เห็นบนสไลด์เนี่ยก็คือจะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าตัวเหนี่ยวนำนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าอินดักเตอร์นั่นเองครับนะครับสำหรับสาระการเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเรื่องที่1 นะครับก็จะต้องศึกษานะครับคุณสมบัติของตัวเหนี่ยวนำนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นลักษณะของตัวเหนี่ยวนำแบบขดเดียวนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวเหนี่ยวนำแบบหลายขดนะครับซึ่งรูปร่างลักษณะของตัวเหนี่ยวนำเนี่ยรวมไปถึงเรื่องของการใช้งานเนี่ยนะครับในตัวเหนี่ยวนำแบบขดเดียวและแบบหลายขดเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในเนื้อหาเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าทั้ง2 ส่วนนี้เนี่ยทั้ง2สาระการเรียนรู้เนี่ยจะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับสาระการเรียนรู้ในข้อถอดต่อมาครับก็คือในเรื่องของหม้อแปลงกําลังนะครับหรือที่อยู่ในเรื่องเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของหน่วยของความเหนี่ยวนำนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนักเรียนจะต้องเมื่อเรียนไปแล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องทําอะไรได้บ้างนะครับก็คือข้อที่1ก็คือนักเรียนจะต้องบอกคุณสมบัติของตัวเหนี่ยวนำได้ตัวเหนี่ยวนำทําหน้าที่อะไรนะครับมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับมีประโยชน์อย่างไรกับในวงจรไฟฟ้าแต่ละแบบแต่ละชนิดนะครับข้อที่2ก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายชนิดของตัวเหนี่ยวนำแบบขดเดียวได้นะครับรวมถึงเรื่องของโครงสร้างการทํางานชนิดแล้วก็อื่นๆที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเหนี่ยวนำแบบขดเดียวนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายชนิดของตัวเหนี่ยวนำแบบหลายขดได้ด้วยนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อถัดมานะครับก็คือนักเรียนจะต้องบอกชนิดของหม้อแปลงกําลังได้นะครับนักเรียนจะต้องแสดงวิธีการแปลงหน่วยความเหนี่ยวนำได้ด้วยนะครับต้องมีแปลงด้วยแล้วก็เข้าใจถึงเรื่องของหน่วยของค่าความเหนี่ยวนำแล้วก็ต้องแสดงวิธีการแปลงหน่วยค่าความเหนี่ยวนำได้ด้วยนะครับสำหรับสมรรถนะการเรียนรู้นะครับก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายชนิดของตัวเหนี่ยวนำนะครับแต่ละแบบได้อย่างละเอียดแล้วก็ถูกต้องนะครับบอกชนิดของหม้อแปลงกําลังอย่างถูกต้องเป็นลําดับได้นะครับแล้วก็นักเรียนยังต้องสามารถเลือกตัวเหนี่ยวนำแล้วก็หม้อแปลงกําลังเนี่ย
ปใช้งานอย่างเหมาะสมนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของความถูกต้องความรอบคอบนะครับเพราะว่าตัวเรียนนำมันมีหลายแบบนะครับนักเรียนจะต้องเลือกด้วยความละเอียดและรอบคอบที่จะนำไปใช้กับวงจรที่มันจะต้องทำงานด้วยกันได้แล้วก็มีความเขาเรียกว่าความเหมาะสมกันนะครับในเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็วงจรการทำงานที่ได้เนี่ยถึงจะออกมาที่สมบูรณ์แล้วก็ไม่มีข้อผิดพลาดนะครับทีนี้อันดับแรกครับตามขั้นตอนที่เราจะต้องมาทำกันก่อนก็คือก่อนทำการเรียนทุกครั้งนะครับนักเรียนก็ต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนนะครับให้นักเรียนเตรียมโทรศัพท์มือถือครับแล้วก็เปิดสแกน QR code ครับเพื่อเข้าไปทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับถ้าพร้อมแล้วนักเรียนก็สามารถเข้าไปเริ่มทำได้เลยนะครับอันนี้ก็คือ

เป็นการสแกน QR code นะครับในเรื่องของการทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยนี้เป็นหน่วยที่10แล้วนะครับก็ให้นักเรียนลองเข้าไปเขาเรียกว่าวัดความรู้เบื้องต้นก่อนว่านักเรียนเนี่ยมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวเหนี่ยวนำนะครับหม้อแปลงไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหนนะครับแต่หลังจากที่เราเรียนเนื้อหาหน่วยนี้ไปแล้วเนี่ยนักเรียนต้องมีความรู้มากขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูนะครับในหัวข้อแรกก่อนเลยนะครับในหัวข้อที่มีชื่อว่าคุณสมบัติของตัวเหนี่ยวนำนะครับนักเรียนต้องเข้าใจก่อนว่าตัวเหนี่ยวนำเนี่ยตัวเหนี่ยวนำเนี่ยเป็นอุปกรณ์ประเภทขดลวดนะครับซึ่งจะใช้ลักษณะโครงสร้างหรือเขาเรียกว่าการทำงานของมันเนี่ยเป็นลักษณะของการเหนี่ยวนำนะครับหรือดึงดูดกันระหว่างขดลวดนะครับแล้วทำให้เกิดเป็นลักษณะของเส้นแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าออกมานะครับแล้วก็เอาคุณสมบัติที่ได้จากตัวเหนี่ยวนำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามแม่เหล็กนะครับการดึงดูดกันระหว่างเส้นแรงแม่เหล็กเนี่ยนำไปใช้งานตามจุดประสงค์ของวงจรนะครับทีนี้ในลักษณะของคุณสมบัติของตัวเหนี่ยวนำเบื้องต้นเนี่ยตัวเหนี่ยวนำนะครับมีชื่อภาษาอังกฤษที่เรียกว่าอินดักเตอร์นะครับตัวเหนี่ยวนำเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ถูกนำไปใช้นะครับในงานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลายมากมายนะครับในหลายๆงานนะครับแล้วก็หลายหน้าที่ชนิดแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีความที่มีความหมายที่แตกต่างกันในเรื่องของการนำไปใช้งานนะครับทีนี้มาดูอีกข้อหนึ่งในส่วนของคุณสมบัติของตัวเหนี่ยวนำนะครับก็คือเป็นลักษณะของเส้นลวดตัวนำนะครับเมื่อนำมาพันเป็นขดลวดนะครับก็จะส่งผลให้เส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบเส้นลวดเนี่ยนะครับตัวนำเกิดการเสริมแรงกันนะครับเป็นสนามแม่เหล็กขึ้นรอบขดลวดนะครับแล้วก็สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีความเข้มเพิ่มมากขึ้นนะครับตามจำนวนรอบที่มีการพันเป็นลักษณะวงเป็นขดนะครับอันนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติการทำงานเบื้องต้นอีกข้อนึงของตัวเหนี่ยวนำก็คือหมายความว่าตัวเหนี่ยวนำเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของเส้นลวดตัวนำนะครับแล้วก็เอามาพันเป็นขดลวดนะครับแล้วจะทำให้ส่งผลทำให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบเส้นลวดนะครับแล้วก็จะมีการเสริมแรงกันนะครับเกิดการเสริมแรงกันระหว่างสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นรอบขดลวดนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของคุณสมบัติของตัวเหนี่ยวนำอีกข้อหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของภาพนะครับที่ให้นักเรียนเห็นเมื่อกี้อธิบายไปตามคำนิยามและไปตามเรื่องของคุณสมบัติของตัวเหนี่ยวนำแล้วทีนี้มาดูภาพบ้างนะครับจากภาพเนี่ยนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าเส้นสีเหลืองเนี่ยให้มองว่าเป็นเส้นลวดตัวนำนะครับมีการพันกันเป็นวงเป็นขดนะครับเส้นสีน้ำเงินเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของการเกิดเขาเรียกว่าสนามแม่เหล็กนะครับเกิดขึ้นรอบเส้นลวดตัวนำนะครับเกิดขึ้นรอบเส้นลวดนำแล้วก็เกิดการเขาเรียกว่าดึงดูดกันแล้วก็มีการเสริมกันระหว่างแต่ละวงแต่ละขดนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของทิศทางของกระแสนิยมก็คือจะไหลเป็นลักษณะของทิศทางของกระแสไฟฟ้านะครับทีนี้คุณสมบัติของตัวเหนี่ยวนำนะครับในเรื่องของความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในขดลวดเนี่ยจะขึ้นอยู่กับส่วนประกอบอะไรได้บ้างนะครับข้อที่1เนี่ยเกิดขึ้นจากจำนวนรอบของการพันเส้นลวดตัวนำนะครับข้อนี้ก็สามารถอธิบายได้ว่าจำนวนรอบเนี่ยก็จะมีผลต่อลักษณะของการเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยนะครับหมายความว่าถ้าเกิดเราพันจำนวนรอบที่น้อยเนี่ยการเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยหรืออำนาจของมันเนี่ยก็จะเกิดขึ้นน้อยแต่ถ้าเกิดเราพันจำนวนรอบที่มากขึ้นนะครับจำนวนรอบที่มากขึ้นเนี่ยการเกิดสนามแม่เหล็กนะครับการถ่ายเทการสนามแม่เหล็กเกิดเส้นแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นตามจำนวนรอบไปด้วยนะครับข้อที่1ก็คือเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งที่ถ้าต้องการให้เกิดการเหนี่ยวนำเกิดสนามแม่เหล็กมากจะต้องพันให้หลายๆรอบนะครับแต่ถ้าเกิดพันรอบน้อยเนี่ยต้องการค่าความเหนี่ยวนำที่มีค่าน้อยทำให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็กที่มีค่าน้อยๆเนี่ยก็จำนวนรอบก็พันน้อยตามไปด้วยนะครับส่วนในข้อที่สองครับข้อที่สองก็บอกว่าเป็นลักษณะของปริมาณการไหลของกระแสไฟฟ้าผ่านเส้นลวดตัวนำนะครับก็หมายความว่าเมื่อเรานำตัวเหนี่ยวนำตัวหนึ่งนะครับนำไปใช้งานแล้วมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปที่อุปกรณ์ตัวเหนี่ยวนำหรือที่เรียกว่าอินดักเตอร์เนี่ยเพื่อทำให้เกิดสนามแม่เหล็กอำนาจสนามแม่เหล็กหรือพลังงานสนามแม่เหล็กเนี่ยนะครับการป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดตัวเหนี่ยวนำเนี่ยมีผลครับมีผลทำให้เกิดเขาเรียกว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยนะครับถ้าป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าไปใน

อุปกรณ์ขดรั่วหรือโรงน้ำมากเนี่ยก็ทำให้เกิดอำนาจของสนามแม่เหล็กมากขึ้นถ้าป้อนกระแสไฟฟ้าน้อยนะครับก็ทำให้เกิดอำนาจของสนามแม่เหล็กน้อยตามไปด้วยนั่นเองนะครับในข้อที่3ครับในข้อที่3ก็คือจะเป็นชนิดของวัสดุที่ใช้ทำแกนแม่เหล็กไฟฟ้านะครับหรือเอามาทำเป็นแกนของอุปกรณ์ตัวเหนี่ยวนำนี่แหละนะครับวัสดุเนี่ยก็มีผลต่อเรื่องของการเกิดอำนาจสนามแม่เหล็กด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าลักษณะของแกนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแกนที่เป็นโลหะนะครับแกนที่เป็นชิ้นอื่นๆเนี่ยโลหะแต่ละชิ้นกันเนี่ยคุณสมบัติที่จะเสริมแรงทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเนี่ยก็จะมีผลที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ข้อที่4เนี่ยก็คือเป็นลักษณะของขนาดของแกนที่นำมาใช้งานด้วยนะครับขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะครับอันนี้ก็จะมีผลต่อเรื่องของการเกิดแม่เหล็กไฟฟ้าหรืออำนาจของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากการเหนี่ยวนำระหว่างขดลวดด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของคุณสมบัติของตัวเหนี่ยวนำที่ส่งผลทำให้เกิดสนามแม่เหล็กหรือความเข้มของสนามแม่เหล็กนะครับมีอยู่4ข้อ4ปัจจัยนะครับทีนี้มาดูเนื้อหาในส่วนถัดมาครับเป็นลักษณะของตัวเหนี่ยวนำแบบขดเดียวนะครับทีนี้มาดูคำอธิบายครับของตัวเหนี่ยวนำแบบขดเดียวนะครับตัวเหนี่ยวนำแบบขดเดียวเนี่ยนะครับก็คือเป็นตัวเหนี่ยวนำนะครับที่มีขดลวดพันไว้เพียงแค่ขดเดียวนะครับชื่อก็บอกตรงตัวว่าพันเพียงแค่ขดเดียวนะครับการเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นภายในขดลวดเนี่ยนะครับเป็นการเหนี่ยวนำตัวเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับจำนวนรอบนะครับจำนวนรอบที่ใช้พันเป็นขดนะครับซึ่งจะเรียกตัวเหนี่ยวนำแบบนี้ว่าขดลวดหรือที่เรียกว่าอีกชื่อนึงก็คือโช๊คนั่นเองนะครับซึ่งการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กก็จะเกิดขึ้นภายในตัวเองเท่านั้นนะครับหรือค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับก็หมายความว่าตัวเหนี่ยวนำแบบขดเดียวเนี่ยลักษณะของการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นภายในขดเพียงขดเดียวในตัวของอุปกรณ์เพียงตัวเดียวก็จะไม่มีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวเหนี่ยวนำนะครับแบบขดเดียวเนี่ยก็แบ่งออกได้ตามชนิดของแกนที่ใช้รองรับขดลวดนะครับก็ได้แก่ชนิดแกนอากาศนะครับได้เคยเห็นไหมครับแกนอากาศใช้อากาศเป็นแกนสงสัยว่าใช้ได้หรือครับอาจารย์นะครับชนิดแกนอากาศนะครับแอร์คอยล์ไทนะครับที่ถัดมาก็คือเป็นชนิดสารเฟอร์โรแมกเนติกนะครับหรือเฟอร์โรแมกเนติกคอยล์ไทนะครับคอยล์ไทนะครับแล้วก็ชนิดแกนแบบปรับค่าได้ก็คือวาเรียเบิลคอยล์ไทนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะตัวเหนี่ยวนำแบบขดเดียวนะครับก็แบ่งตามชนิดของแกนที่ใช้รองรับขดลวดนะครับเรามาดูแบบแรกกันเลยครับนะครับอันนี้เป็นจับภาพเนี่ยเป็นตัวเหนี่ยวนำชนิดแบบแกนอากาศแอร์คอยล์ไทแอร์ขอโทษครับแอร์คอยล์อินดักเตอร์นะครับก็คือเป็นลักษณะของตัวเหนี่ยวนำชนิดแกนอากาศนะครับสัญลักษณ์ก็คือจะเป็นลักษณะเป็นขดพันเป็นวงไปนะครับแล้วก็ส่วนรูปร่างตัวจริงเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของขดลวดที่จริงๆแล้วคำว่าแกนอากาศก็คือไม่มีแกนนั่นเองนะครับใช้อากาศทำเป็นแกนนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่นำไปใช้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งซึ่งจะแตกต่างกับแกนชนิดอื่นๆนะครับรูปร่างก็คือจะเป็นลักษณะที่มีขดลวดเนี่ยพันอยู่บนแกนอากาศนะครับหรือเราอาจจะไม่เห็นว่ามันมีแกนอะไรเราจะเรียกว่าแกนอากาศนะครับต่อมาครับเป็นตัวเหนี่ยวนำชนิดแกนสารเฟอร์โรแมกเนติกนะครับก็จะเป็นตัวเหนี่ยวนำชนิดสารเฟอร์โรแมกเนติกเนี่ยก็จะแบ่งย่อยออกเป็นได้หลายชนิดนะครับก็คือชนิดที่1ก็คือเป็นตัวเหนี่ยวนำแกนเฟอร์ไรท์นะครับตัวที่2เนี่ยก็คือเป็นตัวเหนี่ยวนำแกนแบบผงเหล็กอัดนะครับเรามาดูคุณสมบัติในแต่ละชนิดกันเลยครับว่ามันมีคุณสมบัติที่ใช้ทำเป็นแกนเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงนะครับเป็นตัวเหนี่ยวนำชนิดแกนสารเฟอร์โรแมกเนติกนะครับก็แบ่งออกอีก2ที่ก็คือเป็นแบบตัวเหนี่ยวนำชนิดแกนทอรอยนะครับแล้วก็ตัวเหนี่ยวนำแกนเหล็กแผ่นบางนะครับอันนี้ก็เป็นอีก2แบบที่อยู่ในกลุ่มของตัวเหนี่ยวนำแบบขดเดียวนะครับสำหรับตัวเหนี่ยวนำแกนเฟอร์ไรท์เนี่ยนะครับก็คือเป็นตัวเหนี่ยวนำที่ใช้แกนนะครับรองขดลวดที่ทำมาจากวัสดุประเภทเฟอร์ไรท์อัดขึ้นรูปในลักษณะต่างๆนะครับซึ่งสารเฟอร์ไรท์เนี่ยก็จะมีส่วนผสมที่แตกต่างกันออกไปนะครับโดยมีส่วนผสมหลักเป็นพวกสนิมเหล็กนะครับ
แล้วก็ผสมร่วมกับสารอื่นๆได้อีกหลาย

ชนิดนะครับสนิมเหล็กเนี่ยสนิมก็คือสนิมเป็นลักษณะของโลหะนะครับหรือเศษโลหะที่นำมาผสมร่วมกับสารอื่นๆเนี่ยแล้วก็มาขึ้นรูปทำเป็นแกนนะครับลักษณะนี้เราจะเรียกว่าเป็นลักษณะของแกนเฟอร์ไรท์นะครับซึ่งลักษณะของตัวเรือนน้ำที่ใช้แกนเฟอร์ไรท์ทำเป็นแกนเนี่ยก็จะส่งผลทำให้เกิดเขาเรียกว่าเกิดเส้นแรงแม่เหล็กไฟฟ้าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยหรือเกิดการเหนี่ยวนำเนี่ยได้สูงขึ้นนะครับมากกว่าแกนแบบอากาศแกนแบบอากาศก็คือจะเป็นลักษณะของการเกิดแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยภายในขดของเส้นรั่วตัวนำเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดมีลักษณะของแกนเข้าไปเสริมด้วยเนี่ยใช้แกนเฟอร์ไรท์เนี่ยก็จะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำเนี่ยที่มีค่าสูงขึ้นค่าคอนเนลก็สูงขึ้นตามไปด้วยนะครับอันนี้เป็นลักษณะของตัวเหนี่ยวนำนะครับแบบขดเดียวลักษณะตัวเหนี่ยวนำแบบแกนเฟอร์ไรท์นะครับสังเกตสัญลักษณ์ครับก็จะมีเส้นปะเป็นเส้นปะอยู่ด้านบนนะครับ2เส้นก็จะแตกต่างจากสัญลักษณ์ของแกนอากาศแกนอากาศก็จะไม่มีอะไรเลยมีแต่เป็นลักษณะสัญลักษณ์ก็คือเป็นขดอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของแกนเฟอร์ไรท์นะครับรูปร่างก็จะเป็นลักษณะของเส้นลวดตัวนำเนี่ยพันบนแกนชนิดนึงนะครับซึ่งแล้วเรียนมานะครับว่าทำมาจากอะไรทำมาจากสนิมเหล็กนะครับผสมกับสารอื่นๆนะครับแล้วก็ทำมาเป็นแกนใช้ขดลวดพันลงบนแกนอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือทำให้ลักษณะของค่าความเหนียวนำเนี่ยแล้วก็การเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นมากขึ้นนะครับทีนี้มาดูตัวที่2ครับเป็นตัวเหนียวนำแกนผงเหล็กอัดนะครับก็คือยังอยู่ในตัวเหนี่ยวนำแบบแกนขดเดียวอยู่นะครับแต่ใช้เป็นลักษณะของแกนผงเหล็กอัดนะครับเป็นตัวเหนี่ยวนำที่ใช้แกนรองขดลวดเหมือนกับแกนเฟอร์ไรท์ครับแต่ทำมาจากวัสดุประเภทผงเหล็กชนิดอัดแน่นนะครับโดยนำผงเหล็กผสมกับกาวอัดนะครับให้แน่นแล้วก็เป็นรูปร่างตามความต้องการนะครับสามารถกำหนดรูปแบบได้อย่างหลากหลายก็นั่นก็หมายความว่าลักษณะของแกนแบบผงเหล็กอัดเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่อาจจะดีกว่าแบบแกนเฟอร์ไรท์นะครับแกนเฟอร์ไรท์นี่ก็คือเป็นลักษณะของการใช้ผงเหล็กผสมกับกาวอัดนะครับทำให้แน่นแล้วก็ขึ้นรูปลักษณะต่างๆได้ตามต้องการนะครับแล้วก็สามารถกำหนดรูปแบบได้อย่างหลากหลายนะครับอันนี้เป็นลักษณะของตัวเหนี่ยวนำนะครับแบบขดเดียวนะครับลักษณะตัวเหนี่ยวนำแกนแบบผงเหล็กอัดนะฮะสังเกตว่าสัญลักษณ์เนี่ยก็จะยังคล้ายๆหรือเหมือนเลยนะครับหรือเหมือนกับแกนเฟอร์ไรท์เลยซึ่งเป็นลักษณะของตัวเหนี่ยวนำแบบขดเดียวนะครับแต่ก็มีแกนนะครับสังเกตรูปร่างครับรูปร่างก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างไปจากแกนเฟอร์ไรท์นะครับเรามาดูรูปของแกนเฟอร์ไรท์อีกทีนึงนะครับนี่แกนเฟอร์ไรท์สังเกตรูปร่างก็จะเป็นขดนะครับยาวๆนะครับซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเขาเรียกว่าตัวเหนี่ยวนำได้ก็คือจะเป็นแท่งยาวๆมีแกนตรงกลางนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของแบบผงเหล็กอัดเนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนรูปแบบนะครับรูปร่างของตัวเหนี่ยวนำเนี่ยได้ตามความต้องการขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานแล้วก็คุณสมบัติในการใช้งานนะครับต่อมาครับเป็นตัวเหนี่ยวนำแบบขดเดียวเหมือนกันนะครับเป็นแบบที่3แล้วนะครับเป็นตัวเหนี่ยวนำแกนทอรอยนะครับก็คือเป็นลักษณะของตัวเหนี่ยวนำที่นำไปใช้ที่ใช้นะครับที่ใช้แกนรองขดลวดทำมาจากวัสดุประเภทเฟอร์ไรท์นะครับก็จะเหมือนแบบแรกที่เป็นแบบมีแกนแบบเฟอร์ไรท์นะครับหรือทำจากผงเหล็กชนิดอัดแน่นก็ได้นะครับโดยสร้างแกนขึ้นรูปเป็นลักษณะวงกลมนะครับรูปวงแหวนนะครับแล้วก็นำขดลวดเนี่ยพันรอบแกนวงแหวนนะครับก็คือแกนที่ใช้เนี่ยแกนที่ใช้ที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นแบบเฟอร์ไรท์ก็ได้นะครับหรือทำมาจากผงเหล็กชนิดอัดแน่นก็ได้แต่มีข้อต่างๆก็คือหมายความว่าลักษณะของแกนที่ขึ้นรูปเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะวงกลมนะครับหรือรูปวงแหวนนะครับแล้วก็ขดลวดที่พันรอบวงแหวนเนี่ยก็คือจะพันลงบนแกนอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือลักษณะรูปร่างครับรูปร่างตัวเรือนนำแบบขดเดียวนะครับลักษณะตัวเรือนนำที่ใช้ก็คือเป็นแบบแกนทอรอยนะครับสัญลักษณ์ก็จะคล้ายกับแบบเฟอร์ไรท์แล้วก็แบบผงเหล็กอัดนะครับก็จะมีลักษณะรูปร่างเนี่ยก็คือสังเกตไหมครับว่าแกนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะวงกลมหรือเป็นวงแหวนแล้วก็จะมีขดลวดเนี่ยพันอยู่รอบแกนอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็จะมีรูปร่างโครงสร้างแตกต่างกันออกไปนะครับมาถึงชนิดตัวที่4ครับตัวที่4นะครับเป็นตัวเหนี่ยวนำแบบ

คนเดียวนะครับก็เป็นแบบที่4แล้วก็คือเป็นตัวหน่วยนำแกนเหล็กแผ่นบางนะครับก็คือเป็นลักษณะตัวหน่วยนำที่ใช้แกนรองขดลวดนะครับทำมาจากวัสดุประเภทเหล็กรีดนะครับให้เป็นแผ่นบางๆนะครับแล้วก็ตัดขึ้นรูปเหล็กแต่ละแผ่นเนี่ยเป็นรูปร่างต่างๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนำมาวางซ้อนกันเป็นแกนรองขดลวดนะครับโดยที่เหล็กนะครับแผ่นบางแต่ละแผ่นเนี่ยถูกเคลือบฉนวนไว้นะครับเพื่อให้เหล็กแต่ละแผ่นเนี่ยถูกแยกตัวออกจากกันนะครับก็หมายความว่าลักษณะตัวหน่วยนำแบบแกนเหล็กแผ่นบางเนี่ยตัวแกนเนี่ยก็จะเป็นเหล็กแผ่นบางๆนะครับแล้วก็ถูกเคลือบด้วยฉนวนไว้นำแผ่นเหล็กแต่ละแผ่นเนี่ยมาซ้อนกันนะครับมาซ้อนกันนะครับมาซ้อนกันแล้วก็มีการขึ้นรูปตามลักษณะที่ต้องการได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะรูปร่างของตัวหน่วยนำแบบขดเดียวนะครับลักษณะตัวหน่วยนำเป็นลักษณะแกนเหล็กแผ่นบางนะครับสังเกตสัญลักษณ์ว่าจะเป็นเส้นทึบแล้วใช่ไหมครับจะไม่ใช่เส้นปักนะครับเพราะนั้นลักษณะสัญลักษณ์เนี่ยของตัวหน่วยนำเนี่ยก็จะเป็นตัวที่บอกโครงสร้างนะครับโครงสร้างของตัวหน่วยนำด้วยสัญลักษณ์นี้เนี่ยเป็นโครงสร้างของตัวหน่วยนำแบบไหนแกนอะไรนะครับสังเกตจะตามสัญลักษณ์ก็จะเป็นเส้นทึบ2เส้นนะครับแล้วก็ส่วนรูปร่างเนี่ยก็ขนาดของตัวเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นตามโครงสร้างของตัวหน่วยนำแบบนี้นะครับเพราะว่าใช้เหล็กแผ่นบางๆเนี่ยจำนวนหลายแผ่นแล้วก็มาซ้อนกันนะครับเพราะนั้นคุณสมบัติของการใช้งานเนี่ยก็จะแตกต่างไปจากอีก3แบบที่ได้นำเสนอมานะครับส่วนตัวหน่วยนำอีกแบบนึงนะครับเป็นตัวหน่วยนำแบบคนเดียวเหมือนกันนะครับแต่ตัวหน่วยนำแบบนี้เนี่ยจะเป็นตัวหน่วยนำชนิดแบบแกนชนิดแกนปรับเปลี่ยนค่าได้นะครับซึ่งตัวหน่วยนำชนิดแกนปรับเปลี่ยนค่าได้เนี่ยเป็นตัวหน่วยนำที่นะครับที่ทำขดลวดเนี่ยนะครับพันรอบฐานโดยถูกยึดติดคงที่นะครับฐานรองนี่เป็นฉนวนนะครับมีร่องเกลียวอยู่ภายในนะครับมีร่องเกลียวอยู่ภายในตอนกลางของฐานนะครับรองขดลวดนะครับตอนกลางของฐานรองขดลวดเนี่ยก็จะมีพวกแกนเฟอร์ไลท์นะครับมีร่องเกลียวสัมผัสอยู่ตลอดอยู่ตอนกลางของฐานรองนะครับแล้วก็แกนเฟอร์ไลท์เนี่ยสามารถปรับเคลื่อนที่ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของตัวหน่วยนำอีกชนิดนึงนะครับซึ่งเป็นลักษณะของแกนที่ปรับเปลี่ยนค่าได้นะครับนี่ก็คือเป็นลักษณะรูปร่างนะครับแล้วก็สัญลักษณ์เห็นไหมครับนักเรียนครับสังเกตว่าสัญลักษณ์เนี่ยก็จะมีลูกศร นะครับทับลงบนสัญลักษณ์ของตัวหน่วยนำแล้วก็บนแกนนะครับสังเกตว่าสัญลักษณ์เนี่ยไม่ใช่แกนแผ่นเหล็กบางนะครับก็จะเป็นแกนเฟอร์ไลท์นะครับหรือแกนแบบผงเหล็กอัดนะครับส่วนรูปร่างเนี่ยสังเกตว่ารูปร่างด้านบนของ อุปกรณ์ตัวหน่วยนำแบบนี้เนี่ยก็จะมีตำแหน่งของการปรับหรือให้แกนเนี่ยให้แกนเนี่ยสามารถขยับได้นะครับเพื่อทำให้ค่าความเหนี่ยวนำเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงค่าความเหนี่ยวนำนะครับเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนค่าความเหนี่ยวนำแล้วก็นำไปใช้ได้ตามจุดประสงค์ของวงจรต่อไปได้นะครับก็จะมีความพิเศษขึ้นมาอีกแบบนึงนะครับทีนี้ถัดมาครับจะเป็นตัวเหนี่ยวนำนะครับแบบหลายขดนะครับแบบหลายขดทีนี้เราผ่านตัวหน่วยนำแบบขดเดียวมาแล้วนะครับซึ่งเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างเรื่องของชนิดของแกนนะครับแล้วก็คุณสมบัติแต่ละชนิดมาแล้วทีนี้เรามาดูตัวหน่วยนำแบบหลายขดบ้างว่าในลักษณะของตัวหน่วยนำแบบหลายขดเนี่ยจะมีลักษณะโครงสร้างนะครับแล้วก็ลักษณะการนำไปใช้งานหรือการเกิดแรงแม่เหล็กเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างนะครับทีนี้มาดูตัวหน่วยนำแบบหลายขดนะครับตัวหน่วยนำแบบหลายขดเนี่ยก็คือเป็นตัวหน่วยนำที่มีขดลวดนะครับพันไว้ใช้งานร่วมกันมากกว่า1ขดขึ้นไปนะครับแล้วก็การเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการเหนี่ยวนำแบบข้ามขดนะครับมีขั้วต่อขดลวดออกมาใช้งานเนี่ยหลายขั้วเช่นมี4ขั้วนะครับมี6ขั้วหรือมี8ขั้วเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือหมายความว่าในตัวหน่วยนำ1ตัวเนี่ยก็จะมีขดลวดเนี่ยหลายขดนะครับหลายขดแล้วก็จะทำให้เขาเรียกว่าการเกิดสนามแม่เหล็กเนี่ยก็จะมีการถ่ายเทกันมีการเกิดอำนาจสนามแม่เหล็กที่ข้ามขดกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งที่อยู่ในเรื่องของตัวหน่วยนำแบบหลายขดนะครับการทำงานเบื้องต้นของหม้อแปลงครับจริงๆก็คือตัวหน่วยนำแบบหลายขดเนี่ยเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นตัวหน่วยนำของหม้อแปลงก็ได้นะครับซึ่งในหัวข้อถัดไปเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งโครงสร้างเนี่ยก็จะคล้ายนะครับกับตัวหน่วยนำแบบหลายขดนะครับตามรูปเนี่ยเรา

จะสังเกตเห็นว่ามีขดลวดอยู่จำนวนทั้งหมด2ขดนะครับก็จะมีขดลวดที่มีชื่อว่าขดลวดปฐมภูมินะครับแล้วก็มีขดลวดทุติยภูมินะครับแล้วก็จะมีแกนสารฟลูออไรด์แมกเนติกนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของขดลวดที่พันอยู่รอบแกนก็จะมีขดลวด2ฝั่งขดลวดปฐมภูมิกับขดลวดทุติยภูมินะครับอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของตัวนำแบบหลายขดหรือที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าก็ได้นะครับหม้อแปลงไฟฟ้าก็จะมีขดลวด2ขดนี่แหละขดลวดปฐมภูมิกับขดลวดทุติยภูมินะครับอันนี้คือลักษณะของหม้อแปลงแบบต่างๆนะครับเป็นลักษณะของตัวเหนี่ยวนำแบบหลายขดนะครับก็คืออยู่ในประเภทของหม้อแปลงไฟฟ้าในแบบต่างๆนะครับก็สังเกตตามรูปเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานโครงสร้างของขดลวดนะครับก็จะเหมาะกับการใช้งานในการใช้งานแบบใดนะครับก็จะต้องถูกสร้างขึ้นมาเพื่อนำไปใช้งานในลักษณะแบบนั้นนะครับตัวเหนี่ยวนำแบบหลายขดนะครับก็สามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะแกนที่ใช้รองขดลวดนะครับออกได้หลายชนิดนะครับก็ได้แก่ชนิดพวกชนิดแกนอากาศนะครับชนิดแกนเฟอร์ไรท์นะครับชนิดแกนเพชรชนิดแกนเหล็กแผ่นบางนะครับหรือชนิดแกนทอรอยก็ได้นะครับก็คือที่แตกต่างก็คือขดลวดที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองส่วนแกนที่ใช้เนี่ยก็จะใช้เหมือนกับขดลวดเพียงขดเดียวนะครับหรือตัวเหนี่ยวนำแบบขดลวดขดเดียวนั่นเองนะครับนี้เป็นลักษณะของชนิดแกนอากาศนะครับเป็นแอร์คอยทรานสฟอร์เมอร์นะครับก็สังเกตว่าสัญลักษณ์เนี่ยก็จะมีขดลวดจำนวน2ขดก็คือขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมินะครับส่วนรูปร่างเนี่ยก็คือเป็นลักษณะสังเกตว่าเมื่อมี2ขดแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนกับมีตัวเหนี่ยวนำขดเดียวเนี่ย2ตัวอยู่ในอุปกรณ์ตัวเดียวกันสังเกตว่าก็จะมีทั้งหมด4ขาเห็นไหมครับนักเรียนนะครับถัดมาครับก็คือเป็นลักษณะของแกนเฟอร์ไรท์นะครับเฟอร์ไรท์คอร์ทรานสฟอร์เมอร์นะครับสังเกตว่าถ้าเป็นแบบแกนอากาศเห็นไหมฮะสังเกตว่าตรงกลางก็จะไม่มีอะไรก็มีขดลวด2ขดชนกันเลยขดลวด2ขดขดลวดทุติปฐมภูมิกับขดลวดทุติยภูมิก็จะไม่มีแกนเรียกว่าแกนอากาศนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของชนิดแกนเฟอร์ไรท์เนี่ยนะครับเฟอร์ไรท์คอร์ทรานสฟอร์เมอร์เนี่ยสังเกตว่าตรงกลางเนี่ยก็จะมีเส้นปะจำนวน2เส้นซึ่งก็โครงสร้างก็จะคล้ายๆกับขดลวดนะครับแบบแกนเดียวหรือแกนเฟอร์ไรท์ก็จะมีเป็นแกนอยู่ตรงกลางนะครับแต่ที่เพิ่มมาก็คือมีขดลวดทั้งหมด2ขดนะครับรูปร่างนะครับลักษณะหน้าตาก็จะเป็นตามรูปนะครับแล้วก็จะมีเสียลักษณ์เพิ่มขึ้นมาเป็นขดลวดปฐมภูมิกับขดลวดทุติยภูมินะครับอันนี้ก็เป็นหม้อแปลงชนิดนะครับแกนเหล็กแผ่นบางนะครับอันนี้ก็จะอาจจะเริ่มคุ้นตากันแล้วแหละว่ารูปร่างเนี่ย ก็จะเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าที่เราเคยเห็นนะครับภายในก็จะมีขดลวด2ขดเช่นเดียวกันเป็นขดลวดปฐมภูมิกับขดลวดทุติยภูมินะครับแล้วก็จะมีเส้นทึบ2เส้นที่แสดงอยู่บนสัญลักษณ์นะครับหม้อแปลงชนิดแกนทอรอยนะครับก็อาจจะเป็นสัญลักษณ์เนี่ยอาจจะเป็นแบบแกนเฟอร์ไรท์ก็ได้นะครับหรือลักษณะแกนที่เป็นแผ่นเหล็กบางก็ได้นะครับแต่ลักษณะของแกนทอรอยเนี่ยก็มีข้อสังเกตอยู่ตรงที่ว่าจะต้องขดลวดเนี่ยจะต้องพันอยู่บนอะไรครับเรียนพันอยู่บนแกนนะครับที่เป็นลักษณะวงกลมนะครับหรือวงแหวนนั่นเองนะครับเราถึงจะเรียกหม้อแปลงชนิดนั้นว่าเป็นแบบแกนทอรอยนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกับชนิดอื่นๆนะครับทีนี้เนื้อหาถัดมาครับก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของหม้อแปลงแบบกำลังนะครับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังนะครับมาดูความหมายกันเลยครับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังเนี่ยนะครับหรือ power transformer นะครับก็คือเป็นหม้อแปลง

แพร่หลายนะครับในหลายหน้าที่นะครับและหลายลักษณะการทำงานนะครับทั้งในด้านอิเล็กทรอนิกส์ด้านไฟฟ้ากำลังแล้วก็ได้ด้านงานอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของคำนิยามของหม้อแปลงกำลังนะครับ power transformer นะครับซึ่งก็จะมีลักษณะของการใช้งานเนี่ยในพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของแรงดันไฟฟ้านะครับเรื่องของกระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็การนำไปใช้งานเนี่ยใช้งานได้อย่างแพร่หลายครับไม่ว่างานในด้านอิเล็กทรอนิกส์ด้านไฟฟ้ากำลังนะครับแล้วก็ด้านอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังชนิดต่างๆนะครับถ้าเกิดเป็นลักษณะใช้งานนะครับระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าเนี่ยก็คือจ่ายไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่นะครับจ่ายควบคุมครอบคลุมหลายพื้นที่เนี่ยหม้อแปลงก็จะมีตัวใหญ่มากนะครับซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าการใช้งานเนี่ยมีการใช้งานที่ค่อนข้างจะมากนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของหม้อแปลงกำลังที่ใช้งานอยู่บนอุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นไม่ใหญ่มากเนี่ยขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้าเนี่ยหรือหม้อแปลงกำลังเนี่ยก็จะมีขนาดที่เล็กลงมานะครับแต่ลักษณะโครงสร้างการทำงานและการนำไปใช้งานเนี่ยก็จะไม่ต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งานนะครับถ้าใช้แรงดันไฟฟ้ามากตัวก็จะต้องใหญ่ขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดใช้ปริมาณของแรงดันไฟฟ้าไม่มากเนี่ยตัวก็จะมีขนาดที่เล็กลงมานะครับทีนี้ก็คือลักษณะของหม้อแปลงกำลังอีกความหมายหนึ่งก็คือหม้อแปลงกำลังที่ผลิตขึ้นมาใช้งานเนี่ยก็จะมีด้วยกันหลายรูปแบบนะครับแบ่งออกตามคุณลักษณะของการพันคุณลวดได้ตรงนี้นะครับถ้าเป็นชนิดลดแรงดันนะครับหรือที่เรียกว่าสเต็ปดาวน์วอลเตจเนี่ยนะครับก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งชนิดเพิ่มแรงดันนะครับเรียกว่าสเต็ปอัพวอลเตจก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับถ้าเกิดเป็นทั้งชนิดเพิ่มและลดแรงดันเนี่ยหรือสเต็ปอัพสเต็ปดาวน์วอลเตจเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับแล้วก็มีชนิดออโต้นะครับรวมไปถึงชนิดแบบปรับเปลี่ยนแรงดันได้นะครับหรือ variable voltage นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติของหม้อแปลงกำลังที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะครับก็จะมีมากมายหลายชนิดนะครับขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานแล้วก็จุดประสงค์ของการใช้งานด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของสัญลักษณ์นะครับหม้อแปลงกำลังชนิดลดแรงดันนะครับหรือที่เรียกว่า step down transformer ตามสัญลักษณ์นักเรียนสังเกตไหมครับว่าขดลวดทางฝั่ง220โวลต์นะครับฝั่งนี้นะเราจะเรียกว่าขดลวดฝั่งปฐมภูมินะครับสังเกตว่าระดับแรงดันเนี่ยก็คือ220โวลต์แต่พอมาอีกฝั่งนึงซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นขดลวดทุริยภูมิเนี่ยสังเกตว่าแรงดันจะมีขนาดที่น้อยลงนะครับ60โวลต์24โวลต์นะครับนั่นหมายความว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นหม้อแปลงชนิดลดแรงดันนะครับหรือ step down transformer นะครับก็อย่างที่บอกว่าจำนวนรอบของขดลวดมีผลต่อการเกิดสนามแม่เหล็กหรือการเกิดการสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการข้ามการถ่ายเทกันเนี่ยก็จะเกิดขึ้นน้อยนะครับถ้าฝั่งสเต็ปดาวเนี่ยขดลวดทุติยภูมิเนี่ยจะมีจำนวนรอบที่น้อยกว่าขดลวดปฐมภูมินะครับตามสัญลักษณ์นะครับแบบที่สองครับเป็นหม้อแปลงกำลังชนิดเพิ่มแรงดันนะครับสังเกตว่าขดลวดทางฝั่งปฐมภูมิเนี่ย220โวลต์เนี่ยจำนวนรอบเนี่ยของขดลวดเนี่ยมีจำนวนรอบที่น้อยกว่านะครับแต่ขดลวดทางฝั่งทุติยภูมิเนี่ยนะครับมีจำนวนรอบที่มากกว่านะครับแล้วก็แรงดันเนี่ยมีค่าที่เพิ่มขึ้นเป็น450โวลต์นะครับ250โวลต์นั่นก็หมายความว่าลักษณะโครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบนี้เนี่ยเป็นแบบชนิดเพิ่มแรงดันนะครับหรือที่เรียกว่า step up transformer นะครับก็คือขดลวดทุติยภูมิเนี่ยมีจำนวนรอบมากกว่าขดลวดทางฝั่งปฐมภูมินั่นเองนะครับแบบถัดมาครับเป็นหม้อแปลงกำลังชนิดเพิ่มนะครับแล้วก็สามารถลดแรงดันได้นะครับก็หมายความว่าขดลวดเนี่ยก็อาจจะมีหลายขดอยู่ในหม้อแปลงตัวนี้นะครับแต่ฝั่งปฐมภูมิเนี่ยก็จะมีขดลวดอยู่ขดหนึ่งแล้วนะครับ220โวลต์ขดลวดทางฝั่งทุติยภูมิเนี่ยก็อาจจะมีขดลวดเป็นชุดขดลวดหลายขดนะครับขดลวดนั่นเองสังเกตว่าถ้าเป็น420โวลต์เห็นไหมฮะด้านบนอันนั้นจำนวนรอบเนี่ยก็จะต้องมีจำนวนรอบของขดลวดเนี่ยมากกว่าทางฝั่งปฐมภูมิถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็น24โวลต์6โวลต์เนี่ยจำนวนรอบก็จะต้องมีน้อยกว่าทางขดลวดทางฝั่งปฐมภูมิซึ่งจำนวนชุดของขดลวดแต่ละขดเนี่ยก็จะมีค่าที่แตกต่างกันมีจำนวนรอบที่ต่างกันตามไปด้วยนะครับอันนี้เป็นลักษณะของ
หม้อแปลงกำลังชนิดเพิ่มแล้วก็ลดแรงดันได้นะครับ

ต่อมาครับเป็นหม้อแปลงกำลังชนิดแบบออโต้นะครับหรือออโต้ทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับก็คือเป็นลักษณะของการนำไปใช้งานอีกลักษณะรูปแบบนึงซึ่งก็จะมีการเพิ่มและก็สามารถลดแรงดันได้โดยอัตโนมัตินะครับก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของจำนวนรอบแล้วก็ขดลวดที่อยู่ภายในหม้อแปลงกำลังชนิดนี้นะครับแต่โครงสร้างภายในเนี่ยก็ยังมีขดลวดแบบปฐมภูมิกับขดลวดทุติยภูมิเนี่ยอยู่ในหม้อแปลงกำลังด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่จุดประสงค์การใช้งานการผลิตขึ้นมาเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของหม้อแปลงกำลังชนิดปรับเปลี่ยนค่าได้นะครับหรือ variable transformer นะครับก็คือสามารถปรับระดับจำนวนเขาเรียกว่าแรงดันเนี่ยให้สามารถได้ตามต้องการนะครับปรับค่าแรงดันได้ปรับค่ากระแสได้ว่าด้านปฐมภูมิแรงดันเข้าไปที่220โวลต์นะครับด้านทุติยภูมิเนี่ยต้องการเท่าไหร่นะครับการปรับเนี่ยก็คืออาจจะปรับที่1ปรับที่แกนของปรับที่แกนของหม้อแปลงกำลังนะครับหรือก็ปรับไปที่ขดลวดก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบการสร้างมันขึ้นมาว่าจะให้มีการปรับเปลี่ยนค่าเนี่ยได้โดยลักษณะด้วยวิธีใดนะครับส่วนหัวข้อถัดมาครับก็จะเป็นในเรื่องของหน่วยค่าความเหนี่ยวนำนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าเราเรียนในเรื่องของตัวเหนี่ยวนำเนี่ยเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่อยู่ในวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยก็จะต้องมีหน่วยด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะถ้าเกิดตัวอุปกรณ์ไม่มีหน่วยเนี่ยเราก็จะเรียกค่าของอุปกรณ์ตัวนั้นได้ไม่ถูกต้องนะครับสำหรับหน่วยของค่าความเหนี่ยวนำนะครับเขาบอกว่าตัวเหนี่ยวนำเนี่ยที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยที่ผลิตขึ้นมาใช้งานเนี่ยก็จะมีค่าความเหนี่ยวนำบอกกำกับไว้นะครับค่าความเหนี่ยวนำนี้เนี่ยเป็นค่าที่แสดงถึงคุณสมบัติของตัวเหนี่ยวนำนะครับต่อการตอบสนองต่อกระแสนะครับแล้วก็แรงดันที่เกิดขึ้นภายในตัวเหนี่ยวนำนะครับก็จะมีค่าความเหนี่ยวนำอยู่นะครับสำหรับค่าความเหนี่ยวนำเนี่ยนะครับมีหน่วยมาตรฐานเนี่ยอ่านว่ามีหน่วยที่ชื่อว่าเฮนรี่นะครับใช้อักษรย่อคือตัว H ตัวใหญ่นะครับอธิบายได้นี้ครับว่าค่าความเหนี่ยวนำ1เฮนรี่นะครับก็คือค่าที่จ่ายกระแสไหลเข้าไปในขดลวด1แอมแปร์นะครับ1แอมแปร์นะครับแล้วก็ไหลเปลี่ยนแปลงใน1วินาทีนะครับทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำต้านกลับนะครับก็หมายความว่าการทำงานของตัวเหนี่ยวนำเนี่ยก็หมายความว่าเมื่อเราป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าไปที่ขดลวดเนี่ย1แอมป์นะครับไหลเปลี่ยนแปลงในเวลา1วินาทีนะครับก็หมายความว่าเราก็จะได้ค่าความเหนี่ยวนำที่1เฮนรี่นะครับก็จะมีความสัมพันธ์กันในเรื่องของค่ากระแสไฟฟ้าค่าเวลาแล้วก็ค่าความเหนี่ยวนำนะครับส่วนตัวเหนี่ยวนำที่ผลิตออกมาใช้งานเนี่ยก็จะมีขนาดหลายค่าความเหนี่ยวนำนะครับก็ตั้งแต่ค่าความเหนี่ยวนำต่ำนะครับจนไปถึงค่าความเหนี่ยวนำสูงนะครับทำให้การใช้หน่วยบอกค่าเป็นเฮนรี่เนี่ยอย่างเดียวเนี่ยมีความไม่สะดวกในการใช้งานนะครับก็จึงแบ่งหน่วยค่าความเหนี่ยวนำเนี่ยออกเป็นหน่วยย่อยๆนะครับเช่นมิลลิเฮนรี่นะครับ M ตัวเล็ก H ตัวใหญ่นะครับไมโครเฮนรี่นะครับตัวไมโครนะครับแล้วก็ตัวเฮนรี่นะครับแล้วก็หน่วยที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยต้องเขียนนะครับเขียนความสัมพันธ์กันออกมาได้ดังนี้นะครับ1เฮนรี่นะครับก็จะเท่ากับ 1,000 มิลลิเฮนรี่นะครับหรือเท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง3มิลลิเฮนรี่นั่นเองนะครับหรือ1เฮนรี่เนี่ยก็จะเท่ากับ1ล้านไมโครเฮนรี่นะครับหรือ1คูณ10ยกกำลัง6ไมโครเฮนรี่นะครับสำหรับ1มิลลิเฮนรี่เนี่ยนะครับก็คือจะเท่ากับมีค่าเท่ากับ 1,000 1มิลลิเฮนรี่นะครับจะเท่ากับ 1,000 ไมโครเฮนรี่นะครับหรือเท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง3ไมโครเฮนรี่นะครับหรือสมการก็เขียนได้ว่า1หาร 1,000 เฮนรี่นั่นเองนะครับส่วน1ไมโครเฮนรี่เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ1หารด้วย 1,000 มิลลิเฮนรี่นะครับหรือจะเท่ากับ1คูณ10ยกกำลังลบ3มิลลิเฮนรี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการเปลี่ยนหน่วยนะครับอย่างที่บอกว่าตัวเหนี่ยวนำเนี่ยก็จะมีหน่วยเป็นเฮนรี่ส่วนคำว่ามิลลิกับไมโครเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคำอุปสรรคของหน่วยนะครับซึ่งก็จะมีค่าที่แตกต่างกันออกไปเช่นมิลลิเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ3นะครับส่วนไมโครเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6นะครับซึ่งเรื่องของการแปลงหน่วยการเปลี่ยนหน่วยเนี่ยเราได้เรียนกันมาในตอนก่อนหน้านี้แล้วนะครับ

ทีนี้ในส่วนของการแปลงหน่วยนะครับค่าความเป็นนามต่อมิติถูกต้องเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างของการเปลี่ยนค่ามิลลิเฮนรี่เป็นเฮนรี่นะครับข้อที่2นะครับก็คือ 2.56 เฮนรี่ให้เป็นหน่วยมิลลิเฮนรี่นะครับส่วนข้อที่3เนี่ยนะครับก็คือ41,900ไม่ใช่ครับ41ล้านนะครับ 986,000 ไมโครเฮนรี่เนี่ยให้แปลงหน่วยเป็นเฮนรี่นะครับทั้ง3ข้อนี้นะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยลองทบทวนนะครับลองทบทวนเป็นลักษณะของการแปลงหน่วยนะครับตอนนี้ให้นักเรียนจดโจทย์ไว้นะครับจดโจทย์ทั้ง3ข้อไว้ข้อที่1กอไก่นะครับ 56,400 มิลลิเฮนรี่นะครับจงแปลงหน่วยให้เป็นเฮนรี่นะครับข้อที่2ครับหรือข้อขอไข่นะครับ 2.56 เฮนรี่นะครับก็ให้แปลงหน่วยเป็นมิลลิเฮนรี่นะครับเดี๋ยวสไลด์ถัดไปเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามีวิธีการแปลงหน่วยอย่างไรนะครับส่วนข้อที่3นะครับคอควายก็คือ41,986,000ไมโครเฮนรี่เนี่ยก็แปลงหน่วยให้เป็นเฮนรี่นะครับใครทำก่อนทำได้ทำก่อนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูเฉลยตอนหลังนะครับเรามาดูเฉลยกันครับนะครับในข้อกอไก่เนี่ยนะครับสังเกตว่าการแปลงหน่วยจากมิลลิเฮนรี่เนี่ยให้เป็นเฮนรี่เนี่ยทำอย่างไรนะครับมิลลิมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ3ถูกต้องไหมครับหรือในทางกลับกันเนี่ยมันก็คือ1ส่วน10ยกกำลัง3ก็คือ1ส่วน 1,000 นั่นเองนะครับตามสมการนี้ก็คือ56,400คูณ1หารด้วย 1,000 ก็จะได้คำตอบออกมาก็คือเป็นนะครับ 56.4 เฮนรี่เห็นไหมครับที่มาของ1ส่วน 1,000 เนี่ยนักเรียนทราบแล้วนะครับมาจากมิลลิมี10ยกกำลังลบ3 10ยกกำลังลบ3มีค่าเท่ากับ1ส่วน10กำลัง3หรือ1ส่วน 1,000 นั่นเองนะครับส่วนข้อที่2นะครับ 2.56 เฮนรี่นะครับอันนี้ก็คือแปลงให้มีหน่วยเป็นมิลลิเฮนรี่นะครับก็คือเอา 2.56 เนี่ยคูณ 1,000 นะครับเราก็ได้คำตอบมาก็คือเป็น 2,560 มิลลิเฮนรี่นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการแปลงหน่วยนะครับซึ่งนักเรียนเรียนไปแล้วนะครับนักเรียนห้ามจำไม่ได้นะครับนักเรียนจำได้อยู่แล้วว่าวิธีการแปลงหน่วยเนี่ยแปลงกันอย่างไรนะครับการย้ายข้ามจากลบเป็นบวกจากบวกเป็นลบนะครับมีการย้ายข้ามแล้วก็มีการใช้คำอุปสรรคของหน่วยเพื่อเปลี่ยนแปลงค่าหน่วยนะครับแล้วก็ข้อคอควายนะครับก็คือ 41,986,000 นะครับไมโครเฮนรี่นะครับไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6หรือเท่ากับ1ส่วน10กำลัง6 10กำลัง6ก็คือ1ล้านนะครับเพราะนั้นก็เอา 41,986,000 เนี่ยคูณ1ส่วน1ล้านก็จะได้คำตอบเท่ากับ 41.986 เฮนรี่นั่นเองนะครับเรามาสรุปกันดีกว่าครับนักเรียนครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้เนี่ยนะครับเราได้เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรกันไปแล้วบ้างนะครับเรามาดูกันเลยครับอันนี้เป็นการสรุปนะครับก็คือหมายความว่าเราได้เรียนตั้งแต่ในเรื่องของคุณสมบัติของตัวเหนี่ยวนำนะครับเรียนไปแล้วนะครับว่าคุณสมบัติของตัวเหนี่ยวนำเนี่ยตัวเหนี่ยวนำมีคุณสมบัติอย่างไรมีโครงสร้างการทำงานอย่างไรนะครับแล้วก็เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวเหนี่ยวนำแบบขดเดียวซึ่งก็จะมีชนิดแกนในหลายแบบนะครับได้แก่ตัวเหนี่ยวนำชนิดแกนอากาศนะครับตัวเหนี่ยวนำชนิดแกนสารเฟอร์โรแมกเนติกหรือเฟอร์ไรต์นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเหนี่ยวนำชนิดแกนปรับเปลี่ยนค่าได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของตัวเหนี่ยวนำแบบขดเดียวนะครับถัดมาก็คือเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับตัวเหนี่ยวนำแบบหลายขดนะครับก็คือเป็นหม้อแปลงชนิดแกนอากาศนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับตัวเหนี่ยวนำแบบหลายขดหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นหม้อแปลงก็ได้นะครับเพราะโครงสร้างเดียวกันนะครับถัดมาก็เป็นหม้อแปลงชนิดแกนสารเฟอร์ไรต์นะครับแล้วก็หม้อแปลงชนิดแกนเหล็กแผ่นบางนะครับแล้วก็เป็นหม้อแปลงชนิดแกนทอรอยนะครับซึ่งแต่ละแกนแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติโครงสร้างที่แตกต่างกันออกไปนะครับส่วนหม้อแปลงกำลังเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของหม้อแปลงกำลังชนิดเพิ่มแรงดันนะครับหม้อแปลงกำลังชนิดลดแรงดันเพิ่มแรงดันเราเรียกว่าสเต็ปอะไรครับนักเรียนเพิ่มสเต็ปอัพทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับถ้าชนิดลดแรงดันก็คือสเต็ปดาวทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับชนิดแบบปรับเปลี่ยนค่าได้ก็คือวาริเอเบิลทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับหม้อแปลงชนิดออโต้ก็คือออโต้ทรานส์ฟอร์เมอร์แล้วก็เป็นหม้อแปลงชนิดสามารถเพิ่มแล้วก็ลดแรงดัน

ได้หรือทั้ง step up step down transformer อยู่ในตัวเดียวกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเป็นลักษณะเนื้อหาของหน่วยของค่าความเร็วนำซึ่งหน่วยของค่าความเร็วนำเนี่ยเราเรียนไปแล้วนะครับมีหน่วยเป็นเฮนรี่นะครับแล้วก็มีการนำหน่วยไปใช้เนี่ยมากมายหลายแบบก็คือไม่ว่าจะเป็นมิลลิเฮนรี่ไมโครเฮนรี่หรือคำว่าเฮนรี่ก็เป็นหน่วยของตัวนำด้วยเช่นเดียวกันนะครับหลังเรียนแล้วครับนักเรียนครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับสแกน QR code ทำการทดสอบหลังเรียนกันครับว่าหลังจากที่นักเรียนเรียนเนื้อหาหน่วยนี้จบแล้วเนี่ยนักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นไหมนะครับหรือนักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับนักเรียนสามารถสแกน QR code แล้วก็ทำแบบทดสอบได้เลยนะครับสำหรับที่มาของข้อมูลนะครับก็เราได้รับความอนุเคราะห์นะครับแล้วก็จากเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับแล้วก็เรื่องของเอกสารตำราเรียนเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลหนึ่งที่นำมาประกอบเพื่อทำสื่อนะครับแล้วก็นำมาศึกษาเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุกคนนะครับก็จะต้องขอขอบคุณสื่อที่มาจากแหล่งต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับก็เราได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยที่มีชื่อว่าตัวเหนี่ยวนำนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าอินดักเตอร์นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเป็นลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้าหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับซึ่งก็เชื่อมั่นว่านักเรียนก็คงจะมีความรู้ความเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าไงอธิบายโครงสร้างการทำงานของอุปกรณ์ทั้งสองนี้ได้ด้วยดีนะครับก็จะมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับสำหรับช่องทางในการติดต่อนะครับก็ติดต่อได้3ช่องทางครับที่ Facebook นะครับใช้ทัชช่วงนะครับสะกดตามนี้เลยนะครับแล้วก็ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE นะครับ0830826703นะครับถ้าแอร์ไลน์ไม่ได้ก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นนี้นะครับแล้วก็ทางอีเมลแอดเดสครับใช้ทัชฟรี4846@hotmail.com นะครับครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนก็จะนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยก็หมดเวลากันไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปนั้นของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิม

ฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีครับนักเรียนและท่านผู้ชมนะครับผมครูดานัทสบายใจนะครับสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวนะครับเราก็เรียนกันมานะครับจนถึงตอนที่นะครับ12แล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนต่อกันในตอนที่13นะครับดูในตอนที่13นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของ LINE Notify นะครับชื่อคำว่า LINE ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันยอดนิยมก็น่าสนใจอยู่แล้วนะครับส่วน LINE Notify เนี่ยหลายคนถ้าไม่เคยใช้งานก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักว่ามันคืออะไรแล้ว LINE Notify เกี่ยวข้องกับในรายวิชาเทคโนโลยีฝังตัวยังไงนะครับน่าสนใจนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะมาเรียนเนื้อหาในเรื่องของ LINE Notify ครับครูขอทบทวนเนื้อหานะครับในตอนที่12ที่ผ่านมานะครับซึ่งเนื้อหาที่ครูนำมาทบทวนก็น่าสนใจนะครับก็คือเป็นเรื่องของโปรเจกต์ Arduino เปิดปิดไฟด้วยเสียงนะครับซึ่งหลักการทำงานก็คือเมื่อเรามีการใช้เสียงนะครับเช่นเสียงดีดนิ้วหรือเสียงปรบมือไฟก็จะติดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้เกิดเสียงขึ้นอีกครั้งหนึ่งไฟก็จะดับนะครับซึ่ง

ในอุปกรณ์หลักๆนะครับที่ใช้ในโครงงานตัวนี้นะครับก็จะใช้เป็นซาวด์เซ็นเซอร์หรือว่าเซ็นเซอร์เสียงนะครับครูอนุญาตเขียนอธิบายนะครับก็ใช้เป็นเซ็นเซอร์เสียงนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็คือนะครับซาวด์เซ็นเซอร์นะครับหรือว่าเซ็นเซอร์เสียงที่เรานำมาใช้นะครับเพราะนั้นซาวด์เซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับก็ข้อดีของมันนะครับก็คือมันทำงานด้วยเสียงหนึ่งและสองสัญญาณนะครับที่ออกมาเนี่ยครับเป็นสัญญาณดิจิตอลนะครับซึ่งเซ็นเซอร์นะครับเสียงหรือว่าซาวด์เซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับมีขาต่อใช้งานนะครับหลักๆอยู่3ขาแต่เป็นขาที่เป็นสัญญาณเอาท์พุตแค่ขาเดียวนะครับก็คือขาสีฟ้านะครับตรงนี้นะครับซึ่งเป็นขาเอาท์พุตนะครับในโครงงานเราจะต่อเข้ากับขาที่4นะครับของบอร์ด Arduino ซึ่ง Arduino เราก็ใช้รุ่น Uno R3 นะครับใช้รุ่น Uno R3 นะครับซึ่งนิยมนำมาใช้ในการศึกษาในการทดลองนะครับแล้วก็เป็นสื่อในการเรียนรู้นะครับเนื่องจากนะครับมีขนาดกลางแล้วก็เห็นนะครับการเชื่อมต่อชัดเจนแต่ถ้าจริงๆแล้วในโปรเจกต์ตัวนี้เราสามารถใช้ Arduino ที่เล็กกว่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นไมโครมินิหรือนาโนก็ได้นะครับตรงนี้แล้วนะครับส่วนอีก2ขาก็จะต่อเชื่อมต่อกับอะไรครับสายสีดำก็แน่นอนครับเชื่อมต่อกับกาวนะครับของ Arduino ส่วนสีแดงนะครับก็เชื่อมต่อกับไฟ5โวลต์ของ Arduino ที่ไลน์พาวเวอร์นะครับซึ่งจุดต่อใช้งานนะครับก็จะมีตัวอักษรเขียนกำกับอย่างชัดเจนนะครับ5โวลต์เอาท์พุตแล้วก็กาวนะครับในซาวด์เซนเซอร์เพราะนั้นในเซนเซอร์เสียงหรือว่าซาวด์เซนเซอร์ตัวนี้ก็จะมีตัวทิมเมอร์หรือ variable resistor ในการปรับความไวในการรับเสียงด้วยนะครับอุปกรณ์ตัวที่2ก็อุปกรณ์ที่ทําหน้าที่เป็นตัวนะครับเป็นแมกเนติกสวิตช์นะครับหรือเป็นตัวตัดต่อการทํางานของเอาท์พุตก็คือโมดูลดีเลย์นั่นเองนะครับโมดูลดีเลย์ตัวนี้เป็นโมดูลดีเลย์แบบ1ช่องนะครับเวลาเราซื้อดีเลย์มันจะบอกว่าเป็นโมดูลดีเลย์กี่ช่อง1ช่องก็คือมีตัวรีเลย์ตัวเดียวนะครับก็สามารถควบคุมโหลดได้1ตัวนะครับตัดต่อได้1ตัวนะครับโมดูลดีเลย์ตัวนี้ก็มีการขาต่อใช้งานนะครับหลักๆอยู่3ขาก็คือไฟ VCC นะครับเชื่อมต่อกับไฟ5โวลต์ของบอร์ด Arduino นะครับกาวนะครับเชื่อมต่อกับกาวหรือไฟลบนะครับแล้วก็ขาสัญญาณในที่นี้มันจะเขียนว่า in นะครับมันจะเขียนว่า in นะครับIN คือ input ก็คือรับนะครับคำสั่งนะครับลอจิกจากบอร์ด Arduino นั่นเองในที่นี้เราต่อเข้ากับขา5นะครับของ Arduino นะครับตรงนี้นะครับนี่คือวงจรนะครับที่ต่อนะครับเอาหลอดไฟมาแสดงผลต่อนะครับการทำงานนะครับก็คือตัวนี้นะครับเอาแรมนะครับเพื่อแสดงสถานะการทำงานนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของโปรแกรมครับส่วนโปรแกรมครูก็ได้อธิบายไปบางส่วนแล้วนะครับเหลือบางส่วนครับที่ครูจะมาอธิบายเสริมเติมต่อในตอนที่13นี้นะครับคราวนี้มาดูส่วนนี้นะครับครูข้ามเลยนะครับครูอธิบายแล้วนะครับในส่วนของ voice setup นะครับก็กำหนดนะครับขา input output นะครับsound sensor นะครับก็เป็น input ก็คือเซนเซอร์เสียงนั่นเองนะครับซึ่งต่อเข้ากับ input นะครับขาที่4ของบอร์ด Arduino นั่นเองนะครับส่วน pin mode relay นะครับ output ก็กำหนดขาที่ต่อกับ relay นะครับก็คือขาที่5ของ Arduino นั่นเองนะครับตรงนี้ส่วนในไวท์ลูปโปรแกรมหลักส่วนนี้ทั้งหมดนะครับตั้งแต่บรรทัดแรกนะครับ int status underscore sensor เท่ากับ digital read วงเล็บ sound underscore sensor วงเล็บปิด semicolon นะครับจนถึง clap นะครับพัดตรงนี้นะครับ semicolon ส่วนตรงนี้

นะครับเป็นส่วนของโปรแกรมที่เขียนเพื่อคำนวณนะครับความถี่นะครับเสียงที่มันรับมาจากซาวด์เซนเซอร์ครับคำนวณนะครับแล้วก็เพื่อจะแปลงออกมาให้เป็นสัญญาณดิจิตอลลอจิก1ลอจิก0นี้ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับผูกข้ามมาเลยคราวนี้ตัวรูปโปรแกรมนะครับที่เขียนรับเงื่อนไขการทำงานนะครับของเซนเซอร์เสียงนะครับอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ครับเริ่มจาก if ตัวนี้ครับ if นะครับif เครื่องหมายตรงนี้เครื่องหมายปัสเจรีตรงนี้นะครับ status underscore light ตรงนี้ให้เช็คว่าเซ็นเซอร์เสียงมีเสียงนะครับเข้ามาที่เซ็นเซอร์หรือไม่นะครับถ้ามีเสียงเข้ามาที่เซ็นเซอร์นะครับให้ status light นะครับเป็น true ก็คือเป็นลอจิก1นั่นเองนะครับพอเป็นลอจิก1แล้วนะครับก็เขียนนะคำสั่งถัดมานะครับ digital write วงเล็บ relay นะครับ comma high วงเล็บปิด semicolon นะครับตรงนี้ก็คือเขียนสัญญาณดิจิตอลออกเอาท์พุตนะครับเป็น high ให้ delay นั่นเองนะครับเมื่อขา input ของ delay ได้รับ logic high delay ก็จะทำหน้าที่เป็น magnetic switch ต่อวงจรนะครับเราเอาอะไรไปต่อ delay ก็จะทำงานถ้าเอาหลอดไฟไปต่อหลอดไฟก็จะติดสว่างนะครับทีนี้เงื่อนไขตรงข้ามนะครับ else นะครับ else if status underscore high นะครับตรงนี้หมายความว่าถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่าเซ็นเซอร์เสียงไม่ได้รับเสียงเข้ามานั่นเองนะครับชุดนี้นะครับอธิบายอย่างนี้นะครับให้ตัวแปรที่ชื่อว่า status underscore light นะครับเท่ากับ false นะครับตรงนี้หมายความว่าเป็นลอจิก0นั่นเองนะครับก็ให้เขียนนะครับสัญญาณดิจิตอลนะครับเป็น low ให้ relay นะครับ relay ก็จะตัดกับทำงานนั่นเองสรุปว่าถ้ามีเสียงเข้ามานะครับดีเลย์ก็ทำงานนะครับแต่ถ้าไม่มีเสียงเข้ามาดีเลย์ก็หยุดทำงานนั่นเองนะครับตรงนั้นก็คือในส่วนของนะครับโครงงานเปิดปิดไฟด้วยเสียงครับด้วยบอร์ด Arduino มาดูเรื่องราวในตอนที่13ในวันนี้นะครับในเรื่องของ Line Notify Line Notify คืออะไรนะครับ Line Notify เป็นส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชัน Line ที่สร้างขึ้นมาครับสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับLine Notify นะครับเป็นบริการของทาง Line นะครับซึ่งเป็นบริการนะครับช่องทางที่ถูกต้องนะครับสามารถอะไรครับส่งข้อความการแจ้งเตือนต่างๆไปยัง Account ได้นะครับผ่านการใช้ API เดี๋ยวครูจะอธิบายเพิ่มเติมว่า API คืออะไรครับ API นะครับย่อมาจาก Application นะครับ Programming นะครับ Interface นะครับก็คือเป็นการเรียกช่องทางนะครับการใช้งานผ่านเซิร์ฟเวอร์ของแอปพลิเคชัน Line นะครับข้อจำกัดของ Line Notify ก็คือสามารถจะส่งข้อความแจ้งเตือนที่เราสร้างขึ้นเนี่ยครับได้เฉพาะผู้ที่ขอใช้เท่านั้นก็คือตัวเรานั่นแหละนะครับเราจะมีขั้นตอนเข้าไปขอใช้หรือเขียนโค้ดใช้ตรงนี้กับกลุ่ม Line ที่ผู้ใช้เขียนโค้ดหรือสร้างขึ้นนะครับไม่สามารถแจ้งเตือนไปในสมาชิกเพื่อเราทุกๆคนได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเริ่มใช้การแจ้งเตือนด้วย Line Notify เราต้องมีการเพิ่มนะครับ Line Notify เป็นเพื่อนก่อนเหมือนแอดเพื่อนเลยนะครับก็คือทำได้หลายช่องทางนะช่องทางหนึ่งก็คือการสแกน QR Code นะครับก็สามารถเข้าไปในนะครับ search engine ที่เป็นเช่น Google นะครับเข้าไป search คำว่า Line Notify นะครับแล้วก็หา QR code ตัวนี้แล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือนะครับหรือที่เราเรียกปัจจุบันว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยเข้าไปในแอปพลิเคชัน Line แล้วก็เปิดในส่วนของการสแกน QR code ก็สแกน QR code ตรงนี้แล้วก็ add นะครับ Line Notify เป็นเพื่อนนะครับขั้นที่1ในการใช้การแจ้งเตือน Line Notify นะครับเมื่อเราแอดนะครับ Line Notify เป็นเพื่อนแล้วขั้นต่อไปคือเขาเรียกว่าการขอ Access Token Access Token มันก็คือหมายเลขหรือรหัสนะครับที่เรานะครับได้มาจากนะครับการSync in Line ผ่านอีเมลของเรา
คราวนี้มาดูรายละเอียดนะครับก็คือในการใช้งาน API เนี่ย API เนี่ยย่อมาจาก Application Programming Interface นะครับในทุกๆบริการจะมีสิ่งที่เรียกว่า Access Token นะครับไว้สำหรับเป็นรหัสเห็นไหมครับที่ใช้ตอนเข้าใช้งาน API นะครับโดยรหัสนี้จะเป็นข้อความแทนอีเมลนะครับและ Password ของเรานะครับดังนั้นนะครับหากโทเค็นนะครับหรือ Access Token เนี่ยถูกเปิดเผยเราก็เปลี่ยน Access Token ใหม่ได้นะครับตรงนี้นะครับก็คือทุกครั้งที่เราเข้าไปขอ Access Token ใหม่เราก็จะได้รหัสนะครับของ Access Token ใหม่ทุกครั้งนะครับเดี๋ยวครูจะมีวิธีการว่าเรามีขั้นตอนเข้าไปเอาไอ้ Access Token เนี่ยได้อย่างไรนะครับคราวนี้การขอ Access Token เนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับเข้าไปที่ Google แล้วพิมพ์คำว่า Line Notify ก็ได้ครับพอพิมพ์คำว่า Line Notify แล้วมันจะขึ้นมาที่หน้าต่างตรงนี้ครับนะหน้าต่างของ application ตรงนี้ application Line Notify นะครับเข้ามาแล้วเราทำยังไงต่อนะครับทำไงก็เราก็มานะครับคลิกที่ Login ตรงนี้นะครับนะคลิกที่ Login เพื่อจะล็อกอินเข้าไลน์เรานะครับข้อสังเกตหรือข้อควรระวังคือเราต้องตั้งนะครับการซิงอินนะครับหรือการล็อกอินเข้าไลน์เราเนี่ยผ่านอีเมลเท่านั้นนะครับเพราะนักเรียนบางคนนะครับก็ซิงอินนะครับหรือล็อกอินอีเมลเราผ่านเบอร์โทรศัพท์นะครับเราต้องไปตั้งใหม่นะครับตั้งในไลน์ของเราหรือในโทรศัพท์ของเราให้มันซิงอินผ่านอีเมลนะพอคลิกที่ล็อกอินนะครับก็จะเข้ามาที่หน้าต่างต่อไปคือหน้าต่างนี้นะครับที่เห็นนี้ก็คือให้เรากรอกอะไรครับกรอกอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดของเรานะครับที่เราซิงอินไลน์นี่ครูยกตัวอย่างเป็นอีเมลของครูนะครับแล้วก็ป้อนพาสเวิร์ดเข้าไปจากนั้นให้คลิกนะครับคำว่าล็อกอินนะครับนี่เป็นขั้นตอนที่นักเรียนหลายคนคุ้นอยู่แล้วครับพอคลิกแล้วมันจะเข้ามาที่หน้าต่าง Line Notify อีกครั้งหนึ่งแต่มันจะมีชื่อของเราปรากฏชื่อที่เราใช้เป็นชื่อ LINE ครับของเราปรากฏตรงนี้ของครูก็จะเป็นดานัทสบายใจ _ e นะครับปรากฏตรงนี้นะครับขั้นต่อไปก็ให้เราคลิกตรงชื่อเรานี่แหละนะครับดานัทสบายใจ_ e ตัวเนี้ยคลิกบางLINE Notify บางคนเป็นภาษาไทยครับก็จะง่ายตรงเนี้ยก็เข้ามาคำว่า My Page ภาษาไทยก็คือหน้าของฉันนะครับนะคลิกที่ My Page ตัวนี้นะครับพอคลิกนะครับเข้าไปนะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้าต่าง LINE Notifyตัวนี้นะครับมันจะมีหัวข้อให้สังเกตว่า connect service หรือถ้าแปลเป็นไทยคือบริการการเชื่อมต่อนะครับให้เลื่อนมาล่างสุดนะครับล่างสุดนี่ตรงนี้เลยนะครับจะเจอคำว่านะครับ generate access token วงเล็บ for developer คือนักพัฒนาโปรแกรมนะครับในการที่จะเอารหัส Access Token ตรงนี้เอาไปเขียนโค้ดพัฒนาโปรแกรมในการสร้างการแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify ถ้าเป็นภาษาไทยรู้สึกว่าจะเป็นคำว่าออกจาก Token นะจากนั้นให้มาคลิกที่คำว่า Generate Token นะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็คือออกจาก Token ตรงนี้นะครับคลิกคำว่า Generate Token นะครับถ้ามีคอมพิวเตอร์นะครับหรือมีสมาร์ทโฟนก็ลองทำตามได้เลยนะครับพอคลิกเข้าไปนะครับมันจะเจอหน้าต่างตัวนี้นะครับดูด้านบนสุดนะครับถ้าเป็นภาษาไทยมันจะง่ายเลยนะครับมันจะเป็นคำว่า please enter ครับ a token name นะครับเอาแค่นี้ a token name นะครับ token name คือชื่อนะครับที่อยู่บนเป็นหัวข้อการแจ้งเตือนของเรานะครับครูตั้งชื่อเป็นชื่อครูชื่อดานัทแต่ถ้าในตัวโครงงานการแจ้งเตือนครูตั้งชื่อเป็นภาษาไทยว่าดานัทอ่ะเช่นครูตั้งชื่อเป็นภาษาไทยว่าดานัทอย่างนี้นี่ครับ
ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อให้เรารู้ว่าเป็นข้อความแจ้งเตือนของเรานะครับจากนั้นให้มานะครับที่ช่อง select a chat to send notification นะครับก็คือมาเลือกแชทของเราเองไม่ว่าจะเป็นแชทส่วนตัวหรือกลุ่มในที่นี้คุณเลือกอะไรครับคุณเลือกกลุ่ม ABU วังไกลกังวล61ไอ้กลุ่มนี้คือกลุ่มที่นะครับเป็นกลุ่มนักเรียนที่ครูเป็นที่ปรึกษาสร้างหุ่นยนต์อาชีวศึกษานะครับตรงนี้นะครูยกตัวอย่างตรงนี้นะครับทำไมยกตัวนี้ครับเพราะมันเป็นตัวอักษรตัวแรกครับมันขึ้นมาก่อนนะครับพอตั้งชื่อนะครับ name token หรือ token name แล้วเลือกกลุ่มแชทนะครับ LINE ของเราแล้วนะครับก็ให้นักเรียนคลิกคำว่านะครับแถบสีเขียวนี่ครับคลิกคำว่า generate tokenหรือออกจากท็อกเก้นนะครับเป็นภาษาไทยพอคลิกออกมาแล้วนะครับมันจะมาที่หน้าต่างตรงนี้ครับก็เราจะได้เลยครับท็อกเก้นของเรานะครับ your token ตรงนี้คือรหัสครับนักเรียนทั้งหมดเลยครับคือรหัสท็อกเก้นมีไว้ทำไมมีไว้ในการนำไปสร้างนะครับโครงงานการแจ้งเตือนนะครับซึ่งวัตถุประสงค์หลักนะครับที่ครูเอา LINE Notify มาสอนนะครับก็คือเราจะใช้ประยุกต์ร่วมกับไอ้บอร์ดสมองคนฝั่งตัวไอ้พวกไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ต่างๆเนี่ยเพื่อจะแจ้งเตือนข้อความผ่าน LINE นะครับตรงนี้พอตรงนี้นะครับเราควรจะ copy ไว้โดยคลิกที่ copy นะครับหรือเรา copy แล้วเอาไปวางไว้ในหน้าNotepad หรือหน้า Word ก็ได้ในกรณีที่เราจะนำไปใช้นะครับเอาคลิกที่ copy ตรงนี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการเขาเรียกการขอ exit token นะครับเสร็จสิ้นขั้นตอนการขอ exit token ซึ่งมันไม่ได้ยากเลยนะครับนะมันมีไม่กี่ขั้นตอนไอ้ line notify เนี่ยเขาออกแบบมาให้ทุกคนนะครับให้ user เนี่ยใช้งานง่ายอยู่แล้วพอทำการออกจากท็อกเก้นแล้วมันจะขึ้นข้อความนี้ครับ Welcome to LINE Notify นะครับเราได้เชื่อมต่อกับ LINE Notify แล้วแล้วมี LINE Notify นี่เป็นเพื่อนแล้วนะครับ Let's connect with web service นะครับนี่ก็มีการ connect พร้อมใช้งานนั้นเรียบร้อยนะครับบอกด้วยครับมีการออกจากท็อกเก้นมีข้อความตรงนี้ไว้นะครับครูวิเคราะห์เองว่าเพื่อจะเป็นการเตือนว่ามีใครเข้ามาในไลน์เพื่อจะเอาท็อกเก้นเราเอาไปสร้างนะครับโครงงานหรือเอาไปใช้อะไรนะครับเมื่อเราเรียนรู้นะครับในเรื่องของ LINE Notify นะครับซึ่ง LINE Notify เนี่ยเรียนรู้เพื่อจะสร้างนะครับโครงงานการแจ้งเตือนต่างๆผ่าน LINEครับคำว่าแจ้งเตือนผ่านไลน์เนี่ยก็คือเราสามารถแจ้งเตือนข้อความผ่านเครือข่ายเน็ตนั่นเองเพราะฉะนั้นเราสามารถมีการแจ้งเตือนได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็แจ้งเตือนได้ในกลุ่มที่เราตั้งแชทไลน์นั่นเองนะครับคราวนี้ครูจะมาทดสอบการแจ้งเตือนผ่านไลน์ด้วยซอฟต์แวร์หรือว่าแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Postman โพสต์แปลว่าบุรุษไปรษณีย์นะครับที่ชื่อว่า Postman นักเรียนสามารถดาวน์โหลดนะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับโดยเข้าไปใน Google แล้วพิมพ์ว่า Postman เลย Postman เลยนะครับพอเข้าไปแล้วมันจะขึ้นมาที่หน้านี้นักเรียนง่ายๆครับคลิกที่ดาวน์โหลดเลยนะครับคลิกที่ดาวน์โหลดเลยนะครับตรงนี้นะครับพอคลิกที่ดาวน์โหลดนะครับมันจะมีให้เราเลือกว่าต้องการดาวน์โหลดกี่บิตนะครับ32บิตหรือ64บิตตรงนี้นักเรียนรู้อยู่แล้วจากนั้นก็ทำการอินสตอลลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยนะครับตรงนี้ก็คือซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Postman ซึ่งเราจะมาทดลองนะครับการสร้างข้อความการแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify กันนะครับวันนี้มาดูการใช้งานนะครับซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Postman กูใช้คำว่าซอฟต์แวร์นะครับเพราะมันอยู่ในคอมพิวเตอร์นะที่ชื่อว่า Postman กัน
มีขั้นตอนการทำยังไงบ้างนะครับคราวนี้เราเข้ามาหน้าต่างครับของแอปพลิเคชัน Postman นะครับเรามาดูนะครับรายละเอียดว่า Postman เนี่ยมันใช้งานกันยังไงจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยนะครับแต่เราดูเห็นว่ามันมีข้อความมีเมนูอะไรมากมายเลยมันใช้เราทดสอบใช้ไม่กี่เมนูนะครับแอปพลิเคชัน Postman เนี่ยเอาไว้สำหรับนะครับการทดสอบนะครับการแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify เพื่อให้นักพัฒนาเนี่ยเอาไปพัฒนาโปรแกรมต่อไปนะครับวันนี้มาใช้งานอย่างไรมาดูนะครับอันแรกเลยนะครับในแท็บที่ครูชี้อยู่ตรงนี้นะครับปกติแล้วมันจะเป็นข้อความคำว่า GET หรือว่า GET นะครับให้เราคลิกนะที่แท็บบาร์ตรงนี้แล้วเปลี่ยนเป็นคำว่า POST นะครับ POST นะครับพอคลิกตรงนี้มันก็จะขึ้นข้อความคำว่า POST ตรงนี้นะครับเอาง่ายๆนะครับง่ายๆคลิกนะครับแท็บบาร์ตรงนี้เราเลือกเปลี่ยนจาก get เป็น post นะครับครูไปช้าๆนะครับจากนั้นให้พิมพ์นะครับลิงก์ตรงนี้นะครับก็คือ http นะครับ s นะครับ colon backslash backslash นะครับ notify นะครับขีด api line นะครับ .me นะครับbackslash API นะครับ backslash notify นะครับซึ่งนักเรียนก็สามารถเข้าไป copy ไปเสิร์ชหาใน Google ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเลือกเปลี่ยนจาก get เป็น post แล้วทำยังไงต่อนะครับมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับทันนะครับสำหรับนักเรียนที่กำลังปฏิบัติตามอยู่นะครับต่อไปครับให้เรามาคลิกครับหัวข้อที่ชื่อว่า header ตัวนี้นะครับช้าๆนะครับคลิกหัวข้อที่ชื่อว่า header ตัวนี้นะครับพอคลิกหัวข้อที่ชื่อว่า header ตัวนี้มันจะมีนะครับแท็บที่ชื่อว่า key ใช่ไหมครับแท็บที่ชื่อว่า key นะครับให้พิมพ์คำว่าauthorization นะครับ a u t h o r i z a นะครับ t i o n นะพิมพ์ไม่ถูกนะครับถ้าพิมพ์ถูกมันจะขึ้นเครื่องหมายถูกให้ตรงนี้นะครับต่อมานะครับในแท็บที่ชื่อว่า value v a l u e นะครับ value ให้พิมพ์คำว่า bearerB E A R E R นะครับแล้วก็ตามด้วยนำ exit token นะครับนำ exit token นะครับที่เรานะครับได้จากการขั้นตอนการขอ exit token เมื่อสักครู่นะครับเอามา copy วางแต่ถ้านักเรียนลืมนะครับ copy exit token นักเรียนก็เข้าไปล็อกอินนะครับตามขั้นตอนที่ครูสอนมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตย้อนนะครับกลับไปในการขอ exit token นะในส่วนที่สำคัญนะครับขออนุญาตย้อนสไลด์นะครับก็คือในส่วนนี้นะครับสักครู่นะครับตรงนี้ที่เราเข้ามาใน LINE Notify นะครับล็อกอินอีเมลชื่อเราเข้ามาที่ My Page หรือหน้าของเรานะครับจากนั้นเข้ามาที่นะครับหน้าที่ชื่อว่า Connect Service ตัวนี้เลื่อนมาแถบล่างสุดเห็นไหมครับครูไปไว้นิ่งนะเริ่มมาแถบล่างสุดที่เขียนว่า Generate Token หรือถ้าเป็นภาษาไทยนะครับมันจะชื่อว่านะครับออกจากโทเค็นนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นก็จะเข้ามาที่หน้านี้ก็ให้เราตั้งชื่อข้อความแจ้งเตือนนะครูตั้งชื่อเป็นดานัทแล้วก็เลือกกลุ่มแชทไลน์ของเราเราเข้ามานะครับในหน้านี้ครับเราเลือกกลุ่มแชทไลน์ของเราครูเลือกที่ ABU วังไกลกังวล61นะครับพอเลือกกลุ่มแชทไลน์เราเสร็จแล้วให้คลิกคำว่า generate token นะครับหรือว่าออกจาก token เราก็จะมาหน้าตรงนี้นะครับ
ได้ UR token ของเราก็คลิก copy

พอก๊อปปี้เสร็จนะครับครูก็ย้อนกลับมาในเนื้อหาเลยนะครับขออนุญาตย้อนนิดนึงนะครับเอามาวางที่ไหนครับเอามาวางเนี่ยครับที่นะครับเอามาวางที่ value ตรงนี้ต่อจาก bearer นะครับแล้วก็คลิกขวาเพจหรือก็วางได้เลยนะครับตรงนี้เป็นนะครับเป็นท็อกเก้นของเรานั่นเองนะครับตรงนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับมาดูนะครับขั้นตอนต่อไปยังไงต่อนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเรานะครับก็มาเลือกที่หัวข้อที่ชื่อว่า body นะครับที่ครูขีดเส้นใต้นะครับ body พอคลิกคำว่า body นะครับมันจะขึ้นแถบที่ชื่อว่า key นะครับให้เราพิมพ์คำว่า message นะครับ message นะครับพิมพ์ถูกต้องเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับมันก็จะขึ้นเครื่องหมายถูกตรงนี้ให้นะครับขั้นต่อไปนะครับในแถบที่ชื่อว่า value นะครับให้เราพิมพ์ข้อความที่เราต้องการจะให้ส่งไปแจ้งเตือนใน LINE Notify ของเราตรงนี้ครูพิมพ์คำว่าทดสอบนะเป็นอะไรพิมพ์คำว่าอะไรก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเสร็จสิ้นแล้วตรงนี้นะครับง่ายๆครับต่อไปเรากดเซ็นได้เลยนะครับกดเซ็นได้เลยนะครับพอกดเซ็นเสร็จมันจะมีนะครับโค้ดเนี่ยที่ขึ้นมาตรงนี้ครับมันจะมีโค้ดที่ขึ้นมาตรงนี้ซึ่งเป็นโค้ดที่ตรวจสอบว่านะครับงานการทดสอบการแจ้งเตือนผ่านไลน์ดูดไฟของเราใช้โอเคนะครับก็คือมันจะขึ้นคำว่า message okay นั่นเองนะครับพอคลิกเซ็นแล้วนะครับมันก็จะมีข้อความแจ้งเตือนผ่านกลุ่มไลน์นี่ครูนะครับแคปหน้าจอนะครับโทรศัพท์ของครูนะครับตรงนี้ครับก็จำกลุ่มที่ครูตั้งได้ไหมครับก็คือ AVU นะครับวังไกลกังวล61นะครับแล้วก็จะมีข้อความนะครับนี่ครับหัวข้อครูตั้งชื่อว่าครูดานัทก็ขึ้นหัวข้อคำว่าทดสอบบอกเวลาด้วยครับนี่ครูทดสอบเมื่อเวลา 9:27 นาทีนะครับเห็นไหมครับนี่คือการทดสอบการสร้างการแจ้งเตือนผ่านไลน์ Notify ผ่านแอปหรือผ่านซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Postman เราได้อะไรนะครูขอย้อนเราได้อะไรจากการสร้างนะครับงานการแจ้งเตือนผ่านไลน์ตรงนี้ได้บ้างสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตและรับรู้คือเราใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางเป็นช่องทางในการส่งข้อความเมื่อเราสามารถส่งข้อความนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถสร้างการแจ้งเตือนได้ทุกที่ทุกเวลาตราบใดที่บริเวณที่เราแจ้งเตือนนั้นมีอินเทอร์เน็ตมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi หรือว่าสายหรือว่าแลนนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นมันจะต่อยอดในการสร้างงานการแจ้งเตือนต่อไปนะครับงานที่ชื่อว่างานการแจ้งเตือน LINE Notify ยกตัวอย่างเช่นแจ้งเตือนภัยผู้บุกรุกบ้านผ่าน LINE Notify นะครับเราก็อาจเอาเซ็นเซอร์นะครับตรวจจับผู้บุกรุกไปติดไว้ที่หน้าประตูบ้านเรานะครับแล้วก็เชื่อมต่อเซ็นเซอร์ตัวนั้นเข้ากับอินเทอร์เน็ตคําว่าเข้ากับอินเทอร์เน็ตตัวนี้มันเข้ากับอะไรนะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรงนะครับหรือเข้ากับบอร์ดนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับครูนั้นครูจะสอนให้มันเชื่อมต่อกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพราะว่ามันเป็นรายวิชาเทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัวครูจะเน้นย้ำในการใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพราะนั้นไอ้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้น่าสนใจมากมันเป็นตระกูล Arduino นะครับแต่มันสามารถเชื่อมต่อการใช้งานนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถประยุกต์ใช้กับ LINE Notify ในการแจ้งเตือนภัยต่างๆได้นะครับตรงนี้สิ่งที่เราได้

ได้ไอตัวที่ครูพูดนี่แหละคือตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเป็น Arduino นะครับ ESP 8266 Node MCU Key 12E นี่ชื่อเต็มของมันจริงๆแล้วมันแยกอยู่2ส่วนนะครับก็คือบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ชื่อว่า Arduino ซึ่งนักเรียนก็น่าจะมีความเข้าใจพอสมควรนะครับเพราะครูสอนตั้ง9รุ่นนะครับแล้วก็มันเอาที่สำคัญมันเอาโมดูลไวเชื่อมต่อ Wi-Fi ก็คือตัวนี้ครับ ESP 8266ตัวนี้นะครับ

0: นะครับเชื่อมต่ออยู่ในบอร์ดนะครับอาร์ดูโน่ตัวนี้ด้วยก็คือตัวนี้ครับตัวสี่เหลี่ยมตัวเนี้ยนะครับตัวนี้ครับเขียนให้ใหญ่หน่อยนะครับตัวเล็กนิดเดียวเองนะครับพอเอามาผนวกกับ Arduino ซึ่งสามารถเขียนโค้ดได้ง่ายนะครับเป็นแบบ Open Source แล้วมันก็ยิ่งง่ายต่อการนำไปเอาไปพัฒนาในการนะครับใช้ Arduino เนี่ยแจ้งเตือนข้อความผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านไลน์หรือควบคุมงานผ่านไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับหรือผ่านสมาร์ทโฟนซึ่งสมาร์ทโฟนมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาอยู่แล้วคราวนี้เรามาทำความรู้จักนะครับ Arduino นะครับ ESP8266 Node MCU -12E ตัวนี้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับมันมีกี่รุ่นนะครับมีการเลือกการใช้งานอย่างไรนะครับเรามาเรียนรู้ที่โมดูลนะครับ Wi-Fi นะครับที่ชื่อว่า ESP8266มีพัฒนาการมาหลายรุ่นนะครับมาเริ่มจากรุ่นที่1รุ่นแรกเลยนะครับก็คือจะเป็น ESP01 ก็อย่างที่นักเรียนเห็นในรูปรุ่นก่อนหน้านี้ก็คือเรียนรู้ไว้นะครับเรียนรู้ไว้ว่ามันมีที่มาไงแต่ปัจจุบันก็ใช้เบอร์ปัจจุบันที่ครูบอกเนี่ยง่ายที่สุดนะครับมีราคาไม่แพงนะครับก็เป็นบอร์ด Wi-Fi นะครับเป็นโมดูล Wi-Fi นะครับก็จะมีขาต่อใช้งานนะครับดังนี้ครับมีขา RX Receiver คือรับข้อมูลนะครับ VCC ไฟเลี้ยงนะครับขา GPIO นะครับขานะครับในการเป็น input output นะครับในการนำไปใช้งาน GPIO นะครับมีอยู่นะครับ2ขาตรงนี้แล้วก็มีขา TX นะครับ transmitter ส่งสัญญาณนะครับมีขากราวนะครับมีขารีเซ็ตทั่วไปนี่คือ ESP01 มาดูคุณสมบัติพื้นฐานของ ESP01 นะครับ ESP01 นะครับเป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้ก็คือใช้ในการเรียนรู้นะครับโมดูล Wi-Fi เบื้องต้นนะครับเหมาะสำหรับนำไปใช้ในโปรแกรมขนาดเล็กเพราะว่ามันมีขนาดเล็กนะครับแล้วก็ขาต่อใช้งานได้ไม่มากนะครับมีขาทั้งหมด8ขานะอย่างเมื่อที่ครูอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับโมดูลนี้ทำงานช้านะครับถ้ามีการเขียนโปรแกรมหลายๆบรรทัดเพราะนั้นมันเหมาะกับการทำงานที่โปรแกรมที่มีขนาดเล็กๆเช่นการแจ้งเตือนผ่านไลน์นี่ก็นะครับเป็นโมดูลที่สามารถมาประยุกต์ใช้ได้นะครับเพราะเขียนโปรแกรมไม่ซับซ้อนอันนี้คือขาต่อใช้งานครับทั้ง8ขาของ ESP01 ครับรุ่นต่อมานะครับมันจะเป็น ESP03 นะครับอันนี้มี02ครับจะเป็น ESP03 ก็ลักษณะก็เป็นอย่างที่เห็นครับพัฒนาขึ้นมามีขาต่อใช้งานมากขึ้นสังเกตว่าเมื่อสักครู่นี้มี GPIO คือขา input output ต่อแค่2ขาแต่นี่เพิ่มขึ้นมาครับนะครับมีเพิ่มขึ้นมา1ขา2ขา3ขานะครับ4ขา5ขา6ขานะครับขาต่อใช้งานก็เพิ่มขึ้นมานะครับคุณลักษณะนะครับของ ESP03 นะครับเป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้เช่นเดียวกันนะครับก็เหมาะสำหรับการนำไปใช้แกรมขนาดเล็กๆมีขาทั้งหมด14ขามีขาเพิ่มขึ้นมากว่า ESP02 ซึ่งมีอยู่8ขานะครับใช้งานได้13ขานะครับมีขาสำหรับสายอากาศคือขา14สายอากาศตรงไหนครับตรงนี้ครับขา14มันจะเป็นขาสายอากาศครูย้อนกลับมาคือตัวนี้ครับนี่ครับเป็นนะครับลายทองแดงที่ขดเป็นรูปทำหน้าที่เป็นสายอากาศรับส่งสัญญาณ Wi-Fi นะครับอธิบายตรงนี้นะครับตรงนี้คราวนี้คือขาต่อใช้งานของ ESP03 นะครับซึ่งมีอยู่14ขาใช้ได้13ขา
1: นะครับ

ต่อมาครับข้ามานะครับรุ่นที่3เป็น ESP 07เลยครับสังเกตว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นนะครูขอย้อนไป ESP 03นะครับเห็นไหมครับขนาดดูนะครับมีขนาดใหญ่ขึ้น ESP 07นะครับมาดูคุณสมบัติก็มากขึ้นตามไปด้วยนะครับ ESP 07นะครับเป็นโมดูลที่มีแผ่นเหล็กครอบป้องกันย้อนให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับก็คือแผ่นนี้ครับเนี่ยครับแผ่นเหล็กนี่ครับเนี่ยแผ่นนี้ทั้งแผ่นเลยนะครับมีแผ่นเหล็กครอบป้องกันนะครับป้องกันอะไรครับป้องกันสัญญาณรบกวนนั่นเองมีขาเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น16ขานะครับมีขา GPIO นะครับที่ใช้งานได้7ขาก็คือขา input output นั่นนะครับคือขา2ขา4ขา5ขา12ขา13ขา14แล้วขา16ซึ่งการนำไปใช้งานเราดู data sheet ประกอบได้นะครับตรงนี้ขาทั้ง7ขาเหล่านี้สามารถใช้งานเป็นดิจิตอลนะครับ input output ได้นะครับสำคัญนะครับเป็นดิจิตอล input output นะครับตรงนี้นะครับขา TX ก็คือขา transmitter คือขาส่งสัญญาณขา RX ก็คือขา receiver ขารับสัญญาณครับเป็นขาสำหรับต่อ serial port นะสำหรับต่อ serial port ก็คือการสื่อสารกันแบบอนุกรมคือสื่อสารกันด้วยสายสัญญาณนะครับเส้นเดียวนะครับตรงนี้ขา GPIO 0สำหรับเลือกโหมดนะครับก็คือเลือกโหมดการทำงานนะครับขา GPIO 15ต่อลงกราวไว้เสมอในการใช้งานแสดงว่าขาตรงนี้นะครับไม่สามารถนำไปต่อเป็น input output ได้แล้วเพราะมันต้องต่อลงกราวนะครับขา GPIO 15ต่อลงกราวไว้เสมอนะครับนะครับขา CH_PT ต่อไฟบวกนะครับตรงนี้เพราะว่าในการนำโมดูลนะครับตรงนี้ ESP 07ไปใช้เนี่ยเราจะต้องเชื่อมต่อขาต่างๆในการใช้งานเองไม่ว่าจะต่อกาวต่อไฟเลี้ยงนะครับหรือต่อขารับส่งสัญญาณในการสื่อสารต่างๆนะครับนี่คือรูปร่างเต็มของ ESP 07นะครับต่อมานะครับในตัวปัจจุบันตัวที่มันแปะนะครับหรืออยู่ในโหนด MCU นะครับก็คือ ESP 12นะครับ E 12มาดูนะครับนี่ครับสังเกตว่ามันก็จะมีโลหะครอบนะครับไหมครับมีโลหะครอบเหมือน ESP 07เลยนะครับตรงนี้ก็คือส่วนของแอนเทนนาหรือว่าสายอากาศนะครับตรงนี้กูชี้นะครับส่วนของสายอากาศนะครับขาต่อใช้งานนะครับก็มีอย่างที่นักเรียนเห็นนะครับขาที่เขียนว่า GPIO เนี่ยก็ใช้เป็นขา input output ได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับมาดูคุณสมบัตินะครับนะครับดูคุณสมบัติของ ESP 12นะครับก็คุณสมบัติเหมือน ESP 07นะครับแต่พัฒนาขึ้นมานะครับก็พัฒนาขึ้นมาแล้วก็นำมานะครับมาเชื่อมต่อกับบอร์ด Arduino เป็นโหนด MCU นั่นเองส่วนด้านบนนี้ก็คือโมดูลนะครับ Wi-Fi ESP 12นะครับตัวด้านบนส่วนด้านล่างทั้งหมดก็คือเป็นบอร์ด Arduino ตรงนี้ครับนี่คือชิปไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino นะครับไม่ว่าจะแล้วแต่ว่าใช้ตัวไหนเป็น Atmega 328นะครับหรือที่ครูสอนผ่านมาตรงนี้นะครับตรงนี้คือเป็น Arduino ด้านบนเป็น Wi-Fi นั่นเองผนวกกันเป็นบอร์ดเรียกว่าโนด MCU มันก็จะแบ่งเป็นโนด MCU เวอร์ชัน1เวอร์ชัน2เวอร์ชัน3นะครับก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับโนด MCU คืออะไรนะครับโนด MCU ก็คือแพลตฟอร์มที่ใช้ในการสร้างโปรเจกต์ Internet of Things IoT นะครับ Internet of Things คืออะไร Internet of Things ก็คือการ
เชื่อมโยงระบบควบคุมนะครับหรืองานคอนโทรลเลอร์ต่างๆเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตทำให้เราสามารถควบคุมหรือว่าแจ้งเตือนต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลาโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางนะครับแล้วก็ใช้อาจจะใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับหรือใช้สมาร์ทโฟนในการรับการแจ้งเตือนหรือแม้กระทั่งในการสั่งการนะครับตรงนี้คือคำว่า Internet of Things นะประกอบไปด้วยในบอร์ด Node MCU เนี่ยจะประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเรียกว่า Development Kit นะก็คือส่วนของตัวบอร์ดนั่นเองครับย้อนนะคือตัวเนี้ยเขาเรียกว่าทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่า Development Kit นะครับตัวบอร์ดเนี่ยนะครับเขียนโปรแกรมควบคุมได้เชื่อมต่อ Wi-Fi เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ส่วนที่2นะส่วนแรกนะครับส่วนที่2คือเป็นส่วนของเฟิร์มแวร์ก็คือซอร์สโค้ดนั่นเองหรือซอฟต์แวร์ที่อยู่ในบอร์ดนะซอฟต์แวร์ที่ไม่ว่าจะเป็นนะครับการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับการรับการเขียนโปรแกรมอัปโหลดลงไปต่างๆนานานี่ก็คืออยู่ในซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นที่สำคัญเป็นระบบอะไรครับ Open Source นะครับโปรยาตเป็นระบบ Open Source Open Source คืออะไรเป็นซอร์สโค้ดที่มีผู้พัฒนาแล้วก็แชร์กันนะครับในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นมันจะมีนักพัฒนาที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลาเราสามารถนำมาใช้นะครับอัปโหลดมาแล้วก็มาปรับมาพัฒนาแล้วสามารถเผยแพร่แลกเปลี่ยนนะครับตรงนี้สามารถเขียนโปรแกรมนะครับได้หลายภาษานะครับเช่นภาษานะครับLAU นะครับหรือภาษาที่เราเขียนคือภาษา C++ นะครับลักษณะเด่นที่สุดก็คือมาพร้อมกับโมดูล Wi-Fi EP8266นะครับตัวไหนครับคือตัวนี้นี่ครับที่อยู่ด้านบนนี้นะเป็นหัวใจสำคัญในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นหัวใจสำคัญในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเลยนะครับนี่ก็คือขาต่อใช้งานนะครับเป็น data sheet ขาต่อใช้งานของ Node MCU นะครับก็ให้สนใจที่เป็นไฮไลท์สีเหลืองๆมันก็คือขา GPIO input output ที่เรานำไปใช้งานมันจะแตกต่างกับบอร์ด Arduino นิดนึงตรงที่ว่าขาต่อใช้งานเนี่ยมันจะเขียนเป็นนะครับ D นะครับเช่น D0 D4 นะครับมันจะเขียนเป็น D นะครับเพราะนั้นในการเขียนโค้ดเราไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขเพื่อระบุขาโดยตรงเหมือน Arduino ได้แต่สามารถนะครับเทียบขาได้นะครับมันจะมีข้อมูลในการเทียบขาอยู่นะครับตรงนี้ก็ขาที่เป็นสีเหลืองนะครับก็จะเป็นนะครับเป็นขา input output ที่เรานำไปนะครับใช้งานได้เพราะฉะนั้น Node MCU นะครับส่วนใหญ่แล้วนำไปใช้งานในโครงงานที่เหมาะสมที่สุดก็คือโครงงานที่นะครับสั่งงาน ด้วยอินเทอร์เน็ตหรือสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนเพราะนั้น input ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเซ็นเซอร์ไม่กี่ตัวแล้วก็รับ input ในการสั่งงานนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตหรือผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่น Bling เช่น Line นะครับเป็นต้นนะครับตรงนี้นะครับนี่คือ Node MCU คราวนี้มาดูโครงงานนะครับโครงงานที่เราเอา Node MCU มาประยุกต์ใช้งานเพื่อจะเห็นคุณสมบัติโดดเด่นของมันก็คือสามารถทำโครงงานที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนในการสั่งการควบคุมหรือแจ้งเตือนต่างๆได้โครงงานแรกนะครับก็คือเป็นโครงงานนะครับเพื่อการศึกษานะครับอย่างง่ายคือการควบคุมครับการเปิดปิดหลอด LED นะครับด้วย Bring application Bring application คืออะไร Bring application ก็คือแอปพลิเคชันที่เราดาวน์โหลดแล้วติดตั้งไว้ในโทรศัพท์มือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือ Android นะครับเดี๋ยวหน้าตา Bling เนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวครูจะมี

ให้ดูด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของบริงก็จะสอนในตอนต่อไปนะครับก็จะรู้รายละเอียดว่าบริงเนี่ยมันใช้งานอย่างไรมาดูวงจรนี้ง่ายๆก็คือมีโนด MCU ต่อกับนะครับโหลดตัวเดียวก็คือหลอด LED นะครับต่อหลอด LED นะครับตรงนี้ขออนุญาตนะครับขออนุญาตลบนะครับต่ออยู่กับหลอด LED ตรงนี้นะครับซึ่งก็ต่ออยู่กับขานะครับตรงนี้นะครับ GPIO 4นะครับต่ออยู่ที่ขา GPIO 4นะครับซึ่ง GPIO 4เนี่ยมันก็จะตรงอยู่กับ DC นั่นเองนะครับขา DC อีกขาหนึ่งของ LED ก็ต่อลงกราวนะครับโครงงานนี้นะครับก็คือนะครับถ้าเรากดนะครับปุ่มในบลิงนะครับเราก็จะสามารถควบคุมให้หลอด LED เนี่ยติดดับได้นะครับนะไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนก็ตามข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งโมดูลนะครับหรือว่าบอร์ดโนด MCU ตัวเนี้ยต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต Wi-Fi เท่านั้นนะครับถ้าเราจะทดสอบง่ายๆคือใช้ฮอตสปอตโทรศัพท์ของเราก็ได้นะครับตรงนี้คราวนี้มาดูโค้ดครับโค้ดเอาที่ส่วนที่เราปรับประยุกต์ใช้เบื้องต้นแล้วกันนะครับส่วนแรกๆเนี่ยเป็นส่วนของการคอนฟิกค่าต่างๆนะครับคอนฟิกค่าต่างๆให้มันเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ให้มันเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Bing ในโทรศัพท์นะครับก็สังเกตพวกนี้คือ copy นะครับเอามาต่อได้เลยนะครับเอามาใช้ได้เลยสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนนะครับดูนะครับสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนนะครับก็คือตัวนี้ครับAUTH นะครับ AUTH นะครับที่เป็นเครื่องหมายตรงนี้เครื่องหมาย X ตรงนี้ซึ่งมันจะได้ก็ต่อเมื่อเราซิงค์อินนะครับใช้เข้าไปใช้แอปพลิเคชัน Bing ในโทรศัพท์มือถือของเราในสมาร์ทโฟนของเรามันก็จะส่ง AUTH ตัวนี้นะครับมาที่อีเมลของเราเราก็ก๊อป AUTH ตรงนั้นมา copy มาวางตรงนี้นะครับมันได้มาจากอีเมลนะครับขออนุญาตเขียนนะครับตัวนี้ได้มาจากอีเมลของเราไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือ Gmail ก็ตามนะครับผ่านการซิงค์อินนะครับผ่าน Bing นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเราก็จะเรียนในเรื่องของ Bing ในตอนต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนนะครับทั้ง3ตัวตรงนี้ง่ายๆเลยนะครับตัวแรกนะครับเป็น AUTH นะครับก็คือตัว AUTH ที่เราได้มาจากอีเมลตอนเราซิงค์อินเข้าไปใช้แอปพลิเคชัน Bing นะครับนั่นเองครับส่วนที่2นะครับก็คือชื่อ Wi-Fi ของเราหรือชื่อฮอตสปอตของเราส่วนที่3ก็คือนะครับก็คือพาสเวิร์ดของฮอตสปอตหรือพาสเวิร์ดของ Wi-Fi ที่เราใช้และอีกส่วนหนึ่งส่วนที่3นะครับส่วนที่3จริงๆแล้วก็จะเป็นส่วนของโค้ดต่างๆนะครับที่เราไปใช้ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็ได้สอนในเรื่องของนะครับการประยุกต์ใช้นะครับตัวนะครับโนด MCU นะครับซึ่งเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify ได้นะครับซึ่งครูจะเอาเนื้อหาเนี้ยสอนในตอนถัดไปนะครับซึ่งน่าสนใจมากนะครับวันนี้ก็หมดเวลาในการสอนนะครับในตอนที่นะครับ13แล้วนะครับเราเรียนต่อกันในตอนที่14นะครับซึ่งเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างจะน่าสนใจอย่างยิ่งก็ฝากนักเรียนติดตามรับชมด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาในการสอนแล้วผมครูดานัทสบายใจขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์ระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยนะถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ1ชุดผ้าคลุมรถนะ2ไฟส่องสว่างนะครับ3ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ4น้ำยาหล่อเย็น5ผ้าทำความสะอาด6ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คลุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูอันหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบ

บข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

สวัสดีนักศึกษาครูชื่อสมบูรณ์เนียมกล่ำวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกตัวหนึ่งก็คือ IC Regulator ซึ่งมีหลายแบบหลายชนิดด้วยกันซึ่งเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันนะทั้งหมดนะเพราะว่าเราจะต้องนำเอาไปใช้ประกอบในการสร้างวงจรควบคุมกำลังไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเป็นแบบอนาล็อกหรือดิจิตอลก็ตามนะเพราะฉะนั้นไฟที่จะเลี้ยงแผงวงจรนี้ก็ได้มาจาก IC Regulator นี่แหละเพราะฉะนั้นรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะ IC Regulator ตัวแรกที่เราจะต้องรู้จักแล้วก็นะสามารถนำไปใช้ได้ก็คือ IC LM317 LM317 เนี่ยมีหลายบอดี้ตามรูปในสไลด์นี่ก็คือ TO220 ตัวแรกบนซ้ายนะของจอแล้วก็ตัวล่างขวานี่เขาเรียกว่าแบบจานบินแบบจานบินนี้สามารถรับกระแสได้ถึง3แอมป์นะเต็มที่เลยส่วนซ้ายบนนั้นรับกระแสหรือจ่ายกระแสได้แค่ไม่เกิน1แอมแปร์ส่วนซ้ายล่างนะซ้ายล่างนี้เขาเรียกว่า SMD คือ Surface ก็คือบัตรีลงในแผงวงจรไม่ต้องมีรูสำหรับเจาะสำหรับตัวบนซ้ายและขวานี่เป็นอุปกรณ์ประเภทมีขาเขาเรียกว่า Plate to Hold อุปกรณ์พวกนี้ในแผงวงจรจะต้องมีรูแล้วก็เราเสียบเข้าไปแบตเตอรี่ยึดส่วนล่างซ้ายนี่เป็นอุปกรณ์ประเภทเขาเรียกว่าอุปกรณ์ไร้ขา

เพราะฉะนั้นเขาจะแบบกรีดแปะลงไปที่แผงวงจรเลยไม่ต้องเจาะรูกันก็เหมาะสมกับคนละอย่างถ้าต้องการเลือกกระทัดรัดก็ต้องใช้รูปแบบที่ด้านล่างซ้ายนี้ส่วนถ้าเกิดต้องการจะสร้างเรกูเลเตอร์ที่สามารถจ่ายกระแสมากๆก็ต้องใช้แบบจานบินคือล่างขวานั่นนะแบบจานบินนี้เป็นตัวโลหะแต่ว่าสามารถนำกระแสได้3แอมป์ขึ้นไปตัวนี้ใช้สำหรับจ่ายกระแสสูงๆแต่ว่าต้องมีคลื่นระบายความร้อนให้มันเพราะว่ามันทำงานเป็นแบบลิเนียการทำงานแบบลิเนียเนี่ยความร้อนจะสูงมากเพราะฉะนั้นคลื่นระบายความร้อนจึงจำเป็นต้องใช้นี่ก็เช่นเดียวกันนะเนี่ยรูปแบบมันก็จะเป็นแบบนี้ที่มีขายตามท้องตลาดมีทั้งอุปกรณ์มีขาแล้วก็อุปกรณ์ไร้ขาแบบนี้ตามที่เห็นเนี่ยคราวนี้มาดูบล็อกการทำงานกันบล็อกการทำงานก็จะประกอบด้วยภายในตัวชิปจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีบล็อกการทำงานอย่างตามที่เห็นนี่เราไม่จำเป็นจะต้องเรียนรู้มันมากเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะโมดิฟายหรือไม่สามารถที่จะสร้างมันให้เหมือนแบบนี้ได้วงจรมันสลับซับซ้อนสู้เราเอาชิปซื้อชิปมาตัวนึงที่มีฟังก์ชันแบบนี้มาใช้เราก็สามารถใช้งานมันได้แล้วถ้าจะพูดโดยย่อๆฟังก์ชันการทำงานนั้นก็คือมันจะมีประกอบด้วยขาอยู่แค่3ขาเองคือขาสำหรับแรงเคลื่อนเอาท์พุตขากราวด์แล้วก็ขาแรงเคลื่อนอินพุตมี3ขาเองเพราะฉะนั้นรายละเอียดของตัวชิปเนี่ยมีอุปกรณ์มากมายแต่ว่านักศึกษาพยายามสังเกตดูให้ดีว่าถ้าเรานำขาเอาท์พุตเนี่ยไปช็อตกับกราวแล้วเนี่ยชิปจะต้องไม่พังนะอุปกรณ์จะต้องไม่พังเพราะว่าเขาทำระบบป้องกันไว้เรียบร้อยหมดแล้วยกตัวอย่างเช่นถ้าน้องเอาบอร์ด Arduino ซึ่งมีชิปสำหรับเรกูเลตจากไฟ12โวลต์มาเป็นไฟ5โวลต์จะเลี้ยงในวงจรนั้นถ้าน้องเอาขาเอาท์พุตเนี่ยช็อตกับกราวเล่นๆเนี่ยบอร์ดก็จะดับแต่ว่าถ้าเกิดเอาสายนั้นออกไปนะบอร์ดก็จะติดเหมือนเดิมนี่คือการทำงานของระบบเขาเรียกว่าช็อตสกิปโปรเทคชั่นซึ่งมีอยู่ในตัวของตัวชิปเลยเพราะนั้นพวกเราไม่ต้องกังวลที่จะต้องต่อวงจรภายนอกให้ยุ่งยากชิป3ขาเนี่ยหรือว่า IC 3ขาเนี่ยก็คือขาอินพุตขาเอาท์พุตแล้วก็ขากราวเนี่ยนะเราสามารถที่จะนำขากราวนี้มาปรับผ่านตัวต้านทานสามารถที่ปรับค่าแรงดันเอาท์พุตนะได้ตามต้องการได้ดูสไลด์ถัดไปนี่คือเขาเรียกว่า adjustable voltage regulator ก็คือมันสามารถที่จะปรับได้ตั้งแต่ 1.2 โวลต์จนถึง 37 โวลต์ได้เลยแต่มันจะไม่สามารถที่จะปรับให้เหลือ0โวลต์ได้อันนี้เป็นคุณสมบัติของเขาเราแก้ไขอะไรไม่ได้วงจรมาตรฐานนี้ก็จะมีด้านวอลเตจอินพุตเนี่ยจะต้องไม่เกินเรตติ้งแม็กซิมัมเรตติ้งของตาม Data Sheet เขา LM317 เนี่ยไม่เกิน45โวลต์ก็คือตอนนี้เราใช้40โวลต์เป็นอินพุตแต่เราต้องการเอาท์พุตเนี่ยตั้งแต่ 1.2 ถึง 37 โวลต์สามารถปรับค่าได้การปรับค่านี้ก็คือเอาขากราวของเขาเนี่ยนับถึง1เนี่ยมาผ่านตัวต้านทานตัวหนึ่งนะประมาณ 5K แล้วก็มีตัวต้านทานตัวหนึ่งตัวนี้เขาเรียกว่าโวลเตจดีไวเดอร์ก็คือตัวต้านทาน240โอห์มแล้วก็มาผ่านตัวต้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ยตัวนี้ใช้ขนาด 5K ปรับที่ตรงนี้ปรับที่จุดนี้ก็สามารถที่จะปรับเอาท์พุตได้ 1.2 ถึง 37 โวลต์ได้ตัวนี้ก็คือเป็นวงจรที่ขยายกระแสให้มันสูงขึ้นเนื่องจากอุปกรณ์ IC ชิป317เนี่ยสามารถขับกระแสได้แค่ไม่เกิน1แอมป์สำหรับไอ้ตัวถังพลาสติก TO 220นะตามมาตรฐานนั้นแต่ว่าเราต้องการกระแสเอาท์พุต

ตัวนี้มากกว่า1แอมป์อาจจะเป็น5แอมป์10แอมป์นะเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการกระแสสูงๆเนี่ยเราจะต้องเอาเขาเรียกว่า power transistor มาช่วยปล่อยกระแสให้โดยใช้ IC LM317 เนี่ยเป็นตัวรักษาระดับแรงเคลื่อนไว้ให้รักษาระดับแรงเคลื่อนไว้ให้แล้วก็ไปเป็นไบอัสให้กับทรานซิสเตอร์2ตัวเพราะนั้นไอ้ตรงนี้ก็คือเป็นผู้ช่วยไอ้ตรงนี้คือเป็นพระเอกสำหรับปล่อยแรงเคลื่อนออกมาปล่อยกระแสออกมาได้เต็มนะสมมติว่าไอ้ตรงนี้ขับได้5แอมป์ทรานซิสเตอร์อีกตัวนึงขับได้5แอมป์2ตัวรวมกันเราก็จะได้กระแสเอาท์พุต10แอมป์แบบนี้เป็นต้นเพราะนั้นไอ้ตัวนี้มันจะไม่เรเกเลตโดยตรงแต่กระแสนี้จะผ่านเส้นนี้แรงเคลื่อนจะผ่านเส้นนี้แล้วก็มาที่ power transistor เลยแล้วก็ออกมาที่ output ไอ้ตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นผู้ช่วยนะก็คือรักษาระดับแรงเคลื่อนไบอัสนี่ให้คงเส้นคงวาตลอดเพราะฉะนั้นจาก40โวลต์ก็จะเหลือกี่โวลต์ก็ได้5โวลต์ก็ได้6โวลต์ก็ได้12โวลต์ก็ได้แล้วแต่เราจะปรับค่า R ตัวนี้นอกจากจะใช้เป็นวอลต์เตอร์หรือเรเกเลเตอร์แล้วเนี่ยยังสามารถที่จะสร้างค่าเคอร์เรนต์ลิมิเตอร์ได้คือเราก็เรียกว่าเคอร์เรนต์ลิมิตเคอร์เรนต์ลิมิตนี่มีความสำคัญมากวันก่อนที่จะมาสอนเธอเนี่ยนะครูได้รับคำถามจากลูกค้าของครูคนหนึ่งเขาบอกว่าเรามีจำนวนวิธีจำกัดกระแสไม่ให้เข้ามอเตอร์เกินได้ไหมเพราะว่าเขาจะไปใช้ในเครื่องมือทางการแพทย์ทางกายภาพเขาบอกว่าถ้าเราฝืนเขาเรียกว่าฝืนกล้ามเนื้อมากนะมันก็จะทำให้มอเตอร์นี้ไหม้ได้เพราะฉะนั้นเป็นเครื่องออกกำลังกายอ่ะพูดง่ายๆไฟฟ้านะก็แนะนำให้เขาลองใช้ IC regulator ตัวนี้ดูนะแล้วก็คำนวณหาค่า R ที่เหมาะสมเพราะว่าถ้าเกิดมีกระแสไหลสูงเนี่ยโวลเตจที่ตัวต้านทานนี้มีค่ามากมันก็จะเจอกับการไหลของกระแสไปในตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ค่ากระแสที่ไหลผ่านตัว R ตัวนี้ก็คือ 1.25 หารด้วยค่า R เพราะฉะนั้นถ้าย้ายข้างก็คือ R เท่ากับเท่าไหร่R เท่ากับกระแสที่ไหลผ่าน R คูณด้วย 1.25 นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราสามารถคำนวณหาค่า R ได้ว่าเราต้องการให้จ่ายกระแสเท่าไหร่อันนี้จ่ายฟิกเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราดึงมากมันก็จ่ายกระแสได้เท่านั้นมอเตอร์ทำงานมากนะดึงโหลดมากมันก็จ่ายกระแสได้เท่านั้นมอเตอร์ก็จะไม่มีแรงมีแรงอยู่เท่านี้เองจึงปลอดภัยเขาก็เอาไปออกแบบวงจรเครื่องมือทางการแพทย์ขับอุปกรณ์ต่างๆอันนี้ก็คือตัวอย่างการใช้งานถ้าเกิดเราต้องการที่สามารถปรับเขาเรียกว่า current limit ได้เราก็ต้อง modify วงจรที่แล้วเอามาเป็นรูปวงจรตามสไลด์นี้เราจะเพิ่มตัวต้นทางตัวหนึ่งเขาเรียกว่า R2 ขึ้นมาอีกวงจรหนึ่งขนานกันกับตัวต้านทาน R R2 ตัวนี้ต่ออยู่ที่ขากลางของตัวเขาเรียกว่าโปรเทนตัวต้านทานที่ปรับค่าได้คือ R1 เราสามารถที่จะปรับค่าจำกัดของกระแสเอาท์พุตนี้ได้ว่าต้องการกี่แอมป์แต่ว่าเราต้องคาลิเบตเอาเองนะก็คือเอาแอมมิเตอร์มาวัดตรงระหว่างขั้วเอาท์พุตกับมอเตอร์เลยเอามาต่ออนุกรมไว้นะแล้วก็เช็คดูว่าถ้าเราเทคโหลดขนาดนี้แล้วเนี่ยโอเคไหมนะกระแสปล่อยได้เท่านี้โอเคไหมเราถึงจะปรับค่าเสร็จแล้วก็ฟิกเอาไว้นะค่าใดค่าหนึ่งเพราะนั้นค่าต่างๆจะได้จากสูตรคำนวณตามนี้นะตามข้างล่างนี้กูจะไม่ใส่ในรายละเอียดตรงนี้มากเป็นไงบ้างนะพอเข้าใจนะก็คือสามารถที่จะนอกจากรักษาระดับแรงเคลื่อนแล้วนะคำว่า regulator คือรักษาระดับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันคงที่เขาเรียกว่า regulate นะแต่ว่าไอ้ตัว regulate เนี่ยก็คือ regulator นั่นเองนะ
เรกูเลเตอร์นี้ก็คือตัวชิดตัวหนึ่งนะตอนนี้เราเรียนรู้กันมาถึงเรื่องว่านอกจากปรับแรงเคลื่อนแล้วเรายังเป็นตัวรักษากระแสให้คงที่ด้วยนะจำกัดกระแสได้นะเพราะนั้นภายในตัวชิดเนี่ยตัวที่จำกัดกระแสภายในตัวชิดเนี่ยนักศึกษาสังเกตให้ดีตัวนี้นะเดี๋ยวกูจะขยายให้ดูนี่มันอยู่ส่วนนี้อยู่ส่วนที่ชู10ทรานซิสเตอร์ตัว15กับตัวที่16กับตัวที่17นะตัวนี้2ตัวตัวนี้แล้วก็ตัวต้านทาน R12 ตัวนี้นะทำงานร่วมกันถ้ามีกระแสไหลผ่านมากไอแรงเคลื่อนที่ตกข้องตัวนี้จะทำการช็อตเซอร์กิตช็อตไบอัสของทรานซิสเตอร์ Q12 นี้ไม่ให้กระแสไหลเพราะนั้นเอาท์พุตเนี่ยถ้าเกิดจะช็อตลงกราวเลยเนี่ยชิปจะไม่เสียหายถ้าชิปเสียหายนี่มันต้องซื้อชิปใหม่นี่คือวงจรใช้งานมาตรฐานของฟิกเรกูเลเตอร์ถ้านักศึกษาต่อไม่ได้นะก็ไม่ต้องไปเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะไปเปลี่ยนเรียนแผนกอื่นก็แล้วกันนะมีซีอยู่1ตัวสำหรับกรองสัญญาณน้อยก่อนเข้าแล้วก็มีซีตัวแคปาซิเตอร์นะสำหรับกรองสัญญาณน้อยคือสัญญาณรบกวนนะที่เป็นฝอยๆนะออกลงกราวซะให้เหลือแต่ไฟที่ราบเรียบแค่นั้นเองและอีกขาหนึ่งก็ต่อลงกราวนะถ้าต่อใช้งานไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรละก็เลยไม่อยากจะเอามาทดลองให้ดูตัวชุดตัวนี้จะมี3ขาเนี่ยหน้าตาบังเอิญครูเอาของจริงมาให้นะเดี๋ยวจะให้ดูก็ได้นะก็คือตัวนี้นะ3ขาที่อยู่ตรงนี้นะก็คือมีขาอินพุตนะขากราวแล้วก็ขาเอาท์พุตขอให้นักศึกษาดูในดาต้าชีทก็แล้วกันขาไหนเป็นขาอินพุตด้านไหนด้านซ้ายหรือด้านขวานะตัวนี้อันนี้อาจจะไม่ใช่เบอร์ของเขาแต่ว่าตัวถังจะเป็นแบบนี้หมดนะแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก็เวลาติดตั้งก็เอาเสียบเข้าไปในรูของแผ่นปิ้นแล้วก็แบตกรีแล้วก็ตัดขาที่เกินทิ้งก็ใช้งานได้แล้วแต่อย่าลืมน้องนักศึกษาทั้งหลายนี่ไอซีประเภทนี้ทำงานแบบลิเนียเพราะฉะนั้นความร้อนจึงเกิดขึ้นสูงมากอย่าให้มันเกิดเคอร์เรนต์ลิมิตติ้งภายในตัวชิปเลยนะมันจะปล่อยกระแสได้น้อยเพราะฉะนั้นขอให้ซื้อเครื่องระบายความร้อนเอามาแปะยึดก่อนที่เสียบลงพินซะพวกนี้จะร้อนมากยิ่งแจกกระแสได้เต็มเลท1แอมป์เนี่ยเราจะต้องการที่ซิงตัวใหญ่พอสมควรที่จะนำมาระบายความร้อนความร้อนจะเกิดขึ้นที่ตัวโลหะด้านหลังนี่นะแต่เขาจะไม่ยึดกับตัวฮีทซิงค์โดยตรงเพราะว่าไอ้นี่มันเป็นกราวถ้าเกิดไอ้ฮีทซิงค์นั้นไปแตะกับอุปกรณ์ตัวอื่นเนี่ยอาจจะพังเสียหายได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีแผ่นเขาเรียกว่าแผ่นไมก้ารองหรือแผ่นซิลิโคนรองซะแต่ว่าเมื่อนำแผ่นซิลิโคนมาลองเนี่ยเขาเรียกว่าฮีททรานสเฟอร์มันก็จะมีค่าความต้านทานสูงขึ้นเพราะฉะนั้นมันอาจจะระบายความร้อนไม่ดีเท่าที่ควรใช้สารที่สามารถที่ช่วยระบายได้ก็คือฮีทซิงค์คอมเพลนะเป็นสารขาวๆพวกอิเล็กทรอนิกส์จะรู้อยู่นะก็คือเป็นคล้ายๆกาวหลอดเนี่ยบีบเข้าไปเป็นสารเหลวๆสีขาวแล้วเรียกว่าฮีทซิงค์คอมเพลคงจะเข้าใจนะแล้วไอ้ตัวนี้นะก็คือถ้าจะนำเอาตัวชิปเรกูเลเตอร์ตัวนี้มาจำกัดกระแสก็ก่อนที่จะลงกราวเนี่ยไม่ลงกราวจ้ะก็คือผ่านตัวต้านทานตัวนี้ตัวหนึ่งต่อโหลดตรงนี้เลยก็เลยกลายเป็นเขาเรียกว่า current limit ไปเลยในตัวพอเข้าใจนะไอ้ตัวนี้มันสามารถที่จะเรกูเลเตอร์ได้5โวลต์แต่เมื่อ
นำมาโมดิฟายจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะปรับแรงเครื่องได้ตั้งแต่ 0.5 โวลต์จนถึง10โวลต์ได้นะโดยใช้ออฟแอมป์เป็นตัวปรับอีกทีหนึ่งตัวนี้นะการโมดิฟายตัวนี้ก็อยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนนะที่จะออกแบบจุดหลักๆ ก็คือว่าก่อนที่โรงกาวถ้าผ่านตัวต้านทานเนี่ยมันก็สามารถที่จะเรกูเลตค่าต่างๆได้นะมันอยู่ที่กราวนี่จะลงโดยตรงปั๊บมันก็จะกลายเป็นฟิกเรกูเลเตอร์ไป7805 7805นี่ก็คือเรกูเลต5โวลต์7812ก็คือเรกูเลตที่12โวลต์คือรักษาระดับแรงเคลื่อนที่12โวลต์7815ก็เรกูเลตที่15โวลต์7824ก็เรกูเลตที่24โวลต์มันจะมีสูงสุดก็คือไม่เกิน24โวลต์เท่านั้นเพราะฉะนั้นจะไปปรับเรกูเลตที่40โวลต์เนี่ยเราต้องมีวิธีพิเศษซึ่งเราติดตามกันต่อไปว่าเราจะมีวิธีอย่างไรอันนี้เป็นตัวอย่างวงจรที่เราเพิ่มกระแสให้กับ78อะไรก็ได้7805 7812หรือ7824อะไรก็ได้นะแต่กระแสมันน้อยไม่เกิน1แอมป์เมื่อไม่เกิน1แอมป์เนี่ยถ้าเราต้องการสัก3แอมป์เนี่ยเราจะต้องใช้ทรานซิสเตอร์นี้ช่วยโดยให้ IC เรกูเลเตอร์นี่เขาเรียกว่าเป็นพระรองไม่ใช่พระเอกพระเอกอยู่ตรงนี้ก็คือผลักกระแสให้ไหลในที่ต่างเนี่ยนะทิ้งพอยต์เตอร์ลากไปนี่ก็คือตัวนี้แทนแต่ว่าตัวมันก็เรกูเลตด้วยนะตัวมันก็เรกูเลตก็คือกระแสจะไหลในที่ต่างนี้พอยต์เตอร์ตามมานี่แล้วก็ผ่านมาตรงนี้เอามากระแสมารวมกันเพราะฉะนั้นกระแสก็จะต้องเอากระแสของทรานซิสเตอร์แล้วก็กระแสของเรกูเลเตอร์นี้มารวมกันก็ได้ไปตามสมการนี้แต่ว่าลบด้วยค่าไอแรงเคลื่อนที่ตกค่อมจังชันของทรานซิสเตอร์ด้วยเขาจะเพิ่มเขาเรียกว่าช็อตสกิปโปรเทคชันนะหรือว่าเป็นเคอร์เรนต์ลิมิตหรือช็อตสกิปโปรเทคชันไปในตัวเลยก็คือมันทำงานยังไงมันต่างกับวงจรเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี่ไม่มีนะไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอากระแสมาช็อตกันเนี่ยทรานซิสเตอร์ตัวนี้พังแต่ว่า IC ไม่พังเราต้องป้องกันให้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้กระแสเกิดการลัดวงจรไปยังกราวนี้สามารถที่จะจำกัดกระแสภายในตัวเราเองได้ก็คือป้องกันได้ก็เลยจึงเกิดเป็นวงจรนี้ขึ้นมาเราจะมีทรานซิสเตอร์อีกตัวนึงคอยบล็อกเอาไว้ก็คือว่าถ้ามีตัวต้านทานถ้ามีกระแสไหลผ่านตัวต้านทานตัวนี้ RSC คือช็อตสกิปรีซิสเตอร์ตัวนี้ค่ามันจะต่ำๆหน่อยกระแสที่จะไหลพรวดไปเนี่ยถ้าเกิดเราเอาขาเอาบุตรมาลัดมาต่อเข้ากับขากราวจะมีกระแสไหลอย่างรุนแรงเมื่อมีกระแสไหลอย่างรุนแรงเนี่ยผ่านตัวเขาเรียกว่า R ช็อตสกิปตัวนี้มีแรงเคลื่อนตกค่อมที่สูงพอที่จะเป็นไบอัสให้กับทรานซิสเตอร์ Q2 ตัวนี้ทรานซิสเตอร์ Q2 ตัวนี้ก็คือทำงานเลยรัดวงจรเลยรัดวงจรตัวนี้ก็เท่ากับบล็อกการทำงานของทรานซิสเตอร์ Q1 เพราะฉะนั้นเมื่อบล็อกไม่ให้ Q1 นำกระแสเขาเรียกว่าหยุดทำงานเลยเพราะฉะนั้นขาการช็อตสกิปก็จะปลอดภัยเนื่องจากมันทรานซิสเตอร์ Q1 จะตัดกระแสไฟไม่ให้ลงมาช็อตสกิปอีกจนกว่าเราจะเปิดโอเพนใหม่นะเปิดใช้งานใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเปิดใช้งานเนี่ยกระแสก็จะไหลน้อยเมื่อกระแสไหลน้อยเนี่ยแรงเคลื่อนตกค่อมก็จะน้อยลงจนไม่สามารถนำกระแสได้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่สามารถนำกระแสได้กระแสก็จะไหลผ่านลูปนี้ถ้าเป็นไบอัสให้กับกระแสก็จะไม่ไหลผ่านลูปนี้นะก็คือกระแสก็จะไหลผ่านตัวเรกูเลเตอร์นี่เพื่อเป็นป้อนไบอัสให้กับทรานซิสเตอร์ Q1ให้ทำงานคงเส้นคงวาตลอดก็คือเท่ากับตัวมันสมมุติว่าตัวมันใน7805เนี่ย5โวลต์ไอ้ตัวนี้ก็จะปล่อยกระแสให้ได้แรงเคลื่อน5โวลต์พอดีแล้วก็จะรักษาระดับของมันแบบนี้ตลอดไปเพราะฉะนั้น C1 C2 ตัวนี้ก็คือขับไปเรื่อย2ตัวก็ต้องต่อประคองเพื่อกำจัดสัญญาณรบกวนเพราะนั้นก็เป็นวงจรมาตรฐานแต่ว่าเรามาขับเป็นพระรองนะขับช่วยพระเอกอีกทีหนึ่งนะให้ได้รับกระแสสูงการทำงานก็จะเป็นแบบนี้คราวนี้มีปัญหาว่าวงจรบางวงจรเนี่ยเราต้องใช้ทั้งไฟบวกไฟลบ
ขาเรียกว่า Dual Power Supply บริษัท

ผลิตชิปเรกูเลตนี่เขาก็ทำทั้งไฟลบแล้วก็ไฟบวกตามวงจรที่เห็นนี่ขึ้นต้นว่ารหัสก็คือ78อันนี้คือ79ถ้าเป็น79เนี่ยรหัส79ขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ตามด้วยเบอร์นี่คือ wanted นะ22ตัวหลังเนี่ยก็คือ wanted เพราะฉะนั้นถ้าเป็นรหัส79นี้คือมันจะ regulate ไฟลบนะ output มันจะเป็นไฟลบแล้วก็ถ้าเป็นรหัส78มันก็จะ regulate ไฟบวกเพราะฉะนั้นเราจะได้เขาเรียกว่า dual power supply ก็คือไฟบวกไฟกราวแล้วก็ลบเพราะฉะนั้นวงจรก็จะเป็นวงจรมาตรฐานเหมือนเดิมก็คือมี C อยู่2ตัวด้าน input ด้าน output ตัวนี้นะ2ตัวข้างล่างก็เช่นเดียวกันนะด้านไฟลบก็เช่นเดียวกันนะ2ตัวแต่นักศึกษารู้ไหมว่าไอไดโอด2ตัวตัวนี้เอามาไว้ทำอะไรไอไดโอด2ตัวตัวนี้นะเขาเรียกว่าตัวที่ประคองระดับกราวนี่ไม่ให้กระเพื่อมนั่นเองเขาเรียกว่ากราวลอยคือมันจะกระเพื่อมบวกกระเพื่อมลบมันไม่ใช่ศูนย์ทีเดียวเพราะฉะนั้นไอไดโอด2ตัวเนี่ยจะช่วยดูดซับกราวที่มันกระเพื่อมตรงศูนย์บวกศูนย์ลบศูนย์บวกศูนย์ลบอยู่ตรงนี้ให้คงที่อยู่เสมอนะที่เป็นศูนย์ที่เป็นศูนย์ที่แท้ๆตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงสำคัญมากที่จะต้องนำมาประคองเอาไว้ก็เป็นไดโอดเล็กที่ไฟธรรมดานี่แหละเขาจะมาประคองเอาไว้คราวนี้หัดมาดู data sheet ซะบ้างว่า data sheet เนี่ยสาระสำคัญมันอยู่ตรงไหนก็คือมาดู table เขาเรียกว่า maximum rating ของเขาว่าเราจะใช้งานที่ regulate จากเท่าไหร่ไม่เกินกี่โวลต์นะแล้วก็ไม่เกินกี่โวลต์เราจะต้องกำหนด maximum rating สมมติว่าในตัวอย่างนี้คือถ้าจะเลกเกอร์อยู่ระหว่าง5โวลต์ถึง18โวลต์เนี่ยเราจะต้องกำหนดค่าแรงเคลื่อนอินพุตไม่เกิน35โวลต์ไม่งั้น IC เลกเกอร์จะร้อนจัดและมีปัญหาในการใช้งานถ้าเรากำหนดแรงเคลื่อนที่สูงขึ้นแรงเคลื่อนเอาท์พุตที่สูงขึ้นเนี่ย20ถึง24โวลต์เนี่ยเพราะว่า IC ที่จะเลกเกอร์ได้ก็คือไม่เกิน24โวลต์เท่านั้นเองที่เขาผลิตมาขายเนี่ยถ้าเราจะใช้งานเรกูเลตที่ระหว่างค่านี้ถึงค่านี้เราสามารถจะเพิ่มแม็กซิมัมเรตติ้งไปได้ถึง40โวลต์นะเป็นค่าอินพุตโวลเตจเข้ามาได้เพราะว่าแรงเคลื่อนที่ตกค่อมระหว่าง40กับ20ถึง24โวลต์เนี่ยมันดรอปด้วยกันไม่มากเพราะฉะนั้นตัวถังมันทนได้คือการระบายความร้อนก็ได้เป็นปกติเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงในการป้อนสัญญาณแรงเคลื่อนที่เข้ามาใน IC regulator ถ้าเกินกว่า rating ตัวนี้ชิปจะมีปัญหาชิปจะใช้งานไม่ได้หรือร้อนจัดมากแต่ว่าเราจะต้องมีวิธีอย่างไรบ้างที่จะ regulate ไฟสัก50โวลต์เป็นแบบนี้เรามีไฟจากแบตเตอรี่5ลูกอนุกรมกันก็คือ 12, 5, 60โวลต์เนี่ย60โวลต์เนี่ยแต่ว่าเราต้องการ regulate ให้เหลือ12โวลต์เนี่ยมันเกินกำลังที่ชิปใช้งานได้เรามีวิธีอย่างไรเพราะว่าบริษัทเขาไม่ได้ออกแบบมาเป็นแบบนั้นเขาออกแบบมาเท่านี้เท่าที่กลัวมาอยู่ภายในกรอบสีแดงนี้กูมีเทคนิคสามารถที่จะทำให้ IC ตัวนี้สามารถเรกูเลตที่วนเตจสูงๆได้เรามาดูกันต่อไปนี่ไงวนเตจแรงเคลื่อนตัวนี้ประมาณทั้ง60โวลต์แต่ IC 7812เนี่ยรับแรงเคลื่อนอินพุตได้แค่ไม่เกิน40โวลต์เป็นอย่างต่ำหรือ35โวลต์ได้ซ้ำเพราะว่ามันดาวลงมาถึง12โวลต์มันแตกต่างกันมากจาก60โวลต์ตัวนี้ชิปตัวนี้ทนไม่ได้จริงๆเราก็มีวิธีการก็คือว่าเอาทรานซิสเตอร์ตัวนี้เข้ามาต่ออนุกรมซะแล้วก็ใช้ซีเนอร์เป็นตัวกำกับว่าไอ้ตัวนี้คุณต้องดับอยู่ในระดับที่แรงเครื่องอิน V เขาเรียกว่าอะไร V in อยู่ในระดับที่ปลอดภัยกับตัวเรกูเลตตัวนี้ทอดหนึ่งเมื่อเข้าไปในระดับที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยเราก็สามารถดาวลงไปถึง12โวลต์ได้ออกมาที่เอาท์พุตได้วิธีนี้ก็คือวิธีที่
เขาเรียกว่า High Input Voltage Regulator Circuit อันนี้เป็นวงจรวิธีที่หนึ่งนะวิธีที่หนึ่งเรามีอีกวิธีหนึ่งเรามาดูกันวิธีที่สองนี้เราก็ต่อคล้ายๆกันนั่นแหละแต่เรามี Signal Diode ต่ออยู่ตรงนี้เป็นตัวกำกับว่าคุณบล็อก Voltage ตัวนี้ไว้ได้ให้อยู่ในระดับ Vin ที่ปลอดภัยกับตัว Regulator ตัวนี้ให้ได้เท่ากับจำนวนสมมุติว่าเข้ามา60โวลต์เข้ามา60โวลต์แต่ Vin เนี่ยรับได้แค่ไม่เกิน35โวลต์เพื่อที่จะดาวเอาท์พุตลงไปเนี่ยให้เหลือ12โวลต์หรือ5โวลต์เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องดับทําหน้าที่ดับไว้ก่อนเพราะว่าการเรกูเลตนี่ไม่จำเป็นจะต้องเอาโวลต์เตอร์ Vin input เนี่ยเข้าไปป้อนที่ขา input ของตัวเรกูเลตโดยตรงให้ใช้ตัวอุปกรณ์ที่สามารถทนแรงเคลื่อนสูงๆเนี่ยดาวน์เตดลงไปก็คือหมายว่าลดค่าลดทอนแรงเคลื่อนออกไปให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยกับขาอินพุตของ IC Regulator 78715 7805หรือ7812อะไรก็แล้วแต่ให้มันอยู่ในระดับตรงนี้ตัวอย่างคือมีแหล่งจ่ายไฟอยู่ที่48โวลต์ก็คือแบตเตอรี่4ลูกอนุกรมกันแบตเตอรี่รถยนต์นะ48โวลต์แต่ต้องมาใช้งานที่เอาท์พุตจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเท่าไหร่12โวลต์เพราะฉะนั้น48โวลต์เนี่ยมันเกินกว่าตัวชิปเรกูเลเตอร์ที่ครูจะนำมาใช้ก็คือ7812ซึ่งแรงเคลื่อนอินพุตได้ไม่เกิน40โวลต์แต่มันเกินไป8โวลต์เนี่ยอันตรายพอสมควรทีเดียวนะวันดีคือดีมันพลิกขึ้นไปหรือมันใช้งานได้ไม่นานก็พังเพราะมันเกิน maximum rating ของชิป regulator วิธีการก็คือว่าเราจะต้องดาวลงมาด้วยแรงเคลื่อนของ V สักตามนี้เพราะฉะนั้นแรงเคลื่อน V สักตัวนี้ก็คือตัวนี้ก็คือนี่ระดับนี้ให้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ให้ทรานซิสเตอร์ตัวที่จะมาต่ออนุกรมมาดาวแรงเคลื่อนลงมาเนี่ยป้อนไบอัสให้มันทำงานรักษาระดับแรงเคลื่อนไว้ที่ VZ ก็แล้วกันเพื่อจะให้ง่ายๆให้ดูได้กันตรงนี้ก็คือเราดาว48โวลต์มาเนี่ยแล้วคำนวณหา VZ ตัวนี้ก็คือ VI ลบแรงเคลื่อนเรกูเลตที่จะต้องมาตรงนี้ก็คือไม่เกินเท่าไหร่18โวลต์นะ18โวลต์จาก48ลดลงเหลือ18โวลต์ก็คือตัวนี้นะ Vin เป็นวอลเตจอินพุตของตัวนี้นะ IC Regulator มันก็จะทำงานได้อย่างปลอดภัยนะด้วยวิธีการแบบนี้เมื่อเลิกไอ้ดาวลงไปแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้คือ Regulator วอลเตจ Regulator ที่เขาทำหน้าที่เขาได้แล้วก็คือไม่เกินเท่าไหร่30โวลต์นะ30โวลต์นี่คือระดับที่ปลอดภัยแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถดาวลงไปได้เป็นวอลต์เตจเอาท์พุตที่12โวลต์ได้อย่างปลอดภัยนั่นเองน้องเห็นเส้นระดับสีแดงเพราะฉะนั้นเรกูเลเตอร์12โวลต์เนี่ยเราต้องการ Vin input ไม่เกิน30โวลต์เพราะฉะนั้นเราก็คำนวณหาค่า VZ ได้ตัวนี้นะต้องใช้กี่โวลต์ที่จะดาวลงไปตรงนี้ไอ้ตัวนี้เป็นตัวไบอัสให้กับทรานซิสเตอร์ด้านนี้เป็นตัวไบอัสให้กับทรานซิสเตอร์ตัวนี้เพื่อรักษาระดับแรงเคลื่อนจาก48โวลต์ให้เหลือ36โวลต์นะ30โวลต์เพื่อที่จะป้อนให้กับตัวเรกูเลตเพราะฉะนั้นเราจริงได้ไฟ12โวลต์ได้อย่างปลอดภัยที่เป็นเอาท์พุตของเรกูเลตพอเข้าใจนะอันนี้คือวิธีการที่เราไปใช้งานที่แรงเคลื่อนที่สูงเกินพิกัดของ IC Regulator เราต้องใช้วิธีแบบนี้นะตัวนี้อาจจะใช้ 2N3055 หรือ MJ2955 ถ้าเป็นแบบ PNP อันนี้เป็น NPN นะเป็นแบบนี้นะถ้าเราต้องการแรงเคลื่อนที่ Regulator ที่แรงเคลื่อนด้าน Output นี่เกินพิกัดเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะเพราะว่าแรงเคลื่อนที่เกินพิกัดก็คือว่าแรงเคลื่อนอินพุตตัวนี้ก็สูงสมมติว่า48โวลต์แต่ว่าเราต้องการเอาท์พุตเนี่ย32

โวลต์หรือว่า40โวลต์มันไม่มี IC เรกูเลตตัวไหนที่เขาผลิตขายแบบนั้นเราจะทำอย่างไรเพราะนั้นวิธีการก็คือถ้าเราต้องการเรกูเลตที่เอาท์พุตที่มีระดับสูงกว่า IC เรกูเลตที่ใช้งานเราต้องใช้ซีเนอร์มาหนุนซีเนอร์ไดโอดมาหนุนก่อนลงกราวด์ไอซีเนอร์ตัวนี้

โอนเตะนี้สามารถยกระดับรักษาระดับแรงเคลื่อนของเขาให้อยู่ในระดับหนึ่งมีขอนมาหนุนน่ะพูดง่ายๆนะให้สูงขึ้นแล้วมันก็จะเรโกเลตค่าเอาท์พุตที่สูงขึ้นได้คุณมีแรงจ่ายจากแบตเตอรี่18โวลต์อยู่ตรงนี้แต่48โวลต์นี่เราเกินพิกัดของอะไรของเรโกเลตแต่เราต้องการเรโกเลตที่35โวลต์ไม่มีขายอีกนะชิปตัวนี้ชิปที่เรโกเลต35โวลต์ก็ไม่มีขายอีกเราจะมีวิธียังไงก็คือเอาขอนมาหนุนขอนมาหนุนในนี้ตรงนี้ขอนมาหนุนเอาไว้เสร็จแล้วก็ไอ้ตรงนี้ก็คือ VZ ระดับ VZ นั่นเอง VZ คำนวณหาได้ตามนี้เพราะฉะนั้นเอา VZ เนี่ยนะตามผังระดับแรงเคลื่อนแล้วเนี่ยนะคำนวณได้เท่ากับ30โวลต์30โวลต์นี่คืออยู่ตรงนี้ตรงพอยเตอร์ชี้ตรงนี้30โวลต์เพราะนั้นถ้าเราจะต่อกราวสายกราวนี่คือต้องต่อไฟที่ระดับ30โวลต์ตัวนี้แล้วก็เป็นอินพุตของตัวเรเกลเลเตอร์ก็คือสามารถใช้ได้ถึง48โวลต์แล้วก็ไอ้ตัวนี้คือโวลเตจเรเกลเลตแต่มันดาวลงมาเราดาวลงมาเหลือเท่าไหร่ดาวปรับดาวลงมาที่12โวลต์มันก็จะเหลือโวลเตจเอาท์พุตนะที่ออกจากชิปเรโกเลตเทียบกับกราวแล้วได้35โวลต์เกินพิกัดของมันได้อย่างปลอดภัยนี่คือเทคนิคของชิปตัวนี้รับแรงเคลื่อนที่สูงขึ้นเป็นอินพุตแล้วก็ได้เอาท์พุตที่มีค่าสูงเกินพิกัดของเขาเช่น7412ทำไมออกมาถึง30โวลต์ได้หรือ35โวลต์ได้ก็ด้วยวิธีนี้วิธีที่ต่อซีเนอร์ไดโอดหนุนเอาไว้ก่อนได้แรงเคลื่อน V ซีเนอร์วอลเตดเอามาก่อนที่จะต่อขากราวของเขาลงมาตัวนี้นั่นเองเมื่อกราวถูกยกระดับขึ้นเพื่อรักษาให้คงที่เราจะเห็นว่ามีไดโอดอยู่ตัวหนึ่งคอยประคองระดับเอาไว้ไม่ให้จุดตรงนี้มันเคลื่อนที่ลอยไปลอยมากระเพื่อมลอยไปลอยมาจะทำให้ไอ้ตัวนี้ถูกกระเพื่อมไปด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ไดโอดตัวนี้ต่อเขาเรียกว่าอนุกรมกันไว้ตรงนี้นะก็คือแคโทดต่อขาซีเนอร์ตัวนี้แล้วก็ไปต่อกับอโนดของไดโอดอีกตัวหนึ่งแล้วก็แคโทดก็ต่อกับเอาท์พุตวอลเตจเพื่อประคองเอาไว้ว่าโอเคตรงนี้จะต้องรักษาระดับแรงเคลื่อนไว้12โวลต์ให้คงที่ตลอดไอ้ตรงนี้คือซีเนอร์วอลเตจเพราะฉะนั้น V in ที่ต่อเข้าขา input เนี่ยนะบวกกับซีเนอร์วอลเตจแล้วเนี่ยก็คือ48โวลต์นะ48โวลต์ก็สามารถต่อแบบนี้ได้ทั้งที่เรตติ้งของ78อะไรก็ตาม7812 7805อะไรก็ตามเนี่ยมันรับได้ไม่เกิน30โวลต์เท่านั้นนะ input ตัวนี้นะแต่ว่าเราสามารถนำไฟ48โวลต์มาต่อได้อันนี้คือเราเรียกว่าต้องการแรงเคลื่อนเอาท์พุตที่เกินพิกัดอีกแบบหนึ่งแบบสุดท้ายก็คือวงจรเรโกเลตที่ต้องการใช้งานเกินพิกัดทั้งอินพุตและเอาท์พุตเกินพิกัดทั้งอินพุตและเอาท์พุตก็เอา2วงจรมาผสมกันก็คือตัวนี้ต้องการเอาท์พุตที่สูงขึ้นไอ้ตัวนี้สามารถรับอินพุตจากแรงจ่ายได้สูงขึ้นอีกทีนึงก็2วงจรเนี่ยมาคอมไบกันก็จะได้เป็นวงจรนี้เพราะฉะนั้นวงจรนี้กูขออธิบายด้วยกราฟเป็นแบบนี้ก็คือตรงนี้ต้องดาวลงมาด้วยทรานซิสเตอร์แล้วก็ตรงนี้จะต้องดาวลงมาไปอัพขึ้นไปนะยกกราวขึ้นไปด้วยค่า VZ เพราะฉะนั้นแรงเคลื่อนที่อยู่ใน IC หรือ Collect ก็จะอยู่ในพิกัดที่ปลอดภัยตัวนี้สามารถที่จะรับแรงเคลื่อนอินพุตจากแรงจ่ายได้ถึง60โวลต์ในขณะเดียวกันเนี่ยสามารถจ่ายแรงเคลื่อนเอาท์พุตได้ถึง48โวลต์ซึ่งไม่มี IC ตัวไหนเข้าผลิตแต่เราสามารถนำมาโมดิฟายตามหลักการนี้ได้โดยการต่อวงจรตามนี้นี่คือเป็นเทคนิคที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้แล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้นะตอนนี้มันยังมี IC อยู่อีกแบบนึงนะซึ่งเราจะต้องเรียนรู้กับมันนะ
เป็นตัวอุปกรณ์เล็ก

เลดตัวสุดท้ายก็แล้วกันนะถือว่าเป็นอันก็คือ switching regulator switching regulator เนี่ยแทนที่จะมี3ขากับมีเท่าไหร่1 2 3 4 5ขานะจะประกอบด้วยอุปกรณ์5ขาคือตัวนี้ตัวที่ครูกำลังโชว์ให้ดูตัวนี้นะ switching regulator ตัวนี้นะมันดีอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวมันเนี่ยไม่สูญเสียในรูปของความร้อนก็คือมันทำการระหว่าง switching on switching off switching on switching off ซึ่งไม่ทำให้เกิดความร้อนภายในตัวของมันมากนักเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องการครีบระบายความร้อนที่ใหญ่โตนะเพียงเล็กๆก็พอแล้วหรือตัวมันเปื่อยๆก็ยังได้เลยนะก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นวงจรมันเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะบล็อกการทำงานเราขอผ่านไปดีกว่านะเพื่อไปเรียนรู้จากดาต้าชีตก็แล้วกันนะมันเป็นสิ่งที่ทำอะไรไม่ได้แต่ว่ามันมีขาออกอยู่5ขาขาแรกคือขาอินพุตขาที่2ก็คือขาฟีดแบ็กแล้วก็ภายในตัวบล็อกของมันก็คือผ่านคอมเพลเตอร์อะนาล็อกคอมเพลเตอร์2ตัวคอมเพลค่ากันระหว่างอินพุตบวกกับอินพุตลบเสร็จแล้วก็ตัวขับกำลังจริงๆมันจะอยู่ที่นี่ก็คือทรานซิสเตอร์ตัวนี้เป็นเอาท์พุตนะครับเอาท์พุตอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือสวิตช์ออนออฟคือการทำงานหยุดทำงานจากคอนโทรลจากตรงนี้แล้วก็มีขากราวอยู่แค่นี้เองมี5ขาห้าขาตัวนี้มันทำงานยังไงนะเดี๋ยวตามไปดูนี่คือวงจรตัวอย่างเขาต้องต่อวงจรตามนี้อันนี้คือเป็นฟิกเกอร์เรเกเตอร์ตามสไลด์เนี่ยก็คือ2575-5.0 ก็หมายความว่าเอาท์พุตตรงนี้ออกมา5โวลต์1แอมป์นะ5โวลต์1แอมป์แต่ว่าวงจรภายนอกจะต้องมีตัวฟิลเตอร์อีกทีนึงแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยเมื่อมีโหลดเป็น L ก็จะเกิด back EMF เกิดขึ้นก็คือ back EMF เกิดขึ้นเนี่ยไม่น้อยเมื่อมีการ open load บ้างหรือว่า short circuit บ้างหรือว่า take load มาก take load น้อยก็จะเกิด back EMF มากมากน้อยๆ back EMF นี่เกิดจากการยุบตัวของสนามแม่เหล็กของขดลวด L1 ตัวนี้จำเป็นจะต้องมีเขาเรียกว่าไดโอดที่เป็นเขาเรียกว่า ultra fast diodeตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตัวที่จะระบายเนื่องจากความถี่มันสูงเขาจึงใช้อันดาฟาสซึ่งเบอร์ที่คุยใช้นั่นก็คือใช้เบอร์ 1N5822 ตัวนี้เขาเรียกว่าอันดาฟาสไดโอดนะซึ่งเราจะได้เรียนรู้กันไปแล้วในช่วงที่แม่เหล็กมันยุบตัวเนี่ยมันจะเกิดแบ็คอีเมฟสวนกลับมาตรงนี้ตามลูปนี้วนอยู่ตรงนี้ถ้ามันครอสลูปก็มันอยู่ตรงนี้เวลามันแม่เหล็กมันยุบตัวแล้วก็แม่เหล็กมันมีกระแสไหลผ่านมีอำนาจแม่เหล็กแล้วก็ยุบตัวให้กระแสมันวนอยู่ที่นี้นะผ่าน D1 ขดลวดนี้สมมติกำหนดไว้ว่า330ไมโครแอมป์เราจะต้องกำหนดให้เขากำหนดที่ผู้ขายอ่ะเขาบอกว่าขนาด3แอมป์นะหรือ1แอมป์ซึ่งมันมีจะขนาดขดลวดไซส์ของขดลวดนี้แตกต่างกันเพราะนั้นเราต้องใช้ให้ถูกด้วยนี่ครูจะยกตัวอย่างให้อันนี้คือ3แอมป์งานต้องใช้ผลลวดแบบนี้เป็น L สำหรับตัวเลขที่อยู่ข้างบนตัวนี้นะมันจะบอกค่าจำนวนค่า XL นะหรือค่า L นะเป็นไมโครแอมป์เช่นตัวนี้คือ101ก็คือ1ก็คือ1นะ0แล้วก็1ตัว1ตัวตัวหลังนี้ก็คือมีศูนย์อีก1ตัวก็คือ100ไมโครแอมป์นะแต่ว่าขนาดของขดลวดนี้จะใหญ่นะไซส์ของคอยนี้นะจะใหญ่ขึ้นนะเนื่องจากรับกระแสได้ถึง3แอมป์ตรงนี้บอกผู้ขายเขาว่า100ไมโครแอมป์3แอมป์คอยตัวนี้เขาจะกำหนดไว้ใน data sheet เขานะสำหรับตัวเล็กตัวนี้นะตัวเล็กตัวนี้นะขดลวดจะเล็กลงขนาดของลวดจะเล็กลงอันนี้คือรับกระแสด้วย1แอมป์นะเพราะฉะนั้นถ้าทำจะทำเรกูเลต5โวลต์1แอมป์เนี่ย
นะตามวงจรที่อยู่บนจอนั้นนะต้องใช้คอลวดตัวนี้นะขนาดเล็กตัวนี้เพราะว่าแค่1แอมป์เองถ้าเกิดเป็น3แอมป์เนี่ย2575เนี่ยนะมันต้องใช้นี่ถ้าเกิดทำถึง3แอมป์ต้องใช้ขุดลวดขนาดเท่านี้นะคอยขนาดเท่านี้นะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็คือสาระสำคัญที่ในการออกแบบวงจรถ้าเป็นฟิกเรกูเลเตอร์5โวลต์1แอมป์เนี่ยวงจรก็เป็นไปตามนี้ปัจจุบันนี้เรกูเลต5โวลต์จะใส่ไฟกี่โวลต์ก็แล้วแต่มันออก5โวลต์และตัวนิดเดียวเองไม่ต้องการเครื่องระบายความร้อนให้ใหญ่เท่าทะเหมือนกับพวกลิเนียใช้ตัวไปเปื่อยเลยนะตัวหนึ่งแล้วก็วงจรตามนี้เลยถ้าต้องการค่าที่ปรับได้ก็ต้องใช้วงจรนี้ก็คือมีตัวต้านทาน2ตัวเป็นโวลเตจดีไวเดอร์ก่อนที่จะป้อนเข้าฟีดแบ็กตัวนี้เป็นตัวบอกว่าจะปรับตั้งแต่เท่าไหร่กี่โวลต์0โวลต์1โวลต์จนถึง5โวลต์ได้ด้วยค่าเขาเรียกว่าโวลเตจดีไวเดอร์ระหว่าง R1 กับ R2 ถ้าเป็นแบบปรับได้แบบโพเทนก็จะเป็นอีกวงจรนึงนะวงจรนี้ก็คือตรงนี้เราสามารถที่จะปรับค่าได้0ถึง30โวลต์เลยตามวงจรนี้เลยยังไงนักศึกษาคงจะเข้าใจนะเราได้มาเรียนรู้กันเรื่องของ IC regulator นะที่เป็น3ขาก็ดีหรือแบบ switching regulator ที่เป็นแบบ5ขาก็ดีนะจนเข้าใจดีแล้วแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้นะสำหรับในตอนต่อไปเนี่ยนะครูจะพูดถึงเรื่อง IC อีกหนึ่งตัวก็คือ IC Logic Gate ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับ Power Electronic เท่าไหร่แต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่จะไปควบคุมอุปกรณ์กำลังอีกทีหนึ่งซึ่งเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้สำหรับวันนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2

เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DC ชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งเป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือ

0: เป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัดแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัดแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัดขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้อง

0: N134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะครูกวางครูกมลชนกเปียงไกรครูสาขาวิชาช่างก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2นะคะวันนี้ครูจะมาให้ความรู้พวกเราเกี่ยวกับงานโครงสร้างเสาโครงสร้างของอาคารเนี่ยประกอบด้วยหลายส่วนประกอบด้วยกันทั้งเสาคานพื้นหลังคาซึ่งเสาเนี่ยเป็นส่วนที่มีความสำคัญอันดับต้นๆของโครงสร้างเลยเพราะว่าเสาเนี่ยจะเป็นตัวแบกรับน้ำหนักของโครงหลังคาก็ทายลงมาสู่เสาต่อหม้อสู่ฐานรากสู่เสาเข็มแล้วก็ชั้นดินต่อไปถ้าอาคารของเราเนี่ยขาดโครงสร้างเสาไปเนี่ยก็จะทำให้อาคารของเราไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถรับน้ำหนักของโครงสร้างหลังคาได้ไม่สามารถก่อสร้างหลังคาได้ก็ใช้งานไม่ได้ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเสาเนี่ยเราต้องมารู้ก่อนว่าเสาเนี่ยทำหน้าที่อะไรเสาเนี่ยเป็นทำหน้าที่เป็นแกนรับน้ำหนักในแนวดิ่งของโครงสร้างรับน้ำหนักในแนวดิ่งใช่ไหมเสามันตั้งอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยเสาเห็นไหมคะตั้งอยู่ในโครงสร้างอาคารจะทำการรับน้ำหนักจากชิ้นส่วนโครงสร้างที่อยู่ด้านบนมันอ่ะอาจจะเป็นพื้นอาจจะเป็นคานหลังคาอาจจะเป็นอะไรก็ได้ก็จะถ่ายน้ำหนักส่งต่อมาสู่คานแล้วก็ถ่ายลงสู่เสาส่วนเสาเนี่ยก็จะถ่ายน้ำหนักลงสู่ฐานรากต่อไปเพราะฉะนั้นเสาเนี่ยทำหน้าที่เป็นส่วนสำคัญมากๆเลยถ้าเกิดโครงสร้างเราไม่มีเสาก็ใช้การไม่ได้ใช่ไหมเรามาดูประเภทของเสาโดยแบ่งตามวัสดุกันดีกว่าประเภทแรกก็คือไม้เสาไม้เคยเห็นไหมคะตามบ้านเรือนไทยตามวัดที่ยังเป็นเสาไม้อยู่เหล็กก็จะใช้เหล็กรูปพรรณเหล็กรูปพรรณแปลว่าเหล็กที่มันขึ้นรูปมาแล้วจากโรงงานเนี่ยเขาเรียกว่าเหล็กรูปพรรณคอนกรีตเสริมเหล็กก็ใช้ทําเสาได้ใช้ทําเสาโครงสร้างได้ประเภทแรกเสาไม้เนี่ยเวลาเราทําเสาเนี่ยเราจะใช้ไม้เนื้อแข็งในการทําอาจจะเป็นไม้ตะเคียนไม้ชิงชันไม้เต็งไม้รังไม้ประดู่ไม้พวกเนี้ยอาจจะเป็นไม้เนื้อแข็งหรือว่าเป็นไม้เนื้อแกร่งก็ได้ในการทําเสาเพราะว่าเสาเนี่ยจะต้องรับน้ําหนักค่อนข้างมากจากโครงสร้างใช่ไหมคะไม้ที่ใช้เนี่ยก็จะต้องเป็นไม้เนื้อแข็งถ้าเป็นไม้เนื้ออ่อนก็จะรับน้ําหนักไม่ได้แต่ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งเนี่ยก็จะสามารถรับน้ําหนักได้มากข้อดีของอีกอย่างหนึ่งของไม้เนื้อแข็งก็คือจะป้องกันลดการเสียหายจากแมลงพวกปลวกพวกอะไรเงี้ยก็จะไม่กัดกินไม้เนื้อแข็งเราจะเห็นเสาไม้ในอาคารประเภทไหนบ้างอาจจะเป็นอาคารบ้านเรือนไทยอาคารที่ต้องการความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอาจจะใช้ไม้ควบคู่กับคอนกรีตเสริมเหล็กก็ได้ก็เลือกใช้เสาไม้แต่ข้อเสียของเสาไม้เนี่ยก็มีอยู่ก็คือเสาเนี่ยที่ใช้ในการเป็นเสาเนี่ยไม้เนี่ยจะต้องมีหน้าตัดขนาดใหญ่อย่างน้อยต้อง4นิ้วถึงจะเอามาทำเสาได้ปัจจุบันหายากแล้วไม้ที่มีหน้าตัดขนาดใหญ่ๆเนี่ยจะค่อนข้างหายากถ้ามีราคาก็จะค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นก็จะเข้าถึงยากจะซื้อนำมาใช้งานก็จะใช้เงินจำนวนมากก็จะไม่ค่อยใช้กันในอาคารทั่วไปแต่ถ้าในอาคารที่ต้องการลักษณะความเป็นพิเศษลักษณะเฉพาะของอาคารอยู่ก็ยังคงมีการใช้เสาไม้อยู่ค่ะต่อไปเป็นเสาเหล็กเสาเหล็กเนี่ยมีอยู่2ประเภทก็คือเสาเหล็กรูปพรรณกับเสาโครงข้อแข็งก็จะเป็นโครงสร้างโครงข้อแข็งแต่ครูจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับเสาเหล็กรูปพรรณข้อดีของการใช้เหล็กรูปพรรณเนี่ยก็คือมันเป็นชิ้นส่วนสำเร็จที่มาจากโรงงานแล้วใช่ไหมสมมุติเราจะใช้เป็นเหล็กรูปตัว I ขนาดเท่านั้นเท่านี้เหล็กรูปตัว H เท่านั้นเท่านี้หรือว่าอาจจะใช้เป็นเหล็กกล่องก็ได้เหล็กกล่อง
เหล็กกล่องก็แปลว่าเหล็กที่มันมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยจะใช้ขนาดเท่าไหร่เราก็สั่งมาเลยสั่งมาที่หน้างานเชื่อมต่อกับโครงสร้างส่วนอื่นๆโดยการอาจจะใช้การเชื่อมใช้การเชื่อมหรือว่าอาจจะยึดรั้งด้วยสลักเกลียวก็ได้งานก่อสร้างที่ใช้โครงสร้างเหล็กเนี่ยก็จะสามารถก่อสร้างได้รวดเร็วสะดวกงานสะอาดไม่เลอะเทอะอย่างเงี้ยเป็นข้อดีของโครงสร้างเหล็กแต่ข้อเสียของโครงสร้างเหล็กก็มีเหมือนกันเหล็กเนี่ยจะเป็นศัตรูกับไฟกับสนิมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาโครงสร้างเหล็กเนี่ยก็สามารถทําได้ค่อนข้างจุกจิกค่อนข้างยากอย่างโครงสร้างของเราเนี่ยถ้าเป็นโครงสร้างเหล็กเนี่ยก็จะต้องมีการทาสีกันสนิมถ้าเป็นอาคารขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีกฎหมายให้ทาสีกันไฟด้วยเพราะว่าเวลาเหล็กเจอกับไฟถ้าเป็นเหล็กปกติไม่ได้ทาสีทนไฟเนี่ยชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยก็จะทําให้เหล็กอ่อนตัวลงแล้วก็อาคารก็เกิดการวิบัติเวลาอาคารเกิดการวิบัติเนี่ยถ้ามันวิบัติในส่วนของเสาเนี่ยมันจะดึงอาคารพังไปทั้งอาคารเลยก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาโครงสร้างเสาที่ทำจากเหล็กเนี่ยก็ค่อนข้างจะจุกจิกจะต้องทั้งทาสีกันสนิมทาสีกันไฟแล้วไอ้สีกันไฟเนี่ยก็มีราคาที่ค่อนข้างจะสูงด้วยในการทำงานโครงสร้างเหล็กเนี่ยก็จะใช้ช่างที่มีความชำนาญในด้านโครงสร้างเหล็กก็จะหาช่างในการทำงานค่อนข้างยากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครูก็มีเสาอีกประเภทหนึ่งมานำเสนอให้พวกเราดูก็เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กเสาแบบนี้จะเป็นที่นิยมอย่างมากเพราะว่าอาคารต่างๆในประเทศไทยของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาคารประเภทอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโครงสร้างส่วนต่างๆของอาคารเนี่ยก็จะทำมาจากคอนกรีตเสริมเหล็กแทบทั้งหมดไอตัวคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยทำไมถึงใช้คอนกรีตมาคู่กับเหล็กเสริมคุณสมบัติของคอนกรีตเนี่ยเป็นคุณสมบัติของเขาเนี่ยจะสามารถรับแรงอัดได้ดีคอนกรีตเนี่ยจะรับแรงอัดได้ดีส่วนเหล็กเสริมเนี่ยจะรับแรงดึงได้ดีใช่ไหมคะไอตัวเสาโครงสร้างเสาเนี่ยโครงสร้างเสาของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะรับแรงกดลงมาก็เหมือนกับรับแรงอัดนั่นแหละ

ตัวคอนกรีตเนี่ยก็จะรับแรงอัดส่วนเหล็กเสริมที่เราใส่ลงไปเนี่ยก็จะช่วยรับแรงดึงรับแรงดัดของโครงสร้างเพราะว่าบางทีเสาไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกับแรงที่กดลงมาใช่ไหมมันก็ไม่ได้รับแรงอัดแค่อย่างเดียวมันก็จะรับแรงอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้เสาคอนกรีตเสริมเหล็กลงไปเพื่อรับแรงดัดเสาก็จะมีการทำงานสองแบบสองประเภทด้วยกันก็คือเสาหล่อในที่คำว่าหล่อในที่ก็แปลว่าผูกเหล็กตั้งแบบเทคอนกรีตที่หน้างานเลยหล่อขึ้นมาเป็นเสาที่หน้างานมีคนงานผสมปูนเทคอนกรีตหรือว่าใช้รถมิกเทที่หน้างานเลยอันนี้เรียกว่าเสาหล่อในที่กับอีกแบบหนึ่งคือเสาสำเร็จรูปหรือว่าชิ้นส่วนสำเร็จอันนี้ก็เป็นการทำชิ้นส่วนมาจากโรงงานที่โรงงานเขาไม่รู้แหละเขาอาจจะใส่เหล็กเสริมใส่วัสดุก่อสร้างต่างๆเนี่ยทำเสร็จหล่อเสร็จแข็งตัวแล้วจากโรงงานแล้วก็ขนย้ายมาติดตั้งที่หน้างานที่หน้างานก็จะทำแค่ติดตั้งอาจจะใช้การเชื่อมเวลาเป็นชิ้นส่วนสำเร็จพวกนี้เขาจะออกแบบรอยเชื่อมมาแล้วว่าจะต้องเชื่อมตรงไหนตำแหน่งไหนมีการเชื่อมยังไงติดตั้งอย่างไรที่หน้างานเวลาเอามาก็แค่เช็คว่าเสาเนี่ยติดตั้งได้ดิ่งไหมสามารถก่อสร้างได้ต่อไปเลยก่อสร้างแบบนี้ก็จะรวดเร็วมากกว่าแบบหล่อในที่เพราะแบบหล่อในที่กว่าจะเทคอนกรีตกว่าคอนกรีตจะแห้งกว่าคอนกรีตจะแข็งตัวใช้คำว่าแข็งตัวกว่าคอนกรีตจะแข็งตัวกว่าจะบ่มกว่าคอนกรีตจะรับน้ำหนักได้เมื่อคอนกรีตรับน้ำหนักได้แล้วถึงจะทำงานในชั้นต่อไปได้นะคะครูขอพูดถึงเกี่ยวกับประเภทของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กเสาคอนกรีตเสริมเหล็กขอลงรายละเอียดเยอะๆเกี่ยวกับงานคอนกรีตเสริมเหล็กเพราะว่าอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นอาคารที่ได้รับความนิยมเนาะมากที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นขอลงรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กประเภทแรกก็คือเสาปลอกเดียวประเภทที่2คือเสาปลอกเกลียวประเภทที่3เสาปลอกเกลียวเสริมแกนเหล็กประเภทที่4เสาเหล็กหุ้มด้วยคอนกรีตประเภทที่5เสาคอนกรีตหุ้มด้วยท่อเหล็กแต่ละแบบจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวมาดูกันอย่างแบบแรกคือเสาปลอกเดียวเนี่ยคำว่าปลอกเดียวก็แปลว่าปลอกเป็นชิ้นๆเอามาต่อกันเหมือนในภาพที่ครูยกตัวอย่างเสาปลอกเดียวมาใช่ไหมส่วนเสาปลอกเกลียวก็ตัวปลอกเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเกลียวขดส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นวงกลมหรือว่าจริงๆอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้เป็นหกเหลี่ยมก็ได้เป็นแปดเหลี่ยมก็ได้แต่ที่สำคัญก็คือตัวเหล็กปลอกเหล็กปลอกก็คือตัวเหล็กที่รัดเหล็กแกนเข้าไม่ให้เหล็กแกนแยกออกจากกันใช่ไหมคะจะมีลักษณะเป็นเกลียวเหมือนสปริงแต่ไม่ได้บอกว่ามันคือสปริงนะมันคือเหล็กนั่นแหละแต่ว่ามีลักษณะเหมือนสปริงเป็นขดขึ้นไปเหมือนภาพที่ครูเอามาให้เราดูเหล็กเสาอีกที่น่าสนใจอีกแบบนึงก็เป็นเสาปลอกเกลียวเสริมเหล็กเสริมแกนเหล็กก็จะมีลักษณะเหมือนเสาปลอกเกลียวนั่นแหละค่ะแต่ว่าตรงกลางเนี่ยจะเสริมเหล็กรูปพรรณเข้าไปเหล็กรูปพรรณก็คือเหล็กที่ขึ้นรูปมาจากโรงงานเขาเรียกว่าเหล็กรูปพรรณอาจจะเป็นตัว H ตัว I ที่อยู่ภายในอันนี้ก็เรียกว่าเสาปลอกเกลียวเสริมเหล็กแกนอีกอันนึงอันที่4ก็คือเสาเหล็กหุ้มด้วยคอนกรีตอันนี้ก็จะมีลักษณะเหมือนกันเลยกับเสาปลอกเกลียวเสริมเหล็กแกนแต่จะแตกต่างกันตรงที่ไอตัวเหล็กที่อยู่ภายในเนี่ยไอตัวเหล็กแกนที่เราเรียกว่ามันอยู่ภายในเนี่ยค่ะมันจะใช้เป็นแผ่นเหล็กที่มีความหนาแทนเหล็กรูปพรรณใช้เหล็กที่มีความหนาแทนเหล็กรูปพรรณแล้วก็มีการเชื่อมให้เป็นรูปทรงต่างๆเสาประเภทสุดท้ายก็คือเสาคอนกรีตหุ้มด้วยท่อเหล็กเสาแบบสุดท้ายตามภาพเลยนะก็จะมีคอนกรีตอยู่

ภายในแล้วก็มีท่อเหล็กเวลาเขาทํางานก็คือเอาท่อเหล็กมาวางแล้วก็เทคอนกรีตซึ่งภายในเสาแบบเนี้ยจะไม่มีเหล็กเสริมที่อยู่ภายในนะคะจะมีแค่คอนกรีตอย่างเดียวเวลาเอามาใช้งานเวลาเอามาใช้งานเสาแบบเนี้ยจําเป็นจะต้องมีเพลทเหล็กที่หัวเสาแล้วก็ที่ฐานเพื่อถ่ายน้ําหนักก็จะมีแผ่นเพลทเหล็กแล้วก็มีเสาตั้งขึ้นไปมีการเชื่อมรอบเพื่อช่วยในการถ่ายน้ําหนักอันนี้ก็เป็นประเภทของเสาที่ครูเอามาให้พวกเราดูเมื่อกี้นี้พูดว่าเหล็กปลอกใช่ไหมบางคนอาจจะงงว่าเหล็กปลอกคืออะไรเหล็กปลอกคือเหล็กที่รัดรอบแกนเสาแกนเสาก็คือเหล็กแกนนั่นแหละเหล็กที่อยู่ในแนวดิ่งเวลาเป็นเสาเหล็กที่มันอยู่ในแนวดิ่งอาจจะเป็น4 เส้น6 เส้น8 เส้นก็แล้วแต่ผู้ออกแบบแล้วแต่เสาแต่ละแบบก็จะมีเหล็กปลอกรัดเหล็กปลอกคือเหล็กที่รัดพวกนี้ให้อยู่ด้วยกันก็แบ่งออกเป็น2 ชนิดสองชนิดหลักๆนะก็คือเหล็กปลอกเดียวเหล็กปลอกเดียวก็คือชิ้นใครชิ้นมันเห็นไหมคะเห็นภาพไหมเหล็กปลอกเดียวเป็นชิ้นมีลักษณะถ้าเป็นเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหล็กปลอกเดียวก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสถ้าเสาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหล็กปลอกเดียวก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือตามรูปทรงของเสาเลยชิ้นใครชิ้นมันเวลาเราใส่เหล็กปลอกเดียวเราก็ใส่ตามระยะแอดระยะแอดก็คือตามระยะห่างที่แบบกําหนดใช่ไหมแบบกําหนดส่วนเหล็กปลอกเกลียวเหล็กปลอกเกลียวเมื่อกี้นี้ครูยกตัวอย่างว่ามันเหมือนสปริงลองดูรูปสิว่าเหมือนสปริงจริงไหมดูรูปว่ามันเหมือนสปริงจริงไหมมันจะมีลักษณะหดไปเรื่อยๆหดไปเรื่อยๆโดยระยะห่างระยะห่างเนี่ยก็จะเป็นไปตามที่ออกแบบตามที่กําหนดเหมือนกันโดยเวลาใช้งานเนี่ยไอตัวเหล็กปลอกเกลียวเนี่ยจะต้องขดเกลียวต่อเนื่องกันไปตลอดทั้งเสาถ้ามีการต่อก็จะต้องมีระยะทาบระยะที่มันตามที่เขาออกแบบไว้ใช่ไหมคะเวลาทํางานตัวเหล็กปลอกเนี่ยจะต้องควบคุมเหล็กแกนไม่ให้ยื่นออกไปสัมผัสกับแบบเวลาเราเทเราอาจจะใช้เราอาจจะใช้ลูกปูนเห็นไหมเห็นภาพลูกปูนไหมลูกปูนก็คือก้อนคอนกรีตก้อนคอนกรีตก้อนเล็กๆเอาไว้มัดกับเหล็กเสริมที่เรามัดที่เราผูกขึ้นมาใช่ไหมก็มัดลูกปูนเข้าไปเพื่อควบคุมระยะหุ้มระยะคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเพราะอะไรเราถึงต้องมีระยะหุ้มเพราะว่าเวลาเสาเจอกับความชื้นเสาเจอกับอุณหภูมิที่มันเปลี่ยนแปลงตัวคอนกรีตเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นอะไรหรอกเพราะว่ามันทนต่อสภาพแวดล้อมแต่เหล็กเสริมที่อยู่ภายในเนี่ยมันจะไม่สามารถทนต่อความชื้นทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิไม่สามารถทนต่ออากาศได้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีระยะหุ้มอย่างในโครงสร้างเสาเนี่ยอาจจะเห็นไม่ชัดว่าเหล็กอาจจะเกิดสนิมถ้าเกิดระยะหุ้มไม่เพียงพอเนี่ยมันอาจจะเกิดสนิมแต่ในโครงสร้างอื่นๆที่สัมผัสกับน้ําตลอดเวลาดินตลอดเวลาเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับการใส่ลูกปูนมากเลยการใส่ลูกปูนก็เหมือนกับการที่เราให้ความสําคัญกับระยะหุ้มนั่นแหละค่ะในขั้นตอนของการทํางานอันนี้ในขั้นตอนของการทํางานเนี่ยสมมุติเราเทมาจนถึงพื้นแล้วเราต้องการจะทํางานเสาแล้วก็เอาเหล็กไปตั้งผูกเหล็กที่หน้างานผูกเหล็กที่หน้างานพอผูกเหล็กเสร็จแล้วก็จะเอาเหล็กไปวางที่ตำแหน่งที่เราต้องการจะตั้งเสาหลังจากนั้นก็จะติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตแบบหล่อเสาเนี่ยก็อาจจะใช้ไม้หน้า6หน้า8ไม้กระบากหน้า6หน้า8ในการติดตั้งหรืออาจจะเป็นอาจจะเป็นแบบเหล็กก็ได้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ก็มีแบบเหล็กที่เข้ามาช่วยทําให้งานก่อสร้างทําได้รวดเร็วขึ้นประหยัดแบบไม้แบบไม้เนี่ยใช้ประมาณ4-5ครั้งมันก็เสียใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้แบบเหล็กเราก็ใช้ไปได้เรื่อยๆก็ติดตั้งแบบเหล็กติดตั้งแบบไม้ถ้าใช้แบบเหล็กมันก็จะมีสลักเกลียวยึดรั้งของมันก็ติดตั้งให้ครบแต่ถ้าใช้แบบไม้ก็ต้องตรวจสอบว่าเรามีแบบข้างและทั้ง4ด้านแล้วเราก็มีไม้รัดปกติจะทําจากไม้หน้า3ไม้นิ้วครึ่ง3นั่นเองก็รัดทุกๆระยะอาจจะ
60เซนตามที่มาตรฐานกำหนดพอเรารัดแล้วเราก็จะต้องทำการตั้งเสาให้ได้ดิ่งเวลาเราเช็คดิ่งเนี่ยเสาเนี่ยเราจะต้องเช็คดิ่งอย่างน้อย2 ด้านที่อยู่ติดกันนะคะสมมติเช็คเสาด้านหนึ่งแล้วก็เช็คอีกด้านหนึ่งไม่ต้องเช็คครบ4 ด้านก็ได้แต่เช็คด้านที่มันอยู่ติดกันถ้ามันได้ดิ่งด้านหนึ่งด้านตรงข้ามมันก็จะได้ดิ่งด้วยใช่ไหมพอเช็คดิ่งเสร็จแล้วก็จะเริ่มเทคอนกรีตเวลาเทคอนกรีตก็จะต้องควบคุมคุณภาพของคอนกรีตที่เทลงไปหลังจากที่เทคอนกรีตเสร็จเราจะเลิกเลยไม่ได้เราก็จะต้องตรวจสอบดิ่งของเสาอีกครั้งหนึ่งเพื่ออะไรคะเพื่อที่เราจะได้ตรวจสอบความได้ดิ่งของเสาเพราะว่าถ้าคอนกรีตแข็งแล้วใช่ไหมถ้ามันแข็งมันก็ไม่สามารถขยับได้แล้วโครงสร้างเสาของเราก็จะเอียงใช่ไหมพอเราเทเสร็จเนี่ยเราต้องตรวจสอบดิ่งก่อนถ้ามันไม่ได้ดิ่งก็จะต้องปรับให้ได้ดิ่งเลยตอนนั้นก่อนที่คอนกรีตจะเซตตัวนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปเนี่ยตอนนี้เราพอจะรู้วิธีการทำงานเกี่ยวกับงานเสารู้ความสำคัญรู้หลักการใส่เหล็กรู้ว่าใช้ตรงนี้เรียกว่าอะไรตรงนี้เรียกเหล็กแกนตรงนี้เรียกเหล็กปลอกรู้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการทำงานเกี่ยวกับเสาเนี่ยเขาทำงานกันยังไงตามไปดูกันเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราได้เรียนทฤษฎีเกี่ยวกับงานคอนกรีตเสริมเหล็กของงานเสาไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองมาลงมือปฏิบัติงานง่ายๆที่เกี่ยวกับงานเสาวันนี้นะคะครูก็จะสอนเกี่ยวกับการผูกเหล็กเสาว่ามีขั้นตอนวิธีการทำงานยังไงมาเริ่มกันเลยนะคะคือเสาเนี่ยส่วนประกอบของโครงสร้างเหล็กที่อยู่ภายในของเขาเนี่ยจะประกอบด้วยเหล็กแกนเหล็กแกนเหล็กหลักเหล็กยืนก็คือเหล็กตัวนี้เหล็กเส้นตัวนี้ที่ครูนำมาให้พวกเราดูเนี่ยค่ะก็ประกอบด้วยเหล็กแกนเหล็กหลักเหล็กยืนจะเรียกว่ายังไงก็ได้ก็คือความหมายเดียวกันจะตั้งอยู่ในแนวดิ่งอย่างเสาเป็นโครงสร้างที่อยู่ในแนวดิ่งใช่ไหมคะก็จะใช้เหล็กตัวนี้วางอยู่ในแนวตั้งอันนี้คือเหล็กแกนนะคะต่อไปก็จะเป็นเหล็กปลอกเหล็กปลอกคือเหล็กตัวนี้เหล็กปลอกคือเหล็กตัวนี้เหล็กปลอกเนี่ยจะเป็นเหล็กที่รัดเหล็กแกนเข้าด้วยกันรัดเหล็กแกนเข้าด้วยอย่างเสาเนี่ยเบื้องต้นเลยเนี่ยจะต้องใส่เหล็กแกนประมาณ4เส้นอย่างน้อยเนี่ยจะต้องมี4เส้นเพราะว่าเสาเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็จะมีเหล็กทั้ง4เส้นจะมีเหล็ก4เส้นก็จะใช้เหล็กปลอกรัด4เส้นเข้าด้วยกันให้มันอยู่ที่มุมแต่ถ้าในงานก่อสร้างจริงเขาอาจจะใช้6เส้น8เส้นก็เป็นการวางในตำแหน่งที่กำหนดแต่วันนี้เราจะทดลองผูกกัน4เส้นมีเหล็กแกนมีเหล็กปลอกแล้วก็มีลวดผูกเหล็กเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ผูกเหล็กแกนกับเหล็กปลอกเข้าด้วยกันอันนี้คือลวดผูกเหล็กนะคะเวลาเราทำงานเราจะต้องมีครีมผูกเหล็กมีครีมผูกเหล็กเอาไว้ผูกรัดเข้าด้วยกันครีมผูกเหล็กมีตลับเมตรเอาไว้วัดระยะว่าระยะแอดระยะแอดคือระยะห่างระหว่างเหล็กปลอกเนี่ยเป็นยังไงมีขนาดเท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งที่ครูลืมไปเลยก็จะต้องมีประแจดัดเหล็กเพราะว่าเวลาเราทำงานเสาทำงานโครงสร้างต่างๆเนี่ยทำงานเสาโครงสร้างต่างๆเนี่ยจะต้องมีประแจดัดเหล็กเพราะว่าเวลาโครงสร้างมันอยู่ด้วยกันเสาต่อกับคานหรือว่าเสาต่อกับฐานรากเนี่ยก็จะต้องมีระยะล้วงคำว่าระยะล้วงก็คือระยะที่ชิ้นส่วนเหล็กของโครงสร้างนึงไปอยู่ในอีกส่วนโครงสร้างนึงอย่างอันเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะมีระยะล้วงกันเดี๋ยวจะมาทำให้ดูว่ามีระยะล้วงยังไงมีเหล็กล้วงเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรียกพี่ปวส.แผนกช่างก่อสร้างวิทยาการอาชีพวังไกลกังวล2เนี่ยเดี๋ยวมาช่วยสาธิตให้เราดูกันเลยค่ะเดี๋ยวมาขั้นตอนแรกนะคะก่อนที่เราจะผูกเหล็กเสาเนี่ยครูจะให้พี่เขางอเหล็กเป็นเหล็กล้วงเข้าไปในฐานรากก่อนเพราะว่าเสาเนี่ยจะอยู่ติดกับฐานรากใช่ไหมถ้าเกิดเราผูกเสร็จแล้วเราไปทำเหล็กงอเนี่ยมันจะทำยากก็ให้ดัดงอไปก่อนเลยเดี๋ยวเรางอส่วนระยะงอเหล็ก
อย่างเหล็กในวันนี้ครูใช้ไฟ

เป็นเหล็ก RB9 ที่มีอยู่ในแผนกแล้วแต่ว่าในงานก่อสร้างจริงๆในงานก่อสร้างจริงๆเนี่ยเขาจะไม่นิยมใช้เหล็ก RB9 ในการทำงานโครงสร้างแล้วนะเขาจะใช้เป็น RB อาจจะเป็น DB12 DB16 แล้วในงานโครงสร้างแต่วันนี้เรามาสาธิตเนาะเรามีเหล็ก RB9 อยู่แล้วในแผนกของเราก็จะได้เอามาให้พวกเราดูกันอ่ะเดี๋ยวดัดอาคิดมีประมาณ20ครับเดี๋ยวเราดัดเลยนะอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่ามันจะต้องมีระยะของเหล็กล้วงที่อยู่ในอย่างอันนี้เป็นเสาก็จะต้องมีระยะของเหล็กล้วงที่อยู่ในฐานรากครูบอกว่าสูตรของการหาเหล็กล้วงเนี่ยมันคือ 12D 12D ใช่ไหมอย่างอันนี้ก็เป็นสมมุติว่ามันเป็น DB 12ก็เอา12คูณกับ12ได้ประมาณ15เซน14เซนแต่นี่ระยะมันก็คือตรงนี้15ก็คือให้พ้นระยะโค้งแล้วให้ได้15นะคะแต่ถ้ารวมๆแล้วมันก็จะตกประมาณ20เกินได้แต่ว่าอย่าขาดอันนี้เราจะทำแบบนี้ค่ะ4เส้นเพราะว่าเรามีเสากัน4ต้นใช่ไหมเราจะทำแบบนี้4เส้นโอเค

ค่ะหลังจากที่เราดัดเหล็กที่จะสำหรับเอาไว้ล้วงในฐานรากเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะครบ4เส้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มผูกเหล็กกันเวลาเราผูกเหล็กนะคะเราจะผูกกันทีละคู่ทีละคู่โดยที่ใส่เหล็กปลอกเข้าไปใส่เข้าไปทั้งหมดเลยพอดัดใส่เหล็กปลอกเข้าไปทั้งหมดแล้วก็จะเริ่มให้น้องผูกเหล็กเลยโดยครูเนี่ยกำหนดระยะแอสโดยกำหนดระยะแอสให้เขาเนี่ยคือ10เซนติเมตรเราจะเริ่มจากทำเหล็กให้เป็นเหมือนงองูเป็นลักษณะงองูหรือว่างองอคล้องกับเหล็กเดี๋ยวคล้องกับเหล็กหลักนะคะคล้องแบบนี้คล้องกับเหล็กหลักเห็นไหมคะนักเรียนเห็นไหมคล้องกับเหล็กหลักนะคะแล้วก็จะพันเป็นเลข8พันไข้ไข้แล้วก็เข้ามาจะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวจะเป็นลักษณะนี้นะคะไข้แล้วก็ใช้ครีมพันครีมช่วยพันเราจะพันหลวมๆก่อนแล้วก็ให้ครีมช่วยพันให้มันแน่นขึ้นสมมุติครูกำหนดระยะแอส10เซนวัด10เซนแล้วผูกเส้นต่อไปขอขยับเป็น15แล้วกันค่ะ15ลองวัดสิ15เท่าไหร่เคาะมาให้ได้15ผูกดูนะคะผูกช้าๆให้เพื่อนเห็นด้วยเส้นนี้ผูกช้าๆก่อนเวลาเราผูกเหล็กเราจะต้องเหล็กปลอกเนี่ยค่ะเวลาเราดัดมามันจะมีด้านที่เป็นซ้อนทับกันใช่ไหมคะด้านอย่างเงี้ยด้านที่เป็นระยะงอเนี่ยเราจะต้องหมุนไม่ให้มันอยู่ตรงกันหมุนไปเรื่อยๆให้มันอยู่สลับกันเพราะว่าเหล็กปลอกเนี่ยจุดที่อ่อนแอของมันก็คือจุดที่มีการทาบต่อกันใช่ไหมจุดปลายของเหล็กปลอกเนี่ยจุดนี้จะเป็นจุดที่อ่อนแอเวลาเราผูกเราก็ต้องสลับด้านไม่ให้มันอยู่ด้านเดียวกันไปเรื่อยๆเพราะว่าตรงนั้นจะกลายเป็นจุดอ่อนแอของเสาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญก็จะต้องปลุกผูกให้ถึงโคนเสาตรงนี้เดี๋ยวครูจะต้องให้เขามาเติมเส้นนี้อีกเส้นหนึ่งผูกไปเลยผูกไปเรื่อยๆได้เลยค่ะมาพูดถึงระหว่างดูเพื่อนเขาผูกไปครูขอพูดถึงเกี่ยวกับระยะของเสาอย่างเสาต้นเนี้ยมีขนาด20คูณ20เซนแต่ว่าเหล็กปลอกเนี่ยมันไม่ได้มีขนาด20คูณ20เซนนะมันมีขนาด15คูณ15เซนมันจะเล็กกว่าขนาดของเสาที่เราดูในแบบเพราะอะไรคะเพราะว่าในคอนกรีตเนี่ยในเสาคอนกรีตเนี่ยจะต้องมีระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กใช่ไหมมีระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กในเสาเนี่ยมาตรฐานกำหนดว่าต้องประมาณ2เซนครึ่งประมาณ1นิ้วในมาตรฐานเนี่ยประมาณ1นิ้วหรือว่า2เซนครึ่งเพราะฉะนั้น2ด้านหุ้มเสาไว้ก็ประมาณ5เซนจากเสาที่มีขนาด20ก็ต้องลบ5เซนที่เป็นระยะหุ้มก็จะเหลือประมาณ15เซนก็จะเป็นระยะของเหล็กปลอกตรงเนี้ยก็คือประมาณ15เซนเหลืออีก2เส้น2เส้นเดี๋ยวเรามาดูช้าๆนะคะอย่าลืมสลับด้านจุดต่อของเหล็กปลอกนะอย่าให้มันเป็นด้านไหนซ้ำๆกันบ่อยๆให้มันสลับซ้ายสลับขวาอย่าให้มันเป็นตำแหน่งเดียวกันเพราะว่ามันจะทำให้เสาของเราไม่แข็งแรงใช่ไหมคะพอแล้วเหลือไว้เส้นหนึ่งถอดเหล็กปลอกเหลือไว้เส้นคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ตรงนี้เส้นหนึ่งเดี๋ยวไว้ใส่ทีหลังไม่ได้อ่ะแบบใส่นะอันนี้ใส่เลยก่อนเดี๋ยวผูกแน่นเดี๋ยวเราผูกแน่นได้เลยอ
หลังจากที่เราผูกแล้วก็วัดระยะได้ระยะแอสตามที่เรากำหนดก็คือ15เซนแล้วเนี่ยเราจะใช้ครีมผูกเหล็กผูกให้เกิดความแน่นอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวผูกแน่นให้ดูสักเส้นหนึ่งช้าๆผูกก็หมุนทำหมุนแล้วก็งัดกับเหล็กแกนลองขยับที่ขยับได้ไหมผูกแน่นไม่ขยับแต่ถ้าเกิดเส้นที่ผูกระยะไว้เฉยๆเนี่ยก็ยังสามารถขยับได้อยู่เดี๋ยวผูกแน่นไป

สมมติว่าเราผูกแน่นเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำการกลับข้างเอาเหล็กอีก2เส้นเนี่ยสอดเข้าไปครูขออนุญาต

หลังจากนี้ก็ทำการผูกเหมือนเดิมเลยโดยที่คุมระยะแอดให้ได้15เซนติเมตรเท่าเดิมนะคะขอบคุณนักเรียนนะคะที่มาช่วยครูผูกในวันนี้เดี๋ยวขอตรวจสอบความแน่นหนาอีกทีนึงว่าผูกแน่นหรือเปล่าโอเคผูกแน่นแล้วก็ผูกเหล็กเสาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครูขอสรุปนิดนึงว่าวิธีการทำงานผูกเหล็กเสาเนี่ยผูกยังไงก็เริ่มจากดัดเหล็กใช่ไหมดัดเหล็กแกนทั้ง4เส้นเนี่ยให้ตามระยะที่เราต้องการจะล้วงเข้าไปอย่างอันนี้เป็นเสาจะต้องล้วงเหล็กลงไปในฐานรากมีระยะเท่าไหร่ก็ต้องดูตามมาตรฐานอย่างอันเนี้ยครูดัดเหล็กล้วงเนี่ย20เซนหรือว่า12 ดีอย่างดีคือสมมติ RP 12ก็เอา12คูณ12ก็จะได้ระยะล้วงใช่ไหมคะทีนี้ก็ดัดเหล็กปลอกดัดเหล็กปลอกแล้วเอามาผูกตามระยะแอดที่กำหนดผูกตามระยะแอดที่กำหนดก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้เวลาเราเอาไปใช้งานเราก็จะต้องเอาเหล็กที่เราผูกเนี่ยไปเชื่อมต่อกับโครงสร้างฐานรากเอาไปเชื่อมต่อกับโครงสร้างฐานรากแล้วก็จะมีการผูกลูกปูนตามระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กอย่างอันนี้ออกแบบไว้ว่าลูกปูนเนี่ยจะประมาณ2เซนครึ่งก็ผูกลูกปูนแล้วก็ตั้งแบบเทคอนกรีตค่ะวันนี้เราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการผูกเหล็กเสาไปแล้วเดี๋ยว EP หน้าครูอาจจะเราพาพวกเรามาผูกเหล็กคานผูกเหล็กฐานรากหรือว่าอาจจะเป็นครูท่านอื่นอาจจะเป็นครูแป้งครูมีนก็ได้ก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้

มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคุมเบาะคุมพวงมาลัยแล้วก็คุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคุมรถครับครับในส่วนของอุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเท็ดแลมนะเท็ดแลมเนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเท็ดแลมนะครับนะในส่วนของเท็ดแลมที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมเนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับนะเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเท็ดแลมเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับ
ก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของกระจายวัดแรงบิดที่เราเรียกว่ากระจายวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นกระจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของกระจายวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของกระจายวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะครับหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจายวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของกระจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่สองก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้
นะสำหรับ

ถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมของไฟกระแสตรงได้ครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะฮะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน
และอบรุดเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจน

บ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีค่ะพบกับครูอาลีอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูมีเรื่องที่น่าสนุกมาสอนพวกเราอีกแล้วนะคะก็คือการตัดเย็บผ้ากันเปื้อนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เราจะต้องทำการสร้างแบบตัดเย็บแล้วก็มีการเพิ่มมูลค่าของผ้ากันเปื้อนโดยการเพ้นสีลงไปนะคะขั้นตอนแรกเรามาเริ่มการสร้างแบบกันก่อนนะคะเราจะมีกระดาษนะคะสร้างแบบ1แผ่นแต่ว่าเนื่องจากว่าเราใช้พื้นที่แค่ครึ่งแผ่นเราสามารถพับทบกระดาษนะคะแบบนี้ได้นะคะพับทบกระดาษแบบนี้ใช้ครึ่งเดียวพอนะคะเริ่มจากด้านบนนะคะเราจะทำเป็นตัวบ่าของผ้ากันเปื้อนเราก็จะวัดตามแนวขวางของบ่าก็คือ6นิ้วนะคะเราวัดเลยเราเริ่มจากการวัดด้านบนนะคะตรงนี้ก็คือเรียกว่าบ่าของผ้ากันเปื้อนนะคะอันนี้คือ6นิ้วนะคะคุณครูจะเขียนตัวเลขไว้ให้ด้วยเผื่อว่าเราจะได้ทำตามกันได้นะคะจากนั้นนะคะเราจะวัดความยาวของผ้ากันเปื้อนซึ่งความยาวมาตรฐานของผ้ากันเปื้อนจะอยู่ที่29นิ้วคราวนี้ตัวไม้บรรทัดเนี่ยมันจะมีความยาวอยู่แค่24นิ้วนะคะคุณครูก็แนะนำว่าเราใช้สายวัดวัดดีกว่านะคะวัดจากด้านบนสุดเลยก็คือตรงบ่าเนาะวัดยาวลงมาค่ะได้29นิ้วตรงไหนนะคะเราก็จุดเอาไว้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะแล้วก็ลากเส้นให้มันเป็นเส้นของชายผ้ากันเปื้อนนั่นเองนะคะแบบนี้ตรงส่วนนี้นะคะคุณครูจะเขียนไว้ว่าความยาวคือ29นิ้วคราวนี้จากเส้นบ่าของผ้ากันเปื้อนเราจะต้องวัดลงมาถึงเส้นอกประมาณ7นิ้วจากจุดด้านบนนะคะลงมา7นิ้วตัวนี้ก็คือจะเป็นเส้นที่มันเป็นความยาวของตรงช่วงบ่ากับอกนะคะแต่ว่าในช่วงที่เราวัดตรงเส้นเราสามารถวัดความกว้างของอกได้เลยตัวนี้นะคะเราทำไซส์ประมาณคนอกประมาณสัก38นะคะใส่ได้ก็คือเราจะใช้ตามแนวอกเนี่ยเราใช้12นิ้วเราก็วัดตามแนวขวางเนี่ยนะคะออกมา12นิ้วนะคะแล้วเราก็ใช้ไม้บรรทัดขีดมาให้ได้เส้นตรงขนานกันมานะคะมันก็จะมีความกว้างเท่ากับ12นิ้วแบบนี้คราวนี้ที่ด้านล่างนะคะแล้วแต่เราเลยว่าเราต้องการให้ปลายของผ้ากันเปื้อนเนี่ยบานหรือเปล่านะคะถ้าเราต้องการให้ชายของผ้ากันเปื้อนเนี่ยบานหน่อยนึงเราก็สามารถตีเฉียงได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราชอบแบบปลายข้างล่างเป็นเส้นตรงเราก็วัดนะคะที่ปลายด้านล่างให้เท่ากับ12นิ้วคราวนี้มาถึงขั้นตอนสำคัญก็คือการโค้งนะคะให้มันมีลักษณะเว้าเพื่อให้มันเข้าไปในวงแขนเรานะคะก็คือเราวางไม้โค้งนะคะเราก็วางจุดแรกนะคะให้อยู่ตรงเส้นบ่าแล้วจุดที่2ก็คืออยู่ที่

เส้นอกตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆขยับนิดนึงให้ตรงปลายไม้โค้งเนี่ยมาชนกับตรงเส้นอกพอดีนะคะถ้ามันยังไม่ตรงเราก็เลื่อนได้เห็นไหมคะเลื่อนให้จุดนี้กับจุดนี้มันตรงกันเวลาโค้งจะได้สวยนะคะพอเราได้จังหวะเราก็จับแล้วเราก็โค้งแบบนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือเราจะมาหาตำแหน่งของกระเป๋าผ้ากันเปื้อนกันวิธีการหานะคะก็คือเราจะวัดจากจุดอกถึงชายผ้ากันเปื้อนแล้วแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะเราใช้วิธีง่ายๆก็คือเรานำสายวัดวัดจากเส้นอกแบบนี้นะคะมาถึงชายแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็พับเป็น3ส่วนนะพับเป็น3ส่วนนี่นะคะแบบนี้เลื่อนให้ได้3ส่วนนะคะเลื่อนให้ได้3ส่วนพอได้แล้วนะคะเราก็มาจุดแต่ละส่วนอันนี้ก็จะง่ายคราวนี้พอเราได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาแบ่งครึ่งในส่วนที่ถ้าเรานับตรงนี้เป็นส่วนที่1อันนี้คือเส้นส่วนที่1เนาะอันนี้คือเส้นส่วนที่2นะคะเราจะแบ่งเส้นส่วนที่1กับส่วนที่2เป็นครึ่งนึงนะคะใช้วิธีเดิมที่คุณครูสอนไปเมื่อกี้ก็คือการพับสายวัดก็จะง่ายกว่านะคะแบบนี้แล้วเราก็พับครึ่งเลยเราก็ได้แล้วตำแหน่งของกระเป๋าผ้ากันเปื้อนนะคะจากนั้นเราก็ขีดเส้นนะคะขีดเส้นตรงนี้พอเราขีดเส้นปุ๊บเราจะได้แนวตำแหน่งของเส้นกระเป๋าผ้ากันเปื้อนอันนี้เดี๋ยวคุณครูจะใช้ประมาณอยู่ที่4นิ้วคือเป็นช่องหนึ่งแล้วก็อีก4นิ้วเป็นช่องหนึ่งรวมกันก็คือ8นิ้วแต่ว่าอันนี้เราสร้างเป็นครึ่งเดียวของผ้ากันเปื้อนใช่ไหมคะเราก็ใช้แค่4นิ้วคราวนี้ความลึกโดยปกติก็จะไม่เกิน7นิ้วนะคะเราก็วัดลงมา7นิ้วแล้วเราก็ตีไปที่เส้นกลางของผ้ากันเปื้อนแบบนี้ถ้าใครชอบเย็บแบบเป็นหัวตัดนะคะก็ไม่ต้องแต่งโค้งที่ตัวของกระเป๋าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีความรู้สึกว่าเราชอบปลายโค้งมนมันสวยกว่านะคะเราก็ใช้ไม้โค้งตัวนี้นะคะสามารถปรับชายโค้งนะคะของกระเป๋าได้นะคราวนี้เราสร้างแบบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตัดแบบอันนี้ออกมาโดยการที่เราจะพื้นโดยรอบ1เซนนะคะแล้วก็ชายด้านล่างนะคะถ้าเราไม่ได้ติดริมระบายอะไรเราก็เผื่อไว้1เซนก็ได้นะคะนี่ครูใช้ด้านนี้บ้างเราลากมาทีละจุดอันนี้คือด้านข้างนะคะส่วนด้านบนเราก็วัด1เซนแล้วเราก็จุดไว้แล้วเราก็ขีดอันนี้เป็นการเผื่อตะเข็บนะคะคราวนี้ด้านโค้งเราอาจจะวัด1เซนทีหน่อยเนาะวัดไป1เซนเพราะว่าเวลาที่เราโค้งเราก็จะได้รู้แนวของการที่มันจะโค้งให้เท่ากันโดย1เซนเนี่ยมันจะต้องเท่ากันนะคะแล้วก็วางไม้โค้งแล้วเราก็ตีตะเข็บให้มันเท่ากันแบบนี้แล้วเราก็ด้านชายนะคะก็1เซนเหมือนกันแล้วเราก็ขีดเส้นครบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกดรอยตัวกระเป๋าออกมาก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะไปกดรอยเนี่ยเราตัดออกมาก่อนก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่เกะกะเราเนาะเวลาที่เราจะทำตัวกระเป๋าตัดตามเส้นที่เราเผื่อตะเข็บนะคะเวลาเราตัดเราตัดตรงกลางครึ่งนึงเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราวางผ้าเราจะวางเป็นสันทบมันก็จะได้ง่ายขึ้นนะคะ

เสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะกดรอยตัวกระเป๋าอันนี้ออกมาเวลาเรากดนะคะเราก็พับกระดาษครึ่งนึงแบบนี้นี่พับกระดาษเป็นครึ่งนึงแบบนี้นะคะแล้วก็วางสอดข้างล่างแบบนี้นะคะแล้วเราก็กลัดเข็มหมุดไว้สักนิดนึงสักตัวบนและตัวล่างนะคะพอได้แล้วเราก็จะกดรอยกระเป๋าตรงนี้ออกมาวิธีการกดนะคะถ้าเราไม่มีกระดาษกดรอยหรือว่าไม่มีลูกกลิ้งเราสามารถใช้ไม้บรรทัดนี่แหละค่ะกดออกมาได้ดูนะคะเราก็เอาไม้บรรทัดเนี่ยกดลงไปที่กระเป๋าแล้วก็ใช้สีของเราหรือว่าดินสอของเราลากเส้นตามรูปของกระเป๋าได้เลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งเส้นกันอีกทีนึงพอเรากดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้เป็นรูปทรงของกระเป๋าพอเสร็จเราก็เผื่อโดยรอบ1เซนเหมือนเดิมนะคราวนี้ถ้าตรงปากของกระเป๋าเนี่ยเราจะพับเย็บนะคะเราก็จะเผื่อไว้ประมาณนิ้วนึงแต่ถ้าเกิดเราจะกุ้นนะคะเราก็จะเผื่อไว้แค่เซนเดียวแต่ในที่นี้คุณครูจะพับเย็บนะคะก็จะเผื่อไว้ประมาณ1นิ้วพอดีเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเผื่อ1เซนพอนะคะโดยรอบก็ตีให้เป็นรูปแบบนี้ตรงช่วงโค้งนะเราก็วัดก่อนนะคะ1เซนก่อนนะตรงนี้เราก็วัด1เซนก่อนเราถึงจะโค้งได้นะเราก็ขีดเส้นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆโค้งนะคะค่อยๆโค้งนะเราก็เราก็จะได้กระเป๋าออกมาแบบนี้พอเราได้แล้วครบแล้วนะคะก็จะมีตัวผ้ากันเปื้อนซึ่งเป็นสันทบนะคะแล้วก็ตัวกระเป๋าแค่นี้นะคะสายนะคะสายคล้องคอกับสายผูกหลังเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำกันทีหลังอันนั้นไม่ต้องสร้างแบบนะคะเราสามารถตัดได้จากผ้าได้เลยโดยการตัดเป็นผ้าเฉลียงนะคะเริ่มขั้นตอนต่อไปเลยนะคะก็คือการวางผ้านะคะครูจะขอแนะนำผ้าก่อนนิดนึงผ้าที่เราใช้นะคะส่วนใหญ่เนาะเราจะแนะนำเป็นผ้าฝ้ายจะเนื้อหนาหรือไม่หนาก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานหรือความต้องการของเราแต่ส่วนใหญ่แล้วผ้าฝ้ายเนี่ยมันจะระบายอากาศได้ดีด้วยเวลาเราใส่เราก็จะไม่ค่อยร้อนนะคะอ่ะมาดูกันตัวอย่างผ้าวันนี้ที่ครูนำมาให้ดูนะคะอันนี้เราเรียกว่าผ้าแคนวาสซึ่งหลายๆคนบอกว่าผ้าแคนวาสมันเหมือนผ้าใบใช่ไหมครูจริงๆมันก็คือเป็นลักษณะของการทอแบบผ้าใบแต่จริงๆโดยธรรมชาติแล้วผ้าแคนวาสเนี่ยเอาจากวัตถุดิบของเขาเลยก็คือเขาใช้ฝ้ายมาทอนะคะแต่ว่าเส้นได้ของเขาเนี่ยจะใหญ่กว่าผ้าฝ้ายปกตินะคะเราจะดูได้จากตรงนี้แล้วก็การทอของเขาเนี่ยจะไม่ได้ทอเหมือนลายขัดทั่วไปเห็นไหมคะเราจะเห็นริ้วของการทอที่ไม่เหมือนผ้าฝ้ายทั่วไปที่ทอลายขัดความหนาของผ้าเนี่ยก็จะมีมากกว่าผ้าฝ้ายทั่วไปนะคะก่อนที่เราจะมาวางผ้ากันนะคะเราก็จะปูผ้าก่อนนะคะเวลาเราปูผ้านะคะเราก็พับเหมือนเราสร้างแบบเลยก็คือครึ่งหนึ่งนะแบบนี้เราจะวางด้านทูขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้เป็นสันทบแบบนี้ด้วยนะเพื่อที่เราจะวางอันเนี้ยครั้งเดียวแล้วเราก็ได้เต็มแผ่นเลยนะคะเราก็วางแบบนี้วางให้ชิดเลยนะคะเพื่อเป็นการประหยัดผ้าประมาณนี้ตรงส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็จะวางกระเป๋าซ้ายหรือบางคนอาจจะทำโบเพิ่มเติมก็แล้วแต่นะคะพื้นที่ว่างๆนี้เราก็ไปวางได้อันนี้ครูก็กลัดเข็มหมุดเพื่อจะตัดแล้วนะเวลาตัดก็ตัดให้พอดีกับแบบเราเลยเพราะว่าเราเผื่อตะเข็บแล้วนะคะตัดได้เลยนะคะคราวนี้เวลาเราตัดนะตัดพอดีกับแบบตัดนะคะเสร็จแล้วนะคะเป็นแบบนี้คราวนี้ก่อนที่เราจะ
เอาแบบตัดออกนะคะจุดที่สำคัญนะคะที่เราลืมไม่ได้เลยก่อนที่เราจะนำแบบตัดผ้ากันเปื้อนออกก็คือจุดกำหนดแนวกระเป๋านะคะซึ่งเราใช้ช็อคสีนะคะแล้วเราก็ขีดตำแหน่งมาร์กเอาไว้แบ

นะคะแบบนี้คราวนี้พอตรงนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวคุณครูค่อยเอาแบบตัดออกแล้วมาวางกระเป๋ากันก่อนนะคะกระเป๋านี้วางแค่1ใบเท่านั้นนะคะเราก็วางลงไปแบบนี้เห็นไหมคะวางลงไปตามเกรนผ้านะแต่ด้านนี้เป็นด้านผิดนะเราต้องวางที่ด้านถูกนะคะแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็วางลงไปนะคะแล้วก็ตัดได้เลยเวลาที่เราตัดนะเราจะต้องดูผ้าด้วยนะคะว่ามันเป็นผ้าด้านถูกหรือด้านผิดเนาะคราวนี้หลายคนก็บอกว่าครูผ้าด้านถูกด้านผิดเนี่ยเขาดูกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูตัวนี้คือบางผ้าเนี่ยด้านถูกด้านผิดเนี่ยจะเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าจะดูจริงๆแล้วนะคะมันก็จะบ่งบอกว่าผ้าด้านถูกเนี่ยสีของเขาจะเข้มกว่าด้านผิดด้านผิดเนี่ยนะคะเขาจะไม่มันเรียบเขาจะหยาบหยาบหน่อยแล้วก็ลายของเขาจะแตกต่างกันมากเลยเห็นไหมคะลายของเขาจะแตกต่างกันมากเลยคืออันนี้ลายของเขาจะทะแยงคมชัดแต่ว่าถ้าด้านผิดเนี่ยลายจะทะแยงไม่คมชัดแล้วก็บางทีอาจจะเป็นแค่ลายขัดนะคะคราวนี้ขั้นตอนต่อไปแล้วนะคะครูก็จะแกะแบบตัดออกมานี่เราก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือไม่ต้องกดรอยเลยเพราะเผื่อเอาไว้โดยรอบ1เซนแล้วสำหรับตรงส่วนของปากกระเป๋านะจะสอนเทคนิคอันหนึ่งให้นะคะก็คือปากกระเป๋าเราเนี่ยครูเผื่อไว้เท่ากับ1นิ้วเทคนิคของเขาก็คือตรงนี้มันไม่ใช่1เซนเหมือนทั่วๆไปเราจะต้องมีการคลิปที่ปากกระเป๋าแบบนี้นี่ให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้จะได้เป็นแนวในการที่เราจะพับรีดปากกระเป๋านะคะมันจะได้ตรงกันนะทั้งสองข้างเลยนะคะคลิปเอาไว้นี่ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเห็นรอยคลิปเนาะพอเวลาเราพับปุ๊บก็จะได้รู้เลยว่าตรงนี้เป็น1นิ้วนะคะแบบนี้นี่คราวนี้ตัวเสื้อบ้างเอาออกมาเลยนะคะตัวเสื้อก็ก่อนที่เราจะคลี่ออกมาให้มันเป็นเต็มชิ้นเราอย่าลืมกดตรงแนวกระเป๋าอีกครั้งนึงนะคะเอาช็อคสีนี่แหละนะวางเอาไม้บรรทัดนะคะทาบเอาไว้แล้วก็เอาช็อคเนี่ยไปอยู่ที่ด้านหลังของผ้าแล้วเราก็มาร์กเอาไว้เป็นเครื่องหมายบวกธรรมดานี่แหละค่ะนี่แบบนี้อีกจุดหนึ่งที่เราจะต้องมาร์กไว้ก็คือจุดกึ่งกลางตรงนี้นะคะกึ่งกลางตรงเส้นบ่าก็คือเราก็คลิปเล็กๆแบบนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็คลี่ออกมานี่เราก็จะได้แบบนี้จะมีแนวกระเป๋านะคะมีแนวกระเป๋ามาถึงขั้นตอนการเย็บกันแล้วนะคะขั้นตอนแรกเลยที่เราจะเย็บก็คือเราต้องเย็บอะไหล่ก่อนหลายคนบอกอะไหล่คืออะไรอะไหล่ของงานเสื้อผ้าก็คือส่วนที่มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสายโบหรือผ้ากุนต่างๆเนี่ยเราเรียกว่าอะไหล่หมดเลยอย่างเช่นตัวเนี้ยอะไหล่ของมันก็คือจะมีตัวกระเป๋าเราสามารถที่จะพับแนวที่เราคลิปเอาไว้ตรงนี้นี่คือแนวที่เราคลิปเอาไว้นะคะนี่เราพับรีดถ้าเป็นผ้าเนื้อบางหรือผ้าเนื้อปานกลางเราอยากให้กระเป๋าเราเนี่ยสวยเราก็พับเม้มเข้าไปครึ่งเซนนะคะแบบนี้แล้วเราก็เย็บได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูเราก็พับปุ๊บแบบนี้แล้วเราก็รีดนะคะรีดให้เรียบพอรีดเรียบเสร็จปุ๊บเราก็เดินเส้นเย็บเดี๋ยวเรามาเย็บกันที่จักเลยนะคะคราวนี้เดี๋ยวคุณครูอธิบายนิดนึงว่าอันนี้นะคะเราจะเอาเท้าทับผ้าหรือตีนผีลงนะคะถ้าเป็นภาษาที่เราเรียกกันทั่วๆไปก็คือเรียกว่าตีนผีแต่จริงๆแล้วในภาษาราชการนะเราจะเรียกว่าเท้าทับผ้าและเราก็เอาเข็มปักลงค่ะก่อนเย็บทุกครั้งนะคะให้เราปัดได้ไปทางด้านหลังก่อนแล้วก็เอาเข็มปักลงแล้วจึงจะเย็บเหมือนเดิมนะคะเวลาเย็บจะต้องชิดที่ริมของปากกระเป๋านะจุดที่เราจะเป็นความถี่ห่างของได้เราจะอยู่ที่ 2.5 ทุกครั้งนะคะ

เราก็เริ่มเย็บเลยเสร็จแล้วนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้นะคราวนี้ถ้าเราจะเย็บตัวของกระเป๋าที่มีลักษณะโค้งแบบนี้เทคนิคก็คือเราจะต้องเดินเส้นนะคะก็คือเราเผื่อไว้1เซนแล้วก็เดินเส้น1เซนนั่นแหละโค้งตามรูปของกระเป๋าแล้วเราก็ถึงจะเอาไปรีดแล้วก็มาเย็บลงบนผ้ากันเปื้อนนะคะให้ตีนผีเนี่ยขนานไปกับริมผ้าเลยมันจะได้ตรงกับที่เราเผื่อเอาไว้นะคะ

ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ก็จะมาวางนะคะที่ตำแหน่งของตัวกระเป๋าเราอาจจะใช้ตัวเข็มหมุดนะคะช่วยล็อกตัวกระเป๋าไว้นิดนึงเพราะว่าไม่งั้นอ่ะถ้าเราไม่ล็อกตัวกระเป๋าปุ๊บเนี่ยเราเย็บไม่ได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากตัวกระเป๋าเนี่ยเรามันเป็นเส้นโค้งถ้าเกิดว่าเป็นเส้นตรงเนี่ยหรือว่าเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเราจะเย็บง่ายกว่านะคะถ้าเป็นเส้นโค้งเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เข็มหมุดในการช่วยกลัดเอาไว้ก่อนนะคะคราวนี้เวลาเราล็อกเนาะเราก็ล็อกให้ตรงกับจุดที่เรามาร์กเอาไว้หรือว่าจุดที่เรากำหนดเอาไว้แต่ว่าตัวกระเป๋านะคะเราสามารถปรับเลื่อนตามความชอบของเราได้นะคะสมมุติว่าเราชอบอยู่ด้านบนนะคะเอาไว้ตกแต่งตรงนี้เราก็สามารถเลื่อนตัวกระเป๋าเนี่ยมาอยู่ด้านบนตรงนี้ได้นะคะคราวนี้พอเรากลัดเข็มหมุดเสร็จแล้วก็เริ่มเย็บค่ะเหมือนเดิมนะคะเวลาเราเย็บเราจะต้องเย็บตรงส่วนที่ชิดกับริมกระเป๋าแต่ตัวนี้นะคะเทคนิคของมันอยู่ตรงนี้ก็คือเราจะไม่เย็บริมด้านบนเลยตรงเนี้ยด้านบนสุดตรงเนี้ยนะคะเราจะไม่เย็บเพราะว่ามันมีความหนาจากการที่เราพับตัวปากกระเป๋าถ้าเราไปเย็บทับตรงเนี้ยก่อนอะตัวปากกระเป๋าเราจะเลื่อนเราจะเลื่อนลงมาสักนิดนึงแล้วค่อยเย็บแล้วค่อยย้อนขึ้นไปนะคะจะทำให้เวลาเราเย็บเนี่ยปากกระเป๋ามันจะสวยแล้วก็ตรงตามตำแหน่งมากกว่าเราก็เลื่อนลงมาสักเซนครึ่งถึง2เซนนะคะเราก็เริ่มเย็บนะคะพอเราเย็บเสร็จเราหยุดสักนิดนึงแล้วก็ย้อนขึ้นไปนะคะย้อนขึ้นไปเนี่ยนะคะย้อนขึ้นไปสักนิดนึงนะย้อนขึ้นไปแล้วก็ย้อนกลับมานะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราล็อกตรงนี้หลายครั้งเนี่ยเพื่อเป็นการยึดตัวกระเป๋าให้มันติดกับผ้ากันเปื้อนหนาแน่นแล้วก็คงทนนะคะถ้าเราเย็บทีเดียวมันอาจจะหลุดได้เวลาเราล้วงเข้าล้วงออกล้วงเข้าล้วงออกไอตัวของปากกระเป๋าเนี่ยจะขาดก่อนอันดับแรกเลยเพราะฉะนั้นตรงปากกระเป๋าเนี่ยคุณแนะนำว่าเราต้องย้ำหรือว่าย้อนหลายรอบหน่อยนะคะจากนั้นเราก็ค่อยๆพับแล้วก็เย็บไปตามรอยของแนวกระเป๋านะคะพอมาถึงตรงปลายของด้านบนปากกระเป๋าแล้วนะคะเราก็ย้อนค่ะย้อนอีกสักหนึ่งครั้งนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พอเราเย็บกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเริ่มเย็บด้านข้างแล้วก็ชายผ้ากันเปื้อนนะคะแต่ก่อนที่เราจะพับเย็บต้องรีดก่อนนะคะเพื่อให้ตะเข็บด้านข้างกับชายของผ้ากันเปื้อนเนี่ยมันตายซะก่อนเราถึงจะมาเย็บได้ไม่งั้นเราจะเย็บยากนะคะวิธีการรีดก็คือจะพับแบบนี้1ครั้งแล้วเราก็รีดไปก่อนนะนี่แบบนี้แล้วก็พับอีก1ครั้งแล้วเราก็รีดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราผ้าที่มันแบบลักษณะแบบผ้าแคนวาสเนี่ยหรือว่าผ้าฝ้ายเนี่ยเวลาเราใช้มือกรีดเนี่ยมันก็ลงแล้วนะคะเราก็อาจจะใช้มือเนี่ยกรีดแล้วก็เย็บได้เลยนะคะ

ร้อยสวยงามอันนี้ด้านถูกนะคะอันนี้ด้านผิดคราวนี้ชายนะคะชายเวลาที่เราทำแบบนี้นะคะคุณครูจะให้ดูตรงมุมนี้นิดนึงมันเป็นเทคนิคเลยนะคะถ้าเราพับมุมที่ซ้อนกันแบบนี้มันจะเกิดความหนาตรงมุมขึ้นถ้าเราเย็บไม่เป็นหรือเราไม่รู้หลักในการเย็บเนี่ยมันจะทำให้การเย็บมุมตรงนี้ไม่สวยนะคะคราวนี้เทคนิคของเขาอยู่ตรงไหนเหมือนกับเมื่อกี้ที่ครูบอกนะคะตรงปากของกระเป๋าคือถ้ามันหนาเราจะไม่เริ่มเย็บจากมุมบนตรงนี้เราจะไม่เย็บเพราะว่าจักรมันจะขึ้นปีนตะเข็บไม่ไหวนะคะเราก็จะเริ่มจากด้านล่างก็คืออาจจะถอยลงมาสัก2เซนก่อนแล้วเย็บแล้วค่อยย้อนกลับไปแล้วเย็บมาใหม่ถึงจะมุมสวยนะคะอ่ะดูวิธีการเย็บนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเราถอยย้อนลงมาก่อนสัก2เซนนะคะแล้วเราก็เดินหน้าเย็บมาก่อนสักนิดนึงอ่ะแล้วเราก็หมุนผ้ายกเท้าทับผ้าขึ้นนะคะแล้วเราก็หมุนแบบนี้แล้วเราก็วางลงเราก็เย็บนะคะมันถึงจะเย็บได้สุดแล้วเราก็ย้อนกลับมาอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตรงมุมเป็นอย่างไรนี่มุมเห็นไหมคะมันจะเรียบแบบนี้ปะมันจะไม่มีรอยหักย่นตรงด้านนี้เห็นไหมคะปกติถ้าเกิดว่าผ้าเนื้อหนาแบบนี้บางคนเย็บไม่เป็นเนี่ยตรงนี้นะคะจะเป็นรอยแบบเส้นด้ายที่มันมากองรวมกันนะแต่ตัวนี้เราจะไม่เห็นเห็นไหมตัวนี้คือจะเรียบเนียนนะคะอ่ะต่อไปอีกฝั่งนึงนะคะฝั่งสุดท้ายแล้วนะก็คือฝั่งด้านตะเข็บข้างฝั่งนี้นะคะเหมือนเดิมเจอมุมอีกแล้วถอยมา2เซนก่อนนะคะแล้วถึงจะย้อนกลับไปครบแล้วทั้ง3มุมนะคะก็จะเป็นแบบนี้คราวนี้นะคะเราเหลืออีกแค่3ตะเข็บนะคะซึ่งก็คือด้านบนแล้วก็ด้านวงแขนนะคะคราวนี้ด้านบนนะคะเราก็ใช้วิธีการพับเย็บได้เหมือนกับชายของผ้ากันเปื้อนนะคะเริ่มแล้วก็เย็บได้เลยนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังก็เรียบสวยแบบนี้นะคะคราวนี้ก็เหลือตัวแขนนะคะแต่ว่าวงแขนเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษนิดนึงก็คือลักษณะของวงแขนเนี่ยมันจะโค้งแบบนี้เวลาเราเย็บนะคะจะเย็บค่อนข้างยากเวลาพับจึงต้องพับเล็กๆนะคะเนี่ยพับเล็กๆแบบนี้อันนี้ก็คือสำหรับคนที่พอจะเย็บผ้าเป็นแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยเย็บผ้ามาก่อนคุณครูจะแนะนำว่าเราควรจะเดินเส้นตามวงแขนก็คือเดินเส้นตามเส้นโค้งของวงแขนทั้งสองข้างก่อนแล้วจึงมาพับแล้วจึงเย็บจะได้รูปโค้งที่สวยงามกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูนะคะเดินเส้น1เส้นก่อนนะประมาณ1เซนนะคะไม่ให้เกินนะเพราะว่าส่วนของวงแขนมีความโค้งเยอะกว่าส่วนอื่นเพราะฉะนั้นเวลาเราเย็บเดินเส้นเขาเนี่ยเราจะไม่เย็บเกิน1เซนแล้วก็จะเย็บได้ง่ายขึ้นแล้วก็สวยงามขึ้นนะคะเดี๋ยวเราเย็บทั้งสองข้างเลยนะคะจะได้เย็บทีเดียวพอเราเย็บได้1เซนตามที่ครูบอกแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดินเส้น1เซนแต่เวลาเย็บเราต้องตัดให้เหลือตรงส่วนที่เกินออกมาตรงนี้นะคะคือตรงตะเข็บเนี่ยให้เหลือครึ่งเซนนะคะดูนะคะครูจะตัดให้ดูก็คือตัดแบบนี้นะคะครึ่งเซนนี่คือตัดทิ้งไปนิดนึงเพราะว่าเวลาเราพับเย็บมันจะได้ไม่รั้งนะคะไม่อย่างนั้นเวลาที่เราพับวงแขนแล้วเนี่ยมันจะรั้งนะเราตัดออกไปประมาณครึ่งเซนนะคะ

สองข้างนะคะตัดสองข้างพอได้แล้วนะคะเราก็นำไปพับรีดนะหรือถ้าเกิดว่าเราไม่พับรีดเราก็ใช้พับแล้วก็กรีดเอานะคะแบบที่ครูสอนแล้วก็พับอีกหนึ่งครั้งนะคะนี่ลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้เห็นไหมคะมันก็จะโค้งมนสวยงามแต่เวลาเย็บเห็นไหมตรงมุมนี้หนาละตรงมุมนี้หนาละเวลาเย็บเราจะต้องเลื่อนลงมา2เซนนะคะแล้วก็เริ่มเย็บเริ่มเย็บได้เลยค่ะพอเย็บได้สักพักหนึ่งเราหยุดนะคะแล้วก็หมุนผ้าค่ะแล้วก็หมุนอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อให้ตรงรอยที่มันเป็นรอยหนาๆตรงนี้นะคะมันแน่นแล้วก็แนบเนียนไม่กระดกขึ้นมาจากเส้นได้นะมาถึงตรงมุมอีกแล้วนะคะย้อนอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ย้อนนะคะแล้วก็ตัดได้ออกแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทำอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะคะทำอีกด้านหนึ่งเหมือนกันเหมือนเดิมถ้าเราเจอมุมนะคะเราจะต้องเลื่อนลงจากมุมมาประมาณ2เซนแล้วจึงเริ่มเย็บเย็บมาได้สักนิดนึงย้อนนะคะแล้วก็ย้อนอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงมุมแล้วนะคะเหมือนเดิมย้อนกลับมาแล้วก็ตัดได้ออกเสร็จแล้วนะคะก็จะได้สองมุมครบแล้วนะทีนี้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการเย็บนะคะเราก็จะทำสายนะคะก็คือสายเนี่ยเราสามารถตัดผ้าทีหลังได้แล้วเราก็สามารถเลือกผ้าชนิดอื่นได้ที่ไม่ใช่เป็นผ้าตัวนี้อาจจะเป็นผ้าลายนะคะหรือว่าเป็นลิปบิ้นเป็นโบเป็นอะไรก็ได้ที่เราสามารถที่จะนำมาผูกกันได้นะคะครูเริ่มจากด้านเอวก่อนนะคะเพื่อจะเอาไปผูกด้านหลังเราก็จะตัดผ้าเกรนเฉลียงนะคะความยาวเนี่ยแล้วแต่เราว่าเราต้องการความยาวประมาณกี่นิ้วแต่โดยส่วนใหญ่นะคะผ้าที่เราไว้ผูกเอวเนี่ยก็จะมีความยาวอยู่ประมาณ20นิ้วเราจะตัดทั้งหมด2ชิ้นแต่ว่าความกว้างของเขานะคะขึ้นอยู่กับความชอบของเราถ้าเราชอบความกว้างมากนะคะเราก็พับเห็นไหมคะเป็นสันทบแบบนี้เดิมเนี่ยมันเป็นเส้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะเวลาเราตัดเนาะประมาณ4นิ้ว4นิ้วคูณ20นิ้วตัดทั้งหมด2ชิ้นจะเป็นสายผูกเอวแต่ก่อนที่เราจะเย็บเราจะรีดพับทบแบบนี้นะคะพับทบแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้2ชิ้นคราวนี้ก็จะมีสายที่เราไว้ผูกตรงด้านคอนะคะเราจะตัดเหมือนกับผ้าที่ผูกเอวแต่ว่าเราจะแบ่งครึ่งนะคะให้สายมันเล็กกว่านิดนึงนะเพราะตรงช่วงคอเนี่ยถ้าเกิดเราตัดสายเส้นใหญ่เกินไปเนี่ยนะคะมันจะไปค้ำอยู่ที่คอเราอาจจะเกิดความรำคาญได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราตัดขนาด4นิ้วคูณ20นิ้วนะคะเราค่อยตัดแบ่งครึ่งให้มันออกมาเป็น2เส้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตัดให้ดูให้เหลือแค่ครึ่งเดียวตามรอยที่เรารีดเอาไว้นะคะที่เรารีดแบ่งกึ่งกลางเอาไว้อันนี้ก็จะมีประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถเลื่อนปรับให้เหมาะกับรูปร่างของแต่ละคนได้แล้วก็บางคนน่ะชอบใส่ผ้ากันเปื้อนที่สั้นหรือว่ายาวหรือว่าต่ำหรือว่าสูงเนี่ยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยปรับได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะรีดแบบนี้แล้วก็ต่อทั้งสองด้านไว้ผูกที่คอแต่ก่อนที่เราจะทำตัวนี้เราจะมาทำที่เอวก่อนนะคะนี่ก็คือ2ชิ้นนี้แบบนี้ให้เราเปิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราก็พับเล็กๆแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ปิดตรงนี้แล้วก็เย็บลงมาเลยอันนี้จะง่ายกว่าสำหรับคนที่เพิ่งหัดเย็บนะคะอย่าลืมดึงได้ไปที่ด้านหลังด้วยนะคะเวลาเราเย็บนะคะก็เย็บให้มันพอดีกับริมผ้าที่เราพับไว้จับสองด้านนะคะประกบให้เท่ากัน

อ่ะเสร็จ2อันแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่เดี๋ยวเราตัดรากให้หมดนะคะไปลืมอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเย็บต่อนะคะตรงด้านข้างทั้ง2ข้างนะคะเวลาเราเย็บนะคะเราต้องพับตรงด้านนี้นะคะเข้าแบบนี้ก่อนเพื่อเป็นการเก็บตรงช่วงริมของผ้านะคะให้มันเรียบร้อยแบบนี้นะแล้วเราก็เย็บทีละข้างนะคะคราวนี้เวลาเราเย็บตรงนี้นะคะเราจะเย็บเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้เพื่อเป็นการล็อกให้มันแน่นหนานะคะหรือว่าเราจะเย็บตัด2ข้างก็ได้แล้วแต่เรานะเส้นแรกนะคะเราเย็บล็อกตามเส้นตะเข็บข้างที่เราเย็บไปเมื่อกี้นะคะแล้วเราก็วนเป็นรูปสี่เหลี่ยมวนรูปสี่เหลี่ยม

แล้วก็กลับย้อนเข้าไปที่เส้นเดิมนะคะมันจะได้ไม่ต้องเป็นรอยย้ำเราใช้ย้อนเอานะคะเสร็จแล้วนะคะเย็บอีกหนึ่งข้างนะคะก็คือด้านนี้พับมุมเหมือนกันนะคะพับมุมเหมือนกันแบบนี้พับมาประมาณนี้นะคะเก็บมุมแล้วเราก็เอามุมเนี่ยนะคะวางประกบแบบนี้แล้วเราก็เย็บเป็นสี่เหลี่ยมนะเย็บตามเส้นเดิมแล้วก็วนเป็นสี่เหลี่ยม

แล้วก็ย้อนกลับเข้าเส้นเดิมนะคะเสร็จแล้วนะคะเหลือด้านคออีก2เส้นนะคะจะเป็นแบบนี้นะก็จะมีสายออกมาแบบนี้นะคะมีสายออกมาแบบนี้สายออกมาแบบนี้ทำเหมือนกันเลยนะคะก็คือพับนะคะแล้วก็เย็บเล็กๆหรือว่าจะพับแบบนี้แล้วก็ประกบได้หมดเลยนะคะได้หมดเลยถ้าให้ง่ายก็คือเราทำแบบนี้เพราะว่าเราเพิ่งเคยเย็บเนาะเราก็อาจจะพับประกบแบบนี้มันจะง่ายกว่าแล้วก็พับอันนี้เราจะทำเส้นไม่ใหญ่มากเพราะว่าเราจะไว้ผูกคอน่ารักนะคะอันนี้สายคือเป็นประมาณนี้เลยนะประมาณนี้เวลาผูกแล้วก็จะน่ารักนะคะแล้วก็เย็บแล้วก็ตัดนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราก็ต้องเย็บอีกเส้นหนึ่งก็คือตัวนี้นะคะเราไปพับรีดแบบนี้แล้วก็แบบนี้แบบนี้นะคะกึ่งกลางแล้วก็พับทบมาอีกทีนึงซึ่ง อันนี้คือคุณครูรีดไว้เสร็จละนะคะซึ่งขนาดเท่ากันนะพอพับแล้วก็จะเป็นแบบนี้เราจะได้เย็บง่ายขึ้นเราก็เริ่มเย็บนะคะเสร็จแล้ว2สายนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาติดนะคะตรงด้านบนเส้นบ่าตรงนี้ทั้ง2อันก็คือพับตรงนี้นะคะลงเหมือนกับตรงเอวเลยนะคะแล้วก็วางที่ริมพอดีแบบนี้นะคะแล้วเราก็เย็บเป็นสี่เหลี่ยมนะหรือว่าจะเย็บตัด2เส้นบนกับล่างก็ได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้หรืออีกหนึ่งข้างนะคะเก็บริมแล้วก็วางเข้าไปที่ด้านในตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วก็เย็บบนเย็บล่างก็ได้ถ้าชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเราจะนิยมเย็บบนกับเย็บล่างนะเดี๋ยวเราเริ่มเย็บกันเลยจับได้ไว้นิดนึงแล้วก็เย็บอีกด้านล่างนะคะเสร็จแล้ว2ฝั่งตัดได้ชิดเสมอกันเมื่อเราเย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้

รงแบบนี้นะคะอันนี้เป็นสายที่เราไว้ผูกกับคอเราปรับเลื่อนได้ตามรูปร่างเลยนะคะแล้วก็ความสูงต่ำของผ้ากันเปื้อนอันนี้คุณครูผูกโบไว้คร่าวๆให้เราดูก่อนนี่แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นที่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวครูพลิกให้ดูที่จะผูกตรงนี้นี่ด้านหลังอันนี้ก็ปรับตามความผอมความอ้วนของเราได้เลยแล้วก็ผูกเป็นโบนะคะอยู่ที่ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะมาถึงขั้นตอนการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้ากันเปื้อนของเราแล้วหรือว่าเพิ่มความน่ารักให้กับผ้ากันเปื้อนของเรานะคะโดยวิธีการเพ้นสีลงไปวันนี้คุณครูจะมาสอนเพ้นรูปเป็ดนะคะซึ่งคนที่ไม่เคยเพ้นมาก่อนเราก็สามารถเพ้นได้และเราสามารถใช้ทักษะจากที่เราได้ดูใน EP แรกมานะคะคือการเพ้นสีเราเริ่มจากหัวเป็ดก่อนนะคะก็คือเราลองล่างดูก่อนนะคะวาดโค้งๆแล้วก็เอียงมาแบบนี้เหมือนเลข2เลยนะคะแล้วก็ให้มันลงไปอยู่ในกระเป๋าเราแล้วเราก็ค่อยๆล่างในกระเป๋าเพราะอันนี้เราไม่ได้วาดแล้วก็ทำหางเป็ดขึ้นมาคราวนี้เราก็ล่างให้มันมีความหนาขึ้นมาเนาะตรงนี้ก็เป็นตัวเป็ดเห็นไหมคะก็ล่างขึ้นมานี่เห็นไหมเราไม่ต้องไปแบบกลัวว่าอุ๊ยมันจะไม่สวยมันจะไม่เหมือนจริงเราไม่ต้องคิดขนาดนั้นนะคะเราก็แค่ล่างให้เป็นเป็ดที่เราชอบนะคะนี่เราก็จะมีหางของเป็ดคราวนี้ครูมองแล้วว่าอุ๊ยเป็ดคุณครูไม่โผล่มาเยอะเลยครูก็เพิ่มนี่ค่ะเห็นไหมอีกจุดหนึ่งที่ครูอยากแนะนำคือเราแอบเปิดกระเป๋าไว้นิดนึงแล้วก็ด้านในหน่อยนึงเพื่อเวลาที่เราล้วงเนี่ยเรายังเห็นตัวเป็ดนิดหน่อยนะคะอ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะนิดนึงเนี่ยนะคะเราจะได้ระบายลงไปได้คราวนี้พอเสร็จแล้วเราก็เริ่มเพ้นกันเลยค่ะคุณครูจะใช้ผู้กันกลมเบอร์12อันนี้เป็นเบอร์ฮอตฮิตเลยเราเริ่มจากตรงหัวเป็ดกันก่อนนะคะก็คือเราสามารถบิดมือนะคะตรงส่วนที่มันเป็นปลายโค้งเนี่ยเราใช้ตรงมุมแหลมของผู้กันลงไปก่อนเห็นไหมคะคุณครูจะลงแบบนี้แล้วคุณครูก็ค่อยบิดมือเห็นไหมเนี่ยโค้งไปตามรูปศีรษะเราไม่ต้องเต็มในตอนแรกค่ะเพราะเราสามารถที่จะค่อยๆไล่ตัวนิ้วก้อยของเรานะคะคอยประคองเพื่อจะหมุนให้ได้องศาที่เยอะๆนะคะเห็นไหมเราพยายามที่จะบิดมือสักนิดหนึ่งเห็นไหมคะหัวมันก็จะกลมแล้วก็ค่อยๆบิดมาทีละนิดแบบนี้นะคะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆมันอาจจะเกินเส้นหรือว่าตอนนี้เราสามารถที่จะแต่งเส้นใหม่ได้พอเมื่อกี้คอเป็ดคุณครูมันแคบไปคุณครูก็เลยเพิ่มความอ้วนให้กับคอเป็ดนิดนึงจะได้ดูสวยงามขึ้นนะคะเราก็ค่อยๆปาดสีนะคะไล่ให้เรียบไปเรื่อยๆจุดสำคัญคือตรงนี้นะคะเพราะว่าเราต้องการเหมือนว่าเราซ่อนเป็ดอยู่ในกระเป๋าเราก็เปิดปากกระเป๋าออกมานิดนึงล็อกเอาไว้สักนิดนึงให้ตัวปากกระเป๋าเนี่ยมันออกมานิดนึงแบบนี้นะคะแล้วเราก็เพ้นต่อได้เลยค่ะไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะตามที่เราวาดเอาไว้ตามที่เราร่างเอาไว้นะคะคราวนี้เหมือนที่คุณครูบอกว่าเราจะปรับแต่งให้เป็ดเนี่ยเขาอ้วนท้วนสมบูรณ์ขนาดไหนนะคะเราก็ดูสัดส่วนให้มันสวยงามเนี่ยคุณครูเพิ่มความอ้วนเป็ดอีกสักนิดนึงค่อยๆไล่ไปค่ะไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆไล่ให้สีมันเรียบประเด็นสำคัญอีกอันนึงก็คือด้านล่างนะคะที่เราลองไว้นะคะควรจะเป็นพื้นเรียบถ้าไม่มีเราสามารถที่จะเอากระดาษหรือว่าผ้าเนี่ยรองที่ด้านล่างได้นะคะเพื่อไม่ให้สีมันไปเลอะกับโต๊ะหรือว่าเลอะกับที่รองที่มันขรุขระหลักในการระบายก็คือเราระบายให้มันไปทางเดียวกันอย่าระบายย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาสีมันจะไม่เรียบนะคะคันนี้เรามาลองดูว่าถ้าเราจะเพิ่มมิติว่าในลักษณะของการให้เขามีมิติว่าเหมือนเป็นหางซ้อนขึ้นมาเราจะทำยังไงนะคะเราก็อาจจะเปลี่ยนผู้กันเป็นปลายผู้กันหัวตัดบ้างนะคะที่มันเป็นขนตัดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาใช้กันดูเราก็ลากเห็นไหมคะถ้าเป็นปลายหัวตัดเนี่ยมันจะง่ายเห็นไหมคะเราก็ลากค่อยๆลากไล่สีมาคราวนี้เราลงขนของเป็ดเสร็จแล้วนะคะเราก็จุดตาเป็ดขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือทำตาเป็ดให้เป็นสีดำนะคะ
เราจิ้มแค่ปลายนะคะจิ้มแค่ปลายนะไม่ต้องไปเยอะก็ออกไปหน่อยๆแล้วก็จุดเลือกให้ตรงจะมีขนตาสักนิดนึงก็ได้นะคะให้เห็นว่ามันเป็นเป็ดตัวเมียพอเราเสร็จแล้วนะคะตาเราเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเราเสร็จแล้วนะตอนนี้เราเสร็จแล้วนะยกขึ้นให้ดูเป็นแบบนี้เสร็จแล้วรอแห้งอย่างเดียวนะคะรอแห้งก็สามารถนำไปซักแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะเป็นยังไงมั่งคะสำหรับวันนี้การตัดเย็บผ้ากันเปื้อนของเราซึ่งคุณครูแถมในเรื่องของการเพ้นสีอะคริลิกให้เราด้วยนะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้ากันเปื้อนแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้กับผ้ากันเปื้อนนะคะสำหรับวันนี้เวลาของครูก็หมดลงแล้วนะคะพบกับคุณครูได้ใหม่ใน EP หน้าหรือว่าตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทำการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือ Solid 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็ Solid 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
1: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซต์หรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
2: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
1: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
2: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนวัด ยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
1: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
0: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงางามมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
1: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่ 4-1 ก็ 2-1 นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะฮะอันนี้เป็น 2-1 นะครับส่วน 4-1 ก็จะอยู่ด้านหลังนะครับ แล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

0: ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวเว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับสามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

0: พบกับครูอุ้ยครูมอสอีกแล้วนะครับนักเรียนเริ่มแรกครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการทำสโลบาร์นะครับเป็นการดริปกาแฟหรือว่าเป็นวิธีการดริปเป็นขั้นตอนการทำกาแฟดื่มเองง่ายๆนะฮะซึ่งวันนี้ครูอุ้ยจะมาสอนเทคนิคเคล็ดลับว่าในการทำกาแฟดริปเนี่ยเรียกง่ายๆนะกาแฟดริปเนี่ยมันมีเทคนิคอย่างไรทำอย่างไรให้มันออกมาเพอร์เฟกต์ให้รสชาติดีแล้วก็เป็นที่ยอมรับของลูกค้าเพราะว่าเราเรียนเนี่ยเราจะต้องเอาไปประกอบอาชีพได้จริงใช่ไหมครับครูอุ้ย
1: ครับเป็นการสร้างงานแล้วก็สร้างอาชีพจริงๆครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการดริปกาแฟหรือว่าที่เรียกว่าเป็นกระบวนการผลิตกาแฟในรูปแบบของพัวโอเวอร์นั่นเองครับการพัวโอเวอร์เนี่ยคือการรินกาแฟผ่านตัวกาแฟนะครับซึ่งให้น้ำเนี่ยไหลผ่านตามแรงโน้มถ่วงของโลกครับแล้วก็ผ่านฟิลเตอร์อย่างที่สอนไปใน EP ที่แล้วนะครับว่าเป็นสโลบาร์นั่นเองครับ
0: ครับแล้วก็อ่ะครับพอเรารู้แล้วการดริปก็คือการรินน้ำผ่านตัวฟิลเตอร์เพื่อใช้อะไรฮะแรงโน้มถ่วงของโลกในการดึงรสชาติกาแฟหรือว่าตัวกาแฟออกมาครับแล้ววัตถุดิบมีอะไรบ้างครับครูอุ้ย
1: ครับอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบในวันนี้นะครับเราจะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เราจะใช้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเป็นพระเอกของวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวดิปเปอร์ตัวนี้ครับตัวดิปเปอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สกัดกาแฟแล้วก็เป็นตัวกาแฟที่จะไหลผ่านนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพระเอกแล้วมาดูนางเอกของเราครับนางเอกของเราในวันนี้ก็คือเป็นตัวกาน้ำร้อนตัวนี้นั่นเองนะครับตัวกาน้ำร้อนตัวนี้เป็นตัวกาดิฟนะครับที่เราจะใช้ในการที่จะรินน้ำร้อนลงไปครับนอกจากนี้อย่างที่บอกว่าเป็นขั้นตอนของการทำแบบฟิลเตอร์
0: ใช่ครับแล้วก็ขาดไปได้ก็คือตัวฟิลเตอร์นะครับก็คือจะอยู่ด้านนี้นะครับที่จะใช้กรองกาแฟนะครับก็จะเป็นตัวฟิลเตอร์ที่อยู่ทางด้านนี้ครับแล้ววันนี้นะครับเมล็ดกาแฟนะครับเราเลือกใช้เป็นดาร์กโรสนะครับของจังหวัดน่านนะครับที่จะมาใช้ในการดริปในวันนี้ก็แล้วแต่นักเรียนเลยว่านักเรียนเนี่ยจะต้องการใช้กาแฟรสชาติไหนกลิ่นไหนหรือว่าความเข้มระดับไหนอย่างที่ครูมอสกับครูอุ้ยเคยได้สอนนักเรียนไปเมื่อ EP ที่แล้วครับ
1: ครับในวันนี้นะครับก่อนอื่นที่เราจะมารู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรนอกจากเรื่องของวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในการผลิตกาแฟในวันนี้นะครับเราต้องรู้จักวิธีการบดด้วยนะครับเนื่องจากว่าการบดเนี่ยเป็นตัวองค์หนึ่งองค์ประกอบที่จะส่งผลให้รสชาติของกาแฟดีหรือไม่ดีนั่นเองนะครับในส่วนของกาแฟนะครับก็จะใช้การบดแบบเป็นลักษณะของน้ำตาลทรายส
0: ี
1: ขาวน้ำตาลทรายขาวเน
0: า
1: ะ
0: น้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลทรายแดงก็ได้ที่มันมีความหยาบมากกว่าถ้าเราไปใช้เครื่องที่เป็นแมชชีนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มต้นก่อนครูอุ้ยว
1: ่
0: าอันดับแรกเราต้องใช้กาแฟกี่กรัมต่อ1ถ้วยที่เราจะชงครับครูอุ้ยเริ่มเลยครับ
1: อย่างอื่นก็คือต้องเป็นสัดส่วนก่อนนะครับ
0: เ
1: ขาเรียกว่า coffee ratio นะครับ
0: หรือว่าถ้าเป็นอาหารไทยเราก็เรียกว่าตำรับมาตรฐานหรือว่าตำรับมาตรฐานนั่นเองครับ
1: ต้องบอกก่อนว่าครูมอสเขาเป็นครูอาหารนะครับเพราะว่าจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของอาหารส่วนครูอุ้ยเป็นครูโรงแรมก็จะเด่นในเรื่องของการทำเครื่องดื่มเพราะฉะนั้นวันนี้ครูขออนุญาตพูดในศาสตร์ของครูอุ้ยก่อนที่จะไปรู้ของครูมอสศาสตร์ของครูอุ้ยเนี่ยก็เป็น coffee ratio นะครับ coffee ratio ก็คือสัดส่วนของกาแฟต่อน้ำนั่นเองครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะผมครูจะใช้สัดส่วน1ต่อ15ครับ1คืออะไรครับ
0: 1ต่อ15ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: 1ก็คือเป็นกาแฟใช่ไหมครับ1ส่วนแล้วก
1: ็น้ำ15ส่วนหรือว่าเราจะใช้หน่วยเป็นกรัมนั่นเองครับก็เราจะใช้น้ำทั้งหมดเราจะใช้น้ำเป็นกรัมนะครับหรือว่าทุกคนสามารถใช้เป็น ml ก็ได
0: ้ก็คือปริมาณกรัมถ้าเป็นเครื่องที่เราที่ใช้เนี่ยจะแทนค่าเป็นตัว g หรือว่าถ้าเป็น ml ก็มีปริมาณเท่ากับปริมาณกรัมเหมือนกันคร
1: ับ ใช่ครับก็จะใช้น้ำทั้งหมดเท่าไหร่ครับถ้าเกิดวันนี้ครูใช้กาแฟ1กรัมเราจะใช้น้ำทั้งหมด15กรัมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้ครูใช้กาแฟ10กรัมก็จะใช้น้ำทั้งหมด
0: 150กรัม
1: 150 ml นั่นเองนะครับก็จำนี้จะเป็น coffee ratio ที่นักเรียนจะต้องรู้ก่อนที่จะทำสโลบาร์นั่นเองคร
0: ับนั่นแหละครับ
1: ไม่ใช่แค่ดิฟนะครับจะเป็นตัวเลย
0: เราไม่ใช่จะใช้กาแฟเท่าไหร่ก็ได้หรือว่าน้ำเท่าไหร่ก็ได้อันนั้นน่ะเวลาครูอุ้ยทำครั้งหนึ่งครูมอสทำครั้งหนึ่งแต่ลูกค้าเป็นคนเดียวกันเนี้ยก็จะได้รสชาติที่แตกต่างกันออกไปแต่ถ้าเรามีการชั่งกันวัดกันตวงหรือว่ามีขั้นตอนการทำที่ค่อยๆทำเรื่อยๆแล้วก็ได้มาตรฐานเนี้ยต่อให้ลูกค้าคนเดิมแต่คนชงเป็นครูอุ้ยหรือครูมอสเนี้ยก็จะได้รสชาติเดิมที่ได้รับ การยอมรับจากลูกค้านะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: อันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าเราต้องมีสูตรที่นิ่งอย่างที่คุยเรียกว่าอะไรนะ Coffee Day Show ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ครับนอกจากตัวนั้นแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้นอกจากเรื่องของสัดส่วนแล้วเราจะต้องรู้ว่าระยะเวลาที่เราจะต้องทำนานเท่าไหร่นั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยคุยจะแบ่งจริงๆเนี่ยบางร้านเขาแบ่งเป็นทั้งหมด5ช่วงนะครับช่วงแรกอาจจะเป็นสัก40 ml แล้วก็แบ่งเป็น70 70 50 50นะครับแต่อันเนี้ยขึ้นอยู่กับว่าแต่ละร้านจะนำเสนอแบบไหนแล้วก็จะต้องการดึงอะไรซึ่งวันนี้เนี่ย
0: เป็นเทคนิคของคุย
1: ใช่ครับแต่วันนี้คุยจะทำแบบง่ายๆเพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพและอีกอย่างหนึ่งเป็นหลักสูตรของประกาศนียบัตรวิชาชีพซึ่งหรือว่าที่เรียกว่าปวช.ก็จะเอาแบบง่ายที่สุดและรสชาติไม่แตกต่างกับการแบ่ง Coffee Day Show เป็น5ช่วงนะครับวันนี้เราจะแบ่งแค่2ช่วงนะคร
0: ับ 2ช่วงพอฮะแล้วก็กระทัดรัดแต่ใช้งานได้จริงอันนี้เราเน้นใช้งานได้จริงนะครับนักเรียนเพราะว่าที่ครูมอสกับครูอุ้ยเนี่ยมาสร้างสื่อหรือว่ามาสอนนักเรียนในวันนี้เพื่ออยากให้ได้ความรู้จริงๆแล้วก็ไปประกอบอาชีพได้จริงนั่นเองครับ
1: ใช่ครับอันนี้คือนะอ่ะเรามารู้แล้วส่วนของ Coffee Day Show นะครับก็เป็นตัวดิฟนอกจากนี้นอกจาก1เมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าสัดส่วนเท่าไหร่นะครับ
0: ใช่เราใช้กาแฟ
1: การบดแล้วตอนแรกการบดแล้วก็เป็นสัดส่วนแล้วก็ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับอีกอย่างหนึ่งคือน้ำร้อนครับองค์ประกอบของการทำสโลบาร์คือน้ำร้อนที่จะต้องใช้น้ำร้อนที่เราจะใช้ครับแบบน้ำร้อนที่สมบูรณ์และสามารถดึงรสชาติของกาแฟได้ดีที่สุดก็คือในส่วนของอุณหภูมิอยู่ที่ 91-96 องศาเซลเซียสนั่นเอง
0: น้ำจะต้องเป็นน้ำที่สะอาดไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสชาติครับ
1: ใช่ครับแล้วก็ไม่ห้ามมีสารเจือปนเลยนะครับถามว่าใช้น้ำแร่ได้ไหมครับคุณมอส
0: ไม่ดีนะครับ
1: ทำไมครับ
0: เพราะน้ำแร่ก็จะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของน้ำแร่เมื่อมาโดนกับกาแฟแล้วเนี่ยก็จะทำให้รสชาติกาแฟเนี่ยเปลี่ยนออกไป
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นคุยไม่แนะนำแต่ถามว่าทำได้ไหม
0: ได้
1: ทำได้แล้วแต่ผู้บริโภคอยากทานหรือว่า
0: ควรเป็นน้ำดื่มอย่างที่เราสองคนเน้นย้ำเสมอว่าต้องเป็นน้ำดื่มที่สะอาดไม่มีกลิ่นไม่มีสีแล้วก็ไม่มีสารอื่นเจือปนก็จะได้รสชาติกาแฟที่เป็นต้นตำรับแล้วก็คงสีคงรสชาติของกาแฟแน่นอนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับก็นี่เราจะมาเริ่มกันยังครับบอส
0: เริ่มเลยครับเดี๋ยวบอกก่อนเวลาเราเริ่มเลย
1: ใช่ครับบอกก่อนนะครับวันนี้เราจะทำทั้งเมนูร้อนแล้วก็เย็นเดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่าร้อนทำอย่างไรแล้วก็เย็นทำอย่างไรนั่นเองครับ
0: วันนี้เริ่มต้นเลยคร
1: ับเริ่มต้นครับอันดับแรกนะครับเราต้มน้ำร้อนไว้เรียบร้อยนะครับ
0: น้ำร้อนไว้เรียบร้อยแล้วน้ำร้อนวันนี้ใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ครับครูอุ้ย
1: อุณหภูมิอยู่ที่ 91-96 จะอยู่ในเลนส์ระหว่างนี้นะครับก็ห้ามสูงกว่านี้หรือว่าห้ามเกินกว่านี้ห้ามต่ำกว่านี้
0: ก็คือถ้าเราไม่มีการน้ำร้อนที่เป็นสามารถวัดอุณหภูมิได้แบบนี้ครับเราก็สามารถใช้ตัวที่เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่เราใช้ทำอาหารทั่วไปหรือว่าวัดอุณหภูมิเนี่ยฮะแล้วใช้กาที่เป็นอุณหภูมิของที่บ้านเราเนี้ยวัดได้เช่นเดียวกันครับ
1: ใช่ครับอันดับแรกนะครับเราจะใช้ฟิลเตอร์ในลักษณะของฟิลเตอร์นะครับจะเป็นลักษณะกระดาษจะมีทั้งฟิลเตอร์ที่เป็นกระดาษเป็นของผ้าเช่นเดียวกันแต่ว่าวันนี้เราจะใช้ฟิลเตอร์ที่เป็นกระดาษนะครับ
0: แต่ก็กระดาษของกระดาษนี่ก็คือใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเป็นผ้าเนี่ยเราก็ไม่ว่าถ้าเราเอาไปใช้อีกถ้าเราซักไม่สะอาดหนึ่งเรื่องกลิ่นเรื่องของราที่จะขึ้นตามผ้าได้แต่ถ้าเป็นกระดาษเนี่ยต้นทุนไม่สูงมากเนาะครูอุ้ยแล้วก็หาซื้อได้ง่ายแล้วตอนนี้มีทั้งสีขาวสีน้ำตาลทั่วไปใช่ไหมครับ
1: บางที่จะใช้สีขาวนะครับบางที่จะใช้สีน้ำตาลเนาะกุ้ยแนะนำอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดสมมติเราใช้สีขาวเนี่ยบางที่อาจจะบอกว่าโอเคสีขาวเพราะว่ามันไม่มีสีแต่บางที่เขาใช้สีน้ำตาลนะครับเพราะว่าแล้วแต่ว่าเราอยากนำเสนอแบบไหนแต่วันนี้กุ้ยเลือกใช้เป็นสีน้ำตาล
0: ก็ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นที่นักเรียนอยู่หรือว่าพื้นที่ที่เรียนอยู
1: ่
0: ถ้าหาสีน้ำตาลไม่ได้ว่าครูอุ้ยกับครูมอสเนี่ยสอนมานะต้องเป็นกระดาษสีน้ำตาลเท่านั้นไม่ต้องนะนักเรียนเป็นสีขาวก็ได้
1: ครับ
0: ถ้าหาซื้อไม่ได้
1: อันดับแรกนะครับพอเราได้ฟิลเตอร์มาผมขออนุญาตแนะนำให้พับกระดาษตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เป็นสันเนาะแล้วก็นักเรียนก็ทำในลักษณะแบบนี้ให้เป็นลักษณะกลวยนะครับหลังจากที่ได้เป็นกลวยแล้วให้นักเรียนใส่ไปในตัวกลวยที่จะใช้ดิปกาแฟนะครับอันดับแรกครูขออนุญาตแนะนำอย่างนี้ครับหลังจากที่เราใช้กลวยเรียบร้อยแล้วเราผมขออนุญาตให้ทุกคนลวกกระดาษดิฟก่อนกระดาษตัวฟิลเตอร์เนี่ยครับเนื่องจากว่าพูดอย่างนี้นะถ้าเกิดในยุโรปนะครับเขาจะไม่ลวกตัวฟิลเตอร์ตัวนี้เนื่องจากว่าเขาใช้วิธีการโดยการที่ใช้กระดาษแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างคุยแนะนำว่าให้ลวกกระดาษก่อนเนื่องจากเขาจะมี
0: กลิ่น
1: ของกระดาษ
0: เราไม่รู้ว่ากระดาษเนี่ย สะอาดมากเพียงพอไหมแต่ถ้าเราผ่านความร้อนก็ถือว่าเอาง่ายๆคือเหมือนการฆ่าเชื้อใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เอาสิ่งสกปรกออกไปจากกระดาษแล้วก็เอากลิ่นออกไปจากกระดาษเพื่อที่จะได้ดึงรสชาติได้เต็มๆอ่ะครับเดี๋ยวครูอุ้ยจะทำการค่อยๆรินน้ำเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อฟิลเตอร์นะครับ
1: ครับ
0: ค่อยๆ
1: อุณหภูมิน้ำร้อนที่ใช้ก็จะเป็น91-96องศาเซลเซียสนะครับก็ในตอนนี้เราก็ลวกให้เรียบร้อยก่อนก็ใช้ไม่ต้องเยอะนะครับพอเราลวกเนี่ยเราก็ให้น้ำไหลให้หมดก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ตัวน้ำตัวนี้ทิ้งก่อนนะครับแต่บางร้านเขาก็จะใช้น้ำตัวนี้ในการที่จะชงต่อไปเลยนะครับ
0: แต่ของเราไม่ใช้นะครับเราเพราะว่าในการที่เราใช้น้ำตัวนี้เป็นน้ำสำหรับที่เราใช
1: ้ล้าง
0: กระดาษเนี่ยเราก็จะใช้น้ำอื่นดีกว่าในการชงนะครับ
1: แล้วก็วันนี้ตัวที่เป็นสเกลของครูอุ้ยนะครับเป็นตัวที่สามารถวัดอุณหภูมิได้
0: วัด
1: เวลาแล้วก็ของน้ำหนักได้นะครับ
0: แต่ถ้าเราไม่มีเราก็สามารถใช้มือถือก็ได
1: ้
0: ห
1: รือ
0: ว
1: ่
0: านาฬิกาบ้านที่แขวนตามฝาผนังบ้านก็ได้ทั่วไปหรือว่านาฬิกาเรือนเล็กๆที่ใช้จับอุณหภูมิในการทำอาหารหรือว่าชงเครื่องดื่มแต่อันเนี้ยราคาค่อนข้างสูงแต่มันมีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้งานได้จริงสามารถวัดได้ทั้งเวลาแล้วก็น้ำหนักครับในตัวที่เป็นเครื่องชั่งดิจิตอลของครูอุ้ยนะครับวันนี้ครูอุ้ยใช้กาแฟกี่กรัมครับ
1: วันนี้ผมจะใช้ทั้งหมด20กรัมครับแล้วก็เราจะใช้น้ำร้อนทั้งหมด300 ml
0: ครับนั่นเองนะครับบอกไปแล้วว่าถ้าเป็นกาแฟ1กรัมก็จะใช้น้ำ15 ml เพราะฉะนั้นวันนี้ครูอุ้ยใช้กาแฟทั้งหมด
1: 20กรัม
0: 20กรัมก็ต้องใช้น้ำ300 ml ครับ
1: ครับ
0: เหลือและอย่าลืมนะฮะวันตอนนี้ครูอุ้ยการชั่งวัดตวงเป็นสิ่งสำคัญนะครับนักเรียนเพราะที่เราจะได้ความเป็นมาตรฐานแล้วก็รสชาติที่มันคงที่นะครับแล้วก็สามารถควบคุมต้นทุนของกาแฟในแต่ละครั้งที่เราทำได้ไม่ใช่เราจะแบบวันนี้ให้ลูกค้าคนนี้สนิทกันเป็นลูกค้าประจำให้เยอะหน่อยไม่ได้นะฮะนักเรียนขาดทุนนะครับ
1: เมื่อเสร็จแล้วนะครับผมจะใช้วิธีการบดจริงๆถ้าเกิดนักเรียนไม่มีเครื่องตัวนี้นะครับนักเรียนสามารถที่จะ
0: ใช้
1: เครื่องบดตัวนี้ได้นะครับซึ่งเคร
0: ื่อง
1: ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของการบดมือนะครับก็สามารถนักเรียนสามารถ
0: ซื้อได้ได้นะครับตาม
1: ร้านทั่วไป
0: หรือว่าตอนนี้มันสะดวกสบายแล้วในยุคปัจจุบันเนี่ยทางโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแอปต่างๆก็สามารถเลือกซื้อได้นักเรียนก็ดูปริมาณหรือว่าซับปริมาณตามเรานะฮะตอนนี้ครูอุ้ยก็เริ่มบดแล้วก็คืออันนี้เราใช้เป็นเครื่องไฟฟ้านะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วมีราคาตั้งแต่กี่บาทครับครูอุ้ยรู้ไหมฮะพอจะทราบไหม
1: เครื่องตัวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ในโลกออนไลน์ก็700
0: 700จนราคาไปถึงหลักหมื่นก็มีหลักแสนก็มีนะฮะแล้วแต่ว่าสเปคของมันเนี่ยละเอียดแค่ไหนหรือว่าขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยแต่ถ้าแค่นี้ทางครูอุ้ยกับครูมอสเนี่ยก็ใช้งานอยู่จริงนะฮะใช้ทุกวัน
1: ใช่ครับแต่ตัวนี้ราคาค่อนข้างที่จะสู
0: ง
1: ไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆเราใช้ในการที่จะทำในคาเฟ่ของเราด้วยนะคร
0: ับ ธุรกิจของวิทยาลัยเรานะครับ
1: ใช่ครับ
0: นักเรียนเมื่อบดเสร็จแล้วโอ้โหกลิ่นแค่กลิ่นบดนี่ตอนนี้ถ้าอยากให้นักเรียนมาอยู่ตรงนี้เน
1: า
0: ะ
1: ละเอียดของตัวกาแฟนะครับก็อย่างที่บอกไว้ว่าเป็นความละเอียดระดับของเป็นน้ำตาลทรายนะครับ
0: เป็นเกล็ดเหมือน
1: หลังจากที่เราได้ตัวนี้แล้วนะครับเราก็จะเทลงในกรวยในกรวยดิฟนะครับ
0: ค่อยๆเทนะฮะแล้วก็การทำสโลบาร์บอกแล้วเป็นวิธีการทำหรือว่าศิลปะการชงกาแฟที่ค่อนข้างใช้เวลานานนิดนึงแต่เพื่อความอร่อยเราหรือว่าความอร่อยของกาแฟเนี่ยเรารอได้นะคุณเนาะแล้วก็ยิ่งทำกรรมวิธีเยอะแค่ไหนราคาก็จะสามารถบวกเพิ่มไปได้เท่านั้น
1: ใช่ครับตัวนี้นะครับอย่างที่คุยเคาะอยู่นะครับก็จะทำการเคาะเพื่อให้

0: ตัวกาแฟเนี่ยเกลี่ยเท่ากันนะครับแล้วก็เราจะได้รินกาแฟอย่างมีคุณภาพแล้วก็จะได้เท่ากันครับในวันนี้ครับครูมอสอย่างที่คุยบอกไปว่า Coffee Day ของคุยเป็น1ต่อ15แล้วก็การรีนของคุยจะใช้แค่2รอบนะครับซึ่งรอบแรกเนี่ยคุยจะแบ่งเป็นทั้งหมดรอบแรกเราใช้ทั้งหมดน้ำ300ใช่ไหมครับ
1: เพราะว่าเราใช้กาแฟ20ถูกไหม
0: ใช่ครับแต่วันนี้เราจะใช้กาแฟรีนรอบแรกนะครับเราจะใช้น้ำทั้งหมด100
1: ml แสดงว่ารอบที่2จะต้องใช้200 ml นะครับก็จะรวมกัน300พอดี
0: เดี๋ยวครูจะบอกเทคนิคของการรินนะครับว่าในการรินหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะใช้การรินอย่างไรแล้วก็มันจะมีเทคนิคอย่างไรบ้างที่จะทำให้กาแฟเกิดการบูมแล้วก็มีคุณภาพ
1: การบูมคืออะไรก่อนการบูม
0: การบูมบูมคือจะเกิดเป็นฟองอากาศขึ้นมาน
1: ักเรียนบอกว่าการบูมที่แรกนึกว่าจับวงแล้วก็บูมกันไม่ใช่
0: อันนั้นบู
1: มคนละบูมใช่
0: คนละบูมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการบูมก็คือการที่มีฟองอากาศเกิดขึ้นมาในระหว่างที่เป็นตัว
1: กาแฟพอคุ้ยลินไปแล้วจังหวะบูมเดี๋ยวนักเรียนจะได้เห็นว่าการบูมของกาแฟเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะ
0: ใช่ครับก็เดี๋ยวขออนุญาตแทร์ก่อน
1: ตอนนี้เครื่องตัวนี้สามารถแทร์ค่าได้การตั้งก็คือตั้งค่าให้เซตให้เป็นศูนย์จากน้ำหนักที่มันอยู่บนด้านบนของกิโลนะครับตอนนี้ครูอุ้ยก็แทแล้วเตรียมพร้อมที่จะเซตเวลาแล้วก็เซตน้ำหนักเพราะว่าเครื่องตัวนี้มันมีความพิเศษของมันแล้วก็กาตัวนี้ก็สามารถบอกอุณหภูมิของน้ำได้
0: ครับอันนี้อุณหภูมิอยู่ที่92นะคร
1: ับ ตอนนี้อยู่92อยู่ในขั้นที่โอเคเพราะว่าเราบอกแล้วตัวน้ำร้อนที่เราใช้ในชงกาแฟเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่นักเรียนจำได้ไหมครับ91ถึงเท่าไหร่ครับ
0: 96
1: องศา
0: เซลเซียสนั่นเองนะครับน้ำไม่มีสีไม่มีกลิ่น
1: แล้วก็ไม่มีวัตถุเจือปนนะครับ
0: ไม่มีสารเจือปนนะครับอ่ะเดี๋ยวคุยเทรอบแรกนะครับ100 ml นะครับแล้วก็จับเวลาหลังจากที่เท100 ml แล้วให้น้ำได้ไหลในระยะเวลา30วินาทีหล
1: ัง
0: จาก30วิเราจะเทอีก200 ml แล้วเราก็จะได้กาแฟตัวนี้ครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มนะครับ
1: ในขณะที่ครูอุ้ยลินครูมอสอธิบายอีกครั้งนะครับก็เราเซตค่าไว้แล้วเดี๋ยวครูอุ้ยจะรินน้ำรอบแรกนะครับ100 ml นะครับหลังจากเรารินน้ำครบ100 ml เราจะหยุดแล้วจับเวลาเป็นเวลา30วินาทีใช่ไหมครับครูอุ้ย
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้รินน้ำนะครับค่อยๆวนใจเย็นๆนะครับตรงด้านล่างกิโลของเรานะฮะด้านนี้ก็จะบอกค่าว่าตอนนี้น้ำรินเท่าไหร่แล้วนะครับใกล้แล้วตอนนี้ครบ100 ml แล้วครับในรอบที่1ครับ
0: ครับนี่นะครับคือปฏิกิริยาการบูมหรือว่าที่เรียกว่าฟองอากาศเขาจะขึ้นมานะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะของการบูมนะครับก็จะเป็นการที่มีฟองอากาศขึ้นมามากๆนะครับเราก็จะทิ้งไว้ในระยะเวลาสักประมาณ30วินาทีนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะรินเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็จะทิ้งไว้อีก30วินาท
1: ีนักเรียนอาจจะยังมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวถ้านักเรียนได้ลองไปปฏิบัติตามเรา2คนเงี้ยนักเรียนก็จะรู้ว่าอ๋อแบบนี้นี่เองที่ครูอุ้ยบอกว่ามันคือการบูมก็คือการมีฟองอากาศขึ้นมาจากเมล็ดกาแฟมันเป็นปฏิกิริยาระหว่างการอากาศใช่ไหมอากาศระหว่างอากาศกับน้ำเข้าไปแทรกที่ความหนาแน่นของกาแฟนั่นเองครับ
0: ครับตอนนี้นักเรียนในห้องส่งก็กลืนน้ำลายเอือกแล้วนะครับเพราะว่ากลิ่น
1: ตอนนี้นั่งอยู่ตอนนี้กลืนน้ำลายแล้วนะฮะ
0: อันนี้
1: กลิ่นเริ่มมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราสามารถเอาตัวนี้ไปชงเป็นเย็นเป็นร้อนได้นะครับรอบที่2เราจะใส่อีก200 ml นะครับก็จะครบ300 ml พอดี
0: หลังจากที่เราวนน้ำเรียบร้อยนะครับเราก็พอวนน้ำได้ทั่วแล้วเราก็จะไม่หมุนแล้วนะครับเราจะเทตรงกลางจนกว่าจะครบ300 ml นะครับ
1: แล้วพอครบ300 ml เราต้องทิ้งไว้กี่นาทีครับครูอุ้ยหรือว่ากี่วินาที
0: 30วิครับ
1: 30วิเช่นเดียวกันจนน้ำที่อยู่ด้านบนฟิลเตอร์ที่ไหลผ่านเนี่ยฮะสนิทจริงๆแล้วเราถึงจะนำไปชงได้หลังจากนี้เราจะเอาไปผสมกับน้ำผึ้งก็ได้หรือว่าเป็นน้ำเชื่อมไซรัปต่างๆคาราเมลก็แล้วแต่นักเรียนจะชอบเลยนะครับแต่วันนี้ครูอุ้ยจะทำเมนูทั้งร้อนทั้งเย็นถ้าแบบนี้เรียกว่าเป็นกาแฟชนิดใดครับครูอุ้ยที่
0: ถ้าเกิดในลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นกาแฟแบบดิฟครับหรือว่าเป็นจริงๆแล้วต้องบอกนักเรียนก่อนว่ากาแฟดำหรือว่าเป็นอเมริกาโน่เนี่ยอเมริกาโน่คือเครื่องดื่ม1ตัวที่อยู่ในประเภทของ Black Coffee
1: Black Coffee
0: นะครับแต่ว่ากาแฟดำเนี่ยคือประเภทใหญ่ๆกาแฟที่ไม่ผสมนมอันนั้นคือกาแฟดำหมด
1: กาแฟดำหมดถ้ากาแฟที่ไม่ผสมนมรวมถึงเอสเปรสโซ่ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเอสเปรสโซ่ร้อนโอ้ยเราถกเถียงกันมากเลยในประเทศไทยว่าไปต่างประเทศเนี่ยถ้าเราไปสั่งอะไรนะเอสเปรสโซ่
0: เย็น
1: ต่างประเทศนี่งงเลยหรือว่าเอสเปรสโซ่ปั่นต่างประเทศนี่งงนะไม่มีนะครู
0: ถามว่าทำไมประเทศไทยเพราะมีเพราะว่าประเทศไทยนั้นมีลักษณะภูมิอากาศที่ร้อนแล้วก็ภูมิอากาศภูมิประเทศแล้วก็อากาศที่ร้อน
1: เขาคือเป็นประเทศโซนร้อนของเรานะ
0: ก็มีเมนูของบางร้านเขาจะใช้คำว่าเอเชียนสไตล
1: ์นะครับแต่ถ้าเราไปร้านกาแฟหรือว่าคาเฟ่ตาที่มีที่เขาได้รับแบบอิทธิพลมาจากต่างประเทศแบรนด์ต่างประเทศอ่ะจะไม่มีเอสเปรสโซ
0: ่ครับ
1: ขายเอสเปรสโซ่เย็นกับเอสเปรสโซ
0: ่หลังจากที่ครบแล้วนะครับเราจะยกกาแฟแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกาแฟที่สามารถพร้อมทานได้เลยนะครับ
1: แล้วน้ำก็จะปริมาณน้ำก็จะได้300มลต่อ1ถ้วยตรงนี้โอ้ตอนนี้กินหอมมาก
0: ขออนุญาตแจ้งนักเรียนก่อนว่ากาแฟตัวนี้ถ้าเกิดสมมติลูกค้าทานร้อนนะครับนักเรียนสามารถที่จะเสิร์ฟได้เลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนจะทานเย็นก็คุยต้องขออนุญาตแนะนำว่าเราควรที่จะไปชิลก่อนนะครับไปตัวเป็นให้เขาเกิดความเย็นก่อน
1: ความเย็นก่อนถ้าเราใส่ไปเลยน้ำแข็งเรามีความเย็นแล้วกาแฟเรามีความร้อน
0: ใช่ครับ
1: ปริมาณน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นทำให้กาแฟของเราเนี่ยเจือจางลงใช่ไหมครับครูอุ้ย
0: ใช่ครับ
1: ไหนๆก็พูดถึงเมนูเย็นและขอถามครูอุ้ยเป็นความรู้นิดนึงน้ำแข็งที่เราใช้เนี่ยครับแบ่งกันเอาตามจริงๆแล้วเขาแบ่งกันเป็นกี่ประเภทครับครูอุ้ย
0: น้ำแข็งส่วนใหญ่นะครับจะมีทั้งหมด3ประเภทนะครับ3ประเภทเนี่ยก็จะจริงๆแล้วเนี่ยน้ำแข็งเนี่ยเราจะเกิดจากน้ำแล้วก็มาเกิดความเย็นใช่ไหมครับแล้วก็เกิดเป็นการควบแน่นแล้วก็เกิดเป็นก้อนน้ำแข็งแต่ว่าน้ำแข็งเนี่ยเราจะสามารถแปรรูปได้เป็นทั้งหมด3อย่างก็คือ1ประเภทแรกครับเขาเรียกว่าbox ice ก็คือเป็นน้ำแข็งที่เป็นก้อนใหญ่ๆ
1: น้ำแข็งมือ
0: ใช่ครับนั่นเขาจะเรียกว่าเป็น box
1: ที่เขาเอาไว้เมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยใส่อย่างเงี้ย
0: ใช่ครับแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยใน box ice เนี่ยในธุรกิจเครื่องดื่มเขาจะเป็นน้ำแข็งที่ไว้สำหรับแก้วโดยเฉพาะแล้วก็มาขัดมาเกลาหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ไปทุบอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นตัวนั้นจะเป็น box ice ตัวที่2ครับตัวที่2เขาเรียกว่าเป็นคูปไอซ์คูปไอซ์ก็คือเป็นลักษณะของน้ำแข็งเหมือนไมโลคูปไมโลคิวอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแต่ลักษณะเป็นแบบนั้นแล้วก็จะมีลักษณะเป็นน้ำแข็งของก้อนยูนิต
1: หลอด
0: น้ำแข็งหลอดน้ำแข็งก้อนยูนิต
1: ซ
0: ึ่
1: งว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ที่เราเอามาใช้ก็เป็น
0: น้ำแข็งของคูปไอซ์นะครับแล้วก็อันที่3คือคลัชไอซ
1: ์คลัชไอซ์นี่รู้เลยพอพูดคลัชไอซ์ต้องเป็นน้ำแข็งโม่แน่นอน
0: ใช่น้ำแข็ง
1: แ
0: รกน้ำแข็งแรกก็คือเป็นการคลัชไอซ์นั่นคือความรู้เล็กๆเรื่องของกาแฟแล้วก็ประเภทของโทษครับเป็นเรื่องของน้ำแข็งแล้วก็ประเภทของน้ำแข็งนั่นเองครับ
1: ซึ่งตอนนี้กาแฟของเราที่เราชิลไว้เนี่ยเย็นได้ที่แล้ว
0: ใช่คร
1: ับเราพร้อมที่จะเสิร์ฟให้กับนักเรียนในสตูดิโอที่ในห้องเรียนคลาสของเราเนี่ยได้ชิมกันเนาะอุ้ย
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวก็ใส่น้ำแข็งรอเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเสิร์ฟร้อนด้วยถ้าอย่างเงี้ยก็คือถ้าเราเสิร์ฟเลยเราก็คือจะได้รสชาติกาแฟอย่างเดียวใช่ไหมครูอุ้ย
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเราเอานำไปใส่คาราเมลก็ได้หรือว่าน้ำผึ้งก็ได้ก็จะเป็นเมนูอะไรนะแบ็คคอฟฟี่หรือว่าน้ำผึ้งหรือว่าอะไรเขาเรียกอเมริกาโน่น้ำผึ้งใช่ไหมครับ
0: ก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับอันนี้เราก็จะสามารถลินได้เลยครับแต่ว่าอุณหภูมิเนี่ยผมขออนุญาตแนะนำว่าไม่ให้เกิน60องศานะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวน้ำแข็งเขาจะทำงานคือตัวนี้จะเป็นตัวน้ำละลายน้ำแข็งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในลักษณะของ
1: เย็น
0: เครื่องดื่มเย็นนะครับก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้จะเป็นเครื่องดื่มร้อนนะครับ
1: อันนี้ก็คือความหวานของเรา 0% นะครับแต่ตัวนี้ที่ครูอุ้ยเทเนี่ยจะเป็นเครื่องดื่มร้อนเราก็สามารถถ้าเป็นเครื่องดื่มร้อนเนี่ยถ้าพูดตามภาษาแบบคนบ้านๆอ่ะนะครูอุ้ยก็เอาไปใส่คอฟฟี่เมดหรือว่าไปใส่น้ำตาลทรายก็กินได้เลยแต
0: ่
1: ถ้าเราจะเพิ่มมูลค่าให้มันเราก็ใส่เป็นน้ำผึ้งหรือว่าเป็นไซรัปน้ำผึ้งหรือว่าเป็นไซรัปคาราเมลหรือว่า
0: แต่ถ้าเกิดแนะนำไม่แนะนำให้ใส่อะไรเลยเพราะว่ากาแฟแต่ละตัวเขามีรสชาติ
1: ของมันแล้วมีความเปรี้ยวบางตัวมีความเปรี้ยวบางตัวมีความขมก็ขึ้นอยู่กับตัวกาแฟที่เราได้เลือกใช
0: ้
1: เป็นไงบ้างครับครูอุ้ยวันนี
0: ้ครับในส่วนของการทำตัวกาแฟดิฟตัวนี้นะครับก็ถ้าเกิดสมมุติพูดง่ายๆเราสามารถที่จะเดินทางเป็นแคมปิ้งหรือเราทำสำหรับการขาย
1: ก็อย่าง
0: ง่าย
1: ๆแต่ถ้าอย่างแคมปิ้งมันไม่ได้มีแค่เป็นตัวเซรามิกมันจะมีเป็นสแตนเลสก็มีหรือว่าเป็นสารแบบนี้ก็มีแล้วมันก็มีให้เลือกสรรมากมายในตัวที่เป็นชุดดิฟตัวนี้นะครับขึ้นอยู่กับนักเรียนว่านักเรียนจะเลือกใช้แบบไหนแต่ถ้าเป็นเซรามิกเนี่ยมันจะทำต้องบอกก่อนว่า1ทำความสะอาดได้ง่ายแล้วก็ทนทานแน่นอนครับ
0: ใช่ครับขออนุญาตให้ความรู้ในส่วนของการที่จะทำของประเภทของตัวกลวยดิฟตัวนี้นะครับกลวยดิฟตัวนี้ถ้าเกิดยิ่งมีซี่ตัวที่ทำให้ตัวฟิลเตอร์กับตัวพื้น
1: มีริ้วด้านใน
0: มีริ้วด้านในยิ่งเยอะ
1: เยอะ
0: อัตราน้ำไหลยิ่งค่อนข้างที่จะเร็วพอยิ่งเร็วจะทำให้ รสชาติของกาแฟยิ่งอ่อนลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าทุกท่านชอบกินกาแฟแบบอ่อนก็แนะนำให้มีริ้วสูงหน่อย
1: แต่ชอบเข้มๆก็ริ้วน้อยหน่อยใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วก็ตัวนี้อย่างที่คุณมอสบอกว่าเป็นเซรามิกแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวโถตัวนี้นะครับก็จะสามารถที่จะเอาไปทำเป็นตัวเครื่องดื่มที่มีชื่อว่า coffee brewing ครับก็คือเป็นไม่ใช่ brewing เป็นโคบูนะครับเป็นการ
1: สกัดแต่ตัวนี้เป็นแก้วนะครับที่มีความทนทานแล้วก็ทนความร้อนได้สูงด้วยนะครับแล้วก็สามารถเหมาะทั้งร้อนแล้วก็เวลาเสิร์ฟเนี่ยสามารถเสิร์ฟได้เลยด้วยมีความสวยงามด้วยต้นทุนสูงไหมครับผู้อันนี
0: ้ตัวนี้ต้นทุนไม่สูงครับสามารถหาซื้อได้ในราคา100หรือถึงแค่200บาทเท่านั้นเอง
1: แต่ว่าสามารถใช้ได้ตลอดเนาะ
0: ใช่
1: ถ้าเราไม่โยนทิ้งให้มันแตกหรือว่าไปล้างแรงๆให้มันแตกก็โอ้จะอยู่ได้นานเลยอันนี้ก็100กว่าบาทถึง200นะฮะเรื่องต้นทุนก็สำคัญนะครับ
0: ครับและที่ผ่านไปนะครับก็จะเป็นการรินแบบ2ช่วงนะครับแต่ว่าอย่างที่คุยบอกไปว่าการรินไม่ได้มีแค่2นะครับ
1: ก็
0: จะเป็น
1: การริน
0: มีทั้งหมด2ประเภทอาจจะแบ่งเป็น5ช่วงหรือ4ช่วงแล้วแต่ว่าใครจะรินแบบไหนแต่วันนี้ครูอุ้ยจะเพิ่มให
1: ้เมื่อกี้เราเป็นการรินด้วยความแบบถ้าลูกค้ามีเวลาน้อยเราก็ใช้2ช่วงก็ได้อย่างที่เราบอกว่าใช้เมล็ดกาแฟ20กรัมเมื่อกี้ใช้น้ำ300 ml อันนี้เราก็จะทำเหมือนเดิมนะครับนักเรียนเพิ่มเติมเป็นทริคเล็กๆสำหรับนักเรียนว่าในการรินห้าช่วงเนี่ยเป็นอย่างไรแบ่งอย่างไรเดี๋ยววันนี้ครูอุ้ยก็จะบอกเพิ่มเติมให้5ช่วงนะครับนักเรียนเรายังคงใช้น้ำหนักเหมือนเดิมก็คือกาแฟเท่าไหร่ครับครูอุ้ย
0: กาแฟทั้งหมด20กรัมครับ
1: ทีนี้กาแฟนะครับครูอุ้ยเรามีการคัดเลือกอย่างไรบ้างครับแต่วันนี้เราก็บอกไปแล้วว่าเราใช้กาแฟของจังหวัดน่านซึ่งเป็นขั้วเข้มนะฮะหรือว่าดาร์กนะครับในการคั่วแล้วมันมีขั้นตอนการเลือกหรือการแบ่งเกรดของกาแฟยังไงครับครูอุ้ย
0: ในส่วนของเมล็ดกาแฟนะครับก็จะมีในส่วนของการคัดเลือกของขนาดเมล็ดนะครับเช่นในประเทศเคนยาในโซนของแอฟริกาลาเบียนะครับเขาจะมีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์กาแฟที่ดีที่สุดซึ่งเขาคัดจากขนาดของกาแฟนะครับแล้วมันจะมีวิธีการคัพปิ้งหรือว่าเป็นการชิมกาแฟของแต่ละแก้วในแต่ละสายพันธุ์มีรสชาติอย่างไรแล้วการชงแบบไหนดีที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งการคัพปิ้งเราจะหาดูได้ยากมากแล้วคนคนนั้นจะต้องเชี่ยวชาญจริงๆ
1: แต่ตอนนี้ประเทศไทยก็เริ่มมีแล้วนะครูอุ้ยพอเรามีงานเรียกว่าอะไรเอ็กโปของพวกกาแฟที่เมืองทองอะไรเงี้ยครับก็จะมีพวกบริษัทตัวแทนอะไรเงี้ยฮะนักเรียนเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับกาแฟถ้ามันมีนักเรียนก็สามารถติดตามดูได้ตามสื่อโฆษณาต่างๆแล้วก็ลองไปเดินดูเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมก็ได้ใช่ครับครู
0: จากที่บอกไปว่าในประเทศโซนของแอฟริกาลาเบียเนี่ยเขาจะมีการผลิตซึ่งคุยต้องให้ข้อมูลอย่างนี้ว่ายกตัวอย่างเช่นในประเทศเคนยานะครับในประเทศเคนยาเนี่ยเขาจะมีการคัดเมล็ดพันธุ์โดยเลือกจากขนาดเขาจะแบ่งเป็น A AA แล้วก็ AAA ซึ่งในโซนของแต่ละเกรดนะครับเขาก็จะแบ่งตามว่าเมล็ดพันธุ์นี้มีขนาดเท่านี้เขาก็จะมีการประกวดแข่งขันกันด้วยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเขาก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็จะเป็นรสชาติจากแตกในของประเทศของเคนยาเนี่ยเขาจะมีรสชาติของความเป็นผลไม้รสเปรี้ยวนะครับก็จะเป็นกลิ่นของผลไม้รสเปรี้ยวด้วยแล้วก็กลิ่นของดอกไม้ด้วยครับ
1: ครับอย่างในร้านคาเฟ่บ้านเราตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วเยอะเวลาเราไปดูกระดานที่เขาเขียนเมนูก็จะมีให้ดูว่ากาแฟตัวนี้มาจากแอฟริกานะมาจากเคนยานักเรียนก็สามารถเลือกที่จะชิมได้ว่านักเรียนจะเลือกแบบ AAA หรือว่า AAA แบบที่ครูอุ้ยบอกนะครับมันก็จะเป็นแบ่งขนาดว่าขนาดของและชนิดกาแฟเป็นอย่างไรฮะตอนนี้เราก็เหมือนกันเริ่มทำอีกครั้งนะครับนักเรียนครูอุ้ยก็ชั่งกาแฟแล้ว20กรัมนะครับแล้วก็เข้าเครื่องบดไฟฟ้านะครับทางด้านขวามือแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับ
0: ครับในการบดนะครับเราก็จะต้องดูในเรื่องของเมล็ดกาแฟที่ยังคงค้างอยู่ที่เครื่องเนาะเพราะว่าถ้าเกิดมีการค้างอยู่เนี่ยเขาจะสัดส่วนของกาแฟก็จะไม่ครบนั่นเองนะครับแต่จริงๆนักเรียนครับนอกจากถ้าเกิดสมมติวันนี้เราไม่มีเครื่องบดไฟฟ้าเนี่ยครูแนะนำให้เป็นเครื่องแบบหมุนมือก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะเกิดความช้าแต่ถือว่าเป็นเสน่ห์ของผู้ชม
1: เสน่ห์ของผู้ชม
0: นั่นเองนะครับจริงๆคนที่ชมกาแฟเขาเรียกว่าอะไรครับครูมอส
1: เรียกว่า คนที่ชงกาแฟ
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับถ้าเป็นผู้ชายเรียกอะไรครับคุณ
0: เรียกบาร์เทนเดอร์
1: แล้วถ้าผู้หญิง
0: บาร์เทนดี้ได้ไหม
1: ก็บาร์เทนเดอร์เป็นบาร์เทนเดอร์บาร์เทนดี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นคนที่ชงกาแฟจริงๆที่
0: เขาเรียกว่าบาริสต้านั่นเองนะครับ
1: ผู้หญิงอ่ะก็บาริสต้าเหมือนกันไหม
0: บาริสต้าครับจริงๆก็บาร์เทนเดอร์เขาก็เรียกบาร์เทนเดอร์นี่แหละครับแล้วก็อันนั้นเป็นคนที่
1: ผสมเครื่องดื่ม
0: นะครับแต่ถ้าเกิดทำงานกาแฟจริงๆเขาจะเรียกว่าเป็นบาริสต้าครับ
1: ก็คืออันนี้ก็ครูอุ้ยก็บดแล้วก็เหมือนเดิมนะครับกาแฟที่เราบดเนี่ยครูอุ้ยก็การดิฟเนี่ยก็จะใช้การบดค่อนข้างหยาบนิดนึงนะครับก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกับเมล็ดของน้ำตาลทรายแดงหรือว่าน้ำตาลทรายขาวที่เราใช้ปรุงอาหารทั่วๆไปครับครับตอนนี้ครูอุ้ยก็กำลังนะครับพับฟิลเตอร์อย่างที่ครูอุ้ยสอนไปรอบแรกนะครับ
0: ครับก็วันนี้เรามาทวนกันนะคะเมื่อกี้ครูได้สอนไปแล้วเดี๋ยวนี้เรามาทวนกันก่อนว่าเป็นความจำแล้วก็เป็นเทคนิคการเทแบบ5ส่วนนะครับเทคนิคการเท5ส่วนเมื่อกี้เมื่อสักครู่ที่เท2รอบครูจะใช้ทั้งหมด100กับ200แต่เทคนิคของครูในวันนี้นะครับเท5ส่วนก็คือครูจะแบ่งเป็น100 60 60แล้วก็
1: 40
0: 40 40
1: นะครับรวมแล้ว5รอบก็จะครบ300 ml พอดีครับ
0: ในส่วนของการเท100แรกนะครับเราจะดึงรสชาติของกาแฟถือว่าเป็นความหอมความที่เป็นเข้มข้นของกาแฟมาก่อนนะครับหัวเชื้อเนาะคล้ายๆหัวเชื้อเนาะ
1: กันแล้วก็มันจะเกิดปฏิกิริยาการบูมตั้งแต่100 ml แรกนะฮะ
0: ครับ
1: นี่อ่ะต่อไปนะครับนักเรียนจำได้ไหมที่เรามาย้อนกันก่อนเหมือนรอบแรกพอครูอุ้ยวางฟิลเตอร์เสร็จต้องทำอะไรต่อหานักเรียนจำได้ไหมครับ
0: ก็จะเป็นการลวกกระดาษกรองหรือว่าที่เรียกว่าฟิลเตอร์นั่นเองนะครับ
1: ย้ำอีกรอบหนึ่งการลวกฟิลเตอร์เนี่ยหรือว่าลวกกระดาษเนี่ยมีสิ่งสำคัญเพราะว่าในการที่เราเก็บรักษาหรือว่ากระดาษที่ผลิตมาเนี่ยมันก็อาจจะไม่สะอาด 100% อาจจะมีฝุ่นหรือมีอะไรเจือปนเราก็ใช้การลวกเพื่อทำความสะอาดแล้วก็ดึงกลิ่นของกระดาษออกไปได้ด้วยครับแล้วก็พอเวลาเราลวกเสร็จน้ำไหลจนหมดเราก็จะเทน้ำที่ลวกกระดาษตัวนี้แหละครับทิ้งซึ่งทวนอีกรอบเหมือนกันฮะน้ำจะต้องไม่ทำไมครับครูอุ้ย
0: ไม่มีสีไม่มีสารเจือปนแล้วก็ไม่มีกลิ่นนั่นเองครับอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับกองกระดาษเป็นการ
1: ลวก
0: ลวกกระดาษเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราก็จะเทผงกาแฟที่เราบร้อยนะครับลงในตัวฟิลเตอร์หรือว่าในตัวของตัวกลวยดิฟนะครับแล้วก็เราก็จะเคาะให้กาแฟมีความเท่ากันเสมอกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในขั้นตอนนี้ขออนุญาตทวนอีกครั้งหนึ่ง Coffee Day Show คุยในวันนี้เท5รอบนะครับรอบแรกเป็น100 ml รอบที่2เป็นส่วนของ60แล้วก็รอบที่3 60รอบที่4 6 40แล้วก็รอบที่5 40ครับซึ่งในส่วนของที่2ถึงที
1: ่
0: 5นะครับก็จะเป็นการดึงรสชาติหรือว่าสารประกอบอื่นๆที่ยังอยู่ในกาแฟออกมาให้หมดนั่นเอง
1: ยังไงที่ต่อให้คุยเท2รอบรอบแรก100 200ก็300 ml นะลูกแล้วก็5รอบ100 60 60 40 10ก็ยังคงเดิม300
0: เหมือนเดิม
1: นะครับคือเป็น Coffee Day Show แน่นอนนะคะอันนี
0: ้
1: ก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ได้มาตรฐานรอบแรก
0: ก็คือ
1: จะเกิดอะไรครับนักเรียนจำได้ไหมครับเทรอบแรกปฏิกิริยาอะไรครับการอะไรครับผู้อุ้ย
0: ช่ว
1: ยหน
0: ่
1: อ
0: ย
1: การบูมนะครับตอนนี้ปฏิกิริยาฟองนะครับเกิดขึ้นแบบเดือดมันเหมือนฟองอากาศขึ้นมา
0: ครับเราจะทิ้งไว้30วินะครับ
1: นับ30วิถ้าไม่มีใช้ในการจับเวลาในมือถือก็ได้แต่วันนี
0: ้ใช่ครับ
1: เครื่องช่างดิจิตอลของครูอุ้ยที่เลือกใช้มาเนี่ยสามารถดูเวลาได้ดูน้ำหนักได้นะครับ
0: ใช่ครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ง่ายแล้วก็ถือว่าสะดวกด้วยนะครับตัวนี้ก็20วิแล้วแล้วเหลือรออีก10วิครับตัวนี้เนี่ยก็น้ำก็จะไหลลงเรื่อยๆนะครับตัวนี้ขั้นอย่างที่บอกว่าตอนแรกที่เราทำอันนี้ขออนุญาตรินครั้งที่2นะครับตัวนี้จะรินทั้งหมดเท่าไหร่ครับครูมอส60เนาะ
1: ครับเมื่อกี้100แล้วก็อันนี้รอบที่2 60นะครับ
0: ครับ
1: ครูอุ้ยก็จะดูน้ำหนักไปด้วยตรงที่ตาช่างว่าครบ60หรือยังนะครับทางด้านนี้ด้านล่างนะครับเมื่อครบ60ครูอุ้ยก็จะยกน้ำออกทันทีน้ำจำได้ไหมครับนักเรียนอุณหภูมิที่เหมาะสมในการชงกาแฟดิฟอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่ครับถูกต้องครับ91ถึง96องศาเซลเซียสนะครับ
0: ครับอันนี้เดี๋ยวรอเวลาให้ครบ30วิแล้วหลังจากนั้นเราจะเทรอบที่3อีก60 ml ครับ
1: 60 ml ไม่ใช่60วินะ60 ml 30 วินาทีในแต่ละรอบเมื่อครูอุ้ยเทน้ำ

0: กรอบนะครับจะใช้เวลาในการรอน้ำหยดทั้งหมด30วินาทีครับแต่ต้องรินน้ำจนครบปริมาณที่ต้องที่ครูอุ้ยกำหนดก่อนก็คือ
1: ใช่ครับ
0: 160 60 40 40นะครับ
1: คราวนี้เทรอบที
0: ่3รอบที่3นะครับรอบที่3อีก60 ml นะครับแล้วก็พอครูอุ้ยเทครบ60ครูอุ้ยก็จะหยุดรออีก30วินาทีครับยิ่งเราแบ่งรอบได้

0: พวกนี้ในระหว่างที่รอเนี่ยคุยแนะนำว่าถ้าเกิดวันนี้เราเป็นบาริสต้าจริงๆคุยแนะนำให้พูดคุยกับลูกค้าเราจะมีช่วงเวลาสักประมาณ30วิว่าลูกค้าเป็นอย่างไรสบายดีไหมชอบทานกาแฟแบบไหนเพื่อเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์
1: มันสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบาริสต้ากับลูกค้า
0: แล้วก็การทำงานของบาริสต้าเนี่ยจะเป็นการใช้ศิลปะ
1: เราไปกินกาแฟเนี่ยรสชาติกาแฟ
0: เรามีรอบที่4นะคะ
1: ไม่ได้เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ถ้าเราได้พูดคุยหรือว่ามีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ที่ชงกาแฟให้เรากินมันทำให้รู้สึกเราเอนจอยแล้วก็กาแฟอร่อยมากขึ้นอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดของคนชงกาแฟด้วยนะคนชงกาแฟที่ดีต้องรู้อันนี้รอบที่อะไรครับครูอุ้ย
0: รอบที่4แล้วครับรอบที่4จะใช้น้ํา
1: 40
0: ml ครับ40 ml ครับ
1: ตอนนี้ครูอุ้ยรอ30วินาทีครับ
0: อันนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับแล้วก็ปล่อยให้น้ําเค้าได้ทําการดึงรสชาติหรือว่าสารประกอบอื่นๆที่จากกาแฟครูจะบอกอย่างนี้ครับว่าการทำแบบ2อย่างแล้วก็5อย่างเนี่ยการทำแบบ2รอบแล้วก็5รอบรสชาติอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีนัยยะสำคัญขนาดนั้นแต่ว่าถามว่าเปลี่ยนไหมรสชาติเปลี่ยนแน่นอนครับ5รอบรสชาติดีกว่าอย่างแน่นอน
1: ครบ30วินาทีแล้วนะครับครูอุ้ยก็จะเทรอบสุดท้ายอีก40 ml นะครับก็คือก็จะครบ300 ml ตามที่เรากำหนดไว้พอดีก็คือกาแฟ20กรัมน้ำ300 ml ครับแล้วก็รอครับอีก30นาทีครับก็จะได้30วินาทีก็จะได้กาแฟดิปที่เพอร์เฟกต์โดยใช้การดิปโดยการเทน้ำทั้งหมด5รอบครับครูอุ้ย
0: ใช่ครับในส่วนของการทำแบบ5รอบนะครับเราจะใช้เวลาไม่เกินประมาณ5นาทีนะครับหลังจากเริ่มต้นการเทจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก็จะใช้เวลาไม่เกิน5นาทีจริงๆการทำสโลบาร์เนี่ยบางคนถ้าเกิดเป็น2ตอนเนี่ยอาจจะใช้เวลาแค่ประมาณ2นาทีครึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดทำเป็น5ตอนหรือ5ช่วงเนี่ยก็จะใช้เวลาไม่เกิน5นาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถควบคุมได้ไหมกับเวลาตรงนั้นนะครับ
1: ครับครบ30วินาทีเรียบร้อยแล้วเราก็พร้อมเสิร์ฟในรูปแบบเดิมกับ2รอบที่เราเทไปเมื่อกี้สามารถเสิร์ฟได้ทั้งร้อนทั้งเย็นแต่ถ้าเราจะเสิร์ฟเย็นก็ตามที่ครูอุ้ยแนะนำไปก่อนเราต้องชิลให้กาแฟมันเย็นลงถึงประมาณ60องศาเซลเซียสถึงจะนำไปเสิร์ฟแต่ถ้าทานร้อนตอนนี้ก็สามารถเสิร์ฟได้เลยถูกไหมครับครูอุ้ย
0: ใช่ครับอันนี้ก็วันนี้เป็นเทคนิคการทำแบบ5ช่วงนะครับสำหรับวันนี้ครับครูอุ้ยกับครูมอสครับก็จะจบการทำแบบ5ช่วงแล้วก็สำหรับการทำในคลิปหน้าเราจะมาเจอกันครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ถุงมือ 2. ผ้าทำความสะอาด 3. ฟิลเลอร์เกจ 4. ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควงใช้ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการ

หมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

ต่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มูเล่เผาข้อเหวี่ยงโดยใช้บล็อกขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้นไอดีตำแหน่งนี้คือลิ้นไอเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1ในการหมุนเครื่องยนต์สูบ1อัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่ในจังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาข้อเหวี่ยงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือ1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นไอดีจะขยับได้และลิ้นไอเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศาและสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์คจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียจะขยับได้เช่นเดียวกัน

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะนำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับโดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์คที่มุเล่เผาเข้าเวียงตรงกับมาร์คที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อๆไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4สูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกตที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้นไอดีก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ 1.คลายสกรูล็อกและนำเอาฟิลเลอร์เกตเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับสกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเลอร์เกตและล็อกน็อตล็อกทำการดึงฟิลเลอร์เกตเพื่อที่จะตรวจสอบระยะสัมผัสถ้ามีระยะสัมผัสแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับตั้งอีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียตามลักษณะเดิมของแต่ละสูบจนครบ

0: ีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
1: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กถ้ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงนะครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่2,000รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะฮะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
0: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
1: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พบ

พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกรดมันก็จะขึ้นนะครับนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกรดฮะเกรดทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกรดทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกรดสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกรดสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะฮะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยามันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกรดปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกรดทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกรดทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

วัสดีครับผมอาจารย์จิรศักดิ์นาคพิกแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราจุฑิตในวันนี้นะครับเราจะมาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบอนาล็อก HD ซึ่งใน EP แรกนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของเครื่องมือนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องมือที่เราต้องใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เขาใช้เครื่องมืออะไรบ้างที่ซัพพอร์ตในการทำงานในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเดี๋ยวมาดูอย่างแรกก่อนในเรื่องของเครื่องมือนะครับในส่วนแรกเลยคือนะครับสว่านไฟฟ้านะครับถามว่าไฟฟ้าสว่านไฟฟ้าเนี่ยใช้ทำอะไรสว่านไฟฟ้าเนี่ยตัวนี้เป็นแบบไร้สายนะครับมีเพื่ออำนวยความสะดวกในการนะครับยึดน็อตสกรูต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องบันทึกฮาร์ดดิสก์หรือในเรื่องของกล่องบล็อกท่อแคมล็อกต่างๆที่ใช้ในการติดตั้งนะครับหัวสว่านตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสกรูนะครับสกรูที่ไขควงไขนะครับในเรื่องของการไขนะครับในส่วนถัดไปนะครับสว่านไฟฟ้าไร้สายเหมือนกันนะครับนะครับตัวนี้นะครับหัวสว่านตัวนี้จะเป็นสว่านที่ใช้ในการนะครับเจาะปูนหรือเจาะเหล็กที่ใช้ในการยึดบล็อกยึดกล่องยึดท่อในแคมป์ต่างๆนะครับนะครับตัวหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ แต่ถามว่าไม่มีแบบไร้สายใช้แบบสายได้ไหมใช้ได้ครับแต่ว่าความสะดวกสบายมันจะต่างกันเพราะว่าเวลาเราปีนป่ายในการติดตั้งในที่สูงเนี่ยนะครับเราต้องรู้ว่า1ต้องง่ายต้องสะดวกและ2สําคัญคือที่สุดก็คือความปลอดภัยในการทํางานต้องมีเป็นหลักนะครับ2 ส่วนนี้นักเรียนน่าจะเข้าใจนะครับว่าตัวนี้ใช้อะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูในอุปกรณ์เครื่องมือถัดไปนะครับส่วนเครื่องมือถัดไปก็คือตัวนี้เป็นนะครับในส่วนของไดเป่าความร้อนตัวนี้ไดเป่าความร้อนทําหน้าที่อะไรให้ความร้อนนะครับให้ความร้อนกับอะไรครับให้ความร้อนกับท่อนะครับท่อ PVC ที่เราต้องการดัดหรืองอให้ไปตามรูปทรงที่เราต้องการเดินนะครับประมาณนี้นะครับถัดไปอุปกรณ์ถัดไปคือสกรูไรแฉกนะครับสกรูไรแฉกนะครับอันนี้ใช้ในการขันน็อตสกรูที่อยู่ตามบล็อกตามก้ามปูหรือเครื่องบันทึกภาพต่างๆนะครับที่เราใช้ในการขันนะครับเช่นเดียวกันครับสกรูไรแบนก็เช่นเดียวกันนะครับใช้ในการยึดน็อตนะครับขันน็อตเพื่อจะทําการยึดในเรื่องของน็อตที่อยู่ในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการติดตั้งกล้องนะครับต่อไปครีมปากจิ้งจกตัวนี้มีใช้ในการจับดัดนะครับในส่วนของสายในส่วนของตัวบล็อกในตัวของตัวแคมป์ล็อกหรือก้ามปูนะครับในการยึดนะครับในส่วนถัดไปนะครับส่วนนี้นะครับเขาเรียกว่าครีมอเนกประสงค์นะครับใช้ทําอะไรนะครับครีมอเนกประสงค์เนี่ยมันก็มีในเรื่องของการใช้จับนะครับแล้วในเรื่องของการใช้ตัดนะครับตัดสายสัญญาณตัดจับสายสัญญาณต่างๆเช่นเดียวกันกับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งเครื่องมืออีกตัวหนึ่งซึ่งใช้ในการนะครับตัดเขาเรียกว่าครีมตัดนะครับใช้ในการตัดสายนะครับประเภทของสายต่างๆที่ใช้ในการตัดก็ประเภทนี้นะครับเนี่ยเราใช้ตัดอย่างนี้เลยเห็นไหมครับใช้ตัดออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่คือในส่วนของครีมตัดถัดไปนะครับถัดไปเป็นนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับตัวนี้เขาเรียกว่าครีมตัดท่อ PVC นะครับครีมตัดท่อ PVC ทําหน้าที่ยังไงครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่านี่คือการง้างออกเนี่ยตัวครีมจะออกมาอย่างนี้นะครับในส่วนของการตัดจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําสาธิตให้ดูนะครับอย่างนี้นะครับเราก็ทําการกดนี้เข้าไปเรื่อยๆเห็นไหมครับนะครับกดลงไปใบมีดจะกินเข้าไปเนื้อ PVC นะครับอย่างนี้ครับนะครับแล้วเราก็จะได้ท่อที่เราทําการตัดออกมาอย่างนี้เห็นไหมครับตามขนาดที่เราต้องการติดตั้งนะครับนะครับในส่วนนี้คือครีมตัดตัวถัดไปนะครับในเรื่องของครีมย้ําหัว BNC ตัวนี้จะใช้ย้ําหัว BNC เพื่อจะต่อเข้าสู่เครื่องบันทึกภาพถามว่ามันมีกี่ช่องครับมันจะมีทั้งหมด3ช่องด้วยกันเป็นช่องเล็กสุดก็คือช่องที่นําหัวพินเสียบนะครับช่องที่2ก็คือช่องที่บานกลางก็คือช่องตัวต้องใส่ในเรื่องของกระบอกที่จะใส่ของหัว BNC นะครับแล้วก็เป็นขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานก็แค่ง้างออกมา

อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนะครับกระบอกและพินใส่เข้าไปในนี้ซึ่งเดี๋ยวขั้นตอนนี้เดี๋ยวจะมาเรียนรู้ใน EP ถัดไปในเรื่องว่าเราจะใส่หัวยังไงบีบยังไงอีกทีหนึ่งนะครับถัดไปนะครับในส่วนถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของนะครับสปริงดัดท่อตัวนี้ทําหน้าที่อะไรตัวสปริงดัดท่อตัวนี้นะครับนักเรียนดูนะครับเป็นการใช้ในการดัดท่อให้เป็นรูปทรงขนาดของเราต้องการนะครับเช่นอย่างนี้นะครับเราต้องการดัดยังไงแล้วก็งอไปรูปทรงของท่อมันก็จะมีการโค้งงอตามที่เราต้องการดัดตามนี้นะครับอันนี้คือสปริงดัดท่อโอเคไหมครับนะครับไม่แน่ใจว่าไปไวไปไหมครับแต่ว่าถัดไปนะครับในส่วนถัดไปก็คือตัวเตาตัวนี้ทําหน้าที่อะไรเตาตัวนี้นะครับเป็นการดีดเพื่อกําหนดเส้นในการติดตั้งท่อในการเดินท่อนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราเดินท่อไม่ตรงเนี่ยนะครับในส่วนของการโค้งงอท่อก็จะเอียงปุ๊บภาพที่ติดตั้งมามันก็จะไม่สวยงามนะครับถัดไปนะครับในเรื่องของตลับเมตรนะครับตลับเมตรมีไว้เพื่ออะไรนักเรียนอันนี้มีไว้เพื่อในการวัดระยะของท่อวัดระยะของบล็อกที่ทําการติดตั้งว่าเราต้องการความสูงเท่าไหร่ขนาดความยาวของท่อที่ต้องการใช้เท่าไหร่มีความยาวกี่เมตรประมาณนี้นะครับนี่คือตลับเมตรส่วนถัดไปนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าหัวซอนะครับหัวซอตัวนี้นะครับเขาใช้เต็มที่นะครับในการติดตั้งที่สว่านนะครับสว่านไฟฟ้านะครับไร้สายเพื่อทําการอะไรครับเพื่อทําการยึดนะครับเพื่อทําการเจาะนะครับบล็อกที่ต้องการให้ท่อเข้าไปอยู่ในนั้นนะครับอันนี้คือในส่วนของหัวซอนะครับแล้วแต่หัวซอจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับตัวกล่องบล็อกว่ารูและขนาดมันเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ในส่วนของหัวซอนะครับถัดไปตัววัดระดับน้ํานะครับตัววัดระดับน้ําตัวนี้เนี่ยเขาใช้เพื่ออะไรนะครับถ้าเราในการติดตั้งกล้องเนี่ยสิ่งสำคัญคือหนึ่งความมาตรฐานของการติดตั้งนะครับบล็อกเนี่ยเวลาเราวางติดตั้งในตำแหน่งต่างๆเนี่ยสังเกตไหมครับเราจะต้องนําเอาตัวระดับน้ําวัดเพื่ออะไรครับเพื่อให้ตัวบล็อกเนี่ยไม่เกิดความเอียงนะครับไม่ให้เกิดความเอียงนะครับแล้วเวลาเดินท่อมันก็จะง่ายต่อการติดตั้งดังนั้นตัววัดระดับน้ํานี่ให้ความสําคัญเพราะว่าอะไรหนึ่งเวลาเราวัดเนี่ยจริงๆแล้วเราใช้สายตาไม่ได้เพราะว่าเวลาเราติดตั้งเนี่ยท่อเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันจะต้องทําการให้มีมาตรฐานของมันอยู่นะครับถัดไปนะครับในส่วนของมัลติมิเตอร์นะครับมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้เนี่ยที่ลูกๆเห็นกันอยู่นะครับในมัลติมิเตอร์เนี่ยนะครับในส่วนนี้ก็คือมัลติมิเตอร์ดิจิตอลเราต้องการใช้อะไรครับใช้ในการวัดแรงดันไฟที่ออกจากอะแดปเตอร์ว่ามีแรงดันไฟเพียงพอต่อการใช้งานในกล้องแต่ละตัวหรือเปล่านะครับถัดไปนะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกครีมปอกสายนะครับใช้ปอกสาย RG6นะครับใช้ปอกสายทั่วไปนะครับเพื่อใช้ในการติดตั้งจานของกล้องวงจรปิดนะครับถัดไปนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของพัดเทปพันสายไฟตัวนี้มีไว้เพื่ออะไรครับตัวนี้มีไว้เพื่อในการเก็บรายละเอียดในเรื่องของการติดตั้งสายนะครับหัว BNC นะครับที่เราใช้ในการเดินท่อร้อยสายไปแล้วนะครับนี่คือในส่วนของเครื่องมือทั้งหมดนะครับในส่วนเครื่องมือทั้งหมดดังนั้นเนี่ยเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีปริมาณมากแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จริงๆต้องมีในการติดตั้งกล้องดังนั้นนักเรียนจะเห็นว่าอุปกรณ์และเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เราใช้ในการติดตั้งเนี่ยนะครับต้องมีครบเพราะอะไรครับเวลาเราติดตั้งจริงๆเนี่ยเราจะไปหาซื้อที่อื่นอ่ะแล้วก็มาทำเนี่ยซึ่งมันจะเสียเวลาดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์และเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นส่วนที่เราต้องซัพพอร์ตในเรื่องของการทํางานนะครับถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เนี่ยเราควรจะใช้อะไรมันบ้างเมื่อกี้เรารู้จักเครื่องมืออะไรใช่ไหมลูกนะครับทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของว่าอุปกรณ์เนี่ยนะครับเราจะใช้ในเรื่องของอะไรบ้างนะครับดังนั้นอุปกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างเอาอย่างแรกก่อนเลยนะครับอุปกรณ์อย่างแรกนะครับที่เราต้องใช้นะครับติดตั้งเลยนะครับอย่างแรกเขาเรียกว่าบล็อกตัวนี้เขาเรียกบล็อก PVC นะครับขนาด4x4ทีนี้อยากจะใช้ขนาดใหญ่ขึ้นก็จะมีขนาดที่เพิ่มขึ้นมาเราก็ต้องเลือกแต่เราจะเลือกว่าเราจะเลือกขนาดไหนแต่ตอนนี้หน้าบล็อกจะเป็นแบบนี้ครับนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ถัดไปนะครับนอกจากบล็อกแล้วนะครับถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของนะครับตัวท่อนะครับมาดูท่อก่อนครับตัวนี้เขาเรียกท่อ

PVC นะครับเดี๋ยวต้องบอกนักเรียนก่อนว่าท่อเนี่ยจริงๆแล้วเราจะมีท่อเนี่ยอยู่ประมาณ4ประเภทนะครับประเภทแรกคือท่อ PVC ประเภทที่2คือท่อ EMT ประเภทที่3คือท่อ IMC แล้วก็ประเภทที่4ก็คือ RSC แต่ทำไมถึงวันนี้เอาท่อ3แบบมาให้ดูเพราะว่าหลักๆแล้วติดตั้งภายในบ้านนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ท่อ PVC ซึ่งท่อ PVC จะมี2แบบด้วยกันคือแบบนี้คือแบบ PVC สีขาวนะครับส่วนถัดไปนะครับเป็นท่อ PVC สีเหลืองสีขาวกับสีเหลืองต่างกันยังไงนักเรียนสีขาวเนี่ยส่วนใหญ่จะติดภายนอกก็คือภายในให้เราเห็นได้ชัดอยู่ในอาคารจริงแต่อยู่นอกแต่ส่วนเนี้ยเป็นท่อ PVC สีเหลืองนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะฝังที่ปูนหรือไม่ก็เดินบนฝ้านะครับประมาณนี้นะครับส่วนท่อตัวนี้คือท่อ EMT นะครับท่อ EMT ทีนี้ท่อ EMT เนี่ยนะครับถ้าพูดจริงครับเป็นท่อแป๊บท่อเหล็กตัวนี้ถามว่าจะติดตั้งแบบไหนนะครับส่วนใหญ่แล้วมันขึ้นอยู่การดีไซน์จะเป็นพวกบ้านปูนล้อพวกนี้เนี่ยเขาก็จะใช้แบบนี้หรือไม่ก็ประเภทของการฝังเข้าไปในปูนหรือติดตั้งบนในฝ้านะครับบนฝ้านะครับนี่คือท่อ EMT ซึ่งจะมีราคาสูงกว่านะครับนักเรียนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้นะนักเรียนนะครับทีนี้ตัวท่อทั้งหมดเนี่ยนะครับอย่างที่บายบอกนะครับท่อเนี่ยมันจะมีขนาดอยู่ที่16มิลลิเมตรนะครับแล้วก็20แล้วก็25แล้วก็32ดังนั้นขนาดท่อขึ้นอยู่กับอะไรครับขนาดท่อที่เราเลือกมาเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้สายที่ร้อยเข้าไปในท่อเนี่ยกี่เส้นนะครับถ้าใช้ปริมาณมากขนาดท่อตัวนี้ก็ต้องมีการขยายท่อให้เยอะให้ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เรารู้จักท่อกันหมดละว่ามีกี่ประเภทแล้วเราควรจะใช้ท่อแบบไหนทีนี้มาดูครับในส่วนถัดไปในเรื่องของรางตัวนี้คือราง PVC นะครับราง PVC มีไว้ทําไมครับราง PVC มีไว้เก็บสายก่อนเข้าเครื่องบันทึกนะครับเพื่อจะให้เรียบร้อยนะครับเพื่อให้เก็บสายให้เรียบร้อยในการทํางานนะครับถัดไปนะครับในส่วนถัดไปตัวนี้เขาเรียกว่าเฟกนะครับเฟกอ่อนเฟกจะมี2แบบเป็นเฟกเหล็กกับเฟกอ่อนดังนั้นเนี่ยมืออย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดไปนะครับเรามีวัสดุมีท่อเนี่ยนะครับ2ประเภทที่เป็นโลหะกับอโลหะนะครับทีเนี้ยในส่วนของท่อเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบเนี้ยเป็น EMT เนี่ยนะครับควรจะใช้เฟกที่เป็นเหล็กนะครับควรจะใช้อุปกรณ์ที่เหมือนกันนะครับไม่ควรจะแบบท่อEMT ทีหนึ่งแล้วก็มาใช้เฟกเป็นเฟกอ่อนนะครับอันนี้คือในเรื่องของเฟกอ่อนถัดไปนะครับตัวนี้นะครับสปริงร้อยสายนะครับสปริงร้อยสายนะครับก็สปริงใช้ในการดึงสายเข้าอะไรครับดึงสายเข้าในส่วนของตัวท่อนะครับเพราะอะไรครับเวลาเราดึงสายเข้าไปในท่อเนี่ยถ้าเรายัดอย่างเดียวเนี่ยมันจะแน่นเราต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยในเรื่องการของดึงสายสัญญาณเข้าไปในท่อนะครับประมาณนี้ในเรื่องของตัวสายสลิงดึงท่อนะครับถัดไปนะครับเป็นประเภทของสายที่ใช้ในการติดตั้งตัวนี้เขาเรียกว่าสาย RG6 นะครับตัวนำเดี่ยวนะครับสายตัวนี้มีไว้ใช้เดินสัญญาณกล้องจอนปิดนะครับจากกล้องมาหาเครื่องบันทึกภาพนะครับดังนั้นสาย RG6 มีกี่ประเภทมี2ประเภทประเภท1นะครับส่วนนี้ประเภทที่2นะครับที่ใช้ในการติดตั้งก็คือประเภทที่มีสาย DC ก็มีสายไฟอยู่แล้วนะครับก็เป็นสาย RG6 ที่มีสายไฟด้วยอันนี้คือง่ายต่อการติดตั้งครับมันมาคู่กันเลยแต่ถามว่าอาจารย์ถ้าอยู่ๆซื้อแบบสายเดี่ยวมาอย่างเงี้ยได้ไหมได้ครับแต่นักเรียนจะต้องนําการเลือกสาย DC มา2เส้นเพื่อทําการเดินคู่ขนานกับตัวสาย RG6 นี้ไปด้วยกันในท่อนะครับนี่คือในส่วนของสาย RG6 ที่เดินจากกล้องมาสู่ในส่วนของเครื่องบันทึกภาพเดี๋ยวมาดูถัดไปนะครับในเรื่องของตัวอะแดปเตอร์นะครับมาดูอะแดปเตอร์ในส่วนนี้ก็คือส่วนอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นไฟ12โวลต์นะครับ2แอมป์นะครับใช้ในการอะไรใช้ในการนะครับเพื่อทำการจ่ายไฟให้กับตัวกล้องที่เราใช้ในการติดตั้งพูดง่ายๆว่าเอาไฟไปเลี้ยงกล้องนั่นแหละนะครับตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับอาจารย์จะพูดให้ฟังว่ามันมีกี่แบบจริงๆแล้วในเรื่องของการติดตั้งกล้องจอนปิดนะครับอะแดปเตอร์เนี่ยนะครับหรือแรงจ่ายไฟที่เป็น DC เนี่ยเราจะให้ไฟอยู่ที่12โวลต์กับกล้องนะครับขนาดของแอมป์ก็อยู่ที่1แอมป์2แอมป์จนถึง3แอมป์นะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของอะแดปเตอร์นะครับในส่วนถัดไปนะครับรู้จักอะแดปเตอร์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวมารู้สายสัญญาณ

นะครับสายสัญญาณที่เชื่อมระหว่างตัวเครื่องบันทึกนะครับกับในส่วนของตัวมอนิเตอร์นะครับตัวนี้คือสาย HDMI นะครับไว้เชื่อมโยงระหว่างตัวเครื่องบันทึกไปสู่ในเรื่องของจอมอนิเตอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวจอมอนิเตอร์มีกี่แบบเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอาส่วนของสายก่อนนะครับถัดไปนะครับส่วนถัดไปคือสาย VGA หัวต่อจะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับบางคนเขาก็เรียกว่าสายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นะครับนะครับอันนี้คือสาย VGA นะครับใช้เชื่อมอะไรใช้เชื่อมต่อระหว่างมอนิเตอร์กับตัวเครื่องบันทึกนะครับนะครับอันนี้คือในเรื่องของส่วนของสายอะแดปเตอร์นะครับถัดไปเดี๋ยวมาดูเรื่องกล้องกันนะครับว่าเฮ้ยกล้องปัจจุบันเนี้ยมีกี่แบบแล้วตามบ้านเรือนตามอาคารต่างๆเนี่ยเขาเลือกใช้แบบไหนกันในการติดตั้งกล้องนะครับเอาอย่างแรกก่อนเลยนะครับกล้องเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับ4ประเภทกล้องแบบแรกคือกล้องกระบอกสิ่งที่กล้องกระบอกก็คือตัวนี้นะครับวันนี้ครูมามีตัวอย่างมาให้ดู1ตัวนะครับในส่วนของกล้องกระบอกนะครับกล้องกระบอกตัวนี้นะครับนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับรูปทรงก็ขึ้นอยู่กับบริษัทออกแบบนะครับนี่เขาเรียกกล้องกระบอกถัดไปจะเป็นกล้องสปีดโดมนะครับกล้องสปีดโดมก็จะเป็นคล้ายๆกล้องวงกลมนะครับนะครับเขาเรียกกล้องสปีดโดมต่อไปก็กล้องแบบบูเลในวันนี้ครูอาจารย์ไม่ได้เอามาให้ดูแต่วันนี้ก็เอามาแค่ดูแค่2ประเภทนะครับอีกตัวนึงก็คือกล้องโรบอทแต่ส่วนใหญ่แล้วหลักๆเขาจะใช้2ประเภทคือกล้องนะครับในเรื่องของกล้องกระบอกกับกล้องสปีดโดมที่ใช้ในการติดตั้งนะครับในอาคารเนาะในบ้านประมาณนี้นะครับถัดไปนะครับในส่วนถัดไปที่เราพูดถึงไม่ได้เลยนะครับในเรื่องของจอแสดงผลนะครับจอแสดงผลเนี่ยนักเรียนมันมีในส่วนของจอแสดงผลที่เป็นมอนิเตอร์ที่เป็นนะครับแบบจอคอมนะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ว่าแบบจอคอมเนี่ยนะครับด้านหลังของจอคอมเนี่ยนะครับมันจะมีสล็อตเสียบในเรื่องของเป็นสาย VGA อย่างเมื่อกี้นี้ที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือสายตัวนี้นะครับเมื่อกี้นี้ครูให้ดูว่าอาจารย์ให้ดูว่าตัวนี้นะครับสาย VGA ต้องใช้กับในส่วนของจอมอนิเตอร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์แต่ปัจจุบันนี้นะนักเรียนคือในส่วนของจอเนี่ยจอของคอมพิวเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีสาย HDMI แล้วนะครับสามารถเสียบสาย HDMI ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้นะครับในส่วนถัดไปนะครับในส่วนถัดไปเนี่ยนะครับในเรื่องของจอเนี่ยนะครับในเรื่องจออีกแบบนึงก็คือจอมอนิเตอร์แบบทีวีตัวนี้นะครับก็จะใช้คู่กับสายตัวนี้คือ HDMI นะครับใช้แสดงผลให้เห็นว่าภาพทั้งหมดที่จะปรากฏขึ้นมาหลังจากติดตั้งกล้องเสร็จแล้วก็จะปรากฏที่ในหน้าจอนี้นะครับจอนี้เรียกว่าจอทีวีหรือจอมอนิเตอร์ที่แบบเป็นทีวีนะครับถัดไปนะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าฮาร์ดดิสฮาร์ดดิสความจุของฮาร์ดดิสที่เราใช้ในการบันทึกภาพเก็บข้อมูลนะครับก็จะมีตั้งแต่1เทราไบต์ไปจนถึง2เทราไบต์ไล่ไปเรื่อยก็คือปริมาณเทราไบต์ก็ขึ้นอยู่กับราคาด้วยดังนั้นส่วนใหญ่แล้วก็1เทราไบต์ถึง2เทราไบต์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับยี่ห้อก็แล้วแต่นะครับแต่หลักๆแล้วนะครับยี่ห้อก็ใช้ของหลักๆก็มีซีเกตนะครับที่เราใช้กันอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับฮาร์ดดิสก์นะครับในส่วนถัดไปนะครับในส่วนถัดไปที่จะลืมไม่ได้เลยนะครับในส่วนถัดไปก็คือเครื่องบันทึกนะครับเครื่องบันทึกนี้มีหน้าที่อะไรมีหน้าที่บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วมาเก็บไว้ที่ฮาร์ดดิสก์ตัวเมื่อกี้นี้ที่ผมให้ดูดังนั้นเนี่ยนะครับส่วนนี้นะครับคือส่วนของเครื่องบันทึกนะครับตัวที่มาให้ดูเป็นตัวอย่างตัวนี้นะครับนักเรียนมันจะมี8ช่อง8ช่องนี่คืออะไร8ช่องก็ใช้กล้อง8ตัวในการติดตั้งแต่ถามว่าเราไม่ใช้8ตัวได้ไหมอาจารย์ครับผมซื้อมาเนี่ยผมติดตั้งแค่4ตัวก็ได้เช่นเดียวกันแต่ปริมาณสูงสุดของการติดตั้งเนี่ยมันจะได้8ตัวนะลูกนะนะครับประมาณนี้ในส่วนถัดไปนี่ก็คือในส่วนของเครื่องบันทึกนะครับที่จะต้องมีนะครับในส่วนถัดไปนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของหัวต่อหรือหัวคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวอะแดปเตอร์แบบหัวตัวผู้นะครับหัวตัวผู้ซึ่งจะมีสล็อตเสียบไฟ DC อยู่2จุดนะครับเป็นบวกกับลบนะครับถัดไปนะครับเป็นหัวต่อ DC ที่เรียกว่าตัวเมียนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเหมือนกันนะครับจะมีจุดมีจุดเสียบก็คือสาย DC ซึ่งเป็นบวกกับลบเช่นเดียวกันนะครับนี่หัวอะแดปเตอร์นะครับ

แล้วก็ถัดไปนะครับนะครับถัดไปก็จะเป็นหัว BNC นะครับซึ่งหัว BNC เนี่ยมันจะมีทั้งหมดด้วยกัน3แบบที่ใช้ในการติดตั้งกล้องเอาแบบแรกก่อนเลยนะครับนักเรียนจำดูนะครับแบบแรกคือหัว BNC ที่แบบบีบตัวหัวจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งจะมี3ส่วนด้วยกันคือส่วนที่เป็นพินเล็กๆสีทองนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นกระบอกนะครับดังนั้น3ส่วนนี้คือส่วนที่ต้องใช้ย้ำหัวอย่างเดียวนะครับย้ำหัวอย่างเดียวนะครับอันนี้คือแบบหัว BNC แบบบีบหัว BNC แบบถัดไปคือหัว BNC RCA หัวจะเป็นแบบนี้ครับส่วนตรงนี้จะเป็นมนๆนะครับนี่เขาเรียกว่าหัว BNC นะครับหัว BNC นะครับแบบ RCA ถัดไปครับจะเป็นแบบหัว BNC แบบอะไรครับแบบเกลียวนะครับแบบเกลียวดังนั้นหัว BNC แบบเกลียวตัวเนี้ยนะครับใช้ทำอะไรนะครับใช้คู่กับหัว F-type ตัวนี้นะครับหัว F-type ตัวนี้นะครับหัว F-type ตัวนี้นะครับอันนี้ที่เขามีมาอยู่เนี่ยเพราะว่าต้องการให้ติดตั้งง่ายและสะดวกนะครับตัวนี้ใช้คู่กับตัวไหนใช้คู่กับตัวนี้ครับใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็ตีเกลียวเข้าไปนะครับตีเกลียวเข้าไปอย่างนี้นะครับขันเกลียวเข้าไปปุ๊บก็จะเข้าไปอย่างนี้ตรงนี้ต้องใช้คู่กันเขาเรียกว่า BNC นะครับ F-type นะครับในส่วนของหัวต่อถัดไปนะครับถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเหลืออะไรบ้างอุปกรณ์อะไรที่ยังไม่พูดถึงบ้างนะครับนักเรียนดูนะครับตัวนี้คือข้อต่อ45ใช้กับอะไรครับใช้กับการใส่ท่อที่ทำการเดินให้ได้ตามองศาหรือตามมุมที่เราใช้ในการติดตั้งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าข้อต่อ45นะครับถัดไปนะครับข้อต่อถัดไปคือข้อต่องอ90ใช้ต่อยังไงนะครับใช้ต่อกับท่อนะครับอย่างนี้ครับใส่อย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับทิศทางคืออะไรคือต้องการไปตามทิศทางที่เป็นฉากเป็นมุมที่ต้องการติดตั้งหรือเดินท่อร้อยสายไปแต่ถามว่าอย่างเงี้ยต้องทากาวไหมไม่ต้องครับเพราะเวลาติดตั้งแล้วมันก็จะแน่นอยู่ละมันง่ายต่อการเป็นทันแน่นนะครับอันนี้นะครับในส่วนของการใช้ข้องอ90นะครับถัดไปนะครับอุปกรณ์ถัดไปก็คือแคมล็อกนักเรียนเห็นแคมล็อกไหมครับแคมล็อกเนี่ยขนาดของมันก็มีหลายขนาดนะครับก็ตั้งแต่16 20 25 32ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่อถ้าเลือกท่อที่ใหญ่แคมล็อกตัวนี้ก็ต้องใหญ่ตามไปด้วยนะครับนะครับเพราะว่าขนาดมันจะถูกฟิกเรื่องท่ออยู่แล้วถ้าเราเลือกท่อที่ขนาดใหญ่แคมล็อกตัวนี้ก็จะมีการต้องเปลี่ยนแคมล็อกให้มันใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับนะครับในส่วนถัดไปครับในส่วนถัดไปตัวนี้นะครับที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะครับก็คือคอนเนคเตอร์นะครับคอนเนคเตอร์ตัวนี้ทำหน้าที่เอาท่อไปใส่อย่างนี้ครับแต่ถามใส่อย่างนี้อย่างเดียวไหมไม่ครับตัวนี้เราจะใช้กับบล็อกที่ใช้ในการติดตั้งนะครับซึ่งเราเจาะรูอย่างนี้ไว้แล้วเนี่ยเราต้องเอาคอนเนคเตอร์เนี่ยใส่เข้าไปใส่เข้าไปอย่างนี้นักเรียนนะครับเป็นเกลียวอย่างนี้นะครับเป็นเกลียวอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆใส่ตัวน็อตเนี้ยสกรูขันเข้าไปนะครับขันเข้าไปอย่างนี้ เพื่อทําการอะไรเพื่อทําการยึดที่บล็อกเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาท่อเนี่ยใส่เข้าไปที่คอนเนคเตอร์ประมาณนี้นะครับที่ใช้นะครับเป็นการเชื่อมระหว่างตัวท่อและสายแล้วก็เข้าสู่บล็อกนั่นเองนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคอนเนคเตอร์ในส่วนถัดไปครับในส่วนถัดไปตัวนี้เขาเรียกว่าต่อตรงนะครับทรงคล้ายๆกับตัวท่อแหละข้างในจะมีมาร์กไว้ไม่ให้ท่อเกินออกไปเราทําการท่อเนี่ย PVC ที่เราทําการเลือกแล้วที่จะใช้ในการเดินนะเสียบเข้าไปในชุดนี้แล้วดันเข้าไปนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็ใส่เข้าไปในนี้นะครับเป็นการต่อตรงต่อตรงเพื่ออะไรนักเรียนต่อตรงเพื่อบางทีท่อเนี่ยมันเหลืออยู่นิดเดียว
นะครับไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งเส้นเนี่ย

เราตัดมาแล้วเพื่อจะต่อให้ไปถึงที่ตัวบล็อกเมื่อกี้ได้เลยนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งต่อตรงตัวเนี้ยเวลาเราเลือกใช้เนี่ยนะครับใช้กับเฟกอ่อนได้นะครับเพื่อทำการหายเข้าไปนะครับนะครับไล่โค้งงอไปตามจุดต่างๆที่ตามผนังปูนต่างๆที่บางทีมันอาจจะเข้าไม่ถึงนะครับเราก็ใช้เฟกอ่อนในการต่อเชื่อมโยงอย่างนี้ได้นะครับนะครับนี่คือในส่วนของอุปกรณ์ที่เรียกว่าต่อตรงในการใช้งานทีนี้เดี๋ยวมาดูกันในส่วนของถัดไปนะครับนะครับเราต่อตรงอะไรหมดละอุปกรณ์ทั้งหมดหมดละนะครับอย่าลืมไม่ได้เลยนะครับตอนนี้นะครับอุปกรณ์ถัดไปนะครับจะเล็กนิดนึงนะครับฮุกตัวนี้มีไว้ทําไมฮุกตัวเนี้ยมีไว้ทําการนะครับเจาะเข้าไปที่ผนังปูนและยึดบล็อกบล็อกตัวเนี้ยเวลาเราจะยึดเนี่ยเราต้องมีฮุกตัวนี้ยึดแต่ถ้าเกิดผนังเป็นไม้เป็นเหล็กนะครับอันนี้สขันสกรูเข้าไปได้เลยดังนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเวลาเรามีแล้วเนี่ยเราจะใช้ในการยึดเข้าไปที่ผนังปูนนะครับที่ผนังปูนนะครับผนังปูนเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีในเรื่องของน็อตหรือสกรูนะครับเพื่อจะขันเข้าไปในพุกตัวนี้นะครับในตำแหน่งที่เรามาร์กไว้แล้วดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่เราต้องใช้ในการติดตั้งขัดยังในอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมนักเรียนไม่ได้เพราะอะไรพวกนี้มันเป็นส่วนสําคัญที่ใช้ในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนที่ยังเหลืออยู่นะครับสิ่งที่เห็นตรงนี้ต่อหน้านะครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของบล็อกที่เป็นประเภทที่ใช้กับท่อ EMT นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นส่วนใหญ่จะใช้ในบ้านปูนที่ออกแบบเป็นปูนล็อบนะครับหรือใช้ฝังเข้าไปในผนังปูนนะครับก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้ในการเชื่อมต่อนะครับสังเกตไหมครับมันจะเป็นโลหะทั้งหมดนะครับที่ใช้ในการติดตั้งจะเป็นโลหะทั้งหมดนะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้เมื่อประเภทของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นโลหะก็ต้องใช้เป็นโลหะด้วยกันทั้งหมดไม่ใช่ว่าเราใช้แบบโลหะแล้วก็เราเอาโลหะมาใช้ร่วมกันอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าขนาดท่อขนาดบล็อกมันจะไม่เข้ากันนะครับในส่วนของตัวอุปกรณ์นะครับที่มีอยู่ดังนั้นถามว่าอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันมีความสําคัญต่ออะไรต่อเราบ้างเพราะว่า1อย่าลืมนะครับนักเรียนเราติดตั้งกล้องให้ลูกค้าหรือติดตั้งกล้องให้กับเราเองเนี่ยนะครับเราควรจะรู้ว่าเราควรจะใช้อุปกรณ์และเครื่องมืออะไรบ้างดังนั้นเนี่ยในความสําคัญของอุปกรณ์ทั้งหมดและเครื่องมือทั้งหมดเรามีไว้ใช้ทํางานให้ตรงกับประเภทของงานที่เราใช้ในการติดตั้งสิ่งสําคัญเลยอย่าลืมนะครับเราต้องระมัดระวังมากเรื่องความปลอดภัยอะไรเอ่ยความปลอดภัยทั้งหมดเนี่ยเวลาติดตั้งหนึ่งเรื่องมือนะครับเรื่องขึ้นบันไดทํางานติดตั้งในที่สูงเนี่ยเราต้องระมัดระวังมากเพราะว่าอะไรครับมันเกิดอุบัติเหตุมาไม่คุ้มกับเรื่องของการติดตั้งดังนั้นเนี่ยในส่วนของอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับมันมีส่วนที่ยังไม่พูดอยู่อย่างหนึ่งคือในเรื่องของตัวกล้องเมื่อกี้นี้ผมอธิบายประเภทของกล้องไปแล้วเนาะแต่กล้องเนี่ยอย่าลืมนะครับยี่ห้อมันสเปคมันจะบอกถึงขนาดของความชัดนะครับปัจจุบันนี้ตัวกล้องที่เราเลือกใช้ในการติดตั้งเนี่ยนะครับต่ำสุดเลยตอนนี้ 2M ก็คือ2ล้านก็จะไปก็มี3ล้าน4ล้านไปเรื่อยแต่ก็ขึ้นอยู่กับราคาอีกนะครับทำไมถึงบอกว่าเลือกที่เอา2ล้านมาสอนเพราะว่าตอนนี้2ล้านราคาที่ไม่ได้แพงมากนักซึ่งสามารถติดตั้งได้เองนะครับแล้วซื้อได้ถูกมากนะครับตอนนี้ก็โปรโมชั่นก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับการจัดโปรโมชั่นของทางร้านทีนี้นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่เราจะพูดถึงเรื่องในส่วนของการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับแบบอนาล็อกHDทีนี้ในส่วนถัดไปนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าเอ๊ะไออุปกรณ์อย่างเงี้ยอาจารย์ครับจะทํายังไงกับมันบ้างอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปเมื่อกี้ผมสอนเรื่องตัวท่อไปละแต่เฟกตัวเนี้ยเฟกอ่อนเมื่อกี้ที่ผมพูดไปคร่าวๆว่าทําหน้าที่ในการต่อเชื่อมโยงระหว่างบล็อกกับท่อแต่เวลาเราตัดยังไงครับตัวเนี้ยเราตัดเนี่ยเราใช้กรรไกรตัดก็ได้ใช้คัตเตอร์ก็ได้เราใช้ตัวครีมตัวนี้ก็ได้นะครับครีมตัวนี้ก็ได้ในการตัดก็กดไปนะครับกดอย่างเงี้ยช้าๆเข้าไปตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเรากดไปเรื่อยเนี่ยมันจะกินเนื้องานของไปเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัดละแล้วก็จะได้
ท่อที่เราถูกตัดไว้โดยเครื่องมือประเภทนี้นะครับดังนั้นครีมตัดท่อเนี่ยมันตัดท่ออย่างเดียวไหมมันตัดตัวเฟกด้วยนะครับแต่ถามว่าเอาไปใช้กับไปตัดท่อที่เป็นประเภทของท่อ EMT ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะครีมตัวนี้มันใช้ตัดแก่พวกอะโลหะก็คือเป็นพวกท่อ PVC ส่วนท่อ EMT ท่อเหล็กพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้พวกลูกหนูพวกเกียร์พวกใบเลื่อยตัดนะครับให้ได้ตามขนาดของเขานะครับนะครับประมาณนี้ดังนั้นในส่วนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่เราใช้ในการติดตั้งมีอะไรบ้างนะครับแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับนักเรียนจะต้องเอาไปใช้กับอะไรนะครับทีนี้เนี่ยนะครับข้อสรุปของการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้มาเนี่ยนะครับอาจารย์จะบอกนิดนึงว่า1สิ่งสําคัญแล้วนักเรียนต้องดูว่าเครื่องมือที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับอายุการใช้งานมันเท่าไหร่นะครับแล้วมันมีคุณภาพเท่าไหร่เพราะเราซื้อมาการนักเรียนจะซื้อมาติดตั้งเองเนี่ยนักเรียนต้องมาดูว่าคุณภาพของอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็ต้องอยู่ให้เหมาะสมกับราคานิดนึงเพราะอะไรรู้ป่ะการใช้งานนะครับนักเรียนมันจะใช้ได้นานนะครับนะครับส่วนอุปกรณ์อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นท่อนะครับท่อ PVC นะครับซึ่งจะมี2แบบเนาะนะครับนะครับก็ต้องไปดูที่ว่าของประเภทของยี่ห้ออีกนะครับแล้วก็รางนะครับก็ไปดูยี่ห้อมันขึ้นอยู่กับราคาแต่ละราคาถ้าเรามีต้นทุนที่เรามีต้นทุนที่ต่ําเราก็เลือกท่อกับพวกอุปกรณ์ที่ราคาตกลงมาหน่อยก็ได้นะครับเพื่อการใช้งานในส่วนของจอเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราเลือกเหมือนกันว่าเราจะเลือกแบบไหนแต่ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่นะครับต้นทุนที่ไม่มากนักเราส่วนก็จะเลือกของจอมอนิเตอร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์เพราะราคาก็อยู่ที่2,000-3,000 บาทเนาะนะครับในส่วนของจอที่เป็นทีวีตอนนี้ก็ราคาสูงเหมือนกันนะครับนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นทีวีสมาร์ทแต่ถ้าเกิดบอกว่าอาจารย์ผมใช้ดูทีวีด้วยแล้วก็ใช้ตั้งดูมอนิเตอร์กล้องด้วยก็สามารถทําได้เพราะอะไรเพราะหลังจอทีวีเนี่ยหรือมอนิเตอร์ที่เป็นทีวีเนี่ยมันสามารถต่อได้หลายแบบก็ต่อ HDMI ได้นะครับต่อแบบในเรื่องของ VGA ก็ได้นะครับสามารถเชื่อมโยงได้หลายแบบแล้วก็จุดเสียบเนี่ยของ HDMI มีเยอะมากดังนั้นเนี่ยเราสามารถใช้จอเดียวเนี่ยสามารถทํางานได้หลายรูปแบบมากดูทีวีก็ได้ติดตั้งมอนิเตอร์ภาพไว้ได้ถ้าไม่อยากนั้นก็เป็นการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนดูว่าเอ๊ะวันนี้อยากจะดูกล้องว่ามีอะไรบ้างก็ไปเปิดนะครับอินพุตมานะครับเป็นภาพของกล้องถ้าอยากจะดูทีวีก็ดูทีวีก็ต้องเลื่อนเข้าไปสู่ใน HDMI ตัวถัดไปในการดูชมทีวีนะครับทีนี้ไอ้เรื่องของทึกเอยนะครับราคาก็จะมีถูกมาร์กไว้อยู่ที่ประมาณ2,000 ต้นๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เราเลือกซื้อแล้วก็ยี่ห้อที่ทําการเลือกซื้อนะครับเช่นเดียวกันกับอุปกรณ์ทั้งนี้ทั้งหมดนี้นะครับเราสามารถเลือกซื้อได้ตามท้องตลาดมีขายหมดนะครับแต่ราคาขึ้นอยู่กับร้านแต่จะนี่ไม่หนีกันมากนะครับเพราะว่าราคาพวกนี้เนี่ยมันเป็นการฟิกราคามาอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นผมบอกตรงๆว่าตรงนี้อ่ะสมมุติว่าเป็นส่วนตัวนี้ต่อตรงนี้นะครับราคา5 บาทบางร้านก็6-7 บาทอันนี้เราสามารถเลือกซื้อได้ทีนี้ครับทั้งหมดเนี่ยคืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็เครื่องมือลืมไม่ได้เลยคือเครื่องมือเนี่ยต้องมีสําคัญเลยเครื่องมือต้องมีแล้วก่อนจะใช้งานจริงๆนักเรียนต้องระวังนะครับเราต้องศึกษาเครื่องมือก่อนว่าตรงกับประเภทไหนนะครับดังนั้นอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเครื่องมือทุกประเภทที่นักเรียนจะต้องใช้งานเนี่ยนะครับควรศึกษาทั้งหมดให้รู้ว่าอุปกรณ์ประเภทนี้ต่อยังไงใช้ยังไงสายประเภทนี้นะครับสายเช่นสายไอจีของประเภทนี้ใช้ยังไงต่อยังไงนะครับเพราะอะไรถ้านักเรียนไปเอาไปแล้วเนี่ยไปแค่พันหรือมัดหรือแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยคือภาพมันก็เห็นได้แต่สําคัญคือในอนาคตถัดไปอายุมันนานขึ้นไปเนี่ยพวกนี้ครับถ้าต่อไม่ดีสัญญาณรบกวนก็จะเกิดขึ้น1อย่างและ2มันก็เกิดการหลุดขาดง่ายนะครับพวกนี้มันมีอายุของมันอยู่ดังนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังในการติดตั้งเป็นอย่างสูงว่าเราต้องรู้ว่า1สายประเภทนี้ควรจะใช้ยังไงติดตั้งยังไงอยู่แบบไหนเช่นเดียวกับท่อพวกนี้เหมือนกันที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับท่อ PVC นะครับท่อ EMT ควรจะติดตั้งยังไงเพราะอะไรครับเพราะรูปแบบพวกนี้นะครับติดตั้งผิดเราเสียเลย1เส้นเส้นหนึ่งตกประมาณ50 บาทท่านนักเรียนมองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อใหม่นั่นคือต้นทุนที่เราต้องลงทุนไปดังนั้นอาจารย์อยากจะบอกเราว่าอุปกรณ์วัสดุแต่ละอย่างในการติดตั้งถึงมันราคาไม่แพงแต่อย่าลืมว่าเราต้องประเมินราคาให้ได้ซึ่งในเรื่องของการประเมินราคาเดี๋ยวจะไปเรียนรู้อีกพีหนึ่งแต่ตอนนี้เราให้รู้ก่อนว่า1ต้นทุนในการดําเนินงานในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับแบบอนาล็อกเฮดดีเนี่ยควรจะมีเครื่องมือกี่แบบใช้อะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการติดตั้ง

กล้องวงจรปิดมีอะไรบ้างและมีกี่ประเภทนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนักเรียนก็ควรจะรู้ว่า 1. การนํามาใช้เรื่องวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับราคามันนะครับถึงมันไม่แพงมากแต่มันก็ไม่ถูกดังนั้นก็ต้องการทําการเซฟในเรื่องของราคาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งดังนั้นอาจารย์หวังว่าในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดใน EP นี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัสดุอุปกรณ์นะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยที่ใช้ในการติดตั้งเนี่ยไม่มี

หวังว่านักเรียนนักศึกษาจะติดตาม EP ถัดไปเพื่อจะเรียนรู้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดต่อไปเพื่อทำการไปเป็นในการประกอบอาชีพต่อไปได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับสองเป็นประแจวัดแรงบิดนะครับสามจะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่สี่ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมครับนะลักษณะผ้าคลุมเบาะพอคลุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้าน

พนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคุมเบาะคุมพวงมาลัยแล้วก็คุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคุมรถครับครับในส่วนของอุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเท็ดแลมป์นะเท็ดแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเท็ดแลมป์นะครับนะในส่วนของเท็ดแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมป์กับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประจายวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประจายวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประจายวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะฮะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของกระจายวัดแรงบิดที่เราเรียกว่ากระจายวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประจายวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประจายวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตป

อนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่การปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประจาวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับนะก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่สองก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆนะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะและในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA

นะวัดแอมของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวก13โวลต์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มปลั๊กเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายปลั๊กส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียว

0: ป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาว
1: ก่อนนะครับขนมไฟทองนะครับเป็นขนมไม่ใช่ขนมที่เป็นของคนไทยคิดค้นตั้งแต่เริ่มต้นนะครับขนมไทยของไทยจริงๆเนี่ยประวัติความเป็นมาเนี่ยวัตถุดิบของไทยเนี่ยจะมีแค่3ชนิดก็คือแป้งน้ำตาลแล้วก็กะทินะครับเกรดนะครับเรามาดูกันว่าทำไมเราถึงได้รับอิทธิพลมาจากประเทศโปรตุเกสนะครับครับทีนี้นะครับคุณครูขอเล่าประวัติของขนมไทยตระกูลทองนะครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับจนมาถึงยุคปัจจุบันก็คือยุคกรุงรัตนโกสินทร์ที่เราอยู่กันถึงปัจจุบันนะครับประวัติความเป็นมานะครับของขนมไทยนะครับตระกูลทองที่เราเห็นกันนะครับก็มีเรื่องเล่านะครับก็คือมีชาวโปรตุเกสนะครับได้เข้ามาอาศัยในถิ่นฐานของกรุงศรีอยุธยานะครับในสมัยของพระนารายณ์มหาราชนะครับช่วงนั้นนะครับประเทศไทยนะครับได้มีการเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันนะครับกับชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาสู่ในประเทศไทยแลกเปลี่ยนอะไรบ้างครับทีนี้ก็แลกเปลี่ยนตั้งแต่วัฒนธรรมอาหารการกินนะครับและเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากโปรตุเกสในเรื่องขนมนะครับหญิงนะครับหญิงคนแรกนะครับที่เป็นคนคิดค้นขนมตระกูลทองขึ้นมาก็คือมารีกีมานะครับทุกคนก็จะรู้จักกันดีว่ามารีกีมาคือใครแต่บางคนก็เอ๊ะมารีกีมาเนี่ยคือใครมารีกีมาหรืออีกชื่อของท่านก็คือเท้าทองกีบม้านะครับเท้าทองกีบม้าคือใครเท้าท่านตั้งแต่ยุคอดีตกาลแต่ขนมไทยที่มารีกีมาเนี่ยเป็นคนคิดค้นเนี่ยแน่นอนว่าแตกต่างจากขนมไทยที่ปัจจุบันที่ที่เขาเรียกอะไรครับคนไทยมีนะครับเพราะว่าขนมไทยที่เราเห็นที่มีสีทองเนี่ยมันมีส่วนผสมที่เพิ่มขึ้นมาก็คือไข่นะครับเพราะปกติขนมไทยเรามีแค่แป้งน้ำตาลแล้วก็กะทินะครับแต่ขนมไทยที่มารีกีมานำเข้ามาเนี่ยนะครับได้รับอิทธิพลจากโปรตุเกสเนี่ยครับเพราะว่ามารีกีมาเป็นคนโปรตุเกสเนาะนะครับทีนี้ขนมไทยของเราก็มีส่วนผสมที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือไข่ไก่นะครับหรือไข่เป็ดนั่นไข่ไก่นะครับ